0: ข้าใจตามลำดับไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่นี้มากกว่านี้อีก
1: การกล่าวธรรมะการแสดงธรรมะอยู่ตลอดเวลานะครับจะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลสำหรับใครครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทุกคนไปโรงเรียนใช่ไหมคะตอนเป็นเด็กไปทำไมคะไปเรียนให้รู้ใช่ไหมถ้าไม่ไปโรงเรียนจะรู้ไหมเรียนก็คือไปฟังหรือไปนั่งเฉยไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเลยแต่ได้ฟังคำจากคุณครูซึ่งทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งนั้นถ้าเราจะเย็บเสื้อเราก็ต้องไปหาคนที่เขาสอนเราได้ว่าจะตัดเสื้อยังไงเย็บเสื้อยังไงถ้าจะทำอาหารทำเองก็ไม่เป็นก็ต้องไปหาคนที่เขาทำเป็นฟังเขาแต่ละคำแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นขณะนี้เราได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่ใครบ้างที่รู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงกับชาวเมืองนั้นเขาพูดภาษานั้นแต่ในภาษาของเราสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงๆเป็นธรรมะวันนี้เราเรียนละคำหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่คือประโยชน์ของการที่ได้ฟังเหมือนกับไปโรงเรียนฟังที่ไหนก็ได้เข้าใจที่ไหนก็ได้ขณะนี้วันนี้อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรมีไหมคะธรรมะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะต้องคิดต่อเมื่อวานนี้มีไหมคะธรรมะการที่เราจะสนทนากันหลากหลายแม้เพียงคำเดียวเพื่อเป็นการทดสอบว่าความเข้าใจของเราถูกต้องมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ว่าเผลอๆแล้วก็ลืมแล้วก็ไปต่อยังไงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าลืมแล้วด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมเลยธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะมีจริงๆนั่นแหละเป็นธรรมะและใครจะสอนเราให้เข้าใจธรรมะอย่างละเอียดมีผู้เดียวคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีอย่างละเอียดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดที่กล่าวถึงคำจริงให้เข้าใจทุกคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทดสอบเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะเห็นไหมคะมีเมื่อวานนี้มีธรรมะไหมพรุ่งนี้จะมีไหมมีแน่ๆยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะจะต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่มีใครยับยั้งได้เลยเป็นความจริงที่รู้ว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงธรรมะธรรมะเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะดับกิเลสหมดเมื่อไหร่ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้แต่ทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะไม่รู้ก็ต้องเกิดไปอย่างนี้แหละแต่ธรรมะหลากหลายมากก็มีธรรมะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะดีก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายดีเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยที่เป็นธรรมะดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนขณะไหนเป็นเหตุขณะไหนเป็นผลทั้งหมดตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาติก็เป็นธรรมะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: ปริเยสนาสูตรว่าด้วยการแสวงหาอันไม่ประเสริฐ4ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่16มิถุนายนพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่อัญเชิญมาสนทนากันในวันนี้คือปริเยสนาสูตรนะคะคำว่าปริเยสนาแปลว่าการแสวงหาในพระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการแสวงหาของผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลและผู้ที่มิใช่พระอริยบุคคลนะคะซึ่งเป็นการแสวงหาที่ต่างกันอย่างยิ่งนะคะปริเยสนาสูตรว่าด้วยการแสวงหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนริยะปริเยสนาการแสวงหาอันไม่ประเสริฐ4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีชลาเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาสิ่งที่มีชลาเป็นธรรมดานั่นเอง1ตนเองเป็นผู้มีพยาธิเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดานั่นเอง1ตนเองเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดานั่นเอง1ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดานั่นเอง1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนริยะปริเยสนา4ประการนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะปริเยสนาการแสวงหาอย่างประเสริฐ4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีชราเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีชราเป็นแดนเกษมจากโยคะอันเยี่ยม1ตนเองเป็นผู้มีพยาธิเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีพยาธิเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีพยาธิเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยม1ตนเองเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่ตายเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยม1ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่เศร้าหมองเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยม1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะปริเยสนา4ประการนี้แหละจบปริเยสนาสูตรที่2คุณหมอศรีพทูจะถามว่าคนธรรมดาเราเนี่ยก็มีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีอะไรอยู่แล้วทำไมจะต้องแสวงหาด้วยเล่าใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะขอความกรุณาท่านอาจารย์ค่ะ
2: ค่ะธรรมะก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดไตร่ตรองนะคะพอใช้คำว่าแสวงหาเนี่ยขณะนี้กำลังนั่งเฉยๆหรือว่ากำลังแสวงหาชีวิตที่มีอยู่ทุกขณะเนี่ยนะคะแสวงหาอะไรหรือเปล่าพระเพียงได้ยินคำว่าแสวงหาเนี่ยเป็นเราหรือไม่ใช่เราและขณะไหนเกิดมาเนี่ยค่ะแสวงหาหรือเปล่าหรือไม่ได้แสวงหาอะไรเลยตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นก็พิจารณาได้ตั้งแต่เกิดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปแสวงหาแต่แสวงหาอยู่แล้วเคยแสวงหามาแล้วแล้วก็กำลังแสวงหาแล้วก็จะแสวงหาต่อไปถ้าเข้าใจถูกนะคะว่าแสวงหาคืออะไรขณะนี้ค่ะหรือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแสวงหาอะไรหรือเปล่าตั้งแต่เด็กจนโตแสวงหาหรือเปล่าคะ
3: แสวงหาค่ะ
2: ค่ะแสวงหาอะไรนะคะ
3: ก็ความสุข
2: ค่ะความสุขค่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ค่ะหรือแม้แต่ขณะที่เรากำลังแสวงหาความสุขเนี่ยนะคะคุณหมอคิดว่าแล้วต่อไปเราจะมีความสุขไหมแล้วก็จะแสวงหาต่อไปอีกไหมในเมื่อเกิดมามีความสุขนะคะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแม้มีความสุขแม้แสวงหาความสุขก็ไม่พ้นจากชราพยาธิมรณะเพราะฉะนั้นเมื่อแสวงหาแล้วได้มาแล้วนะคะก็ไม่พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะก็คือเหมือนกับการแสวงหาการเกิดการแก่การเจ็บการตายอยู่ตลอด จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะกำลังแสวงหาแน่นอนค่ะตราบใดที่ยังมีอกุศลนะคะไม่ใช่แสวงหาธรรมะที่สงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ทราบไม่พ้นจากการที่จะต้องมีสิ่งนั้นซึ่งไม่เที่ยงและก็แปรปรวนคือเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาอะไรทั้งสิ้น
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าการแสวงหาพระนิพพานเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้เลยค่ะช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
2: ค่ะรู้จักนิพพานหรือยังคะ
4: รู้แต่ชื่อค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแสวงหาชื่อไม่ได้ต้องมีความเข้าใจค่ะนี่ฉะนั้นเราก็จะแสวงหาแต่ชื่อนิพพานสำหรับพระพุทธศาสนานะคะเป็นคำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งผู้ที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มที่จะมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำและไม่เข้าใจนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจถ้าจะใช้คำว่านิพพานหรือว่าแสวงหานิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะพบหรือจะเจอได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าก่อนได้ฟังธรรมะแสวงหาอะไรเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่ากำลังแสวงหาอยู่แต่สิ่งที่ทุกคนแสวงหาเนี่ยค่ะจะไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจริงๆแล้วต้องแสวงหาหรือเปล่าคะสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องแสวงหาหรือเปล่า
4: ไม่ต้องค่ะ
2: ไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ได้แสวงหาสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ปรากฏแต่ไม่รู้ความจริงและติดข้องเพราะฉะนั้นก็ยินดีพอใจนะคะในสิ่งที่ปรากฏที่ดูเสมือนน่าพอใจมีสีสันวรรณะมีรูปร่างต่างๆทำให้เกิดการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แสวงหาสิ่งซึ่งปรากฏทางตาด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าการแสวงหาทั้งหมดเนี่ยไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องแสวงหาเลยทั้งที่ไม่ต้องแสวงหานะคะแต่เพราะไม่รู้จึงแสวงหาถูกหรือเปล่าคะ
4: ถูก
2: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังแสวงหาเนี่ยไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าสิ่งที่มีแล้วนั้นไม่ต้องแสวงหาด้วยเหตุนี้นะคะจึงแสวงหากันไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมถ้าได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเห็นประโยชน์ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งไม่สามารถจะเกิดเองได้เลยนะคะและเมื่อเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกก็คือว่าเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงๆตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าใจเรื่องแสวงหานิพพานเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องนะคะในชีวิตจริงๆซึ่งมีการเห็นการได้ยินแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าติดข้องนะคะในสิ่งที่ปรากฏและแสวงหาจนกว่าจะเห็นประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าเห็นประโยชน์แล้วไม่ใช่ว่าจะหยุดการแสวงหาเพราะเหตุว่าปัญญาเพียงขั้นการฟังเนี่ยค่ะไม่พอที่จะไปละความยินดีติดข้องซึ่งติดข้องมานานแสนนานในสังสารวัฏนะคะแต่ผู้ที่ได้สะสมการที่ได้ฟังพระธรรมมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็รู้ว่าการแสวงหาในชีวิตจริงๆเนี่ยยังคงมีสองอย่างซึ่งแต่ก่อนนี้ก็มีเพียงอย่างเดียวคือแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแสวงหาการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่จบแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็แสวงหาความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพื่อให้ปัญญาเนี่ยสามารถประจักษ์ความจริงนะคะจึงสามารถที่จะละการแสวงหาพบหรือว่าการแสวงหาการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปในขณะนี้ค่ะยังไม่รู้จักนิพพานแต่กำลังฟังนะคะว่ามีธรรมะที่เมื่อปัญญาสามารถรู้แจ้งสภาพธรรมะนั้นจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้ถ้ายังไม่ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นนะคะความติดข้องเยื่อใยในสิ่งที่เกิดดับก็ยังต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องเป็นการฟังนะคะด้วยความเห็นประโยชน์ว่าตลอดชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยก็ได้แสวงหาการเกิดแก่เจ็บตายนะคะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะเห็นโทษว่าเกิดมาเนี่ยค่ะพ้นจากแก่ได้ไหม พ้นจากเจ็บได้ไหมพ้นจากตายได้ไหมรู้อย่างนี้ก็ยังแสวงหาเพราะว่าปัญญาเพียงขั้นเข้าใจเนี่ยไม่สามารถที่จะละความติดข้องในการเกิดแก่เจ็บตายได้
4: อย่างชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะคะทางโลกก็แสวงหาแต่ก็ยังมุ่งหมายที่จะแสวงหาธรรมะ
2: ค่ะตรงนี้แสวงหาธรรมะคือเข้าใจไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะฟังธรรมะคือฟังให้เข้าใจสภาพที่มีจริงที่กำลังปรากฏจนกระทั่งรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
5: อาจารย์ฮะคำว่ารู้โทษเนี่ยตราบใดที่เราไม่ได้อบรมเจริญปัญญาก็คงไม่ถึงตรงนั้น
2: ค่ะปัญญานะคะเป็นสภาพที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏแล้วก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจติดข้องอีกต่อไปค่ะขณะนี้สภาพธรรมะกำลังปรากฏค่ะและรู้โทษของสิ่งที่ปรากฏกับธาตุเห็นที่กำลังเห็นหรือยังไม่ใช่โทษอื่นนะคะแต่สิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้โทษของสิ่งนี้เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นเป็นโทษเพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยต้องละเอียดแล้วก็ต้องเข้าใจนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจด้วยแม้แต่การฟังนะคะก็ฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นคุณหรือเป็นโทษคะเพียงเกิดแล้วก็ดับ
6: ครับพระสูตรนี้นะครับพระองค์ก็ตัดเตือนนะครับให้เราคิดว่าเกิดมาแล้วเนี่ยแสวงหาอะไรนะครับในเมื่อเกิดมาเนี่ยตนเองก็มีความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มีกิเลสที่ติดตามมานะฮะที่ไม่ได้หายไปไหนก็มีความเป็นธรรมดาอย่างนี้ทุกคนก็ดูเหมือนรู้นะครับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วกิเลสก็ยังมีแต่ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายแล้วก็สิ่งที่เป็นกิเลสต่างๆนี่เราก็แสวงหากันก็เพราะว่าความไม่รู้ไม่มีปัญญานะครับจึงไม่รู้โทษเมื่อไม่รู้โทษของสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดานะครับหรือว่ามีความเศร้าหมองคือกิเลสต่างๆเป็นธรรมดาเนี่ยก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นถ้าจะเอาอย่างหยาบๆง่ายๆนะฮะหลายคนนะครับชอบหาสุนัขมาเลี้ยงไหมฮะแสวงหาสุนัขบางคนก็ไม่ชอบนะฮะบางคนก็ชอบสัตว์เลี้ยงอื่นชอบแมวชอบนกบางคนก็ไม่ชอบสัตว์เลี้ยงเลยชอบมีเพื่อนไหมฮะบางคนก็อาจจะไม่ถึงกับเพื่อนมากมายฮะก็อาจจะมีเพื่อนกลุ่มเล็กๆในกลุ่มเขานะครับหรือว่าบางคนก็คือญาตินะฮะมีบุตรมีภรรยานะครับเมื่อมีบุตรแล้วเนี่ยก็บางทีก็แสวงหาสามีภรรยานะฮะที่ดีให้กับบุตรอีกก็แสวงหาบุตรสัตว์บุคคลนะครับด้วยความติดข้องไปเพราะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนะครับก็มีการแสวงหาสิ่งที่มีชราพยาธิมรณะและกิเลสธรรมดาถ้าได้ยินคำว่ากิเลสดูไม่ชอบนะฮะแต่จริงเราแสวงหาเราชอบเพื่อนเพื่อนที่คุยสนุกเนี่ยชอบเพื่อนที่ชวนไปเที่ยวเพื่อนที่ชอบอย่างเดียวกับที่เราชอบนะฮะเพราะเราเนี่ยมีกิเลสที่มีความเศร้าหมองนะเรามีโลภะซึ่งเป็นกิเลสซึ่งเศร้าหมองเราก็ชอบบุคคลนะฮะที่นำพาเราไปในทางกิเลสเนี่ยชอบชวนมาฟังธรรมะบางทีไม่มานะฮะแต่ชวนไปเที่ยวในสิ่งที่เราชอบชวนไปดูหนังฟังเพลงนะในสิ่งที่ชอบเหมือนกันไปนั่นคือตัวเองก็มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็แสวงหาความเศร้าหมองคือกิเลสซึ่งถ้ากล่าวในแง่สัตว์บุคคลนะครับก็คือบุคคลที่มีกิเลสตามที่เราชอบเพื่อนนะบางคนเราไม่ถูกใจเขาชอบไม่เหมือนเราบางคนเนี่ยชอบเหมือนกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันไม่เห็นโทษเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ไม่มีปัญญานะครับที่จะรู้ความจริงก็ติดอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดูน่าสลดใจนะครับว่าเราก็มีความชราเป็นธรรมดาฮะแล้วเราก็ชอบในสิ่งที่มีความชราเป็นธรรมดาพอสัตว์เลี้ยงเจ็บนะฮะสัตว์เลี้ยงตายนะฮะแก่เจ็บตายเราก็ทุกข์เดือดร้อนไปทั้งที่ตัวเราเองก็มีความชรา ความป่วยแล้วก็ในสุดก็ต้องตายเป็นธรรมดาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะนี้ก็คือให้เตือนว่าในเมื่อเกิดมาแล้วชาติหนึ่งภพหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยควรจะแสวงหาอะไรที่ว่าแสวงหานิพพานเนี่ยฮะโดยเพียงชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ฮะไม่มีทางฮะที่จะหยุดการแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายอันได้แก่สัตว์บุคคลนะฮะแล้วก็วัตถุสิ่งของต่างๆก็ด้วยแสวงหานะฮะบางคนเนี่ยอาจจะติดในวัตถุต่างๆด้วยนะทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอย่างคนที่ขับรถเนี่ยฮะจะเห็นเลยว่าถ้ารถเสียเนี่ยฮะซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิเลยเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรนะแต่เขาก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดารถพังรถเสียนะก็ทุกข์เดือดร้อนบ้านนะฮะถูกปลวกกินนะครับหรือว่ามีการชำรุดทรุดโทรมไปนะฮะก็มีความทุกข์เดือดร้อนในสิ่งที่มีความเสื่อมนะฮะเพราะว่าหมดว่าชราธรรมังได้แก่สิ่งที่มีความแก่เป็นสภาพก็คือทั้งสัตว์แล้วก็สังขารก็คือวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยด้วยนะครับในส่วนของชราเพราะฉะนั้นนะฮะในย่อหน้าที่สองเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าตนเป็นผู้มีชราเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีชราเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีชราเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยมนี่ก็หมายถึงว่าต้องมีปัญญารู้โทษซึ่งปัญญาที่รู้โทษเนี่ยก็เป็นขั้นๆอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะครับท่านก็ยังมีการแสวงหาสิ่งที่มีความแก่และความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเพราะท่านก็ยังมีครอบครัวมีภรรยาสามีนะครับมีบุตรธิดาอะไรต่างๆแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่รู้โทษจนเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นแล้วเนี่ยปัญญาของท่านก็เจริญต่อไปอีกที่จะประจักษ์แจ้งในพระนิพพานต่อไปอีกจนกระทั่งดับกิเลสเป็นสมุจเฉทสำหรับเราที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มเห็นโทษบ้างหรือเปล่าแม้พระสูตรนี้ซึ่งเตือนในเบื้องต้นเนี่ยฮะถ้าเริ่มเห็นโทษบ้างแม้ว่ายังจะเป็นผู้ที่ยังแสวงหาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆก็คืออามิตรแสวงหาอามิตรอยู่เนี่ยแต่ก็จะมีปัญญามีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ของการจะแสวงหาธรรมะนะครับซึ่งเริ่มต้นจากการฟังแม้ยังไม่เป็นผู้มั่นคงเป็นพระญาติบุคคลนะครับแต่ก็มีการสะสมมาที่เมื่อเกิดมาแล้วนะฮะไม่เพียงแค่จะแสวงหาอามิตรก็คือแสวงหาสิ่งที่แก่ที่เจ็บที่ตายแล้วก็เป็นกิเลสประการต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังเห็นประโยชน์ของการที่จะแสวงหาธรรมะคือความเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนนะฮะแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นระดับต่อไปนะฮะจนกว่าจะรู้ในความเกิดดับในความเป็นโทษของสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏแต่ละทางจริงๆนะฮะก็เป็นการที่ค่อยๆรู้โทษขึ้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ของการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนถึงขั้นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือการประจักษ์แจ้งในลักษณะของพระนิพพานนะครับซึ่งไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายนะไม่มีอำนาจกิเลสใดๆจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับแม้โลภะก็ไม่ติดในลักษณะของพระนิพพานนะครับพระนิพพานจึงเป็นแดนเกษมจากสิ่งที่ประกอบสิ่งที่ทำให้เราติดไว้ในภพนะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นก็คือมีศรัทธาแล้วก็เริ่มเห็นโทษในการที่เกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เพียงแต่เกิดไปแล้วก็จะสะสมกิเลสเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการเป็นไปที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็สะสมปัญญาจนกว่าจะถึงระดับที่ปัญญานั้นนะฮะดับกิเลสได้จริง
1: ๆเชิญคุณอรวรรณค่ะ
7: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะในพระสูตรเนี่ยว่าคือเราแสวงหาชรามรณะอะไรไม่รู้ตัวแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ประเสริฐก็คือให้หาพระนิพพานทีนี้ปรากฏว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเห็นได้ยินยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วเผลอพระนิพพานแบบเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากคือเรายังแบบว่ายังตอกแตะแล้วพูดถึงแบบอะไรที่มันไปถึงถ้าเทียบเรียนก็คืออนุบาลอะด็อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรเงี้ยค่ะท่าน
2: ค่ะก็ให้รู้ว่าจะไปไหนคะที่ตอกแตะ
7: ค่ะจะไปไหนค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนหรือว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นจนกระทั่งเห็นโทษได้ซึ่งเพียงขั้นฟังเนี่ยเริ่มเห็นโทษใช่ไหมคะและเคยฟังมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าแต่ละขณะจิตที่เกิดแล้วเนี่ยแสดงถึงการสะสมขณะใดที่กุศลประเภทใดเกิดขณะนั้นก็ได้เคยสะสมสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้เกิดขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะอย่างนั้นแม้แต่ความสนใจธรรมะการเห็นประโยชน์นะคะหรือการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะถึงการมีความสนใจมั่นคงนะคะที่จะฟังให้เข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่จากครั้งแรกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านานมาเท่าไหร่แล้วที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความศรัทธามั่นคงต่างๆกันมีความเข้าใจต่างๆกันกำลังเตาะแตะแต่รู้หนทางไม่ว่าเตาะแตะไปไหนหรือว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็แสดงหนทางไว้ค่ะว่าทางที่จะถึงเนี่ยก็คือทางที่หมดจากกิเลสดับกิเลสได้ไม่ใช่ว่ากิเลสที่มีเนี่ยดับไม่ได้เลยนะคะมีหนทางแล้วแต่ว่าจะไปสู่หนทางนั้นหรือไม่ไปสู่หนทางนั้นซึ่งหนทางนั้นเนี่ยจะยากหรือจะง่ายจะต้องมีความเข้าใจถูกต้องจริงๆหรือว่าเพียงฟังนิดหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงปัญญาที่จะรู้ความจริงก็คือว่าเข้าใจถูกเห็นถูกในความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะแต่ฟังเนี่ยก็มีความเข้าใจที่กำลังเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งจนกว่าจะถึงขณะที่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงในความต่างกันของปรมัตถธรรมสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะคะซึ่งมีลักษณะเกิดขึ้นและดับไปแต่เวลาที่คิดนึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งขณะนั้นนะคะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนไม่มีการเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปัญญาที่สามารถเห็นความต่างของสภาพธรรมะนะคะซึ่งเป็นธรรมะกับเรื่องราวซึ่งเราทรงจำมานานแสนนานกี่ภพกี่ชาติก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะมีปัญญาที่รู้อย่างนี้แล้วค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็มีความเข้าใจว่าไม่มีเราเลยนะคะแต่เป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจึงจะคลายความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏและในการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนถ้ายังคงเป็นเราไม่ถึงนิพพานค่ะ
8: เพราะฉะนั้นในการที่มาฟังพระธรรมที่ศึกษากันอยู่เนี่ยก็คือให้เริ่มเข้าใจว่าสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยเขาก็เป็นธรรมะเขาก็เกิดดับตามเหตุปัจจัยคืออวิชชาเนี่ยไม่รู้ความจริงอันนี้มาเลยเมื่อฟังเนี่ยอย่างน้อยขั้นฟังเราก็ได้รู้ว่าก็คือเป็นธรรมะที่เกิดดับไม่ใช่มีตัวตนตามที่เราเคยเข้าใจมาก่อน
7: ค่ะเพื่อเข้าใจขึ้นเพราะว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งนะคะอริยสัจจะต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เรา
8: ซึ่งถ้าเราฟังให้เข้าใจเนี่ยก็คือมาถูกทางเป็นหนทางที่จะสามารถไปถึงได้ว่าถึงที่สุดแล้วก็คือเราก็สามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมที่เขาเป็นของเขาอยู่นะแต่เราไปเข้าใจผิดว่าเที่ยงเนี่ยเห็นก็เห็นอยู่ตลอดเป็นดอกไม้เป็นท่านอาจารย์เป็นท่านวิทยากรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเขาเกิดดับของเขาแต่เราไปเห็นผิด
7: ค่ะ
8: คือเป็นอวิชชาเห็นผิด
7: จนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะมาเป็นเรา
8: ซึ่งเมื่ออบรมปัญญา
7: ค่ะ
8: เมื่ออบรมปัญญาให้เห็นถึงลักษณะเข้าถึงลักษณะเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นธรรมะที่เป็นจริงอย่างไร
7: เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือเข้าใจขึ้นเข้าใจอะไรเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้น
8: คือต้องสรรเสริญพระปัญญาคุณนี่คือยากมากๆค่ะท่านอาจารย์
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะคือฟังแล้วศึกษาแล้วก็รู้ว่ามีหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าไม่มีความเพียรที่จะไปรู้ตรงนั้นเลยท่านอาจารย์ค่ะ
7: ฟังให้เข้าใจธรรมะนะคะวิริยะเจตสิกเกิดกับจิตเกือบทุกดวงเว้นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ16ดวงเพราะฉะนั้นกำลังนั่งอย่างนี้กำลังสงสัยอย่างนี้มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
4: วิริยะเจตสิก
7: ที่ใช้คำว่าความเพียรเนี่ยค่ะ
4: มีค่ะ
7: เพราะฉะนั้นกำลังเห็นนะคะขณะเห็นมีวิริยะเจตสิกเพียรหรือเปล่าที่จะเห็นหรือว่าเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
4: เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยค่ะ
2: แต่เวลาเกิดติดข้องขณะนั้นมีความเพียรไหมคะ
4: ติดข้อง
2: จากเพียงเห็นมาสู่การติดข้องได้มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะต้องไปทำความเพียรเหมือนอย่างคุณบุษกรบอกว่าฟังแล้วไม่มีความเพียรก็คือยังไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะฟังให้เห็นความเป็นธรรมะของจิตแต่ละประเภทจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องว่าจิตนั้นไม่ใช่เราไม่มีใครไปทำจิตนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครไปทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้เลยแต่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะไหนมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะไหนไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยให้เข้าใจถูกค่ะแต่ทีนี้เวลาฟังแล้วเป็นเราที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเราแต่ถ้าขณะนี้เป็นธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตา
4: คือเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับบัญชา
2: ใครฝืนใครทำอะไรนะคะก็เหมือนกับเข้าใจคือเข้าใจแต่ตอนที่ฝืนนั้นไม่เข้าใจแล้วค่ะเป็นเราไปอีกแล้ว
4: ค่ะก็ยังขาดความเข้าใจเยอะค่ะท่านอาจารย์ฟัง
2: ค่ะฟังให้เข้าใจขึ้น
4: ค่ะ
2: ในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
4: ค่ะ
2: ที่พระเชตวันนะคะที่พระผู้มีพระภาคประทับก็มีพระภิกษุเป็นจำนวนมากพระภิกษุอยู่ที่พระเชตวันเพื่ออะไร
4: เพื่อฟังธรรม
2: ค่ะเพื่อฟังธรรมนะคะและเป็นผู้ที่มีปกติรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ค่ะถึงแม้ว่ามีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็ยังฟังธรรมอีกใช่ไหม
4: ค่ะ
2: ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าปัญญาจะเจริญจนกระทั่งสามารถคลายความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและสติก็ระลึกรู้ลักษณะนั้นด้วยก็ต้องอาศัยการฟังอีกมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วเราไม่มีความเพียรฟังแล้วไม่เป็นอย่างนั้นฟังแล้วไม่เป็นอย่างนี้นั่นคือเราแต่ฟังเพื่อที่จะละความเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะ
4: ทำไมเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะไประลึกรู
2: ้ก็ตัวเองก็ตัวเองทั้งนั้นเลยฟังเสร็จก็เป็นตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะและเมื่อไหร่จะหมดความเป็นเราย
4: ากจังเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ถ้าง่ายพระโสดาบันเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมคะ
4: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
9: สำหรับพระสูตรนี้นะคะจะเห็นถึงธรรมะที่เป็นสิ่งที่เราไม่น่าจะแสวงหาเลยอย่างเช่นชราพยาธิมรณะแล้วก็ความเศร้าโศกเพราะเป็นสิ่งที่หลายท่านคงไม่พึงประสงค์แต่ทำไมท่านแสดงว่ายังแสวงหาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะแน่นอนต้องมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นนั่นก็คือไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองถ้ายังมีธรรมะฝ่ายเกิดอยู่นะที่เป็นไปในวัฏฏะยังเป็นปัจจัยให้มีจิตเจตสิกและรูปก็ย่อมไม่พ้นชราพยาธิมรณะและความเศร้าโศกนั่นเองแล้วธรรมะเหล่านี้นะก็ไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองซึ่งท่านจะแสดงถึงธรรมะที่ควรแก่การแสวงหาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นธรรมะที่ต้องออกจากจิตเจตสิกและรูปนั่นเองก็คือพระนิพพานเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นพระนิพพานนี้นะฮะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งพระนิพพานเนี่ยนะคะท่านก็ให้มีธรรมะที่เป็นไวยพจน์กับพระนิพพานนั่นก็คือเป็นคำที่ใช้แทนพระนิพพานได้ซึ่งก็รวมทั้งความไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีโศกก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเป็นพระนิพพานแล้วจะไม่มีแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงถึงการที่ว่าถ้าไม่มีการเกิดก็ย่อมไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายแล้วก็ความเศร้าโศกเหล่านี้นะคะก็มาจากกิเลสของเรานั่นเองเพราะว่าถ้าเรายังมีกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อยู่ความที่เสียใจโทมนัสที่เกิดขึ้นนะเพราะทุกข์ทางกายก็ย่อมมีเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จะเห็นถึงการแสวงหาทั้งที่เราไม่ได้ต้องการเลยสิ่งเหล่านี้แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีแล้วแล้วก็ยังเป็นไปต่อฝ่ายเกิดอยู่เสมอซึ่งถ้าเป็นการอบรมนะฮะอริยมรรคมีองค์8เนี่ย ซึ่งก็เป็นหนทางที่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้พระนิพพานเกิดขึ้นออกจากสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมที่กำลังปรุงแต่งอยู่ขณะนี้จึงเป็นฝ่ายดับนั่นเองซึ่งก็จะเป็นหนทางที่สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจได้จากพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะฮะดูเหมือนไกลมากแต่จริงๆหนทางของท่านก็คือการรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนี้เองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มีจิตเจตสิกและรูปแล้วก็ไม่พ้นนามธรรมหรือรูปธรรมแต่เรารู้ลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านี้หรือไม่เมื่อเรารู้ลักษณะสภาพธรรมะเหล่านี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เราสามารถที่จะแทงตลอดในลักษณะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นั่นเองเราเห็นถึงความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนั่นก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอบรมนั่นเองนะคะที่จะเห็นว่าสิ่งที่เราแสวงหาอยู่เนี่ยเราก็คงไม่รู้ว่าเราแสวงหาจิตเจตสิกและรูปแต่ถ้าพระอริยบุคคลแล้วท่านไม่แสวงหาจิตเจตสิกและรูปแน่นอนท่านย่อมแสวงหาพระนิพพาน
10: เรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชรานะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะหนีความชราเพราะว่ากลัวจะแก่เช่นไปศัลยกรรมก็ดีส่วนใหญ่มักจะแสวงหาทรัพย์สินต่างๆหรือว่าความไม่เจ็บไข้ก็พยายามที่จะไปหาหมออะไรต่างๆแต่ในที่นี้พระธรรมทำไมกล่าวว่าพวกเราแสวงหาอยู่ซึ่งชราครับแสวงหาความแก่อยู่ครับ
2: ถ้าไม่เกิดจะแก่ไหมคะ
10: ไม่แก่ครับ
2: ก็แสวงหาความเกิดหรือเปล่า
10: ความแก่นี่หนีไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามแสวงหาตรงนี้หรือเปล่าฮะที่ว่าเรียกว่าขณะที่เรามุ่งหาทรัพย์แล้วไม่สนใจเลยว่าตัวเราจะต้องแก่ธรรมดาเนี่ยครับตรงนี้เป็นเหตุเลยหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
2: หมายความว่านะคะต้องการอะไรถ้าไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
10: ครับ
2: และเมื่อมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังต้องเกิดไหม
10: ต้องเกิดครับ
2: เกิดแล้วต้องแก่ไหม
10: ต้องแก่
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแสวงหาความแก่หรือเปล่าแม้ว่าไม่ต้องการแต่ก็พ้นไม่ได้
10: ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราเข้าใจว่าเป็นเงินทองหรือว่าเป็นสิ่งที่ให้เราเกิดความสุขที่เราให้พ้นจากความแก่หรือความเจ็บแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดเราได้ศึกษาบ้างเนี่ยแค่เพียงได้ยินว่าจริงๆมันเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมนะแล้วเราก็ไม่รู้จักเลยแล้วก็ไปแสวงหาอย่างอื่นแต่จริงก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะที่ว่าเรา
2: ถ้าเกิดบนสวรรค์นะคะ
10: ครับ
2: มีแก่มีเจ็บไหมคะ
10: ไม่มีครับท่านอาจารย์ครับ
2: แล้วยังไงคะ
10: ดีกว่าเหรอครับ
2: ไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่พ้นค่ะเกิดแล้วต้องตายและแก่จริงๆเนี่ยคืออะไร
10: แก่จริงๆก็คือ
2: การเกิด
10: สิฮะ
2: การเกิดดับสืบต่อของขันธ์ทั้งหลายในระยะเวลาหนึ่งเราก็กล่าวว่าแก่ใช่ไหมคะเกิดมาแล้วก็ดับไปเล็กน้อยเราอาจจะบอกว่าไม่แก่แต่ว่าความจริงเนี่ยค่อยๆแก่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ตั้งอยู่นานเกิดดับสืบต่อนานเราก็ใช้คำว่าแก่ได้ใช่ไหมคะนานแล้วนี่ที่เกิดมาเนี่ยก
10: ็
2: จะใช้คำว่าอะไรก็ใช้คำว่าแก่แต่ลักษณะอาการของความแก่ไม่ได้ปรากฏก็ได้แต่จะกล่าวว่าคนนั้นไม่แก่ได้ไหมในเมื่อเกิดแล้วก็ดับสืบต่อมาตั้งนานแล้วเนี่ยอ๋ออ
10: ย่างนี้ก็ต้องนับตั้งแต่เกิดเลยว่ามีการสืบต่อจนไปถึงความแก่เลยทุกขณะ
2: เราเรียกว่าแก่แล้ว
10: เราก็ต้องเรียกว่าค่อยๆแก่ไปเรื่อย
2: ก็แก่แล้ว
10: โอ้ครับ
2: ค่อยๆแก่ไปทีละน้อยละน้อยนะคะจนกว่าความแก่จะปรากฏหรือความยืนยาวของขันนั้นค่ะจะบอกได้ว่าโต๊ะนี้เก่านานเท่าไหร่และอายุเท่าไหร่บ้านนี้สร้างมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นการแสดงถึงการเกิดดับสืบต่อกันของขัน
10: ศึกษาเรื่องอรรถะของความหมายวัชรานะฮะก็ยังต้องฟังอยู่แล้วก็ฟังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งก็คิดแต่นัยยะเดียวว่าเฉพาะชรัตตารูปที่เรียนนะฮะว่าเมื่อไหร่รูปเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวขณะอื่นไม่นับอีก
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของเพียงภาษา
10: ครับ
2: ที่เราจะเข้าใจเพียงความหมายแคบๆของภาษาแต่จะต้องเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะนั้นด้วย
10: เพราะว่า พอฟังแล้วนะก็ต้องฟังอีกเพราะว่าไปเข้าใจส่วนเดียวอยู่แต่พอวันนี้อีกจากเดิมพอเข้าใจใหม่ว่าคนแก่เนี่ยเขาจะเห็นชัดว่ารูปที่เขาเกิดดับแต่ละอย่างเนี่ยเป็นความแก่ทั้งนั้นเลยแต่พอถ้าอาจารย์แสดงว่าตั้งแต่เกิดอีกจนถึงแก่อีก
7: แต่ทั้งหมดไม่ใช่ให้เราไปติดอยู่ที่คำหรือภาษานะคะแต่ให้เข้าใจตัวธรรมะ
10: ว่าทุกขณะ
7: จะใช้ภาษาอะไรในสูตรไหนในส่วนไหนของพระไตรปิฎกก็ตามแต่ก็คือความจริงของสภาพธรรมะนั้น
10: ครับการที่อบรมเจริญปัญญาในการขั้นการฟังจนเข้าใจถึงลักษณะแต่ละลักษณะก็เพื่อให้เห็นถึงสภาวะเขาจนกว่าจะค่อยๆเห็นถึงลักษณะชลาจนกว่าปัญญาจะถึงเวลานั้นจากการฟังก่อนใช่ไหมครับ
7: ค่ะเคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
10: ครับ
7: แล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะไหน
10: ครับมีหลายนัยยะที่ทำให้เราไม่เข้าใจผิดอย่าง
7: บางท่านเกิดมาแล้วก็ไม่เจ็บเลยตายไปเลยใช่ไหมคะก็มีแต่ว่าขณะนั้นนะคะแสดงโดยนัยยะไหนมีหิวไหมหรือไม่มีเลยแต่ไม่ต้องกล่าวถึงโรคาพยาธิแบบใหญ่โตนะคะก็เป็นเรื่องการที่จะเข้าใจธรรมะเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะใช้คำอะไรก็ตามให้เข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแต่ในระหว่างนั้นจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นชั่วขณะ
10: พระอาจารย์พูดถึงเทวดาก็ทำให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่พบใดพบหนึ่งแต่ว่านานมาแล้วใช่ไหมครับ
7: นะคะก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือไม่พ้นชาติชราพยาธิมรณะแล้วแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแล้วก็ในภพภูมิไหน
10: ถึงยังไงท่านก็ยังแสดงมรณะด้วยซึ่งไม่ว่าภพไหนก็ยังต้องมีมรณะทุกภพใช่ไหมครับก็เข้าใจได้มากขึ้นโมทนาท่านอาจารย์ครับ
11: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
12: ซึ่งปกตินะคะเราก็มีความแก่นะคะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ต้องมีความตายนะคะมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่เคยรู้ถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจำวันนี้เลยนะคะไม่ได้เห็นด้วยความเป็นโทษเป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นนะคะการแสวงหาของเราเนี่ยก็เลยเป็นบุคคลนะคะผู้ที่มีทั้งตัวเองมีความชราอยู่แต่ก็หาสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะสิ่งที่เป็นเพียงแค่รูปธรรมซึ่งมีความเกิดดับนี่เขาก็มีความชราอยู่แล้วนะคะและถ้าเป็นสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ยนะคะนอกจากมีความชราแล้วนะคะคนสัตว์เนี่ยนะคะมีความชราแล้วก็ยังมีความป่วยนะคะมีความตายมีกิเลสต่างๆซึ่งเราก็แสวงหาอยู่นะคะทุกวันนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่ามีความมีโทษยังไงนะคะเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็จะเตือนให้จากชีวิตปกตินี่นะคะซึ่งไม่เคยเห็นโทษหรือความเป็นโทษเลยก็เริ่มที่จะพิจารณานะคะว่าความชราเนี่ยนะคะมีโทษอย่างไรและผู้ที่รู้ถึงโทษนะคะของความชราต่างๆก็ย่อมแสวงหาหนทางที่จะพ้นไปเนี่ยนะคะก็คือแสวงหาพระนิพพานก็อีกยาวไกลนะคะกว่าจะไปถึงจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ต้องค่อยๆศึกษาอบรมไปนะคะถึงจะมีโอกาสที่จะดับทุกข์ได้ในที่สุดนี่นะคะก็ต้องเป็นพระนิพพานตอนนี้ค่อยๆที่จะรู้นะคะสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงเมื่อรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงปัญญาอบรมเจริญขึ้นเนี่ยนะคะก็ย่อมที่จะรู้ในความเป็นโทษเป็นภัยต่างๆซึ่งก็เป็นปัญญาในแต่ละระดับซึ่งพระสูตรนี้นะคะก็เตือนจริงๆนะคะทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราเห็นเราได้ยินอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเคยเห็นถึงความเป็นโทษของสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือว่าความเป็นภัยในสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะ
11: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
13: ครับก็เป็นการแสวงหา2อย่างนะครับการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐกับการแสวงหาที่ประเสริฐนะครับพระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณาทรงแสดงให้ทราบถึงการแสวงหาจริงๆที่ทุกท่านนะครับแสวงหาอยู่นี้เป็นการแสวงหาที่ประเสริฐหรือเปล่านะครับเพราะว่าสแสวงหาไปแล้วก็ยังมีความชราเป็นธรรมดาก็ยังไม่พ้นนะครับมีพยาธิมีความตายนะครับทั้งที่เป็นผู้ที่มีความเศร้าหมองคือโลภะโทสะโมหะก ก็ยังไม่สามารถที่จะละโลภะโทสะโมหะได้ยังไม่ใช่การแสวงหาที่ประเสริฐจริงๆนะฮะเพราะว่าแสวงหาไปอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าไม่เป็นการแสวงหาที่ประเสริฐก็ยังไม่สามารถที่จะละโลภะความโลภโทสะกามทุสร้ายแล้วก็ความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนี่คือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเลยจะแสวงหาปัญญาหรือว่าไม่แสวงหาปัญญาครับถ้าไม่แสวงหาปัญญาก็ไม่ใช่การแสวงหาที่ประเสริฐแต่สำหรับการแสวงหาที่ประเสริฐจะเป็นโดยในที่ตรงกันข้ามนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆครับที่รู้ว่าการแสวงหาที่แสวงหาอยู่นี้นะครับเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือเปล่าแม้เป็นผู้ที่มีความชราเป็นธรรมดาก็ยังสามารถที่จะเห็นโทษได้เห็นโทษของความชราเห็นพยาธิเห็นความตายแล้วก็เห็นโทษของกิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอะไรเล่าเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐครับนอกจากทางนี้เท่านั้นก็คือการอบรมเจริญมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะว่าเป็นหนทางที่ให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่สุดแล้วก็คือพระนิพพานนะครับดับกิเลสทั้งหมดทั้งปวงนะครับเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐแต่ว่าก็ความเป็นผู้ที่หนาด้วยกิเลสก็ยังคิดว่าการแสวงหาด้วยโลภะนะครับยังยินดีติดข้องในภพชาติเนี่ยเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐคือต่างกับพระอริยะเจ้าต่างไกลกันมากนะครับเพราะนั้นการแสวงหาจึงต่างกันการแสวงหาต่างกันผลก็ต่างกันแบบเมื่อผลต่างกันก็เพราะว่าเหตุนั่นเองนะครับมาจากความไม่รู้นั่นเองครับเพราะนั้นอาศัยพระธรรมเทศนาทรงเตือนให้รู้ว่าการแสวงหาที่ประเสริฐจริงๆนั้นคืออย่างไรเพราะว่าสามารถที่จะเห็นโทษแม้มีความเมาในความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยท่านก็ยังชี้โทษให้เห็นนะครับว่าเราจะต้องมีความชราเป็นธรรมดานะครับมีความเจ็บไข้ครับมีความตายที่ไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่ามาเมื่อไหร่มาในขณะไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นไปด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังไม่ใช่การแสวงหาที่ประเสริฐอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะพ้นจากการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐก็คือการแสวงหานิพพานที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างเยี่ยมนะครับการประกอบสัตว์ไว้ในทุกข์ไม่ใช่การแสวงหาที่ประเสริฐครับแต่ว่าถ้าพ้นจากการประกอบที่ทำให้สัตว์อยู่ในภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภพภูมิเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐได้เพราะนั้นอาศัยการอบรมเจริญหนทางที่ถูกนะครับอบรมเจริญปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นหนทางที่ประเสริฐจริงๆครับเป็นการแสวงหาตอนนี้ก็การฟังธรรมะก็เป็นการแสวงหาความจริงครับอริยสัจธรรมความจริงแต่ว่ายังไม่ถึงได้โดยง่ายครับหนทางนี้เป็นหนทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทรงดำเนินไปแล้วท่านพบทางท่านแล้วท่านก็แสดงให้ผู้ที่ยังมืดบอดอยู่นะครับให้รู้ตาม
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการแสวงหาของปุถุชนนะครับที่มีความศรัทธาแล้วก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครับกับการแสวงหาของพระโสดาบันบุคคลเนี่ยแตกต่างกัน
2: ค่ะพระโสดาบันยังไม่หมดกิเลส
6: ครับ
2: เพราะฉะนั้นยังต้องมีการเกิดอยู
6: ่ครับในเมื่อพระโสดาบันท่านยังมีกิเลส
2: แต่จะเกิดอีกเพียง7ชาติเพราะเหตุว่าได้ดับกิเลสที่เป็นความเห็นผิดและก็ความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะ
6: ครับทีนี้ท่านก็ยังมีทั้งการแสวงหาสิ่งที่เป็นอามิต
2: รตราบใดที่ยังมีกิเลส
6: แต่นี้การแสวงหาอามิตรของท่านเนี่ยครับก็คือสิ่งที่
2: ไม่ใช่ด้วยความเห็นผิดที่ต่างกันคือไม่ใช่ด้วยความเห็นผิด
6: แล้วการแสวงหานิพพานของท่านกับการแสวงหานิพพานของผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชน
2: ถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะว่านิพพานคือธรรมะที่ไม่มีกิเลสเลยไม่มีการเกิดเลยตราบใดที่ท่านยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังจะต้องมีการเกิดอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตของท่านนะคะที่มีการเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมจะกลับไปไม่รู้ได้ไหม มีแต่จะเจริญขึ้นฟังแล้วนี่นะคะมีความเห็นถูกต้องไหมคะว่าปัญญาของแต่ละท่านที่ฟังเนี่ยห่างหรือใกล้กับการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อจะได้ใกล้และเข้าใจขึ้นนะคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเพราะว่าถ้าคิดว่าจะรู้แจ้งนิพพานหรือว่าจะถึงการดับกิเลสโดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นคือความเห็นผิดไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏฟังเรื่องของสิ่งที่กำลังปรากฏสะสมความเข้าใจเป็นสังขารขันธ์นะคะที่เมื่อใดที่มีการระลึกได้ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือแสวงหาทางที่จะดับกิเลสมิฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ที่ตรงนะคะฟังธรรมะขณะนี้กำลังเข้าใจหรือเริ่มที่จะเข้าใจแม้ในขั้นการฟังข้อสำคัญที่สุดคือแม้ในขั้นการฟังนะคะต้องมีความเข้าใจถูกเมื่อมีความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างมั่นคงนะคะก็จะมีการระลึกซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เราการระลึกนี่ก็เป็นปกติสภาพธรรมะก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่ขณะนั้นจะต่างแน่นอนกับขณะที่หลงลืมสติเป็นเรื่องที่จะค่อยๆ อบรมความเห็นถูกความรู้ความเข้าใจตามปกติ
14: เชิญคุณวิไลค่ะ

0: อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์คะที่ท่านกล่าวถึงเรื่องของการแสวงหากามเนี่ยกามในที่นี้เนี่ยก็ไม่พ้นที่เป็นวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามส่วนการแสวงหาภพเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ท่านในยะของพระพิธรรมปฏิจจสมุปปาทะเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นกรรมภพแล้วก็อุปัตติภพก็จะหมายถึงเรื่องของตัวเจตสิกนั่นเองที่จะเป็นการกระทำกรรมที่จะให้เกิดในภพหรือว่าอุปัตติภพเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของขันธ์นั่นเองส่วนการแสวงหาพรหมจรรย์นี่ก็คือความเห็นผิดเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวมาเรื่องการแสวงหาทั้ง3นี้ก็ต้องเป็นไปกับเรื่องของการติดข้องในภพ3นั่นเองซึ่งยังต้องทำให้เกิดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่จะรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหาทั้ง3เนี่ยก็ต้องอาศัยการจะอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8นั่นเองที่จะรู้ถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเหล่านั้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้พระนิพพานสามารถที่จะออกจากสังขารธรรมได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: พระสูตรที่2การแสวงหาพรหมจรรย์กล่าวคือมิจฉาทิฏฐิเพราะพรหมจรรย์นี้ใครๆก็อยากได้ทำไมท่านจึงว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ทิฏฐิหมายความถึงความเห็นผิดเนี่ยค่ะจะดับเมื่อไหร
2: ่ความเห็นถูก
1: เมื่อโสตาปัตติมัคคจิตเกิดนะคะแต่ก่อนนั้นนะคะหมดไหมแม้ว่านะคะจะรู้หนทางเช่นขณะนี้พอกล่าวถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทุกคนไม่สงสัยเลยกล่าวได้ทั้ง8องค์แต่ว่ามีความเห็นผิดในมรรคมีองค์8หรือเปล่าภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เจริญอริยมรรคนี่ต้องมีสัมมาทิฏฐินะคะเพราะฉะนั้นกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะสามารถรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา3อย่างนะคะข้างต้นซึ่งควรละเพราะว่าควรรู้ยิ่งว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษผู้นั้นก็จะต้องรู้ว่าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นไฉนถ้าเป็นแต่ชื่อทำไมจะต้องกล่าวซ้ำอีกใช่ไหมคะแต่แม้ว่ารู้จักชื่อแล้วเลยค่ะเวลาที่สภาพธรรมะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงแม้ขณะนั้นนะคะแสวงหาภพเพราะว่ามีโลภะเกิดร่วมด้วยเป็นสีลัพพตปรมาสะหรืออาจจะเป็นถึงสีลัพพตุปาทานก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเราไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่าอริยมรรคมีองค์8แต่ต้องรู้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละถ้าไม่รู้จริงๆว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อการละสามารถที่จะรู้ไหมว่าขณะไหนเนี่ยเกิดติดข้องแล้วเกิดยินดีแล้วเกิดไม่ละแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่ด้วยการเจริญปัญญาจึงสามารถที่จะรู้ยิ่งนะคะเพื่อรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา3อย่างในขณะที่มีการต้องการสติหรือต้องการปัญญาขณะนั้นเป็นการแสวงหาหรือเปล่ากว่าจะละโลภะที่ละเอียดมากนะคะในความเห็นผิดเพราะว่าความเห็นผิดเนี่ยค่ะเราพูดได้นะคะง่ายๆตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังดับความเห็นผิดไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าความเห็นผิดปรากฏให้เห็นแม้อย่างละเอียดหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเรื่องมรรคมีองค์8และเรื่องความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะมีทั้งอาสวะทิฏฐาสวะมีทั้งทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานก็มีสภาพธรรมะที่เป็นจริงอย่างนั้นแต่ว่าปัญญาเห็นหรือยังหรือว่าเพียงได้ยินชื่อเพราะฉะนั้นจะเห็นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดนะคะไม่เห็นจริงๆและรู้ว่าเป็นไปเพื่อละเนี่ยสามารถที่จะละได้ไหมเพื่อปัญญาที่รู้ยิ่งจึงสามารถที่จะรู้ความจริงของการแสวงหา3อย่างซึ่งเป็นโทษด้วยเหตุนี้เรื่องของปัญญาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพียงสูตรสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจด้วย

0: สติสัมปชัญญะจริงๆก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นนะคะที่เป็นทิฏฐิคือความเห็นผิดในการแสวงหาเนี่ยอยู่ที่ไหนขณะไหน
1: ท่านอาจารย์คะอย่างความเห็นผิดเนี่ยถ้าทราบว่าเป็นความเห็นผิดเนี่ยย่อมไม่แสวงหาแต่ที่แสวงหาเนี่ยแสดงว่าไม่ทราบว่ามีความเห็นผิดอยู
0: ่ค่ะเพียงฟังนะคะว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยไม่มีความเห็นผิดแล้วหรือยังมีความเห็นผิดอยู
1: ่ยังมีความหาผิดอยู่
0: เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยค่ะนี่แค่ฟังนะคะและถ้าสติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะชั่วขณะหนึ่งขณะต่อไปมีความเห็นผิดไหม
1: มีได้
0: ค่ะมีความอยากมีความต้องการมีความสงสัยในการไตร่ตรองที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่ายังไม่ได้รู้สภาพธรรมะโดยทั่วจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าขณะนั้นก็ยังเป็นการแสวงหาพบซึ่งหมายความถึงความเห็นผิด
1: ก็ฟังไปก็คือมาสู่อวิชชาคือความไม่รู้ก็ทำให้กิเลสเยอะแยะ
0: และก็ยังมีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเห็นถูกจนกระทั่งละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะมีใครคิดจะไปทำอย่างอื่นไหมคะสภาพธรรมะกำลังปรากฏไปเร่งรัดไปทำอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นเป็นปกติพอสภาพธรรมะเกิดแล้วปรากฏตามเหตุตามปัจจัยถ้าทำอย่างอื่นแสวงหาหรือเปล่าด้วยทิฏฐิก็ไม่ใช่ด้วยความเห็นถูกไม่ใช่ด้วยการรู้ยิ่งในลักษณะของสภาพธรรมะ
1: ก็คือแสวงหาด้วยความเห็นผิดก็ยิ่งห่างไกลพระนิพพานไปใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นผิดก็จะผิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีทาง
0: ปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะรู้ตามความเป็นจริง
1: ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยการฟังให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
0: แม้แต่คำว่าระลึกรู้เห็นไหมคะข้ามไม่ได้เลยสภาพธรรมะปรากฏแล้วสติไม่เกิดจึงไม่รู้ลักษณะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นระลึกเนี่ยไม่ใช่ไปที่อื่นเลยนะคะไม่ใช่ไปเรื่องอดีตไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือไปนั่งคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนนั่นไม่ใช่การระลึกที่เป็นสติสัมปชัญญะที่เป็นสติปัฏฐานถ้าเป็นสติปัฏฐานคือระลึกรู้อะไรมีลักษณะของธรรมะกำลังปรากฏขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะขณะนั้นคือสติไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะคะเกิดระลึกแล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นจึงจะเป็นกิจของสติที่ระลึกรู้ซึ่งเป็นสติปัฏฐานมีลักษณะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็เป็นผู้ที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะภิกษุทั้งหลายก็ยังติดตามพระผู้มีพระภาคเพื่อฟังเรื่องอะไรก็เรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อกี้นี้ที่ออกไปข้างนอกห้องนะคะไปพักดื่มน้ำเนี่ยมีใครคิดเรื่องนี้หรือเปล่าลืมแล้วใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีปกติลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่ปรากฏ
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้เข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆเนี่ยก็คือสังขารขันธ์เขาก็จะปรุงแต่งของเขาไปเองโดยที่ไม่มีตัวตนไปทำอะไรได้เลย
0: แรกกว่าจะมีความเข้าใจระดับนั้นก็ลองคิดดูเดี๋ยวก็เราจะทำละนะคะเดี๋ยวก็ช้าไปละเดี๋ยวก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะรู้ก็เป็นเรื่องของตัวตนหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆว่าปัญญารู้อะไรและหนทางที่ปัญญาที่รู้อย่างนั้นจะเจริญขึ้นเนี่ยเพราะสติสัมปชัญญะเกิดเป็นปกติด้วยคือไม่ต้องทำมีแล้วเพียงแต่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
1: ซึ่งถ้าปัญญาถึงขั้นประจักษ์คือรู้ลักษณะของสภาพธรรมเนี่ยก็จะรู้โทษของชรามรณะ
0: ยังค่ะยังไม่ไปถึงอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากว่าสติสัมปชัญญะจะเกิดก็ลองคิดดูกำลังฟังอยู่อย่างเนี้ยเกิดหรือยัง
1: ยัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่หวั่นไหวนะคะคือเป็นความจริงฟังมาเท่าไหร่หลงลืมสติมานานเท่าไหร่ และเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดปัญญารู้ว่าไม่มีใครไปบังคับเลยและลักษณะของสติสัมปชัญญะคือเป็นธรรมดาค่ะรู้ลักษณะเพียงรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นการสะสมปัญญาก็คือเป็นปกติไม่ใช่เรื่องที่จะตื่นเต้นนะคะแล้วจะพอใจมากๆเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็มาอีกแล้ว
1: เป็นลมที่ไปติดข้อง
0: ปัญญาก็แสวงหาพบแสวงหาพรหมจรรย์แต่ว่าเป็นการแสวงหาด้วยความไม่เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะมีความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
1: ขอบคุณ
2: กราบเรียนอาจารย์ฮะการเจริญไหวพริบที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยเป็นการแสวงหาหรือเปล่า
0: อยากมีไหวพริบหรือเปล่าหรืออยากเข้าใจถูกแม้การฟังขณะนี้ก็ฟังให้เข้าใจ
2: ครับ
0: ค่ะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นเลย
2: ครับ
0: นะคะว่าความเห็นผิดในขณะที่กำลังแสวงหาพรหมจรรย์เนี่ยมีได้ไหมตราบใดที่โสตาปัตติมัคคจิตยังไม่เกิด
2: ครับ
0: ค่ะและอันนั้นนะคะเป็นไปเพื่อวิเวกเป็นไปเพื่อวิราคะเป็นไปเพื่อนิโรธะง่ายๆก็คือว่าเป็นไปเพื่อการละหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปเพื่อความต้องการ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะนี่ต้องละเอียดนะคะ
2: ค
0: ่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกแล้วก็ประทับประคองความเห็นถูกโดยการรู้ว่าขณะไหนเป็นไปด้วยความต้องการและขณะไหนเป็นการรู้ขณะนั้นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นปัญญาจริงๆเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้แต่ถ้ายังไม่ใช่ระดับนั้นนะคะก็ยังคงเป็นความต้องการแม้แต่ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วดับแล้วมีความต้องการไหมคะยังคงต้องการอยู่เพราะยังคงไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ก็เดือดร้อนนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ปัญญารู้แค่ไหนถึงจะไม่เดือดร้อนคะใครไม่เดือดร้อนถามก่อนคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยมีแต่เป็นใคร
1: ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคล
0: ขั้นไหนระดับไหน
1: สงสัยจะต้องขั้นอนาคามี
0: นั่นสิคะแล้วเป็นปัญหาได้ยังไง
1: เป็นปัญหาเพราะว่า
0: ในเมื่อไม่ใช่พระอนาคามี
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนกับรู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะแต่ว่าร
0: ู้ทุกสิ่งว่าเป็นธรรมะโดยฟังหรือว่าขณะนี้เป็นธรรมะเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเกิดระดับด้วยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้น
1: จะมีสภาพบางอย่างของธรรมะค่ะท่านอาจารย์หรือว่ารวมทั้งหมดคะท่านอาจารย
0: ์ธรรมะรวมกันหรือว่าธรรมะมีปัจจัยเกิดระดับและไม่กลับมาอีกเลยแต่ละลักษณะ
1: ใช่แล้วก็แตกต่างกันไปแต่ว่าอย่างท่านอาจารย์กล่าวถึงเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมะก็ยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ให้เดือดร้อนได้ไหมยังเป็นสัตว์ยังเป็นบุคคลยังเป็นเรื่องราวต่างๆและจะไม่ให้เดือดร้อนได้ไหมยังเป็นเราและจะไม่ให้เดือดร้อนได้ไหมเขาว่าเราไงคะเดือดร้อนไหมคะจะไม่ให้เดือดร้อนได้ไหมในเมื่อยังเป็นเรา
1: คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องเดือดร้อนนะคะแต่ว่ายอมรับกับความเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเมื่อรู้ว่า
0: ใครบอกให้คุณสุกัญญายอมรับเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ให้ยอมหรือไม่ยอมค่ะยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลให้รู้ความจริงว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะความเดือดร้อนยังมีอยู่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเดือดร้อนไหม
1: ก็ถ้าเห็นตอนนี้ไม่ได้เดือดร้อน
0: และความเดือดร้อนหายไปไหนที่เกิดแล้วและหายไปไหน
1: มันคงคนละสภาพธรรมะ
0: ค่ะหายไปแล้วใช่ไหมคะความเดือดร้อนไม่มีอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดได้ไหมบังคับให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะแล้วยังไงอะคะก็รู้ว่าไม่ใช่คุณสุกัญญาเป็นธรรมะ บังคับไม่ได้จะบังคับใช่ไหมคะไม่ให้เดือดร้อนหาทางที่จะไม่ให้เดือดร้อนแต่ไม่ได้คิดถึงว่าที่จะไม่ได้เดือดร้อนได้เพราะปัญญาเท่านั้นแทนที่จะไปหาอย่างอื่นเลยค่ะเสียเวลาไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆก็ไม่อยากเดือดร้อนมีใครบ้างล่ะคะที่อยากก็ไม่มีสักคนค่ะ
3: คุณนรกอยากเดือดร้อนไหมคะ
4: ด้วยความไม่รู้ก็มีความอยากที่จะเดือดร้อนเพราะความ
0: อยากไม่เดือดร้อนไม่อยากเดือดร้อน
4: ถ้ามีปัญญาก็อยากไม่เดือดร้อนแต่ถ้าปัญญาไม่เกิดเป็นไปด้วยกิเลสก็คิดหาเรื่องเดือดร้อนท่านอาจารย์ครับจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา3อย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหากามอย่างไร
0: ค่ะ
4: อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับ
0: กำลังแสวงหา
4: จะรู้ยิ่งการแสวงหากามได้อย่างไร
0: ขณะนั้นรู้ว่าเป็นอะไรที่กำลังแสวงหาร
4: ู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
0: ค่ะนั่นคือรู้ยิ่งคือรู้จริงๆในลักษณะของธรรมะที่กำลังแสวงหาโลภะมีบ้างไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะและจะรู้ยิ่งซึ่งลักษณะของโลภะได้ไหมค่ะ
4: ก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็อย่างก็จะที่ว่ารู้ยิ่งการแสวงหากามมันก็คือรู้สภาพ
0: ลักษณะของสภาพธรรมะ
4: ซึ่งเราปกติแล้วเราก็มีความติดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: แล้วก็เป็นเราด้วยเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะคะขั้นต้นก็คือรู้ยิ่งซึ่งการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
4: แล้วรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหาภพได้อย่างไร
0: ค่ะพบอยู่ที่ไหนคะเวลานี้
4: อยู่ในขณะนี้ฮะ
0: มีไหมคะ
4: มีฮะในความ
0: น
4: ั่
0: นแหละรู้ยิ่งในสิ่งที่มีขณะนี้ถ้าตอบว่ามีก็ต้องรู้ยิ่งในสิ่งที่มีในขณะนี
4: ้ครับแต่การที่ตอบว่ามีเนี่ยฮะก็คือด้วยความเข้าใจในขั้นเล็กๆน้อยๆครับท่านอาจารย์ว่าแสวงหาพบถามว่ามีไหมพบก็ตอบว่ามีแต่ว่าการที่ตอบว่ามีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นปัญญาที่รู้อย่างชัดเจนถึงความเป็นภพจริง
0: ๆเพราะฉะนั้นความเป็นภพจริงๆคืออะไร
4: ก็คือความเป็นอยู่ในขณะนี้ ความที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้
0: คิดก็รู้ยิ่งในสิ่งนี
4: ้ก็รู้ยิ่งในขณะที่เป็นอยู่นั้นไม่ว่าจะเห็นได้ยิน
0: ว่าไม่ใช่เรา
4: ครับและการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8นะฮะเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งการแสวงหาพรหมจรรย์ซึ่งในที่นี้ก็คือการแสวงหาสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ด้วยความไม่รู้เนี่ยก็คือไปแสวงหามิจฉาทิฏฐิ
0: จริงๆถ้าพูดธรรมดาง่ายๆนะคะไม่มีใครอยากเห็นผิด
4: แต่พอเห็นผิดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ผิดน่ะเป็นพรหมจรรย์
0: ค่ะแล้วก็ตลอดไปจนกระทั่งถึงแม้ขณะที่ยังไม่ได้ดับกิเลสปัญญาจะต้องสามารถรู้ว่าขณะนั้นเป็นการแสวงหาเพราะไม่ใช่หนทางอย่างเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะว่ามีความเข้าใจถูกในมรรคมีองค์8นะคะในการอบรมเจริญมรรคว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็สติสัมปชัญญะสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็เกิดเป็นองค์หนึ่งในมรรคมีองค์5มรรคมีองค์8ขณะนั้นก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะดับไหมและถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับความเห็นผิดนะคะมีความพอใจในความต้องการมีการแสวงหาหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่มรรคมีองค์8ไม่ใช่มรรคมีองค์5ไม่ใช่หนทางในขณะนั้นปัญญาต้องรู้ยิ่งว่าขณะนั้นนะคะแสวงหาพรหมจรรย์ที่ไม่ถูกต้องทั้งที่กำลังแสวงหาอยู่แต่ก็ยังมีศีลัพพตประมาสะการเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขณะนั้นเป็นการแสวงหาพรหมจรรย์ที่เป็นความเห็นผิด
4: อาจารย์ครับนั่นหมายความว่าถ้าปราศจากการอบรมเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้แสวงหากามหรือแสวงหาภพหรือแสวงหาหนทางผิดๆต่างๆ
0: เพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังต้องฟังละเอียด ต้องเข้าใจละเอียดนะคะและเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดความละเอียดทั้งหมดที่ได้ฟังก็จะปรากฏว่าเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนั้นก็สามารถที่จะรู้ยิ่งคือรู้จริงๆในสภาพธรรมะที่ได้ศึกษามาแล้ว
5: คือความละเอียดนะอาจารย์คือต้องพิจารณาเป็นขณะจิตเลยเหมือนอย่างที่ปัญหาที่ท่านถามอาจารย์เรื่องรูปผมรูปผมคือท่านเจริญกุศลนะแล้วจิตท่านก็เป็นกุศลด้วยแต่บางขณะจิตบางขณะจิตซึ่งเห็นผิดอาจจะมีเพราะยังไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ได้ถึงนิพพานอันนี้ละเอียดมากเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเราจะทันทีเนี่ยไม่ได้ต้องใช้เวลามากๆที่จะพิจารณาแม้เรียนมาแล้วบางครั้งก็เผลอที่จะสรุปไม่ถูกต้อง
0: ข้อสำคัญที่สุดค่ะเพื่อละอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธะทั้งหมดตลอดต้องเป็นไปเพื่อละเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หนทาง
1: พระอาจารย์คะที่ว่าละเอียดธรรมะเนี่ยต้องรู้ยิ่งรู้ละเอียดแล้วถึงคือต้องละเอียดถึงจะทำให้รู้ยิ่งกับลักษณะสภาพธรรมะนั้นน่ะที่เราฟังนั้นนั่นแหละทีนี้ปัญหาคือนอกจากรู้ไม่ละเอียดแล้วก็ยังลืมอีกอาจารย์แต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าฟังอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพอออกไปก็ไปสนใจน้ำลูกเดือยกาแฟอะไรเงี้ยแล้วยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าคือฟังแล้ว
0: ต้องให้เป็นคนดีมีสติตลอดเวลางั้นเลยค่ะหรือฟังให้รู้ความเป็นจริงว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสติสัมปชัญญะได้มากมายตลอดเวลาแต่ว่าเริ่มเข้าใจถูกในขณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดเป็นปกติ
1: เพราะฉะนั้นต้องฟังให้มากพอจริงๆ
0: ฟังจนกระทั่งเป็นสัญญาความจำที่มั่นคงไม่ใช่เราค่ะฟังแล้วไม่ลืมเมื่อไหร่เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดสัญญาความจำที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะได้ฟังมาจนนานเท่าไหร่ก็ตามมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขณะใดที่สติสัมปชัญญะสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนั้นก็แสดงว่ามีสัญญาความจำที่มั่นคงจึงไม่ลืมสติจึงสามารถระลึกได้
1: ถ้าจ๋าคะเมื่อไม่รู้เนี่ยสัญญาก็จำผิดว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าเมื่อรู้เนี่ยก็จำได้ว่าไม่ใช่อัตตา
0: ทีละเล็กทีละน้อยจากขั้นการฟังมากหรือยังพอหรือยังนานหรือยังเข้าใจหรือยังแจ่มแจ้งหรือยังละเอียดหรือยังมั่นคงหรือยัง
1: ก็คงยังค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะพี่อาจารย์กล่าวว่ามีสติก็รู้หลงลืมสติก็รู้การที่หลงลืมสติไปรู้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะ
6: มีสติก็รู้หลงลืมสติก็รู
0: ้แล้วก็คุณบุษกรรู้นะคะปัญญารู
6: ้ปัญญารู้ว่าขณะนั้นหลงลืมสติไป
0: เพราะสติเกิดต่างกับขณะที่หลงลืมสติ
6: อย่างนี้ก็เท่ากับพอลืมไปพอสติเกิดก็เลิกรู้ทันทีว่าหลงลืมสติ
0: ไม่เหมือนตอนหลงลืมเลย
6: เอาหลงลืมนั้นก็ดับไปแล้วแล้วก
0: ็ประเสริฐจริงรู้ความต่างไงคะถ้าสติไม่เกิดเลยจะรู้ได้ยังไงว่าขณะที่สติเกิดต่างกับขณะที่หลงลืมสติแต่เมื่อสติเกิดก็รู้เลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ว่าไม่ใช่ขณะที่หลงลืมสติ
6: ค่ะที่หลงลืมก็แล้วไปแล้วก็รู้ใหม่ก็มีขณะใหม
0: ่แล้วไปหมายความว่าไง
6: หมายความว่าก็ไม่ต้องใส่ใจ
0: อโหสิยกโทษหรือยังไงแล้วไป
6: ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ารู้แล้วละด้วยค
0: ่
6: ะ
0: อธิบายยังไงอะคะ
6: คำว่ารู้แล้วละคือปัญญารู้
0: เดี๋ยวก่อนค่ะรู้หรือยัง
6: ก็ยังไม่เคยรู้ค่ะ
0: แล้วจะไปรู้เรื่องละได้ยังไงก็ต้องรู้ก่อนค่ะ
6: ต้องรู้สิ่งที่มีจริง
0: ๆขณะนี้มีจริงและรู้หรือยัง
6: ไม่รู้ค่ะ
0: ไม่รู้ก็ไม่ละการยึดถือว่าเป็นเรา
6: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
7: อาจารย์คะอย่างในพระสูตรที่สองนี่คะก็อธิบายนะคะว่าหมายถึงว่าการอบรมเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยนะคะจะต้องอาศัยทั้งวิราคะอาศัยนิโรธะอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
0: เพียงแค่ละได้พอไหมเพื่อละทั้งวิราคะทั้งวิเวกะทั้งนิโรธะทั้งหมดเนี่ยเพื่อละอกุศล
7: ค่ะแต่ที่นี้หมายถึงว่าที่ท่านอธิบายอย่างเนี้ยหมายถึงว่าคือชื่อก็จะไปคล้ายๆกับว่าไปตรงกับอย่างเช่นจะมีวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาอย่างนี้หมายถึงว่าก่อนที่จะมีมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีปัญญาที่อบรมตั้งแต่ถึงจะสามารถที่จะเป็นวิราคะนะคะหรือว่านิโรธะในขั้นวิปัสสนาได
0: ้ค่ะถ้าไม่เป็นไปเพื่อละยังไงก็ไม่ถึงทั้งหมดนั่น
7: ค่ะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าคือชื่อตรงนี้หมายถึงว่าคงไม่ใช่แค่ความเข้าใจธรรมดาใช่ไหมคะ
0: เจริญขึ้นค่ะ
7: ค่ะ
3: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
8: ครับเพราะว่าถ้าไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับการแสวงหากามก็ยังเป็นที่น่าพอใจอยู่นั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งการแสวงหาภพชาตินะครับความมีความเป็นหรือแม้กระทั่งการแสวงหาพรหมจรรย์ถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นการแสวงหาที่ผิดเพราะนั้นการที่จะรู้ยิ่งว่าการแสวงหานั้นถูกหรือผิดก็คือภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา3อย่างนี้แลนะครับมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นนะครับคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานนี่เองที่จะรู้ยิ่งซึ่งการแสวงหานะฮะว่าเป็นการแสวงหาที่ถูกหรือเปล่านะครับเป็นการรู้ยิ่งจริงๆนะครับเพราะว่าบุคคลที่เกิดมานะครับก็นอกจากแสวงหากามพบแล้วเนี่ยก็ยังแสวงหาหนทางที่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าถ้าเป็นการเสพหนทางที่ผิดก็ยังเป็นการแสวงหาพรหมจรรย์ที่ผิดอยู่นั่นเองนะครับคือไม่รู้ตามความเป็นจริงแบบคิดว่าหนทางนั้นเป็นหนทางที่ถูกเพราะนั้นการอบรมเจริญอริยมรรคองค์8เท่านั้นถึงจะเป็นการอบรมที่รู้ยิ่งซึ่งการแสวงหา3อย่างนี้รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะนั้นการสถากามพบหรือแม้ทั้งการแสวงหาความเห็นผิดที่เป็นไปกับความยินดีในความเห็นนะครับก็ไม่ใช่การแสวงหาที่ถูกนะครับ
3: เชิญคุณชุนค่ะ
2: ขอความรู้จากอาจารย์อนุทหน่อยนะอ่านข้อความตรงนี้ที่มีวิราคะนิโรธะแล้วก็มีการสละเนี่ยฟังดูแล้วก็คล้ายๆกับเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ที่เราเจริญสติปัฏฐานมาเนี่ยความสำคัญมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองปฏินิสักขะคือการสละอันนี้ถูกหรือเปล่าพระสาร
9: ครับสละนี่คือสละความติดข้องสละกิเลส
2: ครับ
9: สละก็คือละคลายความติดข้องชื่อว่าสละและจริงๆนะไม่ใช่ตัวเราที่สละซึ่งท่านก็อธิบายแล้วนะครับว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะสภาพธรรมะที่เป็นปัญญานะครับเป็นโสภณธรรมประการต่างๆครับทั้ง8ประการเนี่ยสภาพของอริยมรรคทั้ง8นะครับเป็นสภาพที่สงบแล้วก็ไม่ประกอบด้วยความติดข้องวิราคะเนี่ยไม่ประกอบด้วยความติดข้องนะครับเป็นไปเพื่อความดับคือเป็นไปเพื่อการประจักษ์แจ้งในพระนิพพานซึ่งไม่มีสภาพที่เกิดที่ดับเป็นไปเพื่อการสละก็คือสละกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นการที่เราจะสงบจากกิเลสนะครับแล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานแล้วก็สละความติดข้องโลภะเนี่ยก็คือด้วยองค์ของมรรคทั้ง8นั่นเองพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละ
2: เพื่อสละเพื่อสละ
9: กิเลส
2: ใช
9: ่ความติดข้อง
2: แต่ตรงนี้มาแสดงอยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายเวทนาจิตนี่เขาไม่ได้
9: ทั้งหมดนะครับ
2: ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่เพื่อที่จะให้
9: แตกอยู่เรื่อยครับไม่ใช่จะเป็นต้องสูตรหนึ่งสูตรใดแต่พระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละเพื่อสละ
2: ครับ
3: ถ้าการสนทนาพระสูตรช่วงเช้าก็หมดเวลาแค่นี้นะคะกราบนมัสการท่านอาจารย์และผู้ร่วมสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
10: จะลดกิเลสจะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลสจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง 10 มีนาคม 2560

0: ทำอย่างไรจึงจะตัดจากกิเลสหรือตัณหาได้หรือไม่จะทำให้มันลดน้อยลงไปครับ
1: ค่ะมีกิเลสเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะไปตัดได้แต่กิเลสมีเพราะอะไรต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสถึงจะหมดได้ไม่ใช่มีเราไปตัดกิเลสลองเปรียบเทียบดูคำสอนคำพูดไหนถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่จะมีตัวตนเนี่ยไปตัดกิเลสจะสำเร็จไหมการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดเพราะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆธรรมะในพระศาสนาที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งคนฟังต้องรู้ประโยชน์เพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะหมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเพื่อจิตได้เข้าใจว่าอะไรตัดกิเลสและกิเลสคืออะไรต้องตั้งต้นอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่ามีเราจะไปตัดกิเลสทำไมอยากตัดกิเลสกิเลสไม่ดีเลยคะหรือยังไงและกิเลสเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองหายากยิ่งที่ใครจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยทั้งที่ปรากฏทุกวันเหมือนอยู่ในความมืดสนิทอยู่ไปวันๆเห็นไปวันๆชอบไปวันๆคิดไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีการรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยจะตายวันไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่รู้มาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเป็นเราตายก็ไม่มีเราถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีเราเกิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเล็บเมื่อกี้นี้ถ้ายังอยู่ที่ตัวก็เป็นเล็บของเราพอตัดเล็บทิ้งออกไปไหนล่ะคะเอาเราไปทิ้งเลยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีอยู่ที่ตัวไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราค่อยๆฟังนี่แหละค่ะถ้าไม่เข้าใจก็คือกิเลสแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นความเข้าใจไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละกิเลสก็คือว่าเข้าใจความเข้าใจต่างหากละกิเลสไม่ใช่เราละกิเลสคำพูดใดๆที่เผินไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนจะหลงเข้าใจว่าฟังง่ายทำง่ายทำได้แต่ผิดค่ะทำได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆทำเดี๋ยวนี้และทำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ให้ทราบว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละกิเลสไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังจะมีปัญญาไหมจะเอาตัวเราไปละกิเลสได้ยังไงเราน่ะตามกิเลสมานานแล้วตามมาตั้งแต่เกิดทุกวันแล้วก็จะคิดไปละกิเลสด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตามกิเลสตลอดก่อนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องแต่ถ้ามีคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดับกิเลสเชื่อเขาไหมเขาไม่ให้เราเข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่บอกให้ทำก็ตัวเราสิเก่งดับกิเลสได้แล้วจริงหรือกำลังทำนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วก็ไม่รู้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปดับไปคนตาบอดเห็นไหมคะไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินไหมแต่คนตาดีไม่ได้เห็นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินละเดี๋ยวก็คิดละเห็นก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวที่สั้นมากเพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเราแล้วก็ไปหาทางจะไปดับกิเลสได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้ต่างหากซึ่งเป็นกิเลสนำมาซึ่งกิเลสทุกอย่างต้นเหตุของกิเลสอยู่ที่ความไม่รู้ถ้าจะละกิเลสก็คือค่อยๆรู้เมื่อไหร่ความรู้ก็ละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทีละเล็กทีละน้อยต้องเข้าใจและปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำยังไงจะปฏิบัติยังไงและถ้าคนอื่นเขาสอนเชื่อเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยสักนิดเดียวก็เป็นตัวตนซึ่งจะไปดับกิเลสแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะขณะนั้นก็เป็นกิเลส

0: รมที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2558
1: ธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องคิดไตร่ตรองเพราะเหตุว่าจะต้องเป็นความเข้าใจของเราเองถ้าเราฟังแล้วนะคะ2ชั่วโมง2เดือน2ปีแต่ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะฟังน้อยฟังมากนะคะแต่ขอให้เข้าใจแต่ละคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงๆนะคะและเราก็ไม่เคยได้ฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยต่อเมื่อไหร่ได้ฟังแต่ละคำของพระพุทธเจ้าจะรู้ว่าเป็นคำที่ลึกซึ้งเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะแต่จะยากไหมคะลองคิดดูเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องต่างกับคำของคนอื่นทั้งหมดแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีคำของครูบาอาจารย์เนี่ยมากมายแต่ก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็เห็นว่ามีผู้ที่มีโอกาสจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครแล้วเราเป็นใครเราเป็นปุถุชนนะคะหมายความว่าคนที่ยังมีกิเลสมากและยังไม่มีความเข้าใจอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงแต่พระองค์เนี่ยค่ะไม่มีใครเปรียบได้เลยไม่ว่าสวรรค์เทพชั้นใดหรือพรหมชั้นใดก็ตามนะคะมาเฝ้าเพื่อกราบทูลถามสิ่งที่แม้พวกพรหมเหล่านั้นทำกุศลจนกระทั่งเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ยังไม่สามารถที่จะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำก็เป็นคำที่มีค่าอย่างยิ่งเป็นธรรมรัตนะที่เรากล่าวว่าพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะพระทรงตรัสรู้ความจริงแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฟังความจริงเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรรู้ความจริงอะไรด้วยเหตุนี้นะคะจึงทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นนะคะมีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแต่ละครั้งนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะคือคำที่ได้ฟังจริงๆเป็นผู้ที่ตรงต่อตนเองและธรรมะด้วยเพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าผู้ที่เป็นผู้ตรงเท่านั้นที่จะได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยตรงเพราะเหตุว่าเป็นความจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เปลี่ยนไม่ได้เลยสักคำเดียวเป็นคำที่เมื่อตรัสไว้แล้วนะคะไม่เป็นสองคือไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ยังไงเมื่อได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ทุกกาลสมัยแม้ในสมัยนี้เองนะคะแต่ต้องรู้ว่าลึกซึ้งแล้วยากเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเริ่มเข้าใจความจริงนั้นด้วยนะคะด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงที่จะทำให้เข้าใจจนกระทั่งถึงการดับกิเลสได้จึงเป็นธรรมรัตนะพระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมรัตนะคือธรรมะซึ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นคนไทยเราใช้คำนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าปัญญารู้ความจริงแต่ว่าความจริงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราได้ฟังแต่ละคำแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจคำนั้นจริงๆเช่นปัญญารู้อะไรถ้ายังไม่ฟังก็ยากคนโน้นก็คิดว่าปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้ปัญญาสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนน่าอัศจรรย์ในแต่ละยุคสมัยนะคะแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักจิตไม่รู้จักความสุขความทุกข์เพราะคนที่มีความสามารถก็ยังมีทุกข์เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าต่างกันมากกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผู้ใดที่ได้ฟังเข้าใจแล้วจะค่อยๆพ้นจากความทุกข์เพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ มีทุกขณะแต่ก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสามารถที่จะรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากความเป็นปุถุชนผู้ไม่รู้อะไรเลยผู้มากด้วยกิเลสนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายกิเลสจนกระทั่งกิเลสดับหมดไม่เหลือนี่คือความน่าอัศจรรย์ยิ่งของพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจากผู้ที่มีกิเลสมากนะคะไม่มีกิเลสเลยเมื่อได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษานะคะก็ยังมีจารึกในพระไตรปิฎกแต่ว่านะคะคนที่อ่านออกเขียนได้อ่านพระไตรปิฎกได้แต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังแล้วก็การไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจแต่ละคำเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เข้าใจความหมายของรัตนะทั้ง3คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะพระธรรมที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นธรรมรัตนะและผู้ที่ดับกิเลสได้จริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นพระสงฆ์สาวกนะคะแต่ต้องเป็นอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วจึงเป็นรัตนะเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องเป็นผู้ตรงถ้าเรายังไม่เข้าใจพระธรรมเรายังไม่ได้พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะได้แต่กราบไหว้บูชาแต่บูชาอะไรเพราะเหตุว่าถ้ายังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเราบูชาชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระคุณที่มีผู้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้และดับกิเลสหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะตรงกับข้อความที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระองค์เองเพราะเหตุว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเจ้าชายในสกุลสักยะแต่ว่าจากพระปัญญาคุณซึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยในจักรวาลทั้งหมดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระคุณนามเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นว่านะคะเพียงได้ยินชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวคำว่าขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตรงกว่านั้นคือพึ่งพระองค์ด้วยการฟังพระธรรมและเห็นคุณของพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณที่หมดจากกิเลสและพระมหากรุณาคุณถ้าไม่ตรัสคำสอนใดๆคนอื่นไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าความจริงเป็นอย่างไรซึ่งพระธรรมคำสอนเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้และเข้าใจได้ทุกกาลและสมัยเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ว่าที่ไหนนะคะก็มีสิ่งที่มีจริงเราอาจจะบอกว่ามีคนมีสัตว์มีเทวดามีพรหมมีดอกไม้มีภูเขาไฟมีอะไรต่างๆถ้ารู้เพียงเท่านี้เราอาจจะบอกว่ามีคนมีสัตว์มีเทวดามีพรหมมีดอกไม้มีภูเขาไฟมีอะไรต่างๆถ้ารู้เพียงเท่านี้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทรงตรัสรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นถึงทีละหนึ่งของสิ่งที่มีจริงเช่นขณะนี้ค่ะเห็นมีจริงๆใครเคยรู้ความจริงของเห็นบ้างเป็นเราเห็นมานานแสนนานนะคะเหมือนปุถุชนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเขาก็เข้าใจว่าเขาเห็นทุกคนก็เข้าใจว่าเห็นสัตว์ก็เห็นนกก็เห็นแต่ลืมคิดว่าเห็นต้องเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นอย่างคนตาบอดเนี่ยค่ะไม่เห็นเพราะเห็นไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีโลกไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นแหละเป็นโลกมีแล้วเกิดแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่ว่าเป็นโลกก็เพราะเหตุว่ามีหลายสิ่งค่ะเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยทั้งโลกก็เลยเข้าใจว่าโลกเนี่ยมีมากมายหลายอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงนะคะต้องเป็นทีละหนึ่งซึ่งหลากหลายมากและไม่ซ้ำกันด้วยเช่นเห็นมีจริงๆได้ยินมีจริงๆแต่เห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องเกิด ในขณะที่เห็นได้ยินต้องเกิดในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่ามีคนมีสัตว์มีโลกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างแต่ละหนึ่งละเอียดอย่างยิ่งแสดงให้เข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีทั้งหมดไม่คาดเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นใครจะคิดบ้าง

0: คะว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างซึ่งเกิดเมื่อเกิดแล้วต้องดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเสียงขณะนี้นะคะก่อนเสียงปรากฏไม่มีเสียงแล้วเสียงก็เกิดขึ้นปรากฏว่ามีเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นแล้วเสียงนี้ก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกพระเจ้าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงและใช้คำว่าธรรมะซึ่งคำว่าธรรมะนี่นะคะเป็นภาษามัคคีแต่ว่าเราเอามาใช้ในภาษาไทยแต่เราเผินมากค่ะชอบใช้คำภาษาอื่นโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงอย่างละเอียดยิ่งของคำนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำไหนเราก็ใช้ตามใจชอบแต่ว่าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วคำนั้นความจริงคืออะไรอย่างธรรมะเนี่ยค่ะใครจะตอบว่าธรรมะคืออะไรแต่พูดแล้วใช่ไหมคะต้องมีคนพูดแน่ๆค่ะยุติธรรมก็พูดอธรรมก็พูดแต่ว่าลึกซึ้งกว่านั้นคือแค่ธรรมะคำเดียวต้องหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจริงเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วจะไปตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทรงตรัสรู้สิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ด้วยการตรัสรู้นะคะตรัสรู้สิ่งที่มีเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เช้าจนถึงเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ต่อไปทุกสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งจากไม่มีก็มีแล้วก็หามีไม่ซึ่งไม่สามารถจะไปตามหาได้อีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเกิดมานี่นะคะชั่วคราวไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ไม่อยากจะจากโลกนี้แต่มีใครบ้างที่ไม่จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยคิดบ้างไหมว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำอะไรบ้างหรือมีอะไรเกิดกับเราบ้างดีชั่วแค่ไหนไม่รู้เลยแต่ว่าจากการได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเห็นธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้โดยความปรารถนาโดยความต้องการอยากจะไม่โกรธก็โกรธไม่อยากจะคิดก็คิดเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้คะแต่ละคนเกิดแล้วค่ะเลือกเกิดไม่ได้เลยขณะที่เกิดไม่รู้ด้วยนะคะว่าอยู่ไหนมาจากไหนแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของธรรมะทั้งหมดที่มีทุกอย่างแม้แต่ในขณะที่เกิดและเมื่อเกิดแล้วต่อไปเป็นอย่างไรแต่ละสภาพธรรมะจนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายถึงแม้ว่าเราใช้คำว่าตายหมายความถึงจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับไปพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ไม่กลับมาที่จะเป็นคนนี้อีกได้เลยแต่ก็มีกรรมที่จะต้องเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นเราพูดถึงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็เปลี่ยนไปบ้างจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าตายแล้วเกิดทันทีนี่ใครรู้ขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่มีทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆหมดความไม่รู้หมดกิเลสทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งที่ทุกคนบอกว่านะคะถ้าหมดกิเลสได้ต้องสบายแน่เพราะเหตุว่าที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิเลสถึงแม้ว่าจะแข็งแรงดีนะคะใจเป็นทุกข์ได้ไหมคะแน่นอนเลยค่ะมีทรัพย์สมบัติมากใจเป็นทุกข์ได้ไหมคะมีชื่อเสียงมากเป็นทุกข์ได้ไหมคะมีเกียรติยศมากชั่วคราวทั้งหมดค่ะแต่ว่ายาทั้งหลายสามารถรักษาได้เพียงกายแต่ใจเนี่ยค่ะใครจะรักษาได้ แต่ผู้ที่จะรักษาได้ผู้เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรักษาไข้สภาพธรรมะที่ทำลายจิตคือกิเลสทำให้จิตเศร้าหมองเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนะคะด้วยประการต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงความจริงซึ่งเหมือนยาที่รักษาโรคซึ่งคนอื่นรักษาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะคนที่จะพ้นจากทุกข์กายเนี่ยไม่มีต้องป่วยไข้ได้เจ็บนิดๆหน่อยๆก็ต้องมีใช่ไหมคะเราก็แสวงหายาเพื่อที่จะรักษาแต่ไม่เคยคิดที่จะแสวงหายาที่จะรักษาโรคกิเลสที่นำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการฟังไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรจากใครวันไหนเวลาไหนก็คือขอให้เข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะก็มีคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเริ่มรู้ว่าไม่ได้เพียงแค่กุศลธรรมอกุศลธรรมหรืออธรรมอย่างที่เราเคยได้ยินยุติธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่เริ่มเข้าใจคำนี้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งต้องเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่รู้ถ้าผ่านไปไม่รู้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีจริงทุกอย่างนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าธรรมะนะคะก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดปรากฏว่ามีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแน่นอนมีจริงๆนะคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเมื่อไรคะเมื่อคิดเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ตามที่มีสิ่งอื่นสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้แต่เราไม่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรและทำไมเราคิดอย่างนั้นเราคิดดีหรือเปล่าหรือว่าคิดไม่ดีทั้งหมดนี่ค่ะเป็นคำสอนอย่างละเอียดยิ่งด้วยพระมหากรุณาที่จะทำให้คนที่ได้ฟังนี่ค่ะมีความเข้าใจสิ่งที่มีแล้วตั้งแต่เกิดและกำลังมีในขณะนี้แล้วก็จะมีต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำคนอื่นเรื่องอื่นมามากแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจความจริงว่านี่แหละคือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง 45 พรรษานานถึงอย่างนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังเผินๆแล้วก็ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กราบไหว้บูชาเพียงคิดว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดไม่มีใครเทียบเท่าแต่ยิ่งกว่านั้นคือว่าได้ประโยชน์นะคะจากการที่พระองค์ตรัสคำจริงให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะแต่ต้องไม่ลืมนะคะแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้เลยเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดไม่ใช่จำสุขไม่ใช่ทุกข์ชอบไม่ใช่ไม่ชอบทั้งหมดในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะ
1: ยันน่ะเข้าใจว่าธรรมะนี่คือพระธรรมเท่านั้นแหละเพิ่งมาทราบเดี๋ยวนี้เองว่าธรรมะคือความจริงทั้งหมด
0: เพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นคำสอนนะคะแต่สอนเรื่องอะไรต้องสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงถ้าไม่จริงจะสอนทำไมไม่มีให้รู้ด้วยแต่ทุกคำเนี่ยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้มีจริงๆและก็ความจริงของสิ่งที่มีเนี่ยต้องเกิดขึ้นแต่อะไรทำให้เกิดต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทรงแสดงอย่างละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะกว้างขึ้นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าทรงแสดงธรรมะหมายความถึงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ไม่มีตรัสรู้ไม่ได้และเมื่อตรัสรู้แล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่ได้ทรงตรัสรู้ว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระธรรมเนี่ยไม่พอต้องเข้าใจด้วยพระธรรมคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องธรรมะค่ะคือเรื่องสิ่งที่มีจริง
2: กลับเรียนท่านอาจารย์สุจินค่ะชื่ออัมไพคณิตสมานวงไทยค่ะมีข้อคำถามว่าได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกก็คือคำสอน ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสงสัยว่าถ้าจะศึกษาธรรมะนอกจากการฟังธรรมะการสนทนาธรรมแล้วจำเป็นต้องไปศึกษาให้เข้าใจพระไตรปิฎกด้วยไหมคะทั้งพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะได้ยินคำไหนเข้าใจเพิ่มขึ้นนี่เป็นประโยชน์ได้ยินคำว่าพระไตรปิฎกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมไม่ได้แยกเป็นปิฎกไหนเลยทรงแสดงพระธรรมจนกระทั่งมีผู้ที่มีศรัทธาที่จะอุปสมบทดำรงเพศบรรพชิตเพราะเหตุว่าสะสมมาที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศที่ต่างกับคฤหัสถ์จึงมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ด้วยเหตุนี้ภายหลังค่ะหลังจากที่ทรงแสดงพระธรรมและพระวินัยพระธรรมนี้สำหรับทุกคนหมดเลยและพระวินัยเนี่ยทรงบัญญัติสำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุที่จะต้องประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะเหมือนอย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะเหตุว่ามีศรัทธาที่จะบำเพ็ญการอบรมเจริญปัญญาอย่างขัดเกลายิ่งตั้งแต่เช้าจดค่ำทุกเวลาแม้แต่จะบริโภคอาหารหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะต้องต่างจากคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นก็หลังจากที่ปรินิพานแล้วนะคะก็มีการสังคายนาพระธรรมวินัยพระเหตุว่าพระธรรมก็เป็นวินัยวินัยก็เป็นธรรมะจะเอาอะไรมาเป็นธรรมะที่จะละกิเลสถ้าไม่ใช่คำสอนที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วพระฉันก็แสดงให้เห็นว่าวินัยก็ต้องเป็นธรรมะเป็นความจริงส่วนธรรมะทั้งหลายที่กล่าวไว้ก็เป็นวินัยคือเพื่อขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพศภายหลังต่อมานะคะก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกโดยแยกเป็น3พระวินัยปิฎกส่วนหนึ่งพระสุตตันตปิฎกส่วนหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกส่วนหนึ่งชื่อว่าอภิธรรมะหมายความถึงธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดยิ่งเพราะเมื่อกี้นี้ทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้รู้จักนะคะคิดเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะทั้งวันนี้ธรรมะทั้งหมดมีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏหลากหลายมากเป็นธรรมะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ใครเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความเมตตาได้บ้างเกิดแล้วโกรธแล้วดับแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยความคิดเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนเป็นเห็นไม่ได้เห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดเห็นอะไรก็คิดตามสิ่งที่เห็นหรือถึงไม่เห็นแล้วก็ยังคิดเพราะจำสิ่งที่เห็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมวลทั้งหมดแล้วธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนละเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมปรมะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็ใช้คำว่าบรมเพราะว่าภาษาบาลีใช้ปอแต่ภาษาไทยใช้บอแทนที่จะพูดอย่างภาษาบาลีคือภาษามัคคีว่าปรมะเราก็พูดรวมซะเป็นบรมใหญ่มากไหมคะใครเปลี่ยนแปลงได้ไหมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความดีเป็นความดีความชั่วเป็นความชั่วปนกันได้ไหมเห็นกับได้ยินก็ปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเป็นปรมัตถธรรมไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยไม่ใช่มีแต่เฉพาะในห้องนี้ที่ไหนก็ตามที่มีอะไรสิ่งที่มีนั่นแหละเกิดจึงมีได้ปรากฏให้รู้มีได้เป็นธรรมะทั้งหมดและก็เป็นปรมัตถธรรมด้วยเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมกับธรรมะไม่ได้แยกกันเลยถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆก็รู้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นปรมัตถธรรมเปลี่ยนนิสัยของแต่ละคนไม่ได้ตามการสะสมมาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ตลอดเวลาโกรธก็หมดไปหายไปก็เป็นปรมัตถธรรมและพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้การเกิดดับของสภาพธรรมะ คิดดูนะคะขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับแต่สืบต่อกันจน

เพราะเหตุปัจจัยอยากจะให้มีมากๆเป็นไปไม่ได้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะกุศลธรรมะไม่ใช่เราเลยความเข้าใจถูกเป็นกุศลธรรมและก็มีกุศลธรรมอีกหลายอย่างก็เป็นธรรมะฝ่ายดีแต่โลกนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะกุศลธรรมอกุศลธรรมะธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นพอไปฟังสวดตอนนี้ก็รู้เลยนะคะพูดเรื่องความจริงเดี๋ยวนี้ในขณะนั้นด้วยแล้วก็ที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เริ่มจะเข้าใจเมื่อได้ฟังพระธรรมทุกคำเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงธรรมะล้วนๆเลยคืออภิธรรมพระไตรปิฎกมี3พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะแม้แต่วินัยปิฎกถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นไม่มีกิเลสเกิดขึ้นจะต้องมีพระวินัยหรือเพราะฉะนั้นพระวินัยก็เป็นส่วนสำหรับพระภิกษุนะคะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามแต่พระวินัยปิฎกก็มีเรื่องราวด้วยที่จะแสดงเห็นการบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยค่ะไม่มีการที่จะต้องบัญญัติสิกขาบทบทที่จะต้องศึกษาในเพศบรรพชิตเรียกว่าสิกขาบทเว้นอะไรบ้างและกระทำอะไรบ้างมากมายถ้าคฤหัสถ์จะอ่านพระวินัยปิฎกดีไหมคะดีประพฤติตามด้วยดีไหมคะก็ดีสิ่งที่ดีไม่ได้ห้ามว่าเราทำไม่ได้แต่เพราะไม่รู้ต่างหากว่าดีอย่างไรบ้างทางกายทางวาจาแต่จะรู้ได้ว่าดีอย่างไรบ้างเมื่ออ่านหรือศึกษาพระวินัยปิฎกเพียงเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะประพฤติตามเพราะว่าพระธรรมมากมายนะคะใครศึกษาหมดถึง3ปิฎกนี่ก็ตลอดชีวิตก็คงไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าประโยชน์คือศึกษาแล้วเข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตามถ้าศึกษาเป็นตัวหนังสือเข้าใจว่าศึกษาธรรมะไม่ใช่เพราะว่าทุกคำนะคะส่องถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรฟังธรรมะคืออะไรศึกษาธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจถูกคำว่าพุทธะคือปัญญาเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาทุกคำแม้แต่คำว่าธรรมะแม้แต่พระวินัยก็เข้าใจแล้วว่าคฤหัสถ์อ่านได้ประพฤติตามได้เป็นเรื่องชีวิตธรรมดาค่ะเป็นมารยาทที่งามพร้อมทั้งกายวาจาพระภิกษุพูดเสียงดังๆอย่างชาวบ้านไม่ได้แล้วเราล่ะคะตอนที่เราพูดดังๆนั้นกุศลหรืออกุศลควรไหมงามไหมชอบไหมแม้แต่การที่จะไปสู่สกุลก็เหมือนกับไปบ้านมิตรสหายไงค่ะก็มีการที่ว่าควรจะทำอย่างไรไม่ควรจะทำอย่างไรทั้งหมดมีพร้อมในพระวินัยปิฎกที่เราบอกว่าเรารักษาศีล5และบางวันเราก็รักษาศีล8มากกว่า8ก็ได้ค่ะถ้าอ่านและเห็นว่าสิ่งใดดีตามพระวินัยนะคะก็ประพฤติตามได้เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับพระพิธามเข้าใจแล้วนะคะหมายความถึงตัวธรรมะล้วนๆพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถ้าไม่มีสภาพธรรมะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีการกระทำทางกายทางวาจาก็ไม่มีใครไม่มีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงธรรมะล้วนๆนะคะเป็นอภิธรรมปิฎกถ้ากล่าวถึงวินัยข้อประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุซึ่งจะต้องรักษาให้สมบูรณ์มิฉะนั้นก็ไม่ใช่เพศบรรพชิตนั่นก็เป็นพระวินัยปิฎกแต่พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงกับใครที่ไหนบ้างด้วยเรื่องอะไรบ้างนั่นคือพระสุตตันตปิฎกเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนะคะไม่มีที่ไหนในสามปิฎกที่จะไม่ใช่ธรรมะที่จะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับปัญญาแต่ว่าทรงแยกเพื่อให้เห็นว่าสำหรับการที่จะเข้าใจธรรมะนี่นะคะก็ควรที่จะสอดคล้องกันทั้งสามปิฎกถ้าใครเข้าใจว่าศึกษาธรรมะแต่ไม่ศึกษาอภิธรรมถูกไหมคะไม่ถูกเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะนั่นแหละเป็นอภิธรรมเป็นปรมัตถธรรมและพระวินัยก็ต้องมีธรรมะอภิธรรมก็ต้องเป็นธรรมะพระสูตรก็เป็นธรรมะแต่ว่าต่างกันโดยที่ว่าประมวลไว้เพื่อสำหรับพระภิกษุก็เป็นพระวินัยปิฎกสำหรับอภิธรรมล้วนๆแต่ก็มีการกล่าวถึงบุคคลด้วยนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะก็ไม่มีบุคคลที่เราสมมติกันว่าเป็นคนดีเป็นคนเลวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องของสภาพธรรมะนั่นคืออภิธรรมปิฎกส่วนพระธรรมอื่นๆที่กล่าวถึงเรื่องอื่นทั้งหมดก็เป็นพระสุตตันตปิฎก

0: เคยได้ยินชื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไหมคะนั่นแหละค่ะพระสุตตันตปิฎกวิสาขามิคารมันดาเรื่องราวทั้งหมดก็คือพระสุตตันตปิฎกเพราะฉะนั้นนะคะที่ถามว่าจำเป็นไหมถ้าจะเข้าใจธรรมะทุกอย่างที่ทำให้เข้าใจถูกไม่เลือกว่าจะเป็นสูตรไหนหรือว่าจะอยู่ในพระอภิธรรมหรือจะอยู่ในพระสูตรหรือจะอยู่ในพระวินัยถ้าสามารถทำให้เข้าใจได้นะคะทั้งหมดดีเพราะเหตุว่าดีกว่าไม่เข้าใจจะฟังวิทยุหรือจะทำอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้รู้ว่าขณะนั้นฟังธรรมะค่ะคือฟังสิ่งที่มีจริงจริงจะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่น
1: ดิฉันเองยังไม่เข้าใจลึกซึ้งคำว่าธรรมกับธรรมะเนี่ยอย่างเราพูดว่าขอเป็นธรรมหน่อยสินั่นแปลว่าอะไร
0: ค่ะยังไม่รู้แต่พูดแล้วใช่ไหมคะ
1: พูดไปตามที่เขาพูด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนะคะมากมายทุกอย่างเลยกุศลก็มีอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นขออะไรคะคงไม่ขออกุศลใช่ไหมคะขอความเป็นธรรมะขอความเป็นธรรมะก็คือความถูกต้องค่ะยุติคือสมควรสิ่งที่สมควรต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอความสมควรแก่เหตุนั้นความถูกต้องยุติธรรมเราพูดสั้นๆว่าขอความเป็นธรรมแต่เราไม่ได้หมายความถึงอกุศลธรรม
2: ตัวรู้ยิ่งไปวัดทุกวันก็จริงแต่ฟังสอนของพระที่สอนว่าธรรมะคือคำสอนของพระเจ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็แต่ต้องตั้งจิตนึกถึงสิ่งที่ดีๆถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ฟังคิดในสิ่งที่ดีก็มีแค่เนี้ยที่ทราบ
0: พอหรือยังคะ
2: ก็อยากได้รับธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คือท่านก็อธิบายหลายๆอย่าง
0: ทีนี้เราทราบไหมคะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องต่างกับคำสอนอื่นคือคำสอนของพระองค์ทุกคำเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเห็นถูกให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเป็นคำสอนอื่นสอนให้ทำแต่ไม่ให้เข้าใจอะไรเลยแล้วทำได้หรือคะทำจิตอยู่ไหนคะและจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าและใครทำจิตได้เราพูดมาทุกคำเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะศึกษาให้เข้าใจเนี่ยทีละคำใครรู้จักจิตบ้างคะใครไม่มีจิตบ้างมีทุกคนใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จักจิตคิดดูสิคะอยู่มาตั้งนานแล้วก็บอกว่ามีจิตแต่ไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมแล้วนะคะคำสอนทุกคำเนี่ยให้เรารู้จักสิ่งที่มีจริงๆแม้แต่คำว่าจิตนะคะขณะนี้ค่ะเห็นกำลังเห็นค่ะยังไม่บอกว่าเห็นอะไรมีเห็นไหมคะมีใช่ไหมคะยังไม่ถามว่าเห็นอะไรนะคะเพียงแค่ว่ามีเห็นไหม
3: มี
0: ค่ะมีเห็นนะคะเห็นต้องเกิดใครเห็นรูปร่างของจิตที่เห็นบ้างแสดงว่าจิตไม่มีรูปร่างแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้จิตเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เลยแต่จะรู้ทางไหนรู้ทางตากำลังเห็นเนี่ยค่ะคนตายไม่เห็นไม่มีจิตเห็นยังไม่เป็นจิตของใครเลยนะคะเพียงให้รู้จักว่าจิตคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มเข้าไปถึงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะแล้วจึงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมไม่ใช่ผู้ใดคิดธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสแต่จะเห็นธรรมได้ก็ต่อเมื่อฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าทุกคำที่เราไม่รู้เนี่ยค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ละเอียดยิ่งแม้แต่คำว่าจิตเราพูดกันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรแต่ณบัดนี้เนี่ยค่ะมีเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าหลับตาไม่มีสิ่งที่ปรากฏและไม่มีจิตเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยต้องเป็นหนึ่งอย่างหนึ่งเลยค่ะในสังสารวัฏที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะ เป็นสิ่งที่รู้เป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมะผ่านคำนี้ไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างที่มีจริงเพราะฉะนั้นขอทบทวนนิดหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงคะเห็นจริงคิดจริงนะคะพวกนี้เป็นสิ่งที่มีจริงและอ่อนแข็งมีไหมคะมีอ่อนแข็งเป็นสภาพรู้หรือเปล่าสามารถรู้อะไรได้หรือเปล่าตัวแข็งเนี่ยลักษณะที่เย็นเย็นแข็งแข็งเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงก่อนอื่นทั้งหมดเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้อะไรไม่หิวไม่โกรธกลิ่นก็มีเกิดแล้วไม่สามารถจะจำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามสากลจักรวาลทั้งหมดที่ไหนก็ตามนะคะจะมีสิ่งที่แยกกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเกิดจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำเรียกสภาพธรรมะนั้นว่ารูปะหรือภาษาไทยใช้คำว่ารูปรูปธรรมเริ่มรู้จักรูปธรรมในอีกความหมายหนึ่งนะคะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นคนตายเนี่ยไม่มีจิตแต่มีร่างกายเป็นรูปรูปของคนตายหรือรูปของใครก็เหมือนกันคนที่นั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันหมดรูปไม่รู้อะไรแต่จิตนะคะหรือสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนต้องรู้เกิดเป็นสภาพรู้ธาตุรู้มีสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีเนี่ยเพราะมีธาตุรู้ค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่เพราะว่าเมื่อลืมตาเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินเสียงก็รู้ว่ามีเสียงทุกคนรู้ว่ามีเสียงแต่ที่รู้ว่ามีเสียงเนี่ยคือสภาพรู้ที่เราใช้คำว่าได้ยินได้ยินเนี่ยเป็นสภาพรู้นะคะเราจะใช้คำว่าจิตก็ได้หมายความว่าเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะไม่ได้มีแต่รูปธรรมมีนามธรรมคือธาตุรู้คือจิตด้วยเริ่มเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้ใช้คำอะไรก็ได้ใช้คำว่าจิตก็ได้ใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ใช้คำว่ามโนก็ได้ใช้คำว่ามนัสก็ได้ใช้คำว่าหทยะก็ได้จะใช้คำไหนในภาษาไหนก็ได้ไม่เรียกเลยจิตก็เกิดขึ้นเป็นสภาพรู้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีเราไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มีรูปธรรมกับนามธรรมถูกต้องไหมคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจ
2: คำว่าจิตเนี่ยอาจารย
0: ์ค่ะ
2: คือช่วยให้มีสตินะฮะจะทำอะไรก็ตั้งจิตก่อนอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นการฟังธรรมะเผินๆรวบรัดรวดเร็วแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอย่างละเอียดแต่ละหนึ่งนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตั้งจิตตั้งยังไงอะไรจะไปตั้งจิตและใช้คำว่าสติสติคืออะไรคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับพูดตามไม่ใช่สำหรับท่องแต่สำหรับเข้าใจให้ถูกต้องว่านี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความจริงซึ่งพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ค่ะใครจะไปตั้งจิตคะจิตเกิดแล้วดับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้เกิดความเข้าใจของตนเองจากการที่ไม่เคยรู้อะไรเลยความเป็นปุถุชนผู้มืดบอดมาเป็นการได้ยินได้ฟังคำซึ่งคนอื่นกล่าวไม่ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะนำไปสู่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกจริงๆซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นเพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยและก็แสดงความจริงด้วยอย่างจิตเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยถ้ากล่าวลอยๆนะคะแล้วจิตอยู่ไหนก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นก็เดี๋ยวนี้ที่ได้ยินก็เดี๋ยวนี้ที่คิดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่ามีจิตนะคะก็คือกำลังเห็นนี่ค่ะเป็นจิต5ทางนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตเกิดขึ้นเห็นจิตเกิดขึ้นได้ยินจิตเกิดขึ้นได้กลิ่นทางจมูก แล้วก็จิตเกิดขึ้นลิ้มรสในขณะที่รสปรากฏในขณะที่รับประทานอาหารต่อไปนี้พอรสปรากฏรู้เลยค่ะนั่นแหละจิตที่กำลังรู้รสไม่ต้องไปหาจิตที่ไหนเลยเดี๋ยวนี้ก็นี่แหละจิตที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้นะคะซึ่งชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะปรากฏว่าจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างถ้าไม่มีจิตไม่รู้ค่ะแข็งกระทบกายก็ไม่รู้แต่ที่กำลังรู้แข็งนั่นคือจิตที่รู้สิ่งที่กระทบว่าแข็งและขณะที่คิดนึกก็เป็นจิตนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีจิตอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจคิดนึกจิตหลากหลายมากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะสภาพรู้ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เนี่ยเป็นจิตพอจะเข้าใจจิตก่อนและจิตต่อไปก็จะเข้าใจคำอื่นต่อไปเดี๋ยวนี้มีจิตนะคะทางตาเห็นหูได้ยินไปตั้งไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมคำแรกที่ได้ฟังการฟังธรรมะต้องเข้าใจตามลำดับและเปลี่ยนไม่ได้ด้วยถ้ารู้จักว่าธรรมะคืออะไรทุกสิ่งที่มีจริงและธรรมะที่มีจริงที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยธรรมะที่เป็นธาตุรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกก็มีจริงแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดโลกไม่ว่าโลกไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นรูปธรรมกับนามธรรมถ้าไม่มีจิตซึ่งเป็นนามธรรมโลกไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยลองคิดค่ะคือธรรมะเป็นเรื่องคิดและความจริงต้องเป็นความจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้การที่เราจะเข้าใจจิตเนี่ยเราต้องมีการคิดไตรตรองหลายด้านหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆนะคะว่าเราเข้าใจจิตแล้วเพราะฉะนั้นลองคิดว่ากำลังหลับมีจิตไหมคะมีแน่นอนค่ะก่อนอื่นธาตุรู้ต้องมีแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้ทางตาไม่ได้รู้ทางหูไม่ได้รู้ทางจมูกไม่ได้รู้ทางกายไม่ได้คิดนึกทางใจด้วยแต่จิตนั้นเกิดดับดำรงภพชาติเพราะตื่นขึ้นเห็นละตื่นขึ้นได้ยินละเพราะฉะนั้นจิตหลากหลายมากนะคะที่ทรงแสดงไว้เป็น89ประเภทแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามีไม่ครบเพราะเป็นจิตของพระอรหันต์บ้างเป็นจิตของพระโสดาบันบ้างนะคะหลากหลายแต่เราก็สามารถที่จะรู้ว่าปกติเนี่ยไม่ขาดจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็จิตคิดนึกเรื่องต่างๆเพราะเห็นบ้างได้ยินบ้างนี่คือชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดว่าเมื่อไรจะตายก็คือเมื่อไรจะเกิดถ้าเกิดแล้วไม่เป็นอย่างคนนี้อีกแล้วค่ะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แต่ต้องเกิดเหมือนกับที่เราจากโลกก่อนนี้มาและเราก็ต้องเกิดเป็นคนนี้โดยเลือกไม่ได้เลยและการเป็นคนนี้ก็กำลังจะสิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นการเกิดเลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมที่จะทำให้เกิดเป็นอะไรขณะนี้เหมือนนายช่างวาดรูปภาพสำหรับชาติหน้าต่อไปรูปร่างจะสวยงามจะเป็นยังไงเครื่องประดับมากน้อยเท่าไหร่สุขทุกข์เท่าไหร่ก็มาจากการกระทําที่เป็นเหตุในโลกนี้พระเจ้าพระธรรมที่ทรงแสดงนี่ค่ะทรงแสดงทุกขณะไม่ว่าก่อนเกิดต้องมีการตายของชาติก่อนถ้าชาติก่อนยังไม่ตายชาตินี้ก็เกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้และก็ก่อนจะเกิดใหม่ก็ต้องมีการจากโลกนี้ไปนะคะตายก่อนแล้วถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ให้เราไปตั้งจิตแต่จิตมีจริงๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจจิตทีละเล็กทีละน้อยว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ต้องมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปตรงกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ลืมไม่ได้คือธรรมะเป็นธรรมะไม่เป็นใครเลย
2: อาจารย์คะคือไอ้คำว่าจิตเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านนะคะ
0: ขอประทานโทษค่ะก่อนอื่นนะคะตั้งจิตได้ไหม
2: ได้บ้างไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องตั้ง
0: ถ้าตั้งจิตได้หมายความว่าไม่เข้าใจจิตค่ะจิตเกิดระดับ
2: แล้วนี่บางครั้งจิตฟุ้งซ่านเนี่ย
0: จิตฟุ้งซ่านเกิดระดับค
2: ่
0: ะไม
2: ่
0: มีอะไรที่เกิดแล้วระดับ
2: เราจะมีคำว่าพุทโธพุทโธนี่ซึ่งจะยึดจิตมาอยู่ในใจเนี่ยม
0: ัน
2: จะใช้ได้
0: ขณะนั้นคิดคำว่าพุทแต่ไม่เข้าใจค
2: ิ
0: ดคำว่าโธแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่พระธรรมทุกคำให้เข้าใจค่ะนี่เป็นมรดกเป็นทรัพย์ที่มีค่าประเสริฐสุดใครจะให้ความเข้าใจได้คะเกิดมากี่ชาติถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำที่ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมต้องรู้ว่าไม่ใช่คำของคนอื่นนะคะแต่เป็นคำจริงใช้คำว่าวาจาสัจจะกล
2: ่
0: าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าไตร่ตรองแล้วก็ฟังเพิ่มขึ้นนะคะจะเข้าใจขึ้นอีกมากทีเดียวค่ะยังมีเวลาที่จะได้ฟังแล้วก็มีเวลาที่จะเข้าใจขึ้น
2: อาจารย์คะเวลาฟุ้งซ่านเนี่ย
0: เวลาฟุ้งซ่านนะคะปัญญาความเข้าใจถูกต้องมีว่าขณะนั้นมีจิตหรือเปล่าต้องมีจิตคือสภาพรู้แต่ไม่ใช่เห็นกำลังฟุ้งซ่านไม่ใช่เห็นใช่ไหมคะธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงเพื่อให้รู้จักให้เข้าใจความจริงไม่ใช่ให้ไปดับหรือไปทำอะไรเลยโดยไม่รู้นี่คือความต่างกันนะคะถ้าให้ไม่รู้แต่ให้ทำนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อรู้แล้วสภาพธรรมะทำหน้าที่ของสภาพธรรมะไม่ใช่เราถ้าไม่มีปัญญาแล้วไปบอกให้มีปัญญาให้ปัญญาทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมในเมื่อไม่มีปัญญาแต่เมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาใครจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้ไหมเอาโลภะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้ไหมเอาโทสะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้ไหมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาพุทธะคือปัญญารู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับไม่ใช่ไม่ดับฟุ้งซ่านดับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปหาวิธีแต่พอฟุ้งซ่านเกิดลืมว่าฟุ้งซ่านเกิดแล้วฟุ้งซ่านก็ดับเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแล้วก็ดับได้ยินก็ดับแน่นอนค่ะสภาพธรรมะที่จะเกิดนะคะเกิดตามใจชอบได้ไหมคะไม่มีตาที่ใช้คำว่าตาบอดและใช้ให้เห็นเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่มีโสตประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบเสียงทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดถ้าไม่มีรูปนั้นจะมีการได้ยินเสียงไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเนี่ยนะคะการฟังธรรมะต้องค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นแม้สิ่งที่เกิดจะเป็นความฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นอย่างนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ปัญญาสามารถเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาของตัวเองที่เกิดจากการฟังพระธรรมและรู้ว่าคำนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยารักษาโรคใจที่ฟุ้งซ่านแต่ไม่ใช่ไปเลือกหาว่าเอ๊ะเอาธรรมะข้อไหนมาทำให้เราหายฟุ้งซ่านไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่ปัญญา
2: เป็นการสร้างสติได้ไหมฮะ
0: ตอนนี้นะคะได้ยินคำว่าจิตได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจจิตแล้วสติคืออะไรเห็นไหมคะยังไม่รู้เลยจะใช้ละต้องรู้ก่อนค่ะว่าคืออะไรก่อนอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้เราไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เราเข้าใจให้ถูกต้องทุกคำเพราะฉะนั้นพอพูดคำว่าสติก่อนอื่นนะคะสติคืออะไรถ้ายังไม่รู้ว่าสติคืออะไรจะไปตั้งสติที่ไหนอะคะคะทั้งหมดนะคะถ้าเป็นคำสอนของพระเจ้าคืออะไรก่อนรู้ก่อนเข้าใจก่อนค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดหาทางเพราะยังไม่รู้จักสติจะไปเอาสติที่ไหนมาตั้งและสติก็ตั้งไม่ได้ค่ะ
1: เท่าที่ประสบมาเวลาที่เราไม่สบายใจเรานอนไม่หลับนะจะสอบพรุ่งนี้อยู่ละหนังสือยังท่องไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่หลับจะทำยังไงดีจะถามอาจารย์จะทำยังไงดี
0: เดี๋ยวก่อนนะคะนอนไม่หลับเนี่ยคิดหรืออะไร
1: ก็คงต้องคิดน่ะคงต้องคิดว่าเอ๊ะข้อสอบจะออกมายังไงนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องตอบอันนี้ก็กังวลกังวายเรียกว่างั้นเถอะ
0: อย่าลืมนะคะ
1: จะระงับความกังวลกังวายของจิต
0: อย่าลืมค่ะเราต้องเข้าใจธรรมะทีละคำแล้วก็ละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตตอนหลับมีจิตไห
1: ม
0: ตอนตื่นมีจิตไห
1: ม
0: ค่ะแล้วทำไมเราหลับรู้ไหมคะแล้วทำไมเราไม่หลับรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้อนัตตาไงคะบังคับบัญชาไม่ได้หลับคือเราไม่เห็นกรรมไม่ได้ทำให้เห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยต้องมีกรรมที่ทำให้เห็นถ้าไม่มีกรรมที่ทำให้เห็นไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยละเอียดแม้แต่หนึ่งขณะจิต
1: ก็แปลว่าเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมของเราใช่ไหม
0: ขณะที่ต้องเข้าใจอีกคำนะกรรมคือเหตุต้องมีผลใช่ไหมคะเมื่อเหตุมีผลต้องมีถูกต้องไหมคะเราพูดเรื่องกรรมและผลของกรรมแต่เราไม่ละเอียดเราไม่รู้ว่ากรรมขณะไหนและผลของกรรมขณะไหนเราก็รีบร้อนที่จะไปทำโน่นทำนี่แต่ความจริงก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่ากรรมคืออะไรมีไหมและผลของกรรมคืออะไรก็เป็นเรื่องที่มีคำตอบทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าทันทีเดี๋ยวนี้แต่ต้องเข้าใจทุกคำก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจจิตยังไม่เข้าใจสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีแต่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้อย่างโกรธเนี่ยค่ะเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่จิตเป็นสภาพรู้นะคะบางครั้งโกรธบางครั้งไม่โกรธทีนี้เราค่อยๆคิดค่ะบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธแต่มีการรู้การเห็นตลอดเวลาทีละขณะใช่ไหมคะเราโกรธสิ่งที่เราได้ยินถ้าไม่ได้ยินก็ไม่โกรธเพราะฉะนั้นโกรธบ้างไม่โกรธบ้างเพราะฉะนั้นจิตมีตลอดเวลาไม่เคยขาดเลยแต่โกรธมีบ้างไม่มีบ้างเพราะฉะนั้นโกรธเป็นจิตไม่ได้โกรธเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะเริ่มขยายความว่าธาตุรู้หรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตค่ะเช่นความโกรธไม่ได้เกิดกับที่อื่นเลยนอกจากเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตและโกรธเป็นโกรธด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตด้วยพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะคนไทยก็เรียกสั้นๆอย่างเคยคือเจตสิกเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตต้องมีเจตสิกสภาพธรรมะที่จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยต้องอาศัยธรรมะอื่นเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและขณะใดก็ตามที่เจตสิกเกิดก็ต้องมีจิตเกิดร่วมด้วยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมคะเป็นจิตที่กำลังเห็นแต่ก็มีเจตสิกเกิดกับจิตที่เห็น7ประเภทจำรู้สึกภาษาบาลีความรู้สึกก็ใช้คำว่าเวทนาเจตสิกถ้าเป็นความจำภาษาบาลีก็ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกและคนไทยก็มาใช้ไม่ตรงสัญญากันไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หมายความไม่ลืมนะอย่าลืมนะว่าจะทำอย่างนี้แต่สภาพของสัญญาเป็นสภาพที่จำแล้วค่ะเวลานี้เราเห็นเราก็จำได้ว่าอะไรแต่สัญญาความจำไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกเกิดกับจิตและแต่ว่าจิตนี้นะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่นี่คือธรรมะนี่คืออนัตตานี่คือไม่มีใครบังคับบัญชาได้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยขณะโกรธนะคะมีเจตสิกเกิดมากกว่า7นี่ค่ะจะนำไปสู่กรรมและผลของกรรมช้าๆแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงแต่เรียกชื่อแล้วก็ถามแต่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนอื่นนะคะคือธรรมะและก็สภาพรู้มี2 อย่างคือจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันและอีกสภาพหนึ่งไม่รู้เลยเจตสิกจะไปเกิดกับรูปไม่ได้จิตจะไปเกิดกับรูปไม่ได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้แต่รูปไม่รู้อะไรเลยเกิดพร้อมกันได้อาศัยกันได้แต่เป็นสิ่งที่เป็นธาตุคนละอย่างเป็นธรรมะคนละอย่างเดี๋ยวนี้มีไหมคะเจตสิกมีแน่นอนค่ะถ้ามีจิตก็ต้องมีเจตสิกแน่นอนตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจนั่นคือปัญญาบอกว่าไม่เข้าใจเป็นปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอวิชชากับวิชชา ค่ะอวิชชาก็คือไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่รู้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆขณะนั้นเป็นอวิชชาไม่ใช่เราแต่กำลังฟังเนี่ยนะคะเข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นวิชชาตรงกันข้ามกับอวิชชาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเวลานี้ก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ต้องเข้าใจถูกก่อนนะคะว่าธรรมะนั้นเป็นจิตเป็นสภาพรู้เป็นเจตสิกหรือว่าเป็นรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ด้วยเหตุนี้นะคะคำโบราณนะคะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะจิเจรุนิก็ไม่มีใครรู้ว่าหมายความว่าอะไรก็คิดว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ท่องกันนะคะแต่ว่าจิหมายความถึงจิตเจหมายความถึงเจตสิกรุหมายความถึงรูปนิหมายความถึงนิพพานหมายความว่าธรรมะทั้งหมดนะคะประมวลแล้วต้องเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปนิพพานไม่มีค่ะเพราะว่าต่อเมื่อไรปัญญาเจริญจนกระทั่งถึงการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสถึงจะมีนิพพานได้เพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวนี้เองนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะและก็หลากหลายแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเข้าใจก็คือคำว่าอารมณ์หรืออารมณะจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยค่ะภาษาบาลีไม่ได้พูดภาษาไทยว่าสิ่งที่ถูกรู้แต่พูดว่าอารมณะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จิตกำลังรู้นะคะเป็นอารมณ์ของจิตนี่ภาษาไทยแต่ถ้าภาษาบาลีคืออารมณะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยใช้คำไม่ตรงนะคะวันนี้อารมณ์ดีไหมคะอารมณ์ดีเพราะอะไรเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีกระทบสัมผัสสบายสบายแล้วก็คิดเรื่องดีๆเราก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ไม่รู้ว่าที่อารมณ์ดีนะคะหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เราไปหมายความว่าจิตเนี่ยค่ะขณะนั้นน่ะมีอารมณ์แต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดใจก็สบายเพราะฉะนั้นสบายมีใช่ไหมคะเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแน่ๆใช่ไหมคะมีจริงละแต่ความจริงแท้มีสามอย่างที่ปรากฏทุกวันในชีวิตประจำวันนะคะคือมีจิตมีเจตสิกมีรูปจิตเป็นสภาพรู้ค่ะแต่ความรู้สึกที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกตัวจิตไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแค่รู้อย่างเดียวเห็นเนี่ยค่ะเป็นจิตแต่ชอบไม่ชอบเป็นเจตสิกเจตสิกไม่ดีเกิดกับจิตทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลจิตแต่เพราะอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตก็ทำให้จิตนั้นไม่ดี
3: ขอถามนะคะหากเราเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะไม่มากก็ตามเราควรปฏิบัติตนอย่างไร
0: ค่ะเท่านี้ก่อนได้ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ขณะนี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปเกิดดับมีเราไหมคะที่เคยเป็นเราเนี่ยจะเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่ใช่ของเราจริงๆเพียงแค่มีชั่วคราวค่ะเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปเมื่อวานนี้ไม่เหลือเลยวันนี้ก็จะเป็นเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ละเพราะฉะนั้นก็กำลังค่อยๆหมดไปแต่หมดไปด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติอะไรนอกจากฟังธรรมะให้เข้าใจขึ้นพอรู้ว่าไม่มีเราแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็ยังคงเป็นเรานั่นแหละที่ฟังและก็เป็นเรานั่นแหละที่คิดจะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะก็จะรู้ความจริงว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะการยึดถือว่ามีเราแต่ถ้าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเป็นปกติของธรรมะจะมีอะไรที่ต้องเสียดายเสียใจเพราะว่าเป็นธรรมดาของธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีนะคะธรรมตาตาคือเป็นปกติความเป็นไปของธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ เกิดแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกจนกว่าตายจากโลกนี้แต่ว่าด้วยความไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่าด้วยการที่มีโอกาสได้ฟังและได้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าธรรมะเกิดแล้วดับไม่มีเราที่จะปฏิบัติแต่ธรรมะแต่ละเด่งเนี่ยค่ะมีหน้าที่เฉพาะธรรมะนั้นๆเช่นโลภะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะความติดข้องมีคนอื่นสภาพธรรมะอื่นจะทำกิจของโลภะไม่ได้เลยปัญญาก็มีไม่ใช่โลภะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเป็นปัญญาหรือเป็นโลภะเราจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยอยากแล้วใช่ไหมคะต้องการแล้วใช่ไหมเป็นเราแล้วใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นชื่อว่าเราฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่พอเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะไปปฏิบัติโดยเราไม่เข้าใจนะคะแต่ฟังอีกเข้าใจอีกและธรรมะนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ของธรรมะปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาอวิชชาทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้นะคะแล้วก็จะไปปฏิบัติก็คือมีความเป็นเราและไม่รู้เข้าใจว่าธรรมะเป็นเราลืมคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเห็นเกิดและดับเห็นเป็นเห็นนกเห็นไหมคะค่ะเป็นนกหรือเป็นจิตที่เห็นเป็นจิตที่เห็นเพราะฉะนั้นจิตที่เห็นไม่ใช่รูปร่างปลานกไม่ใช่เลยค่ะเห็นเกิดที่ไหนก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือคำสอนที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะคะซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในโลกนี้แต่เพราะเหตุว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ว่าทุกคนนี่ค่ะเกิดมาชั่วคราวแล้วก็จากโลกนี้ไปมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนไม่มีคำตอบเลยแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างนะคะที่เป็นผลมาจากเหตุถ้าเหตุไม่มีผลมีไม่ได้เลยค่ะจะไปหวังจะไปอ้อนวอนจะไปขอร้องยังไงให้เกิดผลอย่างที่ต้องการก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ผลของกรรมหรือกรรมคือเหตุเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเห็นไหมคะถ้าเรารู้น้อยเราตอบพลาดหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราได้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจความต่างของจิตกับเจตสิกเรารู้จริงๆว่าเจตสิกเป็นเจตสิกค่ะจิตมีหน้าที่อย่างเดียวเกิดขึ้นรู้ไม่ได้จำไม่ได้รู้สึกไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยทั้งหมดอื่นใดนั้นเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตแต่ละขณะหลากหลายต่างกันตามความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ว่าเป็นคนก็คือจิตเจตสิกรูปที่ว่าเป็นสุนัขแมวก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตจะเป็นเจตสิกไม่ได้นี่คือความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหลายที่มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้พระธรรมจึงเข้าใจว่าเราจะทำอย่างนั้นหรือเราจะทำอย่างนี้แต่ตามความเป็นจริงคือเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็คือว่าไม่ใช่ผู้ฟังพระธรรมเพียงแต่ได้ยินนะคะแต่ถ้าฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองทุกคำจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมั่นคงขึ้นที่ใช้คำว่าศรัทธาเนี่ยนะคะมีไหมคะสภาพจิตที่ผ่องใสสภาพจิตที่ผ่องใสหมายความว่าขณะนั้นมีเจตสิกที่เป็นลักษณะที่ผ่องใสเกิดกับจิตจิตนั้นจึงผ่องใสเพราะจิตไม่ทำอะไรเลยค่ะรู้อย่างเดียวเกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นเจตสิกปัญญาเป็นเจตสิกอวิชชาเป็นเจตสิกสติเป็นเจตสิกนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะมีเราไปตั้งสติไปทำสติเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าเกิดและดับและก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคงไม่ลืมนะคะธรรมะค่ะปรมัตถธรรมเปลี่ยนไม่ได้อภิธรรมะลึกซึ้งและไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงมีจิเจรุนิจิคือจิตเจคือเจตสิกรุคือรูปนิคือนิพพานไม่ใช่คาถาสำหรับไปท่องนะคะ แต่พอพูดแล้วรู้เลยค่ะต่อไปนี้ใครพูดเรื่องจิตเจรูนี้ก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เองค่ะคือจิตและเจตสิกและรูปและนิพพานนั้นก็ยังไม่ถึงเพราะเหตุว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แจ้งนิพพานได้แม้แต่เพียงเห็นขณะนี้เกิดดับยังไม่รู้เลยและจะไปรู้นิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำสอนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อเข้าใจถูกในภาษาไทยใช้คำว่าเข้าใจถูกแต่ภาษาบาลีคือปัญญาจะใช้คำว่าวิชาก็ได้ญาณะก็ได้หลายคำตามระดับขั้นของความเข้าใจเพราะเหตุว่าความเข้าใจขณะนี้นะคะเพียงแค่ฟังยังไม่รู้จักจิตซึ่งกำลังเกิดดับแต่มีจิตจริงๆค่ะมีเห็นจริงๆมีได้ยินจริงๆมีคิดจริงๆมีชอบจริงๆทั้งหมดล้วนชั่วคราวเร็วกว่าที่ใครจะประมาณได้จนเหมือนกับไม่ได้ดับไปเลยเหมือนนายมายากลเพราะฉะนั้นปุถุชนนะคะคือคนที่ไม่มีความเห็นถูกเหมือนอยู่ในโลกของมายาคือความโลงเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมีคนนั้นเกิดแล้วก็คนนั้นแหละตายแต่ความจริงนะคะเป็นจิตเจตสิกรูปตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดจนถึงขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปก็คือจิตขณะสุดท้ายเกิดแล้วดับไปทำกิจนะคะต่างกับขณะแรกที่เกิดเพราะว่ากิจขณะสุดท้ายของจิตคือทำให้เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้เลยสักขณะเดียวเงินทองมหาศาลก็ซื้อที่จะให้เป็นขณะนั้นต่อไปอีกสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้แล้วก็พอจิตขณะสุดท้ายดับกรรมที่พร้อมที่จะให้ผลในชาติหน้ามีอยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาแต่ถึงเวลาต่อเมื่อจิตขณะสุดท้ายดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะกรรมนั้นก็ทำให้จิตเจตสิกรูปเกิดเป็นอีกคนหนึ่งค่ะเหมือนเราขณะนี้กับชาติก่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใช้คำว่ากรรมได้แก่ความจงใจความตั้งใจที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าได้กระทำกรรมตามความจงใจตามความตั้งใจสำเร็จสามารถให้ผลทำให้เกิดถ้าเป็นอกุศลกรรมไม่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ทำให้เกิดเป็นเทพไม่ทำให้เกิดเป็นพรหมแต่ทำให้เกิดในอปายะภูมิที่ไม่เจริญนะคะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดในนรกหรือว่าเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นที่เกิดของธรรมะเนี่ยเต็มหมดเลยนะคะจักรวาลไกลแสนไกลพรหมโลกก็ไม่ได้อยู่ใกล้อย่างที่เราคิดเทพก็อยู่ไกลแต่ก็มีหลากหลายนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทที่อยู่ใกล้หรือว่าเป็นประเภทที่ห่างไกลออกไปทั้งหมดตามกรรมถ้าไม่มีกรรมที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ค่ะจะไปอ้อนวอนขอร้องยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจว่านะคะจิตเป็นสภาพรู้แล้วก็มีเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะแม้แต่ว่าเป็นเจตสิกประเภทที่ดีหรือเป็นเจตสิกประเภทที่ไม่ดีก็ทำให้การกระทำทางกายทางวาจาเป็นไปอย่างนั้นคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นมีไหมคะเสียงแข็งหรือว่าพูดทำให้คนฟังไม่สบายใจถ้าจิตขณะนั้นดีเสียงอย่างนั้นมีไม่ได้แต่ไม่รู้ตัวนะคะว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นปัญญาเลยค่ะเห็นถูกไม่ดีก็เว้นแต่ถ้าปัญญายังไม่พอก็ไม่เว้นเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าถึงมีเงินทองทรัพย์สมบัติจากโลกนี้ไปแล้วทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของใครเอาไปไม่ได้เลยนะคะแม้แต่รูปร่างกายซึ่งเป็นที่รักมากเลยชาตินี้ทนุบำรุงทุกอย่างก็ไปไม่ได้ซึ่งความจริงนะคะรูปแต่ละรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบเกิดดับเหมือนกองฝุ่นเพราะว่าสามารถที่จะแยกย่อยออกไปขณะไหนได้เลยระเบิดทีเดียวแขนขาดขาขาดหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นส่วนเนี่ยมีอากาศธาตุแทรกขั้นแต่ไม่รู้ว่ารูปที่เกิดเนี่ยนะคะบางกลุ่มใช้คำว่ากลุ่มหมายความว่ารูปที่เล็กที่สุดนี่ค่ะต้องมีรูป8ประเภทรวมกันนี่แสดงว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมเนี่ยเป็นเราไปหมดทั้งตัวแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่ารูปเป็นรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมก ก็มีรูปที่เกิดเพราะจิตก็มีรูปที่เกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นความร้อนก็มีรูปที่เกิดเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มีนี่คือสมุฏฐานให้เกิดรูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าเป็นไปตามสมุฏฐานเช่นตานะคะภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุสำหรับตาและเป็นรูปพิเศษใช้คำว่าปัสสาทะหมายความว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้ามีตาแต่นอนหลับสนิทไม่เห็นแต่เมื่อไรที่เห็นหมายความว่าเพราะตาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นและจิตเห็นนี่ค่ะก็ยังเป็นผลของกรรมซึ่งเราไม่รู้เลยเราเลือกเห็นไม่ได้ทุกคนอยากจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพชรนิลจินดาดอกไม้สวยๆนะคะแต่ทำไมบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะเพราะกรรมทำให้เห็นแต่ละขณะเนี่ยหลากหลายต่างกันไปว่าขณะนั้นเป็นผลของกรรมอะไรเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นที่ดูกรรมและผลของกรรมไม่ว่าใครจะได้รับผลอย่างไรนะคะเพราะได้กระทำกรรมมาแล้วทั้งฝ่ายอกุศลและทั้งฝ่ายกุศลก็ชัดเจนว่าเป็นธรรมะแล้วก็เห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำให้เราค่อยๆรู้ความจริงว่าไม่มีเราถ้ามีเราก็ไม่มีตายมีเกิดก็มีเราแต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะแม้ขณะเกิดก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเลือกไม่ได้รู้ไม่ได้ว่าจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติยังไงแล้วต่อไปจะมีชีวิตที่จะต้องเห็นอะไรบ้างได้ยินอะไรบ้างสุขทุกข์มากน้อยแค่ไหนก็เลือกไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแสดงความเป็นอนัตตานะคะต่อจากขณะนี้ไปอะไรจะเกิดก็ได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยแต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วแม้แต่จะเห็นก็เลือกไม่ได้จะได้ยินเกิดจะมีเสียงฟ้าผ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ใครเลือกได้อาจจะมีเสียงดนตรีหรืออะไรก็ได้ใครก็เลือกไม่ได้ทุกอย่างทุกขณะนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉันเริ่มเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะคำใดก็ตามที่กล่าวถึงความจริงของธรรมะคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวาจาสัจจะจริงเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นจริงในขณะนั้นที่สามารถที่จะเข้าใจได้ยังมีคำถามไหมคะเรื่องตั้งสติตั้งไม่ได้หรอคะเพราะยังไม่รู้จักสติถ้าได้ยินคำว่าสตินะคะเป็นจิตด้วยเปล่าคะเรามีสามคำนะคะจิตเจตสิกรูปถ้าพูดถึงสติเป็นจิตหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นอะไรคะเป็นเจตสิกเห็นไหมคะจิตรู้อย่างเดียวค่ะเจตสิกมีทั้งหมด52ประเภททั้งวันของเราเนี่ยก็คือจิตและเจตสิกประเภทหนึ่งประเภทใดเราไม่ต้องไปไกลมากนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจแต่ละคำให้ถูกต้องว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพูดถึงสิ่งที่มีพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงนี้เป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าใครจะได้ยินได้ฟังใครจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเข้าใจเมื่อไหร่นะคะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรารู้ว่าพระองค์ตรัสรู้ว่าขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปสติเป็นธรรมะหรือเปล่าคะได้ยินคำนี้นะคะบ่อยๆแต่เข้าใจผิดมากๆเลยเดินดีๆนะถ้าไม่มีสติเดี๋ยวรถจะชนผิดละเพราะเหตุว่าสตินะคะเป็นธรรมะฝ่ายดีคือขณะนั้นไม่ใช่โลภะความติดข้องไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะเกิดแล้วเป็นไปในทางดีขณะใดที่ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่ใช่ราวเลยค่ะสติเจตสิกเกิดขึ้นระลึกเป็นไปในการให้เห็นไหมคะถ้าขณะนั้นเราไม่ให้ก็เพราะสติไม่ได้ระลึกเป็นไปในการให้เพราะฉะนั้นสตินี่ค่ะเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีความดีทั้งหมดจิตที่ดีทุกขณะเพราะสติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดที่โกรธขณะนั้นไม่มีสติเกิดร่วมด้วยแต่พอมีความเมตตาทุกคนเกิดมาได้เหมือนกันหมดเกิดมาเพราะความไม่รู้ทุกคนเป็นไปตามกรรมดีชั่วต่างกันตามการสะสมแล้วก็จะจากโลกนี้ไปจะโกรธกันทำไมและโกรธอะไรคะโกรธเห็นหรือว่าโกรธได้ยินหรือว่าโกรธคิด แต่พอรวมกันแล้วก็กลายเป็นคนซึ่งเราไม่ชอบหรือว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ความจริงแล้วนะคะขณะที่กำลังคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นจิตขณะนั้นของเราดีหรือไม่ดีถ้ามีความเมตตาก็รู้ว่าสิ่งที่ใครก็ตามทำไม่ดีเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปคิดถึงหรือว่าวางร้ายต่อใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นถูกต้องว่าอกุศลทั้งหลายจะทำร้ายผู้ที่ขณะนั้นมีอกุศลแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นถูกเป็นผิดหรือเห็นผิดเป็นถูกนะคะสิ่งที่ถูกต้องถูกเพราะฉะนั้นความเมตตาก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นจึงเป็นเมตตาขณะนั้นเป็นสติทุกอย่างที่ดีเนี่ยค่ะเพราะสติธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะแต่ธรรมะฝ่ายดีซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยมีทั้งหมด25ประเภทในบรรดาเจตสิกทั้งหมด52เนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมี25เจตสิกแสดงว่าความไม่โกรธก็เป็นเจตสิกไม่ใช่เราความไม่ติดข้องมีการสามารถที่จะสละเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นได้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะบางคนสละไม่ได้เพราะสติไม่เกิดแต่เมื่อไรสติเกิดและเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะคะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่สติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติเกิดขึ้นกายดีวาจาดีใจดีนั่งเฉยๆก็ไม่ประทุษร้ายใครคิดแต่จะช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นเพราะสติเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลและจิตเกิดนะคะเพราะธรรมะฝ่ายดีซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยเกิดทำให้มีการกระทำที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะในทานการให้นะคะในศีลหรือว่าในการอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะสติรู้ว่านะคะการไม่รู้ไม่เป็นประโยชน์แต่การรู้และการเข้าใจเนี่ยเป็นประโยชน์นี่ก็คือสติและขณะนั้นก็เป็นปัญญาด้วยปัญญารู้เลยค่ะถ้าปราศจากปัญญาก็ต้องวนเวียนไปในสังสารวัฏจะเกิดดีก็เพราะกรรมดีแต่ก็ไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โอกาสที่ได้ฟังคำแล้วรู้ว่าคำนี้จะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าหรือเปล่าว่าเราเกิดมาและจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนชาติก่อนๆและก็ยังไม่รู้เพิ่มขึ้นติดข้องมากขึ้นกับการที่เราได้เริ่มเข้าใจความจริงแล้วดีขึ้นและมีปัญญาเข้าใจความจริงขึ้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมต่อไปได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะบนสวรรค์มีการฟังธรรมะมีศาลาสุธรรมาแล้วแต่ว่าใครจะไปฟังหรือไม่ไปฟังโลกนี้ก็เหมือนกันค่ะมีที่ที่จะได้ฟังธรรมะแล้วแต่ว่าใครจะไปฟังหรือไม่ไปฟังก็เหมือนกับศาลาสุธรรมาขึ้นไปเพลิดเพลินบนนั้นก็เหมือนเสวยสุขในโลกนี้แต่ก็ไม่ได้ฟังธรรมะแต่ว่านะคะมีความสุขด้วยมีความดีด้วยและเข้าใจธรรมะด้วยย่อมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนถึงการที่จะดับกิเลสได้
4: สุขช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดจากการสนทนามณิจุลกะสูตรที่มสพ11 มีนาคม 2560
5: พระภิกษุนี่ครับจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ภิกษุศึกษาธรรมะหรือเปล่า
5: ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะ
0: ค่ะแล้วจะให้อะไรสังคม
5: ก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาธรรม
0: ประเสริฐกว่าการให้อื่นๆหรือเปล่า
5: ก็ให้สิ่งที่ประเสริฐมากกว่าคือให้ความเข้าใจในธรรมะครับ
0: สากยบุตรลืมคำนี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประพฤติอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรที่จะดำเนินตามรอยพระบาทก็ประพฤติอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับเงินทองไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินทองนั้นไปช่วยสังคมจะสังเกตได้ว่าเวลามีภัยพิบัติต่างๆไม่ขาดคนช่วยแต่ว่ามีใครที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเพราะว่าขณะไหนก็ตามความวิบัติก็คือความไม่รู้ ผู้ที่เป็นภิกษุสละต้องไม่ลืมนะคะเสียสละแต่รู้ไหมว่าอะไรสละคุณความดีต่างหากเท่านั้นที่สละไม่ว่าจะสละอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ตามจะสละทรัพย์จะสละเวลาจะสละความโกรธจะสละความไม่พอใจทั้งหมดคุณความดีเท่านั้นที่สละได
6: ้ถ้าจะมีใครนะฮะกล่าวว่าเงินทองเนี่ยสมควรกับภิกษุบ้างในบางกรณีการกล่าวอย่างนั้นก็เป็นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงแม้จะบอกว่ารับเงินรับทองมาเพื่อสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าตรัสไว้นะครับว่าเรามิได้กล่าวถึงทองและเงินว่าสมณะสากยบุตรพึงแสวงหาด้วยเหตุอะไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ก็มีการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริง
0: จะอ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้ประการใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นทั้งหมดไม่มีข้ออ้างว่าด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้แล้วนับถือใครถ้านับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้แล้วยังกล้าที่จะกล่าวตู่หรือว่าปฏิเสธไม่ทำอย่างนั้นชื่อว่านับถือหรือเปล่าเคารพหรือเปล่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือเปล่าก็ค้านใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ถ้าเป็นเรื่องที่จริงและถูกต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าไม่ว่าจะการบ้านการเมืองการค้าธุรกิจอะไรทั้งหมดเมื่อพูดถึงสิ่งที่จริงและถูกต้องต้องถูกต้องเสมอไม่ใช่ว่าเฉพาะฝ่ายนี้หรือฝ่ายนั้นทั้งหมดเพราะไม่รู้จึงทำสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะไม่เข้าใจความถูกต้องว่าความถูกต้องคืออะไรภิกษุรับเงินและทองถูกต้องไหมไม่ว่าด้วยประการใดๆทั้งสิ้นความไม่ถูกก็ต้องเป็นความไม่ถูก
5: ความจริงก็ต้องเป็นความจริงซึ่งก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เลยนะครับพระภิกษุทุกรูปในธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามนะครับก็ต้องศึกษาพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติตามพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะครับจะต้องรักษาอย่างยิ่งเลยนะครับในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้

ไม่พอเพื่อจะละการฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือแค่จำแต่ฟังเพื่อความเข้าใจความจริงตามพระธรรมคำสอนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.12 มีนาคม 2560

0: ทั้งที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นถึงความที่เป็นผู้ว่ายากแล้วก็ไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงมันติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าค่ะท่านอาจารย
1: ์ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดความไม่รู้ละเอียดมากไม่รู้ไปหมดทุกอย่างในแสงโกรธกลับมาแล้วเพียงฟังก็ยังรู้ได้ว่าไม่พอที่จะละความเป็นเราเพราะว่าสะสมความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงผู้ที่จะศึกษาธรรมะต้องตรงและจริงใจบางคนฟังธรรมะเพราะอยากรู้แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้อยากจะได้รู้มากๆเข้าใจมากๆการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการที่จะขัดเกลาคำใดที่ไม่เข้าใจศึกษาให้ท่องแท้ให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่ไปอยากรู้คำนั้นอยากรู้คำนี้ทั้งหมดนั่นคือความอยากแต่เข้าใจแค่ไหนเช่นที่ได้ฟังกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงสองอย่างคือสิ่งหนึ่งมีจริงแต่ว่าไม่ใช่สภาพรู้แน่นอนจะใช้คำอะไรหรือไม่ใช้ก็ได้จะอุปมาว่าอะไรก็ได้ฟังอุปมาแล้วจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังมีได้แก่อะไรบ้างซึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้สาระทั้งหมดทรงอุปมาเพราะเหตุว่าผู้ฟังมีหลายอัธยาศัยฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจำแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเพียงแต่เปิดตำราลืมไปแล้วว่าอุปมาว่ายังไงดูสิอุปมาว่ายังไงก็ไปหาคำตอบแต่นั้นไม่ใช่การที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพื่อประโยชน์

เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างเดียวจะทำยังไม่ได้ทำเลยค่ะเกิดแล้วไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งพอคิดว่าจะทำก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้ทำก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยคำใดที่จะทำให้ละความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะความที่ค่อยๆเข้าใจความละเอียดขึ้นก็ค่อยๆไปชำระหรือขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมีมากมายให้ค่อยๆเป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังเราฟังเรื่องธรรมะมากเลยอาจจะหลายสิบปีตายแล้วไปเป็นงูเงี้ยค่ะจำได้ไหมฟังมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เข้าใจต่างหากที่สะสมพอได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นและดับไปสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นความจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นการที่ฟังธรรมะแล้วเพิ่มความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้บางคนฟังธรรมะจริงๆแต่เบื่อพูดยาวไปเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและความเบื่อก็มีจริงๆก็ไม่ใช่เราคือไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ต้องมาสู่คำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกคือธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจะถามว่าจะทำอย่างนี้หรือจะให้ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยฟังอุปมาก็ฟังค่อยๆเข้าใจตามอุปมาจำได้ไหมห้าขันธ์แต่ละขันธ์อุปมาว่าอะไรบ้างจำได้ดีไหมจำได้เนี่ยดีไหมกิเลสซ่อนเร้นละเอียดยิบปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แล้วล่ะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้โลภะและความไม่รู้ก็สามารถที่จะพาไปจนกว่าจะดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมวิปัสสนาญาณนะเป็นปัญญาระดับนั้นก็ยังมีโลภะซึ่งจะต้องละศีลภตะประมาสะความผิดแม้นิดเดียวที่มีความเพียงต้องการหรือจดจ้องก็ลืมว่าเป็นอนัตตาเกิดแล้วแต่ละคำลึกลงไปที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปเก็บรวบรวมเอาไว้เยอะๆเล่มนั้นเล่มนี้จดไว้กี่คำแล้วเป็นสมุดกี่เล่มไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะกี่เล่มก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอยู่ในพระธรรมที่ทรงแสดงแล้ว45พรรษาทั้งหมดแต่ว่าเราจะเข้าใจคำเดียวเนี่ยได้ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะถ้าเข้าใจคำเดียวการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นและดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับก็เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันแต่ที่เดี๋ยวนี้ดับแล้วเป็นอดีตทันทีและส่วนที่เป็นอนาคตซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดเป็นปัจจุบันทันทีใครไปบังคับไม่มีเลยค่ะสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความไม่รู้มีแต่ปัญญาความรู้สามารถรู้จักความไม่รู้ว่าความไม่รู้ที่มีนั่นแหละไม่ใช่เราไม่หลงจะมีตัวตนพยายามที่จะไปให้รู้ขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ทันโลภะเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าที่กำลังฟังด้วยความต้องการหรือเปล่าด้วยความเป็นตัวตนหรือเปล่าฟังแล้วไม่พอต้องไปทำอย่างโน้นให้รู้อย่างนี้อย่างหรือเปล่านั่นคือด้วยความต้องการทั้งนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจใครเข้าใจไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเท่านั้นที่จะละกิเลสเราไปทำวิธีใดๆก็ละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดอ่านหนังสือทั้งคืนปรมัตถธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมเข้าใจไหมแต่อยากอ่านอยากเข้าใจแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแต่เพียงคำเดียวที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นแต่ละครั้งเช่นคำว่าธรรมะฟังแล้วก็มั่นคงไม่ว่าอะไรโกรธก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่เราเป็นลักษณะที่หยาบกระด้างเปลี่ยนได้ไหมแม้ความขุ่นใจนิดหนึ่งก็หยาบกระด้างปฏิฆะกระทบกระทั่งจิตซึ่งปกติธรรมดาถ้าเป็นความไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมว่ามีความไม่รู้เพราะไม่ได้ประทุษร้ายแบบโทสะโมหะไม่ใช่โทสะเป็นสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้กำลังฟังโมหะก็ไม่รู้จะให้เป็นนั่งที่ไหนท่านอย่างโมหะก็

0: รู้เพราะธาตุนี้มีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ต้องไม่รู้จะเป็นปัญญาไม่ได้ตรงกันข้ามกับปัญญาธาตุที่เข้าใจถูกพอได้ยินได้ฟังที่เขาน
1: ะคะสามารถที่จะสนทนาได้นะคะมีอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือค่ะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะให้ทบทวนก็ได้นะคะเชิญค่ะ
2: กราบอาจารย์ที่ดารัตค่ะอาจารย์คะขออาจารย์กรุณาทบทวนอกุศลและจิต12ดวงให้ได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมด้วยค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะอกุศลจิตนะคะก็คือจิตที่ไม่ดีนั่นเองนะคะจิตที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอกุศลเนี่ยจึงมีนะคะจำนวนค่ะถ้าโดยนับโดยจิตนะคะนับโดยจิตประเภทของจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยอกุศลและเจตสิกนะคะก็จะมีอยู่12ดวงนะคะแต่ถ้ากล่าวถึงเจตสิกเนี่ยอกุศลเจตสิกเนี่ยจะมี14นะคะถ้ากล่าวถึงจิตเนี่ยจะมี12ก็คือนะคะโลภะเนี่ยค่ะโลภะหรือความติดข้องนะคะโลภะมูลจิตจิตที่มีโลภะเป็นมูลก็คือมีโลภะเจตสิกนะคะซึ่งเป็นมูลหรือเป็นเหตุนะคะเกิดร่วมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เพียงโลภะเหตุเดียวนะคะยังมีโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยและเมื่อมีโมหะนะคะความไม่รู้เนี่ยก็จะต้องมีนะคะความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ลักษณะของความไม่สงบหรือสภาพที่ฟุ้งซ่านนะคะอุทธัจจะนั่นเองถ้าจะเจตสิกเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะจะมีเจตสิกที่เป็นอกุศลและเจตสิกเนี่ยเกิดประกอบก็คือมีโมหะเป็นหัวหน้านะคะที่ใช้คำว่าโมจตุกะโมหะอหิริกะอโนตปะอุทธัจจะนะคะเกิดร่วมด้วยเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะโลภะมูลจิตค่ะคือจิตที่มีโลภะเป็นมูลนะคะก็ต้องมีอกุศลสาธารณะนะคะก็คือเจตสิกอกุศลเจตสิกทั้ง4เนี่ยประกอบเสมอน่าจะมีนะคะอกุศลประเภทอื่นๆอีกนะคะแต่อันนี้กล่าวโดยจิตกล่าวโดยจิตก่อนนะคะก็จำแนกโลภะเนี่ยนะคะเป็น8ประเภทค่ะก็จะมีนะคะจิตที่ประกอบด้วยโลภะเจตสิกแล้วนะคะแล้วก็มีนะคะความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย4ประเภทนะคะอีก4ประเภทเนี่ยไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยค่ะจึงเป็น8ประเภทนะคะเพราะฉะนั้นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดสามารถที่จะมีนะคะมานะเกิดร่วมด้วยในบางครั้งบางคราวค่ะแล้วถ้ากล่าวโดยนะคะโลภะ4ประเภทเนี่ยก็แยกออกไปอีกนะคะทำไมถึงเป็น4ประเภทเพราะมีประกอบด้วยโสมนัสนะคะ2แล้วก็อุเบกขา2นะคะเป็น4โลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็นะคะมีเวทนา2อย่างเหมือนกันนะคะและที่เป็นโสมนัสเหมือนกันเนี่ยทำไมนะคะมีโสมนัสเหมือนกันทั้ง2ดวงแล้วทำไมเป็นแยกเป็นคนละประเภทค่ะเพราะว่ามีกำลังมาก1ดวงมีกำลังน้อย1ดวงค่ะเห็นไหมคะความละเอียดนะคะอุเบกขาก็เหมือนกันนะคะก็เป็นนะคะมีกำลังมากมีกำลังน้อยหรือใช้คำว่าสสังขาริกกับอสังขาริกนะคะมีอาศัยการชักจูงหรือไม่ชักจูงก็คือทำให้มีความต่างกันนะคะในคู่ที่มีเจตสิกเข้ากันก็ได้นะคะมีเจตสิกเข้ากันเนี่ยแต่กำลังต่างกันจึงนะคะมีความต่างๆกันออกไปจึงเป็นโลภะ8ประเภทค่ะกล่าวถึงโลภะที่สงสัยไหมคะ
2: โลภะคือความติดข้องความอยากค่ะอาจารย์คะขออาจารย์ยกตัวอย่างชีวิตประจำวันให้ได้เข้าใจเพิ่มได้ไหมคะหนูยังมีความเข้าใจน้อยมากอาจารย์คะ
1: ก็คือในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะรับประทานอาหารอร่อยใช่ไหมคะชอบรสนี้รสนั้นสีนั้นสีนี้นะคะเลือกที่จะมีความพอใจใน สีต่างๆหรือนะคะกลิ่นบางคนก็ชอบกลิ่นน้ำหอมนะคะบางชนิดอีกคนนึงหอมเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ไม่ชอบเลยถ้าไม่ชอบนะคะก็เป็นลักษณะของโทสะที่ไม่พอใจแต่ถ้าชอบนะคะชอบก็เป็นความติดข้องนะคะความติดข้องความพอใจค่ะแล้วก็นะคะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดก็คือมีเรามีการยึดถือโดยความเป็นตัวเรามีการยึดถือว่าเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ก็คือโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดค่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีทั้งโลภะที่พอใจในสีเสียงกลิ่นรสเฉยๆนะคะกับโลภะที่ยึดด้วยนะคะยึดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขณะที่ยึดถือผิดเนี่ยจะประกอบด้วยความเห็นผิดและโดยเฉพาะมีเราอยู่ตลอดหรือเปล่ามีความทรงจำมีการยึดถือนะคะโดยความเป็นเราเนี่ยก็คือโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นขณะที่มีความเห็นผิดเนี่ยจะมีลักษณะของการยึดถือโดยความเป็นอัตตาตัวตนนะคะหรือเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการยึดถืออย่างนี้นะคะขณะที่ติดในสีเสียงกลิ่นรสหรือความอะไรที่มันเช่นชอบด้วยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อชอบดับไปแล้วนะก็สามารถจะมีความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราเพราะมันจะเป็นเราพอใจเป็นเราชอบเป็นอะไรเงี้ยเกิดสลับกันจนไม่สามารถที่จะค่ะถ้าไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดจริงๆจะไม่รู้ว่ามีโลภะที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดนะคะก็คือขณะที่พอใจในสีในรสในกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงทีละเล็กทีละน้อยนะคะกับขณะที่ยึดถือโดยความเป็นเรายึดถือโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะเหมือนอย่างนะคะมีของสองอย่างเนี่ยค่ะแต่มีรูปร่างสันฐานที่มีความต่างกันนะคะพอใจในรูปร่างสันฐานที่ต่างกันและยังพอใจในสีที่ต่างกันด้วยนะคะแต่ขณะที่มีการยึดถือโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเช่นเป็นสิ่งนั้นแน่ๆนะคะอันนั้นประกอบด้วยความเห็นผิดกับขณะที่นะคะพอใจว่าสีเนี้ยชอบสีเนี้ยตามการสะสมอันนี้ก็คือโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
2: อาจารย์คะงั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะคะว่ามีความเห็นผิดหรือไม่มีความเห็นผิดเพราะมีความละเอียดมากค่ะ
1: ค่ะ
2: จะเป็นความเห็นผิดทั้งวันหรือเปล่าคะ
1: ก็เป็นเราทั้งวันหรือเปล่าล่ะคะ
2: ทั้งวันค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะแต่ขณะที่เพราะฉะนั้นนะคะเป็นเราทั้งวันนี่ก็มีเราเยอะมากแต่ก็จะมีขณะที่นะคะแค่ชอบในสีหรืออาหารเนี่ยนะคะไม่ได้คำนึงเลยกำลังรับประทานเนี่ยโอ้รสนี้อร่อยก็กำลังพอใจในรถอยู่ขณะนั้นก็ไม่ได้ยึดถือด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่มันก็จะสลับกันอย่างละเอียดนี่ฮะเพราะฉะนั้นในธรรมะถึงได้เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องมีการไตร่ตรองด้วยความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษานะคะปริยัติเนี่ยก็จะเป็นแนวทางนะคะที่จะทำให้มีการไตร่ตรองที่ละเอียดขึ้นว่านะมีนะลักษณะของโลภะที่แค่นะคะชอบสีชอบเสียงชอบกลิ่นเฉยๆเนี่ยมีนะคะแล้วก็ขณะที่มีการยึดถือโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีเราเนี่ยมีอยู่จริงๆค่ะ
2: ถ้าไม่รู้ขณะศึกษาก็ยังรู้ได้ยากค่ะอาจารย์คะถ้าไม่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก
1: ็ค่ะเคยมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมคะว่าอย่างเช่นนะคะเราดีกว่าคนนั้นน่ะหรือนะคะคนนั้นน่ะเขาดีกว่าเรานะนะคะเคยมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ไหมอันนี้คือลักษณะของใช่ค่ะคือลักษณะของมานะนะคะมานะที่เป็นความสำคัญตนว่าเสมอกันพอๆกันนะคะดีกว่าหรือด้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะของมานะเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะว่ามานะกับความเห็นผิดไม่เกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นขณะที่มีความสำคัญตนเนี่ยเป็นโลภะที่ประกอบด้วยมานะ ไม่ใช่ความ
2: แต่ก็เป็นอกุศลเป็นอกุศล
1: เป็นอกุศลนะคือเนี่ยค่ะโลภะจึงมีความแตกต่างหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะโลภะนี่ค่อนข้างเยอะค่ะ
2: เยอะตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
1: ค่ะแล้วหงุดหงิดบ้างไหม
2: มีอยู่แล้ว
1: ไม่พอใจอนุนอันนี้นะคะเล็กๆน้อยๆโกรธคนอื่นแต่ยังไงก็ตามนะคะโทสะเนี่ยยังน้อยกว่าโลภะเพราะโลภะเนี่ยมันโดยเฉพาะโลภะที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนานะคะเฉยๆแค่เฉยๆเนี่ยเห็นเฉยๆเนี่ยนะคะหลังจากที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ชอบอะไรมากมายแต่พอใจที่จะเห็นเนี่ยก็เป็นโลภะที่เกิดขึ้นแล้วค่ะละเอียดมากนะคะโลภะ
2: เฉยๆอย่างยกตัวอย่างเห็นดอกไม้เนี่ยชอบแล้วก็เป็นโลภะติดแล้วนะคะอาจารย
1: ์ชอบแล้วนี่เป็นโลภะโสมนัสนะคะแต่อะไรที่ไม่ได้ชอบมากเนี่ยค่ะไม่ได้ชอบมากเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้เกลียดเนี่ยไม่ได้เกลียดเนี่ยค่ะเฉยๆหรือเวลาที่นะฮะยื้อเอื้อมมือไปนะคะแค่เอื้อมมือไปหยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยนะคะก็มีโลภะที่เป็นปัจจัยแล้วนะคะค่ะก็เป็นโลภะที่ประกอบด้วยอุเบกขาก็คือความเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีนะคะปิติโสมนัสเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะโลภะถึงมีจำแนกโดยเวทนาที่ทำให้เราค่อยๆสังเกตที่จะเข้าใจได้ถึงความต่างกันอันนี้โดยการศึกษาที่เป็นขั้นพิจารณานะคะค่ะแต่จะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็ยิ่งยากกว่านี้อีกค่ะ
2: ก็ศึกษาเรื่องราวแต่ชื่อไปก่อนนะคะอาจารย์คะ
1: เขาไม่ใช่แค่ชื่อไม่ใช่แค่เรื่องค่ะเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ยแสดงถึงว่าต้องมีตัวจริง
2: ค่ะต้องมีตัวจริงค่อยๆสังเกตใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็มีตัวจริงตามจำนวนนั้นเลยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยนะคะที่ท่านจำแนกไว้8ประเภทเนี่ยความละเอียดเนี่ยมากกว่านั้นอีกเยอะเลยค่ะ
2: อาจารย์คะแล้วที่เหลือแล้วคะส่วนที่เหลือ
1: โทสะนะคะโทสะมูลจิตจิตที่ประกอบด้วยโทสะนะคะหรือมีโทสะเจตสิกเป็นมูลแน่นอนก็ต้องมีนะคะทีมของโมหะเนี่ยนะคะโมหะความไม่ละอายต่อบาปความไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ความไม่สงบเพราะอกุศลทุกประเภทเนี่ยค่ะไม่สงบแล้วก็โทสะมี2ประเภทมี2ดวงนะคะเพราะว่าต่างกันโดยกำลังนะคะกำลังมากกับกำลังน้อยค่ะเช่นนะคะเวลาที่มีโทสะที่มีกำลังน้อยเนี่ยสามารถที่จะประกอบกับความท้อแท้ท้อถอยปวดหูได้นะคะเวลาที่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าโทสะนี่จะมีเวทนาที่เป็นโทมนัสเวทนาหรือเวลาที่เสียใจนะคะเสียใจนี่ก็โทสะอยู่แล้วนะคะโทสะนี่ไม่ได้แสดงถึงความโกรธประทุษร้ายอย่างเดียวอันนั้นก็คือมีกำลังเยอะนะคะก็แสดงถึงการประทุษร้ายแต่ขณะที่นะคะเสียใจเศร้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นอยู่ในประเภทของโทสะหมดเลยค่ะ
2: รู้สึกท้อแท้แต่ไม่มีกำลังใช่ไหมคะอาจารย์คะอันนี
1: ้กำลังอ่อนกว่าที่โกรธมากๆนะคะโกรธประทุษร้ายยิ่งมีกำลังมากก็สามารถที่จะฆ่าสัตว์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นไปในการฆ่าสัตว์เนี่ยจะมีโทสะนะคะโทสะฆ่าการฆ่าส
2: ัตว์กำลังมาก
1: ค่ะกำลังน้อยก็ฆ่าได้แม้กระทั่งบี้มดตายตัวนึงเนี่ยนะคะค่ะก็คือไม่ต้องการให้เขามีชีวิตแค่ไม่ต้องการให้เขามีชีวิตหรือทำร้ายเขาเนี่ยค่ะก็เป็นโทสะที่เจตนาค
2: ่ะค่ะอาจารย์คะมีความละเอียดมากค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรนะคะอาจารย์คะ
1: โมหะ
2: ที่ถูกไหมค่ะ
1: โมหะมูลจิตหรือจิตที่ประกอบด้วยโมหะอันนี้มีแค่ทีมของโมหะเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีเหตุเดียวก็คือมีโมหะเหตุนะคะแล้วก็ความไม่ละอายต่อบาปนะคะความไม่เกรงกลัวบาปเนี่ยอหิริกะอนุตตปะแล้วก็อุทธัจจะค่ะที่แยกเป็น2ดวงนะคะโมหะเนี่ยต่างกันโดยสัมปยุตธรรมก็คือโมหะเนี่ยประกอบด้วยความลังเลสงสัยหรือวิจิกิจฉา นะคะขณะที่สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่สภาพธรรมะนี้ไหมนะคะอันนี้ใช่อันนี้ไหมตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเคลือบแคลงเวลาที่เราศึกษาธรรมะนี่นะคะเคลือบแคลงว่าจริงหรือเปล่าแค่คิดว่าจริงหรือเปล่าเอ๊ะจริงไหมเนี่ยค่ะเป็นความเคลือบแคลงลังเลสงสัยในธรรมะแหละค่ะก็เป็นลักษณะของวิจิกิจฉาม
2: ี2ดวงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะวิจิกิจฉาสัมปยุต1ดวงนะคะกับอีกดวงนึงไม่มีวิจิกิจฉาก็มีแค่เพียงนะคะ
2: ไม่รู้อย่างเดียว
1: ใช่ค่ะความไม่รู้ประกอบด้วยความฟุ้งซ่าน
2: ค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าครบหรือยังคะหนู
1: 12เลยค่ะโลภะ8นะคะโลภะ8โทสะ2กำลังมากกำลังน้อยโมหะอีก2ดวงซึ่งเป็นวิจิกิจฉานะคะโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตกับโมหะอุทธัจจสัมปยุตค่ะเป็น2ดวง
2: ค่ะก็ได้เข้าใจ
1: ค่ะโดยคร่าว
2: ๆค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเชิญท่านอื่นค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: กับอาจารย์ธีรรัตน์ครับสวัสดีทุกท่านครับอาจารย์ครับทำไมโมหะมูลจิตสองประเภทเนี้ยถึงไม่ทรงแสดงว่าเป็นกำลังมากกำลังน้อยครับ
1: ค่ะเพราะเขาต่างกันโดยสัมปยุตธรรมอยู่แล้วไงคะค่ะแล้วก็มีเหตุเดียวด้วยค่ะเพราะว่านะคะอย่างเช่นนะคะอย่างโลภะนะคะโลภะเนี่ยนอกจากที่จะมีความหลากหลายแล้วนะคะมีความต่างกันโดยเวทนาหรือแม้มีเวทนาเกิดเหมือนกันเลยมีเจตสิกเท่ากันเลยเนี่ยนะคะจะถึงได้จำแนกโดยเป็นสสังขาริกกับอสังขาริกเพราะว่าเขามีเจตสิกเกิดเท่ากันนะคะเกิดเท่ากันเนี่ยแล้วจะต่างกันโดยอะไรก็ต้องต่างกันโดยนะคะสสังขาริกกับอสังขาริกก็คือโดยกำลังมากกำลังน้อยค่ะแต่ส่วนโมหะนี่ต่างกันโดยอุทธัจจสัมปยุตกับวิจิกิจฉาสัมปยุตซึ่งชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
3: ขอบพระคุณครับเชิญท่านเอ๋ยเลยครับ

0: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาเรื่องของจิตนะคะโดยนัยยะต่างๆเนี่ยก็ต้องเมื่อมีจิตก็ต้องมีเจตสิกที่ประกอบร่วมด้วยนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมีความต่างกันนอกจากโดยชาตินะคะที่คือการเกิดขึ้นเป็นไปนะคะโดยเป็นชาติกุศลอกุศลแล้วก็ต้องมีนะคะเมื่อมีกุศลมีอกุศลเนี่ยเป็นสำเร็จเป็นกรรมเมื่อไหร่นะคะเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ต้องให้ผลนะคะทำให้มีจิตชาติวิบากเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลที่สุกงอมแล้วนะคะจึงมีจิตชาติวิบากแล้วก็อีกชาตินึงก็คือนะคะไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลก็เป็นเพียงเกิดขึ้นทางกิจการงานก็คือชาติกิริยาโดยเฉพาะนะคะในชีวิตประจำวันเราก็จะมีกิริยาจิตนะคะสองประเภทที่เพียงเกิดขึ้นทางกิจการงานก่อนวิถีจิตนะคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตเนี่ยจิตที่จะรู้อารมณ์ในค่ะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ภวังค์นะคะเพราะปกติในจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะมีนะคะจิตประเภทเดียวกันที่ทำกิจภวังค์ดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้มาแล้วก็ย่อมต้องมีกรรมอื่นที่ทยอยมาให้ผลในระหว่างนะคะเพราะฉะนั้นวิถีจิตเนี่ยก็คือเมื่อมีประสาทลูกนะคะที่เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยแล้วนะคะที่สามารถที่จะกระทบกับสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นปัจจัยให้มีจิตที่จะเกิดขึ้นนะคะรู้สีรู้เสียงในชีวิตประจำวันและจิตที่นะคะจะรู้สีรู้เสียงในทำกิจก็ต้องการที่จะเห็นนะคะเห็นเนี่ยเห็นรูปที่น่าพอใจกับรูปที่ไม่น่าพอใจเรื่องด้วยกรรมให้ผลเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตได้ยินเนี่ยค่ะถึงได้เป็นจิตชาติวิบากค่ะก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจนะคะแต่ละขณะค่ะเพราะฉะนั้นจิตแต่ละประเภทนี่ฮะก็มีกิจการงานนะคะเกิดขึ้นทำกิจต่างๆไม่มีเราที่ทำกิจหน้าที่แต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นความเห็นผิดนะคะที่ยึดถือรวมกันค่ะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดเนี่ยถึงต้องละได้ก่อนนะคะถ้าไม่ละความเห็นผิดก่อนก็จะเป็นไปในทางที่ผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยมีหลากหลายนะคะนอกจากยึดถือด้วยความเป็นอัตตาตัวตนนะคะยังมีความเห็นผิดที่เป็นไปในหนทางผิดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปในหนทางผิดเนี่ยก็จะผิดไปตลอดเลยนะคะการฟังธรรมะเนี่ยจะทำให้นะคะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นและพ้นจากทางผิดค่ะก็จะนำไปสู่การอบรมเจริญปัญญาที่เป็นการอบรมเจริญหนทางนะคะที่เป็นทางสายกลางนั่นเองที่จะพ้นจากความเห็นผิดค่ะ
1: อยากใช้เรื่องนี
0: ้เชิญค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญค่ะ
2: กราบสวัสดีอาจารย์พิดารัตน์และทุกท่านค่ะอาจารย์คะพอดีเมื่อวันอังคารที่ท่านอาจารย์สุจินได้กล่าวพระธรรมกับคณาจารย์นะคะตอนที่อาจารย์วิชัยถามนะคะเลยอยากจะให้อาจารย์ธีรรัตน์ช่วยกล่าวถึงธาตุรู้และธาตุไม่รู้ในชีวิตประจำวันให้กระจ่างขึ้นอีกหน่อยอะค่ะคือให้เป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าวันนั้นอาจารย์ท่านอาจารย์สุจินต์บอกว่าไม่ใช่ฟังแล้วจำแล้วก็ไม่ใช่ฟังแล้วไปแบบกระทำทางกายอะไรอย่างเงี้ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรต่ออะไรซึ่งไม่ใช่ทางก็เลยอยากให้อาจารย์ธีรรัตน์รบกวนช่วยทบทวนเพิ่มเติมให้หน่อยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะถ้าคิดที่จะทำนี่ก็เป็นทางผิดแล้วนะคะเพราะว่าหนทางที่ถูกต้องเนี่ยคือปัญญาที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เองค่ะเพ ราะฉะนั้นเวลาที่นะฮะการศึกษาธรรมะเนี่ยจึงศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะเพื่อเข้าใจเท่านั้นและศึกษาที่เป็นความเข้าใจเนี่ยค่ะจึงมีความเข้าใจเนี่ยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถึงได้นะคะกล่าวถึงมีการศึกษาที่ผิดด้วยนะคะที่ผิดกับการศึกษาที่จะเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่อาศัยที่จะนำออกจากทุกข์ก็คือศึกษาเพื่อเข้าใจและเมื่อศึกษาเพื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะความเข้าใจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เองแต่ถ้ามีเรานะคะมีเราที่จะเจาะจงมีเราที่นะคะต้องการเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นทางที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาจริงๆเนี่ยนอกจากนะคะศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยและอะไรที่เป็นสภาพที่ศึกษาก็ต้องเป็นปัญญานะคะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเมื่อมีการฟังธรรมะนะคะการฟังธรรมะโดยเคารพการฟังธรรมะที่ตั้งตนไว้ชอบเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความการฟังนะคะถึงเป็นปัจจัยให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็จะอาศัยสำเร็จจากการฟังหรืออาศัยการฟังพระธรรมที่ถูกต้องนะคะเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเนี่ยไม่ได้มั่นคงแค่เพียงนะคะว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะเท่านั้นนะคะเป็นไปในสัจจะความจริงทั้ง4เนี่ยค่ะเช่นทุกข์นะคะทุกข์คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีลักษณะจริงๆนะคะยังมีสภาพที่เกิดแล้วดับด้วยค่ะแล้วก็ลักษณะของความติดข้องในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเป็นเหตุนะคะโลภะนี่เป็นเหตุจริงๆค่ะแล้วก็หนทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเนี่ยมีอยู่และการที่จะอบรมเจริญหนทางที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเว้นจากหนทางผิดค่ะหนทางผิดหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นความเห็นผิดประการต่างๆเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นไปในศีลกตปรมาสะนะคะข้อปฏิบัติที่ผิดต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้ายังมีเราอยู่เนี่ยแสดงว่ายังเป็นความโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วถ้ามีเราที่คิดที่จะทำนะคะมีความจงใจทำด้วยความเป็นเราเนี่ยก็เป็นไปในทางผิดก็ไม่สามารถที่จะถ้าไม่รู้นะคะไม่รู้เนี่ยละไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆที่จะรู้ว่าขณะใดนี่นะคะกำลังมีความเห็นผิดอยู่และความเห็นผิดนี่ก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ต้องละค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษานะคะศึกษาเนี่ยนอกจากศึกษาปริยัตินะคะเป็นปัจจัยแก่การศึกษาลักษณะของธรรมะจริงๆเนี่ยฮะคือปฏิธรรมะอันนี้คือศึกษาจริงๆที่เป็นขณะที่สติปัฏฐานเกิดเนี่ยศึกษาลักษณะของธรรมะจึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาในขณะที่ศึกษาลักษณะของธรรมะนั่นนะคะคือการศึกษาในพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือศึกษาตัวธรรมะ
2: อาจารย์คะแล้วธาตุรู้กับธาตุไม่รู้ที่ท่านอาจารย์สุจินระยะหลังเนี่ยเน้นเรื่องตรงนี้เยอะมากเลยในชีวิตประจำวันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างใดอะคะค่ะขอรบกวนอาจารย์ช่วยตกลงด้วย
0: ค่ะก็เริ่มตั้งแต่เลยนะคะถ้าเราไม่มีการศึกษาลักษณะของจิตลักษณะของเจตสิกประการต่างๆเนี่ยจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นธาตุรู้ไหม
2: เป็นค่ะ
0: ค่ะแล้วจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่ต่างกันยังไง
2: ต่างกันก็คือมีรู้แจ้งแล้วก็รู้แบบเจตสิกคือรู้แจ้งกับรู้แบบธรรมดาค่ะ
0: ยังไงคะรู้ยังไงคะรู้แบบธรรมดาเดี๋ยวคุยกันหน่อย
2: รู้แจ้งเจตสิกที่อย่างเช่นเจตสิกที่มันสภาพรู้เหมือนกันแต่ว่าเขามีลักษณะของเป็นเจตสิก ต่างลักษณะต่างๆเช่นมีโกรธมีโลภมีหลงมีกิเลสต่างๆที่ผุดขึ้นมามานะอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญญาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นลักษณะ
0: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพื้นฐานของการศึกษานี่คะเราถึงศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะธาตุรู้เนี่ยมีนะคะจิตหนึ่งจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเพราะเป็นใหญ่เป็นประธานในธาตุรู้นะคะและจิตเนี่ยไม่ได้ติดข้องไม่ได้โกรธแต่ลักษณะของความติดข้องเนี่ยคือลักษณะของโลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกเนี่ยนะคะมี52ค่ะต่างกันโดยลักษณะของเขาเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยค่ะสัญญาก็จำอย่างเดียวนะคะเวทนาก็เป็นไปเป็นใหญ่ในความรู้สึกซึ่งก็ยังแยกออกไปอีกนะคะเวทนาหนึ่งเนี่ยก็ยังแยกออกไปถึงลักษณะความรู้สึกถึง5อย่างดีใจเสียใจเฉยๆทุกกายสุขกายนะคะแต่ก็เป็นเวทนาก็คือความรู้สึกซึ่งเกิดประกอบกับจิตนะคะแล้วก็ยังมีค่ะเจตสิกประการต่างๆแล้วนะคะถ้าไม่มีผัสสะที่กระทบอารมณ์จิตก็รู้อารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายของธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะก็คือต้องรู้อารมณ์หรือรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะแล้วก็จิตเนี่ยนะคะเป็นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่อย่างเดียวค่ะจิตไม่จำจิตไม่โลภจิตไม่โกรธค่ะแต่ลักษณะของนะคะจำก็คือสัญญาค่ะเจตนาก็เป็นนะคะกรรมเป็นความจงใจเป็นไปนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกประการต่างๆเนี่ยรู้อารมณ์โดยลักษณะเฉพาะของเขาพร้อมกับจิตแต่จิตเนี่ยนะคะเป็นใหญ่ในการรู้ค่ะจึงใช้คำว่ารู้แจ้งอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีลักษณะของจิตนะคะก็คือจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตที่จะมาเป็นอารมณ์ของสติสัพพัญญะนะคะหรือเป็นฐานที่ตั้งให้สติระลึกก็ต้องเป็นลักษณะของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้อย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะธาตุรู้อย่างเดียวหรือลักษณะของจิตเนี่ยจะปรากฏนะคะกับปัญญาค่ะแต่ก็โดยความเป็นนิมิตนะคะจะมามีจิตที่ค้างอยู่แล้วมาเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อกันของนามธรรมนะคะโดยเฉพาะนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะทั้งทุกประเภทเลยเนี่ยเมื่อมีการเกิดดับสืบต่อกันนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะที่จะมาปรากฏนะคะด้วยดีกับปัญญาเนี่ยก็ทีละอย่างค่ะจึงปรากฏด้วยความเป็นนิมิตคือเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะชนิดนี้ชนิดนี้นะคะค่ะ
2: ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ธีรรัตน์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทบทวนให้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเรียนเชิญท่านอื่นเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือลักษณะของธาตุรู้ใช่ไหมคะค่ะและจะรู้ลักษณะของธาตุรู้ก็ต่อเมื่อเขามีนะคะลักษณะของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยคะปรากฏด้วยดีกับปัญญาและอย่างหนึ่งก็คือนะคะรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ปรากฏด้วยความเป็นอารมณ์ของจิตได้ค่ะอย่างเช่นนะคะสิ่งที่เพียงกระทบตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นฮะจะรู้รูปที่กระทบกับจักขุประสาทเนี่ยจะปรากฏด้วยดีกับปัญญาก็คือสภาพที่เพียงกระทบตานะคะซึ่งเป็นลักษณะของสีนะคะว่าจะเป็นสีใดสีหนึ่งก็ตามทุกสีเนี่ยนะคะกระทบตาหรือสภาพที่เพียงปรากฏทางตาเท่านั้นโดยยังไม่ได้คิดนะคะยังไม่ได้คิดว่าเพราะฉะนั้นเราจะคิดเสมอคิดรวดเร็วมากเลยนะคะว่าเป็นถ้ามีสีต่างๆปุ๊บเนี่ยคือการคิดคิดถึงสีต่างๆแต่การที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาเนี่ยก็คือสภาพนั้นเนี่ยปรากฏโดยความเป็นสิ่งที่กระทบตาที่ไม่ใช่ธาตุรู้นั่นเองค่ะ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นมีคำถามแล้วค่ะ คือถ้าหากว่าสีเป็นสีเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีต่างสีเลยแล้วก็รูปทรงสันฐานตรงนั้นเท่าตามความเข้าใจเนี่ยที่ศึกษามาเนี่ยรูปทรงสันฐานตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีความคิดนึกหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: อย่าลืมนะคะว่าสีเดียวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดตรงที่สีเดียวก่อนสีเดียวเนี่ยค่ะสีเดียวเนี่ยเป็นสีอะไรสีขาวสีเดียวหรือสีดำสีเดียวถ้าเป็นขาวเป็นดำเนี่ยเป็นการคิดแล้วใช่ไหมฮะ
2: อาจารย์นะถ้าอย่างนั้นลองเทียบเคียงนะคะสมมติว่าเวลามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าทั้งหมดแล้วก็มีอาจจะมีสีขาวปะปลายเป็นเมฆ
0: ก็หลายสีแล้วนะคะ
2: แต่ตรงนี้มันเป็นหลายสีแล้วแต่ว่าถ้าหากสมมติว่าเป็นสีเดียวทั้งหมดเดี๋ยวก่อน
0: ก็เป็นสีใดสีหนึ่งค่ะถ้าเป็นสีเดียวแล้วมีการคิดดูความเป็นสีใดสีหนึ่งเนี่ยก็เป็นการคิดค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นสีใดสีหนึ่งเนี่ยฮะปรากฏโดยเพียงสภาพที่กระทบตาหรือเปล่า
2: อาจารย์คะเดี๋ยวก่อนคำถามของหนูคือพอดีมีการสนทนาพระธรรมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช่หรือเปล่าคือบางท่านก็บอกว่าการที่เราเห็นเป็นรูปทรงลักษณะเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นสีเดียวแต่ว่าหนูก็แย้งไปว่าเอ๊ะไม่ใช่นะเพราะว่ารูปทรงลักษณะเนี่ยจะต้องเป็นเพราะความคิดนึกอันนี้อาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างตรงนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสีเดียวก็คิดได้นะคะก็คิดว่าเป็นสีนั้นไงเพราะฉะนั้นขณะที่คิดว่าเป็นสีใดสีหนึ่งเนี่ยคือคิดทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นเพียงสภาพที่เพียงปรากฏเนี่ยยังไม่ได้คิดดูความเป็นสีใดสีหนึ่งแต่เป็นเพียงสิ่งที่เป็นภาพที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะที่กระทบตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะจะรู้ลักษณะของรูปคือสภาพที่ปรากฏโดยความเป็นรูปธรรมหรือสภาพที่นะคะเพียงกระทบเพียงปรากฏเท่านั้นถึงถ้าอาจารย์ถึงใช้คำว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตานี่เพียงปรากฏทางตาเนี่ยเพราะว่าแล้วขณะที่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะไม่ได้มีธาตุรู้เนี่ยปนอยู่ด้วย
2: อาจารย์คะอันนี้ลักษณะ
0: สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้รวมกับธาตุรู้หรือว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่เราใช้คำว่าเห็นเนี่ยนะคะเรามีทั้งสีแล้วก็สภาพเห็นรวมกันแต่ขณะที่รู้ลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของรูปก็คือรูปเพียงปรากฏทางตานะคะหรือลักษณะของนามธรรมก็เพียงธาตุรู้อย่างเดียวที่ไม่มีสีปน
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานี่รวมรูปทรงสันฐานด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวค่ะรูปทรงสันฐานนี่คือคิดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยหมายถึงรูปปรมัตถ์ล้วนๆค่ะ
2: เป็นรูปปรมัตถ์ล้วนๆอ๋อค่ะก็เพราะฉะนั้นรูปทรงสันฐานก็คือเป็นความคิด
0: ค่ะเป็นบัญญัติแล้วไงคะ
2: ตามที่เข้าใจค
0: ่ะ
2: อืม
0: หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะคะมันมีสีเดียวไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสีเดียวที่เสมอก็ไปหมดเลยแต่เป็นสีเป็นการคิดถึงสีหรือเปล่านะคะเช่นผนังทาสีขาวหมดเลยอย่างเงี้ยอ่ะเราจะไปเห็นสีอื่นได้ไงแต่มันเป็นสีขาวของผนังหรือเปล่าหรือเป็นสีขาวของอะไรหรือเปล่านะคะท้องฟ้าเนี่ยก็คือเป็นสีฟ้าของท้องฟ้ามันก็คือการคิดแล้วทั้งนั้นค่ะ
2: เขาคงจะหมายถึงว่าถ้าหากว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยมีสีเดียวหมดโดยไม่มีสีอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำนองเนี้ยนะคะถ้าอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่
0: ไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นสีของอะไรมีสีเดียวมันก็ต้องเป็นการคิดว่ามันเป็นสีอันนั้นน่ะคิดสี ถึงสีอันนั้นน่ะมันก็คือเป็นสีหนึ่งสีใดไงเห็นไหมคะแม้ขนาดหลังเห็นหลังได้ยินเนี่ยค่ะเพียงนิดเดียวเนี่ยความเห็นผิดยังเกิดได้เลยนะคะทิฏฐาสวะเนี่ยมีแล้วเรียบร้อย
2: ค่ะอย่างนั้นที่เข้าใจก็ถูกแล้วก็เพียงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยความเข้าใจของธาตุรู้กับธาตุไม่รู้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นได้เขาจะสังขารธรรมได้ก็ต่อเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะละเอียดขึ้นเรื่อยๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุโมทนาสาธุอาจารย์พิรัตน์อย่างยิ่งค่ะ
0: ค่ะมีท่านใดสนทนาเชิญได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยค่ะต้องมีการไตร่ตรองนะคะว่าขณะใดเนี่ยเป็นการคิดนะคะเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นบัญญัติกับขณะที่ไม่ใช่บัญญัติต้องมีใช่ไหมคะขณะที่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์เนี่ยต้องมีแต่เพียงแต่ว่าลักษณะของปรมัตถธรรมเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะถึงได้มีความไม่รู้เนี่ยค่ะที่ปกปิดสภาวะของธรรมะตามความเป็นจริงอยู่จึงมีการคิดรวมกันเป็นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดรูปร่างสันฐานค่ะ
1: กับอาจารย์ธิดารัตน์ครับต่อจากพี่อีทนะครับฟังเรื่องนี้แล้วก็ถูกเข้าใจว่าถ้าแม้แต่สีเดียวก็โลภะเขาก็ติดในความเป็นสีนั้นได้แล้วใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนึกถึงเรื่องของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนะครับสีเป็นหรือว่ารูปธรรมเนี่ยเป็นสภาพที่เล็กมากเป็นอนูเนี่ยครับถ้าเป็นต่อให้เป็นแล้วก็เกิดดับรวดเร็วมากชั่ว17ขณะจิตสีหนึ่งที่เกิดก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสีเหมือนเป็นฟ้าทั้งฟ้าที่พี่เขายกตัวอย่างนะครับว่าสีฟ้าเป็นฟ้าทั้งฟ้าเนี่ยมันต้องหลายเห็นแล้วก็หลายสีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่ใช่สีเดียวอย่างที่คิดนะครับอาจารย์แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้ว
0: ก็เป็นฟ้า
1: เป็นแล้วเป็นตั้งแต่ยังไม่เป็นฟ้าใช่ไหมครับ
0: ค่ะรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่แค่เพียงสภาพที่ปรากฏ
1: กระทบตาครับครับขอบพระคุณครับอาจารย
2: ์ใช่ค่ะน้องตู่ถ้าหากว่าบอกว่าอันนี้เป็นฟ้าอันนั้นเป็นทะเลก็ติดเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่พี่อีมันไม่ได้เป็นสีเดียวไงตู่ก็เลยงงว่ามันจะเป็นสีเดียวได้ยังไง
2: อ๋อไม่ใช่คือคนที่เขาพูดเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าไอการที่เราเห็นเป็นสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะมันมีหลายสีผสมกันไงฮะถึงได้เห็นเป็นหลายเป็นสิ่งต่างๆทั้งหลายแต่ว่าที่ก็แย้งไปว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอรูปทรงสันฐานที่เห็นนี่มันคือคิดนึกนะมันไม่ใช่มันคนละอันกับไอคำว่าสีตรงนั้นนะคะคือเขาก็พูดถึงในโลกนี
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือหมายความว่าที่เป็นรูปทรงสันฐานเนี่ยมันต้องมีสีที่มากระทบตาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยครับไม่งั้นมันจะเป็นคิดลอยๆโดยที่ไม่มีสีอ่ะมันก็คือคิดจากความจำแต่ถ้าไม่มีสีนั้นที่เคยจำไว้เนี่ยครับที่มากระทบตาแล้วจำไว้จนจำทั้งเป็นสีจำทั้งเป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ยครับมันก็ไม่มีรูปร่างรูปทรงเพราะว่าถ้าไม่มีความต่างกันของสีใช่ไหมครับความลึกตื้นที่มันจะเป็นรูปร่างรูปทรงเป็นสามมิติอ่ะมันก็มีไม่ได้แต่เพราะมีแต่ละสีนี่แหละครับที่กระทบตาแล้วดับแล้วก็ต้องมีเห็นมากมายหลายขณะเนี่ยครับแต่กว่าที่จะเข้าใจว่าเป็นหนึ่งสีที่เป็นนิมิตของสีนั้นนะครับที่กระทบตาเนี่ยโอ้โหยากไหมครับถ้าอาจารย
2: ์ละเอียดละเอียดมากค่ะน้องตู่ละเอียดจริงๆตรงนั้นกว่าปรมัตถธรรมจะปรากฏนะคะ
1: ครับอาจารย์ธิดารัตน์มีกรุณาเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก่อนที่จะรู้ลักษณะของธรรมะตัวจริงๆนะคะความคิดเนี่ยก็เยอะนะคะแล้วก็พยายามที่จะคิดให้มันเหลือสีเดียวแล้วคิดว่านะฮะคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ ปรากฏทางตาหรือไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีกี่สีกี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สภาพที่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เพียงกระทบทางตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะฮะเริ่มอย่างเช่นนะฮะสติปัฏฐานเนี่ยนะคะหรือว่าการที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยโดยความเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็รู้โดยความเป็นสภาพที่ไม่ว่าจะเป็นสีใดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพที่เพียงกระทบตานะคะมีการกระทบจากขุปสาทะเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ต้องคิดถึงคำว่ากระทบจากขุปสาทะหรืออะไรเนี่ยก็คือสภาพที่ไม่รู้อะไรแล้วก็ปรากฏที่ตาสภาพที่เพียงปรากฏเนี่ยค่ะเท่านั้นเองเล็กน้อยแล้วก็รวดเร็วมาก
2: อาจารย์คะแต่แม้กระทั่งสีเนี่ยพอตอนที่ปรมัตถ์ธรรมเขาปรากฏเขาก็เป็นนิมิตของสีก็ไม่ใช่ตัวสีอยู่ดีก็เป็นนิมิตของสีซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าความเข้าใจและการศึกษาเนี่ยถ้าเขาปรากฏจริงๆนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างยากอะคะที่จะเข้าใจได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นกิจหน้าที่ของปัญญาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะปรากฏด้วยดีกับปัญญาเขาก็มีหน้าที่รู้และอย่าลืมนะคะขณะที่มีสภาพธรรมะปรากฏเนี่ยแม้กระทั่งรูปเนี่ยนะคะสีทางจักขุทวารดับแล้วนะคะทางใจก็รู้รูปนั้นต่อทันทีชาวนะก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตโดยตลอดอันนี้โดยเรื่องนะคะโดยเรื่องโดยปริยัติแต่จริงสภาพธรรมะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะนี่ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจหน้าที่ของปัญญาก็มีสภาพธรรมะนั่นแหละปรากฏโดยความเป็นสิ่งที่นะคะถ้าลักษณะของรูปปรากฏก็เป็นสภาพที่ไม่ใช่ธาตุรู้ก็เพียงปรากฏค่ะแล้วก็ไม่รวมกับนามธรรมด้วยนะคะเพราะจิตเนี่ยก็ต้องรู้อารมณ์ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะจะปรากฏก็ต้องทีละหนึ่งลักษณะค่ะ
3: ขอขอบคุณค่ะกราบอาจารย์ธิดารัตน์ค่ะอาจารย์คะการที่ฟังอยู่แล้วก็เข้าใจในคำที่อาจารย์ได้กล่าวออกมาเนี่ยค่ะในขั้นปริยัติหรือว่ามีความเข้าใจขณะนั้นก็เป็นลักษณะของธรรมะที่เขาทำกิจแต่เมื่อมีความต้องการที่จะถามเพื่อความเข้าใจเพิ่มค่ะอาจารย์อันนี้หมายความว่าขณะนั้นก็มีโลภะที่อยากจะเข้าใจเพิ่ม
0: เป็นปกติค่ะค่ะ
3: แต่ว่า
0: เป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยให้เข้าใจเพิ่มขึ้นได้ไหมแน่นอนถามนี่อยากรู้ใช่ไหมคะแต่ขณะที่มีการไตร่ตรองคำตอบคำอธิบายค่ะแล้วเข้าใจขึ้นนั่นแหละค่ะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่านะคะเราก็จะไปกลัวแต่โลภะเนี่ยมันจะเป็นโลภะไม่ได้ยังไงนะคะก็เป็นเราอยู่ตลอดอกุศลเป็นปัจจัยค่ะอกุศลถึงเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ไงคะเช่นฟังธรรมะนี่บางทีเราก็มีเราที่ต้องการจะฟังแต่เมื่อฟังแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประโยชน์คือเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาที่มีความสงสัยในวิจิกิจฉานะคะเป็นโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตแหละค่ะเครือบแคลงลังเลสงสัยเนี่ยเพราะฉะนั้นการถามเนี่ยฮะถามเพื่อเข้าใจเพื่อคลายจากวิจิกิจฉาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วเนี่ยฮะเข้าใจแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการสอบถามเพื่อความเข้าใจขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการถามเนี่ยถามเพราะต้องการตัดความสงสัยหรือถามเพื่อความละเอียดนะคะแล้วก็ความเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีนะคะ ชิญค่ะ
3: อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์กล่าวไปเมื่อกี้โมหะมูลจิตเนี่ยอาจารย์ที่มีสองดวงเนี่ยอาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าเกิดวิจิกิจฉาก็โดยการสัมปยุตธรรมกับสภาพที่มีความลังเลสงสัยแต่ว่าในขณะที่เขาเกิดโดยไม่มีโมหะขณะนั้นที่เขาเกิดเจตสิกในที่เกิดพร้อมกับโมหะนะคะอาจารย์สี่ดวงนั้นก็กล่าวโดยคำว่าสัมปยุตธรรมด้วยอย่างนี้เหรอคะอาจารย์หรือยังไงคะหรือว่าเขาเกิดด้วยกันอยู่แล้วถ้าแสดงนี้ก็คือโดยปัจจัยเหรอคะอาจารย์หรือยังไงคะ
0: หมายถึงนะคะการจะแยกจิตโดยสัมปยุตธรรมใช่ไหมคะโลภะเนี่ยนะคะโดยทิฏฐิที่เกิดร่วมด้วยนะคะโดยทิฏฐิกตะสัมปยุตนะคะที่จำแนกโลภะโดยโทสะก็ปฏิฆะสัมปยุตปฏิฆะก็คืออีกชื่อหนึ่งของนะคะโทสะเจตสิกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นปฏิฆะสัมปยุตและก็อีกนะคะวิจิกิจฉาสัมปยุตและก็อุทธัจจะสัมปยุตนะคะอันนี้ก็เป็นอกุศลสัมปยุตเนี่ยสี่เลยนะคะส่วนจิตฝ่ายดีเนี่ยมีสัมปยุตธรรมอย่างเดียวก็คือปัญญาญาณสัมปยุตสัมปยุตกับวิปยุตวิปยุตก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโมหะอย่างเดียวเนี่ยนะคะไม่มีโมหะเหตุเดียวแล้วก็ถ้าไม่มีวิจิกิจฉานะคะลักษณะของอุทธัจจะหรือความไม่สงบเนี่ยแหละมีกำลังจึงกล่าวว่าเป็นอุทธัจจะสัมปยุตเพราะขณะนั้นนะคะมีความไม่สงบพร้อมกับความไม่รู้ค่ะซึ่งโมหะอุทธัจจะสัมปยุตเนี่ยฮะจะดับได้เนี่ยต้องด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยค่ะแต่วิจิกิจฉาเนี่ยนะคะดับด้วยโสตาปัตติมรรคเพราะถ้ายังมีความเครือบแคลงสงสัยลังเลในธรรมลังเลในพระรัตนตรัยนะคะอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้แน่นอนแล้วเขาก็นะฮะเป็นสามารถที่จะกระทำกรรมได้นะคะความลังเลสงสัยความเครือบแคลงเนี่ยจะทำให้นะฮะเป็นไปในอกุศลที่มีกำลังได้
3: อาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์เชิญอาจารย์ก่อนค่ะ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
3: อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์กล่าวว่าถ้าเป็นไปในทางกุศลเนี่ยก็กล่าวโดยปัจจัยสัมปยุตธรรมเนี่ยกล่าวโดยแค่ว่า
0: ญาณสัมปยุตอย่างเดียว
3: ค่ะกับญาณวิปยุตก็คือไม่ได้เกิดพร้อมกันทีนี้ความต่างที่แสดงในอกุศลหมายความว่าถ้าอย่างนั้นโดยปัจจัยเนี่ยท่านก็กล่าวโดยความละเอียดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
0: อ๋อค่ะอันนี้โดยการค่ะโดยการจำแนกจิตนะคะจำแนกจิตโดยสัมปยุตธรรมค่ะก็คือให้จิตเนี่ยต่างกันโดยสัมปยุตที่ท่านยกขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คืออกุศลสัมปยุต4นะคะแล้วก็ปัญญาที่เป็นญาณสัมปยุตในฝ่ายกุศลหรือฝ่ายธรรมะที่ดีงามค่ะแต่ถ้ากล่าวถึงนะคะสัมปยุตตปัจจัยถ้าสัมปยุตตปัจจัยนี่ละเอียดมากเลยนะคะจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทั้งหมดเลยค่ะจิตทุกขณะนะคะก็เป็นสัมปยุตตปัจจัยแก่เจตสิกนะคะทีละหนึ่งนะกล่าวถึงเจตสิกหนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่นะคะจิตและเจตสิกอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสัมปยุตตปัจจัยนี่ละเอียดค่ะ
3: เข้าใจแล้วค่ะเพราะฟังไม่ละเอียดเมื่อกี้อาจารย์ก็กล่าวว่าถ้าแสดงโดยเป็นจิตค่ะก็ปัจจัยนี้ก็แสดงไว้ว่าถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็คือปัญญาถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็มีถึง4ขอความละเอียดครั้งนึงค่ะอาจารย์เหมือนว่าฟังแล้วก็มันผ่านไปสนใจแค่คำว่าสัมปยุตไม่ได้สนใจที่จิตที่ท่านกล่าว
0: จำแนกจิตโดยสัมปยุตธรรมนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่มีความต่างกันโดยสัมปยุตธรรมเนี่ยก็จะมีนะคะธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตนะคะที่ทำให้จิตนี่มีความต่างกันอย่างเช่นโลภะนะคะทิฏฐิคตะสัมปยุตอย่างเงี้ยค่ะก็คือการจำแนกโลภะที่เป็นไปกับความเห็นผิดนะคะอันนี้ก็โดยโลภะที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตนะคะโทสะที่เป็นปฏิฆาสัมปยุต2ประเภทนะคะโมหะนี่ก็แยกเป็น2วิจิกิจฉาสัมปยุตกับอุทธัจจะสัมปยุตค่ะและธรรมะฝ่ายดีก็คือ นะคะญาณสัมปยุตค่ะอันนี้ก็คือทำให้จิตต่างกันนะคะปรมัตถธรรมสังเขปนะคะก็จะมีการจำแนกโดยจิตโดยหลายนัยยะนะคะโดยสัมปยุตโดยภูมิโดยกิจโดยต่างๆค่ะแต่ถ้ากล่าวโดยปัจจัยนะคะปัจจัยนี่ละเอียดมากค่ะ
4: ก็เข้าใจได้เลยว่าเวลาฟังไม่ละเอียดแล้วก็จะเลยที่อาจารย์กล่าวไปค่ะจัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ละคำของภาษาบาลีนะคะใช้ในที่ไหนนะคะก็คือความหมายในที่นั้นนะคะเหมือนกับวิปยุตนะคะวิปยุตเนี่ยถ้าใช้วิปยุตเนี่ยหมายถึงว่าไม่เกิดร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นวิปยุตตปัจจัยเนี่ยหมายถึงไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ก็อย่างเช่นนะคะนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยค่ะเป็นวิปยุตตปัจจัยนะคะซึ่งก็ละเอียดอีกนะคะถ้าเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้อธิบายนะคะหมายถึงความหมายของโดยนัยยะอะไรค่ะไม่งั้นนะคะเราจำคำแล้วเราก็จะไปสับสนงงกันไปหมดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ถึงบอกว่านะคะค่อยๆเข้าใจแต่ละคำแต่ละความหมายที่ใช้ในแต่ละที่ค่ะ
4: นี่ถึงจะเป็นความรอบรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะที่อาจารย์กล่าวมาเพราะเหมือนว่าเป็นคำเหมือนกันก็คิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันหลายนัยยะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็เข้าใจได้อาจารย์ก็ขอเชิญท่านอื่นก่อนนะคะ
2: อาจารย์คะลักษณะของโลภะ

0: อบด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็ต้องมีลักษณะของความเห็นผิดเนี่ยที่กำลังยึดถือผิดอยู่นะคะยึดถือผิดในอะไรยึดถือด้วยความเป็นอัตตาตัวตนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะหรือเป็นไปในหนทางผิดค่ะจึงมีความเห็นผิดแยกโดยประการต่างๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นโลภะที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิด4ประเภทเนี่ยค่ะบางครั้งนะคะก็จะมีลักษณะของความสำคัญตนหรือมานะในเกิดร่วมด้วยค่ะเช่นมีความสำคัญตนมีการเปรียบเทียบนะคะดีกว่าเสมอกันนะคะหรือด้อยกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าค่ะทิฏฐิกับมานะไม่เกิดด้วยกันค่ะมานะนี่จะเกิดเฉพาะกับโลภะที่ไม่มีทิฏฐินะคะแล้วมานะจริงๆเนี่ยค่ะจะหมดมานานุสัยจริงๆต้องด้วยอรหัตตมรรคเหมือนกันนะคะแต่ทิฏฐิดับได้ตั้งแต่พระโสดาบันนะคะดับทิฏฐิโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ย4ประเภทนะคะโมหะก็ไปอีก1ก็คือโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตนะคะเพราะฉะนั้นโดยจิตเนี่ยอกุศลจิต5ประเภทโลภะ4กับโมหะวิจิกิจฉา1นะคะแต่ถ้าโดยเจตสิกเนี่ยก็จะมีการขัดเกลาเจนอิจฉามัจฉริยะในกลุ่มของโทสะนี้ด้วยนะคะส่วนมานะก็ถูกขัดเกลาลงไปนะคะมานะส่วนหยาบๆเนี่ยไม่หรือมานะที่ผิดเนี่ยไม่มีนะคะเพราะมานะที่หยาบหรือมานะที่ผิดเนี่ยสามารถจะมีกำลังที่ล่วงอกุศลกรรมได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่ท่านจะดับนอกจากดับทิฏฐิอนุสัยนะคะอนุสัยที่เป็นความเห็นผิดเนี่ยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยแล้วนะคะอกุศลธรรมส่วนหยาบๆที่จะเป็นปัจจัยให้ล่วงศีลเนี่ยไม่มีด้วยค่ะส่วนค่ะซึ่งก็คุณธรรมของพระโสดาบันนะคะถึงได้เป็นผู้ที่นะคะมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วก็นะคะไม่ล่วงศีล5หรือไม่มีเจตนาที่จะล่วงศีลค่ะ
1: อาจารย์ครับพอฟังนี้แล้วเกิดคำถาม2ประเด็นค่ะคือประเด็นแรกถ้าหากว่าโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็ไม่มีมานะด้วยมีไหมคะอาจารย์คะ
0: มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโลภะนะคะโลภะเนี่ยถึงได้เช่นนะคะแยกเป็นอนุสัยเนี่ยก็มีกามราคานุสัยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะกับภวะราคานุสัยความยินดีในความมีความเป็นหรือพบนะคะซึ่งพระอนาคามีดับกามราคานุสัยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้นะคะทั้งท่านก็ไปเกิดในกามภูมิด้วยนะคะแต่ยังมีความยินดีในพบเพราะว่ายังต้องเกิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นความยินดีในพบเนี่ยภวะราคานุสัยเนี่ยถึงต้องดับด้วยอรหัตตมรรคค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะพระโสดาบันนะคะท่านดับความเห็นผิดได้นะคะ4ประเภทได้ดับแล้วแต่ยังมีโลภะอีก4นะคะซึ่งมีนะคะมีพืชเชื้อหรือกิเลสอนุสัยอีก2 ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้เนี่ยจะปรากฏก็ต่อเมื่อเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต้น
0: คือปกตินะคะปกติเราก็มีครบทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงสักอย่างใช่ไหมคะนอกจากขณะที่สติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะของโลภะที่ติดข้องในความมีความเป็นเนี่ยนะคะก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะโลภะที่กำลังพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็อย่างหนึ่งค่ะกำลังเพลิดเพลินใช่ไหมฮะกำลังเพลิดเพลินพอใจกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยฟังเพลงเพ้อๆนะคะรับประทานอาหารอร่อยค่ะ
1: ทั้งนั้นในมนุษย์ปกติที่ไม่ยังไม่ใช่อริยบุคคลเนี่ยก็ยังไงก็ยังมีโลภะแต่ถ้าหากว่ามีบางขณะที่ไม่ได้มีความเห็นผิดประกอบด้วยแล้วก็ไม่ได้มีมานะด้วยก็ยังมีถูกต้องไหมคะ
0: มีครบทุกอย่างค่ะ
1: ก็คือสภาพแบบนั้นก็ยังมี

0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอริยบุคคลแล้ว
1: ค่ะมีทั้งหมดแล้วค่ะโดยเฉพาะปุถุชนนะคะมีกำลังทั้งหมดเลยค่ะ
0: มีทุกสภาพ
1: ค่ะ อุปาทานเนี่ยนะคะอุปาทานเนี่ยลักษณะที่มีกำลังยึดมั่นกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทาน
0: แต่ดูเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยพอยึดแล้วเนี่ยพอยึดว่าเป็นเราพอยึดว่าเป็นคือไม่ใช่ยึดว่าเป็นเรา
1: ค
0: ือมีโลภะที่ติดข้องแล้วเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเอ๊มีเราอยู่ด้วยนะมันถึงได้ติดข้องทำนองนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมเป็นคนละตัวกัน
1: มันสลับกันได้ค่ะมันไม่ได้เกิดวาระเดียวกัน
0: อ๋อสลับกันได
1: ้ได้ค่ะถ้าไม่ใช่มีความติดข้องในรูปสวยๆเนี่ยนะคะจะมีความยึดถือว่าไอ้รูปสวยๆนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ยึดถือด้วยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นความเห็นผิดขณะที่กำลังนะคะพอใจในสีนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นโลภะที่พอใจในสี
0: อ๋ออย่างนั้นท่านนางวิสาขาเนี่ยท่านมีเครื่องประดับสวยๆมีบ้านเรือนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยท่านก็รู้ว่าท่านก็ยังมีโลภะในตรงนั้นอยู่แต่ว่าท่านไม่มีความเห็นผิดแล้วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: ค่ะแต่ยังชอบอยู่ไงคะ
0: แต่ยังชอบอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างยากนะคะธรรมะนี่ละเอียดจริงๆค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการทุกอย่างยิ่งค่ะเรียนเชิญท่านอื่นเลยค่ะ
1: ค่ะถึงแม้จะไม่มีความเห็นผิดแล้วนะคะแต่สภาพธรรมะที่ไม่งามเนี่ยขณะที่โลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ยังพอใจในความงามด้วยโลภะนะคะเพราะฉะนั้นวิปลาสก็ยังมีนะคะสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสแต่ไม่มีทิฏฐิวิปลาสค่ะก็เป็นไปตามสภาพธรรมะนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะแต่นะคะจะรู้หรือไม่รู้เพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะถึงต้องกว่าจะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้ลักษณะของโลภะจะละจะค่อยๆขัดเกลาโลภะลงไปได้ไหมค่ะแต่ถึงแม้รู้แล้วเนี่ยนะคะแต่ยังต้องละโดยมรรคตามลำดับค่ะ
2: อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวคำว่าวิปลาสคือความจำที่คลาดเคลื่อน3อย่างค่ะอาจารย์ขออาจารย์กล่าวให้ฟังอีกครั้งค่ะ
1: ค่ะก็คือนะคะด้วยความเห็นผิดเนี่ย1นะคะค่ะด้วยความจำนะคะโดยสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็จะมีนะคะสัญญาวิปลาสจำคลาดเคลื่อนด้วยพร้อมกับอกุศลจิตเพราะฉะนั้นอกุศลจิตทั้ง12ประเภทเนี่ยค่ะลักษณะของจิตเนี่ยก็คือนะคะคลาดเคลื่อนเพราะเกิดกับอกุศลนั่นเองนะคะจิตจึงเป็นจิตตวิปลาสเพราะว่าเป็นอกุศลจิตค่ะที่มีอกุศลประกอบร่วมด้วยนะคะแล้วถ้าโดยความจำนะคะสัญญาค่ะแล้วก็โดยลักษณะของความเห็นผิดอีกนะคะจึงมี3อย่างค่ะ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นในขณะที่เกิดอกุศลน่ะก็จิตเขาก็จำคลาดเคลื่อนไปหมดก็เป็นวิปลาสทั้งหมดในขณะที่เป็นอกุศลแต่ว่าถ้าเป็นทิฏฐินี่ก็ยังมีอกุศลบางประเภทที่ไม่ได้จำด้วยความเห็นผิดเพราะว่าไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้วิปลาสด้วยทิฏฐิเนี่ยค่ะ
1: คือนะคะอย่างเงี้ยนะคะโลภะ8ประเภทนะคะโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตเนี่ยค่ะเป็นไปด้วยความเห็นผิดเนี่ยนะคะจิตก็วิปลาสสัญญาก็วิปลาสแล้วก็มีทิฏฐิด้วยนะคะก็คือวิปลาสทั้ง3เลยเกิดพร้อมกันแต่ขณะที่เป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็จะมีสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสนะคะโทสะก็เหมือนกันนะคะมีสัญญาวิปลาสกับจิตตวิปลาสค่ะโมหะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิปลาสด้วยทิฏฐิเนี่ยเฉพาะโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดใน4ประเภทเท่านั้นค่ะ
2: กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเชิญท่านอื่นค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่นะคะถ้าไม่ใช่ขณะที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่ค่ะแน่นอนนะคะอกุศลก็สะสมเพิ่มค่ะ
2: นั่นค่ะแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเพิ่มตลอดค่ะจังมากเลยค่ะจ้ะ
1: ค่ะเพิ่มจริงๆเพิ่มจริงๆขนาดไหนละเอียดลงไปสิคะเพิ่มจริงๆเนี่ยขนาดไหน
2: เพิ่มจริงๆขณะที่เป็นอกุศลในขณะที่เป็นชวนาจิตนะคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะแค่เห็นนี่ไม่เพิ่มนะคะเฉพาะที่จิตที่ทำชวนะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนาจิตเนี่ยจึงสะสมนะคะแล้วก็สืบต่อด้วยค่ะ
2: แต่ในทุกวิถีจิตก็มีขณะที่เป็นชวนาจิตตลอดแล้วก็ยากที่จะเข้าใจความจริงก็แสดงว่าอากุศลนี่แทบทั้งวันเลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะประโยชน์ก็คือเนี่ยค่ะขณะที่เข้าใจนะคะว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นแม้การไต่ตรองในขณะนั้นถ้าเป็นการนะคะคิดถูกเข้าใจถูกก็เป็นกุศลทีละเล็กทีละน้อยค่ะหรือขณะที่เป็นไปในขณะที่ให้ทานนะคะขณะที่เว้นทุจริตกรรมเป็นไปในกุศลซึ่งเป็นที่ตั้งของบุญนะคะก็ขนาดนั้นก็เป็นกุศลค่ะและ ถ้าไม่เป็นไปในกุศลนะคะก็นี่ค่ะสะสมอกุศลเพิ่ม ค่ะเช่นค่ะ
2: มันก็ไม่มีหนทางอื่นเลยนะคะอาจารย์พอยิ่งฟังธรรมะแล้วก็มันหมดถ้าหนทางอื่นนี่หมดเลยไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเดือดร้อนก็สะสมอกุศลเพิ่มนะคะ
2: หมายความขณะที่จะกล่าวออกมาว่าหมดหนทางอื่นก็เดือดร้อนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ท้อถอยหรือเปล่าหรือนะคะเข้าใจตามความจริงว่าต้องเป็นอย่างนั้นมีหนทางเดียวมั่นคงในหนทางเพิ่มขึ้น
2: หมายความว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็เกิดเข้าใจตามก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเข้าใจขนาดนั้นก็จะไม่เกิดอาการอย่างนี้หรอคะอาจารย์หรือว่าถ้าเป็นที่แบบว่าโดยกล่าวว่าถ้าได้เข้าใจธรรมะขนาดนั้นยังไงเขาต้องก็เป็นขนาดหลังตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์
1: ค่ะก็คือถ้าขณะที่เข้าใจเนี่ยนะคะเข้าใจเนี่ยไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะเข้าใจความตามความเป็นจริงขนาดนั้นก็ไม่หวั่นไหวค่ะก็เป็นกุศลที่เข้าใจถูกค่ะแต่อกุศลเขาก็ต้องมีใช่ไหมคะหนักเหนื่อยอันนี้ก็เกิดสลับกันค่ะแต่เกิดแล้วนะคะก็เป็นที่ตั้งของการระลึกได้เพราะว่าอกุศลเกิดเนี่ยนะคะประโยชน์ก็คือรู้ลักษณะของอกุศลนั้นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเกิดแล้วก็เหตุปัจจัยค่ะ
2: อาจารย์ค่ะพ่อฟังอย่างนี้บ่อยๆจึงได้เข้าใจคำนี้ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าไม่ประมาทกุศลแม้เพียงเล็กน้อยอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะไม่ประมาทจะทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาทำเมื่อไหร่ก็ผิดทันทีค่ะค่ะไม่มีทางหนทางอื่นนอกจากนะคะฟังธรรมะแล้วก็ไต่ตรองแล้วก็เข้าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าปัญญาจะมีกำลังนะคะปัญญาก็ทำกิจหน้าที่ของเขารู้ลักษณะของธรรมะค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยฮะศึกษาลักษณะของธรรมะประการต่างๆจนความเข้าใจเนี่ยมั่นคงขึ้นนะคะในขั้นปริยัติแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าขณะนี้ก็มีลักษณะของธรรมะนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะศึกษาลักษณะของธรรมะตัวจริงๆเนี่ยค่ะก็ค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นประโยชน์ของการศึกษาลักษณะของธรรมะทุกขณะเนี่ยค่ะมีจิตอยู่ธาตุรู้มีอยู่ตลอดเลยค่ะใส่ใจสนใจในลักษณะของความเป็นธาตุรู้หรือลักษณะของธาตุรู้ประการอื่นๆอีกนะคะเช่นบอกว่านะคะโลภะบอกว่าโลภะมีกันทั้งวันนะคะแล้วก็ใส่ใจสนใจไหมว่าลักษณะของโลภะนั้นนะคะมีประการต่างๆยังไงกำลังมากกำลังน้อยก็มีใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะ

0: ค่ะมีอะไรให้ทบทวนไหมคะ
1: อาจารย์คะบางทีก็นึกไม่ออกอาจารย์เพราะว่ามันไม่รู้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์พอแบบเหมือนกับว่าอยากจะให้อาจารย์กล่าวเรื่องนี้ก็แบบว่าเหมือนกับว่ามันซ้ําอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยให้อาจารย์เกื้อกูลค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะกําลังนึกไม่ออกเนี่ยสภาพเป็นไงคะนึกไม่ออก
1: ไม่ออกก็จะเอาจะถามเรื่องอะไรดี
0: ค่ะ
1: นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรดี
0: ค่ะสภาพที่นึกไม่ออกเนี่ยลองคิดเลยค่ะว่าสภาพที่นึกไม่ออกเนี่ยมีไหม
1: มีค่ะมันก็ปกปิดค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสภาพที่นึกไม่ออกเนี่ยก็มีจริงแล้วต้องการจะนึกให้ออกมีไหม
1: ต้องการจะนึกให้ออกมีค่ะอาจารย์มีต้องการจะนึกให้ออก
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อกี้ไม่อยากไม่ต้องการไม่อยากต้องการก็เลยให้อาจารย์กล่าวค่ะ
0: ต้องการจะนึกหาคำถามด้วยสภาพนะคะก็ต้องมีลักษณะที่มีเราที่กำลังหาคำถามแล้วก็มีสภาพที่ปกปิดไม่รู้นึกไม่ออกว่าจะถามอะไรนะคะเนี่ยค่ะมีโลภะที่เราสนทนากันเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีลักษณะของโมหะอุทธัจจะเนี่ยค่ะที่ปกปิดเนี่ยค่ะขณะที่รู้สึกเหมือนกับมืดมนนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต่างกับขณะที่ไม่รู้ค่ะขณะที่ไม่รู้นี่ก็อย่างหนึ่งนะคะค่ะและขณะที่มีเราพยายามนี่ก็อีกขณะหนึ่งเห็นไหมคะแยะๆเลยอกุศลที่เราสนทนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังสือเลยนะคะเชิญค่ะ
1: ที่อาจารย์กล่าวว่าขณะที่ไม่รู้ต่างกับขณะที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยหมายความว่าในขณะที่มีความอยากเพราะว่าขณะนั้นเขาต้องเกิดออกความไม่รู้อยู่แล้วเขาก็เลยมาโดยสภาพธรรมะที่เขาเป็นอาการของเขานั่นแหละก็คือปกปิดมาด้วยแล้วก็
0: แต่เวลาที่มีลักษณะนั้นๆเนี่ยนะคะมีลักษณะที่กำลังก้มลงและมีกำลังทีละอย่างให้รู้เนี่ยค่ะแสดงถึงความต่างกันของขณะที่โลภะกำลังเกิดขึ้น
1: แม้ขณะว่าอาจจะหงุดหงิดขณะนั้นก็หมายความว่ากุ้มลุมด้วยพยาปาทะอย่างนี้เหรอคะอาจารย
0: ์ไม่ค่ะ
1: ห
0: งุดขณะที่มีความรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่โลภะแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของความไม่สบายใจหรือโทสะแล้ว
1: แล้วความต่างของที่ว่าโทสะกับพยาปาทะที่กุ้มลุมนี่แหละคะอาจารย์หมายความว่ามันต้องแบบยังไงคะอาจารย์ถึงจะกล่าวด้วยความ
0: พยาปาทะนี่นะคะก็เป็นค่ะพยาปาทะนี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของโทสะค่ะแล้วก็ถ้ามีกำลังเนี่ยก็เป็นเนี่ยการคิดร้ายได้ด้วยนะคะ
1: แต่ที่ท่านแสดงความต่างของโทสะมูลจิตกับพยาปาทะนิโรธนะคะอาจารย์ตรงความต่างตรงนั้นล่ะคะอาจารย์คืออย่างไรหมายความว่าเขาเกิดแบบกุ้มลุมนี่คือต้องนานๆหรือต้องอย่างไรหรือยังไงคะอาจารย์กับสภาพของโทสะมูลจิตนะคะ
0: ก็คือขณะที่นะคะโทสะที่มีความกุ้มลุมได้มีกำลังแล้วนะคะแต่กุ้มลุมได้มีกำลังระดับนิวรณ์ใช่ไหมคะระดับนิวรณ์ก็คือกุ้มรุมค่ะหรือที่ท่านกล่าวถึงนะฮะโดยการเป็นปริยุทธานะนะคะก็คือการเกิดขึ้นทำกิจการงานตั้งแต่ลักษณะของอกุศลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็เป็นปริยุทธานะแล้วนะคะหรือมีกำลังเริ่มมีกำลังที่กุ้มรุมนิวรณ์นี่คือกุ้มรุมกลางกั้นนะคะขณะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นนิวรณ์เนี่ยรู้แล้วนะคะมีลักษณะของอกุศลที่เกิดขึ้นกุ้มรุมมีกำลังที่ให้เข้าใจได้ว่าขณะนั้นเนี่ยกำลังมีสภาพของอกุศลประเภทใดกำลังกุ้มรุมอยู่ค่ะ
1: อาจารย์ค่ะหมายความว่าถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของโทสะในขณะที่ปยุทธานะเกิดขึ้นน่ะคือทำกิจน่ะในขณะนั้นก็คือถ้าเป็นแสดงโดยความเป็นนิวรณ์ก็ต้องมีความต่างขึ้นไปอีกเหรอคะอาจารย์
0: ถ้าปริยุทธานะคือเกิดขึ้นทำกิจการงานเนี่ยนะคะ ระดับอาสวะนี่ก็ทำกิจการงานแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่ถึงระดับนิวรณ์นะคะอาสวะนี่เพียงเกิดขึ้นเบาบางนะคะหลังเห็นหลังได้ยินค่ะแต่ขณะที่กุ้มรุมเนี่ยคือขณะนั้นนะคะมีกำลังแล้วค่ะที่เป็นนิวรณ์เนี่ยกุ้มรุมกลางกั้นแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าแสดงโดยการที่วิติกรรมะคือล่วงออกไปนั่นหมายความว่านั่นก็คือเป็นไปในการที่ล่วงออกมาทางกายทางวาจา
0: ใช่ค่ะเป็นปัจจัยที่เป็นอกุศลกรรมค่ะทางกายทางวาจาค่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนจะงงกับ 2-3 อย่างนี้มากเลยอาจารย์ที่กล่าวได้ว่ากิเลสที่3อย่างก็อย่างอนุสัยวิถานะกิเลสวิติกรรมะหนูก็ไปงงกับอกุศลธรรม9กองมากเลยยังไงก็แบบมันเหมือนกับว่าแบบไม่เข้าใจยังไงหรือเขาเป็นลักษณะอะไรต่างกันยังไงแต่ว่าพอเป็นนัยยะพอถึงกล่าวก็
0: ถ้าโดยค่ะถ้าโดยนัยยะของอกุศลธรรม9กองเนี่ยหมายถึงท่านกล่าวถึงนะฮะการที่จะรวมหมายถึงอย่างเช่นนะฮะประเภทของอกุศลอย่างเช่นนะคะถ้าจะเป็นระดับของอาสวะเนี่ยนะคะอาสวะเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเกิดเนี่ยก็จะมีเนี่ยโลภะนะคะที่เป็นกามาสวะได้ความเห็นผิดใช่ไหมคะทิฏฐาสวะอวิชชานี่ต้องมีอยู่แน่นอนนะคะเพราะจะมีโลภะโดยไม่มีแต่โทสะเนี่ยมีกำลังแล้วนะคะไม่เป็นอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอาสวะเนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆเดิมๆเนี่ยนะคะแล้วขณะที่เป็นอาสวะนี่ก็เป็นการประกอบไปด้วยนะคะประกอบไว้ในค่ะสัพอกุศลนั้นๆเนี่ยค่ะถูกเหมือนกับถูกตามประกอบรอบด้านนะคะแล้วถ้ากล่าวถึงห่วงน้ำก็เหมือนกับเป็นห่วงน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะเนี่ยโดยสภาพในยะของสภาพธรรมะเดียวกันนะคะก็คือมีโลภะนะคะกับความเห็นผิดและอวิชชาเนี่ยเป็นอาสวะเป็นโอคะเป็นโยคะนะคะค่ะแต่ถ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นอีกจะเป็นอุปาทานนะคะสภาพธรรมะที่ยึดนะคะอุปาทานะนี่คือยึดมั่นนะคะสภาพธรรมะที่ยึดมั่นได้เนี่ยก็คือโลภะกับความเห็นผิดนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลธรรม9กองเนี่ยจะแสดงโดยความเป็นไปของนะคะอกุศลเจตสิกค่ะที่มีความเป็นไปนะคะแล้วโดยอนุสัยก็แสดงไว้ด้วยนะคะว่าเป็นพืชเชื้อที่จะเป็นปัจจัยให้นะคะมีอกุศลเกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆค่ะ
1: ท่านคะอาสวะโอคะโยคะโดยคันธะอาจารย์ซึ่งแบบฟังเท่าไหร่ก็แบบไม่ค่อยเข้าใจกิเลสกองนี้ค่ะอาจารย์กล่าวให้ฟังอีกครั้งค่ะอาจารย
0: ์ค่ะคันธะนี่ก็คือนะคะโลภะเนี่ยอภิชากายคันธะก็คือผูกไปเนี่ยค่ะคันธะนี่คือเครื่องผูกนะคือขณะที่เป็นกิเลสนั้นเนี่ยฮะมีความผูกพันด้วยกิเลสนั้นนะคะค่ะความเห็นผิดนะคะก็เป็นคันธะด้วยนะคะเป็นเครื่องผูกด้วยพยาปาทะค่ะไม่เข้าใจยังไงคะ
1: ไม่คือไม่เข้าใจหมายความว่าที่องค์ธรรมของเขาอะค่ะอาจารย์เขาก็มี4ใช่ไหมคะองค์ธรรม
0: ค่ะ
1: โดยพยาปาทะโดยโลภะโดย
0: ความเห็นผิดแยกเป็น2ไงคะค่ะแต่นี้หมายถึงนะฮะในหมวดเนี้ยมีกำลังเพิ่มขึ้นนะฮะก็คือเป็นสภาพที่มีการร้อยรัดนะคะหรือนะฮะค่ะร้อยรัดคันธะก็คือเครื่องร้อยรัดแล้วสภาพธรรมะที่เป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยค่ะโลภะเนี่ยผูกไหมคะผูกพันไหม
1: ผูกพันค่ะ
0: ค่ะและขณะที่นะคะแม้กระทั่งเป็นพยาปาทะขณะที่ผูกพยาบาทถึงใช้คำว่าผูกโกรธเนี่ยฮะพยาปาทะนี่เป็นสภาพที่เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกไม่พอใจอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้ากล่าวถึงนะฮะความเห็นผิดเนี่ยแยกเป็น2 อย่างศีลัพพตปมาสะการนะคะรูปคำข้อประพฤติผิดเนี่ยเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็ทำค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีนะคะการกระทำทางกายด้วยเสียงยังไม่ค่อยดีนิดๆค่ะก็เจ็บคอไม่ค่อยหายค่ะแล้วก็หมายถึงนะคะอีกข้อนึงก็คืออิทังสัจจาพิริเวสะกายคันธะอันนี้ก็หมายถึงนะคะความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่าสิ่งนี้มีสิ่งอื่นเปล่าก็คือเป็นลักษณะของความเห็นผิดประการอื่นๆอีกนะคะที่เว้นจากศีลัพพตปรมาสะค่ะอย่างในหมวดนี้นะคะก็กล่าวถึงโลภะนะคะแล้วก็มีพยาบาทด้วยแล้วก็ความเห็นผิดด้วยค่ะเชิญค่ะแต่มีกำลังมากกว่านะคะมีกำลังมากกว่าระดับอาสวะค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ขออภัยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับการคันถะเนี่ยเป็นเครื่องร้อยลักแล้วก็มีคำว่ากายะคันถะเนี่ยครับตรงกายะตรงเนี้ยก็ขอให้อาจารย์ขยายอีกเพิ่มอีกหน่อยครับว่าทำไมต้องมีกายะคันถะ
0: ค่ะกายเนี่ยหมายถึงนะคะที่ประชุมกันของธรรมะค่ะ
2: ก็คือจิตเจตสิกรูปใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะ
2: โดยที่ร้อยรัดไว้ด้วยความติดข้องร้อยรัดไว้ด้วยเพียบโทสะร้อยรัดไว้ด้วยความเห็นผิดที่แยกเป็น2ลักษณะก็คือร้อยรัดไอ้จิตเจตสิกรูปนี้เนี่ยครับไว้ด้วยการรูปคำข้อพุทธปฏิบัติหรือว่าเห็นผิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่จริงอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นการร้อยรัดซึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นกิเลสที่มีเป็นอกุศลธรรมเป็นกิเลสที่มีกำลังใช่ไหมครับ
0: ค่ะมีกำลังกว่าอาสวะนะคะค่ะ
2: ครับทีนี้คำถามก่อนหน้านี้อันนี้เป็นบัตรทีหลังคำถามก่อนหน้านี้ก็คือว่าจากของที่พี่คมคายถามเนี่ยครับที่ยังงงว่าเรื่องของกิเลสที่มีระดับตั้งแต่ที่เป็นนอนเนื่องแล้วก็เกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ล่วงออกเนี่ยครับที่เป็นปริยุทธานะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทำกิจการงานเนี่ยครับแล้วก็อาจารย์บอกว่าอาสวะเนี่ยก็เกิดแล้วใช่ไหมครับก็เป็นปริยุทธานะกิเลสที่เป็นระดับอาสวะทีนี้อาสวะเนี่ยไม่ได้แสดงว่ามีโทสะเป็นอาสวะแต่โทสะที่เกิดขึ้นบางเบานั้นก็เป็นปริยุทธานะแล้วใช่ไหมครับโดยที่ยังไม่ได้เป็นมีกำลังถึงขนาดเป็นนิวรณ์หรือว่าเป็นคันถะเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาสวะไม่ได้มีเป็นโทสะใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะอาสวะไม่มีโทสะนะคะเพราะว่าเป็นกิเลสที่เพียงเริ่มเกิดเล็กน้อยค่ะแล้วก็นะคะอย่างอาสวะ
2: ที่เกิดที่มี
0: เดี๋ยวค่ะ
2: ฟังนิดนึงเชิญครับ
0: นะคะอาสวะเนี่ยค่ะเกิดได้ทุกภพภูมิเลยที่มีจิตค่ะเป็นสภาพที่หมักดองแล้วก็หลากไหลไปนะคะถึงพรหมโลกนู่นแน่เพราะว่าถ้านะคะผู้ที่ยังไม่หมดนะคะไม่หมดเช่นยังไม่หมดความยินดีในภพเนี่ยค่ะไปได้ถึงอกนิษฐาภพจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ค่ะ
2: เป็นกิเลสที่เกิดแล้วแต่รู้ได้ยากเพราะว่าบางเบามาก
0: ใช่ค่ะ
2: ส่วนโทสะเนี่ยด้วยลักษณะของเขาที่เป็นสภาพที่กระทบกระทั่งใช่ไหมครับแต่โทสะที่เล็กๆน้อยๆก็มีใช่ไหมครับอาจารย์
0: เล็กน้อยยังไงก็กระทบแล้วกระทบกระทั่งแล้วขุ่นใจแล้วใช
2: ่
0: ไหม
2: ก็จะถ้ามันยังไม่ล่วงออกก็เป็นปริยุทธฐานะที่เป็นโทสะแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: เกิดแล้วปริยุทธฐานะหมายถึงกิเลสที่เกิดแล้วตื่นขึ้นแล้วนะคะค่ะตื่นขึ้นแล้วแต่เพียงเล็กน้อยละเอียดสุดก็ระดับอาสวะนะคะแล้วถ้ามีกำลังมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยค่ะโทสะเนี่ยค่ะถ
2: ึ
0: งได้เป็นคันถะนะคะ
2: คร
0: ับ อภิชานี่คือเพ่งเล็งเนี่ยนะคะมีกำลังมากกว่าอาสวะอยู่แล้วค่ะ
2: ครับก็ไม่ว่าจะเกิดคือเกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยบางเบาหรือว่ามีกำลังไปตามลำดับที่ทรงแสดงเนี่ยต่างก็กุ้มลุมจิตแล้ว
0: เกิดขึ้นทำกิจการงานคือใช้คำว่าปริยุทธานะคือตื่นขึ้น นะคะหรือว่าทำกิจการงานแล้วนะคะแต่ถ้ากล่าวถึงค่ะนิวรณ์เนี่ยก็คือกุ้มรุมก็คือมีกำลังกุ้มรุมกลางกั้นนะคะโดยเฉพาะเนี่ยกั้นอกุศลธรรมแหละค่ะ
2: ถ้าเป็นโอเคครับครับก็ค่อยๆเข้าใจความต่างในขั้นการฟังเพิ่มขึ้นครับครับกลับขอบพระคุณกลับอนุวัฒนาครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับเชิญท่านอื่นครับ
0: ค่ะไม่รู้พี่เปิ้ลเจ็บคอเหมือนกันหายยังไม่รู
3: ้อาจารย์คะขมิ้นชันกับวิตามินซีช่วยได้นะคะ
0: อ๋อวิตามินซีทานอยู่ประจำค่ะแต่พอดีมันโดนฝนเรื่อยค่ะ
3: เออหมายถึงต้องทานควบกันแล้วเขาจะช่วยอะค่ะ
0: ค่ะขมิ้นทานก็ทานอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: รักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์คะถ้างั้นขอให้อาจารย์ทบทวนเรื่องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสให้หน่อยได้ไหมคะในลักษณะตัวธรรมะค่ะ
0: ค่ะถ้าโดยลักษณะของธรรมะนะคะเห็นก็เป็นจิตใช่ไหมคะก็เป็นธาตุรู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นก็เป็นธาตุที่รู้เฉพาะนะคะค่ะแต่ถ้าจะรู้ลักษณะของธาตุรู้เนี่ยค่ะก็คือต้องมีโดยความเป็นธาตุรู้ค่ะ
3: ก็คือเป็นธาตุรู้ก็คือรู้เท่านั้น
0: ใช่ค่ะก็คือลักษณะของจิตนะคะที่ไม่มีอะไรปนค่ะก็จะรู้ลักษณะของจิตแต่ถ้าก็จะค่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะคะที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีอยู่จริงๆใช่ไหมคะมีเห็นจริงๆมีได้ยินจริงๆนะคะค่อยๆที่จะจริงเข้าใจว่ามีจริงๆโดยเพิ่มขึ้นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมีเห็นเนี่ยแต่ไม่เคยรู้ลักษณะของเห็นจริงๆค่ะเพราะว่าคิดว่าเห็นเนี่ยแต่กลับเป็นการคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วไม่ใช่แค่เพียงขณะที่กำลังมีนะฮะสิ่งที่กระทบตาจริงๆค่ะจึงต้องนะคะค่อยๆที่จะนะคะอบรมความเข้าใจจากการขั้นการศึกษาเนี่ยมั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏดีนั่นเองค่ะไม่งั้นนะสภาพธรรมะยังไม่ปรากฏเนี่ยเราก็เหมือนกับคิดถึงสิ่งที่ไม่รู้จักอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ว่าการศึกษาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับถ้าไม่เรียนนะคะถ้าไม่เรียนอย่างละเอียดเนี่ยก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่นะคะและเรียนอย่างละเอียดเนี่ยก็ยิ่งเข้าใจถึงความละเอียดความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะว่าไม่ได้รู้ได้ง่ายๆจริงๆนะคะแต่มีมั่นคงว่ามีลักษณะของธรรมะอย่างนี้จริงๆเพิ่มขึ้นนะคะมีลักษณะของสภาพที่เพียงกระทบตาจริงๆต้องมีสิ่งที่เพียงกระทบตาที่ยังไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆเพราะถ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นการรวมกันเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยค่ะก็เป็นการคิดแล้วนะคะเสียงก็เหมือนกันนะฮะสภาพที่เพียงกระทบค่ะแต่ตอนเนี้ยสภาพที่เพียงกระทบนี่ไม่เคยปรากฏเลยแต่ทั้งที่มีเนี่ยจึงเพราะว่าเลยไปหมดเลยนะฮะเป็นการคิดถึงคำคิดถึงความหมายแต่จริงๆก็มีลักษณะของเสียงที่ดังแล้วกระทบจริงๆค่ะถ้าไม่มีการคิดไม่มีการไตร่ตรองบ่อยๆเนืองๆเนี่ยค่ะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะก็อย่างนี้แหละค่ะเสมอกันทุกๆทางนะคะค่ะมีกายภาษาธาตุที่ซึมซาบทั่วกายอยู่เนี่ยค่ะแน่นอนเดี๋ยวก็กระทบเย็นกระทบร้อนนะคะหรือแข็งแต่มันก็เป็นเย็นของ เราเย็นเราร้อนนะคะหรือแข็งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แข็งอ่อนอยู่เสมอเลยแต่จริงต้องมีสภาพที่นะคะกระทบกายจริงๆก่อนที่จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะเชิญค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็เลยนะคะก็เป็นเพราะว่าไม่ตรงคือไม่ตรงพอไม่ตรงปุ๊บก็เลยไม่ตรงกับลักษณะสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าหากว่าไปจงใจก็ไม่ใช่อีกก็ต้องให้ปัญญาเขาทำงานจริงๆนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบอนุนาสาธุค่ะเรียนเชิญท่านอื่นได้เลยค่ะพี่เปิ้ลไม่เห็นได้ยินเสียงพี่เปิ้ลเลยวันนี้ค่ะ
4: กำลังค่ะเมื่อกี้พี่เข้ามาเร็วแล้วก็ได้แจ้งกับน้องแจ็คน้องตู่น้องสาวว่าพี่ไม่สบายก็กลับมาเจ็บคอพอดีอาจารย์ได้กลับเมื่อกี้ก็ได้แจ้งอาจารย์ในห้องอาจารย์แล้วค่ะแต่อาจารย์ยังไม่ได้อ่านก็ไม่สะดวกในการสนทนาธรรมเพราะว่าเยอะมากค่ะก็ได้แจ้งอาจารย์ทราบก็เมื่อกี้ไปแล้วน้องตู่บอกให้ไปเพราะว่าพี่เป็น3วีคยังไม่หายมันก็ซัมติงละก็ไปเมื่อกี้พี่ก็ไปอิมเมอร์เจนซี่โอ้โหคนเยอะมากๆเลยขอกลับก่อนมาทานยาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าไปค่ะพอไปนั่งก็เสียเวลาคนเยอะมากๆไม่เคยเห็นค่ะคนที่ใส่คงเป็นฟลูค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นฟอลแล้วก็วินเทอร์คนจะไม่สบายเยอะก็เลยขอกลับมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่ตอนเช้าค่ะก็เรียนแจ้งให้อาจารย์ทราบเมื่อกี้อาจารย์ถามพี่ค่ะแต่ไม่แจ้งไปในห้องอาจารย์ส่วนตัวแล้วค่ะ
0: ขอโทษค่ะพักรักษาตัวนะคะค่ะหนูก็ยังไม่หายเหมือนกันค่ะหนูก็ยังไม่หายเหมือนกันเจ็บคอค่ะ
4: อาจารย์เป็นพอๆกับพี่เลยเนาะ3วีคได้นะคะประมาณ3วีคเนาะ
0: อ๋อหนูแบบเดี๋ยวก็ดีขึ้นโดนฝนก็เป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ๋อของพี่ก็ดีขึ้นนะคะสองวันที่แล้ววันนี้กลับมาไออีกแล้วก็ไอมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวลุมๆก็เลยแบบไม่ได้ละมันไม่ใช่ละก็เลยจะต้องตัดสินใจไปดีกว่าพอไปเสร็จคนก็เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่ะพี่ว่าคงไปใหม่ตอนเช้าเลยค่ะก็ขอให้อาจารย์หายเร็วๆนะคะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ดูแลรักษาสุขภาพติดค่ะอาจารย์ค่ะ
0: หรือว่ากินฟ้าทลายโจร
4: พอฟ้าทะเลโจรพี่ก็มีเนาะลืมไปเลยอ๋อค่ะเดี๋ยวจะค้นหาดูเพราะซื้อมาจากเมืองไทยคราวที่แล้วอะค่ะแต่ไม่ทราบว่าจะหมดอายุหรือยัง
5: ขอโอกาสค่ะพี่เปิ้ลขอโอกาสอาจารย์ที่ดารัตค่ะคือน้อยอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่น้อยเป็นนะคะคือได้เดินทางไปหลวงพระบางวันศุกร์ที่แล้วก็กลับมาปรากฏว่าทางครอบครัว4พ่อแม่ลูกก็ติดหวัดกันมาคล้ายๆถ้าคนอื่นเขาก็จะพูดว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่อ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยด้วยน้อยอ่ะคือได้วิธีการรักษาตัวเองใช้สมุนไพรในตัวค่ะล้างจมูกล้างคอแล้วมันหายเร็วมากอ่ะค่ะก็คือก็ได้ฟังมาจากญาติธรรมหลายๆท่านที่ท่านบอกว่ามันก็เป็นยาที่พระพุทธเจ้าตัดนะอย่างมูดอย่างเงี้ยค่ะคือน้อยทำแล้วมันหายเร็วมากค่ะ3วันหายค่ะทั้งครอบครัวใช้กันแบบนี้ค่ะคือล้างจมูกล้างดังถ้าใครแบบมีความรังเกียจอ่ะให้ดื่มน้ำมะพร้าวสดเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วมันจะใสมันจะไม่มีกลิ่นฉุนค่ะคืออยากแชร์อยากแบ่งปันถ้าเผื่อใครทำได้ก็อยากให้ลองนะคะมันหายเร็วมากค่ะสาธุค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะลูกน้อยค่ะแต่พี่ไปฉีดฟลูแล้วแต่ว่าวันนั้นไม่ได้เพราะว่าปกติจะฉีดฟลูกับโควิดช่วงปลายช่วงออกตุเบอร์เนี้ยค่ะ ทางโรงพยาบาลเขาจะเทคมาให้ไปฉีดพอดีวันนั้นฉีดแค่ฟลูอย่างเดียวเพราะว่าไม่อยากฉีดทั้งสองแขนเดี๋ยวมันจะไม่สบายเปล่าก็พอฉีดฟลูเสร็จก็สักพักก็เป็นก็ไม่สบายเลยแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดโควิดแต่ว่าเขาก็เทคมาทางโรงพยาบาลบอกว่าให้ไปฉีดโควิดด้วยเพราะพี่จะฉีดทุกปีโควิดกับฟลูอะค่ะในช่วงประมาณเดือนตุลาค่ะแต่เพื่อยังไม่ได้ฉีดโควิดเพราะว่าไม่อยากฉีดเพราะเขาปีที่แล้วฉีดพร้อมกันเขาบอกฉีดได้แต่พอฉีดพร้อมกันมันหนักไปค่ะเพราะเราฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะสุดได้ค่ะเราก็คิดว่าคงหายแล้วเราคงไปฉีดโควิดนะคะฉีดทุกปีค่ะโควิดเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่มันจะทุกปีมันจะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะคะน้องน้อย
3: พี่เปิ้ลเอาฟ้าทะลายโจรไปปลูกที่บ้านด้วยค่ะ
4: มันไม่มีที่นี่ฟ้าทะลายโจรมันไม่มีขายที่นี
3: ่คราวหน้าคราวหน้าเอาจากเมืองไทยไป
4: เข้าไม่ได้ค่ะพืชเข้าไม่ได้
3: อ๋อเข้าไม่ได้เลยเหรอคะ
4: เข้าไม่ได้ค่ะเพราะถ้ากวดจับเลยอ่ะจับแล้วก็ติดแบ็คลิสต์5ปีค
3: ือ
4: ถ้าคนเหลือเข้าไม่ได้เลยค่ะเขากลัว
3: เป็นพวกสูง
4: อืม
3: ค่ะเทคแคร์กันนะคะช่วงนี้พวกโรคระบาดเยอะเพราะน้ำท่วมค่ะ
0: ค่ะก็นะคะมีดูแลไปค่ะงูพิษ4ตัวมันก็คอยกัดอยู่เรื่อยนะฮะดูแลยังไงก็เนี่ยค่ะมหาพุทธรูปก็เนื่องด้วยนะคะค่ะก
3: ็ขนาดน้ำท่วมนี่ก็มหาพุทธรูปนะอาจารย์น้ำท่วมน้ำ
0: หมายถึงว่านะคะงูพิษที่อยู่ที่เราเนี่ยค่ะมหาพุทธรูปในร่างกายเนี่ยค่ะไม่ถนัด
3: เฉพาะข้างในก็แย่แล้วข้างนอกก็ยังมีอีก
0: ค่ะก็เนี่ยค่ะเจริญกุศลทุกประการนะคะก็ฟังธรรมะไต่ตรองธรรมะไม่มีอะไรนะคะที่จะเป็นสภาพที่อุปถัมภ์ได้เหมือนอย่างกับนะคะกุศลนะคะเป็นสภาพที่อุปถัมภ์ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าอดีตเราก็ทำอกุศลกรรมมาไม่ใช่น้อยก็จะต้องนะคะรับผลนะคะก็เนี่ยค่ะมีทุกข์ทางกายมีอะไรเงี้ยเป็นปกตินะคะฉะนั้นในภูมินี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่ดูบุญและบาปค่ะก็เดี๋ยวก็อกุศลให้ผลเดี๋ยวก็อกุศลให้ผลนะคะประโยชน์ก็เนี่ยค่ะได้ศึกษาธรรมะก็ทำให้นะคะความเดือดร้อนใจน้อยลงค่ะค่ะเชิญค่ะมีท่านใดสนทนาค่ะอย่าลืมนะคะว่าแม้กระทั่งนะคะภริยาบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะท่านก็ป่วยกันนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังป่วยเลยค่ะและเราเนี่ยนะคะมีกรรมเยอะกิเลสหนาแน่นอนนะคะก็ต้องได้รับผลค่ะเป็นธรรมดาแล้วก็ยิ่งนะคะยิ่งต่อไปนี่นะคะก็จะเป็นยุคที่นะคะอกุศลเนี่ยมีโอกาสให้ผลเนี่ยมากขึ้นค่ะ
3: เป็นกลียุคจริงๆฮะคือเหมือนกับว่าที่เขาเรียกว่ามิกสันยีป่ะคะ
0: อ๋ออันนั้นก็นี่ขนาดยังไม่ถึงนะคะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงที่คนอายุน้อยมากเลยนะคะที่เจอกันก็มีความดุร้ายนะคะฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขนาดตอนนี้นะคะก็ยังมีสงครามกันอยู่เลยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็นอกจากนะคะผู้ที่ไม่ได้ตายเพราะสงครามก็อาจจะตายเพราะโรคระบาด หรือตายเพราะอย่างอื่นเพราะมีเยอะค่ะก็ยังไงเกิดแล้วต้องตายนะคะจะตายด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือสะสมความเข้าใจถูกไปค่ะ
3: มิกสันดีแปลว่าอะไรคะคุณหมอจอยชวนคุณหมอจอยร่วมสนทนาพระธรรมไม่ทราบสะดวกหรือเปล่าคะสงสัยติดภารก
6: ิจสวัสดีค่ะมิคัยสัญญีเนี่ยเท่าที่จำได้นะคะมิคะก็แปลว่าเนื้อสัญญีนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ที่บอกว่าพรานล่าเนื้อคำว่าเนื้อเนี่ยก็คือมิคะก็คือแปลว่าเนื้อที่เป็นสัตว์จำพวกคล้ายๆกวางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัตว์สี่เท้าสัญญีเนี่ยก็คือความรู้สึกที่เรารู้กันมาว่าสัญญาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวลารวมกันแล้วความหมายเขาจะเหมือนที่อาจารย์ธิดารัตน์กล่าวไว้ก็คือเป็นยุคสมัยที่มนุษย์จิตใจเสื่อมทรามมากเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในทางคำศัพท์เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเอามารวมกันแล้วมันแปลเป็นอย่างนั้นได้ยังไงว่าเป็นช่วงที่ยุคสมัยที่มนุษย์มีจิตใจเสื่อมทรามขอโทษด้วยนะคะรู้เท่านี้ค่ะ
3: อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็รู้ค่ะ
2: พี่อีทครับอาจารย์กับอาจารย์ครับคือเข้าใจว่าหมายถึงยุคนั้นเนี่ยคนทำร้ายกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็เหมือนมิคะนี่ก็คือเป็นเนื้อหรือเป็นสัตว์ใช่ไหมครับคนก็ทำร้ายกันเหมือนสัตว์อะครับเพราะว่ามีความเห็นว่าเนี่ยมันฆ่ากันอะไรเงี้ยเหมือนเราสัตว์ยุคนั้นก็จะฆ่ากันเพราะว่าสัตว์เขาก็เป็นใช่เพราะสัตว์
6: เหมือนกับมองเหมือนกับมองว่าเป็นสัตว์ที่เราสามารถไล่ล่าได้ก็เลยสามารถที่จะฆ่าฟันกันเองได้เหมือนกับมองมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสัตว์เป็นเนื้ออย่างนี้ค่ะที่จะไปฆ่าเขาได
2: ้ธรรมชาติของสัตว์เขาก็กัดกินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: โอ้แต่ว่ายุคปัจจุบันก็คล้ายๆแล้วนะคะเริ่มคล้ายๆที่สงครามเอะอะไรก็อะพอเจอหน้ากันไม่ชอบหน้าก็ทำร้ายกันละก็เริ่มคล้ายๆนะคะหวังว่าถ้ายุคนั้นจะเป็นขนาดไหนสงสัยไม่สงบตลอดแน่ๆเลยนะคะ
7: มีทรงแสดงขอโทษพี่ตู่ครับคือมีทรงแสดงไว้ว่ายุคนั้นเนี่ยคว้าจับอะไรได้มันก็ใช้เป็นอาวุธได้เลยครับสงสัยจะคว้าจับใบไม้อะไรก็กลายเป็นใบมีดเอามาเชือดเฉือนปราดประหารกันครับ
3: โอ้คว้าใบไม้กลายเป็นใบมีดเลยค่ะ
7: ก็ทรงแสดงไว้ว่าคว้าจับอะไรก็กลายเป็นอาวุธนะครับ
3: โอ้ก็ศึกษาพระธรรมดีกว่านะคะ
7: จนกระทั่งตายกันเกือบหมดโลกอะครับแล้วตอนนี้ผู้มีศีลเกิดธรรมสังเวชหลังจากหนีเข้าป่าไปออกมาก็เห็นมนุษย์ตายกันเป็นเบื่อเลยเกือบหมดโลกก็เลยเริ่มรักษาศีลอายุเฉลี่ยอายุกลับก็เพิ่มจาก10ปีก็เป็น20ปี40ปี80ปีก็เพิ่มไปเรื่อยครับจนไปถึงอสงไขยปีครับแล้วจากอสงไขยปีพอมีการเริ่มประมาทกันจากอสงไขยปีตอนนี้อายุกลับก็ลดลงจนกระทั่งมาเหลือ 80,000 ปีก็เป็นยุคของพระศรีอริยเมตไตรครับ
3: โอ้กราบขอบพระคุณในข้อมูลจากพระไตรปิฎกเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะน้องปัญชัย
2: อ ยังมีโอกาสยังไม่ตายยังมีพระธรรมคำสอนให้ศึกษายังมีธรรมะก็ไม่ประมาทนะครับปี
3: ใช่ค่ะผมแบบฟังนี้แล้วแบบ
2: พอถึงตอนนั้นคงไม่มีใครสนใจธรรมะเนาะกลัวตายกันหมด
3: ไม่เกิดดีสุดต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอจอยน้องตู่แล้วก็น้องปัญชัยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ธีระรัตน์มีอะไรเสริมไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาแม้กระทั่งนะคะการอ่านพระสูตรนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไม่ประมาทนะคะเหมือนกับเราเรียนไปอ่านเรื่องกักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ไม่ประมาทที่จะฟังธรรมะเพื่อสะสมความเข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นหนทางเดียวที่ดีที่สุดค่ะสะสมศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระราชตรัยในการฟังธรรมะค่ะศรัทธานี่ก็อุปมาเหมือนกับเสบียงนะคะที่จะให้ผลเพราะว่าเรายังคงต้องนะคะเกิดในวัฏฏะต่อไปแต่จริงๆนะคะไม่ว่ายุคไหนยุคไหนเนี่ยค่ะก็คงเคยเจอกันมาหมดแล้วนะคะไปตกนรกมาเพราะว่าโลกทำลายไปนี่ก็ไม่รู้กี่โลกแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านยุคต่างๆกันมาแต่เนี่ยค่ะประโยชน์ในโอกาสนี้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะได้สะสมความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากทำร้ายใครแล้วก็ไม่อยากถูกทำร้ายค่ะก็จึงมีการรักษาศีลค่ะและรักษาศีลแล้วใช่ไหมคะในยุคที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่ศีลแล้วนะคะมีการอบรมเจริญปัญญาขึ้นเพราะว่าทานศีลนะคะในกาละที่ว่างจากพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีได้ใช่ไหมคะแต่การที่มาเกิดในยุคนี้นะคะยังมีพระธรรมคำสอนให้ศึกษาอยู่เนี่ยค่ะโอกาสที่จะอบรมเจริญปัญญาอบรมเจริญบารมีที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสได้เนี่ยมีอยู่ค่ะแล้วก็คงเป็นยังเป็นปัจจัยนะคะให้ได้เกิดในสุคติภูมิได้ค่ะไปเกิดในสุคติภูมิก็ยังได้มีโอกาสนะคะศึกษาพระธรรมต่อได้ค่ะค่ะมีท่านใดสนทนาธรรมเชิญได้นะคะเหลือเวลาอีกเล็กน้อย
6: ขออนุญาตนะคะพลีมาเปิดพจนานุกรมแล้วค่ะมิคสัญญีเนี่ยเขาแปลเลยว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่คนต้องล่าก็คือสัญญีก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยหรอกคงเป็นความจำได้หมายรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มนุษย์มีความเสื่อมความทางจิตใจที่ไปจำว่าคนแต่กลายเป็นสัตว์ไปแล้วนึกว่าคนที่เรารู้จักพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัตว์ที่สามารถล่าได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนี้ค่ะ
3: โอ้กระจ่างขึ้นเลยค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอจอยด้วยค่ะก็คือเห็นเป็นคือจำผิดนอกจากวิปลาสแล้วจำผิดว่าเป็นสัตว์ด้วยกันแบบก็
6: เป็นสัตว์ที่ล่าได้ด้วยก็คือพวกกวางพวก
3: นี้ได้ด้วย
6: ใช่โห
3: ก็คืออวิชชาเต็ม
0: ๆค่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็เหมือนกับนะคะก็คือเป็นผู้ที่ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาต้องฆ่าเราใช่ไหมคะถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาต้องฆ่าเราแล้วก็เป็นสะสมกิเลสมามีกำลังใช่ไหมคะพอเจอปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าก่อนก็ถูกฆ่าก็เลยนะถึงได้เจอกันแล้วก็ต้องประทุษร้ายกันเพราะว่าถ้าไม่ฆ่าก่อนก็ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นนะคะท่านก็แสดงถึงว่าผู้ที่ไม่ต้องการถูกฆ่าเนี่ยถึงได้หลบเข้าไปในป่า ค่ะไม่ต้องการถูกฆ่าแล้วก็ไม่ต้องการฆ่าใครก็ถึงทำให้นะคะอายุเพิ่มขึ้นได้ลูกหลานของเขาก็อายุเพิ่มขึ้นเพราะเห็นโทษของการฆ่าค่ะ
3: อวิชานี่น่ากลัวค่ะกราบขอบพระคุณคุณหมอจอยด้วยนะคะกราบขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็เหมือนกับนะคะเป็นยุคที่มีแต่ความดุร้ายค่ะดุร้ายประทุษร้ายค่ะ
8: อาจารย์คะอาจารย์ที่รักคะคำพิการค่ะก็คิดถึงที่บ้านก็มีอามันจะสอนหลานว่าอย่าไปทำร้ายมดอย่าทำให้มันมีชีวิตหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงกันข้ามกันเหมือนแม่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นอาหารของเราเหมือนอย่างเช่นสิ่งที่มีชีวิตอะปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารของเรามันเป็นอาหารที่เราควรจะกินอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือมันเป็นความเห็นที่ว่าเห็นผิดอย่างนึงนะบอกกินได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไปสั่งมันดิ้นเดียวๆอยู่มันก็ไปชี้ว่าอันนี้ก็ส่วนใหญ่พ่อจะเข้าใจผิดว่ามันเราไปฆ่ามาเพื่อที่ว่าจะพ่อมันเป็นอาหารของเราคือฆ่าจนเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ยุคนั้นก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบบไม่ให้กินแบบไก่อะไรหรือหมูอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าบอกว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่เหมือนปูเป็นอย่างเงี้ยเป็นสั่งจะบอกหลานว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่เราจะกินไหมเพราะเขาบอกว่าไม่กินแต่แม่เขาบอกว่ามันเป็นอาหารกินได้แต่บอกกินได้แต่มันต้องตายก่อนไม่ใช่ว่าเราไปสั่งชี้มันให้มันตอนนี้มันเป็นอะชี้เอามานึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นยุคนั้นก็คงจะเป็นประมาณว่าเออคงมันเป็นจะต้องฆ่ากันจะต้องเหมือนอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเห็นแล้วว่าคิดว่ามันเป็นภัยต่อเราเหมือนงูเข้าบ้านอ่ะเราต้องตีให้มันตายอย่างเงี้ยจริงๆเราจับไปปล่อยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นยุคที่มีแต่ความเบียดเบียนกันค่ะอ้อยค่ะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ยังมีโอกาสนะคะศึกษาธรรมะแต่ตอนนี้อายุก็ลดลงนะคะลดลงไปเยอะแล้วค่ะ100ปีก็ลดไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแม้กระทั่งนะคะในยุคนี้เกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากมากแล้วค่ะแล้วถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะอีกนะคะก็ยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่เบียดเบียนกันมากขึ้นอีกค่ะ
8: จางคะไม่รู้ว่าอัมจะป่วยไป

0: ในอดีตชาติที่ผ่านมาเฉพาะในอดีตชาติที่ผ่านมาเหมือนในภาพนี้ก็สามารถอุปถัมภ์ได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณสมที่อุปถัมภ์นั้นน่ะเป็นได้ที่เป็นกรรมที่ได้ทำกระทำสำเร็จแล้วกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ค่ะก็รู้ไม่ได้หรอกค่ะนะคะรู้ไม่ได้หรอกค่ะแต่การที่นะคะคือท่านก็แสดงไว้เนี่ยนะคะว่าเช่นกุศลเนี่ยนะคะมีการให้ผลนะคะอุปถัมภ์เนี่ยอุปถัมภ์ฝ่ายถ้าฝ่ายอุปถัมภ์ฝ่ายชนกกรรมเนี่ยได้ให้ยังคงนะคะมีอายุเป็นไปค่ะค่ะ
0: ถ้ากับมันมีในอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเรื่องการให้ผลของกรรมเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากนะคะแต่เราก็ศึกษาได้โดยเข้าใจคร่าวๆนะคะเรื่องกรรมและผลของกรรมนะคะตามกำลังที่เข้าใจได้ค่ะ
2: อาจารย์คะวันเมื่อประมาณเดือนก่อนได้มีโอกาสได้สนทนาพระธรรมแล้วก็เรื่องต่างๆกับท่านอาจารย์สุจินทร์นะคะมีประโยคหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าบอกคนอื่นด้วยนะคะแล้วหนูก็ลืมไปเลยคือว่าหนูก็บอกว่าท่านอาจารย์อายุยืนเนี่ยด้วยความปรารถนาดีที่อยากเห็นสัตว์โลกพ้นทุกข์นะคะจึงได้อายุยืนได้ขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆถามว่าท่านอาจารย์จำได้ไหมอะไรเงี้ยท่านอาจารย์บอกว่าไม่จำค่ะดิฉันไม่จำเรื่องราวอะไรที่แบบอะไรเงี้ยจำไม่ได้เลยไม่จำเลยก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์เลยว่าก็เลยพอคุยกันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็คงเป็นประเด็นด้วยที่ว่าเป็นเพราะท่านอาจารย์ไม่จำอะไรที่ไร้สาระคือจำแต่พระธรรมอย่างเดียว ก็เลยท่านอาจารย์เลยบอกว่าก็ฝากบอกคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้ด้วยค่ะ ก็เลยเอามากล่าวเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะค่ะกับเรียนอาจารย์ที่รักค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ท่านอยู่เพื่อนะคะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่สนใจค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้ว
0: อาจารย์คะคือเหมือนกันเราถ้าเราจำอะไรไม่ได้เราจะเดือดร้อนนะคะอาจารย์ว่าเราจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมเราเป็นทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจำอะไรเลยอย่างนี้แต่ว่า
1: ค่ะคนละเรื่องกันนะคะคนละเรื่องกันนะคะกับการที่เห็นว่านะคะเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยค่ะไร้สาระเนี่ยไม่สนใจเพราะว่าท่านสนใจที่จะเป็นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะแต่พวกเราเนี่ยนะคะเพราะว่ามีเรื่องไร้สาระจนเต็มสมองไปหมดเลยจนกระทั่งอกุศลเกิดเยอะก็เลยค่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเลยนะคะค่ะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะอนุโมทนาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
3: สละอะไรได้บ้างการสละต้องด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เราเริ่มจากการสละแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกว่าที่จะเป็นการละของบรรพชิตที่ต้องสละทุกอย่างแบบคฤหัสถ์จากการสนทนาปฐมอปริหานิยสูตรที่มสพ18
4: ความเป็นจริงไม่ใช่ฝืนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เรายิ่งกว่าการเพียงแค่สละคำนั้นวันนั้นไม่แต่ยังเป็นเราสละอะไรจะยากกว่าสละความเป็นเราต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะได้ฟังบ่อยมากธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราปัญญาแค่ไหนกับอาหารกำลังอยู่ตรงหน้าตอนบ่ายหนึ่งคำปัญญาแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าแม้โลภะขนาดนั้นก็ไม่ใช่เราถ้าจะบริโภคก็ไม่ใช่เราจะไม่ก็ไม่ใช่เราเราหมด

0: เลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกวันในสังสารวัฏความเข้าใจขณะนี้เกิดท่ามกลางอกุศลคิดดูกว่าจะเจริญกว่าจะเติบโตกว่าจะไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยความมั่นคงซึ่งเป็นบารมี10ขาดไม่ได้สักบารมีเดียวแม้แต่เนคขัมมะไม่ต้องไกลอาหารคำเดียว
1: เนคขัมมะคือสละทุกอย่างครับแต่ว่าแม้ในชีวิตประจำวันคือสละเล็กๆน้อยๆก็ยังยาก
0: ยังไม่รู้ความหมายของคำว่าสละก็จะสละใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วสละได้ทุกวันแม้แต่สละเวลาแห่งความเพลิดเพลินฟังธรรมะก็สละก็ไม่รู้ความดีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสละทั้งนั้นจึงได้กล่าวว่ากุศลทั้งหมดเป็นเนคขัมมะ

0: ที่โรงแรมสายลมหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่8กันยายนพุทธศักราช2558การเพิ่มพูนความเข้าใจในเบื้องต้นถึงความประเสริฐของพระรัตนตรัยนี่ครับเป็นอย่างไรครับกราบเรียนท่านอาจารย์ในช่วงต้นครับ
1: ค่ะคือการที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่ารีบร้อนที่จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าทีละหนึ่งคำเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะทุกคนก็อยู่ในโลกมานานไม่ใช่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวแต่ทุกโลกก็ไม่พ้นจากเห็นไม่ว่าจะโลกไหนแล้วก็ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยไม่ต่างกันเลยไม่ว่าโลกไหนเมื่อไหร่นะคะแต่ก็ไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกอะไรเลยทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาแล้วแม้แต่เพียงเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจว่าแล้วจากไม่เห็นนอนหลับสนิทแล้วมีเห็นได้ยังไงหรือว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีเสียงเลยแล้วก็มีเสียงได้ยังไงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะความไม่รู้และสภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าดลบันดาลให้เป็นอย่างอื่นได้ไม่ให้เห็นเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะไม่ได้เห็นเกิดแล้วไม่ให้ได้ยินได้ไหมไม่ได้ได้ยินเกิดแล้วไม่ให้คิดนึกได้ไหมไม่ได้คิดเกิดแล้วแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีเลยสักอย่างเดียวแต่ว่ามีผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพราะมีความเข้าใจว่าควรหรือที่จะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยนานแสนนานมาแล้วเพราะว่าสิ่งใดที่มีจริงเนี่ยค่ะสิ่งนั้นสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เพราะเหตุว่าไม่เคยสนใจไม่เคยเข้าใจไม่เคยคิดว่าสามารถจะรู้ได้ก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าอยู่ไปเห็นไปได้ยินไปสุขไปทุกข์ไปตื่นเต้นตกใจสารพัดนะคะแล้วก็จากไปไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยค่ะตั้งแต่เป็นเด็กนะคะเกิดมาก็ไม่มีอะไรที่เหลือถึงวันนี้เมื่อวานนี้เองก็ไม่มีอะไรเหลือถึงวันนี้และวันนี้นะคะขณะนี้ก็ไม่เหลือจริงๆค่ะแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในขณะนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปโดยที่ไม่มีใครรู้เลยได้ยินเมื่อกี้เนี่ยค่ะได้ยินเพียงเสียงนะคะแล้วก็หมดไปแล้วก็จำคำคือเสียงต่างๆที่ส่งถึงความหมายเป็นไปตามความหมายแต่ละคำอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครไปคิดไปทำแต่ก็เป็นไปตามธรรมะคือสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้เองด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีและกำลังมีเพราะเหตุว่าเวลาที่มีค่าที่สุดในโลกนี้ทุกเวลาก็คือขณะที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็จะจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นต่อไปเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนกับไม่ได้คิดเลยว่าจะมาสู่โลกนี้ก็มาแล้วสู่โลกนี้และจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็มีโลกที่เหมือนกับโลกนี้ที่เราได้เกิดมาแต่เมื่อจากโลกนี้แล้วจะไปสู่โลกไหนไม่สามารถจะรู้ได้นี่ก็คือโอกาสที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งมีจริงและสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งใครจะคิดคะการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีตามปกติธรรมดาเนี่ยต้องอาศัยการเวลานานสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ยินคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้นะคะภาคเพียรเองหมดทางค่ะไม่มีทางยังไงยังไงก็ไม่รู้ก็เห็นเดี๋ยวนี้และทำยังไงจะรู้ได้ถ้าไม่มีการฟังคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงเพราะฉะนั้นจึงไม่ประมาทสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้แม้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งนี้มีจริงกำลังฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริง
2: ท่านอาจารย์ครับในช่วงแรกก็กล่าวถึงสถานที่ที่เป็นสถานที่งดงามแต่ว่าความงดงามจริงๆก็คือธรรมะที่ดีงามเมื่อศึกษาพระธรรมเนี่ยก็รู้ว่าธรรมะที่ดีงามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแม้แก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วยการที่จะรู้จักธรรมะที่ดีงามและอบรมธรรมะที่ดีงามให้เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยครับคืออย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะแต่ละคำเนี่ยนะคะเผยไม่ได้เลยที่นี่สวยเมื่อไหร่คะ
2: เห็นครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าไม่เห็นจะบอกว่าสวยได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับ
1: ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นทุกขณะลืมไม่ได้เลยนะคะที่บอกว่าเห็นเนี่ยก็ต้องหมายความว่าขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏทางตาต้องอาศัยตาค่ะถ้าไม่มีตานะคะไม่มีทางที่จะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่น่าพอใจสวยงามต่างๆแต่ว่าต้องมีสิ่งที่มีจริงคือมีสิ่งที่ปรากฏจึงกล่าวได้ว่าสวยและต้องมีสภาพที่เห็นด้วยแยกแล้วนะคะมีจริงเดี๋ยวนี้เลยค่ะศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีเพื่อเข้าใจถูกต้องว่ามีจริงแน่นอนและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแน่นอนและเห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีตาที่เราใช้คำว่าตาเนี่ยนะคะก็คือรูปที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นต่างกับหูละเห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นไปตามความหมายถ้ากล่าวถึงหูไม่ได้คิดถึงตาถ้ากล่าวถึงจมูกก็ไม่ได้คิดถึงตาเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังมีตาถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแค่นี้ค่ะคือธรรมะตาก็เป็นธรรมะสิ่งที่สามารถกระทบตากำลังปรากฏว่ามีจริงๆก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะและคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงง่ายที่สุดถ้าพูดถึงธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแล้วก็ไม่ปะปนกันด้วยเช่นตาไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็จิตที่เกิดเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นรู้จักธรรมะสามอย่างแล้วใช่ไหมคะรู้จักตารู้จักสิ่งที่กระทบตาและรู้จักจิตเห็นซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเป็นธรรมะหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดขึ้นนะคะโดยที่ว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ว่าแม้แต่จะมีตาเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าบางคนก็มีตาบางคนก็ไม่มีตาทั้งที่อยากมีตาแต่ก็ไม่เหมือนคนอื่นที่มีตานะคะพวกที่ไม่มีจักขุประสาทะตาบอดปรารถนาสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะเหตุว่าไม่มีตาถึงมีตากำลังนอนหลับสนิทก็ไม่เห็นพระเช่นก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าชีวิตเป็นไปแต่ละขณะโดยความไม่รู้โดยการที่ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เหตุที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้โดยละเอียดยิ่งเพื่อให้ถึงความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่แสนสั้นเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่คือถ้าไม่ลืมคำที่ได้ฟังนะคะก็จะมีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะก็คือว่าพอได้ยินคำว่าธรรมะอย่าเพิ่งรีบร้อนผ่านไปต้องรู้ว่าต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงจะฟังทำไมฟังเรื่องที่ไม่จริงและสิ่งที่มีจริงต้องสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีจริงแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังปรากฏจะกล่าวว่าไม่จริงก็ไม่ได้แต่ฟังเพื่อให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดนี้และทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้ค่อยๆเข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเมื่อเห็นเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยน่าชอบใจมากใช้คำว่าสวยและสิ่งที่ปรากฏทางตามีสองอย่าง สิ่งที่น่าพอใจก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีแม้แต่ที่ชายทะเลชายหาดเนี่ยนะคะมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและมีทั้งสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากจนรู้ไม่ได้เลยว่าสิ่งที่น่าพอใจเพียงเล็กน้อยสั้นแสนสั้นแล้วก็ต่อไปก็มีสิ่งที่น่าพอใจสั้นแสนสั้นจนเดี๋ยวนี้จะบอกได้ไหมคะว่าแม้แต่เพียงดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยขณะไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่น่าพอใจและขณะต่อไปขณะไหนเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าตั้งแต่ตื่นจนถึงขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเท่าไรแล้วนับไม่ถ้วนเลยเหมือนเป็นคนเก่าเป็นเราตั้งแต่เช้าตื่นมานะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เห็นก็ไม่เหมือนเดิมที่กรุงเทพก็เห็นอย่างหนึ่งที่นี่ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนอกห้องก็เห็นอย่างหนึ่งในห้องก็เห็นอีกอย่างหนึ่งจะเป็นเห็นอย่างเดียวกันได้ยังไงแม้แต่เสียงแต่ละเสียงนะคะก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งขณะสืบต่อเร็วนะคะจนไม่ปรากฏว่าเกิดดับเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าไม่มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงเห็นต้องมีแต่เห็นจะไม่มีโอกาสได้ยินเลยแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการที่จะแก่จะเจ็บหรือว่าจะตายจะจากโลกนี้ไปเลยแต่ชีวิตทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันก็คือว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เข้าใจผิดนะคะคิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแก่เจ็บตายแต่จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับสืบต่อยากที่จะรู้ได้แม้ขณะนี้แต่ว่าการฟังพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้เริ่มมีความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะกว่าจะรู้ความจริงของสิ่งที่เป็นอย่างนี้จริงๆก็ต้องอาศัยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
2: ถ้ากล่าวถึงอย่างเช่นดอกไม้ถ้ายังเป็นสภาพที่ยังสดหรือว่ายังดูสวยงามอยู่แต่ว่าถ้าทิ้งไว้ก็มีการที่จะเหี่ยวก็ดูเหมือนกับไม่สวยงามนั้นความเข้าใจอย่างนี้จะเป็นการเข้าใจธรรมะไหมครับ
1: ค่ะนี่คือความคิดถูกต้องไหมคะแต่เห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีลักษณะจริงๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรเห็นไหมคะความรวดเร็วของความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะเสียงดังมากยังไม่ทันรู้ว่าเสียงอะไรนะแต่ว่าเป็นเสียงที่น่าพอใจไหมคะตกใจกันทุกคนจะเป็นเสียงฟ้าผ่าหรือว่าจะเป็นเสียงระเบิดหรือว่าจะเป็นเสียงปืนหรือจะเป็นเสียงอะไรก็ตามยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรเสียงนั้นไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเสียงเป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นซึ่งแม้แต่การได้ยินเสียงนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาบางคนนอนหลับสนิทไม่ได้ยินเลยแต่คนที่หลับอยู่นะคะตื่นขึ้นได้ยินเสียงก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ทราบว่าแม้แต่การเกิดและเป็นไปแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะก็จะทำให้ละคลายการยึดถือในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคิดว่าเที่ยงคือไม่มีการที่จะเสื่อมสิ้นไปเลยยั่งยืนอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะก็จะทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเสียงนั้นน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจสิ่งที่ปรากฏน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจให้ทราบลักษณะจริงๆของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือว่าเสียงต่างๆทางหูเสียงเบาเสียงเพราะเสียงหวานเสียงดังเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ค่ะหรือแม้แต่กลิ่นก็หลากหลายมากทุกคนก็ประสบด้วยตัวเองกลิ่นบางกลิ่นกระทบแล้วก็ไม่พอใจรสเช่นเดียวกันสิ่งที่กระทบสัมผัสกายสุขทุกข์นี่ก็ต่างกันมากเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปเร็วแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะ
2: ค ถ้าคิดถึงความดีงามเนี่ยก็จะคิดถึงการที่จะช่วยเหลืออุปการะหรือการที่งดเว้นจากการกระทำกรรมชั่วต่างๆแต่ว่าถ้ากล่าวถึงการที่จะมีโอกาสฟังพระธรรมและเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏบ้างเข้าใจตาบ้างเข้าใจเห็นบ้างจะเป็นความดีงามที่จะอุปการะเกื้อกูลยังไงครับท่านอาจารย
1: ์คิดไกลนะคะดีงามที่จะช่วยคนอื่นเข้าใจธรรมะดีไหมงามไหมกับการที่ไม่เข้าใจเลยมีธรรมะปรากฏทั้งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันก็ไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยดีไหมความไม่รู้เนี่ยงามไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าดีงามนะคะในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจผิดไม่หลงผิดแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะคะประเสริฐกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดซึ่งจะนำความดีงามยิ่งกว่านี้มาให้มากขึ้นได้ก็ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามซึ่งจะดีงามยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงการดับกิเลสหมดเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ากิเลสไม่ดีแล้วก็หาทางดับก็ไม่หาเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าไม่ดีไม่รู้จริงๆค่ะถามหลายคนว่าฟังธรรมะไหมเขาก็ไม่สนใจฟังทำไมไม่เห็นสนุกแต่ละคำก็ยากแล้วก็ฟังไปก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าธรรมะเป็นภาษาบาลีแต่ความจริงแม้พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมะแก่ชาวมคธในภาษาของเขาคือภาษามัคคธีซึ่งเขาเข้าใจได้ก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงไม่ว่าในภาษาใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นความดีงามคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มี
2: เมื่อสักครู่กล่าวถึงความดีงามที่เข้าใจธรรมะว่ามีลักษณะอย่างไรจะเป็นการอุปการะความดีงามให้ยิ่งขึ้นไปยังไงครับแพทย์
1: ค่ะเร็วเหลือเกินใช่ไหมคะจากฟังนิดนึงก็จะดีงามมากๆแต่ว่าจากการที่รู้ว่าได้ฟังแล้วเข้าใจขณะนี้เข้าใจไหมคะที่ได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจขึ้นอีกได้ไหมพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมนะคะ 45,000 ษาเราฟังเนี่ยกี่คำกับคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนะคะทั้งหมดเพื่ออุปการะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจนกระทั่งความดีงามเพิ่มขึ้นจนกระทั่งดับกิเลสได้หมดแล้วก็จะไม่ฟังหรือแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนรู้ตัวนะคะว่ามีกิเลสมากเพราะเหตุว่าถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่รู้แม้แต่ว่ามีกิเลสบางคนบอกว่าเขาไม่มีกิเลสวันนี้ไม่ได้มีกิเลสเลยไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ทำอะไรที่เป็นทุจริตเลยเขาไม่มีกิเลสแต่เพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะการที่จะเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องจริงๆไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดก็คือว่าเมื่อได้ยินแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกต้องของตนเองซึ่งไม่เปลี่ยนเมื่อเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นธรรมะถ้ากล่าวว่าธรรมะแล้วนะคะหมายความว่าเป็นสิ่งซึ่งมีจริงซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนและแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะเป็นสิ่งซึ่งเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครบังคับบัญชาให้เกิดอย่างโกรธเนี่ยค่ะขุ่นใจเนี่ยไม่มีใครชอบแต่ก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นของใครไม่ได้ทำให้เกิดสักหน่อยหรือแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่ไม่มีแล้วจะเป็นของใครเพราะไม่มีไม่ใช่ว่ามีอยู่จะได้เป็นของใครแต่ไม่มีจริงๆค่ะถ้าศึกษาต่อไปความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมั่นคงว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับเพราะเหตุว่าเห็นไม่ใช่ได้ยิน ในขณะที่ได้ยินต้องไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยและเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องไม่มีเสียงในสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ฟังเพื่อมีความเข้าใจถูกว่าแต่ละหนึ่งมีจริงเกิดมาในโลกนี้ก็จริงเห็นก็จริงคิดก็จริงสุขก็จริงทุกข์ก็จริงแล้วก็จากโลกนี้ไปก็จริงแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยก็จริงแต่ว่าความจริงนะคะยังไม่ต้องรอจนถึงจากโลกนี้ไปหรือถึงตอนค่ำหลับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยแต่แม้ขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงพิจารณาไตรตรองว่าแต่ละคำเนี่ยถูกไหมจริงไหมที่สำคัญที่สุดก็คือใครเป็นผู้ที่กล่าวคำนี้และกล่าวคำนี้ได้อย่างไรคิดเอาเองเหรอหรือว่าได้ประจักษ์ความจริงแทงตลอดจนกระทั่งมีคำที่กล่าวถึงคำจริงนั้นให้คนได้ศึกษาเข้าใจตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจเป็นปริยัตติการฟังพระพุทธพจน์ไม่ได้ฟังคำของคนอื่นเลยคนที่ฟังพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะจะรู้ได้เลยว่าเป็นคำใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนตั้งแต่เกิดมาไปโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยก็เป็นเรื่องวิชาการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระธรรมและต้องเป็นคำใหม่ทั้งหมดแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ได้กล่าวว่าคนสัตว์สิ่งของแต่กล่าวถึงธรรมะเพราะว่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะมีจริงชั่วขณะที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วเป็นของใครได้ได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะดับแล้วหมดแล้วอยู่ไหนหาอีกไม่ได้เลยแล้วจะเป็นของใครแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ล่ะก็เหมือนได้ยินเมื่อกี้นี้แหละทันทีที่ได้ยินก็ดับไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่ใช่ของใครเกิดมาก็มีหูมีตามีคิดมีนึกมีจำทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่มีเราเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่คือเบื้องต้นของคำสอนซึ่งคำสอนที่ถูกต้องเป็นความจริงนะคะจริงตลอดไม่เปลี่ยนเลยจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ก็จากความเข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนี้ซึ่งเพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจความจริงซึ่งมีจริงๆที่กำลังปรากฏที่สำคัญที่สุดนะคะมรดกที่ล้ำค่าสำหรับชาวพุทธก็คือความเข้าใจจากการได้รับฟังพระธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าชาวโลกไม่รู้ด้วยพระมหากรุณานะคะจึงทรงแสดงความจริงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเลยเพราะว่าจะมีสิ่งใดที่ประเสริฐเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกความรู้ถูกในสิ่งที่มีซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะจุดประสงค์คือเพื่อเข้าใจถูกใครเข้าใจคะผู้ฟังเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดจริงๆซึ่งกำลังได้รับมรดกจากคำที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาคือความเข้าใจของใครกำลังมีเกิดขึ้นในขณะนี้นั่นคือสิ่งซึ่งเป็นมรดกได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทายาทของพระธรรมเพราะเหตุว่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ว่าพอฟังพระธรรมไม่เข้าใจจะคิดเลยคะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงอย่างนี้จึงได้ทรงแสดงอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เข้าใจเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระปัญญาคุณว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่ปรากฏการดับของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะว่าสืบต่ออย่างเร็วจากเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าเข้าใจเมื่อไหร่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนั้นแต่ถ้าไปฟังคำอื่น ที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆนะคะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้คนที่ฟังเนี่ยไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้น
0: จันวีระครับขอเชิญครับ
3: ทุกครั้งที่ฟังมาเนี่ยพระธรรมยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งที่ปรากฏมาโดยตลอดเนี่ยแล้วเราคือผมเนี่ยมีเราอีกแล้วนะฮะ
1: มีทุกคนค่ะจนกว่าจะเป็นพระโสดาบันถึงเป็นแล้วก็ต่างกับคนอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจึงต้องมีคำที่ใช้ผู้ที่รู้แล้วพูดว่าเราแต่รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรไม่ได้หมายความถึงคนอื่นแต่ผู้ไม่รู้และเข้าใจผิดก็ยึดถือว่ามีเราจริงๆไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
3: ใช่ครับท่านอาจารย์คือไม่ต้องบอกว่าเราหรอกแต่มันก็เราอยู่นั่น
1: พูดก็ได้นี่ค่ะไม่ได้หมายความถึงคุณปริญญาเวลาคุณวีระพูดคำว่าเราก็คือคุณวีระไม่ใช่คุณปริญญา
3: ครับ
1: ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะต่างก็เป็นธรรมะทั้งหมดแม้ไม่ต้องมีชื่อเลยก็เป็นธรรมะ
3: ครับ
1: เห็นจะเห็นตรงไหนบนสวรรค์นรกมนุษย์ใต้น้ำเป็นปลาเห็นงูเห็นอะไรเห็นก็เป็นเห็นไม่มีใครเห็นไม่ใช่เราแต่เวลาที่จะพูดหมายความถึงขันธ์ไหนสิ่งไหนอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องกล่าวนะฮะมีเรามีเขาเห็นตรงนี้กับเห็นตรงโน้นไม่ใช่เห็นอันเดียวกัน
3: ครับที่เราคุ้นเคยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุขทุกข์เศร้าโศกเพราะเรื่องราวต่างๆเพราะชื่อต่างๆนี่แหละมีชื่อมันดีมากเหลือเกินเลยทำให้เราคุ้นเคยกับชื่อต่างๆเรานั้นเลยลืมสภาพที่ว่าท่านบอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะลักษณะเนี่ยคือผมคิดเป็นลักษณะเรียกได้เลยว่าโง่เรียกว่า
1: ก็ไม่ใช่คุณวีระแต่เป็นอวิชชาถ้าเป็นภาษาบาลีหร
3: ือ
1: เป็นโมหะแต่ถ้าภาษาไทยก็คือว่าไม่รู้ความจริง
3: แต่เราก็ฟังนี่ครับท่านอาจารย
1: ์ฟังชื่อค่ะพูดเรื่องตาร ู้ความจริงของตาซึ่งกำลังเกิดดับหรือเปล่าพูดเรื่องหูได้ยินดับแล้วหมดแล้วไม่ทันจะรู้เพราะฉะนั้นฟังเป็นปริยัติหมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจนะคะเพื่อรอบรู้ในสิ่งที่ได้ฟังอย่างมั่นคงขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงฟังช้าช้ากำลังกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแต่ละหนึ่งหลากหลายมากจึงเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุธาตุแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยกำลังพูดถึงสิ่งที่มีว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของและสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงเพราะฉะนั้นจากไม่มีเสียงและเสียงปรากฏต้องมีธาตุที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏได้ถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้เสียงก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เสียงปรากฏลืมว่ามีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นธรรมะจะปราศจากธาตุคือธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เลยแต่เมื่อมีธาตุรู้เกิดแล้วเห็นจำได้นึกถึงธาตุรู้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายใช้คำว่าจิตหรือจิตตะเนี่ยนะคะหมายความถึงสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะลืมตาเห็นละไม่เห็นได้ไหมคะไม่ได้เป็นธาตุที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ไปวาดภาพออกมาเป็นคนคนเป็นดอกไม้เป็นจักรันนะคะแต่มีจริงๆกระทบตาแล้วปรากฏว่าสีสันวรรณะขณะนี้เป็นอย่างนี้นี่คือธาตุสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธาตุสิ่งที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธาตุแม้คิดนึกก็เป็นธาตุทั้งหมดเป็นธาตุหรือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เพราะสิ่งนั้นเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ได้ดับไปเลยยากไหมคะลึกซึ้งไหม
3: ลึกซึ้ง
1: ไม่มีคำว่าง่าย
3: ครับก็เมื่อกี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วทำไม
1: เดี๋ยวนี้ก็มีค่ะแต่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้ละ
3: ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องความไม่รู้มาสักครู่เนี้ย
1: ค่ะ
3: ขณะเนี้ยที่เห็นเนี้ยหรือมันข้ามไปเลย
1: ค่ะไปข้ามไปตลอดเพราะขณะนี้นะคะคิดจึงพูดใช่ไหม
3: คิดก็พูดออกมาละ
1: ค่ะและเสียงก็ดับแล้วใช่ไหม
3: ดับไปแล้ว
1: แล้วคิดที่คิดเสียงนั้นก็ดับแล้วใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วมีเสียงใหม่ละเพราะคิดใหม่ละ
3: ไอเสียงเมื่อกี้ไปแล้ว
1: ทั้งหมดเกิดดับโดยไม่รู้เลย
3: ครับก็คือ
1: สืบต่อจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดดับแต่ขณะนี้นะคะโลกหรือโลกะคือสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะดับทันที
3: แล้วเราจะฟังเพื่อจะให้ทัน
1: รู้ความจริงไม่ใช่ค่ะรู้ความจริงเข้าใจความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี
3: ้ทราบความจริงเป็นอย่างนี้
1: เปลี่ยนแปลงได้ไหม
3: ก็
1: เป็นเจ้าของอะไรหรือเปล่า
3: อันนี้มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ดับไป
1: ค่ะไม่เหลือเลย
3: ไม่เป็นเจ้าของ
1: ไม่เหลือเลย
3: ไม่เหลือเลย
1: ค่ะไม่กลับมาอีก
3: แต่ว่าความ
1: จะเป็นของใคร
3: ไม่มี
1: ค่ะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจทีละคำไงคะเคยได้ยินชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าทีปังกรไหมคะ
3: ครับเคยครับ
1: และเคยได้ยินชื่อสุเมธดาบทไหมคะ
3: เคยครับท่าน
1: เป็นใครคะคุณคำปัน
0: ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนะครับส่วนท่านสุเมธดาบทก็คือผู้ที่สะสมบารมีนะครับแล้วก็ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้คือท่านสุเมธดาบทในอีก4อสงไขยแสนกับก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคดมครับ
1: ค่ะและคนในยุคนั้นฟังแล้วนะคะปราบปลื้มดีใจว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงในสมัยของพระสมณโคดมคือท่านสุเมธดาบทอีก4อสงไขยแสนกับ
3: คน
1: เพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนสมัยโน้นและถ้าสมัยนี้เราไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะอยู่ไปอีกเกิน4อสงไขยแสนกับ
3: จะมากกว่านั้น
1: ค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลย
3: ครับท่านอาจารย์หมายความถึงว่าเข้าใจว่าสุเมธดาบทเนี่ยท่านต้องใช้เวลามากมายทีเดียวเลยซึ่งเราไม่สามารถจะคิดได้ว่ามากมายแค่
1: ท่านภาษารีบุตรล่ะคะเคยได้ยินชื่อท่านภาษารีบุตร
3: เคยได้ยินครับ
1: ค่ะเป็นใครคะคุณธีรพันธ
4: ์ท่านภาษารีบุตรก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด้วยปัญญานะครับท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญานะครับในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโลมัทสีนะครับเป็นเวลา1อสงไขยแสนกับ
1: ค่ะถ้าจะกล่าวถึง 2,500 กว่าปีถอยไปทีละ100ปีนี่คงไม่นานเท่าไหร่นะคะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจและรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก่อนนั้นนะคะนานเท่าไหร่กว่าจะได้มีความเข้าใจในพระธรรมในชาติที่ท่านได้รู้ความจริงและชาติในท่านกำลังอยู่ในสมัยของพระสัมณโคดมนะคะจะต้องบำเพ็ญความเข้าใจถูกความเห็นถูกไปอีกนานเท่าไหร่ไม่สำคัญเลยค่ะสำคัญว่ากำลังฟังขณะนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ต้องตรงฟังแล้วพิจารณาไตรตรองแล้วก็สิ่งนี้ก็กำลังมีปรากฏให้เข้าใจถูกต้องเห็นขณะนี้ไม่ใช่เห็นขณะก่อนถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆก็ลืมได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี้เลยก็ฟังบ่อยๆการฟังบ่อยๆจนกว่าจะคุ้นเคยกับธรรมะว่านี่คือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสะสมการละคลายความไม่รู้และความติดข้องรวมทั้งความต้องการที่จะรู้ที่จะถึงยุคนี้สมัยนี้นะคะคนคิดว่าจะสละละดับกิเลสที่สะสมมานานได้เร็วเพียงไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งนิดหน่อยเดินไปบ้างทำอะไรบ้างแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นการหันหลังให้พระสัทธรรมไม่รู้ว่าหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเริ่มตั้งแต่ปริยัติคือการเป็นผู้รอบรู้ในการฟังพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกไม่ใช่มีไว้สำหรับเพียงให้อ่านแล้วไม่รู้เรื่องแต่ต้องมีความเข้าใจแต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงมิฉะนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเดี๋ยวนี้ว่าเกิดขึ้นและดับไป และประจักษ์ความจริงยิ่งกว่าใครทั้งหมดคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตเห็นขณะนี้นะคะประกอบด้วยสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตอาศัยจิตเกิดขึ้นและจิตก็อาศัยสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นก็คือเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเห็นขณะนี้นะคะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นเกิดพร้อมกับเจตสิกเท่าไหร่โดยปัจจัยอะไรโดยฐานะอะไรนี่คือการที่ได้ทรงแสดงความจริงให้ผู้ที่ฟังนะคะค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วก็คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนกว่าจะรู้ขึ้นค่อยๆ คลายความไม่รู้ไปจนสภาพธรรมะประจักษ์ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วเข้าใจขึ้นเรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะถึงขณะที่กำลังรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ได
3: ้การที่จะฟังคำแต่ละคำเนี่ยหรือฟังเสียงแต่ละเสียงเนี่ยพอดีมีเสียงอื่นแทรกขึ้นมาความคิดของเราก็ไปกับเสียงอื่นแล้วเอานี่ก็ไปคิดฝนตกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับยังไงเนี่ยแล้วก็ลืมคำที่ท่านอาจารย์พูดแต่ก็พยายามทวนกลับมาแต่เสียงนั้นก็ไปแล้วเสียงฝนมาใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือความคุ้นเคยกับความเห็นผิดเลย
1: กับความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตสัญญาค่ะแต่ความจริงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนะคะแสดงอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งที่กำลังอยู่ในห้องนี้นะคะได้ยินเสียงฝนจำได้ด้วยว่าเป็นเสียงฝนเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเห็นความเป็นอนัตตาไหมว่าไม่ได้ตั้งใจจะได้ยินเสียงฝนเลยอยู่ในห้องนี้ก็มีเสียงฝนเกิดขึ้นและก็กำลังได้ยินเสียงฝนและก็ยังคิดต่อไปอีกมากมายซึ่งแสดงความคิดว่าแต่ละคนเดี๋ยวนี้นะคะคิดต่างกันหมดไม่เหมือนกันเลยคุณวีระคิดถึงเสียงฝนคุณคำปันคิดถึงอะไรคุณธีรพันธ์คิดถึงอะไรทุกคนในห้องคิดถึงต่างๆกันไปตามการสะสมแสดงความเป็นอนัตตาว่าบังคับไม่ได้ไม่ให้ได้ยินเสียงฝนก็ไม่ได้ได้ยินแล้วที่จะไม่ให้คิดว่าจะกลับบ้านยังไงก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาทุกขณะแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วหามีเราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีแต่ธรรมะทั้งหมดตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วย
3: ท่านอาจารย์เหมือนกับว่ารู้สภาพนั้นเป็นธรรมะแล้วธรรมะนั้นปรากฏคุ้นเคยที่จะรู้จักลักษณะปรากฏของธรรมะ
1: ยังไม่คุ้นเคยค่ะคุ้นเคยกับความเป็นเสียงฝนคุ้นเคยกับเราจะกลับบ้านยังไงคุ้นเคยกับห้องคุ้นเคยกับเรื่องทั้งหมดเลยยังไม่คุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปรวดเร็วมากยังไม่คุ้นเลยค่ะ
3: ยังไม่คุ้นเลย
1: ค่ะฟังธรรมะเพื่อเมื่อไรจะคุ้นเคยถ้าคุ้นเคยแล้วขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏแต่ยังไม่สามารถประจักษ์การเกิดดับได้เพราะเหตุว่ายังไม่ได้อบรมการคุ้นเคยกับความไม่ใช่เราจนกระทั่งคลายความยึดมั่นไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดเป็นธรรมะจนกว่าปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นตามลำดับขั้น
3: นั้นก็มีธรรมะเกิดขึ้นอีกแล้วว่าไม่ต้องหนักใจแล้วนะสี่สงขายแสงกลับแล้วก็ยังสั้นมาก
1: ค่ะนี่คือคิดค่ะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่คิด
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความคิดก็หลากหลายการคุ้นเคยกับธรรมะต้องมีหลายระดับระดับปริยัติคุ้นเคยกับเรื่องชื่อต่างๆซึ่งกล่าวถึงธรรมะทั้งหมดให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นชื่อแต่เป็นสิ่งที่มีจริงนี่คือคุ้นเคยกับการที่จะเข้าใจธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแม้ไม่เรียกชื่อเลยก็มีไม่ต้องพูดว่าเห็นไม่ต้องพูดว่าคิดไม่ต้องพูดว่าจำเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่คุ้นคุ้นเคยกับชื่อกับเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะคุ้นเคยในขั้นการฟังปริยัติก็จะต้องรู้ว่าฟังจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะหรือไม่ได้ฟังเรื่องธรรมะถ้าพูดเรื่องอื่นนะคะก็รู้ว่าคนนั้นไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งให้เข้าใจถูกต้อง พราะฉะนั้นกว่าจะมีความรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมะฟังเรื่องอะไรสิ่งที่ฟังเนี่ยนำไปสู่การที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงหรือเปล่านี่คือกว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเรื่องไหนเป็นธรรมะและสามารถที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นได้ไหมถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ขึ้นนะคะเป็นปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะถึงระดับขั้นของปฏิปัตติการถึงเฉพาะด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งได้เข้าใจอย่างมั่นคงแล้วจากปริยัติจึงสามารถที่จะกำลังเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะและรู้ด้วยขณะที่กำลังเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในปริยัติแล้วว่าไม่มีเราทุกอย่างเป็นธรรมะถ้ายังไม่คุ้นเคยกับการที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะจะไม่มีการที่สามารถจะรู้ว่าที่กำลังเข้าใจถูกในแต่ละหนึ่งของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เราเลยเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยนี่คือหนทางที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะซึ่งลึกซึ้งเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอริยสัจทั้งสี่นะคะลึกซึ้งไม่ใช่เฉพาะนิโรธอริยสัจจะซึ่งหมายความถึงนิพพานที่ลึกซึ้งแต่ทั้งสี่อริยสัจจะลึกซึ้งหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจริงขณะนี้ก็ลึกซึ้งด้วยถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะไม่เข้าใจในความลึกซึ้งเลยคิดว่าไปนั่งทำอะไรก็จะสามารถรู้ได้แต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นพระฉะนั้นจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลย
3: ก็ท่านอาจารย์ก็ใช้คำเพื่อจะให้เราในฟังและเข้าใจ คำที่ท่านอาจารย์
1: พระฉะนั้นพูดถึงเห็นทุกทีเลยใครที่ไปมูลนิธินะคะก็จะได้ยินว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นอะไรคะเตือนแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะพูดถึงเห็นแล้วเห็นอะไรก็ต้องรู้ด้วยว่าไม่ใช่ได้เห็นคนสัตว์อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะแค่หลับตาก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ปรากฏแต่พอลืมตามีสิ่งที่ปรากฏแต่เพราะไม่คุ้นเคยกับสภาพที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นเพียงธาตุที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นแล้วก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นคนแต่ละคนคิดดูนะคะหลากหลายมากเป็นดอกไม้แต่ละชนิดเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยจิตเกิดดับเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นประมาณไม่ได้เลยนะคะว่าจะละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนอย่างหนาแน่นมากเนี่ยเมื่อไหร่แต่อาศัยการฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถ้าจะอุปมาความไม่รู้ซึ่งมีมาเนิ่นนานหลายแสนโกฏกับหนาแน่นสักเท่าไหร่เหนียวสักเท่าไหร่หนักสักเท่าไหร่และจะให้หมดไปไม่ยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะรู้ความจริงเนี่ยจะต้องอาศัยการเวลาที่เป็นพูดตรงสัจจะบารมีหมายความว่าถ้าไม่มีบารมีคือคุณความดีความเห็นถูกในเรื่องการที่จะเข้าใจความจริงว่าความจริงต้องเป็นความจริงอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีความอดทนขันติบารมีก็ไม่มีทางที่ฟังอย่างนี้และสามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งซึ่งเป็นจริงอย่างนี้แต่เพราะเหตุว่าอกุศลที่สะสมมามากอกุศลทุกประเภทไม่สามารถรู้ความจริงของธรรมะได้อวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุของความติดข้องและนำมาซึ่งอกุศลทั้งหมดทุกประเภทเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยค่ะจะหมดสิ้นหรือกลายไปได้ก็ต้องเพราะความรู้แต่ถ้ายังไม่มีความรู้เลยก็ไม่มีทางก็เพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังประโยชน์จริงๆก็คือว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระมหากรุณาคุณที่ทรงกล่าววาจาสัจจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็หันหลังให้พระสัทธรรมได้ยินแต่ชื่อนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจในพระปัญญาคุณ
3: ฟังตั้งเยอะเลยไม่ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเลย
1: แล้วพระพุทธเจ้าเป็นใคร
3: คือท่านก็มีพระคุณกับเราเนี่ย
1: มีพระคุณตอนไหน
3: พระคุณตอนที่เราเข้าใจเนี่ย
1: ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นแหละเห็นพระคุณค่ะ
3: ครับ
1: รู้จักเลยว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่เข้าใจ
3: ตอนนี้ใกล้แล้วใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ฟ้ากับดินไกลกันเท่าไหร่เราอยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาคุณห่างจากความไม่รู้แค่ไหน
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นโอกาสเดียวนะคะที่จะมีโอกาสเหมือนกับได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมไม่ว่าที่ไหนเพราะพระธรรมคือคำที่ได้ตรัสแล้วเมื่อมีคำคือพระสุรเสียงที่ได้ตรัสแล้วกล่าวถึงความจริงเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละคือที่ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เข้าใจในพระคุณแม้ว่าจะไม่เห็นพระรูปกายเลย
3: ครับ
1: แล้วก็ฟังไปฟังไปไม่ต้องไปคิดว่าจะรู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะว่าอวิชชารู้ไม่ได้เลยแต่พอเริ่มเข้าใจความจริงก็รู้ว่าความจริงทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
0: ้และที่สำคัญนะครับธรรมะเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับเข้าใจยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งซึ่งก็มีข้อความในอรรถกถานะครับที่อุปมาให้เห็นชัดนะครับว่าจะยากเพียงใดเปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดถูกบังด้วยภูเขาแสดงถึงความยากที่จะเห็นถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับว่าต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานจริงๆในการที่จะค่อยๆสะสมความเข้าใจจากการที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังความจริงไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเริ่มต้นนะครับกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆความดีก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆความไม่ดีก็มีจริงๆทั้งความติดข้องทั้งความขุ่นเคืองใจไม่พอใจเป็นต้นนะครับยังไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีครับกราบเรียนท่านอาจารย์ในส่วนนี้ครับ
1: ค่ะทะเลสวยไหมคะ
0: สวยครับ
1: ดีไหม
0: ขนาดนั้นก็ติดข้องก็ไม่ดีครับ
1: ค่ะอาหารอร่อยมากเมื่อกี้นี้ดีไหมคะชีวิตประจำวันแท้ๆแล้วใครรู้แสวงหาเพราะติดข้องแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ติดข้องเลยลองคิดนะคะไตรตรองจริงๆดีกว่าไหมแค่คิดค่ะและถ้าเป็นจริงจะเป็นยังไงคะและกว่าสัตว์โลกจะเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะทุกทั้งหมดมาจากความติดข้องไม่ว่าทุกใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนที่ติดข้องไม่รู้ว่าไม่ดีแต่เวลาที่เป็นทุกข์เข้าใจว่าความทุกข์ไม่ดีแต่หารู้ไม่ว่าความติดข้องไม่ดีจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แค่นี้ก็ต้องฟังมากๆจนกระทั่งเข้าใจถึงเข้าใจแล้วผู้ที่จะดับความติดข้องได้หมดสิ้นคือพระอรหันต์ไกลกันแค่ไหนกับความไม่รู้แต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ใช่โดยความเป็นเราพยายามอย่างยิ่งอย่างทุกข์ทรมานเหลือเกินจะไปไม่ให้ความติดข้องเกิดขึ้นเสียเวลาค่ะเพราะเหตุว่ายังไงตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะไม่ติดข้องได้แค่เห็นก็ไม่รู้แล้วว่าติดแล้วนะคะใครรู้ถ้าไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยติดข้องแค่ไหนแต่ขณะที่ฟังธรรมะเริ่มเข้าใจนั่นแหละค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้อง
0: ข้อความที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ฟังว่าความติดข้องความพอใจนำมาซึ่งทุกข์ขณะที่ติดข้องพอใจนี่ก็ชอบความรู้สึกก็รู้สึกว่าสบายใจด้วยในขณะนั้นที่เป็นสมณะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ได้ฟังแล้วนะคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะลืมแล้วเห็นไหมคะว่าความติดข้องก็เป็นธรรมะสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะทุกอย่างก็เป็นธรรมะฟังแล้วเมื่อไรที่จะสะสมอยู่ในใจนะคะจดเยื่อในกระดูกที่มั่นคงจริงๆค่ะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก่อนที่จะไปรู้ลักษณะของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนกว่าความเป็นธรรมะจะเปิดเผยลักษณะที่แท้จริงคือขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่หลายๆอย่างรวมกันนะคะเพราะขณะนี้รวมกันหมดเลยทั้งเห็นทั้งได้ยินและจะไปรอบรู้หรือรู้ชัดในอะไรได้สักอย่างต่อเมื่อไรสามารถที่จะถึงการที่เข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเพราะละคลายความติดข้องเพราะค่อยๆความจริงโดยไม่ลืมในความเป็นธรรมะว่าสิ่งที่มีจริงสวย น่าพอใจก็เป็นธรรมะติดข้องก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังแล้วยังไม่ได้เป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยค่ะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเพียงได้ฟังแล้วก็จะสามารถละกิเลสได้ปัญญาขั้นฟังไม่พอที่จะละกิเลสใดๆได้เลยเป็นความเห็นถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อไหร่การละคลายกิเลสก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ละคลายในขั้นฟังซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเป็นธรรมะทะเลสวยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงเป็นธรรมะเห็นก็มีจริงเป็นธรรมะติดข้องก็มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุ้นเคยกับธรรมะในขั้นฟังเพียงในขั้นฟังจนกว่าจะอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปฏิถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังมีความเข้าใจมาก่อนจะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้เข้าใจอย่างไรได้เช่นแข็งขณะนี้ค่ะถามใครก็แข็งเด็กก็แข็งตอบได้ว่าแข็งแต่ความเข้าใจอยู่ที่ไหนเป็นธรรมะตรงไหนเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาอย่างไรดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างไรก็ไม่มีความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นแต่การฟังที่เข้าใจธรรมะก็รู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีนะคะปกติธรรมดาเหมือนเดิมแต่เดิมไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เดิมไม่เข้าใจนี่ค่ะปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งกว่าจะคุ้นเคยในความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะก่อนนะคะนั่นคือความรอบรู้ในปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณซึ่งจะนำไปสู่กิจญาณหรือปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นจะไม่สามารถมีปัญญาซึ่งสามารถที่จะเจริญขึ้นจนถึงการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังและรู้ว่าเป็นจริงตามที่ได้ฟังทุกคำ
5: กับท่านอาจารย์สุตินนะครับตอนนี้สิ่งที่กำลังปรากฏอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายครับ
1: ค่ะเห็นไหมคะ
5: เห็นครับ
1: เห็นมีจริงจริงไหมคะ
5: เห็นมีจริงครับ
1: ค่ะเวลาเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: มีใครไปทำให้เห็นเกิดหรือเปล่า
5: ไม่มีครับ
1: ค่ะและสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีจะปรากฏให้เห็นได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีจริงนะคะชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ละทางด้วยทางตานะคะไม่ใช่เสียงแต่ว่ามีสิ่งที่ทันทีที่ลืมตาก็มีสิ่งนี้ปรากฏแต่ความรวดเร็วของสิ่งที่ปรากฏนะฮะปรากฏเหมือนพร้อมกับรูปร่างสันฐานเลยจำได้เลยว่าเห็นอะไรทันทีแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงการเกิดขึ้นของจิตหนึ่งขณะแล้วก็ดับสืบต่อกันตามลำดับกว่าจะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือความต่างกันมากนะคะของการได้ฟังพระธรรมกับการที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็คิดว่าพอเห็นก็รู้เลยว่าเห็นอะไรและเหมือนกับว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินด้วยแล้วก็ยังคิดด้วยในขณะที่เห็นได้ยินนี่แสดงให้เห็นว่าการเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเหมือนมายากลซึ่งยิ่งใหญ่กว่านักเล่นกลทั้งหลายเพราะเหตุว่าความรวดเร็วของการเกิดดับสามารถที่จะทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆแล้วก็ยึดถือในความที่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่านักเล่นกลเขาแสดงสิ่งซึ่งเหมือนจริงใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นจริงได้ยังไงหยิบนกออกมาจากหมวกได้เลยค่ะ

0: นั้นสิ่งนี้ด้วยแต่ที่เป็นความจริงนะคะเมื่อรู้ก็คือว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏกับจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตที่คิดนึกขณะที่คิดนึกไม่ต้องเห็นก็ได้ค่ะจำสิ่งที่เคยเห็นแล้วก็คิดนึกอย่างเสียงฝนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคะแค่เสียงก็เป็นเสียงฝนเพราะจำคิดนึกถึงเสียงแต่เสียงที่ปรากฏดับแล้วค่ะและจิตก็คิดเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าทางที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆในแต่ละวันได้เนี่ยนะคะมี6ทางทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1ไม่พ้นไปได้เลยนอนหลับสนิทมีอะไรปรากฏไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหน
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนนะคะมีญาติพี่น้องกี่คน
1: ก็ไม่ทราบครับหลับ
0: ค่ะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่มีจิตเพราะยังไม่ตายนี่แสดงความต่างของจิตที่ยังเกิดดับสืบต่อนะคะดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงของธรรมะทั้งตื่นและหลับตั้งแต่เกิดจนตายว่าเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแล้วก็เป็นธาตุแต่ละธาตุซึ่งเพียงฟังวันนี้นะคะก็ทราบว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงหยุดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เลยจะไม่ให้เห็นไม่มีทางเป็นไปได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เห็นจะต้องเกิดเพราะฉะนั้นทราบได้เลยค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่ามีเราที่ทำได้มีเราที่ลืมตาแล้วก็หลับตาแต่ลืมตาไม่ใช่เราหลับตาก็ไม่ใช่เราเพราะถ้าไม่มีรูปลืมตาได้ไหมหลับตาได้ไหมไม่มีจิตที่คิดจะลืมตาตาก็ไม่ลืมถ้าไม่มีจิตคิดที่จะหลับตาก็ยังคงลืมตาอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดให้ทราบว่าทุกวันนะคะทุกขณะเนี่ยค่ะมีแต่ธรรมะหมายความว่าสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆเข้าใจธรรมะไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมั่นคง
2: ครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่นะครับโดยนัยยะที่หลากหลายมากมายนะครับแต่ก็ไม่พ้นไปจากเพื่อให้เข้าใจถึงความจริงครับของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเคยได้ยินมาก่อนไหมคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หมายความว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเหตุว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสองสามเดือนก่อนได้ยินมาแล้วก็คำนั้นแหละเพิ่งได้ยินต่างจากคำก่อนๆที่เคยได้ยินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเกิดมาก็ได้ยินคำมากมายหลายเรื่องนะคะแต่คำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นก็เข้าใจได้ว่าต้องพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆจึงเข้าใจความหมายของคำที่เริ่มต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ต้องต่างกับคำของบุคคลอื่นทั้งหมดเพราะเหตุว่าจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะก่อนนั้นถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
3: ผมนายไกรสิงห์มิตรดีนะครับเป็นคนอำเภอหินโดยกำเนิดอยากกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านวิทยากรทั้งสามท่านคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยหมายความว่ายังไงครับ
0: ค่ะไม่ใช่ตาที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นดวงตาเห็นธรรมหมายความถึงรู้ว่าธรรมะคืออะไรก่อนถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะไปเห็นอะไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงนี้ต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นดวงตาที่นั่นคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกถึงระดับขั้นที่เป็นปัญญาที่สามารถรู้เฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่กำลังเกิดและดับเพราะว่าขณะนี้นะคะเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งได้ยินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเกิดไม่พร้อมกันคิดนึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมะหนึ่งซึ่ง

0: เกิดและดับจึงสามารถที่จะรู้ว่านั่นแหละไม่ใช่เราและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นความเห็นถูกความเข้าใจถูกในขั้นฟังเพียงเริ่มที่จะรู้ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับแต่ไม่ได้อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นในแต่ละธรรมะวันนี้มีธรรมะมากไหมคะ
1: มากครับ
0: นับไม่ถ้วนถูกต้องไหมคะ
1: ครับผม
0: เกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลย
1: ครับ
0: แต่เกิดแล้วดับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่มีเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการเริ่มต้นรู้ว่ามีธรรมะซึ่งเกิดดับยังไม่ใช่ดวงตาเห็นการเกิดดับของธรรมะแต่กำลังเป็นความเริ่มเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเห็นธรรมะคือดวงตาเห็นธรรมคืออะไรมิฉะนั้นถ้าคนอื่นบอกว่าดวงตาเห็นธรรมะไปเห็นอย่างอื่นไปเห็นแสงสว่างไปเห็นอะไรต่ออะไรแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะใช่ไหมคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าถ้าเห็นธรรมะก็ต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่ล่วงไปแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่สามารถที่จะไปตามรู้ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าขณะต่อไปอะไรจะเกิดไม่มีใครรู้เลยค่ะจะคิดหรือจะได้ยินหรือจะรู้แข็งหรือจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่มาถึงนั้นเป็นอะไรด้วยเหตุนี้ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้จึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนี้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยอาศัยสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเช่นเสียงมีต้องอาศัยหูโสตประสาทะและถ้าเสียงไม่กระทบหูได้ยินก็เกิดไม่ได้เราไม่ได้ได้ยินตลอดเวลาแต่ขณะใดที่ได้ยินเสียงปรากฏหมายความว่าเสียงนั้นต้องกระทบหูแล้วต้องมีธาตุพิเศษซึ่งรู้เฉพาะเสียงนั้นเกิดขึ้นได้ยินเป็นธาตุรู้ขณะนั้นนะคะความเป็นธรรมะจะแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นไหมว่าไม่ใช่เราเลยแม้เสียงขณะนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่กำลังได้ยินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงและขณะที่สามารถที่จะรู้ความจริงขณะใดโดยลักษณะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปในฐานะความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เพราะอยากจะให้เห็นอย่างนั้นไปเพียรพยายามทำหวังรอคอยให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่เพราะเข้าใจขึ้นแล้วแต่ว่าปัจจัยพร้อมที่จะให้ความเป็นอนัตตาของการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเกิดเมื่อไหร่ก็ปรากฏโดยความเป็นอนัตตาความเข้าใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก็มั่นคงขึ้นนั่นคือดวงตาเห็นธรรมซึ่งหมายความถึงปัญญาเพราะถ้าเป็นดวงตาที่เห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เข้าใจแต่ดวงตาเห็นคือเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะก็ต้องหมายความถึงปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
1: ท่านอาจารย์แนะนำทางสายกลางที่จะปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงสิ่งที่อธิบายอยู
0: ่ค่ะได้ยินชื่อใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ทางคือหนทางมีหลายทางแต่นี้เป็นทางสายกลางไปไหน
1: ปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงประโยคที่ว่าดวงตาเห็นธรรมครับ
0: ค่ะยังไม่ถึงการปฏิบัติเพราะยังไม่รู้ว่าปฏิปติคืออะไรนะคะแต่หนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆต้องมีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินหนทางนี้จึงสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้หนทางที่พระองค์ทรงดำเนินคือบำเพ็ญบารมีที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงด้วยความอดทนด้วยวิริยะไม่ใช่หมายความว่าไปทำอย่างอื่นเลยแต่รู้ว่าอกุศลทั้งหลายเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเดี๋ยวนี้ได้เลยเพราะด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าธรรมะที่สามารถที่จะอบรมจนสามารถที่จะเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏเป็นบารมีสิทธิ์เมื่อได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบสก็ได้หาว่าอะไรจะเป็นเครื่องที่จะทำใ ได้เข้าใจความจริงก็รู้ว่าต้องเป็นเพราะบารมีสิบนี่แหละที่สามารถจะทำให้กุศลเกิดขึ้นไม่เป็นอกุศลเพราะขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้และขณะใดที่เป็นอกุศลขณะนั้นกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลเกิดมากๆในสี่อสงไขยแสนกับการที่จะถึงความจริงก็เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้เพราะอาศัยบารมีนั่นเองจึงรู้ว่าสามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ได้ด้วยเหตุนี้อะไรเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าถึงหรือการรู้แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้รู้แล้วใช่ไหมคะ
2: ทราบครับ
0: ค่ะต้องเป็นกุศลธรรมและกุศลธรรมที่เหนือกุศลธรรมใดๆทั้งสิ้นก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงนี้กำลังมีจริงเพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดต้องมีและสิ่งที่มีจริงนี้ไม่ได้เที่ยงถาวรไปตลอดหมดแล้วมีอย่างอื่นเกิดสืบต่อแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องดับไปเพราะฉะนั้นหนทางก็คือว่าเข้าใจความจริงหลังจากได้ฟังพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามวทีปังกรแล้วนะคะกว่าจะค่อยๆเข้าใจความจริงจากการที่วิริยะบารมีสัจจะบารมีขันติบารมีอธิฐานบารมีต้องมีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีบารมีไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรไม่มีความมั่นคงว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่รู้ได้และหนทางที่จะรู้ก็คือว่าการเข้าใจขึ้นในฐานะของใครถ้าในฐานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีในฐานะของพระมหาสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่กำลังฟังขณะนี้นะคะสาวกบารมีสาวกโพธิสัตว์สัตว์คือผู้คล่องแต่ไม่ได้คล่องในการที่จะเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสในความไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาจนตายก็ไม่รู้แต่คล่องคือรู้ความจริงไม่ไปไหนค่ะรู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้คือเวลาที่ได้รู้ความจริงซึ่งกว่าจะรู้ความจริงได้ก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนทางสายกลางหรือเปล่าคะ
2: ครับผม
0: เพราะเหตุว่าขณะนั้นต้องไม่มีโลภะความต้องการจนกระทั่งผิดไม่มีโทสะที่ไม่ต้องการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเกิดแล้วว่าเป็นธรรมะเพราะว่าโดยปกติพอเกิดความไม่ชอบใจความทุกข์หรืออะไรก็ตามแต่ไม่อยากมีไม่อยากรู้ขณะนี้ถ้ากำลังเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันใครจะเลือกไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจใครจะเลือกให้เห็นสิ่งที่น่าพอใจก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างพร้อมที่จะเข้าใจไหมว่านั่นเป็นธรรมะแต่ถ้าเป็นเราก็ไม่อยากให้โกรธไม่อยากให้เสียใจไม่อยากให้เป็นทุกข์ไม่อยากให้พบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแต่ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะพระเจ้าอาจหารร่าเริงจากการฟังพระธรรมแล้วก็เข้าใจมั่นคงว่าสามารถรู้และก็ละความติดข้องซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้และสามารถที่จะรู้หนทางซึ่งเป็นทางสายกลางว่าเป็นทางเดียวคือทางของปัญญาซึ่งเริ่มจากการเข้าใจถูกตั้งแต่ขั้นฟังปริยัติจนกระทั่งเป็นสัจญาณมั่นคงเป็นปัจจัยให้ปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วในขณะนี้นะคะโดยความเป็นอนัตตาตรงตามที่ได้ฟังทุกคำนั่นคือปฏิปัตตินี่คือทางสายกลางจนกว่าจะประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ดวงตาเห็นธรรมก็ประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังเป็นปฏิเวทะพระฉันทรงแสดงกำกับไว้ปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะถ้าไม่มีปริยัติปฏิปติมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีปฏิปติที่จะค่อยๆเข้าใจถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างแล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้องถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะไม่ถึงปฏิเวทะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ทางสายกลางแต่ทางสายกลางต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะอาจหารที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังว่านั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่เรา
3: ดวงตาเห็นธรรมนี่นะครับเป็นเรื่องของปัญญาที่
2: ประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสตามลำดับขั้นนะครับเพราะว่าในอรรถกถาทั้งหลายนี่นะครับก็ได้อธิบายนะครับความหมายของดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุไว้นะครับว่าหมายถึงปัญญาที่เกิดพร้อมกับมรรคครับก็คือเกิดพร้อมกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตมรรคเลยนะครับนี่ก็เป็นปัญญาในระดับที่เป็นโลกุตระซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการฟังไม่มีการศึกษาในขณะนี้นะครับก็ไม่มีทางที่จะถึงดวงตาเห็นธรรมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ดำเนินตามหนทางที่ถูกต้องก็คือหนทางแห่งการอบรมเจริญปัญญานะครับซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องไม่เป็นไปในฝักฝ่ายของอกุศลนะครับไม่ตกไปในฝักฝ่ายของโลภะไม่ตกไปในฝักฝ่ายของโทสะและกิเลสทั้งหลายนะครับก็เป็นหนทางสายกลางซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ครับ
0: ค่ะถ้าเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะทางสายกลางก็คือทางของปัญญาเท่านั้นที่เริ่มจากการฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้น
3: ฉันชื่อผานิตลมาก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงไหนถึงไหนอะไรแต่อยากจะทราบว่าคนปฏิบัติถึงไหนจะทราบได้ยังไงว่าคนที่เป็นโสดาบันหรืออะไรถึงพระอรหันต์จะแสดงออกยังไงหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ
0: ธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดและต้องเป็นผู้ตรงถ้าตรงแล้วก็เข้าใจในเหตุผลเป็นความจริงซึ่งเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังไม่ใช่ว่าต้องเชื่อคำตอบเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ถามว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมคะปฏิบัติคืออะไร
3: ปฏิบัติก็คือการฟังธรรมะไปเรื่อยๆอย่างนี้ฟังให้เข้าใจ
0: อันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติอันนั้นยังไม่ใช่ปฏิบัติค่ะนั่นคือปริยัติค่ะเพราะว่าปริยัติคือพระพุทธพจน์ไม่ฟังคำของคนอื่นซึ่งไม่ได้ตรัสรู้เพราะว่าทุกคนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงย่อมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเกิดมาก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าเมื่อมีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงความจริงก็ฟังความจริงจากคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วและการที่จะรู้ว่าคำไหนเป็นคำจริงก็คือว่าเป็นคำที่พูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆให้เข้าใจได้จากการที่คิดไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าคืออะไรแต่เมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ว่ากำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเพราะเป็นคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเหตุว่าความรู้ในขั้นของการที่จะเริ่มต้นต้องเริ่มจากปริยัติไม่ใช่ปฏิปัตติปริยัติคือการฟังพระพุทธพจน์แต่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่คิดแล้วไม่เชื่อแต่ว่าฟังแล้วไตร่ตรองว่าเป็นคำจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองแน่นอนซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่านะคะปริยัติรอบรู้หรือยังในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีนะคะจะไม่ถึงปฏิปัตติเพราะว่าปฏิปัตติเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งค่ะซึ่งเกิดจากการเข้าใจแล้วในสิ่งที่มีมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงๆสามารถที่จะรู้ได้ในขณะนี้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าความเข้าใจยังน้อยหรือว่ายังไม่เพิ่มขึ้นก็เพียงสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือปฏิปัตติ
3: คืออยากจะทราบว่าคนที่เขาปฏิบัติให้ถึงขั้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
3: จะรู้ได้ยังไงค่ะ
0: ค่ะถามว่าคนที่เข้าปฏิบัติอย่างเนี้ย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ให้รู้ขั้นเนี้ย
3: ค่ะ
0: รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: อยากรู้คนอื่น
3: ค่ะ
0: หรือว่าขณะนี้เราไม่รู
3: ้ตัวเราก็ไม่รู
0: ้แล้วถ้าคนอื่นเขารู้แต่เราไม่รู
3: ้ค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไหมว่าเขารู้จริงหรือเปล่า
3: เราก็รู้ไม่ได้อีก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจของเราเองก่อนนะคะว่าปริยัติคืออะไรถ้าใครไม่ได้พูดให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ปริยัติและถ้าไม่มีความเข้าใจในความเป็นอนัตตานะคะก็ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นปฏิปติได
3: ้
0: ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วปฏิบัติได้ไหมคะ
3: ปฏิบัติไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วนะคะและรู้ด้วยว่าขณะนี้เพียงฟังเข้าใจยังไม่ได้เข้าใจลักษณะจริงๆของธรรมะสักอย่างเดียวแต่ละหนึ่งขณะนั้นไม่ชื่อว่าปฏิปฏิแล้วเขาจะรู้ความจริงได้ไหม
3: รู้ไม่ได้ค่ะ
0: รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ตอนนี้เข้าใจได้แล้วใช่ไหมคะ
3: พอจะเข้าใจได้
0: เข้าใจว่า
3: ว่าธรรมะคือสิ่งมีจริง
0: ๆค่ะและถ้าไม่เข้าใจปัญญาก็ไม่สามารถเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะรู้และเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปฏิได้เพราะฉะนั้นจะเป็นพระอริยะบุคคลโดยไม่เข้าใจได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะทบทวนอีกทีนะคะความรู้มีสามขั้นถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแต่สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีแต่ว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงจะปรากฏได้ยังไงแต่เรายังไม่รู้ถึงเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดที่จะเข้าใจว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยทั้งสิ้นแต่มีเหตุสมควรที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นได้คือฟังธรรมะเนี่ยต้องไตร่ตรองช้าๆจนกระทั่งมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่ว่าเกิดแล้วโดยไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้เกิดขึ้นแต่ก็มีจริงแต่เพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่ารวมธรรมะซึ่งเกิดร่วมกันเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นบอกว่าคนเนี่ยก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีคิดนึกทุกวันทุกวันนะคะนกเห็นไหมคะ
3: นกก็มีเห็นค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแล้วทำไมนกไม่ใช่คน
3: ก็เขาเรียกให้อยากจะได้รู้ว่าอันนี้นกอันนี้คน
0: แต่นกไม่ใช่คน
3: แต่เราเข้าใจไม่ใช่คน
0: นะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างต่างหากที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นคนเป็นงูเป็นนกแต่เห็นจะเป็นนกเป็นคนเป็นงูไม่ได้เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไม่ได้เห็นเป็นเห็นค่
3: ะ
0: ถ้าสามารถที่จะเข้าถึงความที่เห็นเป็นเห็นนั่นคือปฏิปฏิไม่ใช่ปริยัติแต่เวลานี้เราเพียงฟังว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังคงเป็นเราเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงสภาพธรรมะที่เพียงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วหนึ่งดับไปที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะแน่นอนไม่ใช่เรานั่นคือปัญญาที่ต่างกันไหมคะกับการฟัง
3: ต่างกัน
0: ฟังเดี๋ยวนี้แค่เข้าใจเรื่องแต่การเกิดดับของสภาพธรรมะก็ไม่ได้ปรากฏเลยต้องเข้าใจจริงๆในเรื่องความต่างกันของความรู้สามขั้นนะคะขั้นฟังเนี่ยฟังเรื่องของสภาพธรรมะแล้วก็ธรรมะก็มีจริงๆแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเคยเป็นคนเคยเป็นประเทศชาติเคยเป็นโลกเคยเป็นน้ำเคยเป็นทะเลเคยเป็นต้นไม้ทั้งหมดก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะก็ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยเช่นแข็งเนี่ยเกิดแล้วจึงเป็นแข็งถ้าแข็งไม่เกิดก็ไม่มีแข็งแต่แข็งเกิดขึ้นเป็นเพียงแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เสียงเกิดเป็นเสียงมีใครไปบังคับไม่ให้เสียงเกิดก็ไม่ได้ให้เกิดก็ไม่ได้เสียงเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีอะไรกระทบกันเสียงก็เกิดละบังคับไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเสียงแต่เสียงไม่รู้อะไรแต่สภาพที่รู้มีต่างหากจากสภาพธรรมะซึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นโดยประเภทใหญ่ๆของธรรมะก็แยกกันเป็นสองประเภทธรรมะประเภทหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรถ้าไม่มีชื่อก็พูดยาวแต่ถ้าเรียกซะว่ารูปธรรมพระเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ว่าเป็นรูปธรรมแต่ถ้ามีแต่เฉพาะรูปธรรมก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นโลกนี้โลกไหนดาวพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแม่น้ำภูเขาอะไรก็ไม่มีแต่พระเหตุว่ามีธาตุรู้นะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่ว่าทันทีที่เกิดก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นถ้ามีแต่เฉพาะธาตุซึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆหรือทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้ที่เกิดขึ้นในโลกที่มีรูปก็เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเป็นเทพเป็นรูปประพรมตราบใดที่อยู่ในภูมิที่มีรูปก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นธาตุรู้ที่อาศัยตาต้องมีรูปกระทบกันทำให้เกิดธาตุที่รู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแยกออกตามความเป็นธาตุจริงๆไม่ใช่ตัวเราไปแยกแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าสองอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันสภาพไม่รู้มีแน่นอนเสียงหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ปรากฏว่ามีเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธาตุรู้ขณะที่เสียงปรากฏได้ยินเกิดขึ้นรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงเพราะฉะนั้นโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามสภาพธรรมะใดที่เกิดจะมีการต่างเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมสำหรับสภาพรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่านามธรรมเราได้ยินคำว่าจิตเราคุ้นเคยมากเลยนะคะก็มาจากคำภาษาบาลีคือจิตตะคือสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินถ้าไม่ศึกษานะคะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ไหนแม่นอนหลับก็ไม่รู้ว่ามีจิตเพราะยังไม่ได้ตายแต่จิตขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่มีจิตยังไม่ตายเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่เห็นไม่ได้ยินนี่นะคะเกิดดับด้วยแล้วก็ทำกิจไม่ได้ทำกิจเห็นได้ยินคิดนึกแต่ทำกิจดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก็มีการตื่นคือหมายความว่าเห็นเมื่อไหร่ไม่ใช่หลับได้ยินเมื่อไหร่ไม่ใช่หลับสนิทคิดเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่หลับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตก็คือว่าตื่นกับหลับใช่ไหม
3: ค
0: ่ะแล้วก็ตายเกิดขึ้นมาตื่นหลับแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นต้องรู้ความต่างกันนะคะของปัญญาสามขั้นปัญญาขั้นฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจและรอบรู้หมายความว่าเข้าใจจริงๆไม่เปลี่ยนค่ะเป็นสัจจญาณรู้แน่นอนว่าขณะนี้เป็นธรรมะและก็ธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีไม่รู้อะไรและธรรมะที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่ว่าจะหลับจะตื่นก็รู้ขณะนั้นก็เป็นนามธรรมซึ่งมีจริงๆก็ไม่ใช่เรานี่คือปริยัติการฟังพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์ทรงแสดงไว้มากจนถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังแต่ต้องเริ่มจากการฟังก่อนให้เข้าใจเพราะฉะนั้นขั้นการฟังเนี่ยไม่ใช่ขั้นปฏิปัตติค่ะเป็นขั้นปริยัติและถ้าฟังแล้วหลงลืมกลับไปกลับมาไม่รู้อีกแล้วก็ไม่ใช่สัจจญาณไม่ใช่ความรอบรู้อย่างมั่นคงถ้าถามคนที่เขาปฏิบัติว่าปฏิบัติคืออะไรถ้าเขาตอบเราจะรู้ไหมว่าปฏิบัติหรือเปล่าถ้าเราไม่ฟังและเข้าใจเองเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ใครจะพูดว่าเขาเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาบันหรือว่าปฏิบัติเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะจนกระทั่งรู้ความต่างของปริยัติปัญญาขั้นฟังกับปัญญาขั้นที่เมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วจึงสามารถที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏในลักษณะนั้นแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยตรงตามที่ได้ฟังเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมยังไม่ต้องไปได้ยินคำว่าปฏิบัติและอะไรอะไรก็ปฏิบัติทั้งนั้นหมดแต่ต้องรู้ความจริงว่าปัญญาหลากหลายมากตั้งแต่ขั้นฟังเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่เข้าใจจนกระทั่งละคลายความเป็นตัวตนจนกระทั่งความจริงของสภาพธรรมะปรากฏตามลำดับขั้นจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้นั่นคือผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าไม่มีปัญญาสามขั้นนี้นะคะเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นสามขั้นนี้จะมีได้ต่อเมื่อเริ่มมีปัญญาขั้นฟังก่อนถ้าไม่มีปัญญาขั้นฟังไม่มีทางที่ปัญญาจะเพิ่มขึ้นจนถึงปฏิปัตติจนถึงปฏิเวทะได
4: ้สวัสดีท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ ขอเรียนถามว่าเรื่องสติสัมปชัญญะแตกต่างจากการมีสติที่เราอาจเข้าใจว่านั่นคือสติสัมปชัญญะค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะสติมีจริงๆหรือเปล่าคะได้ยินคำนี้เป็นชื่อคนหรือเป็นอะไรคะสติคนชื่อสติได้ไหมคะได้แต่เป็นสติหรือเปล่าใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมีจริงๆแน่นอนแต่ถ้าไม่ฟังไม่ศึกษานะคะคนไทยใช้คำว่าสติแต่ไม่เข้าใจและเข้าใจผิดเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยค่ะก็เอาคำภาษาบาลีมาใช้มากเลยนะคะทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขทุกอย่างหมดหลายหลายคำวิญญาณนะคนไทยก็บอกว่าวิญญาณแล้วก็ใช้ตามความหมายวิญญาณก็ล่องลอยออกจากร่างเป็นต้นแล้วก็สติก็เดินดีๆนะข้ามถนนหนทางถ้าไม่มีสติประเดี๋ยวรถจะชนคือคิดเองแต่ว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าเข้าใจว่านั่นคือความเข้าใจธรรมะและใช้คำซึ่งไม่ได้ศึกษาจริงๆให้เข้าใจถูกต้องว่าสติคืออะไรสภาพธรรมะที่มีจริงเมื่อกี้นี้เรากล่าวแล้วใช่ไหมคะมีสองประเภทใหญ่ๆสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่สภาพรู้แข็งเป็นสติหรือเปล่าเสียงเป็นสติหรือเปล่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งต้องไม่ลืมนะคะไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรจะดีจะชั่วได้ไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยค่ะจะเกิดการเบียดเบียนคนอื่นประทุษร้ายมีกิเลสรักชังอะไรได้หรือเปล่าคะไม่ได้เลยต้องเป็นธาตุรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยนะคะหมายความถึงสภาพที่กำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเมื่อไหร่หมายความว่ามีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งนั้นเราใช้คำว่าจิตตะก็ได้วิญญาณะก็ได้หมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นจะเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะต้องมีธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นความรู้เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยเกิดแน่ๆปรากฏแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่าเกิดได้ยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดต้องมีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นเช่นจิตธาตุรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ต้องมีนามธาตุที่อาศัยทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นได้สภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดขึ้นได้ใช้คำว่าเจตสิกะคนไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นในขณะนี้มีเห็นเป็นจิตต้องมีเจตสิกเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้แต่จิตไม่ใช่เจตสิกและเจตสิกก็ไม่ใช่จิตด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะละเอียดขึ้นทำให้เข้าใจว่าไม่มีเราเลยค่ะนี่เป็นการที่กว่าจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องอาศัยพระพุทธพจน์แล้วก็ต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจริงๆมั่นคงจริงๆขณะนี้เห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นสภาพที่เห็นเป็นจิตพอเห็นแล้วนะคะชอบไหมคะหรือไม่ชอบชอบไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนอกจากเห็นแล้วก็มีการสุขบ้างทุกข์บ้างจำได้เป็นเรื่องเป็นราวต่างๆทั้งหมดสภาพธรรมะเหล่านั้นเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งทั้งหมดมี52ประเภทถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะเข้าใจคำว่าสติได้ไหมคิดดูนะคะแต่ต้องรู้ก่อนว่าเป็นธาตุรู้และธาตุรู้ก็มี2 อย่างคือจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นโลภะความติดข้องเกิดเมื่อหลังจากที่เห็นแล้วพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เห็นเห็นก็ยังคงเป็นเห็นแต่ความชอบไม่ชอบไม่ใช่เห็นเวลาที่เห็นแล้วดับไปก็ทำให้เกิดการชอบไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างของจิตและเจตสิกจึงสามารถที่จะรู้ว่าสติคืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะฟังเผินไม่ได้แต่ต้องพิจารณาไตรตรองและก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นก่อนอื่นก็คือว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นสติ เป็นธรรมะที่มีจริงแน่นอนสติไม่ใช่รูปธรรมเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้สติก็ไม่ใช่จิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าเจตสิกเนี่ยมีหลากหลายต่างกันเป็น52ประเภทเจตสิกบางประเภทเกิดกับจิตได้ทุกชนิดแต่เจตสิกบางประเภทนะคะเกิดเฉพาะกับจิตที่เป็นอกุศลและจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าเจตสิกมีอะไรบ้างแล้วก็เจตสิกฝ่ายดีคืออะไรเจตสิกฝ่ายไม่ดีคืออะไรเราก็เพียงแต่ได้ยินคำว่าสติแล้วก็ใครบอกก็คร่าวๆว่าสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต้องรู้ว่าสติมีจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดกับจิตแต่ว่าไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสตินะคะเป็นโสภณะเจตสิกที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในฝ่ายดีแค่นี้ค่ะเท่าที่จะรู้ได้นะคะธรรมะหลากหลายมากธรรมะที่มีแต่ไม่ปรากฏให้รู้ได้ก็มีธรรมะที่ปรากฏให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ก็มีเพราะฉะนั้นพูดคำว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีฟังธรรมะเนี่ยดีไหมคะเป็นธรรมะใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะมีสติเกิดร่วมด้วยจริงไม่ไปเที่ยวข้างนอกไม่ไปซื้อของไม่ไปทำธุระอื่นแต่สติทำให้ระลึกที่จะฟังสิ่งที่สามารถเข้าใจได้เมื่อได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามลำดับขั้นค่ะธรรมะทุกอย่างต้องตามลำดับขั้นความติดข้องมีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงทำทุจริตกรรมได้เพราะมีความต้องการอย่างยิ่งในสิ่งนั้นโทสะมีโทษมากเป็นความขุ่นเคืองตั้งแต่ขุ่นใจนิดเดียวจนกระทั่งกับฆ่าได้ทำร้ายให้ถึงกับสิ้นชีวิตได้นี่ก็คือสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความหลากหลายของธรรมะก็ยังมีแสดงไว้ว่าหลากหลายโดยประการใดบ้างนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะมีสติเจตสิกไหมคะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นโสภณะเจตสิกทั้งหมดมี25ประเภทแต่ที่เกิดกับจิตที่ดีทุกขณะ19ประเภทมากไหมคะเวลานี้ไม่ปรากฏเลยได้ยินแต่ชื่อปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นชื่อแต่มีจริงๆเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งนะคะไม่มีใครสักคนมีแต่ธรรมะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกเกิดดับสืบต่อทำกิจการงานทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแม้ในขณะนี้นี่คือเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าธรรมะที่เข้าใจในวันนี้จะไม่ลืมมั่นคงขึ้นเป็นสัจจญาณยังไม่ถึงขั้นปฏิบัตินะคะอย่าลืมค่ะอย่าเพิ่งไปตู่ว่านี่คือปฏิบัติเป็นความรู้ขั้นปริยัติเท่านั้นที่จะนำไปสู่ปฏิบัติหรือปฏิปฏิถ้าไม่มีความรู้ขั้นนี้ไม่มีทางที่สติสัมปชัญญะที่ถามจะเกิดได้เพราะเหตุว่าสติมีหลายขั้นสติที่เป็นไปในขั้นฐานก็มีใช่ไหมคะระลึกเป็นไปที่จะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรามีของมากมีอะไรตั้งหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ให้คนนั้นคนนี้แม้แต่อาหารที่จะให้คนอื่นก็ให้เป็นประโยชน์กับเขาได้ใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้ให้เพราะสติไม่เกิดไม่ระลึกเป็นไปในการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นทำความดีเมื่อไหร่ความดีเกิดเมื่อไหร่เพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในความดีนั้นๆเห็นคนกำลังเหนื่อยนะคะช่วยเขาหน่อยหนึ่งไม่ใช่เราเลยค่ะแต่สติระลึกได้เป็นไปในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เขาทุกข์น้อยหน่อยเหนื่อยน้อยหน่อยหรืออะไรก็ได้นะคะวาจาคำพูดมีตั้งหลายอย่างพูดด้วยความโกรธก็มีพูดด้วยความเมตตาก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำเสียงหรือเสียงที่พูดเนี่ยค่ะก็หลากหลายกันไปว่าเป็นระดับที่กำลังเห็นใจกำลังเข้าใจกำลังเป็นมิตร กำลังรู้ว่าเพียงเสียงแข็งคนได้ฟังก็ไม่เป็นสุขละสติเกิดเสียงนั้นเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นสติก็เป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะขณะใดที่ธรรมะฝ่ายดีเกิดให้ทราบว่าไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะที่เป็นโสภณะเจตสิก19อย่างรวมทั้งสติ1ด้วยยังมีหิรินีโอตตัปปะมีอะโลภะมีอะโทสะทุกอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้เลยเหมือนโลกที่อยู่ในความมืดสนิทแล้วก็กำลังได้ฟังเรื่องของสิ่งที่อยู่ในความมืดเพราะยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาปรากฏแต่เพียงรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าไม่มีลักษณะใดที่จะปรากฏความเกิดดับเพราะการที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ต้องไม่ใช่ขั้นฟังฟังอย่างนี้รู้ว่าสภาพธรรมะเกิดดับแต่ว่าไม่มีปัจจัยพอที่จะทำให้สติสัมปชัญญะซึ่งกำลังรู้เฉพาะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาและมีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งต่างจากขณะที่กำลังฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นขั้นปริยัติไม่ใช่ขั้นปฏิบัติไม่ใช่ขั้นปฏิเวทะ
5: กับท่านอาจารย์แล้วก็คณะวิทยากรนะครับขอให้อาจารย์ช่วยทบทวนสิ่งที่ปรากฏทางตาเทียบเคียงกับคำว่านิมิตครับ
0: ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะคะเพราะเหตุว่ากำลังเป็นขณะนี้เพราะฉะนั้นปัญญาความเข้าใจก็คือว่าคิดและไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังเห็นมีจริงๆเกิดแล้วถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องครับ
0: ถ้ารู้ความจริงนะคะในบรรดาจิตที่เกิดดับทั้งหมดจิตเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเห็นเพียงหนึ่งขณะสั้นมากไหมคะ
5: สั้นมาก
0: ค่ะยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรแค่หลับตาแล้วลืมตาอย่างเร็วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่เพราะเหตุว่ามีการเห็นบ่อยๆเราประมาณไม่ได้เลยนะคะนับไม่ถ้วนเลยแต่ว่าเพราะมีเห็นซึ่งปรากฏเหมือนไม่ได้ดับขณะนี้นะคะแล้วก็มีการจำสภาพจำเนี่ยไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกทุกครั้งที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจำภาษาบาลีเรียกเจตสิกนั้นว่าสัญญาเจตสิกนี่ก็ต่างกับความหมายของสัญญาในภาษาไทยนะสัญญาก็เหมือนกับว่าทำกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่ลืมแต่สภาพของสัญญาเจตสิกเนี่ยเป็นสภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏดับไปแล้วบ่อยๆเหมือนเด็กที่เกิดมาเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นอะไรมีเห็นใช่ไหมคะเกิดมาวันแรกขณะแรกลืมตาก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรแต่ต้องมีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ว่าเห็นบ่อยๆเข้าชินเข้าจำได้นะคะว่าคนนี้ไม่ใช่คนนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นเพราะเหตุว่าเห็นซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะจนปรากฏเป็นนิมิตตานิมิตตานี่หมายความว่ารูปร่างหรือสันฐานที่เสมือนปรากฏพร้อมกับเห็นเลยเพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งเหมือนมายากลนะคะซึ่งเห็นเป็นคนที่เป็นนักมายากลกำลังแสดงกลอะไรต่างๆนะคะเพราะความรวดเร็วอย่างยิ่งของจิตเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นจิตที่เกิดดับนะคะมากจนกระทั่งทำให้มีสภาพที่จำในสีสันวรรณะต่างๆเพราะว่าจิตเห็นเนี่ยไม่ได้คิดเพียงแค่รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ต่างกับเดี๋ยวนี้เลยนะคะเป็นสีต่างๆสีดำบ้างสีน้ำตาลบ้างสีขาวบ้างรูปร่างสันฐานต่างๆสีต่างๆก็ทำให้เกิดรูปร่างสันฐานเร็วมากเลยค่ะจนกระทั่งจำได้ทันทีที่เห็นว่าเห็นอะไรหรือแม้แต่เสียงเนี่ยนะคะเสียงก็มีนิมิตเพราะความหลากหลายถ้าเป็นแค่ได้ยินขณะเดียวเนี่ยจะจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่เพราะซ้ำกันบ่อยๆใช่ไหมคะจำได้เลยว่าเสียงใครทั้งที่ไม่เห็นหน้าก็รู้ได้ว่าเสียงของใครเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วเนี่ยนะคะจะปรากฏเสมือนพร้อมนิมิตเลยไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นจึงทำให้มีการทรงจำว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าเป็นแต่ละสิ่งซึ่งเกิดดับยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าขณะนี้ ถ้ามีการรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวนะคะเช่นขณะนี้ค่ะแข็งกำลังปรากฏหรือเปล่าคะตรงหนึ่งตรงใดเฉพาะแข็งที่ปรากฏมีโลกนี้ไหมมีคนในห้องนี้ไหมมีอะไรไหมมีตัวเราทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจนเท้าหรือเปล่ามีเฉพาะแข็งที่ปรากฏถ้าปรากฏอย่างนี้จริงๆนะคะสัญญาความจำเริ่มจำในความเป็นเพียงสิ่งที่เป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าไม่ฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีการฟังธรรมะนะคะนิ้วเราเท้าเราหรือกระทบสัมผัสอะไรก็จำว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ความจริงสิ่งที่สามารถกระทบปรากฏว่ามีก็คือลักษณะที่แข็งเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งว่าไม่มีเราเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วจนปรากฏนิมิตต่างๆแม้แต่เห็นก็พร้อมรูปร่างสันฐานว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับจะมีนิมิตนะคะจะมีรูปร่างสันฐานไหมก็ย้อนกลับมาถึงความจริงว่าความจริงแท้ๆที่ใช้คำว่าธรรมะเป็นปรมัตถธรรมหมายความว่าเป็นความจริงนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนอกจากลักษณะของสภาพนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดกลิ่นเป็นกลิ่นทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งจะเป็นดอกไม้หรือจะเป็นอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีการคิดและถ้าไม่มีการเกิดดับจนปรากฏเป็นนิมิตให้จำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของอัตสัญญาคือการจำไว้มานานแล้วนะคะเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเท่านั้นซึ่งเกิดดับแสนเร็วถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีใครเข้าใจความหมายของอนัตตาได้เลยเพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่ใครถ้าขณะนี้นะคะมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ไม่ลืมนะคะที่ไหนก็ปรากฏก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ค่อยๆเข้าใจว่าจริงไหมฟังนี่ถูกต้องแต่ความเข้าใจกว่าจะถึงความจริงอย่างนี้ทันทีที่เห็นยากไหมไม่ต้องคอยอะไรเลยแต่สติสัมปชัญญะปฏิปปิเกิดขึ้นรู้เฉพาะและเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งซึ่งได้ยินได้ฟังจนกระทั่งมั่นคงเป็นสัจญาณว่าความจริงคือเป็นธรรมะไม่เป็นอื่นไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ทางตาแยกออกไปโลกหนึ่งขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะมีคนในห้องนี้ไหมคะแต่เวลานี้ทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินด้วยพร้อมนิมิตมากมายจึงทำให้สำคัญผิดยึดมั่นว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือความหมายของอัตตสัญญาอัตตะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเที่ยงไม่ดับเข้าใจผิดเป็นวิปลาสนั่นคือเพราะไม่รู้ความจริงค่ะอาศัยการฟังนี่เป็นปริยัติที่จะนำไปสู่ปฏิปติอีกขั้นหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยฟังไปโดยไม่ต้องหวังอะไรเลยนะคะเพราะรู้ว่าความหวังไม่ได้ทำให้เข้าใจแต่การได้ฟังและไตร่ตรองและเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะทำให้ละความหวังเพราะรู้ว่าหวังยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้อย่างนี้ได้นอกจากค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าถึงเวลาที่สภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะฟังจนกระทั่งเข้าใจและไม่หวังสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนเดี๋ยวนี้คือความเป็นอนัตตาแต่ปรากฏเพราะว่าได้เข้าใจแล้วอย่างมั่นคงพอที่จะทำให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นปฏิปติแต่ยังไม่ถึงปฏิเวทะลิมิตหมดเลยนะคะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
2: ท่านอาจารย์ครับมีข้อความที่อธิบายในบทคำว่าพุทธะซึ่งแสดงถึงความเป็นจริงครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงก็แสดงถึงว่าเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากกิเลสทั้งหลายครับ
0: ถ้าขณะนี้นะคะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเหมือนหลับไหมคะอีกนัยยะหนึ่งถ้ากำลังหลับทุกคนฝันหรือเปล่าคะคนที่ไม่ฝันก็คงมีหรือว่าไม่ได้ฝันตลอดเวลาแต่ก็มีฝันใช่ไหมและถ้าฝันและหลับแล้วไม่ตื่นเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าฝัน ค่ะฝันทุกขณะฝันไปเรื่อยๆฝันก็คือฝันซึ่งความจริงนะคะฝันก็คือคิดโดยไม่เห็นโดยไม่ได้ยินโดยไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่จำสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆแล้วคิดนึกเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหลับแล้วไม่ตื่นเลยเนี่ยจะรู้ไหมว่าหลับฉันใดนะคะถ้าไม่รู้ไปเรื่อยๆเหมือนหลับไม่ตื่นจากหลับจะรู้ไหมว่ากำลังไม่รู้ความจริงเหมือนหลับเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันของความไม่รู้ซึ่งเหมือนหลับจริงๆค่ะเพราะว่าขณะหลับก็ไม่รู้ว่าหลับและถ้าหลับไปเรื่อยๆไม่ตื่นขึ้นมาเลยก็ไม่รู้ว่าหลับเพราะฉะนั้นเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เหมือนหลับมาเรื่อยๆยังไม่ตื่นยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีเราไม่มีเรื่องแต่ว่าเป็นธรรมะทีละหนึ่งคือจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่เป็นคนเป็นเห็นเป็นได้ยินต่างๆเนี่ยจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนสืบต่ออย่างเร็วมากทีละหนึ่งขณะยังไม่ตื่นใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นที่ตรัสถึงเรื่องพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธะผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสความไม่รู้ค่ะกิเลสนี่จะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยจะอยู่ไปในโลกกี่ชาติในอดีตมาแล้วและต่อไปอีกนะคะก็ต้องเกิดอีกเพราะว่ามีเหตุที่จะให้เกิดเหตุที่จะให้เกิดก็คือกิเลสผู้ที่ดับกิเลสหมดไม่เกิดเพราะฉะนั้นกิเลสนั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งทำให้ต้องเกิดและถ้าเกิดแล้วไม่รู้ความจริงก็เหมือนหลับไปจะต่างอะไรคะหลับกับตื่นหลับไปเรื่อยๆไม่มีทางรู้เลยว่าหลับเพราะฉะนั้นไม่รู้ไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางรู้เลยว่ายังไม่ได้ตื่นเลยเหมือนอยู่ในความหลับ
2: นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข้อความที่แสดงต่อไปอีกนะครับถึงพระมหากรุณาของพระองค์นะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตื่นแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นตามด้วยครับ
0: กำลังถูกปลุกด้วยพระธรรมแต่ยังไม่ตื่นก็เหมือนกับฟังในฝันถ้าตื่นขึ้นรู้สภาพธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นจริงค่ะมีลักษณะจริงๆและปัญญาก็รู้ว่านั่นไม่ใช่เราแต่ฝันเนี่ยเราฝันเป็นเรื่องทั้งนั้นเลยมีใครฝันเป็นธรรมะเป็นสติบ้างไหมคะ
2: ส่วนที่กล่าวถึงว่าเป็นผู้เบิกบานนี่ก็เบิกบานด้วยคุณธรรมด้วยความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้วยปัญญาที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงครับ
0: ท่านอนาถบิณฑิกะได้ยินคำว่าพุทโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สึกของท่านเป็นยังไงคะคุณธีรพันธ
6: ์ความรู้สึกของท่านนี่คือคำนี้นะครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับคำว่าพุทโธเป็นคำที่หาได้ยากอย่างยิ่งเลยท่านทราบซึ้งด้วยปิติอย่างยิ่งเลยนะเมื่อได้ยินคำว่าพุทโธจากราชกหาเศรษฐีนี่คือการสะสมมาแน่นอนครับในชาติก่อนท่านต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคแต่ละพระองค์เนี่ยได้ทรงแสดงนะครับ
0: ความปิติเบิกบานของการที่จะได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยต้องต่างกันตามการสะสมถ้าผู้ที่สะสมแล้วมีความที่รู้คุณความเข้าใจความจริงเนี่ยค่ะเพียงได้ยินว่ามีผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปีติเบิกบานเนี่ยจะมากสักแค่ไหนทั้งคืนท่านคิดแต่จะได้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ได้ฟังความจริงนี่นะคะเบิกบานไหมคะที่ได้เกิดมามีโอกาสที่จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีทั้งชาตินี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าเป็นอย่างนี้ทุกชาติคือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยความไม่รู้คือความมืดและความหลับเนี่ยจะมากสักแค่ไหน พราะฉะนั้นถ้ามีการสะสมมานะคะรู้ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมีจริงๆแต่ต้องอาศัยความเข้าใจตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้ความเข้าใจได้ก็เป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เท่านั้นที่คำทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินอย่างนี้คำว่าพุทโธมีความหมายสักแค่ไหนที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักความหมายของคำนี้แล้วก็คำนี้ก็ยังมีการที่จะได้กล่าวถึงจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ฟังคำของคนอื่นแต่ละคำนะคะเป็นคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วซึ่งต้องอาศัยการพิจารณาไตรตรองเคารพอย่างยิ่งที่จะไม่ทำให้พระธรรมนั้นคลาดเคลื่อนเพราะเหตุว่าถ้าพุทธบริษัทไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจผิดหรือว่าประมาทในการฟังพระธรรมขณะนั้นก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะว่าขณะนั้นตนเองเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนให้อันตรธานเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องจริงใจมั่นคงแล้วก็เคารพในความถูกต้องมีการสนทนาเพื่อที่จะได้หมดความสงสัยในสิ่งที่สงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเพราะเหตุว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ศึกษามาแล้วก็พร้อมใจกันที่จะได้ฟังได้สนทนากันเพื่อที่จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้น
2: การเข้ามาสู่พระธรรมวินัยของแต่ละบุคคลนี่นะครับก็มีความหลากหลายตามความเป็นไปของแต่ละบุคคลนะครับยกตัวอย่างท่านหนึ่งครับเป็นบุตรเศรษฐีนะครับชื่อว่าพัทธชิกุมารครับเป็นบุตรเศรษฐีมีชีวิตที่สะดวกสบายทุกอย่างครับมีชีวิตไม่เดือดร้อนเลยวันหนึ่งครับก็เปิดหน้าต่างเห็นความเป็นไปของแต่ละบุคคลก็มีชาวบ้านชาวเมืองนี่ครับเดินไปถือเครื่องสักการะบูชาก็ถามว่าคนเหล่านี้กำลังจะไปไหนกันพอได้ทราบว่ากำลังจะไปพระวิหารเพื่อฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยคำเพียงเท่านี้ครับกระตุ้นเตือนแล้วเพราะว่าท่านเคยเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาท่านก็ตามคนเหล่านั้นไปฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกุมารท่านนี้ครับบรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์เลย
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกไม่ได้เลยนะคะทำไมเกิดที่นี่ทำไมมาที่นี่ทำไมฟังพระธรรมนี่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยในอดีตที่ได้กระทำแล้วและชาตินี้ก็จะเป็นอดีตของชาติหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคำในชาตินี้เลยพอถึงชาติหน้าจะสนใจไหมคะที่จะได้ฟังแต่เมื่อได้ฟังแล้วและไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้นะคะเพราะแม้เหตุที่จะให้ได้ยินได้ฟังก็ต้องได้กระทำมาแล้วในอดีตด้วยเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ฟังต่อไปได้เข้าใจต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ละชาติชาตินี้ก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าสงสัยไหมคะพอถึงชาติหน้าเอ๊ะชาติก่อนเราทำอะไรไม่ต้องสงสัยเลยชัดเจนทุกวันคือชาตินี้แต่พอถึงชาติหน้านะคะไม่เหลือเลยเปลี่ยนสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงไม่สามารถที่จะเป็นบุคคลนี้อีกได้เลยเมื่อจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ต้องจากโลกนี้ไปสู่ที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่กรรมที่ได้นำเราจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้กรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ที่นี่แต่โลกต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก็มีเหตุที่ได้กระทำไว้ของชาตินี้ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดเป็นพระพุทธพจน์สิ่งใดเป็นความจริงก็จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถที่จะเจริญขึ้นในธรรมะเพราะอริยบุคคลหมายความถึงผู้ที่เจริญในธรรมะ
7: ในครั้งหนึ่งที่พระวิหารเชตวันพงทรงแสดงว่าสังสาระนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบสิ่งที่ไม่พอใจ พราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนั้นกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไหนจะมาก

พราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเราจะพูดว่าเห็นมีจริงๆหรือเปล่าได้ยินมีจริงๆไหมหลับแล้วก็ตื่นขึ้นก็เห็นอีกได้ยินอีกเหมือนเมื่อวานนี้เลยแล้วเมื่อวานนี้อยู่ไหนก็ไม่มีเลยแต่เมื่อวานนี้ได้มีแล้วทุกคนจำได้นั่งอยู่ที่นี่ฟังธรรมะแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหลับจะตื่นนะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะแต่ละวันซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยอย่างน้ำตาเนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่เคยร้องไห้แต่ว่าร้องไห้มากหรือน้อยคะแล้วก็น้ำตาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรต้องกี่ชาติกว่าชาตินี้มีน้ำตาไม่มากเท่าไหร่นะคะและกว่าจะถึงมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคือแต่ละชาติที่เกิดมาก็จะต้องมีน้ำตาแน่นอนชาตินี้มีแล้วชาติก่อนมีแล้วชาติหน้าก็มีอีกเหมือนอย่างนี้ในอดีตขณะนี้ต่อไปข้างหน้าก็ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ได้แม้ว่าฟังธรรมะเมื่อวานนี้นะคะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังไงก็ตามแต่แล้วก็พูดถึงเรื่องที่มีจริงๆคือกำลังเห็นกำลังได้ยินว่าเป็นสิ่งที่มีบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าไม่มีใครสามารถที่จะไม่ให้สภาพธรรมนั้นดับไปได้เลยดับไปแล้วจริงๆเมื่อวานนี้พิสูจน์ได้จริงๆแต่กิเลสความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏคือเห็นตามธรรมดาปกติก็ไม่มีแม้แต่คิดก็รู้ว่าบังคับความคิดไม่ได้เห็นทะเลสวยหรือจะยังไงก็ตามแต่ต่างคนต่างคิดคิดแล้วก็หมดไปเวลานี้ไม่ได้คิดถึงทะเลเปลี่ยนเป็นคิดเรื่องอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะได้เข้าใจความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะได้ฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินวันนี้ก็ฟังอีกต่อไปก็ฟังอีกเพื่ออะไรคะเพื่อกว่าจะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงมั่นคงแน่นอนว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุธาตุนะคะแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขณะนี้กำลังพิสูจน์ความจริงอย่างนี้ว่าแต่ละอย่างซึ่งขณะนี้ปรากฏไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามีแล้วในขณะนี้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ได้ฟังนะคะครั้งเดียวไม่พอสองครั้งไม่พอก็มีเด็กที่อายุ15เนี่ยค่ะเขาก็เข้าเว็บไซต์นะคะของบ้านธรรมะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ก็คิดว่าเล่นเกมแต่ความจริงเขาก็ศึกษาธรรมะโดยการค่อยๆเข้าใจขึ้นถามเขาว่าจนกว่าเมื่อไหร่นะคะเขาบอกว่าจนกว่าจะตรัสรู้คือฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอแน่นอนค่ะฟังแล้วลืมเพราะเหตุว่าคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นคงนานแสนนานที่จะให้พ้นจากการเข้าใจผิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางชั่วขณะที่ปรากฏเช่นขณะที่ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องไม่ปรากฏนี่คือความรวดเร็วเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่สามารถจะรู้ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโมฆะแต่เพราะเหตุว่าเพราะสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่มีใครไปบันดาลโดยวิธีอื่นพระหนทางนี้เป็นหนทางของปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงเป็นสัจจะบารมีก็มีความอดทนนะคะอีกกี่ชาติไม่ต้องคิดเลยอีกกี่แสนชาติก็ไม่ต้องคิดอีกเพราะความจริงคือขณะนี้ว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนแล้วจะประมาณได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะถึงการรู้ว่าขณะนี้ค่ะไม่มีอะไรปรากฏพร้อมกันอย่างนี้เลยแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเท่านั้นซึ่งขณะนั้นก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดให้รู้แล้วก็เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อนั้นความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าคำที่ได้ยินมาแล้วนานนะคะอาจจะเป็นแสนชาติหรือเป็นกับหรือกี่กับก็เป็นความจริงซึ่งสามารถที่จะรู้ได้แต่ด้วยการ

0: ละความติดข้องด้วยความเป็นปกติที่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็กำลังดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะให้เข้าใจความหมายได้ถูกต้องไม่ใช่หนทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าปริยัติพระพุทธพจน์ไม่ใช่คำของคนอื่นฟังแล้วต้องรู้ว่าผู้ตรัสรู้เนี่ยค่ะรู้อย่างนี้ตรัสรู้อย่างนี้ทรงแสดงความจริงอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์คนที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายก็คือวนเวียนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวริมรสสังสาระคือสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อกันไม่มีระหว่างขั้นเลยหยุดขณะไหนบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยสักอย่างเดียวเกิดและดับไปแต่สืบเนื่องกันทันทีไม่มีระหว่างขั้นทำให้รู้ว่าสภาพธรรมะนี้ขณะไหนเกิดแล้วดับแล้วและมีสภาพธรรมะอะไรที่กำลังสืบต่อเพราะว่าไม่มีการที่จะได้เข้าใจความจริงพอที่จะละคลายด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เรากำลังฟังแต่แม้ฟังก็เป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นได้ยินและเมื่อได้ยินดับแล้วก็ยังมีนามธาตุธาตุรู้เนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อจนเป็นขณะที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกทั้งหมดก็เป็นธรรมะซึ่งต้องฟังบ่อยๆจนกว่าจะตรัสรู้
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการที่ธรรมะยังต้องเป็นไปแล้วก็ห้ามความเป็นไปของธรรมะไม่ได้เลยแสดงว่าก็ต้องมีเหตุที่จะให้ธรรมะนี้เป็นไปที่แสดงถึงอวิชชาความไม่รู้แสดงถึงตัณหาความติดข้องที่จะให้ธรรมะขณะนี้เป็นไป
0: ค่ะถ้าอยากจะรู้เรื่องของแต่ละสภาพธรรมะนะคะต้องศึกษานานแต่ก็เข้าใจเพียงชื่อและเรื่องราวแต่ตามความจริงความไม่รู้คืออวิชชาต้องตรงกันข้ามกับความรู้เดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเปิดตำราไหนเลยเปิดก็ไม่เจอเพราะเหตุว่าขณะนี้เท่านั้นนะคะที่สามารถจะรู้ว่ากำลังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นคุณวิชัยรู้หรือเปล่าคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูปเลยจะไม่มีสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ปรากฏสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งไม่ใช่คุณธีรพันธ์แล้วก็ไม่ใช่คุณคำปันไม่ใช่ใครสักคนพระเช่นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะเข้าใจแต่ละธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนะคะผู้ที่หนาแน่นด้วยความไม่รู้เพราะว่าไม่รู้มานานมากและพอได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเนี่ยยากแม้แต่เพียงการที่จะค่อยๆ คล้อยตามความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วแค่หลับตาก็ไม่มีคุณวิชัยไม่มีคุณคำปันไม่มีใครเลยสักคนคุณธีรพันธ์ก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยจริงหรือเปล่าเปลี่ยนได้ไหมคะหลับตาแล้วให้เห็นเหมือนอย่างที่ลืมตาได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนี่คือธรรมะค่ะความจริงซึ่งสิ่งที่ปรากฏเหมือนเป็นคนหนึ่งคนใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแค่หลับตาไม่มีเพราะฉะนั้นความจริงถึงไม่หลับตาก็ต้องไม่มีกว่าจะรู้อย่างนี้นะคะไม่มีคืออะไรไม่มีคุณวิชัยจริงๆไม่มีดอกไม้จริงๆแต่มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้กว่าจะละคลายความติดข้องเพราะเห็นเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นคนหนึ่งคนใดที่คุ้นเคยจนกระทั่งสนิทสนมนะคะผูกพันเป็นครอบครัวเป็นวงศาคณาญาติเป็นมิตรสหายจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าไม่มีค่ะเพราะเหตุว่าจากไม่มีเลยแล้วมีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยคือไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพียงมีเนี่ยมีเพราะบังคับบัญชาไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดนั้นก็ต้องดับไปและสิ่งที่มีนะคะที่เป็นธาตุรู้ก็มีเป็นธาตุติดข้องก็มีเป็นธาตุขุ่นเคืองก็มีทุกอย่างที่มีจริงเป็นธาตุเพราะเหตุว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้กำลังติดข้องมากๆเลยนะคะแล้วบอกว่าละเสียแค่บอกนะคะ ใครก็ไม่รู้มาบอกผิดไหมละได้ยังไงแต่ถ้าให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะเพียงมีแล้วไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีจนกว่าเมื่อไรจะประจักษ์ชัดว่าไม่มีเมื่อไรก็จะรู้สึกตัวได้ว่าติดข้องอะไรในสิ่งที่ไม่มีเพราะไม่รู้ทั้งหมดนี่ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วจะไปหาอวิชชาที่ไหนแต่กำลังฟังเนี่ยรู้เลยค่ะเพราะไม่รู้อย่างนี้ขณะที่ไม่รู้นั่นเองก็ไม่ใช่เรา
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ามีความอยากมีความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์จากความยินดีพอใจติดข้องที่ไม่ได้สิ่งที่น่าปรารถนาแต่ว่าความลึกซึ้งของความที่ตัณหาความติดข้องที่จะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นครับจะมีความลึกซึ้งยังไงครับ
0: ค่ะก่อนฟังนะคะมีเรามีคนเยอะแยะทั้งหมดเลยมีโลกแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีแต่มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่อแน่นมากจนปรากฏว่าเป็นโลกที่กว้างใหญ่เป็นผู้คนมากมายมีทั้งภูเขามีทั้งแม่น้ำมีทั้งอะไรนะคะแล้วก็ได้รู้ความจริงแค่เข้าใจจากการที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยเบิกบานไหมคะอย่างน้อยที่สุดเพียงแค่ได้ฟังก็รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็ขณะที่กำลังรู้ความจริงอย่างนี้ค่ะติดข้องเหมือนเดิมหรือเปล่าจากการที่เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่หวั่นไหวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกลัวจากโลกนี้ไปไม่อยากตายใช่ไหมคะอยากเป็นคนนี้อีกนานเท่าไหร่ดีคะสักเท่าไหร่ดีพันปีเอาไหมถามจริงๆนะคะค่ะถ้าบอกว่ายังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็คิดดูถึงคนที่อายุพันปีก็แล้วกันจะสบายเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ไหมแต่ยังอยากอยู่ยังอยากมีชีวิตต่อไปรู้หรือเปล่าคะไม่ต้องเสียดายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้เกิดต้องเกิดค่ะเพราะฉะนั้นตายแล้วต้องเกิดเหมือนกับเกิดมาเนี้ยเกิดมาได้ยังไงถ้าไม่มีเหตุไม่มีการเกิดเลยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่เพราะมีเหตุที่จะให้เกิดยับยั้งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี้อย่างเนี้ยค่ะอีกนานเท่าไหร่ใครรู้เลือกได้ไหมคะอีกกี่วันเย็นนี้ถึงหรือเปล่าเนี่ยพรุ่งนี้ต่อไปอีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งแต่ว่านะคะถ้ารู้ความจริงว่าตายเนี่ยค่ะปกติจริงๆเหมือนหลับสนิทใครกลัวบ้างคะตอนหลับอยากหลับกันใช่ไหมคะวันนี้เหนื่อยจังตั้งแต่เช้ามาทำอะไรตั้งเยอะแยะอยากนอนแล้วคิดดูก็คือไม่อยากเห็นอีกไม่อยากได้ยินไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากลิ้มรสมีใครชวนให้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยตอนง่วงง่วงจะนอนเนี่ยจะรับประทานไหมก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมคะขอนอนขอหลับขอไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเกิดขณะแรกของชาตินี้นะคะเป็นอย่างนี้โลกไม่ปรากฏไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินเลยแต่มีเกิดแล้วและขณะที่โลกไม่ปรากฏคือขณะที่หลับสนิทก็ยังมีจิตซึ่งเกิดดับสืบตอบดำรงภพชาติยังไม่สิ้นความเป็นบุคคลนี้เลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่ากรรมทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปนะคะตามกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นกำลังพูดอย่างเนี้ยจากโลกนี้ไปได้ไหมเพราะกรรมถึงแก่กรรมการสิ้นสุดที่จะให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นนะคะจากการเป็นบุคคลนี้ทันทีเลยที่จิตขณะสุดท้ายดับแล้วไม่มีสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมที่จะเกิดต่อเป็นบุคคลนี้อีกต่อไปกรรมอื่นหนึ่งกรรมที่ได้สะสมมาแล้วนะคะกำลังพร้อมนะคะที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นต่อจากจิตขณะสุดท้ายในชาตินี้ดับแล้วก็ประมวลมาซึ่งกรรมเล็กกรรมน้อยทั้งหลายที่สามารถที่จะให้ผลในชาตินั้นเหมือนชาตินี้ค่ะ เกิดมาแล้วเพราะกรรมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนนี้ไม่เป็นคนอื่นประมวลมาซึ่งกรรมเล็กกรรมน้อยที่จะทำให้เห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอยากสุขกันทุกคนมากๆ ก็แล้วแต่กรรมไม่อยากจะทุกข์สักนิดหนึ่งก็แล้วแต่กรรมไม่อยากจะร้องไห้เห็นอะไรเลือกไม่ได้ได้ยินอะไรเลือกไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดโทมนัสยังไงก็แค่ระหว่างที่มีชีวิตเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปหมดไปพอถึงขณะจิตสุดท้ายสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติใช้คำว่าปฏิสนธิจิตที่ต้องเกิดเฉพาะหลังจากที่จุติจิตดับไปจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยนอกจากจิตนั้นเป็นผลของกรรมทำให้เกิดสืบต่อทันทีจำชาติก่อนได้ไหมไม่มีทางเลยเป็นคนใหม่เหมือนเป็นคนนี้ในชาตินี้ซึ่งจำคนในชาติก่อนๆที่เคยผ่านมาเป็นที่คุ้นเคยสนิทสนมรักใคร่ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรักบุตรธิดาทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามอย่างยิ่งทันทีที่จากโลกนี้ไปพระนางอุภรีพระมเหสีก็เกิดเป็นนอนก็เป็นสิ่งซึ่งเลือกก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้แต่เป็นคนนี้แล้วในชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดของเวลาที่มีค่าที่อยู่ในโลกนี้ก็คือเป็นคนดีเพราะเหตุว่าความไม่ดีเนี่ยค่ะไม่ได้ให้ประโยชน์กับใครเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของความไม่ดีคืออกุศลทั้งหลายนี่นะคะเพราะเห็นว่าสัตว์โลกเนี่ยต้องเป็นทุกข์เพราะกิเลสเพราะความไม่ดีแล้วใครจะแสดงความจริงถึงโทษของความไม่ดีจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้คนนั้นเนี่ยค่ะมีเวลาที่จะเป็นคนดีทุกขณะที่จะเป็นได้ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ดีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอจนกว่าจะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะแล้วจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ตรงที่สุดนะคะที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่าแม้ก่อนนี้ก็มีศีล5กันรู้จักทั้งนั้นเลยศีล5มีกี่ข้อแต่หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมแล้วศีล5ประกอบด้วยปัญญารู้ว่าเป็นหนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก่อนนั้นที่จะได้ฟังพระธรรมศีลแต่ละข้อไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ต่อเมื่อใดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีความเห็นที่ถูกต้องนะคะการที่เคยเป็นคนดีมาก่อนแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความดีที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในความจริงของสภาพธรรมะซึ่งจะค่อยๆดีขึ้นเพราะประกอบด้วยปัญญาซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ดับกิเลสได้นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานใน 45 พรรษาอุปการะให้คนนะคะได้เข้าใจธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดตั้งแต่เห็นโทษของกิเลสแต่ต้องรู้นะคะไม่ใช่เราเพราะตราบใดที่ยังเป็นเราถึงเป็นคนดีก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได
1: ้การฆ่าสัตว์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะเหตุว่าเป็นการที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนจนถึงกับสิ้นชีวิตการที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นกับการที่มีปัญญาด้วยแต่ว่าปัญญาที่รู้คือรู้อะไรครับ
0: ค่ะขณะนั้นนะคะเป็นเราหรือเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดการกระทำทุจริตถ้าไม่โกรธจะคิดทำร้ายเบียดเบียนไหมคะ
1: ก็ไม่คิดครับ
0: ค่ะแล้วโกรธยังมีอยู่ใช่ไหม
1: ก็ยังมีอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะกายวาจาเป็นไปตามความโกรธหรือเปล่า
1: ก็ต้องเป็นไปตามความโกรธ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นอกุศลจึงเห็นโทษของอกุศลว่าเพราะอกุศลนั่นเองจึงมีการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการที่จะละการเบียดเบียนด้วยความไม่ใช่เราแต่เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งมีอยู่มากในใจตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะนะคะกิเลสก็ไม่ลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าก่อนนี้ที่ไม่เคยฟังธรรมะเป็นเรา ก่อนฟังธรรมะทุกคนเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันบางท่านก็บอกว่าโลกของเขามีศีล5ตั้งแต่เป็นเด็กเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่พูดปดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะความเข้าใจว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่ตราบใดยังมีอยู่เพราะยังมีความไม่รู้ก็ย่อมเป็นโทษซึ่งไม่สามารถที่จะหมดไปได้จนกว่าจะมีความเห็นถูกเพิ่มขึ้น
2: กราบท่านอาจารย์สุขินบริหารวรรณเขตความที่จะรู้อาการเบียดเบียนหรือความที่จะรู้โทษของการเบียดเบียนและสุดท้ายเนี่ยก็มาตกลงที่ความที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นคือธรรมะไม่สามารถที่จะสั่งการจะควบคุมใจให้เราไม่เบียดเบียนได้อะไรต่ออะไรความเจริญของความรู้ความเข้าใจเป็นอาการของการเจริญของสติครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสงสัยเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องความสงสัยว่ามีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาสงสัยในตำราขณะใดที่สงสัยเริ่มรู้จักว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
2: คงจะไม่ทราบเพราะว่าสงสัยอยู่เรื่อยท่านอาจารย
0: ์กำลังสงสัยลักษณะที่สงสัยไม่ใช่เห็น
2: ครับ
0: ค่ะไม่ใช่ได้ยิน
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสงสัยมีแน่นอนนะคะ
2: มีครับ
0: แต่เคยเป็นเราใช่ไหม
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสงสัยเลย
0: แต่ถ้าศึกษาแล้วก็คือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่เพราะเราฟังธรรมะไม่พอเราก็เลยไม่รู้ว่าทุกขณะนี้แหละไม่ว่าจะเป็นสงสัยไม่สงสัยหรืออะไรก็ตามทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะที่คิดก็มีจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะด้วยและทุกคนก็กำลังคิดแล้วก็คิดต่างๆกันไปด้วยโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคิดก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วความเป็นเราความติดข้องในความเป็นเราเนี่ยยังไม่หมดไปเลยให้ทราบแต่เพียงว่าติดความเป็นเราเนี่ยมามากแล้วก็เมื่อไหร่จะหมดความเป็นเราเมื่อปัญญาถึงระดับขั้นรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลเมื่อนั้นจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะบางคนก็กลัวมากเลยค่ะพอพูดไปก็ขอโทษที่พูดเราก็จะไปต้องขอโทษอะไรกันคะก็ทุกคนก็ต้องใช้คำนี้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ภาษารีบุตรพระองค์ก็ต้องตรัสคำว่าตถาคตซึ่งหมายความถึงพระองค์แต่ใครก็ตามที่เข้าใจความจริงแล้วเมื่อพูดก็รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องภาษานะคะจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าแม้แต่สิ่งที่มีนะคะก็มีทั้งภายในและภายนอกภายในที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตรงนี้ภายนอกคือตรงอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยค่ะการฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงโดยไม่ห่วงตัวเองว่าเข้าใจแค่ไหนและทำยังไงถึงจะหมดกิเลสและทำยังไงถึงจะเข้าใจได้หรืออะไรนั่นคือการรักตนอย่างยิ่งความเป็นห่วงตัวตนซึ่งเพิ่มเข้ามาหลังจากที่ฟังธรรมะแล้วแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วรู้นะคะโกรธก็ยับยั้งไม่ได้มีเหตุคือยังมีความไม่รู้ยังไม่ถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลคือต้องตรงต่อธรรมะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าแม้แต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทุกอย่างคิดบ้างเห็นบ้างได้ยินบ้างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะได้ยินคำว่าวิชาความเห็นถูกความเข้าใจถูกตรงกันข้ามกับอวิชาแล้วก็ได้ยินคำว่าสติด้วยพอได้ยินคำว่าสตินะคะคนไทยเหมือนเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดอะไรกันอีกละพูดถึงสติก็รู้กันไปหมดเลยแต่ความจริงผิดเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าสติคืออะไรแต่ว่าความจริงนะคะสติมีแน่ไม่ต้องเรียกชื่อก็เป็นสติเปลี่ยนลักษณะของสติไม่ได้แต่ธรรมะหลากหลายมากทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วก็จำเป็นที่จะต้องมีคำแต่ละคำนะคะตามสภาพตามความเป็นจริงของธรรมะในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสำหรับคนไทยที่ไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจไว้รู้จักสติแล้วแล้วก็พูดกันบ่อยๆเดินดีๆไม่มีสติเดี๋ยวหกล้มเลิกไปได้เลย ใครพูดคำนี้แปลว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าสติคืออะไรได้ยินแล้วก็คิดเอาเองแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้มีสองอย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอีกคำหนึ่งคือปันธระหมายความว่าแม้อกุศลจิตตัวจิตไม่ใช่เจตสิกก็ผ่องแผ้วเป็นปันธระแต่เศร้าหมองนะคะแปดเปื้อนด้วยอกุศลเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตในขณะนั้นจึงทำให้จิตนั้นเป็นอกุศลแต่โดยสภาพของจิตซึ่งไม่ใช่เจตสิกจิตต้องเป็นปันธระเนี่ยค่ะคือการศึกษาธรรมะต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะจนกระทั่งเข้าใจคำที่เราใช้ธรรมดาเป็นที่เข้าใจกับคำที่เราใช้ที่เจาะจงให้รู้ความละเอียดของธรรมะเพราะฉะนั้นเจตสิกนี่นะคะมีทั้งเจตสิกซึ่งปานกลางเกิดได้กับจิตทุกประเภทเพราะอะไรคะเพราะจิตจะเกิดเองโดยไม่มีเจตสิกเป็นปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีเจตสิกซึ่งเกิดได้กับจิตทุกประเภทซึ่งแสดงไว้นะคะว่ามีเจตสิก7ซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะไม่ว่าจะเป็นอกุศลจิตที่ไม่ดีหรือเป็นจิตที่ดีเป็นกุศลจิตหรือว่าเป็นโลกุตระจิตก็ต้องมีเจตสิก7แล้วใครรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อว่าสะสมความไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาจริงๆซึ่งเป็นปกติที่จะต้องรู้ทั่วในสิ่งซึ่งมีแล้วก็ไม่รู้ขณะนี้พูดได้ถึงเจตสิกต่างๆก็ไม่รู้สักเจตสิกเดียวแต่ว่ามีแน่นอนพูดถึงจิตจิตก็หลากหลายมากจิตที่เป็นผลของกรรมซึ่งใช้คำว่าวิปากะในภาษาบาลีคนไทยก็บอกว่าวิบากจิตที่เป็นผลของกรรมก็มีกรรมคือการกระทำเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งสำเร็จแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีผลคือวิบากของกรรมนั้นเกิดขึ้นในชาตินี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวนจากกรรมในอดีตหรือว่าเวลาที่ท่านพระเทวทัตกลิ้งหินลงมานะคะทำให้ถูกสะเก็ดของหินที่แตกขณะนั้นเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่ากรรมแม้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นขณะที่จิตที่เป็นเหตุเกิดขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายไม่ดีไม่มีสติเกิดร่วมด้วยแต่มีเจตสิก7ดวงเกิดร่วมด้วยซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะ7ดวงนี้ยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ขอให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะค่อยๆรู้จักเจตสิกไม่ใช่โดยชื่อแต่ว่าโดยสภาพของเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสตินี่นะคะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเหมือนตัวเองนะคะมีสติแต่ความจริงสติเกิดเพราะเหตุปัจจัยจะเกิดหรือไม่เกิดบังคับบัญชาไม่ได้ธรรมะทั้งหมดนะคะต้องไม่ลืมคำแรกคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องถึงที่สุดถ้ามีความเป็นอัตตาเข้ามาขณะนั้นก็เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเกิดขึ้นคิดแล้วก็ดับเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเวลาที่มีสิ่งที่ดีที่น่าพอใจความรู้สึกก็เป็นอย่างหนึ่งเวลาสิ่งที่กำลังปรากฏไม่น่าพอใจความรู้สึกซึ่งเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกขณะนี้ค่ะก็มีธรรมะซึ่งเกิดมากตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกมีทั้งประเภทที่เกิดกับจิตทุกประเภทถ้าจะใช้คำภาษาบาลีก็คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวถึงนะคะเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทเวลานี้ก็มีแต่ไม่ใช่สติเห็นไหมคะสติไม่ใช่สัพพจิตตสาธารณะเจตสิกแต่ว่าสติเป็นโสภณะเจตสิกเจตสิกฝ่ายดีและก็มีเจตสิกฝ่ายที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะต้องรู้จักว่าสติคืออะไรสติไม่ใช่เราไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะเที่ยวเกิดกับอกุศลจิตหรืออะไรไม่ได้เลยนะคะ แต่มีปัจจัยที่จะให้อาศัยกันเกิดขึ้นคือธรรมะฝ่ายดีเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเข้าใจมีเจตสิกมากเกิน7และต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายดีหลายประเภทเช่นขณะที่เข้าใจมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะก็คือว่าเข้าใจในเบื้องต้นว่าสติเจตสิกเป็นเจตสิกฝ่ายดีเกิดได้กับจิตที่เมื่อเจตสิกนี้เกิดด้วยแล้วนะคะจิตนั้นเป็นโสภณะจิตและไม่ใช่แต่เฉพาะสติเท่านั้นที่เกิดสติเกิดตามลำพัง1เจตสิกไม่ได้เลยต้องมีเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยเช่นหิริความละอายต่ออกุศลโอตตัปปะการเห็นภัยเห็นโทษของอกุศลเป็นต้นอโลภะอโทสะอโมหะพวกนี้เป็นเจตสิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ว่าสติก็ไม่ใช่อโลภะสติก็ไม่ใช่หิริสติก็ไม่ใช่โอตตัปปะแต่สติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลเราใช้คำว่าระลึกในภาษาไทยเนี่ยเหมือนเราต้องคิดไกลและยาวแต่ความจริงชั่วขณะที่เกิดขึ้นเป็นไปนั่นคือลักษณะของสติเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะที่เว้นทุจริตไม่ใช่ใครเลยค่ะแต่ก็มีโสภณะเจตสิกซึ่งมีสติเจตสิกเกิดขึ้นนะคะระลึกเป็นไปในกุศลคือเว้นไม่กระทำเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นจิตที่ดีงามช่วยเหลือใครก็ตามขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เพราะสติเกิดเป็นไประลึกได้ที่จะเป็นกุศลประเภทนั้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสติเจตสิกเกิดกับกุศลจิตทุกประเภทเข้าใจนิดนึงมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ
3: มีครับ
0: เข้าใจมากขึ้นอีกมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหม
3: มีครับผม
0: ค่ะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มีสติเกิดร่วมด้วยหรือเปล่าม
3: ีครับ
0: ธรรมะฝ่ายดีนะคะเกิดได้โดยไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยดีธรรมดาเหมือนอย่างศีล5ก่อนที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความหมายของมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยมากคนก็ไปไหว้ละไหว้แล้วก็ขอเป็นที่พึ่งขอให้หายเจ็บไข้ขอให้พ้นทุกข์ขออะไรก็ขอไปคิดว่านั่นคือที่พึ่งแต่นั่นไม่ใช่ที่พึ่งเลยค่ะจะพึ่งพระรัตนตรัยก็เพราะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงพระธรรมวาจาสัจจะทุกคำถ้าไม่มีการได้ฟังวาจาสัจจะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกไม่ใช่เราแต่เพราะเหตุว่าวาจาสัจจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะทำให้มีความเข้าใจถูกได้เพราะฉะนั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะให้ได้เลยนอกจากพระผู้มีพระภาคที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธรรมะเป็นธาตุทั้งหมดแต่ละหนึ่งที่กำลังเป็นธาตุขณะนี้นะคะสืบต่อมาจากการสะสมนานแสนนานมาแล้วที่จะทำให้อยู่ในประเทศที่สมควรที่กำลังได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะก็คือเริ่มเข้าใจไม่ใช่เราแม้สติก็เป็นธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดกับจิตที่ดีงามทุกประเภทถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นเราใช่ไหมคะทำความดีเว้นทุจริตรักษาศีล5พระรัตนตรัยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระปัญญาคุณทรงแสดงพระธรรมแล้ว 45,000 พรรษาพระบริสุทธิ์ที่คุณไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ได้หวังการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนไม่ว่าคนนั้นจะอยู่แสนไกลนะคะแต่ถ้าเขาได้มีโอกาสฟังวาจาสัจจะเขาสามารถที่จะเข้าใจได้พระองค์ก็เสด็จไปด้วยพระมหากรุณาไม่ใช่เขาต้องมารู้จักพระองค์ก่อน ไม่ใช่ว่าเขาต้องมากราบไหว้พระองค์ก่อนแล้วจึงจะทรงแสดงธรรมแต่พระมหากรุณาเนี่ยค่ะสำหรับสัตว์โลกที่สะสมมาที่เห็นค่าและได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากการฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยนะคะได้ฟังแล้วก็รู้ความต่างของคนดีกับคนชั่วแล้วก็ประพฤติตามกำลังของความเห็นถูกต้องตราบใดที่ยังมีกิเลสยังจะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้ขณะใดซึ่งอกุศลเกิดขณะนั้นไม่ดีแน่นอนขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้แต่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นเมื่อตัวเองได้เห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมแล้วก็เป็นคนดีเพราะได้เข้าใจธรรมะก็ยังดีขึ้นโดยการช่วยให้คนอื่นดีด้วยนี่คือตามรอยพระยุคลบาทซึ่งไม่ได้เห็นแก่พระองค์เพราะเหตุว่าหมดกิเลสแล้วค่ะมีแต่ธรรมะซึ่งปราศจากกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะต้องรู้ว่าพึ่งเพื่ออะไรพึ่งเพราะรู้ว่าเรามีกิเลสแล้วกิเลสหมดไปไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะเพียรพยายามอย่างไรก็ตามต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสซึ่งมีอยู่นะคะค่อยๆละคลายจนกระทั่งสามารถที่จะดับหมดไม่เหลือเลยนี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนี่ค่ะโดยนัยยะประการหลากหลายมากโดยนัยยะของขันธ์โดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของอายตนะทั้งหมดเป็นชื่อในภาษาบาลีนะคะแต่ถ้าเข้าใจภาษาไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้เองทั้งหมดนี่แหละตามที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่ขอลาภยศสรรเสริญสุขสักการะเครื่องบูชาแต่ว่าเพื่อเข้าใจพระธรรมเพื่อที่จะได้ประพฤติตามคำที่ได้ทรงแสดงไว้โดยมอบตนให้พระองค์เป็นพระศาสดาไม่ใช่คนอื่นเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจความจริงนะคะจนดับกิเลสคือความไม่รู้เดี๋ยวนี้และอวิชชาและความติดข้องซึ่งเป็นโลภะเป็นเรามานานแสนนานนะคะฟังแล้วก็เมื่อไหร่เราจะรู้มาแล้วค่ะก็แสดงว่าการฟังพระธรรมยังไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยนะคะเป็นวาจาสัจจะที่ละเอียดจริงๆเป็นไปเพื่อละทั้งหมดถ้าตราบใดที่เผลอไปต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือว่าลืมเรื่องละเพราะฉะนั้นถ้าฟังบ่อยเข้าใจขึ้นจนกระทั่งแทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นเมื่อเช้านี้ทะเลสวยอาหารก็อร่อยเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นยังไม่รู้เลยว่าเห็นขณะเนี้ยเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะกว่าจะเข้าไปถึงใจอย่างมั่นคงสะสมไว้ฟังไว้เพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลให้เมื่อสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นแล้วละบอกให้ละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยความโกรธเกิดขึ้นละเสียใครทำได้ไม่มีทางนะคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าที่เมื่อโกรธแล้วนะคะความเข้าใจพระธรรมตั้งแต่เริ่มฟังจนกระทั่งสะสมการรู้ว่าไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นมีกำลังขึ้นแค่คิดว่าไม่ใช่เราเกิดหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ทันรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพียงแต่จะคิดว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่เกิดขณะใดที่โกรธต่อไปเรื่อยๆขณะนั้นไม่มีแม้แต่จะคิดว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นคิดก็ยังไม่เกิดเลยและทั้งวันทุกวันเนี่ยใครห้ามความคิดได้แต่คิดเรื่องอื่นหมดเลยคิดเรื่องธรรมะน้อยไหมถ้าไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยยังคิดเรื่องอื่นเลยเห็นกำลังของอกุศลไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้มีกำลังถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาเนี่ยค่ะต้องมากสักเท่าไหร่ที่จะรู้ว่าคิดอย่างนั้นก็เป็นอนัตตา แม้แต่เพียงคำว่าไม่ใช่เราที่คิดก็ยังไม่เกิดมุ่งไปหาสติปัฏฐานที่จะไปดับความโกรธหรือความไม่รู้ในขณะนั้นโดยการลืมว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับไม่ใช่เราไปแสวงหาไปภาคเพียรไปกระทำซึ่งไม่มีทางสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเรื่องละแต่ต้องรู้ถ้าไม่รู้ไม่มีทางละค่ะใครจะไปคิดละสักเท่าไหร่ด้วยความไม่รู้จะละอะไรได้เพราะไม่รู้แต่เพราะรู้ต่างหากค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆเห็นว่าการละเนี่ยมีได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเริ่มละเหมือนการจับด้ามมีดจับไปเถอะด้ามมีดยังไม่สึกแต่เมื่อด้ามมีดสึกเริ่มเห็นว่าค่อยๆสึกไปเพราะอะไรเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำด้วยความเข้าใจในความไม่ใช่เราในความไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจะค่อยๆสะสมจนถึงวันไหนเวลาไหนชาติไหนพร้อมที่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏความเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละก็สามารถที่จะรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได
2: ้ท่านอาจารย์ครับตรงนี้คือหมายความถึงว่าผู้นั้นก็ต้องเขารู้เขาเองไม่ใช่หรือว่าเขาเข้าใจหรือไม่
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะให้คนอื่นมาบอกว่ารู้แค่ไหนเนี่ยหมายความว่าไงคะหมายความว่าไม่รู้เลยแล้วเขาบอกถูกเหรอ
2: ใช่
0: ใครนะกล้าจะมาบอกว่าจิตของใครเป็นอะไรขณะไหนรู้ได้ยังไง
2: ครับแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
0: แต่ก็มีคนหลงเชื่อพอเขาบอกก็เชื่
2: อ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
2: คือพระสงฆ์นี่ก็สำคัญจริงๆเลยผมคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่มีพระสงฆ์หรือมีผู้ที่ให้เราทราบ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทั้งหมดของพระธรรมต้องตั้งต้นว่าคือใครจะได้ไม่หลงทาง
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพระสงฆ์คือใคร
2: พระสงฆ์คือผู้ที่นำสัจธรรมมาให้เราทราบเนี่ยแหละมาให้เราศึกษาน
0: ำมายังไงอะคะอยู่ดีๆนำมาอย่าง
2: ก็ท่านก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสิ่งต่างๆ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะไม่รู้จักพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะธรรมะที่เป็นรัตนตรัยคือธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมคือโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่จะสามารถถึงการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งตรงตามที่ได้ทรงแสดงทุกอย่างอกุศลเป็นรัตนะหรือเปล่าแม้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่ใช่รัตนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะต้องเข้าใจว่าธรรมะรัตนะก็คือปัญญาที่สามารถรู้ว่าธรรมะนี้แหละเป็นโพธิปัจจิยธรรมการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ละคำใครก็เอาไปจากคนที่กำลังเข้าใจไม่ได้เพราะเข้าใจแล้วใครๆจะเอามาใส่ให้เพิ่มเติมก็ไม่ได้ต้องเป็นปัญญาของบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งต้องมีการเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นจนรู้ว่านี่เป็นหนทางจึงเป็นธรรมรัตนะรู้ว่าหนทางอื่นไม่ใช่แน่นอนและสังฆรัตนะต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นไม่ว่าในเพศใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอุบาสกอุบาสิกาสามเณรหรือว่าพระภิกษุที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเท่านั้นที่เป็นสังฆรัตนะเรียกว่าคณะสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่สงฆ์ที่เป็นอริยะจึงจะเป็นรัตนะได
2: ้ถ้าเช่นนั้นบุคคลที่กุณานำพระธรรมมาแสดงให้เราจนเข้าใจเนี่ยถ้าเผื่อท่านนำความจริงมาพูดให้เราฟังคำนั้นก็ต้องเป็นความจริง
0: ค่ะคำของใคร
2: พระคำของพระพุทธเจ้า
0: ถ้าเป็นคำจริงแล้วทุกคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะกล่าวเป็นคำของพระองค์ทั้งหมดที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วสหายธรรมะนะคะอย่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านเป็นสหายเป็นกัลยาณมิตรท่านทั้งสองเคารพใคร
2: เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่พึ่งสูงสุดคือพระรัตนตรัยคนอื่นก็เป็นกัลยาณมิตรผู้ที่หวังดีจริงๆคนที่หวังดีเนี่ยไม่ให้คำไม่จริง ให้คำจริงทั้งหมดจึงจะเป็นผู้ที่หวังดีและในบรรดากัลยาณมิตรทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุด
2: ท่านมีอยู่นิดนึงนะท่านจ๋าว่าผู้ที่ฟังพระสัทธรรมจากผู้ที่เป็นมิตรแต่บางครั้งเนี่ยแน่นอนเราไม่รู้จิตใจเขาบางคนก็คิดดูแล้วก็เออดีเนาะเขาเข้าใจเขาอะไรเขาก็คุยกับเราอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าบางทีเขาลำเลิกผู้ที่ให้ความรู้ของเราในเรื่องของความเป็นจริง
0: ถ้าเข้าใจถูกต้องโดยความเป็นธาตุนะคะนานาธาตุหลากหลายมากไม่มีใครสักคนแต่ละหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งจิตที่ได้สะสมสืบต่อมาไปให้จิตคนอื่นมาสะสมด้วยก็ไม่ได้จะเอาจิตของตัวเองไปให้คนอื่นไปสะสมให้เขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้สืบต่อมาจากขณะก่อนย้อนไปแสนโกฏิกับแล้วแต่ว่าในชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะคะจะมีกุศลหรืออกุศลมากมายแค่ไหนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยความเป็นธาตุก็คือมีทั้งธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุประณีตไม่มีใครสักคนก็เห็นความจริงว่าเป็นธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามการสะสม
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราให้ความสนใจให้ความรักใครหรือให้ความเป็นกัลยาณมิตรกับใครง่ายๆไม่ได้เลยถึง
0: ทำไมล่ะคะเพราะเหตุว่านะคะใครจะทำร้ายความดีที่มีที่เราใช้คำว่าเป็นความดีของเราได้ไหมความดีก็ต้องเป็นความดีเกิดขึ้นและดับไป
2: บางทีเขาแซงทำเป็นความดีเขาแซงทำดี
0: นั่นเรื่องของธาตุค่ะที่ไม่ดีทำได้ทุกอย่างธาตุดีก็สะสม
2: เราก็ต้องดีเขาหมด
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครมีอกุศลเลยไม่ว่าโดยสถานะใดๆทั้งสิ้นเป็นของธรรมดาค่ะต้องฟังโดยละเอียดจริงๆค่ะนี่คือพระมหากรุณาอย่างยิ่งใครจะชี้ว่าความโกรธเกิดจากอะไรบ้างความโกรธเกิดจากได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจและยังได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่คนอื่นกระทำต่อผู้ที่เป็นที่รักด้วยเพราะฉะนั้นควรหรือที่จะโกรธในเมื่อความโกรธไม่ดีต้องไม่ดีค่ะไม่ว่าโดยสถานะใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้ามอบตนแก่พระศาสดานะคะก็มีพระองค์เป็นที่พึ่งที่จะประพฤติตามเพราะว่าไม่มีใครจะทรงพระมหากรุณาให้ผู้นั้นมีความสุขที่แท้จริงคือปราศจากอกุศลทั้งหมดได้ความดีของใครคนอื่นก็ทำร้ายไม่ได้นะคะ
1: ในอรรถกถาทีฆนิกายสีลขันธวรรคพระผู้มีภาคทรงแสดงความลึกซึ้งของพระธรรมมีข้อความที่อุปมาแสดงถึงว่าความลึกของมหาสมุทรอันปลายจะงอยปากของยุงยากที่จะหยั่งถึงท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับธรรมะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นปกติการที่จะเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ยากจริงๆครับท่านอาจารย
0: ์เราจะเปลี่ยนให้ง่ายได้ไหมคะคำถามที่น่าคิดค่ะเพราะหลายคนอยากรู้ธรรมะเร็วๆพยายามทุกทางนะคะหาทางที่จะทำยังไงที่จะได้รู้ตามที่ได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคำอุปมาว่าจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรแต่ว่าไม่ใช่สำหรับท้อถอยนะคะมีจริงๆแล้วจะรู้ไม่ได้หรือแต่ไม่รู้ก็คืออวิชชาแต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ว่ายิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งจะกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือยิ่งยากก็ได้นะคะเพราะความลึกซึ้งแต่เพราะลึกซึ้งอย่างนี้ค่ะก็ทำให้บารมีทั้งหลายเนี่ยเจริญขึ้นที่จะรู้ว่าถ้าปราศจากความอดทนและความมั่นคงจริงๆนะคะที่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้มีจริงเป็นอย่างนี้ทำไมจะเข้าใจไม่ได้แต่ไม่ใช่เพราะอยากไม่ใช่เพราะความไม่รู้และไม่ใช่เพราะความเป็นเราเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อละความเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะขณะนี้ก็ธรรมดาเราเห็นเราได้ยิน จนกว่าลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นสภาพนั้นจึงแสดงลักษณะที่เป็นธรรมะคือไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากลักษณะของสภาพนั้นเป็นอย่างนั้น
1: กล่าวถึงความอดทนความภาคเพียรเห็นถึงความที่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏแม้มีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังได้สนทนาบ่อยๆแล้วก็สะสมทีละเล็กทีละน้อยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังต่อไปนะคะเพราะเข้าใจประโยชน์ซึ่งเกิดจากการฟังว่าเพราะได้ฟังนี่แหละจึงสามารถที่จะเข้าใจได้จนกว่าเมื่อไหร่นะคะได้ยินคำว่าพุทธะเมื่อนั้นไม่ไปอื่นนอกจากตรงไปหาพุทธะเป็นสิ่งซึ่งสามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้เหมือนอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านนอนไม่หลับเลยใช่ไหมคะได้ยินคำว่าพุทโธนะคะตื่นพร้อมที่จะไปเฝ้าก็ยังไม่สว่างสักทีลุกขึ้นไปก็ยังไม่สว่างก็ต้องกลับไปอีกจนกระทั่งในที่สุดก็ได้เฝ้าสมกับที่ท่านได้บำเพ็ญการที่เห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะและรู้คุณค่าอย่างยิ่งของการที่จะได้ฟังพระธรรม
4: ผมเกรียงชัยนะครับคือจากตัวอย่างเรื่องงูเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยครับคือผมสงสัยว่าการที่เรากลัวว่าเราจะไปขับรถทับงูมันเป็นอกุศลในขณะไหนครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าเรามีหิริโอตัปปะที่จะไปทำให้งูตายแล้วมันเป็นอกุศลได้ยังไงครับ
0: ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับสลับเร็วมากจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ในการเกิดดับถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เฉพาะเห็นเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่า
4: เป็นวิบากครับ
0: เห็นไหมคะตอบได้ถูกต้องนะคะหมายความว่าได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเราพูดคำว่าวิบากถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: เพราะได้ฟังว่าขณะเนี้ยเลือกเห็นไม่ได้แล้วแต่กรรมใดจะทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราเพียงตอบว่าวิบากแต่เราไม่สามารถจะรู้แยกได้ว่าขณะที่เห็นและเห็นเป็นงูเนี่ยขณะไหนเป็นวิบากขณะไหนไม่ใช่วิบากถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
0: แค่เห็นเป็นงูก็ยังไม่รู้ว่าขณะไหนวิบากขณะไหนไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นงูแล้วเนี่ยงูเป็นสิ่งที่น่ารักไหมคะ
4: ไม่น่ารักครับ
0: ขณะนั้นอะไรเกิด
4: เราก็ไม่ชอบ
0: ขณะ
4: รู้สึกไม่
0: ชอบเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลละเร็วไหมคะ
4: เร็วมากครับ
0: ค่ะแต่รู้ว่าไม่ควรที่จะให้เขาสิ้นชีวิตต่างกับขณะที่กำลังเห็นเป็นงูที่ไม่น่าพอใจ
4: เป็นคนละขณะ
0: เป็นคนละขณะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเท่านั้นเพราะว่าทั้งวิบากจิตกุศลจิตและอกุศลจิตเกิดสลับกันเร็วมากขณะนี้ดับหมดละจะรู้อันไหนดับหมดก็ต้องสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาด้วยไม่ใช่โดยจงใจจะรู้แค่คำค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดได้เราเรียนมานะคะขณะไหนเป็นวิบากขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนไม่ใช่กุศลอกุศลไม่ใช่วิบากเรียนมาหมดและสภาพธรรมะทั้งหมดที่เรารู้จักโดยชื่อเนี่ยค่ะก็กำลังเกิดดับสืบต่อรู้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะคือปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดจากความเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะไม่ต้องมีการเรียกชื่อก็รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาจิตทั้งหมดซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็กล่าวว่าขณะไหนแต่ขณะใดก็ตามที่ตกใจไม่ชอบขณะนั้นไม่ใช่วิบากขณะไหนที่คิดที่จะเว้นการเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นขณะนั้นก็เป็นกุศลแต่ทั้งหมดก็เกิดดับสลับกัน
5: กราบเรียนท่านอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรตัวเองชื่อสุดาทิพย์นะคะช่วงระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยตอนนั้นไม่เข้าใจเขาว่าอนัตตาคือได้ยินเข้าหูมาก็จริงก็แค่จำว่าต้องเรียนรู้เรื่องกฎไตรลักษณ์นะคือจริงๆหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ยอมรับเขาว่าอนัตตา
0: ขณะนี้ อะไรมีจริงๆหรือเปล่าคะ
5: มีเห็นค่ะ
0: ค่ะใครบอกหรือว่าเห็นมี
5: เห็นมีค่ะ
0: ค่ะแล้วรู้จักเห็นหรือยังคะ
5: รู้จักแล้วค่ะ
0: รู้จักว่า
5: เห็นไม่ใช่เรา
0: อันนี้ภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็คืออนัตตาใช่ไหมคะไม่ใช่เรา
5: ค่ะ
0: แล้วที่ว่าฟังแล้วเข้าใจว่ามีเราเนี่ยอะไรเป็นเรา
5: เป็นแค่ความรู้สึกค่ะคือความจำ
0: ค่ะ
5: เท่านั้นเอง
0: ค่ะแต่ถ้าได้ฟังว่านะคะสภาพที่จำเนี่ยมีจริงๆเกิดเมื่อไหร่และจำอะไรเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นบังคับให้จำสิ่งที่เราลืมคิดไม่ออกได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ค่ะซึ่งความจริงนะคะจิตเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีสภาพที่จำแล้วก็ดับไปแต่จิตเกิดดับมากมายประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำก็จำมากมายประมาณไม่ได้เลยจำทำกิจอื่นไม่ได้เลยค่ะแค่จำเพราะฉะนั้นเวลาที่พยายามจะคิดถึงสิ่งที่จำแต่ไม่ได้คิดเพราะเหตุว่าไปคิดถึงสิ่งอื่นเราก็บอกว่าคิดไม่ออกจำไม่ได้ถูกต้องไหมคะเป็นอนัตตาหรือเปล่าทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตทั้งหมดค่ะเมื่อได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะได้ฟังอยู่เสมอนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเริ่มฟังเริ่มพิจารณาเริ่มไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเดินทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะรู้ว่าความจริงมีไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่ต้องการเลยเพราะเหตุว่าแม้สิ่งที่มีจริงก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครหรือจะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครในเมื่อไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆทุกขณะเนี่ยนะคะมีชั่วคราวแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่เหลือเลยยังให้คงมีต่อไปได้ไหมถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องรู้ว่าธรรมะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆใครจะคิดอย่างไรก็เป็นเรื่องความคิดแต่ว่าความจริงของธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเกิดมาเนี่ยจะรู้ความจริงหรือว่าอยู่ไปวันๆโดยไม่รู้ความจริงและไม่ใช่การที่จะคิดเองได้ด้วยเพราะเหตุว่าถ้าคิดเองเราจะคิดเรื่องเห็นเดี๋ยวนี้ไหมว่าเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดแล้วดับไปแล้วก็เห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตรงไหนล่ะคะที่จะเป็นอัตตาหรือเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นการฟังไม่ใช่เพียงรับฟังแต่ว่าต้องเป็นการพิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ฟังเป็นความจริงถูกต้องหรือเปล่าและก็เป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจความจริงว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เพียงจากไม่มีเลยเสียงยังไม่เกิดเลยและก็มีเสียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ใช่เสียงใครเลยค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับแล้วหมดแล้วจะเป็นของใครได้ยังไงอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความเข้าใจถูกเลยแล้วไปเอาความคิดว่าปฏิบัติธรรมะมาจากไหนปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติอะไรคืออะไรทั้งสิ้นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะถูกได้ยังไงในเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะเนี่ยเอามาจากไหนคำนี้คิดขึ้นมาเองหรือว่าได้ยินได้ฟังจากใคร
5: ใช่ค่ะได้ยินได้ฟังจากคนอื่นแล้วก็ไหลตามเขาไป
0: เพราะไม่เข้าใจ
5: เพราะไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะธรรมะคืออะไรปฏิบัติธรรมะคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะอวิชชาไม่เข้าใจสภาพธรรมะขณะนี้เลยจึงหลงยึดถือว่าเป็นเราหลงปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่การที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เมื่อได้ฟังความจริงและรู้ว่า ผู้ที่รู้แจ้งความจริงและสามารถที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงด้วยก็มีผู้เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงพระธรรมมีผู้ที่ฟังแล้วไตร่ตรองเห็นถูกเข้าใจถูกเป็นสาวกซึ่งเป็นสังฆรัตนะเพราะ

0: สิ่งใดที่เที่ยงด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยเราไปพยายามทำ
1: เมื่อกี้มันแวบขึ้นมาว่าท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเสียงมันแว่วอยู่ข้างในว่าอ๋อเข้าใจแล้วธรรมะเขาทำเขาเองไม่ใช่เราเข้าไปทำ
0: แค่นี้ไม่พอนะคะธรรมะอะไรล่ะคะที่ปฏิเพราะเหตุว่าต้องรู้ก่อนว่าปฏิบัติมาจากคำอะไรในภาษาบาลีปฏินะคะปฏิแปลว่าเฉพาะค่ะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นตามที่ได้ฟังอย่างเห็นเนี่ยเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินจะเอาได้ยินกับเห็นมาปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉพาะลักษณะที่เป็นจิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเฉพาะเจตสิกแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจตสิกอื่นไม่ใช่จิตและไม่ใช่รูปเฉพาะรูปซึ่งมีจริงๆไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อมีการฟังแล้วเข้าใจขั้นฟังแต่ยังไม่ได้ถึงเฉพาะที่จะเข้าใจตรงลักษณะที่เป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ความรู้ชัดยังไม่ใช่ความรู้แจ้งแต่เป็นความรู้ขั้นฟังเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจตนเองไม่ต้องมีใครมาบอกว่าที่ฟังขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยความเข้าใจระดับไหนระดับที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดแล้วและก็ไม่มีใครประจักษ์การเกิดดับถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญาค่อยๆ คลายการไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานแสนนานค่ะจะให้ตัวตนไปเพียรละไปคิดสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่การคิดไตรตรองแต่โดยการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะแม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้จะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่จากพระบารมีที่ได้สะสมมาก็ทำให้ถึงเวลาที่เป็นอภิสมัยคือการรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะขณะนี้ยังไม่ใช่อภิสมัยสมัยที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยเกิดมาเลยในสังสารวัฏที่จะได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้และมีเดี๋ยวนี้จริงๆจนกว่าจะถึงเวลาที่ปัญญาเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนี่ก็คือยังไม่คุ้นเคยกับลักษณะที่เป็นจริงๆเดี๋ยวนี้เลยนอกจากเพิ่งเริ่มเมื่อไหร่ก็คือกำลังมีเฉพาะลักษณะนั้นลักษณะเดียวที่ปรากฏแล้วลักษณะอื่นๆล่ะซึ่งกำลังมีในขณะนี้ถ้ายังไม่รู้เฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ไม่มีการที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับขณะใดที่สภาพธรรมะหนึ่งปรากฏสภาพธรรมะอื่นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เลยนี่ก็แสดงความห่างของปัญญาแล้วใช่ไหมคะปัญญาขั้นฟังเนี่ยเพียงเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างนั้นและสามารถจะรู้ได้เมื่อถึงขั้นปฏิไม่ใช่เราไปปฏิบัติธรรมะหรือใครบอกให้เราปฏิบัติธรรมะแต่ไม่ทำให้เข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าปฏิธรรมะคืออะไรไม่ใช่เราค่ะโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานแม้แต่ได้ยินคำว่าสติก็ยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรและสติปัฏฐานต้องต่างกับสติเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังเข้าใจระดับขั้นฟังนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งพระธรรมได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะเข้าใจผิดคิดคลาดเคลื่อนพอฟังแล้วจะปฏิบัติไม่มีเลยในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีคนที่ไม่รู้แล้วปฏิบัติแต่ว่าเมื่อรู้แล้วไม่ใช่เราปฏิบัติเพราะเหตุว่าใครจะไปให้สติเกิดเมื่อไรได้สติมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เหมือนเห็นเดี๋ยวนี้คนตาบอดเนี่ยจะให้เห็นสักเท่าไหร่เห็นก็เกิดไม่ได้คนไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะจะให้สติเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยจะเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะนี้มีปัจจัยที่สติและสภาพธรรมะที่เป็นโสภณะเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นเข้าใจธรรมะแต่ยังไม่ถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะยังไม่ถึงปฏิเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจมั่นคง

0: ในความเป็นอนัตตา
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: การที่จะเป็นผู้ที่ศึกษาด้วยความจริงจังและจริงใจคือยังไงครับ
0: ก็คืออย่างที่ท่านรู้ตัวนะคะว่าขณะที่ท่านฟังธรรมะเดิมทีเดียวเนี่ยค่ะทำปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมะไปด้วยแต่เมื่อกี้นี้ท่านกล่าวว่าท่านจะไม่ปฏิบัติธรรมะเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่คุ้นเคยมาเนี่ยยากไหมไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเรื่องปฏิบัติธรรมะนะคะการยึดถือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสธรรมะทุกอย่างว่าเป็นเรานานกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นลักษณะของความเห็นผิดนะคะเป็นหนึ่งในบรรดาของธรรมะที่มีจริงๆนอกจากความไม่รู้แล้วก็ยังมีความติดข้องทุกอย่างเลยค่ะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสรวมทั้งความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ละหนึ่งต้องแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะความเห็นผิดว่ามีเราที่จะปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อได้ฟังความเห็นถูกต้องไม่มีเราที่จะปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเริ่มที่จะเหมือนเดิมคือคุ้นเคยต่อการที่จะทำขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพียงพอก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะหนทางก็คือว่าฟังทุกวันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อถึงวันหนึ่งซึ่งจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราและไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เกิดความเป็นเราปัญญาที่ได้ฟังมาแล้วมีกำลังพอที่จะเริ่มเข้าใจนะคะหรือแม้แต่เพียงเริ่มคิดว่าเป็นธรรมะมีบ้างไหมวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับขั้นแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีโอกาสได้ไตร่ตรองค่ะว่าทางผิดคืออะไรคือทางไม่รู้ใครก็ตามที่บอกให้ทำอะไรไม่ให้เข้าใจถูกต้องผิดหมดเพราะไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้ต่อไปยังคงยึดถือว่าเป็นเราต่อไปจะทำหนทางใดๆก็ทำด้วยความเป็นเราซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นมีการที่จะรู้ความต่างของผู้ที่บอกให้ทำกับผู้ที่ให้เข้าใจจากการฟังซึ่งเมื่อฟังแล้วไตร่ตรองนะคะเป็นความเข้าใจของตนเองคิดดูสิคะได้รับอะไรจากใครได้รับสิ่งของเงินทองทรัพย์สมบัติดอกไม้เครื่องบูชาต่างๆสิ่งนั้นก็หมดไปแต่ว่าถ้าได้รับคำจริงที่ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสิ่งนั้นจะค่อยๆมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าในสังสารวัฏไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับการรู้ความจริงก็ตรงกับพระพุทธพจน์นะคะในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายปัญญาประเสริฐสุดทุกคำเป็นคำจริงค่ะแต่ถ้าเราห่างเหินจากการปฏิบัติธรรมะจากคำพูดที่ไม่ให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเลยเพราะรู้ว่าไม่เป็นสาระแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นความเข้าใจถูกพร้อมกันนั้นก็นำมาซึ่งความผิดความเข้าใจผิดการหลงทางหันหลังให้พระสัทธรรมถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะไม่คบคากับความเห็นผิดเพราะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนี่เป็นเหตุที่รู้คุณค่าของการได้ฟังพระธรรมนะคะว่าช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายที่ใหญ่มากเพราะเหตุว่าถ้าชาตินี้เห็นผิดนะคะชาติต่อไปก็แน่นอนค่ะเห็นผิดไม่อย่างนั้นไม่มีพวกเดรัจฉีผู้ที่มีความเห็นอื่นนะคะจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันคนเหล่านั้นก็อยู่ใกล้ๆนะคะไม่มาฟังธรรมะเพราะเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดตั้งแต่ชาตินี้ต่อไปถึงชาติที่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าไม่เฝ้าไม่ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเห็นอื่นซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งค่ะ
2: ที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือว่าความทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความติดข้องนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมีสภาพธรรมะหลากหลายปรากฏแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นความติดข้องเนี่ยอาหารอร่อยนะครับทะเลสวยคือทุกอย่างเนี่ยมีปรากฏแต่ไม่รู้จึงติดข้อง พราะฉะนั้นจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าปัญญาอย่างไรครับที่จะเห็นโทษของความติดข้องครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะความติดข้องมีตั้งหลายอย่างนะคะแต่ทั้งหมดก็รวมอยู่ที่ความเป็นเราความเป็นตัวตนหรือว่าความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งดูเหมือนเที่ยงมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีปัญญาถึงระดับที่สามารถที่จะเห็นจริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฟังและคิดว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะสามารถที่จะมีสภาพธรรมะที่เข้าใจถึงเฉพาะจริงๆในสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏและสิ่งนั้นเกิดขึ้นและดับไปตรงกับที่ได้ฟังไหมคะ
2: คือว่าต้องค่อยๆเข้าใจจนเป็นความมั่นคงที่จะเห็นสภาพธรรมะเนี่ยปรากฏเพียงแต่ละหนึ่ง
0: ค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะถึงจะได้ยินได้ฟังคำว่าขณะใดก็ตามเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะจางแค่ไหนหรือมั่นคงแค่ไหนที่สามารถที่จะทันทีที่ได้ยินนะคะหรือขณะใดก็ตามสามารถรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะนำไปสู่การเข้าใจถูกลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้ไหมที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จนกระทั่งถึงสิ่งนี้แหละเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นการติดข้องในสิ่งที่มีก่อนที่จะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ก็คือว่าไม่รู้เลยค่ะว่าหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีทุกอย่างที่เหมือนมีเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีทั้งนั้นเพราะเหตุว่าจากไม่มีเลยก็เกิดมีขึ้นแล้วก็เร็วแสนเร็วที่เพียงปรากฏว่ามีก็หมดไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะมีขณะที่สามารถกำลังเข้าใจลักษณะที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เราโดยความเป็นอนัตตาซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะคะแต่ความเข้าใจที่เริ่มมีในขณะที่ฟังเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ฟังเพียงแค่ฟังว่าขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ใครจะฟังไม่ออกแต่ความลึกซึ้งของการที่จะเข้าใจให้ถึงความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยแค่ไหนเพราะเหตุว่าเห็นทีไรก็ลืมไปทุกทีว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะและขณะนั้นเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงว่าเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แน่นอนขณะนั้นก็เป็นการเริ่มต้นที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องในสิ่งซึ่งเคยยึดถือว่ามีแล้วก็จนถึงขณะที่สามารถจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะสามารถเป็นสิ่งที่เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างนั้นปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่รู้ว่าเพียงจากไม่มีแล้วก็เกิดให้รู้ว่ามีแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลย
2: เพราะฉะนั้นก็ไม่มั่นคงพอที่จะเห็นสภาพธรรมะปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริงใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์ยังอ่อนเยาว์มากเพราะว่าฟังเข้าใจแล้วก็นานๆก็ฟังก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทีละน้อยทีละน้อยเหมือนจับด้ามมีดและไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่าใครเข้าใจแค่ไหนแต่ผู้นั้นเองก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้เพียงคำว่านะคะขณะนี้มีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่เพียงคำพูดนะคะเป็นความที่เข้าใจได้จริงๆว่าขณะนี้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็อย่างอื่นไม่ใช่สิ่งนี้เช่นเสียงนะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ละแล้วก็มีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละทางแต่ละขณะที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดปรากฏค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จริงเข้าใจจริงตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ต้องเป็นไปด้วยการละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นขณะไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ เห็นเนี่ยค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือยังได้ยินเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือยังแข็งเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือยังเพราะแข็งก็ไม่ใช่เสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ฟังไปนะคะและก็สภาพธรรมะขณะนี้เป็นจิตและเจตสิกไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังถ้าไม่มีจิตไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะและก็ถ้าไม่มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็จะไม่มีการที่เริ่มค่อยๆเข้าใจถูกต้องเพราะว่าจิตเห็นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะเป็นผลของกรรมที่ทำให้ต้องเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อมากมายหลายประเภทจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวขณะนี้ที่รู้ว่ามีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่เห็นสภาพที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่มีใครในขณะนั้นด้วย
2: ความติดข้องด้วยความเป็นเราด้วยความรักตนผมก็มานั่งพิจารณาว่าต้องการรูปที่สวยเห็นในสิ่งที่น่าเห็นน่าพอใจก็ด้วยความเป็นเรา
0: ค่ะคิดจะละหรือว่าเพียงเข้าใจให้ถูกต้อง
2: ก็ต้องค่อยๆเข้าใจครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าใครคิดจะละไม่มีทางสำเร็จเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการดับกิเลสเนี่ยนะคะให้เห็นความมากมายหนาแน่นของกิเลสว่ามากจนกระทั่งแม้ปัญญาที่สามารถรู้ความจริงประจักษ์แจ้งความจริงก็เพียงละการที่เคยไม่รู้และก็เคยเข้าใจผิดที่เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่กิเลสอื่นยังเต็มเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราละแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจถูกตามลำดับและจะรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะละกิเลสได้นอกจากปัญญาแล้วข้ามขั้นไม่ได้ด้วยจากการเป็นปุถุชนเนี่ยจะไปถึงความเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะไปถึงความเป็นพระสกทาคามีบุคคลเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะแม้แต่กำลังฟังขณะนี้นะคะเข้าใจแค่นี้จะให้ถึงระดับขั้นของปฏิปัตติซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฟังเข้าใจทำให้สามารถที่จะกำลังเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีใครแต่เป็นสภาพธรรมะที่ขณะนั้นเข้าใจและเมื่อฟังพระธรรมแล้วก็จะเข้าใจคำว่าสติสัมปชัญญะซึ่งต่างกับขณะที่เพียงฟังแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่ยังไม่ได้รู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะว่าเป็นปัญญาต่างขั้น
2: แล้วความติดข้องด้วยความเป็นเราจะมีหลายระดับไหมครับเพราะอย่างถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยกล่าวไม่ดีหรือทำไม่ดีกับบุคคลที่เรารักเนี่ยเราสมควรที่จะโกรธเขาหรือเปล่าอันนี้ก็แน่นอนถ้าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะไม่โกรธเนี่ยก็คงต้องโกรธเพราะฉะนั้นระดับของความติดข้องในความเป็นเราเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับ
0: เพราะฉะนั้นมีความเป็นเราได้ตัณหาเป็นอีกคำหนึ่งนะคะของสภาพธรรมะที่ติดข้องคือโลภะสภาพที่ติดข้องเป็นเราด้วยตัณหาติดข้องนะคะแล้วก็เป็นเราด้วยมานะแล้วเป็นเราด้วยทิฏฐิแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยยังมีความเป็นเราด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นความติดข้องเป็นเราด้วยตัณหาก็มีเป็นธรรมดาและความติดข้องเป็นเราด้วยมานะความสำคัญตนก็มีเป็นธรรมดารวมทั้งขณะนั้นนะคะก็ยังมีการยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าเมื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะรู้ความจริงนะคะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วไม่มีความเห็นผิดเลยว่าเป็นเราแต่มีความยินดีด้วยโลภะติดข้องและมีความสำคัญในสภาพธรรมะด้วยมานะแต่ว่าไม่ใช่ด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นก่อนที่จะละความเป็นเราด้วยตัณหาหรือด้วยมานะนะคะก็ต้องละความเป็นเราด้วยทิฏฐิก่อนและเมื่อละความเป็นเราด้วยทิฏฐิก็ยังรู้ว่ายังเหลือเราที่ยังมีมานะสำคัญตนในสภาพธรรมะแม้รู้ว่าไม่ใช่เราเลยแต่ก็เข้าใจถูกว่านั่นเป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในสิ่งซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราแม้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ความสำคัญนั่นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะรู้ตามลำดับจริงๆว่าข้ามขั้นไม่ได้เลยได้ยินโทษของโลภะมากมายสิ่งที่รักในโลกนี้นะคะก็มีมากมายก็ต้องจากไป แต่ว่าพอจากไปแล้วไม่เหลือเลยความติดข้องในสิ่งที่เคยพอใจติดข้องอย่างมากในชาติก่อนพิสูจน์ได้ในชาตินี้ค่ะใครมีสิ่งที่รักในชาติก่อนมากมายจากไปแล้วไม่รู้จักเลยไม่ติดข้องอีกเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่จากโลกนี้ไปนะคะก็มีความติดข้องในสิ่งที่มีในโลกนี้ที่เคยสำคัญว่าเป็นที่รักอย่างยิ่งแต่พอจากไปแล้วนะคะไม่รู้จักเลยไม่ติดข้องเลยแต่ความติดข้องสะสมไปทุกขณะที่จะมีต่อไปในชาติต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือติดข้องในความเป็นเรายิ่งกว่าอื่น
2: กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย
3: ์ท่านพูดถึงว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็เห็นยากคือผมไปพิจารณาในเรื่องว่าง่ายที่สุดหมายความเมื่อวานนี้เข้าใจก็คือว่ามันมีสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะคือการฟังธรรมะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆค่ะพอฟังแล้วอาจจะคิดตามความเข้าใจของเราแต่ละคำแต่ต้องรู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรถ้าพูดถึงคำว่าธรรมะทุกคนก็พยายามที่จะเข้าใจว่าคืออะไรอาจจะเปิดพจนานุกรมธรรมะคืออะไรหรือว่าภาษาบาลีว่าอะไรมาจากคำว่าอะไรและคืออะไรยุ่งยากไหมแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆธรรมดาจะใช้คำว่าง่ายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ให้เข้าใจความหมายว่าธรรมดาของธรรมะกำลังมีเพราะฉะนั้นที่จะเข้าใจความหมายของธรรมะโดยไม่ยากที่จะต้องไปค้นหาไม่ต้องไปเปิดตำราเลยว่าคำนี้มาจากคำไหนธาตุอะไรหมายความถึงอะไรบ้างแต่ให้รู้ว่าแท้ที่จริงคำนี้ก็คือหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหาให้มากมายนะคะก็พอจะตรงกับความจริงไหมว่าต่อให้ไปค้นหาคำแปลหรือคำนี้มาจากธาตุอะไรในภาษาบาลีนั่นก็เป็นความรู้เรื่องคำแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วถึงไม่มีคำก็มีสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะที่จะเข้าใจคำนี้โดยไม่ยากในความหมายธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนี่คือความหมายที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าธรรมะง่ายแต่คำว่าธรรมะเนี่ยที่จะให้คนเข้าใจได้ไม่ยากไม่ต้องไปเปิดตำราไม่ต้องไปค้นหาก็คือว่าให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะลำบากไหมนี่คือความหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าธรรมะง่ายธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะรู้ได้แม้แต่เพียงธรรมะก็คิดตั้งวันหนึ่งมาแล้วใช่ไหมคะว่าง่ายยังไงยากยังไงอะไรต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้ารู้จักธรรมะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เองจะเรียกภาษาอะไรก็ได้แต่ว่าใช้ภาษาที่สามารถจะเข้าใจกันได้ในแต่ละชนชาติว่าใช้คำนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่าธรรมะกับชาวเมืองมคธนะคะเขาเข้าใจเลยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่คนไทยเนี่ยไปหาธรรมะรู้จักธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ศึกษาโดยตำราว่าต้องไปค้นหาว่าคำนี้โดยศัพท์มาจากไหนหมายความว่าอะไรถึงหามาแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นที่ว่าความหมายของธรรมะที่จะไม่ต้องยุ่งยากไปหาตามวิธีการต่างๆก็คือให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นธรรมะแต่ลึกซึ้งไม่ใช่ว่าตัวธรรมะง่ายแต่หมายความว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะง่ายๆในความหมายของธรรมะก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอันนี้ทุกคนต้องบอกว่าไม่ยากใช่ไหมคะมีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงนั่นอะไรลึกซึ้งละตัวสภาพธรรมะลึกซึ้งแต่คำแต่ละคำเนี่ยค่ะปฏิบัติธรรมะฟังแล้วเหมือนเข้าใจแต่ลึกซึ้งเมื่อไม่เข้าใจความลึกซึ้งนะคะก็ผิดเลยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องฟังโดยละเอียดจริงๆนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเป็นของธรรมดาใครบ้างไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อเห็นมีเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริง ตรงตัวเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าความลึกซึ้งของเห็นนั้นไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าการที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นั่นแหละเป็นธรรมะ
4: อยากขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ค่ะมีเพื่อนฝากถามค่ะว่าเพื่อนบอกว่าอนุสัยความเคยชินเราสร้างเหตุดีให้เคยชินก่อนคือการปฏิบัตินั่นแหละประมาณนี้หนูยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะทุกคนยอมรับไหมคะว่าธรรมะลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจแต่ละคำจริงๆสับสนคิดว่าเข้าใจแล้วได้ยินคำอะไรก็เหมือนเข้าใจแล้วได้ยินคำว่าปฏิบัติก็เหมือนรู้ได้ยินคำว่าจิตก็เหมือนรู้ได้ยินคำอะไรเหมือนไม่ต้องอาศัยการฟังหรือไม่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็รู้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะด้วยเหตุนี้ในฐานะของจะงอยปากยุงที่จุ่มลงในมหาสมุทรควรที่จะได้เข้าใจแต่ละคำเพื่อไม่สับสนและจะได้เป็นความเข้าใจที่มั่นคงนะคะไม่ได้หมายความต้องท่องต้องคิดแล้วก็พูดตามแต่ความเข้าใจนั้นนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเช่นขณะนี้ถ้ารู้จักว่าธรรมะคืออะไรเปลี่ยนไหมคะสิ่งที่มีจริงไม่ว่าใครจะพูดถึงอะไรทั้งสิ้นปฏิบัติธรรมะหรือลมหายใจหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าเข้าใจความจริงนั้นหรือเปล่าหรือว่าคิดเองเพราะฉะนั้นขอกล่าวถึงนะคะแต่ละคำเพื่อว่าเมื่อทุกคนเข้าใจแต่ละคำนั้นแล้วก็จะได้ตอบไปเพราะเหตุใดคะเพราะเหตุว่าคำใดที่เข้าใจถูกต้องแล้วคำนั้นไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกต้องตรงกันเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดไม่ใช่ว่าในพระวินัยปิฎกเป็นอย่างนี้ในพระสูตรเป็นอีกอย่างหนึ่งในพระธรรมเป็นอย่างหนึ่งแต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้แต่ในยะของการทรงแสดงธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากตามที่ได้ทรงจัดไว้เป็นประเภทประเภทว่าที่จัดไว้เป็นพระวินัยเป็นพระสูตรเป็นพระพิธรรมแต่ข้อความในพระสูตรก็ต้องตรงกับพระพิธรรมและถ้าไม่มีธรรมะจะมีวินัยหรือแม้แต่นิมิตซึ่งมีผู้ถามเมื่อวันก่อนนะคะเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีธรรมะจะมีรูปร่างสันฐานปรากฏให้เห็นให้คิดให้จำหรือนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งจะต้องเข้าใจจริงๆนะคะทีละคำเพราะฉะนั้นขอเชิญอ่านซ้ำเพื่อที่จะได้เข้าใจแต่ละคำ
4: ค่ะ
0: นะคะ
4: อนุสัยความเคยชิน
0: ค่ะคราวนี้ก่อนใครบอกว่าอนุสัยคือความเคยชินเห็นไหมคะฟังแล้วเหมือนเข้าใจเลยตามกันไปเลยอนุสัยคืออะไรคะคุณคำปัน
5: ครับอนุสัยก็เป็นอกุศลธรรมนะครับที่นอนเนื่องอยู่ในจิตยังไม่สามารถดับได้นะครับที่ท่านเรียกว่าเป็นพืชเชื้อของกิเลสทั้งหลายนะครับที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตและถ้าสะสมมีกำลังมากขึ้นก็สามารถที่จะล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกกิเลส3ระดับกิเลสที่ละเอียดมีกำลังที่ยังไม่สามารถดับได้ก็เรียกว่าอนุสัยกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ว่าสะสมสืบต่อนอนเนื่องอยู่ในจิตเป็นปัจจัยให้มีกิเลสระดับต่อมาที่เป็นกิเลสขั้นกลุ่มรุมจิตเนี่ยครับเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าความโกรธในขณะที่เกิดขึ้นนี่นะครับมาจากไหนความติดข้องต้องการมาจากไหนเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งความเห็นผิดและความลังเลสงสัยเหล่านี้นะครับก็เป็นพวกของกิเลสที่ละเอียดที่ยังไม่สามารถดับได้ก็เป็นเหตุให้มีกิเลสขั้นที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตนี่นะครับทำกิจหน้าที่และถ้าสะสมมีกำลังมากขึ้นนะครับก็ล่วงเป็นทุจริตกรรมที่เรียกว่าวีติกรรมกิเลสนะครับ
4: คือเพื่อนหมายความว่าต้องสร้างอนุสัยความเคยชินคือการสร้างเหตุที่ดีค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นอนุสัยเป็นเหตุที่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะแสดงเห็นว่าเมื่ออ่านแล้วจะรู้ว่า ผู้นั้นมีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเพียงได้ยินก็ใช้คำนั้นใช้คำว่าความเคยชินใช่ไหมคะอนุสัยเป็นความเคยชินตามจดหมายนี้ถูกต้องไหมคะที่จะต้องไปสร้างขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะความเคยชินเนี่ยมีเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นหรือความเคยชินสิ่งที่ดีมีไหมทุกคนตื่นแต่เช้าฟังธรรมะเคยชินที่จะตื่นเคยชินที่จะมาฟังธรรมะที่มูลนิธิหรือเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวแต่เพียงคำว่าเคยชินเนี่ยผู้ที่ฟังธรรมะจะบอกว่าเคยชินในทางฝ่ายกุศลเป็นอนุสัยได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอนุสัยนะคะหมายความว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วต้องเป็นฝ่ายไม่ดีเท่านั้นจะไปสร้างอนุสัยกันทำไมไม่ต้องสร้างค่ะมีอยู่แล้วพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงต้องดับอนุสัยจึงสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะตราบใดที่ยังมีอนุสัยนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้เพียงเงาเงาว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ดีแต่ต้องรู้ระดับของสภาพธรรมะด้วยถ้าไม่มีอกุศลจิตเกิดขึ้นเลยจะมีอนุสัยไหมพระอาจารย์จะเห็นได้ว่าแต่ละคำนะคะแสดงถึงสภาพธรรมะที่มีจริงต่างกาละแต่ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีอกุศลจิตเกิดระดับจะเอาอนุสัยมาแต่ไหนสำหรับพระอรหันต์นี่ไม่มีเลยอกุศลจิตไม่เกิดจะเอาอนุสัยมาแต่ไหนแต่ว่านะคะเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นระดับไปมากๆเลยไม่ให้สะสมไว้ในใจเนี่ยได้หรือสบายเลยเกิดก็เกิดไปไม่เดือดร้อนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครต้องมีผลของอกุศลนั้นๆแต่ธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเมื่ออกุศลเกิดระดับไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทไหนก็ตามสิ่งที่เกิดและดับไปแล้วดับไปแล้วจริงนะคะแต่เมื่อเกิดแล้วฐานะที่ได้เกิดขึ้นนะคะฉาบทาจิตในขณะที่เป็นอกุศลถึงแม้ว่าจะดับไปแล้วสิ่งนั้นก็ยังติดอยู่ในจิตโดยฐานะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปรยุทธ์ฐานะกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นทำกิจการงานเลยนะคะแต่มีอยู่เพราะเหตุว่าอกุศลได้เกิดแล้วแม้ดับไปแล้วอกุศลนั้นก็เป็นอนุสัยที่จะสะสมสืบต่อไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดจนกระทั่งว่าการสะสมเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยสักอย่างทั้งทางฝ่ายกุศลและอกุศลด้วยเหตุนี้จึงมีสองคำนะคะอาสยานุสยะถ้าเป็นอนุสัยหมายความถึงอกุศลเท่านั้นถ้าเป็นอาสยะหมายความถึงการสะสมของทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะถ้าจะพูดถึงความเคยชินเคยชินจากการที่เป็นอกุศลจนกระทั่งเคยชินต่อการที่จะเป็นกุศลจนกระทั่งสามารถดับอกุศลได้เพราะฉะนั้นคำถามของผู้ที่กล่าวคำว่าอนุสัยแล้วก็จะไปสร้างอนุสัยเนี่ยจะต้องสร้างไหมมีอยู่แล้วค่ะฉาบทาติดอยู่ในจิตทุกขณะที่แม้ดับไปแล้วก็อยู่ที่นั่นแหละสะสมสืบต่อไปยากแก่การที่จะดับอนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1115
0: สนทนาธรรมที่กนกราชรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่18กันยายนพุทธศักราช2560
2: แต่ก็ต้องอาศัยการเวลาที่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเข้าใจแต่ละคำจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของคำนั้นๆที่กล่าวถึงสภาพธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะยังมีอีกคำนะคะโลกในวินัยของพระอริยเจ้า
2: ค่ะที่กล่าวถึงเนี่ยค่ะในวินัยของพระอริยเจ้าไม่ใช่โลกชาวบ้านโลกชาวบ้านก็เป็นโลกน้ำท่วมไฟไหม้ใช่ไหมคะแต่โลกในวินัยของพระอริยเจ้าก็คือความจริงที่ถึงที่สุด
3: ท่านอาจารย์คะแล้วโดยนัยยะของโลก6นะคะมี3แล้วมี6ด้วยค่ะ
2: ค่ะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเกิดหรือเปล่าเกิดก็ต้องเป็นโลกเพราะฉะนั้นพื้นฐานความเข้าใจนี่นะคะสำคัญที่สุดค่ะถ้าเรามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าโลกคืออะไรโลกคือสิ่งที่เกิดและดับก็จะตอบปัญหาเวลาที่พบคำว่าโลกในที่อื่นๆด้วยใช่ไหมคะโลกนี้โลกหน้าเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วไม่ว่าโลกไหนก็ต่อเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ท่านอาจารย์ครับความเข้าใจของผู้ที่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยฮะท่านอาจารย์ท่านก็กล่าวถึงว่าเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นโลกอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะเหมือนที่เรากล่าวตอนต้นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วพออ่านพระสูตรนี้เข้าใจทันทีว่าหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นต้องมีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะตอนต้นมีข้อความว่าสลายตนะหมายความว่าอายตนะ6ถ้าไม่เข้าใจคำว่าอายตนะและเราก็พูดถึงอายตนะก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็คือคำในภาษาไทยนะคะอย่างหนึ่งและคำภาษาบาลีอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาเห็นเดี๋ยวนี้มีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นเดี๋ยวนี้มีได้ไหมถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มีที่ปรากฏให้เห็นปรากฏได้ไหมและถ้าไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกขณะนี้จะปรากฏโลกทางตาให้รู้ว่ามีสิ่งที่มีจริงๆปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองลืมตาเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ก็มีโลกนี้ปรากฏโลกนี้นะคะไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่โลกเสียงไม่ใช่โลกกลิ่นแต่เป็นโลกที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นอายตนะหมายความถึงธรรมะที่ประชุมรวมกันและถ้ารู้คำว่าสังขารโลกปรุงแต่งใช่ไหมคะทำให้มีการเกิดขึ้นแม้แต่แต่ละหนึ่งสิ่งที่เราใช้คำว่าตาก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งด้วยทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความลึกซึ้งของสภาพธรรมะซึ่งได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นและก็มีความมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอายตนะที่ประชุมรวมกันทั้งตาทั้งสิ่งที่ปรากฏทั้งจิตทั้งเจตสิกนะคะ1โลกตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1ครบไหมคะ6ขาดได้ไหมคนตาบอดก็ขาดใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พูดถึงธรรมะค่ะเราไม่ได้พูดว่าใครเป็นคนสร้างหรือใครเป็นคนทำแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาที่สามารถจะรู้แจ้งโลกในวินัยของพระอริยะขณะนั้นก็เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏทีละทาง
5: เบื้องต้นก็ต้องทราบว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนี่ครับเป็นสัจจะคือความจริงดังนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่อยๆเปิดเผยจากการที่เราได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาในคำจริงเหล่านั้นอย่างเช่นแม้แต่กล่าวเรื่องของโลกใช่ไหมครับก็ไม่พ้นไปจากธรรมะแน่นอนขณะนี้จริงๆเห็นเนี่ยกำลังเป็นธรรมะอยู่ได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะอยู่ดังนั้นทั้งหมดจากการที่เราฟังเนี่ยก็เ ปรุงแต่งเป็นความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนะครับตามฐานะที่จะสามารถเข้าใจได้ครับก็กราบให้อาจารย์ครับ
2: เรากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะก็หมายความว่ามีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่เกิดขึ้นนะคะเป็นอ่อนบ้างแข็งบ้างเป็นเสียงบ้างเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกต้องเข้าใจว่าจิตนี่ค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมจิตก็เป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมแต่จิตไม่ใช่เจตสิกจิตเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำน้อมไปสู่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏที่จิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะเพราะฉะนั้นจิตทุกขณะเนี่ยเป็นสภาพที่น้อมไปสู่สิ่งที่ปรากฏโดยมีเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยทำกิจหน้าที่ต่างๆกันเป็นความรู้สึกบ้างเป็นความจำบ้างในสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นความรู้สึกก็ใช้คำว่าเวทนาเจตสิกถ้าเป็นความจำนะคะก็ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกก็ค่อยๆรู้ว่าขณะนี้ค่ะจิตเดี๋ยวนี้หรือขณะไหนก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ต่างคนก็ต่างเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็เป็นหนึ่งเกี่ยวข้องกันบ้างในขณะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกี่ยวข้องกับจิตโดยเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่มีเจตนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นกับรูปนั้นแต่สภาพของจิตเนี่ยค่ะมีทั้งเจตสิกที่จงใจหรือว่าจำหรือทั้งหมดชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าไม่กล่าวถึงเห็นไม่กล่าวถึงได้ยินไม่กล่าวถึงได้กลิ่นไม่กล่าวถึงลิ้มรสไม่กล่าวถึงรู้สิ่งที่กระทบกายทั้งหมดนะคะเป็นเจตสิกเช่นขยันขี้เกียจเบื่องงทั้งหมดเลยเป็นนามธรรมซึ่งเป็นเจตสิกนะคะแม้แต่ในขณะนั้นก็พึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแต่จะเชื่อมโยงอย่างไรเพราะว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปแต่การดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกถ้าจิตขณะแรกขณะนั้นยังไม่ดับไปยังไม่หมดไปยังไม่ปราดไปหมดสิ้นจิตขณะต่อไปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลากล่าวถึงจิตต่อไปนี้นะคะก็รวมเจตสิกด้วยเป็นจิตตุปปาทะการอุบัติขึ้นของจิตซึ่งก็ต้องเป็นที่รู้ว่าจิตจะเกิดได้ก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจากหนึ่งขณะดับไปแล้วก็จริงนะคะแต่เป็นปัจจัยให้อีกขณะหนึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราชอบสิ่งที่เห็นใช่ไหมถ้าจิตเห็นไม่เกิดก่อนจะชอบสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหมเข้ามาในนี้ชอบตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะชอบพวงมาลัยชอบดอกไม้ชอบอะไรก็แล้วแต่จะชอบถ้าไม่มีการเห็นจะชอบได้ยังไงเพราะฉะนั้นชอบเกิดจากที่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นดับไปก็จริงนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดการติดข้องด้วยความพอใจซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับถ้าชอบมากอยากได้ไหมคะแสวงหาไหมอยากได้จนรอไม่ได้ต้องไปหามาจนได้นะคะลำบากไหมคะกว่าจะได้บางทีก็หายากเหลือเกินก็ยังหาจนได้เพราะฉะนั้นพอได้มาแล้วจะไม่ชื่นชอบกับสิ่งที่ได้มาหรือก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในทางทุจริตเป็นอกุศลกรรมเป็นเหตุที่จะต้องทำให้จิตประเภทที่เป็นผลเกิดขึ้นโดยการเกิดไม่ดีนะคะแล้วยังระหว่างที่ยังไม่ตายก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะผลของกรรมที่ไม่ดีเชื่อมโยงกันไหมเพราะฉะนั้นกรรมวัฏนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิปากวัฏเป็นปัจจัยให้มีการเกิดต่างๆกันไปและเมื่อมีการเห็นการได้ยินซึ่งเป็นวิบากแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสวัฏเพราะฉะนั้นก็วนเวียนอยู่นะคะสืบเนื่องติดต่อกันไม่ขาดสาย
6: ท่านอาจารย์คะถึงจะเป็นโอกาสสโลกที่เป็นประเทศนู้นประเทศนี้ ก็ยังไม่พ้นสังขารและโลกอยู่ดีเพราะตรงนั้นเขาก็เกิดดับเหมือนกันก็ถึงมันจะระเบิดหายไปหมดมันก็แตกดับอยู่ดี
2: ห่วงโลกไหมคะ
6: ห่วงค่ะ
2: ตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกก็ห่วงโลกเพราะไม่รู้ว่าโลกแตกแล้วไม่ต้องไปคอยว่าเมื่อไหร่จะสงครามโลกครั้งที่3ที่โลกจะต้องแตกนะคะแต่ว่าความจริงโลกแตกแล้วกำลังแตกอยู
6: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นห่วงโลกเพราะไม่รู้จักโลกแต่ถ้ารู้จักโลกไม่ห่วงค่ะเพราะว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปห่วงตรงไหนขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปห่วงตรงไหนยังไม่เห็นมีใครห่วงเห็นเลยใช่ไหมคะเอาได้ยินเกิดขึ้นได้ยินก็ดับไปไหนห่วงโลกก็โลกก็เป็นอย่างนี้แหละคือมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉันตราบใดที่ยังไม่รู้จักโลกนะคะจึงห่วงโลกแต่ถ้ารู้จักโลกแล้วห่วงได้ยังไงคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาขณะนี้หรือขณะที่อยู่ในสงครามมีระเบิดก็ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดดับอยู่ตลอดเวลาต่างหาก
6: เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าโลกก็กำลังเกิดดับทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นโลกที่กำลังเกิดดับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำไมจะต้องไปหนักอกหนักใจเรื่องสงครามโลก
2: เพราะว่าเกิดดับอยู่แล้วตลอดเวลาแตกอยู่ตลอดเวลา
6: ถ้าเราศึกษาและมีความเข้าใจธรรมะที่โลกย่อลงมาแล้ว
2: เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนนะคะเพราะโลกเพราะเห็นบ้างเพราะได้ยินบ้างแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลดเปลื้องทุกข์ทั้งหมดซึ่งทุกข์หนึ่งก็คือเกิดจากการห่วงโลก
5: กราบสนทนาพระอาจารย์ครับพระสูตรหนึ่งนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและผู้อื่นท่านอาจารย์ครับดูเหมือนกับบางครั้งเราคิดถึงสงครามภายนอกแต่ว่าสงครามภายในที่มีศัตรูนะครับที่ยากที่จะเห็นจริงๆครับท่านอาจารย
2: ์แค่รู้ว่าไม่ใช่เราเบาสบายใช่ไหมคะจะไปโกรธเขาทำไมมีเขาที่ไหนให้เราโกรธในเมื่อเราก็ไม่มี
5: แต่ว่าบางครั้งก็แสดงข้าศึกคือกิเลสเนี่ยมาทั้งมากมายหลายทิศทางครับท่านอาจารย์
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะไม่เข้าใจธรรมะ
5: แม้การที่จะกลัวภัยต่างๆว่าจะเกิดอะไรก็เป็นความไม่รู้เป็นอกุศลภายในของ
2: เราเองไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอมีเราก็สารพัดอย่างที่จะห่วงที่จะกลัวที่จะอยากได้แต่ว่าพอรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม้แต่ความอยากได้เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะแล้วก็หมดไปให้ทราบว่าทุกอย่างหมดไม่เหลือขณะนี้เดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยถ้าเข้าใจในความไม่เหลือนะคะแล้วก็จะรู้ว่าไปติดข้องในสิ่งที่ไม่มีมานานแสนนานจนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองคิดดูสิคะไม่มีแล้วยังติดข้องเพราะหลงเข้าใจว่ายังมี
5: ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงโทษของอกุศลธรรมเหมือนกับเป็นข้าศึกเป็นผู้ที่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่เบียดเบียนจิตใจเป็นผู้ที่เหมือนกับนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นอกุศลโดยความเป็นอย่างนั้นจริงๆ
2: เพราะแม้ข้าศึกก็เกิดดับแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงคิดว่ามีข้าศึกถาวรแต่ความจริงขณะนั้นข้าศึกนั้นก็เกิดดับค่ะ
7: ถ้าจะหาการฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยเราไม่เชื่อมโยงมาเป็นชีวิตประจำวันว่าเป็นธรรมเป็นธาตุที่ไม่ใช่เราตรงนี้ดูเหมือนปัญญาที่จะฟังให้เข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นยากก็เลยจะ
2: แต่คงไม่ต้องเป็นเราที่จะเชื่อมโยงฟังธรรมะและเข้าใจอย่างเดียวค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยจะเชื่อมโยงก็เป็นเราอีกละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมะถ้าไม่มีกรรมในอดีตจะมีเราชาตินี้ไหม
7: ก็ไม่มีค่ะ
2: และชาตินี้ที่เราทำกรรมไว้มากมายเนี่ยจ จะไม่มีชาติหน้าต่อไปหรือ
7: ก็ต้องมีชาติ
2: ก็จากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่ง
7: เพราะฉะนั้นฟังและศึกษาตั้งต้นความเห็นถูกค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละทางแต่ละลักษณ
2: ะ
7: ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคล
2: ค่ะจนกว่าลักษณะนั้นจะปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะจนกว่าลักษณะที่เป็นธรรมะนั้นปรากฏว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก
7: ราบเรียนท่านอาจารย์ทีนี้ก่อนที่จะจนกว่าเนี่ยก็คือต้องอบรมให้เข้าใจจริงๆก็คือฟังไว้
2: เดี๋ยวนี้ค่ะใช่ไหมอบรมไม่มีใครทำอะไรเลยนอกจากการฟังแต่ละขณะปรุงแต่งให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปคิดจะรู้อะไรให้มากมายเลยนะคะเพราะเหตุว่านั่นคือเราแต่ว่าการเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แม้ในขั้นการฟังว่าไม่ใช่เราก็ยังเตือนให้รู้ว่าธรรมะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดหายไปเลยไม่ต้องไปขวนขวายคิดปรุงแต่งทำอะไรทั้งสิ้นมีแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อรู้สิ่งที่มีที่เกิดแล้วซึ่งตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยเกิดมาในโลกนี้ใครไปทำให้เกิดคะมีใครไหมคะที่จะมาทำให้เป็นคนนี้ในโลกนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นใครเมื่อสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้แล้วนะคะรู้ได้ไหมว่าจะเป็นใครเป็นอะไรที่ไหนไม่มีทางเลยแต่กรรมที่ได้กระทำแล้วกรรมหนึ่งในสังสารวัฏในสังสารวัฏนี่ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เดี๋ยวนี้นะคะแต่แม้ในสิ่งที่ได้กระทำมาแล้วก่อนๆในสังสารวัฏที่สามารถจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดก็สามารถปรุงแต่งให้เกิดได้แต่ขณะเกิดไม่รู้ล่ะค่ะว่ากรรมไหนและกรรมนั้นยังประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายในสังสารวัฏที่สามารถจะทำให้เกิดผลในชาตินั้นจนกว่าจะสิ้นสุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็มีการจำกัดโดยกรรมหนึ่งประมวลมาอีกแล้วก็กรรมทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วก็มีโอกาสที่จะให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าการให้ผลของกรรมคือขณะที่เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมตลอดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยค่ะธรรมะ
7: ถ้าเข้าใจมากขึ้นก็จะละคลายว่าเป็นเราไม่ใช่เราได้มากขึ้นตามความเข้าใจ
2: ความไม่รู้คือความเป็นเราหนาเท่าไหร
7: ่มากจนไม่ทราบว่าจะมากยังไง
2: พื้นปัตตภีเดียวพอไหมคะหรือในสากลจักรวาลเพราะฉะนั้นต้องหมดคิดดูและจะหมดได้ยังไงถ้าไม่มีคำจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะไม่มีหนทางที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจเกิดขึ้นทำหน้าที่ของความเข้าใจถูกค่อยๆละความไม่รู้ทีละน้อยจนกระทั่งแม้เดี๋ยวนี้เองนะคะแค่คิดก็เป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงค่ะปัญญาต้องขจัดความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราจนไม่เหลือเลยนะคะอริยสัจธรรมโดยประการที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็สามารถที่จะรู้ปัญญาขณะนั้นว่าได้ดับกิเลสขั้นไหน
7: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นเคยคิดว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินแต่เมื่อฟังแล้วว่าจริงๆไม่ใช่เห็นเป็นเห็นไม่มีนกเห็นไม่มีปลาเห็นไม่มีคนเห็นเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจรู้เห็นที่เป็นเห็นจริง
2: ๆโดยความเป็นอนัตตาว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง
7: ซึ่งลืมความเป็นอนัตตาไม่ได้
2: เมื่อกี้ธรรมะเท่าไหร่ขมวดแล้วจิตเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่รูปเท่าไหร่ไม่รู้เลยถูกปกปิดไว้ในความมืดสนิทเป็นเราเป็นสิ่งต่างๆทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกปกปิดไว้มืดสนิทเนี่ยเมื่อไหร่จะมีแสงสว่างที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไหนจิตกำลังเห็นนี่แหละไม่เห็นปรากฏความเป็นจิตเลยก็เห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้รู้ว่าเห็นเป็นธาตุรู้ต้องอาศัยการฟังอีกนานเท่าไหร่ไม่ต้องคำนึงถึงเลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้และถ้าเหตุไม่สมควรแก่ผลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่อยู่ที่เราจะไปทำไปขวนขวายแต่ความเข้าใจมีเมื่อไหร่เมื่อนั้นปัญญากำลังทำหน้าที่คือทำกิจที่จะเข้าใจถูกต้องละความไม่รู้อดทนไหมคะหรือจะไม่อดทนค่ะอดทนก็ไม่ใช่เรา ไม่อดทนก็ไม่ใช่เราไม่อดทนมีทางที่จะเข้าใจขึ้นไหมแต่ว่ารู้ว่ายากอย่างนี้นะคะฟังไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเนี่ยอดทนไม่ต้องไปมีตัวเราทำความอดทนอะไรอีกเลยชั่วขณะที่กำลังฟังนี่แหละก็อดทนแล้ววิริยะเพียรแล้วออกจากกามคือการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบารมีทั้งหลายเกิดในขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะใครจะรู้ว่าจะมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่สำหรับแต่ละคนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีค่าที่สุดจะหาอีกได้ไหมในสังสารวัฏที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจธรรมะของพระองค์เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะคะอะไรจะมาแลกอะไรจะมาทำให้เกิดปัญญาไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะต้องเป็นเพราะการที่เห็นประโยชน์ยิ่งยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์ที่สามารถที่จะทำให้ได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง 45 พรรษาเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นไม่มีค่าเท่านะคะมองยังไม่เห็นเลยค่ะว่าอะไรจะมีค่าเท่าจะเป็นความสะดวกสบายหรือจะเป็นอาหารอร่อยหรือจะเป็นอะไรทั้งหมดก็เล็กน้อยเหลือเกินนะคะชั่วขณะแต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้เข้าใจธรรมะและถ้ามีผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ก็มีข้อความในสังยุตตนิกายสักขาทวรรคนะครับว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะที่ยังไม่บรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นท่านอาจารย์ครับหนทางที่จะให้เป็นผู้ที่มีปัญญาดีแล้วก็รู้แจ้งโลกแล้วถึงที่สุดแห่งโลก
2: ค่ะเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะจึงติดข้องเพราะฉะนั้นจะค่อยๆละความติดข้องเมื่อรู้ไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยค่ะปัญญาละความติดข้องเพราะปัญญารู้จะจากโลกนี้ไปคิดดูแน่ๆเลยลืมเสมอแต่ถ้าไม่ลืมนะคะก็คือว่าชั่วขณะเดี๋ยวนี้อาจจะตายก็ได้ใช่ไหมคะแล้วตายโดยไม่รู้ทั้งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำได้ไตร่ตรองได้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาต่างหากที่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นประโยชน์คือขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาคุณธิดารัตน์อยากจะไปถึงที่สุดโลกไหมคะ
3: ตอนนี้ก็กำลังศึกษาหนทางอยู่ค่ะที่จะไปถึงแต่หนทางนี้ยาวไกล
2: แม้ในพระสูตรก็กล่าวถึงบุคคลที่ต้องการที่จะไปให้ถึงที่สุดของโลกไปนานเท่าไหร่ไม่มีทางสิ้นสุดแสดงเห็นความกว้างใหญ่ไม่มีที่สุดของอนันตจักรวาลมากมายนะคะเพราะฉะนั้นโลกเดี๋ยวนี้สิถ้ารู้ก็เหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นที่สุดของโลกอยู่ที่นี่
3: ท่านอาจารย์คะหมายถึงว่าการรู้แจ้งโลกหรือว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับขณะเนี้ยที่จะนำไปถึงที่สุดโลกอย่างจริงๆ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยเนี่ยโลกก็ไม่มีและเมื่อเกิดแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่เลยนะคะแต่ไม่รู้ค่ะว่าขณะเนี้ยเกิดดับแล้วเราพูดว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปแล้วจิตไหนล่ะคะเนี่ยกำลังเห็นกำลังคิดกำลังอะไรต่างๆไม่รู้เลยสักนิดเดียว
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้ หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1055ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของโรคทางใจคือกิเลสซึ่งก็มีด้วยกันทั้งนั้นครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกโรคคือกิเลสรุมเร้าอยู่ตลอดครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะ

0: ความเป็นจริงของโรคทางใจคือกิเลสซึ่งก็มีด้วยกันทั้งนั้นครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกโรคคือกิเลสรุมเร้าอยู่ตลอดครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1055ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความเป็นจริงของโรคทางใจคือกิเลสซึ่งก็มีด้วยกันทั้งนั้นครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันถูกโรคคือกิเลสรุมเร้าอยู่ตลอดครับกราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
3: ค่ะกำลังมีโรคเมื่อไหร่คะคุณคำปันเนี่ยค่ะเราจะรักษาโรคกันยังไงยังไม่รู้ว่าโรคอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่คะ
2: เมื่อไม่รู้ความจริง
3: นั่นสิคะเมื่อไหร่ล่ะ
2: เมื่อเห็น
3: ใช่กว่าจะถึงว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือมีโรคที่ไม่รู้สภาพของเห็นเพราะฉันไม่ต้องไปหาโรคที่ไหนเลยนะคะมีอยู่ตลอดเวลาเห็นเมื่อไหร่ก็มีโรคไม่รู้เมื่อนั้นได้ยินเมื่อไหร่ก็มีโรคไม่รู้เมื่อนั้นและโรคจะมากสักแค่ไหนกำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีโรคไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะก็ต้องละเอียดมากค่ะต้องถึงการที่จะรู้ว่าขณะนี้กำลังเป็นโรคยังไม่ต้องเป็นโรคใหญ่ๆโรคที่เดือดร้อนวุ่นวายนะคะแค่เห็นขณะนี้ก็เป็นโรคมีโรคแล้วที่ไม่รู้ความจริงของเห็นแล้วเมื่อไรจะรู้ความจริงต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วเข้าใจจริงๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครทั้งๆที่ทุกคนกำลังมีโรคแต่พระองค์ไม่มีโรคคือสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงและส่งแสดงความจริงให้คนอื่นได้รู้ตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปรักษาโรคด้วยตัวเองนะคะมีโรคแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคด้วยตัวเองได้เพราะหาโรคไม่เจอแต่ถ้าหาโรคเจอนะคะสุดปัญญาที่จะรักษาโรคนี้ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วไม่ได้สามารถที่จะหมดความเป็นโรคได้นะคะถ้าไม่เข้าใจความละเอียดของธรรมะความลึกซึ้งของธรรมะว่าขณะนี้แล้วเป็นโรคถ้าบอกใครเขาเขาบอกเขาไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นโรคเมื่อนั้นคือโรคไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาโรคนะคะไม่ใช่หมายความว่าจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดตรงนี้แหละจะรักษาโรคตรงนี้จะรักษาโรคทางหูจะรักษาโรคทางใจได้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่การฟังเข้าใจความเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั่นแหละคือไม่เลือกโรคทุกโรคมีหมดแต่ว่ายาที่จะรักษาโรคก็คือว่าการที่เข้าใจธรรมะจริงๆถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็หยิบยาผิดยิ่งเป็นโทษทำให้เข้าใจผิดนะคะคิดว่าการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายเป็นไปได้ไหมสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วการที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและกล่าวว่าธรรมะง่ายใครพูดคนนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเหตุว่าทั้งที่บอกว่าขณะนี้กำลังเห็นนะคะเห็นมีจริงๆทุกคนรับรองและทุกคนก็รับรองว่าเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นได้ยังไงและเมื่อเกิดแล้วเห็นก็ดับไปจะอยู่ได้ยังไงคะมีเสียงมีความคิดนึกมีอะไรต่างๆเกิดสืบต่อทันทีแต่ทั้งหมดเพราะไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะรักษาโรคง่ายๆนะคะที่จะหายโรคง่ายๆแต่ต้องรู้ความจริงว่าโรคนี้ร้ายแรงยากที่จะรักษาได้และก็ผู้ที่รักษาได้ก็คือผู้

0: ที่เป็นหมอคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงรู้จักโรคทั้งหมดและก็แสดงหนทางว่าความเข้าใจธรรมะขณะนั้นเป็นอนัตตาความเข้าใจเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยความเข้าใจในขณะที่ฟังนี้มีสักประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปละเนี่ยค่ะก็คือความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังอีกเข้าใจอีกเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่ามียามากน้อยเท่าไหร่พอที่จะรักษาโรคที่สะสมมานานแสนนานในสังสารวัฏได้ไหมนี่ก็คือการเป็นผู้ที่เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะนะคะแล้วแต่จะได้ฟังธรรมะพระสูตรไหนหรือพระวินัยหรือพระพิธรรมทั้งหมดก็เพื่อสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราจริงๆแต่ก็ยังเป็นเราไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าสะสมมานานแสนนานไม่มีทางที่จะรักษาให้หายจากความเป็นเราโดยวิธีอื่น
1: ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้ถามให้ได้คิดพิจารณานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเวลาฟังนี่ก็เหมือนกับตามเรื่องว่าโรคก็คือกิเลสมีโรคโลภะความติดข้องโรคโทสะความโกรธความขุ่นเคืองใจโรคโมหะความไม่รู้ความจริงเป็นต้นแต่ถ้าถามว่าโรคเกิดเมื่อไหร่นะครับก็ทำให้ได้คิดพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ความจริงท่านอาจารย์ครับแม้เพียงแค่ขณะที่เห็นนะครับก็ยังมากไปด้วยโรคแล้วก็ชีวิตประจำวันนี่ก็ไม่ได้มีเฉพาะเพียงเห็นเท่านั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็มีมากเพราะฉะนั้นโรคก็มากทีเดียวครับท่านอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้เริ่มรู้ความเป็นโรคเป็นคนไข้หนักมากและก็ต้องตายไปเรื่อยๆเพราะโรค
1: ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ได้สนทนาเป็นเครื่องเตือนให้ได้รู้ความจริงว่ายังเต็มไปด้วยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงครับซึ่งก็เป็นบ่อเกิดนำมาซึ่งโรคต่างๆอีกด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะฟังคุณคำปันกี่คำเห็นเท่าไหร่แล้วคะนับไม่ถ้วนได้ยินนับไม่ถ้วนนั่นแหละโรคทั้งหมด
1: มากไปด้วยโรคเต็มไปด้วยโรคจริงๆนะครับซึ่งก็ถูกเสียดแทงอยู่ตลอดแต่ว่าไม่รู้ตรงตามความจริงครับ
2: ขอกราบเรียนสนทนาท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์คะเมื่อวานนี้ตอนชั่วโมงพระสูตรท่านอาจารย์ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแผลใหญ่ยาน้อยเพราะทุกคนถ้าพอจะเริ่มต้นฟังก็จะทราบว่าเป็นโรคกิเลสที่มากๆอาการสาหัสโคม่ามากเลยเพราะว่ามันก็สะสมมานานแสนนานว่าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็คิดว่าธรรมะเป็นเราทีนี้ประเด็นก็คือหมายว่าในเมื่อบาดแผลหรือว่าความเป็นโรคเนี่ยก็หนักมากแล้วยาก็น้อยแล้วถ้าจะฮะกว่าจะรู้จักยาที่จะสามารถรักษาโรคได้ก็คือเจอทางที่ถูกเนี่ยก็ยากมากแล้วอย่างเช่นเลี้ยงเนี่ยก็เคยไปปฏิบัติไปอะไรมาก่อนเนี่ยคือเหมือนหน้าตรงนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้จักโรคก็ไปหายารักษาก็ปรากฏว่าเนื่องจากยังไม่รู้ว่าอะไรคือยาที่จะรักษาโรคกิเลสได้ก็ไปเจอยาผิดแต่ก็ทำบุญไว้แต่ชาติปางก่อนก็มีโอกาสที่จะได้พบยาที่ถูกคือได้มาฟังท่านอาจารย์ทีนี้เมื่อมาฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็จะย้ำกันมากว่ากิเลสมีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยฟังไว้ฟังไว้เข้าใจไว้เข้าใจไว้สะสมไว้สะสมไว้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นอนัตตานี้ในโรคที่มากยาที่น้อยแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บางครั้งก็เหมือนว่าไม่ยอมกินยาไม่ยอมทายาหรือบางทีก็นี่อุปมาอุปไมยนะก็ไปหยิบยาผิดมากินเช่นไปจดจ้องไปทำอะไรที่ไม่ใช่หนทางที่ถูกอ่ะถึงแม้จะฟังแล้วเนี่ยก็จะขอกรุณาท่านอาจารย์ว่าให้พวกเราไม่ประมาทในการที่จะต้องแบบเป็นในทางที่ตรงจริงๆอ่ะคือรู้ว่าโรคเยอะอย่างนี้แล้วนะแล้วก็ยาที่จะรักษาคืออะไรแล้วก็จะไม่ไปหยิบยาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้
0: ค่ะตอนนี้รู้จักยาที่ถูกต้องหรือยังคะ
2: ก็เป็นพระธรรมคำสอนที
0: ่ค่ะ
2: ที่เกี่ยวกับปัญญาให้เข้าใจ
0: เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นยา
2: ค่ะ
0: ที่รักษาโรค
2: คือถ้าอาจารย์ให้จริงๆถ้าความเข้าใจกับยาก็หมายถึงพระธรรมคำสอนซึ่งถ้าศึกษาท่านอาจารย์ก็จะทราบว่าทุกคำของท่านเนี่ย ก็คือปัญญาที่จะรักษาโรคกิเลส
0: คำของพระองค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แ
0: ต่ความเข้าใจของผู้ฟังต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไรเฉพาะตรงที่เข้าใจนั่นแหละคือยาเพราะเหตุว่าจิตที่สะสมกิเลสมามากนะคะความไม่รู้มามากมายและจะเอาอะไรละความไม่รู้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโลภะก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นโทสะก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมานะก็มีความไม่รู้เป็นพื้นฐานที่เหนียวแน่นมั่นคงมากเป็นประธานของอกุศลทั้งหลายแล้วก็มากมายมหาศาลจริงๆค่ะถ้าจะประมวลดูนะฮะแค่คิดว่าระหว่างที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยจิตเห็นเกิดดับเท่าไหร่และความไม่รู้เท่าไหร่ในสิ่งที่ปรากฏด้วยทั้งหมดประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้แล้วนะคะทุกคำที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทรู้ว่าจริงโรคเยอะแต่ยามีเพียงรู้ว่ายามีเนี่ยปราบปลื้มไหมที่ว่าหายได้ไม่ใช่หายไม่ได้ถ้าไม่มียาซะเลยสิคะจะหายได้ยังไงจากโรคแต่เมื่อรู้ว่ายามีเนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มใจไหมว่ายังมียาที่จะรักษาโรค
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็กล่าวบ่อยว่าคือชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากจริงแล้วก็คือทราบว่าเป็นอนัตตาแต่ก็ยังไม่อยากตายเร็วเพราะว่าชาติหน้าไม่รู้จะได้ฟังธรรมะหรือเปล่าแต่ชาตินี้เนี่ยแน่ๆเลยได้เจอธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็สะสมไป
0: ค่ะเพราะเหตุว่าขณะใดที่เข้าใจนะคะขณะนั้นละความหวังคือโลภะไม่มีหนทางเลยค่ะเพราะเกิดมากับความหวังทุกชาติเกิดมากับความติดข้องนะคะทุกอย่างที่ปรากฏแต่พอได้ฟังธรรมะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราใครก็ทำอะไรธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดจะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้และเกิดมานานแสนนานยิ่งทับถมกันมากมายในเรื่องของการยึดมั่นว่าเป็นเราและความไม่รู้แต่ก็ยังมีหนทางที่จะทำให้ได้เข้าใจถูกต้องได้เมื่อได้รู้ว่ามีหนทางก็ดีกว่าที่จะไม่รู้เลยและจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนานแสนนานเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่ว่าจะรักษาจิตซึ่งเป็นโรคมากมายเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่ามียาซึ่งมีเมื่อเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือผู้ฟังเนี่ยขณะนั้นต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงที่ทรงแสดงในขณะนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดทรงแสดงให้รู้โดยละเอียดว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่อดทนนะคะเพราะเหตุว่ารู้ว่าถ้าไม่มีกุศลจิตเต็มไปด้วยอกุศลจิตจิตไม่สะอาดและก็ไม่มียาถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มียาที่จะรักษาโรคให้พ้นจากความหวังความหวังนี้เท่าๆกับความไม่รู้เลยนะคะความหวังคือโลภะหรือความติดข้องเท่าๆกับความไม่รู้ในเมื่อไม่รู้เมื่อไหร่ก็ทำให้เกิดความติดข้องซึ่งพอมีความติดข้องไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโทสะเดือดร้อนมากมายวุ่นวายเนี่ยค่ะคือชีวิตจริงๆซึ่งไม่มีอะไรแต่ก็มีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับมีแล้วก็ดับจนกว่าปัญญาจะเห็นจริงๆว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เป็นอย่างที่ได้ฟัง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะดูเหมือนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็สนทนากับอาจารย์คำปั่นว่าโรคมีเมื่อไหร่เนี่ยก็คือตอบว่าเมื่อเห็นไม่ได้ยินคือการรับรู้หกทางแล้วไม่รู้ความจริงเนี่ยพอฟังตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยโรคหนักอยู่แล้วแล้วก็ยังพอกพูนเพิ่มพูนมากขึ้นมากในขณะที่ฟังเข้าใจอบรมปัญญาเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคแล้วก็การพอกพูนของโรคเนี่ยก็จะน้อยนิดมากเนี่ยในตรงนี้นี่ถ้าจะเหมือนก็จะทันกันยากปัญญาที่จะรักษาโรค
0: เพราะฉะนั้นอีกนานเท่าไหร
2: ่ก็ไม่ทราบเลยก็แต่นานมากๆอ่ะ
0: อันชีวิตของพระสาวกสิคะแต่ละท่านแต่ละท่านกว่าท่านจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะเข้าใจความจริงชาตินี้เข้าใจได้เท่าไหร่จบไปละหนึ่งชาติชาติหน้าจะได้ฟังอีกไหมเข้าใจอีกเท่าไหร่ก็จบไปอีกหนึ่งชาติสะสมอย่างนี้แหละนานเท่าไหร่ความจริงก็เป็นความจริงอย่างนี
2: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเนี่ยถ้าปัญญาทำจิตได้ก็คือรู้ว่าก็มีทางเดียวคือต้องอบรมปัญญาด้วยความอดทนด้วยวิริยะอะไรเงี้ยซึ่งเขาทำ
0: แน่นอนค่ะแล้วก็เข้าใจความหมายของบารมี
2: แล้วอย่างน้อยก็ ได้เริ่มต้นได้พบทางที่ถูกมันก็รู้ว่าเป็นโรคและเจอยาที่จะใช้รักษาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่เจอก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
0: เพราะฉะนั้นนะคะเป็นปกติสติปัฏฐานจะมีคำว่าเป็นปกติเสมอมิฉะนั้นแล้วจะรู้ความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามปกติได้ยังไงเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆนะคะเข้าใจขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะขณะนั้นไม่มีความไม่รู้เพราะจะมีพร้อมกันไม่ได้ถ้าในขณะนั้นกำลังเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเห็นขณะนี้นะคะรู้ว่ามีอวิชชามีอกุศลหลังจากที่เห็นไม่นานเลยแค่สามขณะจิตและต่อจากนั้นการฟังค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนแทนที่อกุศลนั้นก็เป็นสติสัมปชัญญะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คิดดูก็แล้วกันว่าอีกนานเท่าไหร่แต่ก็รู้ได้เพราะเหตุว่าขณะที่ไม่รู้ก็อย่างหนึ่งแต่ขณะที่กำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่ง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะก็ขอทิ้งท้ายว่าถึงแม้ว่าจะอุปมาว่าแผลใหญ่มากแล้วก็ยาน้อยแต่เมื่อได้พบยาแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ว่ากิเลสเนี่ยเขาจะมีกำลังหรือว่าเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ปัญญาเนี่ยเก่งกว่าใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าสามารถอบรมปัญญาไปจนกระทั่งดับกิเลสได้เนี่ยก็เป็นจุดประสงค์ของการได้เกิดมาหรือว่าอะไรอย่างนี้ในชีวิต
0: แล้วก็มีผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วมากแล้วทำไมคนที่กำลังฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้วันหนึ่งจะไม่รู้อย่างนั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของไม่มีโลภะถ้ามีโลภะในขณะที่ต้องการหวังผลก็ไม่สามารถที่จะรู้จักยาได้ถูกต้องสำคัญที่สุดคือความเข้าใจค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งและรู้นี่เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาโรคได้หนทางอื่นไม่มี
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความปรากฏในโปรคัสสูตรครับท่านอาจารย์ครับว่าผู้ที่ยืนยันว่าไม่มีโรคทางใจแม้เพียงครู่เดียวนั้นหาได้ยากในโลกเว้นแต่พระขีณาสพเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงถึงความจริงว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ผู้ห่างไกลจากกิเลสก็ยังมากไปด้วยโรคทางใจคือกิเลสอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาถึงความจริงที่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยสาวกทั้งหลายในอดีตท่านก็มีการฟังมีการศึกษามีการอบรมเจริญปัญญาสะสมคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงและในที่สุดท่านก็สามารถที่จะดับโรคทางใจได้แล้วในขณะนี้ผู้ฟังก็กำลังฟังกำลังศึกษาพระธรรมแล้วจะไม่ถึงตรงนั้นได้อย่างไรเป็นถ้อยคำที่มีค่าเป็นคำที่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรจริงๆต้องมีความอดทนมีความสนใจจริงใจที่จะฟังที่จะศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าแต่ต้องไม่ใช่ด้วยความหวังด้วยความอยากด้วยความต้องการท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าระหว่างฉันทะหรือว่ากุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมกับความหวังความต้องการที่จะเข้าใจธรรมะเป็นธรรมะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าก็ไม่เข้าใจความจริงว่าขณะไหนเป็นฉันทะในทางที่เป็นกุศลขณะไหนคือความอยากความหวังความต้องการครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะถ้าฉันทะก็เป็นความพอใจแต่ไม่ใช่ความติดข้องแค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมคะพอใจกับติดข้องแต่พอใจที่จะกระทำกับความติดข้องก็ต่างกันเพราะฉะนั้นฉันทะสามารถที่จะเกิดได้กับทั้งกุศลและอกุศลเพราะเป็นแต่เพียงความพอใจที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพูดอย่างนี้ก็ไม่เห็นหรอกใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดแล้วพร้อมกันดับแล้วพร้อมกันและที่จะมาแยกให้รู้ได้ว่าฉันทะไม่ใช่โลภะความพอใจในสิ่งนั้นที่จะกระทำกับโลภะความติดข้องเนี่ยต่างกันแต่ถ้าเป็นทางฝ่ายอกุศลเนี่ยพอจะเห็นได้อย่างฉันทะที่จะสนุกสนานรื่นเริงทำสิ่งต่างๆด้วยความติดข้องกับฉันทะที่จะละความเพลิดเพลินติดข้องแล้วก็ฟังสิ่งที่มีประโยชน์แค่นี้ก็พอจะเห็นความต่างว่าพอใจด้วยกันทั้งสองอย่างแต่พอใจอย่างหนึ่งเนี่ยพอใจในอกุศลต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็พอใจในกุศลและก็ในการที่จะเข้าใจพระธรรมเพราะว่าฉันทะเกิดได้ทั้งทางฝ่ายกุศลและทางฝ่ายอกุศล พูดยังไงก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าพอจะรู้นะคะว่าสภาพที่พอใจในอกุศลเนี่ยมีและสภาพธรรมะที่พอใจในกุศลก็มีอย่างคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านฟังธรรมะมานานแต่พอฟังเรื่องปัจจัยท่านซาบซึ้งมากหมายความว่าท่านมีฉันทะในการที่จะได้ฟังเรื่องของปัจจัยแต่ว่าเวลาฟังเรื่องอื่นนะคะก็มีฉันทะด้วยแต่ว่าที่ท่านมีความซาบซึ้งมากเพราะท่านมีฉันทะอย่างมากในการที่จะได้ฟังเรื่องปัจจัยเพราะเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่เพียงฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากเพราะว่าเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ขณะต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรจริงๆแล้วก็มีถ้อยคำในพระสูตรนะคะหลังจากพระเถระเถรีมากมายที่ท่านกล่าวไว้ต่างยุคต่างสมัยแต่พอที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยได้เริ่มพิจารณาเห็นว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ทุกคนหลับสนิทหมดเหมือนกับไม่มีอะไรเลยนะคะพอตื่นก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกันไปจะชกต่อยตีดันฟันแทงจะเต้นระบำทำเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็หลับสนิทเลยพอถึงเวลาตื่นก็เอาอีกแล้วเหมือนเดิมต่างคนต่างไปตามฉันทะความพอใจซึ่งมีความพอใจในอะไรก็เป็นไปตามสิ่งนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะแล้วประเดี๋ยวก็หลับหมดทุกคนได้หลับหมดขณะหลับก็ไม่มีอะไรเลยพอตื่นมาก็ตามฉันทะอีกแล้วว่าจะเป็นอย่างไรพระฉันนี่ก็คือความจริงของคนที่ไม่มีกิเลสแล้วก็เห็นคนที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ใช้คำว่ากระโดดโลดเต้นหรือทำอะไรไปก็ตามแต่ชีวิตที่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกวันเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วดับสืบต่อรวดเร็วจนไม่ปรากฏว่าเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ดับเมื่อไหร่และแตกต่างกันอย่างไรแต่พอรวมกันแล้วก็ด้วยความไม่รู้ทั้งหมดชีวิตก็ดำเนินไปเหมือนอย่างมองดูแล้วก็คิดยังไงคะหลับแล้วก็ตื่นมากระโดดโลดเต้นแล้วก็หลับพอตื่นอีกทีก็เอาใหม่อีกแล้วทั้งวันวันนี้ก็เป็นอย่างนี้พอตอนเย็นก็หลับกันหมดแค่นี้เองค่ะไม่มากกว่านี้เลยแต่ว่าไม่ใช่เราทั้งหมด
1: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงโรคนะครับก็มีหลายโรคนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นประเภทของโลภะเนี่ยก็จะมีทั้งโลภะทั้งทิฏฐิทั้งมานะถ้าประเภทของโทสะก็มีโทสะอิสามัจฉริยะกุกุจจะต่างๆเหล่านี้ครับดังนั้นการที่จะรักษาถ้ารู้ธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยครับกุศลต่างๆเนี่ยก็เจริญขึ้นก็เหมือนเราไม่มีโอกาสเหมือนจะกล่าวเรื่องของการให้วัตถุทานมีการสละหรือว่ามีการจะวิรัติงดเว้นทุจริตต่างๆหรือว่าเป็นไปในการที่จะเจริญเมตตาบ้างมีความกรุณาต่างๆบ้างแต่ว่ากล่าวถึงว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานั้นการที่กุศลต่างๆที่จะเป็นไปในทานบ้างศีลบ้างจะเจริญอย่างไรครับโดยการที่ว่ารู้ว่าไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะคงไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่เราตลอดกาลหรือตลอดเวลาในวันหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมคะเพียงไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นเราแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันพระฉันทุกอย่างก็เป็นไปตามการสะสมใครมีโรคอะไรมากนะคะจะรู้ได้จากชีวิตประจำวันตามปกติไม่ต้องไปเอาอย่างใครเกิดแล้วตามปกตินะคะคือโรคประจำตัวของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนซึ่งหลากหลายมากว่าใครจะมีโรคชนิดใดมากแล้วก็ใครจะมีโรคชนิดใดน้อย
1: ท่านอาจารย์ครับบางท่านก็อาจจะติดในรสแสวงหาไปรับประทานที่นู่นที่นี่ที่หาน่าอร่อยบางท่านก็ชอบในเสียงเพลงที่ไพเราะต่างๆเหล่านี้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็โรคติดข้องกับโรคไม่รู้
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัน คุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1056ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2559
4: ท่านอาจารย์ครับบางท่านก็อาจจะติดในรถแสวงหาไปรับประทานที่นู่นที่นี่ที่อาหารอร่อยบางท่านก็ชอบในเสียงเพลงที่ไพเราะต่างๆเหล่านี้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็โรคติดข้องกับโรคไม่รู้พอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโรคอีกแล้วโรคโทสะโรคขุ่นใจ
4: ก็ตามมาอีกด้วยกันครับ
0: และก็ยังโรคมานะและก็โรคอิจฉาคือริษยาและก็ยังโรคมัจฉริยะตนีสารพัดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าใจธรรมะเนี่ยแล้วแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นนั้นจะปรุงแต่งจะใครมีโรคน้อยเอายาชนิดนี้ไปรักษาโรคอื่นได้ไหมก็ต้องแล้วแต่ใครสะสมมายังไงธรรมะก็รักษาทั้งหมดแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมากน้อยอย่างไร
4: ท่านอาจารย์ครับถ้ารู้ว่าอย่างเช่นที่กล่าวถึงโรคต่างๆนะครับทั้งโลภะมานะทิฏฐิโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะต่างๆเหล่านี้ครับว่าไม่ใช่เราแล้วจะค่อยๆ คลายจากสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะริษยาไหมถ้าไม่ใช่เราแล้วจะตระหนี่ไหม
4: ก็ค่อยๆ คลาย
0: ค่ะค่อยๆ คลายค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดับต้องคลายถ้าไม่มีการคลายแล้วจะดับได้ยังไงคะหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะปิดสนิทด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นกว่าจะเปิดออกแกะออกทิ้งไปทีละนิดทีละหน่อยก็ต้องอาศัยการเวลาและปัญญาเท่านั้นค่ะความเห็นถูกว่าไม่ใช่เรา
4: หมายความว่าถ้าเข้าใจธรรมะก็จะรู้ว่าธรรมะใดเป็นสิ่งที่ดีงามว่าเกิดขึ้นมีปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยควรเจริญขึ้นนะครับ
0: ปัญญาทำหน้าที่ของปัญญานะคะสภาพธรรมะอื่นไปทำหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจากการสะสมมาของแต่ละคนซึ่งต่างกันเนี่ยจะให้ปัญญาไปรักษาให้เรียบเหมือนกันหมดก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ให้ตระหนี่เลยก็ไม่ได้ไม่ให้อิจฉาเลยก็ไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าความริษยาหรือความอิจฉาเนี่ยค่ะมีตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
1: พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับทุกคำก็เป็นคำจริงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับเพื่อความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็ตรงตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่การคิดเองตามความเห็นของตนครับก็จะมีข้อความที่จะกราบเรียนอาจารย์อนบนะครับว่าคนในสังคมไทยนี่ครับน้อยคนที่จะไม่ได้ยินประโยคที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับซึ่งข้อความจากมัชฌิมนิกายครับมาคันธยสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับในความจริงที่เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงธรรมะในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรที่จะเกื้อกูลผู้ฟังให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับอาจารย์อนบครับ
5: ถ้าไม่มีการตรัสรู้และการแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำที่เป็นคำจริงเนี่ยฮะแต่ความเข้าใจต่างกันอย่างเช่นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระองค์ท่านตรัสกับมาคันธยปริภาชกต อนแรกมาคันธยปริพาชกเป็นไงครับเขาก็รู้สึกดีใจว่าตรงกับคำสอนของพวกปริพาชกที่สอนกันแต่พระองค์ได้ส่งสนทนาสอบถามต่อไปว่าที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรมาคันธยพราหมณ์ก็เอามือลูบที่ตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้สบายดีไม่มีอะไรแต่พระองค์ก็ทรงแสดงว่านั่นคือความคิดของผู้ที่เหมือนคนบอดความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าการไม่มีกิเลสเลยโรคนี้ไม่ใช่โรคทางกายนะฮะแต่เป็นโรคทางใจก็คือโรคกิเลสอกุศลมีโรคสารพัดนะครับและโรคร้ายแรงที่อยู่ลึกก็คือโรคไม่รู้ความจริงนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลับก็หลับไปนะฮะตื่นขึ้นมาก็เป็นไปตามกำลังของกิเลสทีนี้หนทางของการดับพระองค์ก็แสดงกับมาคันธยะด้วยนะครับท่านอาจารย์ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมครับท่าน
0: ทางมีองค์8ก็ต้องรู้ว่า8คืออะไร
5: ครับ8ก็คือมีปัญญา
0: ค่ะปัญญาก็คือความเข้าใจถูกต้องตามที่ได้ฟังค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไปไหนอะคะก็ไปทางผิดทางมีเยอะแต่ทางหนึ่งทางเดียวที่ไปสู่การสงบจากกิเลสก็คือมีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏ
5: เมื่อได้พิจารณาจากการสนทนาหรือว่าข้อความในพระไตรปิฎกก็ยิ่งเห็นว่ากิเลสอกุศลมีมากมายโดยขั้นคิดนึกด้วยนะท่านอาจารย์แล้วก็ไม่รู้เลยอย่างโรคเนี่ยก็ยังคิดว่าโรคทางกายเป็นหลักกันนะฮะหรือแม้ได้ได้ยินเรื่องโรคทางใจก็เหมือนว่าจะเข้าใจนิดๆหน่อยๆว่าโรคทางใจนะกิเลสอกุศลแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งลงไปว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้ได้ยินแล้วก็ไม่รู้เมื่อเกิดการที่จะเห็นได้ยินคิดนึกอะไรทั้งหลายนะก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งสิ้นซึ่งอันนี้ก็ยากที่จะรู้ว่าโรคจริงๆเนี่ยละเอียดแค่ไหนแล้วก็โรคก็ไม่รู้จักพอได้ยินว่ามีโรคทางจิตนะก็ไปหายารักษาโรคไม่รู้จักโรคไม่รู้จักยานะครับก็ไปได้รับยาพิษอีกนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยอนุเคราะห์ที่จะให้รู้จักโรคเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักยาที่แท้จริงที่จะรักษาโรคได
0: ้โรคอยู่ที่ไหนก็ต้องรักษาที่นั่นใช่ไหมคะขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจแน่นอนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าเห็นไม่ใช่เราขณะนี้ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเราแต่ไหนและเห็นก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ตามความต้องการของใครใครจะทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดใครจะยับยั้งไม่ให้เห็นก็ไม่ได้นี่คือความเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราไม่ใช่เฉพาะเห็นนะคะโกรธไม่อยากเลยก็มีปัจจัยเกิดแล้วแต่ว่าไม่รู้หนทางที่จะรู้ว่านะคะตราบใดที่ยังเราโกรธขณะนั้นก็คือว่าก็เป็นโรคต่อไปคือโรคไม่รู้แล้วก็โรคเข้าใจผิดยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจอย่างเดียวนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะเหตุว่าทุกอย่างที่เกิดมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดทั้งนั้นเลยจะเข้าใจก็มีปัจจัยถ้าไม่เข้าใจก็มีปัจจัยถ้าโกรธก็มีปัจจัยทุกอย่างเกิดเป็นไปตามปัจจัยให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแล้วก็ธรรมะทั้งหลายนั้นไม่ใช่เราแน่นอนแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจข้ามบัญชาของเราด้วยถ้าไม่ว่าสภาพธรรมะใดมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นนั่นคือหนทางเดียวที่จะรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นไม่ใช่เรา
1: เชิญคุณปริญญาครับ
6: ท่านอาจารย์ทุกคนเนี่ยขณะนี้ก็มีโรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคแต่บางคนก็พอรู้ว่ามีโรคก็แสวงหาบุคคลที่จะมารักษาโรคแต่การรักษาโรคเช่นนั้นน่ะบางคนก็คิดว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความสงบแล้วก็โรคนั้นก็จะหายไป จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วจะได้ผลอย่างไรครับ
0: ค่ะไปหาหมอไหน
6: ไปนั่งปฏิบัติไปตามวัดไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิครับท่านอาจารย์
0: ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
6: อันนี้เหรอครับคือว่าเป็นสิ่งที่ว่าแทนที่เขาจะมาศึกษาพระธรรมให้เข้าใจถึงเรื่องของปริยัติแล้วก็มาศึกษาเรื่องของจิตแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขามีความเข้าใจว่าการที่ไปหาพระสงฆ์เนี่ยก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเขามีความเห็นผิดอย่างมากเลยครับท่านอาจารย
0: ์แล้วจะทำยังไงคะ
6: ประโยชน์ของเขาก็คือถ้าเขาได้สะสมมาเผื่อได้ฟังรายการนี้ก็คงอาจจะทำให้เขามีความคิดพิจารณาว่าแทนที่จะไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปสวดมนต์ควรจะมาศึกษาพระธรรมให้เข้าใจน่าจะดีกว่าครับท่านอาจารย
0: ์นั่นคือเขาเราทำอะไรเขาได
6: ้ทำไม่ได้ครับท่านอาจารย์
0: แล้วเราจะทำยังไง
6: เราก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมของเราต่อไปครับ
0: แล้วก็อนุเคราะห์คนอื่นให้เข้าใจถูกต้องถ
6: ้
0: าเขารับฟัง
6: ใช่ครับท่านอาจารย
1: ์ครับก็แต่ละคนก็มีความประพฤติเป็นไปตามการสะสมก็ขึ้นอยู่กับว่าสะสมมาที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมหรือไม่บางคนนี่ครับเกิดในสมัยพุทธกาลแต่ว่าก็มีความเห็นผิดก็มีเพราะว่าสะสมมาที่จะมีความเห็นผิดซึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็เหมือนกับเป็นการกระจายยาพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเห็นผิดซึ่งก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับเป็นโทษอย่างยิ่งกระจายสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้แก่คนหมู่มากแล้วอะไรที่จะเป็นเครื่องต้านทานความเห็นผิดความไม่รู้เหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็คงจะพอจะจำได้นะครับว่าเมื่อกาละที่สามบดีพรหมได้กราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่จะประกาศพระศาสนาสามบดีพรหมนะครับก็ได้กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขณะนี้เจ้าลัทธิทั้งหลายได้เผยแพร่ความเห็นของตนคือความเห็นผิดซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการกระจายหนามแล้วก็การหว่านยาพิษซึ่งมีแต่โทษโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมแล้วผู้ที่สะสมมาที่จะได้รับประโยชน์จากคำจริงก็จะมีศรัทธาเห็นประโยชน์ที่จะฟังที่จะศึกษาก็จะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องทำลายความเห็นผิดและก็ความไม่รู้ได้และผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกยังจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ด้วยการเผยแพร่ความจริงประกาศความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยครับ
2: ท่านอาจารย์ครับตั้งต้นฟังให้รู้ว่าที่เห็นผิดอะความเป็นจริงอะไม่ใช่แล้วต้องตั้งต้นเห็นถูกก่อนไม่ใช่จะไปละอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยดูเหมือนจะไม่ได้ตรงนี้ก็จะขอเรียนสนทนาท่านอาจารย์ว่ามีเหตุผลหรืออะไรยังไงนะถึงต้องรู้ว่าโรคเนี้ยต้องรักษาก่อนแล้วก็เหมือนกับเมื่อรักษาแล้วเนี่ยพลอยขัดเกลาอะไรเงี้ยไปด้วยค่ะสงสารมาก
0: คุณอรวรรณรักใครที่สุด
2: ตัวเองค่ะ
0: ค่ะยังมีตัวอยู่ตราบใดก็โรคเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเพื่อตัวโลภะโทสะทั้งหลายในวันหนึ่งก็คือเพื่อตัวต้องการอะไรเพื่อใครคะ
2: ตัวเอง
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยการที่เข้าใจถูกหรือว่าศึกษาจนไม่เข้าใจผิดขั้นฟังว่าเป็นธรรมะแต่ละสาไม่ใช่เราจะทำให้ไม่อะไรเพื่อตัวเองยังไงคะท่าน
0: คะเข้าใจถูกขึ้นจนไม่ใช่เราจริงๆแต่ยังเป็นเรา
2: ใช่ค่ะ
0: จนกว่าจะหมดความเป็นเราจริงๆฟังเพื่อเข้าใจถูกจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นเราอีก
2: สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยก่อนฟังเข้าใจกับหลังฟังเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงมากคือเดิมเนี่ยร้ายค่ะท่านอาจารย์ขี้โมโหไม่ค่อยพอใจอะไรไปหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะใจเย็นรับฟังคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็เหมือนกับเป็นแค่เข้าใจขั้นฟังก็สามารถที่จะคลายจะขัดเกลาได้แล้ว
0: อย่างอยากให้หมดเลยไม่แค่เพียงแค่นี้เลยค่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่า
2: จริงๆก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้น
0: ใช่คุณอรวรรณเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะปัญญาคือความเห็นถูกถ้าไม่มีสติเกิดร่วมด้วยที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะปัญญาที่จะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็เริ่มรู้ว่าเพียงขั้นฟังเป็นปริยัติคือรอบรู้จริงๆจะไม่มีคำถามว่าทำยังไงจะไม่มีคำถามว่าแล้วจะรู้เมื่อไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กิเลสมากช่วยหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหาวิธีแบบฟังยังไงถึงจะเข้าใจคิดอย่างนี้ก็มีหาทางอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากความเข้าใจของตนเองซึ่งเกิดจากการฟังตามลำดับขั้นเมื่อฟังเข้าใจก็จะเห็นความเป็นอนัตตาเพราะเข้าใจความเป็นอนัตตาจริงๆนี่แหละจึงมีชีวิตเป็นปกติไม่ไปทำอะไรให้ผิดปกติด้วยความหวังด้วยความต้องการคิดว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วนะคะปัญญาจะโตเร็วๆหรือว่าจะไปรู้อะไรโดยไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ขอให้ไปประจักษ์การเกิดดับเถอะและเรื่องอะไรนะคะประจักษ์การเกิดดับแต่ปัญญาอยู่ไหนไม่มีปัญญาเห็นอะไรก็เห็นอยากที่จะเห็นทำให้เห็นอย่างที่ต้องการจะเห็นแต่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นเขาลืมนะคะว่าปัญญาประเสริฐสุดความเข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยจะทำให้รู้ว่าหนทางก็คือว่าเพียงขั้นฟังยังไม่พอเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่ด้วยการคิดแต่ว่าด้วยการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏอย่างไรก็ตรัสความจริงของสภาพธรรมะนั้นอย่างนั้นว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นก็ต้องดับก่อนแล้วได้ยินถึงจะเกิดได้นั่นไม่ใช่ปัญญาระดับขั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีจึงสามารถที่จะรู้ในความเป็นอนัตตาของธรรมะว่าไม่มีใครไปเร่งรัดขณะใดที่เกิดความต้องการแม้เพียงจะจดจ้องขณะนั้นก็เป็นศีลพัตตาประมาสะซึ่งปัญญาเท่านั้นค่ะที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆละความติดข้องและความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้เลยค่ะเหมือนจับด้ามมีดไม่มีการเห็นการสึกไปของด้ามมีดเพราะฉะนั้นปัญญาขณะนี้ที่กำลังได้ยินได้ฟังก็ทำหน้าที่ของปัญญาตามกำลังของความเข้าใจไปขอยืมความเข้าใจของคนอื่นไปขอความเข้าใจของคนอื่นมาช่วยให้เข้าใจก็ไม่ได้แต่ว่าจากการฟังแต่ละคำนะคะไม่เผินและรู้ว่าเพียงคำว่าธรรมะรู้ทั่วหรือยังและธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามั่นคงหรือยัง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังเข้าใจจริงๆอย่างที่อาจารย์คำปันกล่าวบ่อยๆว่าปัญญาจะไม่มีทางนำไปทำชั่วก็จะเป็นการที่ว่าค่อยๆขัดเกลาความเข้าใจอ่ะเขาจะปฏิบัติกิจเช่นนั้น
0: ค่ะเป็นสังขารขันธ์ทั้งหมดไม่ใช่เราเลย
7: ท่านอาจารย์คะตอนนี้ทุกคนเกิดมามีโรคครบทุกโรคเลยเพราะว่าทุกคนมีกิเลสแล้วก็พระพุทธองค์ก็เป็นแพทย์ซึ่งรู้จักโรคทุกโรคใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนก็มาศึกษาเพื่อจะเข้าใจโรคที่มีอยู่แล้วก็เพื่อมาหายาที่จะรักษาโรคอะค่ะการที่จะรู้จักยานั้นนะคะท่านอาจารย์คะก็ต้องเข้าใจโรคก่อนใช่ไหมคะถึงจะหายาที่จะรักษาได้ถูก
0: เข้าใจโรคจากไหน
7: จากการฟังค่ะซึ่งแพทย์ได้ค้นพบโรคนั้นแล้ว
1: ครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ได้สนทนานะครับก็เป็นการทบทวนนะครับเพื่อความเข้าใจความจริงนะครับว่าแม้ว่าจะมีโรคเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งการสนทนธรรมะที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็มีข้อความหนึ่งครับที่ท่านอาจารย์ได้ปรารภนะครับเป็นการกล่าวให้ได้เข้าใจความจริงนะครับว่าเหมือนกับเป็นการถามนะครับว่าใครมีกิเลสมากก็คือใครมีโรคมากนั่นเองก็ดูเหมือนว่า จะไปดูว่าคนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงก็คือจิตทุกจิตที่เกิดมานานแสนนานด้วยความไม่รู้และความติดข้องซึ่งก็เป็นชีวิตของแต่ละคนนั่นเองนะครับที่เกิดมานานแสนนานแล้วก็สะสมความติดข้องความไม่รู้แล้วก็กิเลสประการต่างๆมากมายแล้วจะยอมให้พระธรรมนะครับรักษาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะเป็นผู้มีศรัทธาเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังความจริงมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นไปเพื่อรักษาโรคเหล่านี้ได้ในที่สุดครับเชิญอาจารย์วิชัยครับ
4: ท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สนทนากับคุณอรวรรณกล่าวถึงเรื่องของว่ารักใครมากที่สุดก็คือตัวเราเองซึ่งถ้ามีความเข้าใจธรรมะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีตัวตนแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เริ่มฟังนะครับก็จะมีหรือว่าคนทั่วไปก็จะกล่าวถึงว่าให้มีการรักตัวเองดูแลสุขภาพหรือว่าถ้ารักตัวเองคือต้องกระทำความดีต่างๆเหล่านี้การที่เข้าใจว่ามีตัวเรากับการที่จะรักตัวเองคือจะมีความเป็นไปยังไงครับท่านอาจารย์ที่กล่าวว่าก็ต้องรักตัวเองก็ต้องทำความดีกับรักตัวเองว่าเป็นความเห็นผิดว่ายังมีตัวตนนะครับอาจารย
0: ์ต้องมีใครสอนไหมคะที่จะรักตัวเอง
4: ก็ไม่มีครับเพราะว่ามีปัจจัยให
0: ้ไม่มีใครสอนก็รักแต่ที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจฟังธรรมะธรรมะคือวาจาสัจจะเลยค่ะเป็นยาความเข้าใจก็คือว่าเมื่อเข้าใจแล้วก็ความเข้าใจนั่นแหละรักษาโรคเพราะเหตุว่าได้เข้าใจความจริงวาจาสัจจะที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ข้ามนะคะศึกษาธรรมะคือศึกษาทีละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยรอบรู้หรือยังแม้แต่ความที่ว่าให้รักษาตัวเองรักษาสุขภาพรักษาอนามัยธรรมะคืออะไรขณะนั้น
4: ก็ยังไม่รู้จักธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆนะคะว่าแม้ว่าจะใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ก็ลืมและก็ยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะข้ามธรรมะไปมากแต่ว่าความจริงขณะที่ถูกข้ามไปก็เป็นธรรมะซึ่งเวลาที่สภาพธรรมะนั้นนะคะปรากฏกับความเข้าใจถูกขณะนั้นที่สติสัมปชัญญะเริ่มเข้าใจธรรมะธรรมะก็จะค่อยๆปรากฏละเอียดขึ้นซึ่งก่อนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยก่อนนั้นเต็มไปด้วยความเป็นเรานะคะและแต่ละขณะที่แสวงหาโลภะขณะนั้นก็ดิ้นรนขวนขวายแต่จะให้มีปัญญาเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเข้าใจพอเพราะฉะนั้นธรรมะวาจาสัจจะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นยาที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วความเข้าใจนั้นก็รักษาโรคไม่รู้โรคที่ติดข้องยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะเราก็คงจะไม่ต้องไปคิดมากมายถึงนายแพทย์ถึงยาไม่งั้นเราก็ติดอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้พอฟังและเข้าใจก็จบได้หมายความว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหมดตามความเป็นจริงและเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะก็รู้ว่าสัตว์โลกที่จะเข้าใจอย่างที่พระองค์ได้รู้แจ้งเนี่ยเป็นไปได้ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะคือวาจาสัจจะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นตามกำลังจนกระทั่งถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้จริงๆนะคะวิปัสสนาญาณนะแต่ละขั้นที่สามารถที่จะค่อยๆเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพียงหนึ่งเมื่อนั้นความสงสัยในธรรมะทีละหนึ่งก็จะค่อยๆคลายแสดงว่าความไม่รู้นี่หนาแน่นมากฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02-468 0239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ันดาลกิเลสรกชัดที่อยู่ในจิตใจเหมือนป่าที่กันดาลเพราะก่อให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นจากการสนทนาพระสูตรในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตที่มสพ10มิถุนายน2560
1: ก็มีข้อความในอัฏฐสารีนีนะครับที่กล่าวถึงว่ามิจฉาทิฏฐิที่มีในสมัยนั้นเป็นเช่นไหนทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐินะครับก็เป็นทิฏฐิอีกครับ
2: ป่ากว้างใหญ่ไพศาลแห้งแล้งกันดาลอยู่ตรงไหนคะเนี่ยทุกคนเลยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วยังไงล่ะคะกว่าจะออกไปจากป่าใหญ่กว้างแห้งแล้งกันดาลได้โดยอาศัยพระธรรมเท่านั้นจริงๆค่ะนี่คือสังสารวัฏทั้งหมดที่ได้ฟังยังเป็นผู้ที่ยังหลงทางอยู่จนกว่าจะค่อยๆรู้ทางที่จะออกจากป่ารู้ทางออกจากป่าถึงการออกจากป่าโล่งใจแค่ไหนลองคิดดูแต่วันเดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยว่าที่จริงกำลังเดือดร้อนด้วยความกันดาลของสิ่งที่ผูกมัดไว้ตลอดเวลาให้หลงอยู่นั่นแหละในป่าหาทางออกไม่ได้ทางออกนี่ยากค่ะแต่ถ้าออกไปแล้วคิดดูออกจากป่าหันไปดูสิป่าที่ออกมาแล้วความเบิกบานใจสักเท่าไหร่ที่สามารถที่จะออกมาได้จากการที่หลงทางไม่มีการที่จะคิดออกไปได้เลยแล้วก็ยังมีสิ่งที่ติดข้องเป็นกันดาลที่ทำให้เดือดร้อนใจต่างๆก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆเห็นคุณจริงๆเราจะขาดการฟังพระธรรมไหมไม่ใช่ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าให้เข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถึงประโยชน์ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรม45พรรษาไม่อย่างนั้นไม่ต้องพูดอะไรเลยทุกคนไปทำไปดูนั่นไปดูนี่ใช่ไหมคะแต่นั่นไม่ใช่กัลยาณมิตรไม่ได้ให้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นหลงป่าและยังเป็นทาสอีกหรือเปล่าเจ้านายมากถูกใช้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยรู้ตัวเลยไม่เคยเป็นอิสระจากโลภะจากโทสะจากโมหะจากความไม่รู้ถูกใช้อยู่นั่นแหละแล้วแต่ใครจะใช้โลภะใช้โทสะใช้หรือใครก็ตามที่ใช้ทำอยู่นั่นแหละไม่หยุดเว้นเลยเมื่อไหร่พ้นจากความเป็นทาสคิดดู

0: ความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากความไม่รู้จากความเห็นผิดที่เหมือนกับอุปมาเห็นความรกชัดนะครับความมากมายเหลือเกินของป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่มากมายแต่ว่านี่คือเป็นนามธรรมที่ยากแม้จะเห็นครับอาจารย
1: ์แล้วป่านั้นอยู่ไหนในใจออกยากไหมคะเพราะอยู่ในใจใจจะแสดงชัดเลยที่ออกมาแต่ละคำแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแสดงถึงชัดที่ใหญ่แค่ไหนที่สะสมอยู
0: ่คือถ้าไม่มีผู้ที่บอกทางแล้วว่าวิธีที่จะถางชัดที่อยู่ในใจเนี่ยก็สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีหนทางที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับ
1: เข้าใจแค่ไหนรู้แล้วช่วยคะพ้นมาหน่อยนึงนิดเดียวแต่ป่าก็ยังกว้างใหญ่อีกมากมาย

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1677สนทนาธรรมที่กรมการทหารเรือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: การศึกษาธรรมะนะคะเป็นสิ่งซึ่งในยุคนี้นะคะรู้สึกว่าจะน้อยกว่าในยุคก่อนเท่าที่ได้ศึกษามากกว่า50ปีก็ได้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความลึกซึ้งก็รู้สึกว่าพระธรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพื่ออ่านหรือว่าเพื่อฟังเพียงผิวเผินเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานค่ะกว่าจะตรัสรู้ความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาในสมัยก่อนผู้ที่มีปัญญาเพียงฟังข้อความสั้นๆก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้แต่สำหรับคนในยุคนี้นะคะจะหวังว่าจะเป็นอย่างบุคคลในครั้งก่อนเนี่ยก็ยากแล้วก็คิดว่าไม่มีวันที่จะถึงอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นจากในครั้ง 2,500 กว่าปีท่านอุบาสิกาขุชุตรานะคะท่านสูงในคุณธรรมท่านได้เป็นพระอริยะบุคคลผู้เป็นเอตทัคคะด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาลสมัยนี้ค่ะความรู้ของคนยุคนี้รวมทั้งดิฉันด้วยก็น้อยมากนะคะเปรียบกับท่านไม่ได้เลยพระธรรมนี้ค่ะยิ่งศึกษายิ่งเห็นความจริงว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมถ้าเริ่มต้นด้วยความจริงใจที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะที่เข้าใจพระธรรมก็คือว่าถ้าไม่มีการศึกษาเลยไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมได้เลยเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะคิดเองได้ว่าพระธรรมคืออย่างไรขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่อาศัยการศึกษาก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเริ่มจากความจริงใจที่จะศึกษาด้วยความเคารพในพระธรรมเพราะว่าทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะมาจากการตรัสรู้และก่อนการตรัสรู้ไม่ใช่เพียงแค่ 2,500 ปีนะคะกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนานแสนนานหลังจากที่ได้ทรงได้รับคำพยากรณ์จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อบรมบารมีคือคุณธรรมความดีทั้งหลายซึ่งยากที่ใครจะกระทำได้ถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีความมั่นคงจริงๆที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้ความจริงนั้นด้วย

0: พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมากนะคะและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระธรรมทุกคำนะคะมาจากการบำเพ็ญพระบารมีเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพไม่ประมาทเพียงคำเดียวนะคะจะทำให้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นความลึกซึ้งว่าแม้ว่าจะศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจทั้งสามปิฎกได้โดยท่องแท้แต่สามารถที่จะอบรมปัญญาที่จะรู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นได้ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่านะคะจะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่เรามีแต่โต๊ะมีแต่เก้าอี้มีบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ความจริงที่กำลังปรากฏนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมากมายเหลือที่จะขนานนับทางตาก็มีการเห็นสิ่งต่างๆนะคะทางหูก็ได้ยินเสียงต่างๆทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้สิ่งที่มีจริงไม่ได้ตรัสรู้สิ่งที่ไม่มีถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะรู้ได้ยังไงและจะรู้ไปทำไมแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะความต่างของผู้ที่มีปัญญากับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็คือผู้ที่มีปัญญารู้ความลึกซึ้งของธรรมะที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกขณะตามความเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์เลยค่ะเหนือบุคคลใดสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ความจริงของสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นจริงได้ปรากฏไม่ว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏนี่คือธรรมะนะคะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะถ้าฟังมีความเข้าใจแล้วทั้งหมดอยู่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเข้าใจคำแรกคือธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงนะคะเป็นธรรมะและธรรมะที่ปรากฏขณะนี้นะคะลองพิจารณาเพื่อที่จะได้เป็นความเข้าใจของเรานะคะว่าจะปฏิเสธได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็ยังไม่ได้รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งที่เห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีนะคะแต่ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสภาพธรรมะที่เห็นแล้วก็ไปหาธรรมะตามที่ต่างๆบางคนก็ไปถึงจรดเหนือจรดใต้นะคะตะวันออกตะวันตกแต่พอรู้จักธรรมะไม่ต้องไปไหนเลยค่ะมีธรรมะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ว่านี่แหละคือธรรมะที่ทรงแสดงถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจในการฟังแต่ละครั้งนะคะที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดคิดไม่ใช่นักปราชญ์หรือว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่จะคิดเองตามทฤษฎีต่างๆแต่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้เลิศในทุกจักรวาลไม่มีใครเลิศกว่าพระองค์เพราะเหตุว่าทรงแสดงความจริงของธรรมะนะคะทุกอย่างโดยละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะผู้ที่ไม่ประมาทในพระธรรมก็ใคร่ที่จะได้เข้าใจความจริงนั้นอย่างถูกต้องอย่างเวลาไปฟังงานสวดศพนะคะก็จะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอพยากตาธรรมาถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจเลยไม่รู้ว่าเป็นพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้ยินแต่เพียงชื่อว่าสวดพระอภิธรรมแต่ทำไมสวดพระอภิธรรมทำไมไม่สวดพระวินัยทำไมไม่สวดพระสูตรนี่ก็เป็นปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านะคะความลึกซึ้งของธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะประมวลไว้ในคัมภีร์สุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกเพราะเหตุว่าทั้งสามปิฎกนี่นะคะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแต่ว่าจริงแท้ก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วแต่ว่าจะแยกเป็น เรื่องของพระวินัยเกี่ยวกับการประพฤติทางกายทางวาจาที่เหมาะสมแก่เพศบรรพชิตเป็นส่วนใหญ่และพระสูตรก็เป็นข้อความธรรมะอย่างที่มีปรากฏนะคะตามที่ต่างๆเสด็จไปพบใครมีใครมาเฝ้าสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรก็ทรงแสดงธรรมะเรื่องนั้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมเข้าใจก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตของแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเพราะฉะนั้นสำหรับพระอภิธรรมนะคะก็คือว่าถ้าได้ยินชื่อนะคะบางคนตกใจนะคะไม่อยากฟังไม่อยากเปลี่ยนแค่ชื่อก็ยากละธรรมะก็ยากยังมีอภิธรรมอีกใช่ไหมคะแต่ความจริงธรรมะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยมีใครจะเปลี่ยนแปลงเสียงที่กำลังเกิดและกระดับในขณะนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ใครทำได้คะไม่มีเลยใครทำให้เสียงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เสียงเกิดเสียงก็เกิดไม่ได้เมื่อเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นชีวิตประจำวันค่ะซึ่งก่อนที่จะถึงธรรมะที่สูงมากคือการอบรมเจริญปัญญาคือรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสติปัฏฐานถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะขณะนี้นะคะไม่มีหนทางที่จะเข้าใจสติปัฏฐานได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะการศึกษาทุกอย่างต้องตามลำดับขั้นที่โรงเรียนทุกคนก็ต้องผ่านชั้นอนุบาลนะคะแล้วก็ค่อยๆมีความรู้ค่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่จะให้เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะไปเรียนชั้นสูงอย่างผู้ใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้การศึกษาทุกอย่างเป็นอย่างนี้แม้แต่ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าเผินแล้วก็เต้นแล้วก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าใครๆก็รู้แล้วแต่ความจริงเมื่อศึกษาแล้วนะคะก็จะรู้ว่าแม้แต่คำเดียวถ้าไม่ประมาทถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามก็ขอเชิญค่ะ
1: กระผมนาวาโทขจรประดับครับคำถามก็คือว่าคนที่มีสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันกับคนที่ไม่มีผลจะแตกต่างกันอย่างไรขอบพระคุณครับ
0: ค่ะสติปัฏฐานถ้าได้ยินคำว่าสติแล้วไม่รู้ว่าสติคืออะไรได้ยินคำว่าปัฏฐานแต่ไม่รู้ว่าปัฏฐานคืออะไรก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัฏฐานได้เพราะเหตุว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาปัญญาไม่ใช่สิ่งซึ่งจะเกิดได้เมื่อเราต้องการนะคะเราอยากจะมีปัญญาเมื่อไหร่เราก็ให้ปัญญาเกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ปัญญาเนี่ยค่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ความภาคเพียรใดๆที่ไม่ตรงกับเหตุผลนั้นก็เกิดไม่ได้คือไม่ใช่ปัญญาแน่นอนด้วยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิมากมายซึ่งต่างคนก็เข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องนะคะจนกระทั่งบางคนเนี่ยแม้ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ใดความสำคัญตนว่ามีความเห็นถูกทำให้ไม่ไปเฝ้าและไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งยากแสนยากที่จะได้ฟังเพราะเหตุว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติหรือว่าทรงแสดงธรรมบ่อยๆนอกจากคนที่มีปัจจัยที่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะจึงสามารถที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละเอียดค่ะก่อนอื่นนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งพูดเรื่องสติปัฏฐานและถ้าเราไม่ถามเขาว่าสติปัฏฐานคืออะไรและจะให้เรามีสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามเหตุผลค่ะและก็คนที่เข้าใจว่ารู้สติปัฏฐานหรือว่ามีสติปัฏฐานเนี่ยค่ะมีสติปัฏฐานเพื่ออะไรทำไมต้องมีสติปัฏฐานมีสติปัฏฐานแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะมีคำตอบในพระธรรมคือการที่จะใช้คำว่าสติต้องรู้ว่าสติเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะอย่างหนึ่งคนไทยได้ยินคำว่าสติเอาคำนี้มาจากภาษาบาลีแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสติเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสติเป็นธรรมะด้วย คิดว่าเราจะมีสตินะคะเราทำสติแต่นั้นไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่านะคะธรรมะที่มีเนี่ยหลากหลายมากธรรมะฝ่ายดีก็มีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอพยากตาธรรมะกุศลธรรมะก็หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าใครเป็นกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลมีธรรมะที่เป็นอกุศลมีและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะสูงที่สุดนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดสติเป็นสภาพที่ระลึกได้นะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่พูดนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสติแต่ถ้ายังไม่มีความรู้ใดๆเลยเพียงแต่คำแปลก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าคำแปลนี้หมายความถึงอะไรเช่นบอกว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกได้บางคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรระลึกได้นั่นเป็นสติหรือเปล่าก็เผินไปอีกเพราะว่าสติเป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดเฉพาะกับกุศลจิตหรือว่าจิตอื่นๆซึ่งเป็นโสภณะเป็นธรรมะฝ่ายดีทั้งหมดถ้าเป็นอกุศลนะคะสติเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่รู้จักสติแล้วก็คิดว่าจะทำสติเกิดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าขณะที่ไม่รู้เป็นอกุศลด้วยเหตุนี้สติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่อบรมปัญญารู้และเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ในขั้นฟังที่ใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในสิ่งที่ฟังเพราะฉะนั้นเผินไม่ได้เลยนะคะรอบรู้เนี่ยไม่ใช่รู้นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่รอบรู้จนไม่ผิดนะคะไม่มีความเข้าใจผิดแล้วเป็นสัจญาณคือเป็นปัญญาที่มั่นคงในสัจจะในความจริงที่ได้ฟังจึงจะสามารถเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างผู้ที่เป็นพระอริยสาวกในอดีตท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะท่านฟังท่านพระอัสสชิไม่มากเลยนะคะเป็นพระโสดาบันไม่ได้หมายความว่าเป็นพระโสดาบันโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจะเข้าใจอะไรมีอะไรที่จะให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ในพระไตรปิฎกแสดงว่าควรรู้ยิ่งสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนนะคะควรรู้ยิ่งว่าเป็นอะไรและเห็นมีจริงๆถ้าเห็นไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทางตาปรากฏไม่ได้เลยใครที่ไม่มีจักขุประสาทะตาบอดและจะให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะจะไม่มีสติปัฏฐานเกิดค่ะเพราะฉะนั้นคงจะไม่รีบร้อนนะคะที่จะให้สติปัฏฐานเกิดทุกคนที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอฟังแล้วบางคนอยากจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้หรือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นแค่พระโสดาบันก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าน้อยกว่านั้นอีกคือให้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณเกิดก็พอนี่คือการไม่เข้าใจเลยนะคะว่าจะมีปัญญาเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้ก็ยังไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าการที่จะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ได้รู้อย่างอื่นค่ะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอยากถึงปัญญาระดับต่างๆโดยไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ
2: ผมนาวาเอกวันชัยทรงเมตตาทีนี้คำถามของผมก็คือว่าถ้าสติปัฏฐานมี4ส่วนนะครับก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเนี่ยส่วนที่เป็นจิตเนี่ยก็คือเรื่องของคิดเรื่องนามธรรมเรื่องของข้อที่4เรื่องธรรมก็คือนามธรรมอีกอยากจะเรียนถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างชัดว่า ทั้งสองส่วนนี้มีรอยต่อกันอย่างไรเพราะว่าการที่เราคิดมันก็เป็นธรรมส่วนธรรมานุปัสสนาเนี่ยสี่ประฐานมันก็เป็นจิตที่ต้องคิดนะครับก็เรียนถามในประเด็นนี
0: ้ค่ะได้ยินชื่อของสติปัฏฐาน4นะคะเกี่ยวกับกาย1ส่วนหรือ1บัพพะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความถึงขณะนั้นสติระลึกที่กายรู้ความจริงที่กายว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนะคะแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะขณะนี้ก็มีความรู้สึกสบายใจหรือว่าไม่สบายใจเป็นทุกข์ที่กายบ้างหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกแต่ละอย่างก็มีปัจจัยเกิดขึ้นและกระดับไปการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพื่อรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นสติปัฏฐานเพื่อรู้ความไม่เที่ยงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเกิดจะไม่มีเรานะคะไม่มีใครทั้งสิ้นแต่เมื่อมีธรรมะเกิดแล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ขณะเกิดมาจนกระทั่งถึงขณะนี้โดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคือการอบรมปัญญาที่จะรู้ความจริงที่มีในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่กายหรือว่านอกกายก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ว่าไม่ว่าจะระลึกอย่างไรก็เป็นสติปัฏฐานแต่ว่าที่ทรงแสดงเป็นบัพพะต่างๆแม้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะก็เพราะเหตุว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเรายึดถือร่างกายว่าเป็นเราไม่มีวันที่จะคลายการยึดถือว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพื่อให้มีความเห็นถูกนะคะว่าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งเมื่อกายมีและปัญญาเข้าใจความจริงที่กายขณะนั้นสามารถจัดประจักษ์ลักษณะที่เกิดดับของธรรมะที่กายแล้วก็คลายการยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นสำหรับความรู้สึกซึ่งหลากหลายนะคะถ้าสามารถจะรู้ในขณะที่ความรู้สึกชนิดหนึ่งชนิดใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะนั้นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาในภาษาบาลีหมายความถึงความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครรู้ความรู้สึกซึ่งเกิดดับบ้างยังแต่ปัญญาที่อบรมแล้วนี่ค่ะสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์ได้นะคะมิฉะนั้นก็จะกล่าวได้เพียงกล่าวตามว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าปัญญาไม่ใช่เพียงแค่กล่าวแค่ฟังแต่ว่าสามารถที่จะอบรมจนถึงที่สุดถึงความเป็นอริยะบุคคลนะคะเจริญยิ่งเพราะเหตุว่าได้รู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะโดยรู้ลักษณะของเวทนานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทุกคนมีจิตค่ะแต่ว่ายากไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดและจิตทำอะไรและจิตนั้นดับแล้วด้วยแล้วก็มีจิตซึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะก่อนนี่ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตไม่ใช่ฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้มีจิตแต่ว่าไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าสติไม่ได้ระลึกที่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าจิตเป็นธาตุรู้นะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปส่วนธรรมะอื่นๆที่ไม่ได้แยกเป็นกายเวทนาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าถ้าจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะก็อาจจะพอทำให้เข้าใจได้ระหว่างจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาถ้ากล่าวถึงธรรมานุปัสสนาธรรมะทั้งหมดค่ะจิตเจตสิกรูปเป็นขันธ์5นะคะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์โดยนัยยะของธรรมานุปัสสนาแม้จิตก็เป็นขันธ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่รู้จิตจนเห็นว่าจิตเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้ว่าจิตเป็นธรรมะก็จะไม่ใช่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ขณะใดก็ตามนะคะเช่นขณะนี้มีจิตแน่นอนค่ะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องของจิตพอสมควรเนี่ยสามารถที่จะรู้จิตขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยขาดจิตเลยระหว่างที่ยังมีชีวิตนะคะเห็นเป็นจิตแน่นอนได้ยินเป็นจิตแน่นอนเพราะว่ารูปเห็นไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตนะคะทั้งเห็นก็ได้เกิดขึ้นได้ยินก็ได้จิตหลากหลายมากแต่จิตไม่ใช่เจตสิก เนี่ยค่ะคือต้องตามลำดับว่าไม่ใช่เราจะเอาชื่อจิตมาแล้วก็ตั้งเป็นข้อว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ต้องมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆและเมื่อมีความเข้าใจความต่างของจิตกับธรรมะอื่นๆนะคะเวลาที่สติเกิดซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วจะบังคับไม่ให้สติรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้แต่เวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจจะให้สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของจิตก็ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุนี้แม้มีจิตนะคะที่จะรู้ลักษณะของจิตได้ต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแต่สามารถที่จะรู้ตรงลักษณะเฉพาะลักษณะของจิตด้วยเหตุนี้นะคะจึงรู้ว่าจิตนั้นต่างกับสภาพธรรมะอื่นเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพของจิตปรากฏกับสติ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น. ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธ
4: ปกิณกะธรรมตอนที่1678สนทนาธรรมที่กรมการทหารเรือวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2552
0: และจิตเป็นธาตุรู้เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นขณะใดที่สภาพของจิตปรากฏกับสติขณะนั้นไม่มีความสงสัยในลักษณะของจิตนะคะเพราะว่าจิตไม่สว่างเลยค่ะจิตไม่ใช่สีสันวรรณะที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้จิตไม่ใช่กลิ่นหอมหอมแต่ว่าจิตเป็นนามธาตุมีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏถ้ายังไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วจิตจะปรากฏให้เห็นสภาพที่เป็นจิตได้อย่างไรทั้งๆที่ขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกนะคะมีรูปเจตสิกคือนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตเช่นเวทนาถ้าไม่สามารถรู้ว่าจิตต่างกับเวทนาและสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไประลึกรู้ลักษณะของเวทนาได้ไหมขณะนั้นก็ไม่ได้และจิตก็มีความหลากหลายมากเวทนาก็เป็นธรรมะจิตก็เป็นธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่ขันธ์ 5ได้แก่ธาตุได้แก่อายตนะเพราะฉะนั้นจะเว้นขันธ์ไม่ได้แต่ผู้ที่จะเข้าใจขันธ์ทั้งๆ ที่ได้ยินคำว่าขันธ์บ่อยๆขันธ์ 5ได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทั้งหมดต่างกันเป็น5ขันธ์รูปจะเป็นเวทนาหรือว่าเป็นจิตไม่ได้เลยเป็นสัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในความต่างของสภาพธรรมะขั้นฟังเป็นปัจจัยให้เมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดสติจึงรู้เฉพาะลักษณะนั้นในขณะที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสน ระหว่างสภาพของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับนามธรรมอื่นเพียงเท่านี้สติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมคะยังนะคะค่ะแต่ก็เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังชื่อต่างๆกี่คำคะเนี่ยในพระไตรปิฎกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านี้เองทั้งที่45พรรษาเนี่ยค่ะเป็นพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกเพราะฉะนั้นส่วนที่จะได้ยินได้ฟังน้อยมากและความเข้าใจจริงๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งน้อยถ้าไม่มีการศึกษาตามลำดับจริง
1: ๆเรื่องของพระธาตุซึ่งผมเคยไปมูลนิธิที่นั่นก็มีพระธาตุข้อสงสัยก็คือว่าพระธาตุในปัจจุบันเนี่ยกับพระธาตุที่ปรากฏในหลักฐานคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
0: ค่ะในที่นี้ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะไม่มีแม้พระพุทธรูปแต่ก็ยังสามารถที่จะระลึกถึงพระธรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่มีพระพุทธรูปหรือว่ามีพระบรมสารีริกธาตุกราบแล้วก็ไม่ระลึกถึงพระธรรมประโยชน์ก็จะน้อยมากนะคะเพราะเหตุว่าการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธรูปนี่ค่ะเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมนะคะขณะนั้นกุศลจิตก็ไม่เกิดที่จะรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าใจเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่พูดคำภาษาบาลีเช่นคำว่าปัญญาความหมายจริงๆก็คือเข้าใจเห็นพระพุทธรูปหรือว่าเห็นพระบรมสารีริกธาตุเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าเป็นส่วนของพระกายหรือว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เตือนให้ระลึกถึงพระคุณแต่ไม่มีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระคุณเพราะว่าไม่ได้เข้าใจพระคุณเพราะฉะนั้นอย่างมากที่กระทำกันก็คือเพียงกราบไหว้นมัสการซึ่งไม่พอค่ะจริงๆแล้วความเคารพจริงๆก็คือว่าเคารพในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยที่ผู้ที่เป็นสาวกเนี่ยค่ะก็ศึกษาคำสอนจนกระทั่งไม่เข้าใจผิดในคำสอนไม่ทำให้พระศาสนาคลาดเคลื่อนนะคะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเคารพบูชาสูงสุดด้วยการที่ไม่ศึกษาโดยประมาทและก็ประพฤติปฏิบัติตามนะคะตามสมควรกับที่เข้าใจถูกและก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทที่จะหลงเข้าใจผิดในพระธรรมซึ่งลึกซึ้งนี่คือการเคารพบูชาอย่างสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นการจะมีพระบรมสารีริกธาตุหรือมีพระพุทธรูปที่ไหนอย่างไรประโยชน์จริงๆก็คือว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงการเคารพอย่างสูงสุดในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเคารพใครสูงที่สุดพระรัตนตรัยแต่ว่าเพียงกล่าวไม่พอนะคะเคารพจริงคือศึกษาเข้าใจถูกต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วย
2: ผมนาวิกวันชัยครับขออนุญาตเรียนถามอีก2คำถามพูดถึงว่าสตินี่เป็นกุศลธรรมเท่านั้นก็เลยเกิดความสงสัยว่าในขณะที่เรามีความระลึกได้อยู่ตลอดเวลาว่าเช่นว่าเย็นนี้จะไปปล้นธนาคารแล้วก็ดูเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นการระลึกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนัดเพื่อนไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งหรือว่าเป็นความเข้าใจผิดอันนี้เป็นกุศลธรรมหรือไม่นะครับ
0: นี่ก็คือการที่เราใช้คำภาษาบาลีนะคะและเราคิดว่าเราใช้ถูกแต่ตลอดทั้งพระไตรปิฎกนะคะถ้าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลค่ะระลึกเป็นไปในกุศลได้แก่ระลึกเป็นไปในทานในศีลหรือว่าในการอบรมเจริญภาวนาระลึกเป็นไปในทานคือโดยมากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรามีความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะระลึกเป็นไปในการให้ประโยชน์สุขแก่คนอื่นเนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยหรือว่าบางวันไม่มีเลยขึ้นอยู่กับว่าสภาพธรรมะที่เป็นสติเจตสิกเกิดเมื่อไหร่ก็ระลึกเป็นไปในกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนี่นะคะมีจริงเราไม่ต้องเรียกชื่อแต่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะว่าการคิดนึกเนี่ยมีต่างๆกันและภาษาก็เป็นเครื่องกั้นนะคะโดยที่ว่าถ้าเราแปลคำว่าสติหมายความว่าระลึกได้เท่านี้ไม่พอค่ะ ระลึกคือคิดถึงส่วนใหญ่นะคะระลึกถึงอะไรอะไรก็ได้ก็เข้าใจว่าขณะนั้นก็คือการระลึกแต่ว่าสำหรับสภาพธรรมะนะคะต้องตรงคือขณะใดก็ตามที่คิดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่สติแต่เป็นสภาพธรรมะอื่นแต่ว่าระลึกเป็นไปในทานในศีลในการอบรมเจริญปัญญาเมื่อนั้นจึงจะเป็นสติค่ะและสติก็มีหลายขั้นนะคะสติในขั้นทานสามารถเพียงให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นแต่กายวาจาไม่ดีเลยแต่เวลาที่กายวาจานะคะวิรัตทุจริตแม้แต่เพียงคำพูดที่ไม่น่าฟังที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนใจก็งดเว้นเพราะสติเกิดจึงเห็นว่าคำพูดนั้นไม่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าสติไม่เกิดก็เป็นไปในทางฝ่ายอกุศลและสำหรับเรื่องของความสงบของจิตใจจะแยกยากถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลแต่จากการฟังเนี่ยนะคะก็พอจะเห็นความละเอียดได้ว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นกุศลเนี่ยแท้ที่จริงละบางการละบางขณะก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดเองนะคะแต่จะต้องศึกษาโดยละเอียดให้มีความเข้าใจตรงว่าขณะใดก็ตามที่กุศลประเภทใดเกิดก็ตามหรือว่าจิตชนิดที่ดีงามเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นเพราะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดในขณะนั้นนะคะเช่นสติเป็นต้นค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะคือธรรมะหลากหลายมากแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตยังมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตที่ใช้คำว่าเจตสิกเช่นความโกรธหรือว่าความพอใจหรือว่าความเมตตาเหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตจะดีจะเลวอย่างไรก็ตามนะคะเป็นประเภทไหนก็ต้องเป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะพอที่จะทราบได้ว่าที่เราใช้คำว่าสติแม้ในเรื่องของอกุศลนั้นไม่ถูกต้องเป็นแต่เพียงคิดนึกถ้าภาษาบาลีตรงๆนะคะที่จะตรงกับสภาพธรรมะที่คิดอย่างนั้นก็คือวิตกกับเจตสิกภาษาไทยก็ใช้คำว่าวิตกก็คลาดเคลื่อนอีกพอใช้คำว่าวิตกก็คิดว่ากังวลไม่สบายใจเป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะที่ตรึกหรือจดในอารมณ์หลังจากที่จิตเห็นดับไปแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่สำหรับสติแล้วไม่ใช่วิตกกะเจตสิกต้องเกิดกับโสภณะจิตจิตที่ดีงามเท่านั้นค่ะ
5: ท่านผู้ถามก็ยังข้องใจอยู่ครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านยกขึ้นมาในเรื่องของการนึกได้ที่จะนัดกันไปทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างเช่นการปล้นเป็นต้นเนี่ยเป็นสติหรือไม่อย่างไรครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่เรียกชื่อว่าสตินะคะแต่การปล้นเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเปล่า
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็จะมีสติเกิดร่วมด้วยไม่ได้
5: ไม่ได้ครับ
0: แต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะต้องทราบว่าธรรมะเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็มีสองประเภทคือธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้อะไรเลยทั้งสิ้นเช่นเสียงมองไม่เห็นก็จริงนะคะแต่เสียงมีจริงจึงเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะประเภทรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมสำหรับธรรมะที่เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะจิตอย่างเดียวค่ะยังมีนามธรรมที่เกิดกับจิตด้วยนะคะซึ่งทางภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกค่ะภาษาไทยก็เรียกว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่ว่าขณะใดที่จิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่แยกกันคือจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์นะคะอารมณะหรืออาลัมภนะหมายความถึงอะไรก็ได้ที่จิตกำลังรู้นะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้จึงเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตจะเกิดตามลำพังโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยและเจตสิกนี่ค่ะก็แบ่งเป็นประเภทคือเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตบางประเภทนะคะแล้วก็เจตสิกซึ่งเป็นอกุศลเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นและเจตสิกซึ่งเป็นฝ่ายดีเพราะฉะนั้นเมื่อแยกกันชัดเจนอย่างนี้นะคะสติเป็นเจตสิกฝ่ายดีซึ่งต้องเกิดกับจิตฝ่ายดีเท่านั้นเวลาที่ก ำลังชอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยังตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะตลอดตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ขณะที่ฟังธรรมะไม่ใช่ขณะที่มีศรัทธาที่จะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนั้นก็เป็นอกุศลนะแต่ว่าจะเป็นโลภะเป็นอกุศลเจตสิกที่ติดข้องหรือว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลเจตสิกที่ขุ่นเคืองซึ่งทั้งหมดนี่ค่ะไม่ใช่สติเพราะว่าเป็นอกุศลเจตสิกด้วยเหตุนี้การที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดก็เพื่อไม่ให้เห็นผิดเพราะว่าถ้าไม่ทรงแสดงไว้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศล
6: กระผมนาวาโทบุญมีกาโนเท่าที่ได้รับฟังท่านได้กรุณาอธิบายมาตั้งแต่ต้นก็เข้าใจว่าคำว่าสติปัฏฐานนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างแน่นอนดังนั้นถ้ากระผมจะนำเอาสติปัฏฐานไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยพอที่จะมีข้อปฏิบัติง่ายๆให้นำไปปฏิบัติได้อย่างไรขอบคุณมากครับ
0: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจก็ทำไม่มีเลยนะคะในพระพุทธศาสนาที่จะให้ไม่เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าพุทธะหมายความถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแสดงธรรมะซึ่งคนอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะจนกระทั่งมีความเข้าใจถูกต้องนะคะขณะที่เข้าใจนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาคือมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงการนำไปปฏิบัติซึ่งต้องพิจารณาว่าจะนำอะไรไปฟังธรรมะเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังนะคะและขณะนี้ค่ะความเข้าใจที่เข้าใจก็เกิดแล้วก็ดับไปด้วยไม่ใช่ขณะที่เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ขณะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเกิดดับเร็วมากนะคะจะนำอะไรไปแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดดับใดที่ไม่ใช่พระอรหันต์จิตขณะหนึ่งดับไปนะคะขณะแรกของชาตินี้ค่ะเกิดมาเป็นจิตเจตสิกเป็นรูปนะคะดับไปก็มีขณะต่อไปเกิดสืบต่อจนกระทั่งถึงณบัดนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ก็ยังจะต้องมีจิตเกิดต่อนะคะชาติต่อไปเพราะฉะนั้นจะนำอะไรไปไม่มีใครนำอะไรไปได้เลยนะคะแต่มีปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดโดยไม่หยุดไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ค่ะชาติก่อนจิตก็เกิดขึ้นโดยไม่หยุดเจตสิกที่เกิดกับจิตในชาติก่อนนะคะก็เกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นถอยหลังไปแสนโกรธกลับก็ได้แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงระลึกถึงชาติก่อนๆชาติก่อนๆก็เหมือนอย่างนี้นะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์แล้วก็สมมุติเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้ในแต่ละชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะก็เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งเกิดและดับเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้จะนำไปปฏิบัตินี่จะนำอะไรและจะปฏิบัติยังไงก็คือเป็นแต่เพียงคำพูดนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้ค่ะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะซึ่งวันหนึ่งก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมคือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแม้เพียง3คำนะคะประมวลธรรมะไว้ทั้งหมดคือธรรมะที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะธรรมะฝ่ายกุศลเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็จะเป็นกุศลไม่ได้ส่วนธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลมีเนี่ยครับทำให้เราต้องคิดนะคะคือฟังแล้วคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยเป็นกุศลไม่ได้นะคะรูปธรรมทั้งหมดเป็นกุศลไม่ได้เลยแก้วน้ำโต๊ะเก้าอี้นะคะสภาพที่แข็งสภาพที่เปรี้ยวหวานหรือว่าเสียงต่างๆเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลนะคะมีหลายอย่างและรูปคืออัพยากตธรรมธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลการศึกษาธรรมะนี้ไม่ยากค่ะถ้าศึกษาเพียงทีละคำและความหมายของคำนั้นก็ไม่เปลี่ยนคือสภาพธรรมะเกิดชาตินะคะเกิดเป็นกุศลทันทีที่เกิดเป็นกุศลดับแล้วใครทำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนอกุศลธรรมให้เป็นกุศลธรรมหรือให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างได้เลยนะคะและเมื่อทรงแสดงธรรมะนั้นโดยละเอียดยิ่งขึ้นจึงรวบรวมเป็นพระอภิธรรมหมายความว่าละเอียดอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะก็เป็นธรรมะนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะคะและความเข้าใจที่เกิดแล้วดับไปแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อๆไปแต่ไม่มีเราจะนำไปได้เลยค่ะ
7: ดิฉันนวโทหญิงชัตตมนสว่างเนตรนะคะอยากจะเรียนถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่มีโอกาสศึกษาพระพิธรรมหรือศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งมากนะคะแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะอยากได้บุญขั้นสูงสุดคือทานศีลภาวนานี่คืออยากได้ภาวนาเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์สุจินได้กรุณาแนะนำวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะได้รู้วิธีการแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางของชีวิตนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดมาจากอยากใช่ไหมคะอยากปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อวิชชาปฏิบัตินะคะต้องเป็นปัญญาพระพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นๆเพราะเหตุว่าสอนให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดปัญญาของตัวเองก่อนตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องการที่จะปฏิบัติถ้ายังไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะผลของการปฏิบัตินะคะคือการรู้จริงในสิ่งที่ได้ฟังซึ่งเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังได้ฟังในขณะนี้นะคะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเกิดขึ้นและดับไปนี่คือสิ่งที่ฟังแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงนั้นเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะอบรมจนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นได้เพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับขั้นค่ะโดยมากทุกคนคิดถึงแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่าไม่คิดถึงเรื่องเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินะคะต้องมีความเข้าใจก่อนค่ะเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไม่เข้าใจและให้ไปทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นถูกในขั้นการฟังมั่นคงหรือยังเช่นในขณะนี้นะคะได้ยินว่าเห็นเกิดขึ้นระดับแค่นี้ค่ะมั่นใจหรือเปล่าว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงจิตมีจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสภาพที่รู้สิ่งนี้กำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏนะคะแข็งกำลังปรากฏถ้าไม่มีสภาพที่รู้สิ่งนั้นๆสิ่งนั้นๆจะปรากฏได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะให้มีความเข้าใจถูกว่าทำไมกล่าวว่าเป็นธรรมะก่อนที่เราจะรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่กระทบสัมผัสสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โต๊ะมีหรือเปล่าหรือว่ามีแข็งที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะที่กระทบสัมผัสเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเคยเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นโต๊ะแต่ลักษณะจริงๆคือแข็งเพราะฉะนั้นอะไรจริงสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมะหลากหลายมากแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดดับเร็วมากจนไม่ประจักษ์การเกิดดับนะคะเหมือนมายากลเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความลวงของการเกิดดับของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ตัวเลยจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะว่าต้องหมายความถึงภาวะที่มีจริงๆเราอาจจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่พอเสียงปรากฏไม่ใช่คิดและสิ่งที่เราคิดมากเมื่อกี้เนี่ยค่ะหายไปไหนหมดแล้วค่ะทันทีที่เสียงปรากฏนี่ก็แสดงเห็นว่าเสียงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงส่วนเรื่องที่คิดเนี่ยหมดพร้อมกับจิตที่คิดถ้าจิตไม่คิดนะคะเรื่องนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือว่าแม้ว่าจะมีธรรมะปรากฏนะคะแต่อวิชชาความไม่รู้นะคะไม่สามารถที่จะเห็นความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะเนี่ยอาจจะอยากประจักษ์การเกิดดับนะคะเพราะว่าปฏิบัติคือการไปรู้ไปเห็นความจริงของสภาพธรรมะแต่เป็นเราค่ะถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะอย่างไรก่อนมุ่งหน้าจะไปปฏิบัติเพื่อจะเห็นแต่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจแล้วก็คลายความไม่รู้จากสิ่งซึ่งปรากฏอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณซึ่งเป็นผลของการปฏิบัตินะคะมีหลายขั้นซึ่งต้องตั้งต้นจากขั้นที่หนึ่ง ม่ใช่เอาขั้นเกิดดับมาก่อนวิปัสสนาญาณะที่หนึ่งคงจะเคยได้ยินชื่อหรือบางท่านอาจจะคุ้นนะคะ

0: นามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะยังกำลังปวดท้องนะคะก็ไม่รู้ว่าปวดเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเพราะคิดถึงท้องใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าปวดท้องก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วปวดเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือไม่ใช่สภาพรู้ความไม่รู้มีมากค่ะแม้แต่คำแต่ละคำที่ใช้เนี่ยนะคะเข้าใจคำคุ้นคำนั้นในภาษาที่เคยใช้ตั้งแต่เด็กแต่พอเป็นสภาพธรรมะเนี่ยงงยังจักขุวิญญาณจิตเห็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีจิตที่รู้โดยอาศัยตาคือถ้าไม่มีตาจะไม่มีเห็นในขณะนี้เลยแต่ว่าภาษาไทยง่ายๆก็คือเห็นและเห็นเนี่ยใครไปทำได้มีปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดแล้วจะให้เห็นตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คิดนึกเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสภาพของจิตซึ่งเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะรู้เพียงสิ่งเดียวนี่คือการเริ่มเข้าใจนะคะแล้วถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปจากการเกิดดับของสภาพธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเป็นลำดับไม่ต้องคิดถึงการปฏิบัติเลยค่ะเพราะว่าปฏิบัติโดยไม่รู้ก็นำมาซึ่งความไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้และคลายความติดข้องความไม่รู้ความสงสัยในธรรมะที่ได้ยินได้ฟังซึ่งพูดถึงนะคะสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเกิดดับก็ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นตามลำดับถึงแม้ว่านะคะไม่ใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปัญญาก็กำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้คือปฏิปัตติเพราะว่าภาษาบาลีนะคะปฏิปัตติหมายความถึงปฏิคือเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ด้วยปัญญาและสติที่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสภาพนั้นไม่ใช่เราถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยใดๆค่ะ
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่848
2: ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายข้ออุปมานี้เราสมมุติขึ้นเพื่อจะให้รู้เนื้อความโดยง่ายในข้อนั้นมีเนื้อความดังนี้คำว่าอสรพิษที่มีฤทธิ์แรงกล้าทั้ง4จำพวกนั้นเป็นชื่อแห่งมหาภูตรูป4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคำว่าเพชฌฆาตทั้ง5คนที่เป็นข้าศึกนั้นเป็นชื่อแห่งอุปาทานขันธ์5คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์คำว่าเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบอยู่นั้นเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าบ้านร้างนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายใน6ดุกระภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ครวญอายตนะภายใน6นั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้นคำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก6ตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นที่พอใจและไม่พอใจจริงไหมคะไม่เห็นว่าเดือดร้อนใช่ไหมคะแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นที่พอใจและไม่พอใจขณะที่กำลังพอใจในรูปเนี่ยค่ะเดือดร้อนสักแค่ไหนด้วยความพอใจนั้นโดยมากมักจะเห็นความเดือดร้อนเพราะเห็นรูปที่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปเป็นที่พอใจและไม่พอใจธรรมดาในขณะนี้สติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงไม่ใช่ขณะอื่นอย่ารอแล้วก็อย่าเลือกทางตาที่กำลังเห็นตรัสไว้ทรงแสดงไว้ที่ปัญญาจะต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงหูย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงเป็นที่พอใจและไม่พอใจเคยสบายเพลิดเพลินเพราะเสียงที่พอใจมานานแล้วนะคะต่อไปนี้ให้ทราบว่าในขณะที่กำลังสบายเพลิดเพลินนั่นนะคะเดือดร้อนด้วยความพอใจนั่นเองไม่ใช่เดือดร้อนแต่เฉพาะได้ยินเสียงที่ไม่พอใจแม้ในขณะที่กำลังได้ยินเสียงที่พอใจก็ต้องทราบว่าเดือดร้อนแล้วเพราะความพอใจนั้นจมูกย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่นเป็นที่พอใจและไม่พอใจแต่

0: ที่จะรู้ว่าเดือดร้อนเพราะกลิ่นที่พอใจนะคะกลับไปแสวงหากลิ่นที่พอใจใช่ไหมคะมีครบทุกอย่างแล้วไม่พอก็ยังต้องมีกลิ่นหอมๆด้วยนั่นคือการไม่รู้ว่าเดือดร้อนเพราะกลิ่นที่พอใจลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจพระผู้มีพระภาคตรัสทรงแสดงไว้เพื่อที่จะให้ระลึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจกายย่อมเดือดร้อนพระโผฏฐัพพะเป็นที่พอใจและไม่พอใจถ้าขณะใดที่สติไม่เกิดจะเป็นอย่างนี้ไหมคะเวลาที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏพร้อมด้วยปัญญาที่กำลังศึกษาน้อมไปที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นถึงจะรู้ว่าสงบเพราะเหตุว่าไม่ได้เดือดร้อนด้วยความพอใจในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่กำลังเห็นรูปหรือว่าได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสกระทบโผฏฐัพพะที่จะเห็นว่าเดือดร้อนได้ก็ต่อเมื่อขณะใดที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าคำว่าห้วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อแห่งโอคะทั้งสี่คือกามโมคะความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะภโวคะความยินดีพอใจในภพในการเกิดทิฏโฐคะความยินดีพอใจในความเห็นผิดซึ่งรวมทั้งในการปฏิบัติผิดด้วยถ้าไม่มีความยินดีพอใจนะคะจะเห็นผิดว่าเป็นถูกไม่ได้หรือว่าจะยังคงปฏิบัติผิดต่อไปไม่ได้อวิชโชคะคือโอคะพ่วงน้ำของอวิชชาการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นในโอคะทั้งสี่นะคะท่านผู้ฟังก็พอจะพิจารณาได้ใช่ไหมคะว่าท่านอยู่ในห้วงน้ำไหนกาโมคะภโวคะทิฏโฐคะอวิชโชคะหรือว่าแวดล้อมด้วยโอคะทั้งสี่ยากแก่การที่จะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เกษมที่ปลอดภัยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำว่าฝั่งข้างนี้อันเป็นที่น่ารังเกียจเต็มไปด้วยภัยอันตรายนั้นเป็นชื่อแห่งร่างกายของตนคำว่าฝั่งข้างโน้นเป็นที่เกษมปลอดภัยนั้นเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าแพรนั้นเป็นชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิตลอดไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิคำว่าพยายามข้ามไปด้วยมือและเท้านั้นเป็นชื่อแห่งวิริยารัมภะคำว่าผู้เป็นพราหมณ์ไหว้ข้ามฟากถึงฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไปเป็นชื่อแห่งพระอรหันต์จบสูตรที่หนึ่ง
1: อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าพบโวคะเนี่ยนะ
0: พระโวคะนะคะความยินดีพอใจในการเกิดขึ้น
1: เกิดขึ้นและอัตภาพต่างๆใน
0: ชีวิตค่ะ
1: ในภูมิต่างๆนั่นแ
0: หละ
1: อันนี้ผมสงสัยคนตัวว่าเมื่อเป็นสัตว์นรกแล้วมันจะพอใจหรือครับในสภาพหรือว่าในชีวิตของความเป็นอยู่ของเขานั้น
0: มีความพอใจในชีวิตนั้นว่าเป็นของเราหรือเปล่าคะชีวิตเราจะไปเกิดที่ไหนก็เป็นชีวิตเรา
1: แล้วที่สัตว์นรกที่ได้รับทุกข์ทรมานอย่างนั้นในแง่มีชีวิตของเขาที่เขารู้ตัวในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะพอใจทรมานจนตลอด
0: อยากเป็นสุขไหมล่ะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังยินดีในภพในการเกิดขึ้นหวังที่จะให้เกิดเป็นสุขยังหวังอยู่ยังยินดีอยู่ไม่ใช่ว่าเห็นโทษจริงๆแล้วไม่ปรารถนาการเกิดอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่ปรารถนาที่จะเกิดเป็นสุขต่อไปไม่ใช่ปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกยังไม่พร้อมที่จะถึงนิพพานไงคะไม่ให้เห็นอีกเลยเอาไหมคะเวลานี้มีคนที่รัก มีมิตรที่รักมีสหายที่รักมีญาติที่รักมีทรัพย์สมบัติที่รักมีตัวตนซึ่งเป็นที่รักจะไม่ให้เห็นญาติที่รักอีกเลยมิตรสหายที่รักอีกเลยวัตถุซึ่งเป็นที่พอใจอีกเลยเดี๋ยวนี้เอาไหมคะไม่เห็นอะไรอีกเลยไม่ได้ยินอะไรอีกเลยทั้งหมดเอาไหมยังไม่เอาใช่ไหมคะขอเห็นคนนั้นก่อนหรือว่าขอไปจัดแจงทรัพย์สมบัติก่อนให้เห็นว่าเป็นกิเลสค่ะให้เห็นว่าเป็นทุกข์และถึงจะมีความเพียรที่จะข้ามฝั่งแต่ยังไม่เห็นว่าเป็นที่น่ารังเกียจก็ยังอยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็อยู่ต่อไปได้โดยไม่รังเกียจเวลานี้ไม่รังเกียจการเห็นไม่รังเกียจที่จะเห็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจโดยไม่รังเกียจเลยก็ไม่ถึงนิพพานซึ่งเป็นธรรมะที่ตรงกันข้าม
2: ที่พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ว่าการเห็นกันได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจนั่นเดือดร้อนที่ปัญญาของเราก็ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อธิบายไว้ว่ามันเดือดร้อนยังไงก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนเนี่ยเห็นสิ่งที่น่าพอใจเนี่ย
0: กำลังพอใจนี่ไม่เดือดร้อนเลยค่ะ
2: กำลังพอใจนะฮะ
0: ค่ะ
2: ไม่เดือดร้อนครับ
0: ไม่เดือดร้อนเพราะความพอใจเลยเหรอคะ
2: ไม่ได้เดือดร้อนเลยครับ
0: ถ้าสติเกิดนะคะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจะเห็นไหมคะว่าขณะที่พอใจนั้นไม่สงบเดือดร้อน
2: ก็ขณะที่สติเกิดก็ไม่เห็นอีกครับ
0: สติเกิดไม่ใช่อยู่เฉยๆค่ะปัญญาน้อมศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละลักษณะไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะจริงๆเช่นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่ความจำความสุขก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปหมดไป
2: ที่ขอถามอีกเรื่องครับเรื่องการเห็นกันได้ยินนี่นะฮะขณะที่หลงลืมสติเห็นแล้วก็รู้ว่าไอ้นี่โต๊ะนี่เก้าอี้ขณะที่มีสติมีความรู้สึกตัวเห็นแล้วก็รู้ว่านี่โต๊ะนี่เก้าอี้แล้วการเห็นทั้งสองเนี่ยมันมีอะไรต่างกันครับก็ขณะที่มีการรู้สึกตัวนะฮะเมื่อมีการรู้สึกตัวแล้วก็ได้ยินแล้วก็เห็นแล้วก็รู้เรื่องนี่ครับ
0: ถูกค่ะแล้วสติระลึกรู้อะไร
2: ก็ไม่ได้รู้อะไรครับ
0: ไม่ได้ค่ะถ้าสติเกิดหมายความว่ากำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งลักษณะใดทีละลักษณะขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังกำลังนั่งอยู่แล้วก็เห็นสิ่งต่างๆท่านจะทราบได้ว่าท่านหลงลืมสติหรือว่ามีสติขณะที่หลงลืมสติเนี่ยค่ะไม่ได้ระลึกเลยสักนิดเดียวว่าขณะที่กำลังเห็นนี้เป็นสภาพรู้ทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้และสิ่งที่ปรากฏที่เคยเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆแท้ที่จริงแล้วก็เพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นหลับตาแล้วไม่ปรากฏไม่ต้องไปคิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุเป็นชื่อเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ปรากฏทางตาไม่ปรากฏทางอื่นเมื่อหลับตาแล้วก็ไม่มีนี่คือสติที่กำลังระลึกและน้อมไปที่จะรู
2: ้ในเมื่อสติเกิดแล้วก็จะน้อมหรือไม่น้อมได้ยินหรือเห็นมันก็รู้เรื่องนี่ครับมันก็รู้เรื่องว่าได้ยินแล้วก็เมื่อหลังจากได้ยินแล้วก็รู้ความหมาย
0: ไม่ค่ะจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างที่สำคัญนะคะคือทีละอย่างเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ใช่ทีละอย่างก็ยังไม่ใช่สติปัฏฐานค่ะ
2: ใช่ครับ
0: ถ้ารู้ลักษณะของเสียงนะคะในขณะนั้นไม่ใช่กำลังระลึกรู้ลักษณะที่ได้ยินคือสภาพที่กำลังรู้เสียงนี่เป็นสิ่งที่ปัญญาจะต้องรู้ชัดในลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมปัญญาเจริญตรงนี้ค่ะคือการที่รู้ว่ารูปธรรมไม่ใช่นามธรรม
2: ทีนี้มันไม่ใช่สติปัฏฐานครับ แต่ว่าความต่างกันของจิตมันมีอยู
0: ่เพราะฉะนั้นความต่างกันอีกนะคะคือขณะที่เป็นสติปัฏฐานปัญญาต้องละเอียดค่ะแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานก็รู้ว่าไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าเป็นสติปัฏฐานก็รู้ว่าเป็นสติปัฏฐาน
2: นั่นครับขณะที่มีสติเกิดขึ้นและจะพิจารณาสภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยมันยุ่งยากต่อผู้ที่ปฏิบัติต้นๆที่ยังไม่ประจักษ์ว่านี่เป็นนามหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นขณะที่สติเกิดขึ้นทั้งหลายจะพิจารณาตรงนี้อ่ะมันเป็นความยุ่งยากเกิดความลำบากเหลือเกินไอ้ตอนที่สติเกิดถ้าสติไม่เกิดก็แล้วกันไปเมื่อสติเกิดแล้วขณะที่ฟังก็รู้อยู่ว่าสติเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องรู้สภาพธรรมทางใดทางหนึ่งจะต้องรู้ว่านี่เป็นรูปหรือเป็นนามแต่ขณะที่สติเกิดขึ้นจิตน้อมไปรู้เมื่อน้อมไปรู้แล้วมันก็ไม่ประจักษ์เมื่อไม่ประจักษ์แล้วก็ต้องเดากันไปเป็นอย่างนี้ทุกที
0: ถ้าจะให้ใจเร็วนะคะเรียกว่ารู้ชัดทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะให้รู้ว่าขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นความจริงที่จะค่อยๆรู้ขึ้นอย่าลืมค่ะเมื่อมีสติแล้วผลก็คือว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นแต่ที่จะค่อยๆรู้ขึ้นเนี่ยค่ะช้าเร็วอย่างไรแล้วแต่การสะสมอบรมมาด้วยแต่ว่าเมื่อสติเกิดแล้วเป็นหนทางที่จะทำให้ปัญญารู้ได้เพราะสติเกิด
1: นี่คุณตะกี้บอกว่าสติเกิดขึ้นแล้วลึกรู้แล้วลึกแล้วก็ไม่รู้ไอ้รู้เนี่ยต้องไปตั้งต้นพิจารณาถึงภาวะของนามรูปแล้วก็สติแล้วลึกสภาวะนั้นใหม่แล้วก็ไปรู้ก็ต้องอย่างนี้จะนั่งรู้ชัดรู้มันเป็นอนัตตาต้องตั้งต้นกันมาอยู่เสมอ
0: ทุกคนก็รู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะรู้สติรู้ปัญญาของตัวท่านเองแล้วก็รู้ว่าขณะใดที่ปัญญาเริ่มจะพิจารณาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏต้องมีการเริ่มต้นค่ะไม่ใช่ว่าทันทีก็เป็นปัญญาที่คมกล้าแต่ปัญญาจะเจริญได้ก็ต้องมีการเริ่มต้นหรือมีการตั้งต้นที่จะศึกษาสังเกตพิจารณาแล้วก็ค่อยๆรู้จริงๆทำไมถึงกล่าวว่าค่อยๆรู้คะจะรู้มากทันทีทีเดียวไม่ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุว่านามธรรมและรูปธรรมเกิดดับรวดเร็วเหลือเกินถ้านามธรรมและรูปธรรมเกิดดับช้าๆหรือช้ามากก็ยังมีโอกาสมีเวลาพอที่จะศึกษาลักษณะของนามนั้นได้นานใช่ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงก็ดับไปอย่างรวดเร็วได้ยินก็ดับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะดูเสมือนว่ามีความเข้าใจทันทีพร้อมกับที่ได้ยินแต่ว่าเวลาที่เป็นปัญญาที่รู้ชัดตามความเป็นจริงได้ยินเป็นสภาพรู้ไม่ใช่เสียงเสียงไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้คำหรือรู้เรื่องและได้ยินไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้คำและรู้เรื่องเพราะฉะนั้นสติเกิดระลึกรู้ทีละลักษณะเสียงปรากฏแต่สงสัยนะคะบางคนก็นี่ได้ยินหรือเสียงใช่ไหมคะเพราะว่าในขณะนั้นนะคะได้ยินก็ต้องมีจะมีแต่เสียงปรากฏโดยไม่มีได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงปรากฏครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโดยการฟังทราบว่าเสียงเป็นรูปธรรมปรากฏทางหูได้ยินเป็นสภาพรู้เสียงที่กำลังปรากฏโดยการศึกษาไม่มีข้อสงสัยเลยแต่ว่าเวลาเสียงปรากฏได้ยินหรือเสียงจะมีการสงสัยแต่ว่าก่อนนี้ไม่เคยที่จะระลึกเลยที่จะศึกษาหรือสังเกตหรือสำเนียกพิจารณาลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับสภาพที่ได้ยินแต่โดยอาศัยการฟังว่าปัญญาจะต้องรู้ชัดตามความเป็นจริงที่ว่ารู้ชัดตามความเป็นจริง จะต้องอบรมจนกระทั่งถึงขั้นที่สภาพของรูปธรรมปรากฏโดยความเป็นรูปธรรมสภาพของนามธรรมปรากฏโดยความเป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยขณะนี้ถ้าจะบอกว่านามธรรมและรูปธรรมปรากฏโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่าสติยังไม่ได้ระลึกมากพอที่ปัญญาจะศึกษาและรู้ชัดจนกระทั่งปัจจัยปรุงแต่งให้ปัญญาเกิดขึ้นประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนแม้ว่านามธรรมและรูปธรรมจะไม่ใช่ตัวตนแต่อวิชชาความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งไม่ได้เคยเจริญสติปัฏฐานอบรมเจริญปัญญาเพียงพอก็จะต้องทำให้เกิดความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจและไม่รู้ชัดว่าขณะนี้ค่ะเป็นเสียงหรือว่าเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นสติจะต้องระลึกตรงลักษณะจริงๆขณะที่ระลึกที่สิ่งที่ปรากฏสภาพจริงๆที่ปรากฏขณะนั้นเป็นลักษณะของเสียงซึ่งไม่ใช่สภาพที่กำลังรู้เสียงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาจะต้องอบรมเจริญพร้อมสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างจนกว่าจะเป็นปัญญาที่รู้ชัดไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วความเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วก็ยังเป็นปกติแต่ปัญญาเพิ่มความรู้ขึ้น
3: ใช
0: ่ไหมเชิญค่ะ
3: ทำยังไงครับผมจะให้ว่าสตินี่ต้องระลึกเสมอระลึกได้เสมอทำยังไง
0: ไม่มีตัวตนที่จะให้สติระลึกได้เสมอเพราะเหตุว่าสติและปัญญาเป็นสังขารขันเป็นขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งการฟังในวันนี้นะคะไม่หายไปไหนค่ะไม่สูญหายไปเก็บสะสมสืบต่อในจิตแต่ละขณะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยไม่ได้คาดฝันนั่นคือลักษณะของอนัตตาแต่ถ้าใครเตรียมคอยหวังรอที่จะให้สติปัฏฐานเกิดขณะนั้นไม่ใช่เหตุที่จะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดแต่ปัจจัยจริงๆนี่ค่ะคือการฟังแล้วฟังอีกจนกระทั่งเป็นสัญญาคือความจำที่มั่นคงทำให้ระลึกได้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินตามปกติและจะรู้ได้ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าเพราะอาศัยการฟังเป็นปัจจัยเป็นสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งให้เกิดสติปัฏฐานขึ้นอย่าลืมสิคะขันห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่มีใครสงสัยในชื่อขันห้าแต่ต้องเข้าใจในอัตถะลักษณะที่แท้จริงของขันธ์ทั้งห้าด้วยว่ารูปขันธ์ได้แก่รูปสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ทุกอย่างทุกลักษณะเป็นรูปรูปจำอะไรไม่ได้รูปเป็นสุขรูปเป็นทุกข์ไม่ได้ลักษณะของรูปแต่ละอย่างเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์เป็นเพียงความรู้สึกซึ่งเกิดทุกขณะจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในขณะที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัญญาเจตสิกก็เป็นสภาพที่จำเกิดกับจิตทุกขณะแต่ว่าลักษณะของศรัทธาหิริโอตตัปปะสติปัญญาโลภะโทสะโมหะต่างๆเหล่านั้นเป็นสังขารขันธ์สะสมปรุงแต่งให้เกิดในลักษณะอาการของโลภะนานาประการโทสะต่างๆหลายๆขั้นรวมทั้งสติและปัญญาที่จะคมกล้าขึ้นก็เป็นสังขารขันธ์ซึ่งต้องเกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่เพราะอำนาจความปรารถนาหรือความต้องการ
1: อย่างนี้ก็เช่นเดียวเหมือนกับไอ้ที่อาจารย์บอกว่าการสะสมการฟังแล้วทำให้เกิดสติปัฏฐานเกิดปัญญาเนี่ย ก็เช่นเดียวกันในการที่เราสะสมโลภะและโทสะเพราะมีปัจจัยมันจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
0: ครั้งที่849
1: อย่างนี้ก็เช่นเดียวเหมือนกับไอ้ที่อาจารย์บอกว่าการสะสมการฟังแล้วทำให้เกิดสติหลักฐานเกิดปัญญาเนี่ยก็เช่นเดียวกันในการที่เราสะสมโลภะและโทสะเพราะมีปัจจัยมันเกิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลักษณะที่อยู่แต่ผู้เดียวเด็กเด้งอยู่แล้วมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวนี่นะจะว่าไงครับ
0: ถ้าเด็ดเดี่ยวนะคะสติก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นั่นคือเด็ดเดี่ยว
1: คล้ายๆเหมือนกับว่าจะแย่งกันนิดหน่อยอยู่ข้อที่ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคล้ายๆเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมันเองแต่อันนี้คล้ายๆเหมือนกับทำขึ้นตั้งหลายทีเลยอย่างนั้น
0: เวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะจบลงภิกษุทั้งหลายมีจิตหลุดพ้นไม่ถือมั่นในขณะนั้นบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังฟังธรรมขณะนั้นมีใจเด็ดเดี่ยวและเป็นผู้หลีกเล่นหรือเปล่าขณะนั้นที่สติเกิดอยู่คนเดียวนะคะและก็ไม่ใช่คนด้วยเป็นแต่เพียงสภาพนามธรรมที่กำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่านามธรรมที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏทางหูด้วยเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นคิดนึกต่างๆไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยขณะนั้นหลีกเร้นไหมคะยิ่งกว่าอยู่คนเดียวเพราะเหตุว่าไม่มีแม้แต่สัตว์บุคคล
1: อันนี้ก็จะแต่ว่าที่ว่าเด็ดเดียวปักซึ่งมีไว้ก่อนว่า
0: ระลึกทันทีค่ะถ้าสติปัฏฐานของใครเวลานี้จะเกิดขึ้นนะคะเป็นผู้ที่เด็ดเดียวจริงๆ
1: ก็เหม
0: ือ
1: นกันที่นี่อาจารย์บอกว่าการปักซึ่งเกิดขึ้นเอง
0: ค่ะ
1: ทีนี้คล้ายๆเหมือนกับทำให้มันเกิดขึ้น
0: ถ้าฟังด้วยความเป็นตัวตนนะคะพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นตัวตนแต่ถ้ารู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าจะศึกษาพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกก็เข้าใจในอัตถะว่าหมายความถึงสภาพที่เป็นอนัตตาเจริญสติฟังดูนะคะด้วยความเป็นตัวตนก็เหมือนกับว่าต้องเป็นตัวท่านหรือบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่จะกระทำการเจริญสติแต่ถ้าฟังโดยเข้าใจความหมายของอนัตตาสติเจริญเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัย
1: ก็ต้องการจะมาฟังไว้พอแล้วนะมันฟังหัวแล้ว
0: มีข้อความไหนในพระไตรปิฎกซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าการรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ต้องอาศัยการฟังมีไหมคะถ้าเห็นพระผู้มีพระภาคแต่ไม่ฟังพระธรรมจะเป็นพระอริยเจ้าได้ไหม
1: ผมขอถามอีกทีว่าถ้าอย่างเรามีปฏิบัติมีใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้จะได้หรือเปล่า
0: เรามีใจเด็ดเดี่ยวเราจะทำไม่ใช่การเจริญมรรคมีองค์8
1: ลำบาก
0: มากค่ะที่จะต้องค่อยๆถอนค่อยๆละความเป็นตัวตนออกจากมรรคมีองค์8ออกจากสติออกจากปัญญาออกจากมรรคองค์อื่นๆ
1: นี่ดูเหมือนเราความเพียรนี่นี่แก่อริยะผู้ต้นตนเองได้ดีเลยครับอันนี้ดูฟังแล้วเหมือนจะเป็นอย่างนั้น
0: ก่อนเป็นพระอริยะท่านผู้นั้นเป็นใคร
1: ตอนนี้ใจเด็ดเดี่ยวก็มีความเพียรเจริญสติปัฏฐาน แล้วผมถามท่านบอกว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้ผู้ที่ประพฤติอย่างนี้จะเป็น
0: ก็ต้องเข้าใจอัตถะสิคะว่าใจเด็ดเดี่ยวคือสติระลึกเดี๋ยวนี้นั่นคือเด็ดเดี่ยว
1: ในของผู้ที่ยังเป็นอริยะเขาก็เหมือนกับเรานี่แหละถ้าไม่มีใจเด็ดเดี่ยวไม่มีความเพียรเขาไม่จะสั่งไปได
0: ้เด็ดเดี่ยวในลักษณะที่ว่าสติระลึกเนืองเนืองบ่อยบ่อยนี่จะเด็ดเดี่ยวทำอะไรคะ
1: ก็ในเงี้ยเด็ดเดี่ยวนี
0: ่เด็ดเดี่ยวจะทำ
1: ไม่ใช่จะทำ
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงพิจารณาถึงภาวะของนามรูปหรือว่า
0: ทันทีเดี๋ยวนี้ค่ะขณะที่กำลังพูดเนี่ยค่ะคือเด็ดเดี่ยวไม่หวังความสงบไม่รอสถานที่หรือเวลาหรือไม่ต้องคอยนามนั้นรูปนี้นั่นคือเด็ดเดี่ยวที่จะรู้ลักษณะของเวทนาความรู้สึกเดี๋ยวนี้ลักษณะของจิตเดี๋ยวนี้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นั่นคือเด็ดเดี่ยวถ้าสติไม่เกิดก็ไม่เด็ดเดี่ยว
1: เรียนที่คุณคิดว่าก็สติเกิดแล้วบางทีวิจารณาก็เป็นตัวตนเราเลือกก็ยังเป็นตัวตนอันนี้จะเรียกว่ามีสติเด็ดเดี่ยวเป็นเราเลือกอยู่อย่างนี้
0: จะเอาตัวตนออกไปหมดได้ทันทีไหมคะ
1: ไม่ได้ทันที
0: ไม่ได้ทันที
1: ถูกต้องนะครับเพราะว่าก็เราเลือกอยู่บ่อยๆอย่างนี้จะเป็นกันเพราะเรามีใจเด็ดเดี่ยวมีความเพียร
0: ถ้าสติไม่เกิดปัญญาจะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นชั่วขณะที่สติเกิดเป็นขณะที่ปัญญาจะเจริญแต่ว่าจะเจริญมากหรือน้อยเป็นเรื่องของการอบรม
1: ถ้าขณะที่ระลึกแล้วไม่รู้นะจะไม่เป็นปัจจัยให้วงแหนการต่อไปให้ปัญญาเกิดนั้น
0: ก็ระลึกต่อไปอีกสิคะฟังต่อไปอีกระลึกต่อไปอีกจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นต้องอดทนมากนะคะ
1: ยากที่สุดในโลกเลย
0: เป็นพระอริยเจ้าไม่ง่ายค่ะเป็นอย่างอื่นง่ายแต่เป็นพระอริยเจ้าไม่ง่ายตามที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของมรณานุสติแล้วย่อมจะเห็นได้ว่าประโยชน์สูงสุดของการระลึกถึงความตายคือเพื่อให้ไม่ประมาทและความหมายของคำว่าไม่ประมาทในที่นี้ก็หมายความถึงขณะนี้นะคะถ้าประมาทสติไม่เกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วยเมื่อไรสติจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตายังไม่ชำนาญพอที่จะเห็นว่าไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ในห้องนี้แต่ถึงกระนั้นสติก็เริ่มที่จะเกิดระลึกได้ค่อยๆน้อมไปที่จะรู้ว่าในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆเป็นเพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏทางตาเท่านั้นเพราะเหตุว่าไม่มีตัวตนหรือว่าไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จะทำวิปัสสนาแต่เป็นเจตสิก8ประเภทซึ่งโดยปกติแล้วก็คือมรรค5องค์หรือเจตสิก5ประเภททำกิจในขณะที่เกิดขึ้นเช่นในขณะนี้ที่ฟังเนี่ยค่ะกำลังเห็นเป็นสภาพรู้อาการรู้ธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาต่างขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นเวลาที่หลงลืมสติจะไม่ระลึกอย่างนี้เลยแต่เวลาที่สติเกิดไม่หลงลืมในขณะที่กำลังเห็นนี้เองเริ่มที่จะระลึกได้รู้ว่าเป็นเพียงสภาพรู้เป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะทำวิปัสสนาแต่มักได้แก่สติเจตสิกวิตกกะเจตสิกที่จดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏและสัมมาวายามะคือความเพียรชอบในขณะที่กำลังเห็นเพียรที่จะน้อมไปที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้เจตสิกเหล่านี้ซึ่งเป็นมรรคกระทำกิจปฏิบัติธรรมะเจริญขึ้นอบรมขึ้นจนกว่าจะชำนาญไม่ใช่ตัวตนที่ชำนาญด้วยแต่เป็นสติที่ชำนาญขึ้นระลึกแล้วก็ ไม่หลงลืมบ่อยขึ้นขณะใดที่สติระลึกทางตายังไม่ชำนาญในครั้งต่อๆไปเนี่ยค่ะสติก็จะระลึกทางตาจนกว่าสติจะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติกิจของสติแล้วก็ชำนาญขึ้นว่องไวขึ้นเป็นพละเป็นกำลังสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะสืบต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางตาที่เห็นแล้วเป็นทางใจที่คิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือว่าเป็นทางหูที่กำลังได้ยินแล้วก็เป็นทางใจที่กำลังคิดนึกถึงความหมายของคำที่กำลังได้ยินสติจะเจริญขึ้นนะคะโดยการที่เกิดบ่อยขึ้นกระทำกิจของสติชำนาญขึ้นจนกระทั่งเป็นพละเป็นการเจริญอบรมของมรรคมีองค์8แต่ไม่ใช่เป็นตัวตนหรือว่าเป็นบุคคลใดที่มีความสามารถที่จะทำวิปัสสนาถ้ามรรคมีองค์8เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกระทำกิจขณะนั้นก็จะไม่มีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นความหมายของความไม่ประมาทก็คือขณะใดที่สติเกิดแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดคือไม่ประมาทและประโยชน์สูงสุดของมรณานุสติก็คือเพื่อไม่ให้ประมาทโดยระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เป็นการไม่ประมาทอย่างอื่นแต่ไม่ประมาทโดยสติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นโดยความหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดท่านผู้ฟังก็จะทราบได้ว่าท่านยังเป็นผู้ประมาทหรือไม่ประมาทและเข้าใจความหมายของประมาทด้วยว่าขณะใดที่หลงลืมสติขณะนั้นประมาทขณะใดที่สติเกิดขณะนั้นไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงความตายก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าความตายย่อมเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่งวันใดขณะหนึ่งขณะใดช้าหรือเร็วชาติหน้าอาจจะเป็นขณะต่อไปหรือว่าวันต่อไปหรือว่าสัปดาห์ต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปก็ได้ซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้เพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องหมายให้รู้เลยว่าชาติหน้าของใครจะเป็นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติหน้าหลังจากที่จุติแล้วก็จะมีการปฏิสนธิถ้าชาติหน้าจะเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดก็คือในขณะนี้ประโยชน์ก็คือทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทโดยเมื่อระลึกถึงความตายก็เกิดสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้เป็นผู้ที่เจริญกุศลทุกประการเพราะเหตุว่าเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่มีใครสามารถที่จะบังคับสภาพธรรมะที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นติดต่อกันได้เพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้อกุศลจิตเกิดขึ้นขณะใดขณะนั้นก็ย่อมเป็นอกุศลธรรมคือเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างและวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีมากเหลือเกินแม้แต่ในขณะที่กระทำการกุศลก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลาเหล่านั้นอกุศลจิตจะไม่เกิดขึ้นเลยผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานจะทราบได้ถึงขณะที่ต่างกันของอกุศลจิตและกุศลจิตเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่รู้ชัดตามความเป็นจริงในขณะที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะที่ให้ทานสติเกิดสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจปัญญาเป็นสภาพธรรมะที่รู้ตามความเป็นจริงว่าอกุศลเป็นอกุศลความยินดีพอใจในวัตถุทานที่ปราณีตถ้าเกิดขึ้นเป็นอกุศลแล้วสติเกิดขึ้นจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอกุศลจิตย่อมมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆแม้ในขณะที่กระทำการกุศลอกุศลจิตก็ย่อมเกิดได้ แต่ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานต้องไม่ลืมว่าจะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่มีจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตพระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนที่จะให้เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะและก็ได้ทรงแสดงพระธรรมวินัยมากทีเดียวในเรื่องที่จะให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทโดยการอบรมเจริญสติปัฏฐานและสำหรับบรรพชิตยิ่งเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพร่ำสอนที่จะให้เป็นผู้ที่เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและก็ทรงแสดงธรรมะโดยนัยยะต่างๆเพื่อที่จะให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่จะให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นชีวิตของคฤหัสถ์กับบรรพชิตที่ต่างกันโดยเจตนาที่ต้องการจะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศที่ต่างกันการอบรมขัดเกลาและการแสดงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสำหรับบรรพชิตก็ย่อมเป็นธรรมะที่ละเอียดกว่าของคฤหัสถ์ซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคทารุขันธสูตรที่1ข้อ322ซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกับพระภิกษุมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาและตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะเป็นชีวิตปกติประจำวันจริงๆนะคะเรื่องของการฟังธรรมเรื่องของการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเป็นจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจท่านผู้ฟังก็คงจะอยู่ริมแม่น้ำหลายครั้งนะคะและก็คงจะเห็นท่อนไม้ใหญ่ที่กระแสน้ำพัดลอยมาแต่ว่าเมื่อไม่ได้ฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในขณะนั้นก็ย่อมจะไม่ตรึกไปในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ไม่ว่าชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไรขณะไหนพระผู้มีพระภาคก็ทรงชี้แจงแสดงธรรมะให้ภิกษุสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นตามปกติข้อความต่อไปท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจักไม่จมเสียในท่ามกลางจักไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนไว้จักไม่เน่าในภายในดูกระภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แลท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้จักไม่เป็นผู้เสียในภายในใช้ด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียงเทไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิย่อมน้อมโน้มเอียงเทไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันดูเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็เป็นธรรมดา ตามธรรมะหรือตามธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าสติเกิดขึ้นเนี่ยค่ะในขณะนี้นะคะทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีการจรดในลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมตรงลักษณะของรูปธรรมหรือมีการน้อมระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งกำลังเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ตรงลักษณะที่เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ปัญญาจะไม่เจริญขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้และที่จะไม่น้อมไม่เทไปสู่พระนิพพานก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆเป็นไปนะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วแต่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในวันหนึ่งวันหนึ่งในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือว่าในปีหนึ่งปีหนึ่งในภพหนึ่งในชาติหนึ่งมากน้อยเท่าไหร่แต่นั่นเป็นเหตุที่จะทำให้ปัญญาศึกษาพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆแล้วก็เพิ่มขึ้นจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญานั้นย่อมคมกล้าที่สามารถจะน้อมไปสู่ลักษณะของนิพพานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโน้นได้แก่อะไรการจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอะมนุษย์ผู้จับคืออะไรเกลียวน้ำวนไว้คืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรอย่าลืมนะคะว่าการฟังพระธรรมเพื่อให้เข้าใจจริงๆถ้าจะฟังเผินๆจะไม่เข้าใจเลยว่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าท่อนไม้จะไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นไม่จมลงเสียในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนไว้จักไม่เน่าในภายในดูเหมือนกับว่าเข้าใจพอสมควรตามพยัญชนะที่ได้ฟังในเรื่องของท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำแต่ว่าเข้าใจจริงๆชัดเจนหรือเปล่าว่าจุดประสงค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อที่จะละการเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อที่จะได้เข้าใจชัดเจนจริงๆว่าที่พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาฝั่งนี้ก็ดีฝั่งโน้นก็ดีหรือการจมลงในท่ามกลางก็ดีเป็นต้นนั้นหมายถึงอะไรในขณะไหนในขณะนี้หรือเปล่าแต่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทุกการตามความเป็นจริงฝั่งนี้ฝั่งโน้นหรือว่าการจมลงในท่ามกลางการเกยบกเป็นในขณะนี้หรือเปล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าฝั่งนี้หมายความถึงอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทุกท่านกำลังมีในขณะนี้คำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกรูปที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏทางกายและสภาพธรรมะที่ปรากฏทางใจ
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ากฏเพราะจิตที่ทุกอย่างปรากฏในขณะนี้ก็เพราะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ที่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เพราะจิตเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงลวงเหมือนมีคนและสิ่งต่างๆที่ยั่งยืนเป็นโลกแห่งมายาจากการสนทนาพระธรรมวินัยวันมาฆบูชาที่มสพ25กุมภาพันธ์2556
1: ทุกคนได้ยินคำว่าจิตและพูดคำว่าจิตแต่ถ้าไม่มีการได้ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าจิตคืออะไรโดยละเอียดโดยถ่องแท้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าจิตมีแน่นอนค่ะแต่จิตคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้จิตอยู่ที่ไหนพูดว่ามีจิตลอยๆและจิตคืออะไรมีนะมีแล้วคืออะไรเมื่อไหร่ไม่ได้รู้เลยสักนิดหนึ่งนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะการที่เป็นคนเป็นสัตว์ต่างกับการที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าก็เพราะเหตุว่าต้นไม้ใบหญ้าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกเพราะว่าไม่มีจิตคือไม่มีธาตุรู้ซึ่งต่างจากธาตุอื่นๆเช่นเสียงหรือกลิ่นหรือแข็งซึ่งเป็นธรรมะหรือธาตุนั่นเองคำว่าธาตุกับธรรมะในความหมายเดียวกันนะคะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นสิ่งนั้นแต่ไม่รู้เช่นกลิ่นเสียงแข็งอ่อนมีใครบ้างคะที่ไม่รู้จักแข็งพอกระทบสัมผัสก็มีแข็งปรากฏแต่เข้าใจไหมว่าแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากจนลวงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ดับไปเลยสักอย่างในขณะนี้ทั้งๆที่แต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเห็นจะไปปะปนกับคิดจะไปปะปนกับได้ยินไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างกันจะเป็นขณะเดียวกันก็ไม่ได้แต่เพราะเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่ค่ะก็ไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยสักอย่างนะคะว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วดับและจิตได้ยินจึงเกิดแล้วก็ดับและคิดนึกก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันเร็วมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นโลกของมายานะคะใช้คำว่ามายากลก็ได้คือลวงเหมือนว่ามีสิ่งต่างๆแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับแต่สืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นแต่เพียงนิมิตตะให้รู้ว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้แท้ที่จริงก็คือว่าเกิดดับจนเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าจิตคงจะไม่ข้ามนะคะและคงจะไม่เผินแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังก็จะรู้ว่าถ้าใช้คำนี้หมายความถึงอะไรหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เช่นเสียงปรากฏถ้าไม่มีธาตุที่รู้คือได้ยินเสียงปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นที่เสียงปรากฏได้นะคะเพราะมีธาตุหรือว่ามีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้เพราะว่าคุ้นเคยกับคำนี้แต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าในขณะที่กำลังได้ยินนี้เองธรรมดาปกติอย่างนี้เสียงปรากฏเพราะมีได้ยินภาษาไทยเราใช้คำว่าได้ยินเนี่ยเข้าใจได้เลยได้ยินไหมคะได้ยินหมายความว่าต้องมีเสียงหนึ่งปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพหรือธาตุได้ยินหรือการได้ยินหรือลักษณะได้ยินจะใช้คำอะไรก็ได้ที่ได้ยินนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เสียงแต่สามารถได้ยินเสียงนั่นคือจิตเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสภาพรู้ค่ะไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นที่กล่าวว่าคนเกิดหรือว่าสัตว์เกิดก็จะต้องมีจิตเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้นะคะตั้งแต่เกิดมานะคะไม่เคยขาดจิตเลยถ้าจะกล่าวก็คือว่าจิตนั่นแหละเกิดเพราะเหตุว่าถ้าจิตไม่เกิดก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏเลยทุกคำเนี่ยนะคะแสดงความจริงของสิ่งที่เคยพูดแต่ว่าไม่เคยรู้เช่นคำว่าโลกโลกะในภาษาบาลีนะคะถ้าไม่มีจิตไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีโลกไหมแค่นี้ก็รู้ได้นะคะเราพูดว่าโลกมีประเทศต่างๆเพราะเห็นมีเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงอะไรก็เพราะได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่จะรู้ว่าขณะนี้อะไรกำลังมีจริงๆที่ปรากฏโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีโลกแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลก

0: สนทนาธรรมที่บ้านพลตรีเสริมผู้หิรัญวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562
1: ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะในกุศลที่ได้ทำที่เราได้ฟังกันแต่ว่ายังไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าจะทำกุศลมากสักเท่าไหร่นะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับแต่ละชีวิตที่เกิดมาเพราะเหตุว่าเราต้องจากโลกนี้แน่นอนนะคะทำความดีมาแล้วก็จริงแต่ว่าความไม่ดีของเรามีบ้างไหมดีไหมคะคือได้ยินแต่ว่าคนนั้นทำดีคนนี้ทำดีมีใครบ้างที่จะบอกว่าคนนี้ไม่ดีตรงไหนเพื่อเขาจะได้แก้ไขและทำให้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความไม่ดีนั่นแหละมีเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะคะทุกคนพอใจที่จะเห็นคนทำดีอนุโมทนายินดีด้วยแต่ถ้าใครทำไม่ดีไม่มีใครอนุโมทนาไม่มีใครยินดีด้วยเลยแต่ไม่ให้ทำไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเขาไม่รู้จริงธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีกับทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วนะคะก็คือความไม่รู้แต่ถ้าไม่มีใครบอกนะคะคนนั้นก็จบปริญญาเอกบ้างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ว่ามีใครบอกบ้างไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งตลอดชีวิตนี้

แต่จะทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นคนดีให้เขาทำดีได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะดีชั่วก็หลากหลายต่างกันมากทั้งหมดเลยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพื่อแก้ไขหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ลดน้อยลงและสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทางเดียวค่ะที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะเหมือนรู้จักแล้วแต่ถ้าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครตอบได้หมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วก็แสวงหาความจริงออกจากพระราชวังนะคะแล้วก็บำเพ็ญพระบารมีพยายามทุกทางซึ่งไม่ใช่หนทางเลยคือการทรมานตนตามแบบที่ชาวโลกอาจจะเข้าใจกันว่าถ้าสุขนักก็จะหลงในความสุขเพราะฉะนั้นค่อยๆทุกข์ให้มันมากขึ้นจะได้หมดความติดข้องนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ดีแต่นั่นไม่ใช่หนทางค่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้หนทางนี้ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก่อน 2,600 กว่าปีหรือก่อนนั้นอีกแสนปีก่อนนั้นอีกล้านปีเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้ารู้จักจะรู้จักเพียงแค่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและก็บำเพ็ญพระบารมีทรมานพระองค์แต่ก็ไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นหนทางนั้นต้องเป็นหนทางที่ไม่มีใครเคยพบเคยเจอมาก่อนและสิ่งที่ทรงตรัสรู้นี่ค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยนอกจากพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำเพ็ญพระบารมีแสนนานมากนะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำพยากรณ์ว่าจะต้องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่ต้องอีก4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีแต่เป็นกับกับก็คือโลกก็ทำลายไปนะคะนี่ก็อย่างคร่าวที่สุดเพราะฉะนั้นค่าของทุกคำที่ใครมีโอกาสได้ฟังนะคะลองไตร่ตรองนะคะมากแค่ไหนมิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยรู้เพียงว่าตรัสรู้และตรัสรู้อะไรหนังสือเรียนบอกไว้เลยนะคะอริยสัจธรรม4หนังสือเรียนบอกแต่ว่าอริยสัจธรรมคืออะไรแม้แต่ธรรมะคืออะไรก่อนจะถึงอริยสัจจะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้ามีการสะสมมาที่จะเห็นคุณค่าไม่มีใครฟังพระธรรมคิดหนทางที่จะแก้ไขด้วยความเข้าใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นหนทางนั้นไม่ใช่หนทางที่จะแก้สิ่งที่กำลังมีนะคะด้วยความไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นทุจริตมากมายแม้ว่าส่วนที่เป็นสุจริตก็มีแต่กระนั้นนะคะก็ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนทำดีหลายคนค่ะถามเขาสิคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมต้องตรงจริงใจคือสัจจะถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงพระกุณนามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็หมดกิเลสเหมือนกันนะคะแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยจะหมดกิเลสด้วยตัวเองได้ไหมโดยไม่ฟังคำและหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่านี้เป็นทางที่จะทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสมลทินทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะความละเอียดควรรู้ไหมหรือว่ารู้เผินๆรู้ง่ายๆแล้วก็บอกว่ารู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทำให้โลกเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็คือความเผินไม่ได้ไตร่ตรองแต่ละคำทีละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์ตรัสรู้ไม่ได้บอกว่ารู้นะคะแต่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องพิเศษอย่างยิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ของคนทั่วไปทั้งโลกไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามก็แค่ที่เขาเข้าใจว่าเป็นความรู้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่การตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่เผินคือเริ่มคิดว่าตรัสรู้คืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ

0: ดังนั้นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมต่างจากบุคคลอื่นและเมื่อได้ฟังธรรมะแม้บุคคลในครั้งโน้นก็ได้รับประโยชน์อย่างประเสริฐที่สุดเพราะได้รู้ความเป็นจริงอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับความไม่ดีมีจริงๆแน่และเมื่อเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะควรแต่ว่าเมื่อบุคคลนั้นได้อาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้รู้ความเป็นจริงพ้นจากความไม่รู้เพราะกิเลสอกุศลทั้งหมดนะครับเกิดจากความไม่รู้ความเป็นจริงอย่างบุคคลที่ประพฤติทุจริตเราจะเห็นตามสื่อตามข่าวคราวต่างๆเพราะเขาไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอกุศลเหล่านั้นมีโทษไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเลยดังนั้นความไม่รู้เป็นจริงอย่างนี้นะครับเป็นเหตุให้อกุศลต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มากขึ้นดังนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้แสดงความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ที่เป็นเหตุให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะธรรมะขณะนี้มีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ไม่สามารถเข้าใจได้เลย
1: ก็คงจะยากนะคะเพราะว่าการตรัสรู้รู้โดยยากยิ่งไม่ใช่ว่าจะตรัสรู้โดยง่ายเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรงจริงใจธรรมดามากเลยค่ะสามารถที่จะตอบได้ว่ามีใครบ้างไหมคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรจะรู้จักพระองค์ไหมแค่นี้ค่ะคำตอบถ้าไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งต้องไตร่ตรองนะคะจะมีประโยชน์ไหมถ้าได้รู้จักพระองค์ต้องจริงใจทุกคำตั้งแต่ต้นเพื่อความมั่นคงเพราะเหตุว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของบางท่านนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียดขึ้นหรือค่อยๆเข้าใกล้พระปัญญาคุณที่ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรม 45 พรรษานานไหมคะแล้วเราฟังกี่นาทีและวันนี้เราฟังแค่วันเดียวพอแล้วหรือว่าเห็นประโยชน์แล้วนะคะรู้คุณค่าอย่างยิ่งจึงไม่ได้ฟังแต่เฉพาะวันนี้แต่เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะฟังอีกต่อไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของตนเองที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมั่นคงค่ะในประโยชน์ประโยชน์อื่นทั้งหมดในชีวิตจะเทียบกับประโยชน์ที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแค่นี้ค่ะค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเห็นคุณไม่ใช่ตื่นขึ้นมานะคะก็กราบพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครไม่เคยพูดคำนี้บ้างพูดแล้วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญแม้เพียงคำแรกๆนะที่ได้ฟังนะโมหมายความว่าอะไรคะก็นะโมแล้วนี่หรือจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดละเอียดที่สุดต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวนะคะที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะทุกประการจนสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่เพื่ออนุเคราะห์ให้เราเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสได้ฟังความจริงด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตนี้นะคะเพราะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเป็นคนอื่นพระเจ้าไตร่ตรองแม้สักนิดหนึ่งนะคะเห็นคุณค่าที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำมากพอที่จะไม่ละเลยไม่ละทิ้งการที่จะค่อยๆเข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นนะโมคุณคำปันค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ครับนะโมคำเดียวแปลว่านอบน้อมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ใครนอบน้อมคนเลวบ้างคนชั่วคนทุจริตไม่มีใครนอบน้อมคนนั้นเลยนะคะแต่นอบน้อมคุณความดีเพราะฉะนั้นเพราะรู้ว่าความดีสูงสุดไม่มีใครเสมอคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าควรอย่างยิ่งที่จะนอบน้อมไม่ว่าเขาผู้นั้นเป็นใครเป็นคนงานเป็นข้าราชการ เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักวิชาการเป็นสารพัดเป็นนะคะที่เข้าใจว่าเก่งแล้วก็มีคนนอบน้อมแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่เป็นคนดีเก่งเท่าไหร่นอบน้อมไหมคะก็ไม่นอบน้อมเพราะฉะนั้นต้องจริงใจค่ะนอบน้อมต่อคุณความดีโดยเฉพาะต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ว่าเป็นใครก็นอบน้อมต่อพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ว่าเป็นใครพระเจ้าอโศกมหาราชยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แม้อย่างนั้นก็นอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่างยิ่งพรหมก็มาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่างยิ่งแล้วเราเป็นใครถ้าไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมจะนอบน้อมอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะแต่พอได้ฟังคำแล้วนะคะไม่มีใครอีกที่ควรนอบน้อมอย่างยิ่งเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็โดยสาระเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนอบน้อมใครนะครับซึ่งคำที่ชาวพุทธนะครับกล่าวอยู่เสมอนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับ3ครั้งหรือว่า3รอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับบทที่กล่าวถึงว่าภะคะวะโตก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับซึ่งเป็นบุคคลผู้ควรเคารพอย่างสูงสุดนะครับเพราะเหตุว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นและทรงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่จะจำแนกแจกแจงแสดงความจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือในบทภะคะวะโตบทว่าอรหะโตก็คือพระอรหันต์เป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงสัมมาสัมพุทธัสสะก็คือทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงโดยชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ครับ
1: ค่ะตรงกับเรื่องที่เราจะสนทนาวันนี้ไหมคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ธรรมดาแต่สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในผู้ที่เรารู้ว่านะคะเป็นบุคคลที่ควรรู้ยิ่งจึงจะมีความนอบน้อมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจความนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแค่คิดและจำแต่ไม่รู้เลยว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรากำลังจะเริ่มกล่าวถึงตามลำดับนะคะทีละคำแต่ว่าต้องชัดเจนว่าเห็นคุณก่อนหรือยังว่าการฟังวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างสูงสุดเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจวันนี้นะคะไม่มีการเริ่มต้นที่จะเข้าใจไม่มีการเริ่มต้นที่จะเข้าใกล้พระพุทธศาสนาหรือว่าไม่มีการเริ่มต้นที่จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าไม่มีใครมีความรู้เท่าเทียมกับพระองค์ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นใครต้องไม่ลืมค่ะคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเรากล่าวตามเรารู้แค่ไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดับกิเลสหมดเรารู้แค่ไหนก็ได้แต่เอ่ยใช่ไหมคะทรงจำแนกธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งให้ความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมากมายมหาศาลในสังสารวัฏที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะเรากำลังจะได้เข้าใจสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแต่ต้องคิดไตร่ตรองค่ะไม่ใช่บอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วเลยค่ะก็คงพิจารณาเองนะคะเพราะว่าถ้าตอบไปก็ไม่ใช่ความเข้าใจของคนที่กำลังฟังแต่ถ้าถามเขาจะตอบได้และเขาก็จะรู้จักตัวเองว่าเขาเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามแรกเรื่องนี้ค่ะ สิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร
3: ณเวลานี้ตอบได้เลยว่ายังไม่รู้ครับ
1: ค่ะถูกต้องค่ะจริงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็รู้ไม่ได้แน่ๆถ้าอย่างนั้นถามต่ออีกนิดนึงมีสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจริงๆหรือเปล่าม
3: ีจริงครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีครับ
1: เอ๊ะไม่รู้นี่ค่ะ
3: เคยฟังอาจารย์มาบ้างครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะคำตอบเนี่ยแสดงถึงว่ามายังไงไปยังไงแค่ไหนค่ะเพราะฉันเคยฟังมาบ้างนะคะเพราะฉันก็ถูกต้องนะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าฟังมาแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆจะได้แสดงว่าเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยอย่างไรสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
3: มีครับ
1: อะไรคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี
3: ้เห็นมีจริงครับ
1: ค่ะถูกต้อง
3: ได้ยินมีจริงครับ
1: แล้วทำไมควรรู้เห็นควรรู้ได้ยิน
3: เพราะที่แล้วมาเรายังไม่รู้ครับว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรบ้าง
1: ค่ะทีนี้รู้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างที่มีจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีคิดมีไหมจำมีไหมชอบมีไหมโกรธมีไหมทุกอย่างที่มีจริงจะบอกว่าไม่มีไม่จริงไม่ได้เพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีมีใครทำให้เกิดได้ไหมคะเห็นเนี่ยใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้บ้างได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดหรือได้ยินแล้วไม่มีใครทำเลยทั้งที่ได้ยินเนี่ยก็เห็นแล้วอีกแปลว่าทุกอย่างเกิดโดยไม่มีใครทำแต่เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีใครทำไม่ใช่คนที่ทำเพราะมีเห็นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนจึงมีได้ยินทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยตลอดมาในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่เกิดเป็นคนนี้วันนี้นะคะแต่เคยเกิดมาแล้วนานสุขทุกข์ในชาติหนึ่งก็เหมือนชาตินี้แต่แค่เหมือนนะคะแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยค่อยคิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงเราอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดมั่นว่ามีเรามีเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีทุกอย่างเป็นเหตุให้มีการกระทำทุกอย่างเพื่อเราตัวเองเพื่อญาติของเราเพื่อพี่น้องของเราซึ่งความจริงก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างจำบ้างคิดบ้างทั้งหมดรวมกันแล้วก็เหมือนเป็นเราแต่ความจริงแต่ละหนึ่งในขณะนี้นะคะเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินคำนี้บ้างนะคะบางคนอาจจะได้ยินบ่อยบางคนอาจจะได้ยินนิดหน่อยบางคำเช่นอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเพราะอะไรแตกไปเสียหายไปก็บอกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรดับไหม
3: ไม่มีครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะคือเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะกว่า 45 พรรษาที่ทรงอนุเคราะห์ให้ความเข้าใจขั้นต้นนี่แหละค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตอนนี้ใครถามว่าอะไรควรรู้ยิ่งเนี่ยตอบได้ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่ดับไปแล้วรู้ไม่ได้จะไปตามรู้ยังไงก็ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีลักษณะใดปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้จะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้ถ้ารู้ยิ่งก็คือรู้แค่นี้ไม่พอในสิ่งที่กำลังมีจนกว่าจะได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจะวาจามีใครค้านหรือมีใครคิดว่าไม่เป็นอย่างนี้บ้างไหมคะเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนไหมคะว่าไม่มีเราเพราะเหตุว่าอนิจจังดับสภาพที่ดับนั้นไม่เหลือเลยค่ะก่อนมีไม่มีก่อนเห็นไม่มีเห็นพอเห็นมีเกิดขึ้นแล้วเห็นก็หมดไปไหนเห็นเมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยสักขณะเดียวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพ พราะฉะนั้นควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรพอใจไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อกี้นี่เองนะคะหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่มีสิ่งอื่นเนี่ยเกิดดับสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่เมื่อกี้นี่เราพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งนั้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เรายังจำไว้และหลงชอบในสิ่งที่หมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกชาติเพราะเกิดแล้วต้องตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดอีกไม่จบนี่คือสังสารวัฏออกไม่ได้เลยนะคะไม่มีอะไรก็จริงมีแต่สิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจะเข้าใจอย่างนี้บ้างนะคะตอนตายจากทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติเงินทองมิตรสหายเพื่อนฝูงจากความเป็นบุคคลนี้คือจะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยแล้วมีปัจจัยคือกรรมที่ได้ทำไว้นะคะยังไม่หมดเลยเป็นปัจจัยให้เกิดต่อทันทีเพราะฉะนั้นตายแล้วจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าชาติต่อไปต่อจากความตายของชาตินี้แล้วนะคะจะเป็นอะไรควรรู้ยิ่งไหมคะว่าเป็นแน่แต่เป็นอะไรไม่รู้ถูกไหมคะไม่รู้นี่ก็ควรรู้ยิ่งว่าไม่รู้แน่ๆเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงแต่ชีวิตนี้ค่ะเหมือนกับช่างวาดภาพวาดเก่งไหมสวยงามดีไหมวาดตัวอะไรก็ไม่รู้หรือว่าวาดสิ่งที่น่าดูชีวิตหน้าก็สืบต่อจากชีวิตนี้รวมทั้งชาติก่อนๆสืบเนื่องกันมาในสังสารวัฏจนเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนไม่รู้ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวทั้งตัวนี่นะคะแตกย่อยได้ละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะมีอาจารย์สัทธาช่องว่างขั้นอยู่ทุกกลาปะคำว่ากลาปะในภาษาบาลีหมายความถึงกลุ่มของรูปนะคะซึ่งเกิดร่วมกันพร้อมกันปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีการที่เราจะสามารถเห็นเพียงหนึ่งได้เพราะว่าแตกย่อยออกไปแล้วอย่างละเอียดนะคะจะเห็นไหมผมเนี่ยค่ะบางแค่ไหนมีใครเห็นผมตอนตกหรือร่วงบ้างคะถ้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าเอ๊ะทำไมมีเส้นผมตรงนี้ไม่เห็นตกมาเลยพยายามจะดูสิคะจะจ้องไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏตรงนั้นก็ปรากฏไม่ได้แต่ขณะที่จากศีรษะมาสู่อ่างล้างหน้าเนี่ยใครเห็นว่ากำลังค่อยๆร่วงลงมาบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วแต่ว่าจะรวมกันเป็นอะไรก็เป็นการจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความจำมีจริงไหมคะ
3: ความจำมีจริงครับ
1: ตรงทุกอย่างเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่เราครับ
1: อนิจจังหรือเปล่า
3: อนิจจังครับ
1: ทุกขังหรือเปล่า
3: ทุกขังครับ
1: อนัตตาหรือเปล่า
3: อนัตตาด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกอย่างที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมีแล้วต้องหมดต้องดับแต่เร็วจนกระทั่งไม่มีใครสามารถจะเห็นการเกิดและการดับได้แต่ว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เริ่มเข้าใจคำว่าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่รู้อย่างที่คนไม่รู้เดี๋ยวนี้ว่าสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่สืบต่อกันจนไม่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดับไปเลยเสานี่ก็เห็นมาตั้งนานเก้าอี้คนนั่งอีกหลายนาทีแล้วนะคะหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ทุกอย่างพิสูจน์ได้รู้ได้อย่างนี้ไหมคะถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงเริ่มรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองก็ยังหมดไปได้แต่ความเข้าใจที่เกิดแล้วนะคะไม่มีใครสามารถเอาไปจากจิตเพราะว่าเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะฝนไม่สามารถทำให้เปียกได้แดดส่องไม่ได้ลมแตะต้องไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เราค่อยๆเริ่มชินกับความเข้าใจสิ่งที่เราพูดบ่อยๆแต่ว่าพูดโดยไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถึงที่สุดนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆนะคะด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจที่ถูกต้อง พราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะไม่ลืมที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งมีความมั่นคงจริงๆว่าเห็นมีแน่ๆเพราะกำลังเห็นใครจะบอกว่าเห็นไม่มีผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าใครทั้งนั้นที่พูดนะคะแล้วเห็นต้องเกิดก็จริงอีกเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเลยค่ะเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมและเพื่อที่จะทบทวนในความไม่มีเราแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆนำไปสู่ความเป็นอนัตตาเพราะว่าทั้งสามนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงทุกขณะเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำแต่เกิดตามปัจจัยยังความโกรธเลยค่ะถ้าเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจกลิ่นก็ดีนะคะรสก็อร่อยจะโกรธไหมใครโกรธบ้างถ้าโกรธต้องโกรธทั้งวันใช่ไหมคะแต่นี่บางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ดีนะคะจะชอบติดข้องอยากได้ไม่พอแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พอใจให้หมดไปเร็วๆนะคะโดยวิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงที่ละเอียดทุกคำที่มีจริงๆนะคะทุกขณะนี้มากมายนับไม่ถ้วนเลยในความมืดสนิทคือความไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีในความมืดนะคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏชัดเจนต่อพระปัญญาเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นพระฉันกำลังฟังเนี่ยค่ะได้เริ่มเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ตรัสพระฉันปัญญาของเราเนี่ยน้อยแค่ไหนและสิ่งที่พระองค์ตรัสตอนที่ให้เราได้เข้าใจตอนต้นเนี่ยน้อยสักแค่ไหนกับสิ่งที่ยังมีอีกมากกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นปัญญาไม่ใช่เราพระฉันขณะไหนคือฟังแล้วนะคะไม่ลืมนี่คือไม่เผลอแล้วก็ไตร่ตรองขณะนั้นเข้าใจขึ้นว่าไม่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นความจริงอย่างนี้บังคับหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะความจริงไม่มีเราในขณะนั้นก็คือคิดและทำไมคิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างอื่นก็มีเหตุปัจจัยที่ขณะนี้นะคะคิดหลากหลายมากทุกคนไม่เหมือนกันเลยเพราะปัจจัยที่จะให้คิดต่างกันใช่ไหมคะและความรู้สึกที่กำลังคิดเนี่ยเป็นยังไงคะเห็นไหมคะไม่มีการที่จะรู้แล้วได้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำลังคิดเนี่ยรู้สึกยังไงเห็นไหมคะตอบได้ไหมคะทุกอย่างเนี่ยตอบไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจว่าขณะไหนก็ตามนะคะจะต้องมีความรู้สึกในสิ่งนั้นทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นคิดอย่างเนี้ยลำบากไหมเหนื่อยไหมไม่พอใจไหมหรือว่ากำลังเริ่มรู้ตัวเองว่ามีความเห็นถูกต้องในสิ่งซึ่งควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายตลอดเวลามีหมดแต่ไม่เคยรู้เลยเพราะไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยคิดและยังต้องจำอีกใช่ไหมคะไม่ลืมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความเป็นเราเนี่ยมานานเท่าไหร่ซึ่งเป็นโลกของความไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะสัพเพธรรมาอนัตตาไม่เว้นเลยแต่สำหรับอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเฉพาะสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแสดงว่ายังมีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ไม่เคยไตร่ตรองเพลินๆอยู่ตลอดเวลาเข้าใจว่าเข้าใจแล้วจนกระทั่งหนังสือเรียนของเด็กก็ยังมีอริยสัจธรรมได้ยังไงคะครูก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ก็มีหนังสือเรียนสอนเด็กแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมเสียเงินเสียทองไหมที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของความดีคือความถูกต้องก็จะแก้ไขสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นนะคะโดยที่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเราได้ทำสิ่งนี้จะดีไหมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะพรุ่งนี้ตายก็ได้เย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้และจะมีชีวิตเหลือพอที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองนะคะเพราะว่าเราแก้เองไม่ได้ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะค่อยๆลดความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเป็นรากเหง้าที่จะทำให้ทุจริตต่างๆและความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยมากค่ะขอเพียงให้เข้าใจถูกทีละคำ
4: ขออนุญาตนะครับข้อแรกแล้วก็คือว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเขาดูอภิธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับนามธรรมอะฮะไม่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างพระเจ้าเนี่ยเข้าใจได้ยังไงว่าพระเจ้ามีจริงนะครับ
1: ใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามก็คือผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กพูดเด็กได้ฟังบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะคนเนี่ยจะตามกันไปใครว่าอะไรก็ตามกันไปเขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีก็ไม่มีไปด้วยหรืออะไรก็ตามแต่รู้จักพระพุทธเจ้าไหมก็ใครพูดอะไรก็ตามกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าอภิธรรมบ้างไหมเผินไหมคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ต้องรู้ไหมแต่ว่าธรรมะคืออะไรอภิคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเด็กถามอย่างนี้นะคะก็ต้องถามเด็กว่าเคยได้ฟังคำไหนบ้างซึ่งไม่ใช่คำของคนทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนยอมรับนะคะที่แวนมคตไม่ได้พูดคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ใช้คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาษาไทยเพราะว่าพูดกับชาวมคธีชาวมคตเพราะฉะนั้นทุกคนพูดอย่างนั้นก็ต้องใช้คำที่เขาเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นนะคะพระเจ้าตรัสคำว่าธรรมะไม่ได้ตรัสคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจริงเช่นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงค่ะคือธรรมะไม่มีอะไรที่มีจริงแล้วเราจะบอกว่าไม่เป็นธรรมะเพราะธรรมะมีจริงเมื่อสิ่งนั้นมีจริงก็ต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักสิ่งที่มีนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจัยของสิ่งที่มีในคัมภีร์พระธรรมคัมภีร์สุดท้ายแสดงว่าต้องมีความเข้าใจตามลำดับค่ะแต่ละคำไม่เผินต่อไปนี้ถ้าใครบอกว่านั่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะอกุศลไม่ใช่ธรรมะกุศลเป็นธรรมะไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าอกุศลมีจริงหรือเปล่ามีจริงก็เป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของอกุศลหรือเปล่าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงไม่เหลือเลยถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะจะเข้าใจความสอดคล้องของพระไตรปิฎกทั้งหมดพระอาจารย์แค่ธรรมะรู้จักแล้วใช่ไหมคะใครไม่รู้จักธรรมะบ้างสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เข้าใจว่ามีจริงแต่ความจริงของสิ่งนั้นยังมีอีกมากไม่ใช่เพียงเข้าใจว่าเป็นแค่สิ่งที่มีจริงอย่างเสียงเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามีจริงไหมจริงใครได้ยินเห็นไหมคะสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่พ้นจากธรรมะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้เสียงสุนัขเห่ายังรู้เสียงกลองเพลงก็ยังรู้ทั้งที่ก็คือแค่เสียงแล้วทำไมรู้ล่ะคะจำเสียงซึ่งต่างกันไม่ให้จำได้ไหมไม่มีทางเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดไม่ได้ต้องเกิดและเกิดแล้วด้วยดับด้วยไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีกลองไหมถ้าไม่เกิดมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับแต่ต่อกันสนิทจนปรากฏเป็นรูปสันฐานที่จำว่านี่กลองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นโลกของอวิชชาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะสัตว์โลกก็อยู่ในความมืดต่อไปทั้งชาติและอีกกี่ชาติเพราะอีกไม่นานนะคะพระศาสนาก็อันตรธานเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจจะอยู่ได้อย่างไรหรือเข้าใจผิดช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้เลยคิดว่ากำลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอันตรายอย่างยิ่งนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงทีนี้พอจะประมวลได้ไหมว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อไม่รู้จักธรรมะก็จะต้องมีความสงสัยและคิดเองว่าไม่มีหรือไม่ใช่เป็นต้นแต่ถ้าให้เขาได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะใครจะปฏิเสธความจริง
4: คือเขาจะสงสัยนะครับว่าทั้งสั่งสอนถ้าเกิดดึกดื่นบันแล้วเราก็เกิดไม่ทันนะครับเด็กก็ถามว่าแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้ไงว่าเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าครับ
1: สมัยพระพุทธกาลมีเห็นไหมมีได้ยินไหมมีคิดไหมมีเสียงดนตรีต่างๆไหม เหมือนสมัยนี้ไหมคะพระอาจารย์ไม่ว่ากาละไหนก็มีสิ่งที่มีประจำโลกพระอาจารย์แม้แต่คำว่าโลกเนี่ยก็ไม่รู้จักก็พูดกันโลกบางธรรมบางโน่นบางนี่บางนะแต่โลกคืออะไรทุกคำเว้นไม่ได้เลยค่ะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงบัญญัติคำให้เข้าใจว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโลกะในภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยก็เรียกสั้นๆโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับและอีกสภาพธรรมะหนึ่งนะคะมีคำว่าโลกุตระเหนือโลกมีอย่างเดียวที่เหนือโลกคือนิพพานแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะแม้สิ่งที่ปรากฏนะคะก็ยังไม่รู้จักความเข้าใจในการถ้าจะรู้จริงๆต้องตามลำดับจนหมดความสงสัยเห็นไหมคะเด็กสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะธรรมะที่ทรงแสดงคงไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้แน่แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ว่าสมัยไหนนะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีนึกมีจำมีสัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกตามปัจจัยพอที่จะให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นอัตตาและทำไมเข้าใจว่าเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรทุกยุคทุกสมัยค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าธรรมะและพูดคำว่าอภิธรรมะสองคำนี้ต่างกันหรือเหมือนกันอย่าง
4: ธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต้นไม้เนี่ยเรามองไปนะครับมันก็เป็นพืชใบสีเขียวใบหนึ่งนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับใบไม้สีเขียวเนี่ยเป็นธรรมชาติ
4: เขาเกิดมาตามธรรมชาตินะฮะเขาเกิดใบอ่อนสีเขียวมาเสร็จเขาแก่ลงแล้วเขาเหลืองเขาก็ร่วงลงนี่คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาตินะครับ
1: นั่นคือความคิดใบไม้ใบเดียวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค
4: ะ
1: แต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะต้องถูกต้องจริงๆหมดจดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเห็นไหมคะคือเรารับธรรมที่คนอื่นกล่าวง่ายมากและก็ตามอย่างรวดเร็วด้วยทุกคนก็เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติหมดเลยแต่ถ้าถามว่าคืออะไรชาติคืออะไรธรรมะคืออะไรกระดาษเป็นธรรมชาติหรือเปล่าคะต้องมีตัวอย่างให้ไตร่ตรองให้คิดว่าที่เข้าใจอย่างนั้นนะครบถ้วนถูกต้องหรือว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นแต่เพียงความคิดที่ตามไปทันทีพอใครบอกว่าธรรมชาติเราก็ธรรมชาติไปด้วยแต่ถ้าเราไตร่ตรองนะคะธรรมะกับธรรมชาติมีอะไรที่ต่างกันสำหรับคนพูดเหมือนกันหรือต่างกันธรรมะกับธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะถ้าไม่ละเอียดนะคะหลงทางง่ายมากเพราะคนฟังเนี่ยค่ะแทรกความคิดของตนเองเข้ามาโดยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถึงที่สุดตรงละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้แต่คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยไม่ง่ายกำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่เป็นธรรมะพอมารวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็กล่าวว่าเป็นธรรมชาติเช่นใบไม้เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นธรรมชาติแต่ธรรมะที่เกิดที่ปรากฏเป็นใบไม้เนี่ยมันคืออะไรนี่คือความลึกซึ้งไม่ใช่ตามไปเลยว่าธรรมชาติกระดาษเป็นธรรมชาติไหมคะก็ต้องคิดละจะตอบว่าไงดีคะเนี่ยค่ะวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตามแต่ให้ไตร่ตรองและให้คิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมั่นคงที่ถูกต้องสิ่งที่มีทั้งหมดต้องเกิดจริงมีถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดอะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆนั้นคืออะไรอย่างกระดาษนี่คืออะไรใบไม้อ่อนคืออะไรแล้วก็ไปคิดถึงว่าเพิ่งเกิดมามันก็สีอย่างนี้แหละใช่ไหมคะแล้วต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงนั่นคือความคิดของเราแต่คำว่าธรรมะกับคำว่าชาติเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้าใจที่มั่นคงและพอมาถึงคำว่าอภิธรรมะเราเลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะประเภทไหนยังไงแต่ความจริงก็คือว่าอภิละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่เรากำลังได้ฟังนี่นะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าธรรมะจริงๆที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยความจริงนั้นคืออะไรถ้ากระทบสัมผัสนะคะหลับตาดอกไม้ก็อ่อนนุ่มโต๊ะก็แข็งมีอ่อนมีแข็ง ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ยังไม่เห็นเลยว่ารูปร่างอะไรเพราะเราหลับตาพอเราหลับตาเนี่ยมีดอกไม้ไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมหรือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นแข็งบ้างเป็นจำบ้างนั่นแหละคือตัวจริงของธรรมะไม่ใช่ตอนที่มารวมกันแล้วปรากฏและประจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไปเรียกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมนั้นแต่ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นจึงทรงแสดงความจริงของธรรมะจึงชื่อว่าพระธรรมประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไม่ใช่คนอื่นคิดด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงแต่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเช่นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นหวานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นร้อนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำสองคำคือปรมะซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่าบรมปรมะยิ่งใหญ่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่มารวมกันแล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นไปแต่ว่าความจริงก็คือต้องมีธรรมะตัวจริงๆซึ่งเกิดและมารวมกันปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นดอกกุหลาบบ้างเป็นใบไม้บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ต้องมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าที่เห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นใบไม้ต่างๆนะคะถ้าหลับตาไหนล่ะจับดูซิดอกอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏรูปร่างสีสันที่จะจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้ละเอียดทุกคำลึกซึ้งทุกคำเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นเองนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจากธรรมะคำเดียวนะคะทรงแสดง45พรรษาโดยประการทั้งปวงทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะหลากหลายเสียงก็เป็นธรรมะมีจริงกระทบหูได้ไม่ใช่อ่อนหรือแข็งทั้งที่ตรงเสียงนะคะมีอ่อนหรือแข็งด้วยแต่ว่าเฉพาะเสียงสามารถจะกระทบหูและเมื่อจิตเกิดขึ้นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะก็ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรานี่อภิธรรมหรือเปล่าคะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ถึงที่สุดทรงแสดงหนทางเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะแต่คนไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะก็ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะถึงปฏิเวทะได้ทุกคำต้องละเอียดค่ะต่อไปนี้ใครพูดอะไรก็แล้วแต่เขาคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจความจริงนะคะมิฉะนั้นก็หลงผิดเข้าใจผิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะต่อไปนี้ได้ยินคำว่าธรรมะก็เป็นปรมัตถธรรมถ้าอื่นเป็นปรมัตถธรรมอะไรล่ะจะไปเป็นปรมัตถธรรมพระเจ้าพื้นก็คือต้องมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงความยิ่งใหญ่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนหวานให้เป็นเค็มได้ไหมไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดว่าธรรมะเป็นธรรมะจริงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะมีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมพูดได้ยังไงพอฟังแค่นี้นะคะคนรู้ก็รู้แล้วว่าผิดถ้าคนไม่รู้ก็อ้อจริงนะอภิธรรมนี่ลึกซึ้งเราไม่เรียนเราจะเรียนแต่ธรรมะเห็นไหมคะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นน่าจะรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทางถูกต้องถูกทุกคำเหมือนกำลังเดินอยู่นะคะข้ามกลางน้ำรอบรอบต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูกแทงให้เจ็บคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดหรือความคิดเองและเผยแพร่ความคิดเองนั้นไปจนกระทั่งคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไร
5: พระอาจารย์ก็บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆและธรรมะก็ละเอียดเป็นอภิธรรมแล้วธรรมะก็มีลักษณะมีสภาวะอย่างนั้นจริงๆจึงเป็นปรมัตถธรรมแต่นี้คนทั่วไปเนี่ยถ้าเขาได้ยินคำว่าอภิธรรมเขาก็นึกว่าเอามาสวดงานศพถ้าได้ยินปรมัตถธรรมเขาก็นึกว่านี้ต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมกันมาอะไรอย่างเงี้ยคนจะมีพื้นฐานความคิดอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์จะช่วยกรุณากล่าวว่าธรรมะที่เป็นอภิธรรมะหรือเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยคือขณะนี้ครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเมื่อกี้นี้คุณอนุพูดคำหนึ่ง ไม่ทราบใครฟังและจำหรือเปล่าสภาวะถ้าได้ยินคือละเอียดไม่ข้ามทุกคำแต่ถ้าบอกเอ๊ะไม่ได้ยินผ่านคำนั้นไปแล้วเพราะคิดว่าเข้าใจแล้วแต่อย่าลืมนะคะทุกคำต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเพราะเป็นความจริงตลอดไปไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมีคำว่าสกับภาวะจึงเป็นสภาวะภาษาไทยจะใช้คำว่าสภาพธรรมะตัววอกับตัวพอได้ก็ใช้แทนกันได้นะคะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: สภาวะธรรมะหรือว่าสภาพธรรมะนี่นะครับจริงๆในพยัญชนะภาษาบาลีนะครับคือสภาวะธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมครับและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีสภาวะก็คือมีความเป็นจริงอย่างนั้นมีความเป็นจริงอย่างนั้นของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็ได้ฟังหลายหนึ่งใช่ไหมครับเห็นก็มีลักษณะมีภาวะมีความเป็นของเห็นซึ่งก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใครๆก็เปลี่ยนไม่ได้ความจำก็มีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีความเป็นอย่างนั้นใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็เปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมะไม่ได้นะครับเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะครับมีสภาวะคือมีความเป็นจริงอย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะบอกว่ามีจริงแล้วอย่างที่คำถามมาแล้วจะรู้ยังไงว่าจริงใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคำสอนของพระองค์มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะเขาไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้เพราะฉะนั้นจะจริงได้ยังไงจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินภาวะความเป็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะภาวะของสิ่งนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นมีภาวะของตนที่จะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นภาวะของร้อนคือร้อนใช่ไหมคะมีความเป็นร้อนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นร้อนมีจริงไหมสิ่งที่มีจริงมีสภาวะมีภาวะความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะว่ามีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นเฉพาะลักษณะของสิ่งนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแข็งเนี่ยเป็นสภาวะไหมมีสภาวะไหมก็มีภาวะคือเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นก็เป็นสภาวะธรรมธรรมะที่มีลักษณะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังเรื่องเท็จไม่ได้ฟังเรื่องไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องมีเฉพาะกาลและสมัยหนึ่งและอีกสมัยหนึ่งไม่มีแต่สิ่งที่มีคงไว้ซึ่งภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาวะคือมีภาวะเห็นไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคำเนี่ยสอดคล้องกันหมดถ้ารู้จักคำว่าธรรมะมีจริงแต่ลักษณะนั้นนะคะต้องเป็นนั้นไม่เป็นอื่นเป็นภาวะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะเติมคำว่าธรรมธรรมะที่มีภาวะของตนที่จะเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจำเป็นเราหรือเปล่าคะกำลังจำไม่ใช่ค่ะเป็นสภาพจำซึ่งเกิดขึ้นมีภาวะที่ต้องจำจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำจะเป็นสุขได้ไหมไม่ได้จำเป็นจำและสุขล่ะภาวะความเป็นสุขก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะสภาวะสุขเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกก็ได้แต่รู้ว่ามีจริงๆเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เกิดใครไปทำให้สุขเกิดสิคะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏค่ะก็ปรากฏตามภาวะสิ่งที่เป็นที่มีของตนของตนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือสัจธรรมแล้วเด็กสมัยนี้หรือผู้ใหญ่สมัยนี้หรือคนสมัยก่อนหรือสมัยไหนจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมจะบอกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีได้หรือในเมื่อพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างละเอียดอย่างยิ่งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องมั่นคงค่ะเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนเลยแข็งมีจริงไหมคะ
6: มีครับ
1: เสียงมีจริงไหม
6: มีครับ
1: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นธรรมะครับ
1: อะไรทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะในภาษาไทยคือคำว่าธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจะพูดว่าเสียงคือสิ่งที่มีจริงชาวมคตไม่เข้าใจแต่คนไทยเข้าใจแต่พอบอกว่าธรรมะชาวมคตเข้าใจได้เ ก็หมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาหนึ่งนะคะก็ใช้คำอย่างหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำอีกอย่างหนึ่งแต่ธรรมะเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะ
6: มีครับ
1: เป็นธรรมะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะแล้วเกิดขึ้นเห็นแล้วจะเปลี่ยนเห็นนั่นให้เป็นได้ยินได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงต้องมีสภาวะความเป็นของตนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมีภาวะคือความเป็นความเป็นแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ความเป็นเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ความจำเป็นจำเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยจึงเป็นปรมบรมยิ่งใหญ่ลักษณะต้องมีไม่ใช่ว่าพูดลอยๆแต่ไม่มีลักษณะที่ปรากฏแล้วก็ธรรมะทุกอย่างนะคะเป็นปรมัตถธรรมคือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงของสภาวะนั้นได้เลยเป็นปรมบรมจริงๆลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นปรมัตถธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมอย่างเดียวกันกับธรรมะใช่ไหมคะแต่ขยายให้เข้าใจอีกว่าธรรมะนั่นแหละใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นพอเข้าใจคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมก็เข้าใจเลยธรรมะนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้จึงภาษาบาลีว่าปรมัตถธรรมแล้วลึกซึ้งไหมคะเพราะเหตุว่ามีดอกไม้จริงๆหรือเปล่ามีโต๊ะจริงๆหรือเปล่าหรือแข็งมีจริงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็แข็งจะเป็นต้นไม้จะเป็นใบไม้จะเป็นผลไม้จะเป็นรากไม้ก็แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อใบไม้ได้ใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะอะไรคะพูดอย่างนี้ใครรู้บ้างเห็นไหมคะแค่ฟังยังไม่รู้เลยว่าความจริงเนี่ยนะคะที่เราว่าเป็นดอกไม้เนี่ยถ้าเพียงแค่หลับตาก็แข็งเท่านั้นเองโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็แข็งอะไรก็แข็งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงเป็นปรมัตถธรรมคือแข็งแต่ดอกไม้เป็นชื่อเรียกสิ่งที่มารวมกันรูปร่างสันฐานต่างกันใบไม้ก็สันฐานอย่างหนึ่งสีเขียวนะคะดอกไม้ก็อีกอย่างหนึ่งโต๊ะก็อีกอย่างแต่ทั้งหมดก็คือแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะจริงจริงจะเรียกอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูปร่างสันฐานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมีจริงใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเปลี่ยนเห็นให้เป็นแข็งได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะคือไม่มีเรา
6: คำว่าอภิธรรมสำหรับนิมนต์พระมาสวดหน้าศพกับพระธรรมเทศนาที่พระท่านขึ้นเทศนะครับแต่สองคำนี้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะภาษาต่างใช่ไหมคะแต่ต้องมีความหมายต่างด้วยเชิญคุณทั้งปัน
2: ก็ได้เริ่มแล้วใช่ไหมครับกับคำว่าอภิธรรมะก็คือขณะนี้เองนะครับเป็นอภิธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงจริงจึงเป็นอภิธรรมะอยู่ทุกขณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอภิธรรมะไม่ใช่สำหรับสวดในงานศพแต่เป็นสิ่งที่มีจริงจริงในขณะนี้ที่ควรจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะครับถ้ากล่าวถึงพระธรรมเทศนาก็คือการแสดงในสิ่งที่มีจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงครับ
1: ขณะนี้กำลังชี้แจงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะที่เราสนทนากันเนี่ย
6: ครับผม
1: เป็นเทศนาหรือเปล่าประกาศเปิดเผยชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องในธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเทศนาไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะคะเรื่องการเกษตรไปช่วยชาวนาทำอะไรแต่ไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าเป็นธรรมะเทศนาก็คือประกาศชี้แจงกล่าวถึงธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าค่ะกำลังพูดถึงธรรมะที่เป็นอภิธรรมะด้วยเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าคะ
6: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ต้องงานศพก็เข้าใจได้ทำไมไปแสดงอภิธรรมในงานศพคนฟังเข้าใจหรือเปล่าเป็นการชี้แจงหรือเปล่าหรือเป็นการพูดคำที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่าใครไปงานศพแล้วได้ยินแล้วรู้จักเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคะไม่ใช่เทศนาด้วยเพราะเหตุว่าเพียงแต่กล่าวคำที่มี ในพระสูตรบ้างหรือในพระอภิธรรมบ้างแต่ว่าไม่ได้มีใครเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการประกาศชี้แจงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะควรที่จะเข้าใจทุกโอกาสทุกกาละนะคะเพราะเป็นมงคลการฟังธรรมเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากยิ่งที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าถ้ามีการเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือได้ชี้แจงข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่สำหรับไปงานศพหรือสวดศพเพราะเหตุว่าสวดแล้วไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยพูดคำที่ไม่รู้จักเนี่ยดีไหมคะมานั่งกันตรงนี้แล้วก็พูดคำที่ไม่รู้จักเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่คือความต่างกันอย่างยิ่งนะคะของพุทธบริษัทเพราะเหตุว่าถ้าชื่อว่าพุทธบริษัทหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมถ้าเป็นบรรพชิตนะคะก็เป็นพระภิกษุและสามเณรถ้าเป็นคฤหัสถ์ใช้คำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรคะทำไมนั่งใกล้เพื่อฟังคำของพระองค์ไม่ใช่เพื่อไปนั่งเฝ้าแล้วก็ดูพระองค์แต่ว่าเพื่อฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเหตุผลนะคะและในประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งคงจะไม่มีใครรู้ว่าเท่าที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะประโยชน์ยิ่งใหญ่คือถ้าไม่มีคำเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะคะจะไม่มีวันได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
6: ครับผม
1: เป็นบุญหรือเปล่า
6: เป็นบุญครับ
1: ค่ะเป็นบุญบุญคืออะไรค่ะเราได้ยินคำนะคะเฉียดเฉียดเหมือนเข้าใจแต่ว่าคำมีมากซึ่งแสดงความต่างกันหลากหลายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะขอเชิญคุณคำปัน
2: ครับก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่คุ้นหูใช่ไหมครับบุญนะครับภาษาบาลีคือปุญญะสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นบุญ
1: ค่ะถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจิตดีงามไหม
6: ไม่ดีครับ
1: ไม่ดีนะคะเป็นอกุศลหรือกุศล
6: อกุศลครับ
1: ค่ะนี่ตอบได้นะคะเป็นอกุศลนะคะถ้าเข้าใจนะคะ
6: ถ้าเข้าใจแล้วเป็นกุศลครับ
1: ค่ะเป็นกุศลนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นกุศลที่เป็นบุญไม่ใช่กุศลอื่นแต่เป็นกุศลที่ชำระจิตจากความไม่รู้ให้มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะหมดจดบริสุทธิ์จากความไม่รู้ไม่เหลือเลยลึกซึ้งแค่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอกุศลอยู่ไหนมากแค่ไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะนี่ค่ะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดเพราะฉะนั้นไปงานศพฟังสวดอภิธรรมเป็นบุญไหม
6: เป็นครับ
1: เป็นยังไงคะเข้าใจไหม
6: เข้าใจเป็นบางตอนครับ
1: เข้าใจคำไหนคะลองบอกสิ
6: ที่นโมตัสสะตั้งก็รู้แล้วครับว่าเป็นนอบน้อมครับคุณแม่
1: คือคนที่ได้ฟังนโมตัสสะนี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ยินหมดแต่ใครจะรู้ว่านโมคืออะไรและพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความทราบซึ้งมีไหมว่าเรากำลังฟังอะไรเรากำลังนอบน้อมอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นที่ไม่รู้ความไม่รู้เป็นบุญหรือเปล่าต้องตรงค่ะถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะต้องตรงอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นฟังสวดพระอภิธรรมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่าถ้ารู้ว่าบุญคืออะไรจะรู้ได้เลยความไม่เข้าใจแต่ละคำไม่ใช่บุญไม่ใช่ให้พูดคำที่ไม่รู้จักและไม่ใช่ให้จำคำที่ไม่รู้จักและคิดว่าการทำอย่างนั้นเป็นบุญเพราะฉะนั้นต้องตรงค่ะไปฟังสวดพระภิธรรมในงานศพแต่ไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่า
6: ไม่เป็นครับ
1: ไม่เป็นค่ะกี่คนที่ไม่เป็นบุญที่ฟังสวดแล้วไม่เข้าใจกี่คนคะทั้งหมดของผู้ที่ไปในงานศพหรือเปล่าหรือว่าคนไหนฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งเข้าใจแล้วจึงเข้าใจได้จึงเป็นบุญต้องตรงนะคะเพราะฉะนั้นยังจะทำสิ่งที่ไม่ตรงอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะเป็นอกุศลถ้าจะเป็นกุศลก็เริ่มฟังเดี๋ยวนี้ค่ะต่อไปนี้ถ้าได้ยินสวดที่ไหนนะคะก็คือการทบทวนคำที่ได้ฟังแล้วให้เข้าใจขึ้นจึงเป็น ภาษาบาลีและสาธยายแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสวดถ้าสวดโดยไม่เข้าใจก็เสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเสียประโยชน์คืออะไรคะเสียเวลาที่เวลานั้นจะมีค่าเมื่อมีความเข้าใจ
3: คือผมยังติดข้องอยู่กับคำว่า

0: ไหนเราก็รู้ว่านั่นคือกอไก่ต้องอาศัยการเวลาแต่กอไก่เนี่ยธรรมดามากน้อยนิดมากแต่นี่ตัวธรรมะที่ไม่ใช่เรากำลังมีอย่างนั้นน่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะค่อยๆเห็นจริงว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเห็นแล้วก็หมดได้ยินแล้วก็หมดไม่มีการทำแต่มีการเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมีความมั่นคงในความเป็นจริงคือไม่มีเราแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ต่อกันจนไม่มีเวลาให้คิดให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ดับแล้วอย่างแต่ละคำที่พูดเนี่ยค่ะจะมีเวลาพอสำหรับคนที่จะเข้าใจถูกต้องไหมว่าดับหมดเลยดับหมดเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีเวลาพอที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ไหมเพราะติดกันแน่นมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะดูเหมือนมากมายหลายอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆปรากฏจริงๆแต่หลับตาแล้วมีไหมคะ
1: หลับตาก็ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ดอกไม้หายไปโต๊ะหายไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏเลยแต่พอลืมตามาทันทีมากมายหลายอย่างได้ยังไงเห็นไหมคะแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่เกิดเนี่ยเกิดมากแค่ไหนจึงจะเป็นพัดลมจึงจะเป็นเสาจึงจะเป็นเก้าอี้จึงจะเป็นโต๊ะต้องมีการเกิดจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่หลากหลายโดยสีสันต่างๆแต่ตามความจริงคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้หามีไม่เพราะเกิดจึงมีแต่ก็ไม่เห็นตอนเกิดแล้วก็ไม่เห็นตอนดับเพราะว่าเกิดดับเร็วติดกันแน่นมากเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำได้ถูกต้องไหมคะถ้ามีก้านทูบหนึ่งก้านแล้วก็จุดมีแสงสว่างเพียงจุดเดียวแต่พอหมุนให้เป็นวงกลมทำไมมีวงกลมตั้งหลายจุดใช่ไหมคะแต่ความจริงคือจุดเดียวซึ่งหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อกันจนกระทั่งติดกันเหมือนกับว่าเป็นวงกลมของไฟจริงๆชั้นใดนะคะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งกำลังเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้การเกิดดับได้แม้ว่ากำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงนี้เดี๋ยวเสียงนี้ก็หมดแหละแต่ความจริงทันทีที่มีนะหมดแล้วแต่มีเสียงเกิดสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นนิมิตของเสียงนั้นให้รู้ว่าไม่ใช่เสียงอื่นแต่แม้กระนั้นนะคะแค่นิดเดียวต้องดับเร็วมากค่ะไม่อย่างนั้นไม่ปรากฏว่ามากมายอย่างนี้ได้เพราะความรวดเร็วเหมือนนักเล่นกลเขาทำสิ่งที่คนอื่นงงใช่ไหมคะสงสัยหมวกไม่มีนกแล้วก็หยิบนกออกมาจากหมวกถ้าเขาบอกวิธีไม่สงสัยเลยค่ะแต่ว่าเพราะไม่รู้เพราะฉันก็คิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นได้ฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงหนทางที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าแยกขาดจากกันได้เมื่อมีปัญญาความเห็นถูกว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วก็เกิดด้วยแต่ก็ต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อละความไม่รู้ละความสงสัยละการที่เคยเข้าใจว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ดับไปเลยจึงเป็นที่ตั้งของความยินดีของความพอใจนี่คือปริยัติการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจตามที่ได้ฟังก็แปลว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดปรากฏแล้วหมดไปสืบต่อกันแน่นเนียนละเอียดมากหลายอย่างจนไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกับเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่ยาวนานที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะพระองค์ได้เคยฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์คิดดูนะคะแต่ละพระองค์กว่าจะอุบัติและกว่าพระศาสนาจะอันตรธานและนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ระหว่างนี้เป็นการอบรมความเข้าใจที่เริ่มมีให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วก็ละความไม่รู้เบิกการรู้ว่าไม่มีเราแต่ทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันทำให้รวมว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงกว่าจะมีความมั่นคงอย่างนี้นานไหมเพราะวันนี้ฟังแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ฟังอีก

0: แล้วก็เหมือนเดิมอีกคือไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแต่มีความมั่นคงว่าต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ต้องดับแน่นอนค่อยๆมีปัญญามั่นคงขึ้นทีละน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะยังไม่ถึงปฏิปติแต่ว่าเป็นขั้นปริยัติจนกว่านะคะปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดจากการฟังเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ละครั้งนะคะก็คงจะห่างกันไม่ติดต่อกันนานนานครั้งหนึ่งใช่ไหมคะการฟังธรรมะวันนี้เป็นครั้งแรกสำหรับบางท่านนะคะแล้วอีกนานนานไหมกว่าจะได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็คือถ้าไม่พูดถึงบ่อยๆก็ลืมใช่ไหมคะแต่ปริยัติทั้งหมดซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดคล้องกันตลอด45พรรษาซึ่งจำแนกเป็นธรรมวินัยเพราะเหตุว่าธรรมะคือความจริงซึ่งจะนำความไม่รู้และความสงสัยออกไปเพราะได้รู้ว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คือมีความสอดคล้องในปริยัติไม่ว่าจะพูดโดยนัยยะของพระวินัยพระสูตรหรือพระภิธรรมธรรมะนำความไม่รู้ออกโดยฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมก็นำกิเลสออกความสงสัยหรือความไม่รู้ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพศบรรพชิตเห็นความจริงว่ายากเหลือเกินเวลาของชีวิตนี่ก็น้อยมากแล้วก็สะสมมาที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนะคะโดยเข้าใจธรรมะและเข้าใจการสะสมของตนเองว่าสามารถที่จะรักษาชีวิตของบรรพชิตโดยประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ต้องบวชค่ะแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะได้เด็กเล็กอายุเท่าไหร่ก็ฟังธรรมะได้ถ้าสะสมมานะคะอายุ7ขวบก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งซึ่งตรงกับแต่ละคนว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธบริษัทนะคะคือภิกษุภิกษุณีเป็นเพศบรรพชิตนะคะสละอาคารบ้านเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเข้าใกล้พระธรรมแต่ละคำที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะรู้ธรรมะไหนที่เกิดและดับบ้างได้แต่ฟังเรื่องของเห็นใช่ไหมคะฟังเรื่องของได้ยินแล้วเห็นก็ดับไปแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วยังไม่รู้เฉพาะทีละหนึ่งซึ่งเกิดหนึ่งและหนึ่งนั้นดับจะเกิดปรากฏสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะปรากฏสิ่งนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงปฏิปติเพราะเหตุว่าปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งปฏิแปลว่าถึงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องทุกคนนี่ค่ะกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งใช่ไหมคะถ้าไม่พูดถึงจะรู้ไหมว่ามีแข็งกำลังปรากฏไม่รู้ใช่ไหมคะแต่แข็งก็ยังคงเป็นโต๊ะแข็งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เป็นแข็งก็บอกว่าเป็นแข็งคือสิ่งหนึ่งที่แข็งไม่ได้รู้ว่าความจริงเนี่ยสิ่งนี้เกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่แข็งแล้วดับแล้วไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นสำหรับเรานะคะกระทบสัมผัสแข็งก็เป็นแข็งเข้าใจอะไรบ้างไหมถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าเหมือนเดิมเรารู้แข็งแล้วก็มีแข็งและแข็งก็ไม่เห็นดับแต่ความจริงเป็นธรรมะแม้แต่ขณะที่กำลังรู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าขณะที่รู้แล้วก็ดับหมดแล้วจะเป็นเราแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะมีลักษณะของตนเป็นสภาวะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดนะคะต้องตรงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไรก็ตรัสแสดงความจริงของสิ่งนั้นตามที่ได้ประจักษ์พระองค์ต้องประจักษ์การเกิดและดับไปของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้จึงได้ทรงประกาศคำสอนของพระองค์ว่าเมื่อไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะธรรมะก็หลากหลายต่างกันมากมายแต่ก็ประมวลได้เป็นลักษณะที่ต่างกันสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งหวานเค็มเปรี้ยวไม่โกรธไม่เสียใจไม่อะไรเลยเกิดเป็นแข็งอย่างเดียวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ไม่รู้อะไรทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมะเราก็บอกว่ารูปธรรมที่ตัวมีไหมคะต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นแขนคิดว่าเป็นเล็บคิดว่าเป็นผมแต่ความจริงเป็นธรรมะเมื่อปรากฏก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อน ตึงหรือไหวคนไทยคุ้นกับคำว่าธาตุสี่ใช่ไหมคะดินน้ำไฟลมแล้วเข้าใจว่ายังไงคะดินไม่ได้หมายความถึงที่เราปลูกต้นไม้แต่ดินไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนเป็นลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งถ้าไม่ใช่คำใดเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้คนเข้าใจแต่ถ้าใช้คำว่าธาตุดินภาษาบาลีก็คือปฐวีธาตุธาตุที่อ่อนหรือแข็งเราก็รู้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งซึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนน้อยจนกระทั่งเหมือนไม่ร้อนแล้วก็ยังยิ่งกว่านั้นอีกคือเป็นเย็นไปเลยใช่ไหมคะก็คือธาตุชนิดนั้นซึ่งมีลักษณะต่างกันหลากหลายธาตุดินธาตุไฟธาตุลมลมเวลานี้มีไหมคะเนี่ยค่ะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ไม่มีเราเพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราตั้งนะคะแต่จากคำที่ได้ฟังเนี่ยทำให้รู้ว่าจุดประสงค์ของการฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะหลงยึดถือสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นเราด้วยเป็นของเราด้วยเมื่อสิ่งนั้นพลาดพลาดจากไปก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากความติดข้องยึดถือโดยความเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับและก็เป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงถ้ารู้ว่าแค่มีสิ่งหนึ่งเกิดและดับตลอดเวลาไม่ว่าในสังสารวัฏปีไหนเดือนไหนชาติไหนก็ตามและจะไปติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วหรือแค่เกิดมาปรากฏให้ไม่รู้และติดข้องแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องพ้นจากการที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นของธรรมดาซึ่งมีปัจจัยเกิดและก็ดับไฟเป็นธรรมดาไหมคะจุดไฟมีไฟแล้วก็ดับไฟไฟก็ไม่มีละเป็นทุกข์ไหมเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเป็นตัวเราขณะนี้แหละนะคะทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเลยสุขก็สั้นแสนสั้นเล็กน้อยที่สุดแต่เพราะเกิดบ่อยๆจึงปรากฏว่ามีความสุขมากนะคะพอใจชอบมากแต่ความจริงต้องทีละนิดจนกระทั่งสืบต่อนานก็ปรากฏว่ามากถ้าเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะปรากฏให้ติดข้องให้พอใจได้และโดยเฉพาะหนึ่งนั้นเกิดด้วยแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือการที่จะเข้าใจขึ้นนะคะว่าจะดับทุกข์ได้ด้วยความรู้ว่าไม่มีเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเป็นเราและคิดว่ามีเราต้องพิจารณาว่าจริงไหมถูกต้องไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่จริงอยู่นะคะก็ไม่ฟังเพราะจะไปฟังทำไมสิ่งที่ไม่จริงแต่เพราะเหตุว่าจริงแน่นอนกำลังปรากฏก็รู้ว่าแค่ฟังเท่านี้ดับกิเลสไม่ได้เลยเป็นความรู้ขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัติต้องรอบรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ฟังแค่นี้แต่ทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงประกอบกันให้เข้าใจว่าความไม่มีเราเนี่ยเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นธาตุเพราะเป็นอายตนะเพราะเป็นอริยสัจจะเพราะเป็นปัจจัยต่างๆทรงแสดงให้ความที่ไม่รู้มานานและความยึดถือมานานเนี่ยค่อยๆจางลงเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เมื่อไหร่เป็นเราเพราะไม่รู้และเพราะติดข้องซึ่งอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทำให้พ้นจากทุกข์โดยการรู้ความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นคนนี้เนี่ยเลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าคะใครเลือกได้เลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าเลือกไม่ได้เป็นคนนี้แล้วเลือกเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆเลยให้มีแต่สิ่งที่น่าพอใจทั้งสิ้นเห็นดีๆได้ยินดีๆได้กลิ่นดีๆได้ลิ้มรสดีๆได้สัมผัสที่น่าสบายเลือกได้ไหมใครเลือกได้คะคิดให้ดีใครเลือกได้เดี๋ยวนี้ถ้าเลือกได้เลือกซะเลยเดี๋ยวนี้เลยจะเลือกอะไรดีจะเลือกให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คือความรู้ขั้นปริยัติค่ะทั้งหมดที่ยังไม่ตรงลักษณะไม่ได้ถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีเพียงหนึ่งและทีละหนึ่งจึงจะชัดเจนถ้าหลายๆอย่างรวมกันนะฮะไม่เห็นการเกิดดับยังดอกไม้ก็ยังอยู่อย่างนี้โต๊ะก็ยังอยู่อย่างนี้เราก็ยังอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ที่ถึงเฉพาะหนึ่งจะรู้ว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นและจะชัดเจนไหมสามารถที่จะรู้รอบในสิ่งเดียวที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เป็นไปได้เลยนอกจากสภาพนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปทำ แต่มีแล้วเมื่อมีปัจจัยดีแล้วก็หาบินไม่กลับมาอีกเลยอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้พอเข้าไปสู่ท้องนะคะมีทอดมันไหมมีน้ำพริกไหมไม่มีเลยนะคะใช่ไหมคะหรือยังมีอยู่มีแต่สิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวปรากฏทีละลักษณะโดยที่ว่าไม่ได้ไปเลือกให้อะไรปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีปฏิปฏิเลยเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งค่ะรู้ว่านี่เพียงขั้นฟังทั้งที่ขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับเสียงเนี่ยค่ะชัดเจนเกิดระดับก็ไม่รู้ทั้งที่กำลังฟังอยู่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะยังไม่ถึงเฉพาะหนึ่งเพราะสิ่งนั้นก่อนนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปหามีไม่หาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและยากที่ต้องเข้าใจทุกคำพอได้ยินคำว่าปฏิบัตินะคะคนไทยคิดว่าทำได้เลยแค่นี้ก็ผิดละผิดตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งผิดตลอดทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะอันตรธานจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอันตรธานแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็อันตรธานจะมีได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระศาสนายังไม่อันตรธานหมดสิ้นเพราะเหตุว่ายังมีผู้ที่เข้าใจได้ศึกษาอบรมปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้แล้วเรามีความเพียรตรงไหนที่จะไปตรัสรู้แค่ไปสำนักปฏิบัติเพียรทำอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นต้นถ้าไม่มีขั้นกลางไม่มีขั้นปลายไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่แล้วต้องมีขอไข่ไหมคะต้องมีอะไรอีกไหมหรือว่าแค่นั้นพอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วต่อไปก็ยังไม่มาถึงและเดี๋ยวนี้ก็แสนสั้นสั้นมากค่ะไม่มีใครรู้เลยสั้นแค่ไหนแต่ทรงแสดงจิตตามลำดับว่าอะไรเกิดบ้างทีละหนึ่งรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่เป็นลาภอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเหมือนพระอริยเจ้าในครั้งโน้นก่อนที่จะเป็นพระอริยเจ้าเลยค่ะท่านฟังมานานเท่าไหร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสนะคะอีก4อสงไขยแสนกัปจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมนานเท่าไหร่คะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละพระองค์จะ24พระองค์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้จะได้รู้ความจริงจากพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเราล่ะเพียรมาเท่าไหร่นะคะแค่ฟังนี้บางคนก็เบื่อแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรแต่ถ้ารู้ว่าความจริงนี้รู้ได้แน่นอนแม้ไม่ใช่วันนี้หรือชาตินี้นะคะแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ความเข้าใจเนี้ยไม่สูญหายฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มอีกทีละเล็กทีละน้อยไม่หลงทางเป็นพุทธบริษัท1ในพุทธบริษัท4ในสมัยโน้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีภิกษุณีก็มีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมเลยจะมีพระพุทธศาสนาได้หรือพระเจ้าจริงๆแล้วนะคะใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็อันตรธานแล้วจากเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นพระศาสนาก็ยังไม่อันตรธานจากบุคคลนั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นนะคะจึงมีปริยัติก่อนซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละดับวันหนึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดกั้นด้วยความต้องการขณะนี้เราไม่รู้แล้วค่ะเมื่อกำลังฟังอย่างนี้เราต้องการเห็นและเห็นดับแล้วก็ยังต้องการอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาความต้องการมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะนี่ค่ะคือการทดสอบหมายความว่าฟังแล้วไตรตรองคือพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังเพื่อเข้าใจที่มันคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าความเข้าใจที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า ถ้าไม่ลืมคำแรกทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะก็ไม่ยากที่จะตอบไม่ใช่เอ๊ะเราตอบอย่างนี้จะผิดไหมเนี่ยหรือว่าต้องตอบอีกอย่างนึงไม่ใช่นะคะแต่เป็นความจริงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มีการฟังธรรมะแล้วก็มีการเข้าใจธรรมะโดยไม่ใช่เราไตร่ตรองแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตต่างหากที่ทำหน้าที่นั้นที่ทำให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเกิดเพิ่มขึ้นนะคะจากปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปติที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นนะคะสตินั้นเกิดพร้อมกับปัญญาที่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะได้ฟังมาถ้าไม่มีการฟังจะเอาอะไรมาทำให้สติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉันฟังแล้วนะคะกระทบแข็งความเข้าใจมีแค่ไหนแค่ฟังว่าเป็นธรรมะเกิดหรือเปล่าบางทีก็ไม่เกิดเลยใช่ไหมคะเหมือนกับฟังส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและจะรู้อะไรเมื่อไม่เข้าใจปฏิบัติก็ไม่เข้าใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรและต้องมีปัจจัยที่จะเกิดด้วยสติสัมปชัญญะคือสติที่เกิดพร้อมกับปัญญาความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏมาแต่ไหนแม้แต่สติพร้อมด้วยปัญญาขณะนั้นมาแต่ไหนถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่หลงไปทำด้วยความเป็นตัวตนแล้วไม่รู้ความจริงว่าทำไม่ได้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติหรือที่ใช้คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมะสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสอนให้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าและถ้าเข้าใจแล้วต้องเป็นสำนักไหมเวลานี้ค่ะที่เนี่ยกำลังเป็นสำนักเพราะสำนักคือที่อยู่อยู่ตรงไหนเป็นสำนักตรงนั้นพระฉันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนตรงนั้นเป็นสำนักของพระองค์ถ้าพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้นั่นแหละคือสำนักของพระองค์พระฉันเมื่อประทับอยู่ใต้ร่มไม้คนไปสู่สำนักของพระองค์คือที่พระองค์ประทับอยู่พระฉันสำนักก็คืออยู่ตรงไหนนะคะตรงนั้นแหละเป็นสำนักมีสำนักช่างทองไหมช่างทองอยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่สำนักนั้นจึงเรียกว่าสำนักช่างทองสำนักช่างไม้มีไหมใครอยู่ตรงนั้นแม่ครัวไปอยู่หรือใครอยู่ก็ต้องช่างไม้อยู่ที่นั่นช่างไม้อยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสำนักของช่างไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้นะคะเป็นสำนักของทุกคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ตรงนี้ก็เป็นสำนักไม่ต้องไปไหนก็เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังได้ฟังเพื่อไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องต้องไม่ลืมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นรู้คือเข้าใจถูกแต่ละคำที่พระองค์ตรัสรู้ทั้งนั้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านก็พูดถึงเรื่องปฏิบัติกับการฝึกฝนนะครับแม้ในพระไตรปิฎกก็มีครับเช่นจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้
0: ไม่ได้บอกว่าใครฝึกแต่บอกว่าจิตที่ฝึกแล้วละเอียดไหมคะต้องตรงไหมที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะก็หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เกิดบ่อยๆก็มีมากใช่ไหมคะถ้าขณะนี้ความเข้าใจมีนิดเดียวแล้วเราจะอบรมให้มีมากขึ้นโดยวิธีไหนใช่ไหมคะเมื่อเป็นเพียงขั้นฟังก็ไม่ใช่อีกระดับหนึ่งที่จะมีการเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตรงนั้นเท่านั้นพูดถึงเห็นเนี่ยค่ะเกิดดับพูดไปสิเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นก็เกิดดับแต่ใครรู้แจ้งใครกำลังประจักษ์เห็นซึ่งเกิดและดับโดยไม่มีอย่างอื่นเพราะขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดนะคะจะมีได้ยินจะมีคิดนึกพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเช่นหิวนะคะทุกข์สุขชอบไม่ชอบเบื่อง่วงทั้งหมดมีจริงอะไรที่มีจริงต้องมีจริงและก็ไม่ใช่เราด้วยจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นฟังก็อบรมในขั้นเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมากขึ้นมีขึ้นก็คืออบรมเวลาเราใช้คำว่าภาวนาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหมายความถึงอะไรแต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่มีก็ให้มีขึ้นและสิ่งที่มีเล็กน้อยก็ให้มากขึ้นเจริญขึ้นพ พราะฉะนั้นจึงเป็นภาวนาคือการอบรมเราคงไม่ไปอบรมความเห็นผิดเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะให้มีมากๆเราคงไม่ต้องไปอบรมความไม่รู้ให้เกิดบ่อยๆเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะเรียกว่าความสงสัยเพราะว่ามีแล้วควรจะมีน้อยลงไม่ใช่ว่าควรจะมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือแสดงต้องตรงกับไม่มีเรามีแต่ธรรมะและเมื่อไหร่นะคะจะประจักษ์ได้ชัดเจนว่าหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่างกับอีกหนึ่งหนึ่งและเกิดพร้อมกันไม่ได้ขณะนี้เหมือนเห็นด้วยได้ยินด้วยเร็วอย่างนั้นค่ะเหมือนมายากลแต่ว่าความจริงคือขณะที่เห็นจะมีเสียงปรากฏไม่ได้แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏที่เห็นเท่านั้นในขณะนั้นขณะที่กำลังได้ยินนะคะต้องไม่มีเห็นแต่ดูเสมือนว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่เคยขาดเห็นเลยไม่ว่าจะได้กลิ่นไม่ว่าจะลิ้มรสไม่ว่าจะคิดนึกก็มีเห็นแต่รู้ความจริงไหมคะว่าเห็นนั่นแหละต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ว่าอย่างอื่นแทรกขั้นมากมายจนเหมือนเห็นเนี่ยไม่ดับไปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังลิ้มรสปรากฏแค่นี้ก็ต้องประจักษ์ชัดเจนจึงจะสามารถละความเป็นเราซึ่งฝังมาลึกและนานมากแต่ก็สามารถที่จะดับได้เมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นจากขั้นการฟังนะคะจะรู้ว่าแค่ฟังอย่างนี้ดับกิเลสไม่ได้หรอกเพราะแค่ได้ยินเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินทั้งๆที่เห็นได้ยินเนี่ยกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้อีกขั้นหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปฏิในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะที่ถึงเฉพาะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจถูกไม่ใช่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงชื่อของสภาพธรรมะที่หลากหลายนะฮะเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลมีอะไรบ้างธรรมะฝ่ายโสภณะฝ่ายดีงามมีอะไรบ้างเราได้ยินคำว่าสติบ่อยๆใช่ไหมคะเหมือนมีสติใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ที่มีคนบอกว่าข้ามถนนต้องมีสติเดี๋ยวรถชนอะไรอะไรก็ต้องมีสติทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่สติแต่ก็เรียกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าใจผิดได้ง่ายมากเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะแล้วก็คิดเองหมดแล้วจะถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นความจริงนะคะสติต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเวลาข้ามถนนเนี่ยจะมีสติจะดียังไงคะใช่ไหมคะสติต้องเป็นไปในสิ่งที่ดีงามเช่นทานศีลและภาวนาแค่สามคำแต่ความเข้าใจต้องมากมายในทั้งสามนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ทานนะคะการให้เป็นการสละกิเลสหรือเปล่าที่ไม่ให้ของมีเยอะที่บ้านเนี่ยตั้งหลายอย่างนะคะให้หมดไหมคะไม่ได้เลยค่ะนานนานให้ใช่ไหมและให้อะไรให้สิ่งที่สามารถให้ได้เรามาขอสิ่งที่ให้ไม่ได้ใครจะให้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้จะมีได้ตามกำลังคือให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้เท่าที่จะให้ได้ด้วยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะพอเราได้รู้ว่าแม้การให้นะคะก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสติสภาพหนึ่งที่ดีงามดีงามอย่างไรดีงามคือระลึกได้เป็นไปในทางฝ่ายกุศลถ้าระลึกเป็นไปในเรื่องจะไปดูหนังดูละครไม่ใช่สตินะคะเพราะว่าจับสนุกสนานแต่การที่จะเป็นสติได้ต่อเมื่อระลึกเป็นไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นการสละไม่ใช่เป็นการหวังจะได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งมากบางทีเราคิดว่านี่แหละเป็นกุศลแล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสละเอียดถึงขณะจิตซึ่งสลับกันได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้ควรรู้ถูกตามความเป็นจริงไหมหรือว่าควรไม่รู้ต่อไปทั้งที่ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ฟังให้ไตร่ตรองให้เข้าใจเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทุกคำสงสัยคำไหนตอนนี้สงสัยเรื่องปฏิบัติชัดเจนหรือยังคะ
2: แต่ก่อนนี้ผมเคยไปตามสำนักเขาฝึกให้เรารู้สึกตัวประโยชน์ที่ได้ก็คือเราเดินไปที่ไหนแม้แต่ก้อนหินก็ไม่เคยที่จะสะดุดหรือเหยียบมันเลยเนื่องจากว่าเราเกิดความระวังเกิดความเคยชินที่เราไปฝึกกันนะครับแต่ว่าเมื่อมาฟังอาจารย์ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันละความเป็นตัวเราไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นมาจากชื่อว่าธรรมะคืออะไรแล้วอะไรเป็นธรรมะถูกไหมครับ
0: และเริ่มต้นที่จะเป็นคนตรงเป็นสัจจะต้องการรู้สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความถูกต้องกล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ
2: ครับต้องกล้าครับ
0: ต้องกล้าต้องไม่ลืมนะคะเพราะจริงนี่เป็นประโยชน์แล้วทำไมไม่กล้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องกล้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถามว่านะคะที่ว่าเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนเป็นประโยชน์ที่ไปสำนักปฏิบัติหรือสำนักอะไรก็ได้หรือไม่ใช่สำนักก็ได้
2: อย่างเช่นเราเดินไปไหนเราก็จะไม่เดินชนเนื่องจากว่าเราระวังตัวตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์คือเราเดินไม่ชนอะไรนั่นแหละค่ะการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ให้เราเดินไม่ชนนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะไม่ใช่สิ่งที่ประโยชน์ก็ถือเป็นประโยชน์ทั้งที่ไม่ใช่ประโยชน์เลยก็เข้าใจว่าเป็นประโยชน์เพราะฉันต้องตรงจริงๆค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะรู้จักสติไหมเห็นไหมคะรู้สึกตัวหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนี้ใครไม่รู้บ้างคะว่ากำลังนั่งรู้ใช่ไหมว่ากำลังนั่งแล้วเป็นปัญญาตรงไหนในเมื่อเป็นเรานั่งเพราะฉันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อะไรทั่วตรงไหนเดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
2: มีคิด
0: มีคิด
2: ครับ
0: แล้วรู้สึกตัวตรงคิดเป็นยังไง
2: คิดเป็นคิดครับ
0: ไม่ใช่เลยที่กำลังคิด
2: วางจักรจัน
0: ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไปเข้าใจและเอาคำที่ได้ฟังมาตอบแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่มีความยินดีที่เราสบายใจเราเดินไม่ชนอะไรนี่ไม่ใช่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นอะไรเดินอะไรนั่งไม่ใช่ให้รู้สึกตัวว่านั่งก็เป็นเรานั่งไม่เห็นจะแปลกอะไรใช่ไหมคะและความจริงมีเราหรือเปล่าและนั่งนั้นเป็นอะไร
2: คือเมื่อไม่มีเรานะครับชาติที่แล้วก็ไม่มีเราชาตินี้ก็ไม่มีเราชาติหน้าก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วเราจะต้องการอะไรอีก
0: ไม่มีเราแล้วเราจะต้องการได้เลยค่ะแค่นี้ก็แสดงความไม่รู้และความเป็นเราซึ่งหนาแน่นเหนียวแน่นมากค่ะเอาไม่ออกพูดออกมาก็คือเรานั่นแหละสงสัยบ้างถามบ้างหาวิธีบ้างก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่เป็นเราขั้นฟังต้องมั่นคงกว่าจะถึงปฏิปฏิที่จะมีสติการระลึกได้คือไม่ได้ไปนึกถึงอย่างอื่นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏและสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็รู้เฉพาะหนึ่งซึ่งมีความจริงก็เกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างความรู้สึกนะคะถ้าขณะนี้เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่หนึ่งจิตที่เฉยต้องหลายขณะเกิดดับเป็นเฉยจึงได้ปรากฏว่าเป็นเฉยที่จะปรากฏให้รู้ว่าถ้าเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับปรากฏได้แต่ต้องปัญญาที่ละคลายความเป็นตัวตนสภาพธรรมะถึงจะปรากฏได้เพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเกิดระดับต่อกันหมดเลยแล้วจะไปรู้อันไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่ามันมากมายจนกระทั่งปรากฏว่าเป็นลักษณะนั้นอย่างแข็งนี่ค่ะกี่แข็งกี่ขณะเพราะว่าเห็นก็มีได้ยินก็มีสลับแล้วก็แข็งก็ยังแข็งอยู่แสดงว่าแข็งตรงเนี้ยนานพอสมควรที่จะปรากฏลักษณะที่แข็งโดยความเป็นนิมิตของแข็งเพราะไม่ว่าเกิดก็แข็งนิดนึงแข็งนิดนึงแข็งนิดนึงจนสามารถเข้าใจว่าแข็งเป็นอย่างนี้แต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเพราะฉะนั้นทั้งที่แข็งกำลังเกิดดับแต่กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะต้องไม่ใช่เราแล้วก็เป็นปัญญาที่ไม่ได้หวังว่าแล้วหลังจากแข็งดับแล้วอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะความสงสัยและความต้องการนั้นจะมีตลอดเวลาค่ะเพราะยังอยู่ต้องมีความเข้าใจถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะสภาพนั้นจึงจะปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาคือรู้แจ้งชัดเจนนะคะทีละหนึ่งถ้าไม่ใช่ทีละหนึ่งแล้วไม่มีการที่จะรู้ว่านั่นเกิดแล้วก็ดับเพราะว่ารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละนะคะไม่ใช่ให้ไปทำให้เกิดทำไม่ได้เลยค่ะมีแต่รู้และค่อยๆละคลายความเป็นเรา
2: เมื่อไม่มีเราแล้วจะศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไร
0: ค่ะไม่มีเราแน่ใจนะคะต้องไม่เปลี่ยนเลยไม่มีเราแล้วมีความไม่รู้ไหม
2: ความไม่รู้มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้มีไหม
2: ก็ค่อยๆมีขึ้นครับ
0: ค่ะ ความรู้กับความไม่รู้เหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ อะไรดีกว่า
2: ความรู้ดีกว่าครับ
0: เพราะฉันเรียนไปทำไมก็เป็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียนไปเพื่อรู
0: ้ค่ะเพราะฉันไม่เรียนก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่ใช่เรา
2: คงนานกว่าจะเข้าใจครับ
0: เห็นความลึกซึ้งทีละน้อยนะคะยิ่งเรียนยิ่งลึกยิ่งเข้าใจยิ่งลึกสุดที่จะประมาณได้จึงรู้ว่านั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์
1: ขอโอกาสนิดนึงครับคำว่าปฏิเวทเนี่ยครับมีความหมายยังไง
0: ได้ยินคำนี้นะคะขอเชิญคุณคำปัน
3: กราบท่านอาจารย์นะครับที่กล่าวถึงปฏิเวทหรือว่าปฏิเวทะนี่นะครับเป็นปัญญาที่แทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเวทเป็นผลจากการอบรมปัญญาตั้งแต่ในขั้นของการฟังใช่ไหมครับศึกษาพระธรรมให้เข้าใจฟังในสิ่งที่มีจริงจนปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้เป็นขั้นปฏิปัตติซึ่งก็ไม่ใช่เวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมจนกว่าจะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เมื่อปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับคมกล้าขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความเป็นจริงของธรรมะถึงขั้นปฏิเวทฮะเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆจนถึงการรู้แจ้งธรรมะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงปฏิเวทฮะนี่ครับเป็นผลมาจากการอบรมเจริญปัญญาที่ค่อยๆมีขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวเราที่ไปทำอะไรที่ผิดปกติเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องไตรตรองนะคะปฏิเวทะออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะรู้แจ้งอะไร
4: รู้แจ้งธรรมะครับ
0: อะไร
4: รู้แจ้งในการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งสิ่งนั้นหรือยัง
4: รู้แต่ไม่แจ้งครับ
0: ค่ะเพียงขั้นไหนคะ
4: ขั้นการฟัง
0: ค่ะยังไม่รู้แจ้งนี่คือตรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้การที่ยังไม่รู้แจ้งเป็นอย่างไรและรู้แจ้งเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ว่ารู้แจ้งไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้อะไรที่ปรากฏเกิดการประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นของหนึ่งถ้าทุกอย่างเกิดมากมายเร็วมากไม่รู้จะแจ้งอันไหนใช่ไหมคะดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะไปทำสติหรือจะให้สติเกิดหรือจะให้รู้แจ้งได้แต่ปัญญาความเข้าใจถูกที่อบรมมาแล้วนะคะทำให้ละความต้องการที่จะทำเพราะเหตุว่าทำไม่ได้แน่นอนทำคือเราและทำก็คือว่ามีความสัมพันธ์ผิดคิดว่าทำได้ไม่ใช่อนัตตาเราทำได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีการรู้แจ้งแต่มีการฟังให้เข้าใจก่อนที่จะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นรู้แจ้งขั้นนี้ก็คือขั้นฟังรอบรู้หรือยัง
4: อย่างเรารู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ย
0: อริยสัจที่1คืออะไร
4: คือทุกข์ครับ
0: รู้แจ้งยังไง
4: รู้ว่าทุกข์เนี่ยคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันต้องแปรเปลี่ยนไปตลอด
0: เดี๋ยวนี้รู้แจ้งทุกข์หรือยัง
4: พอรู้บ้างนะ
0: พอรู้บ้างไม่ใช่รู้แจ้งค่ะต้องตรงรู้ขั้นฟังทั้งที่ขณะนี้กำลังเกิดดับสักหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ประจักษ์ขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าแจ้งไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ประจักษ์ขณะเกิดและขณะดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขั้นปฏิเวทะต้องมีความมั่นคงในขั้นปริยัติก่อนนะคะจนกระทั่งเริ่มเข้าใจในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยแล้วเกิดทั้งนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งซึ่งไม่ใช่ชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดสิ่งใดเกิดนั่นคือปกติของชีวิตประจำวันซึ่งมีปัจจัยเกิดทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้น
5: ครับเรียนอาจารย์นะครับที่ผมฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะของความจำที่เราไปเรียนเนี่ยนะครับแล้วนี่พอฟังคำยากๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหเราจะจำพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์นะคะฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อจำถูกไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจำเกิด พร้อมกับที่เข้าใจไม่มีเราไปจำตัณหาได้ยินคำว่าธรรมะตอนนี้เข้าใจใช่ไหมคะและจะลืมไหมหรือว่าเป็นคำยากคำที่คิดว่ายากเพราะไม่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วนะคะก็เพราะเข้าใจจึงจำได้ไม่ใช่ไปจำไว้แล้วไม่เข้าใจเหมือนเด็กๆเนี่ยค่ะเกิดมาได้ยินคำแต่เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเขาก็จำแต่ไม่เข้าใจแต่นี่พอเห็นก็นั่นพ่อนี่แม่นี่อาหารนั่นพี่เลี้ยงหรืออะไรเพราะเขาเข้าใจและความเข้าใจก็มีความจำในสิ่งที่เข้าใจด้วยไม่ดื้อต่อไปนี้มีคนถามว่าธรรมะคืออะไรเข้าใจหรือจำ
5: ถ้าเข้าใจนะครับก็จะตอบได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องต้องจำค่ะแต่เพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นจะไม่ลืมธรรมะมีโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนัตตาถ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตาดอกไม้นี่เป็นสิ่งหนึ่งแหละใบไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละทั้งหมดในครั้งคืออัตตาหมายความถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามีดอกไม้จริงๆยั่งยืนไม่เกิดดับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ต้องดับไปแต่ว่าการเกิดเนี่ยมีมากมายมหาศาลทุกอย่างที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ปิดบังการเกิดดับของแต่ละหนึ่งแต่ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ดับไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วเราก็ไม่ต้องโตเกิดมาโตแล้วเราก็ไม่ต้องแก่แล้วเราก็ไม่ต้องตายแต่นิหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะปรากฏความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กๆแต่ละวันค่อยๆโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโตขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บหรือความสุขความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอีกก็ต้องอันใหม่แล้วก็เกิดมากพอที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นเพียงเกิดหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเล็กน้อยมากแต่พอรวมกันแล้วจึงปรากฏก่อนที่จะเป็นดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดเลยใช่ไหมคะที่ต้นไม้ที่กิ่งไม้แล้วยังไงมีดอกไม้ดอกโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการเริ่มที่จะเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นรวมกันมากขึ้นก็ปรากฏสีสันวรรณะที่ทำให้รู้ว่าต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเลยค่ะถูกซ่อนเร้นปิดบังด้วยความไม่รู้ในความเกิดดับของธรรมะก็หลงเข้าใจว่ามีเรามีสิ่งต่างๆมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ว่าเป็นญาติพี่น้องของเราก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกเหมือนที่ว่าเป็นเราก็เพราะมีเห็นมีได้ยินมีทุกอย่างในวันนี้ทั้งหมดแต่ก็ดับหมดทุกวันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยนะคะถ้าขณะนี้ดับแล้วไม่มีอะไรเกิดต่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดต่อเพราะฉะนั้นตายคืออะไรแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นคืออะไรคือมีสิ่งที่เกิดดับสืบเนื่องติดต่อปรากฏหลากหลายจึงเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่สภาพที่มีจริงก็คือว่าสภาพธรรมะนั้นมีลักษณะว่าเห็นเป็นเห็นทำไมว่าเห็นมีสิ่งที่อาศัยตาเราพูดถึงตาเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมคะแต่เฉพาะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเล็กมากไม่ใช่ตาทั้งหมดแต่ดำตาขาวรูปนั้นเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปแต่ไม่แข็งไม่อ่อนเป็นรูปหนึ่งที่ต้องอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปซึ่งรูปนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะจะเรียกหรือไม่เรียกจะใช้คำอธิบายเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่คำที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีและต้องเกิดด้วยเกิดที่ไหนเกิดที่มหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมีทั้งสิ่งที่กระทบตาได้เป็นสีสันวรรณะปรากฏมีจริงๆมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแต่ละรูปซึ่งต่างกับมหาภูตรูปเกิดตามสมุฏฐานคือบางรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุฏฐานบางรูปก็เกิดเพราะอาหารที่เราต้องรับประทานเข้าไปนี่ค่ะทำให้รูปเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้นี่คือทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นหลากหลายถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้รวมกันก็เป็นเราไปทุกชาติ แต่พอแยกออกมาแล้วนะคะไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดและกระดับแล้วก็รวมกันปรากฏเป็นรูปร่างให้จำผิดใช้คำว่าวิปลาสสัญญาคือความจำภาษาบาลีไม่มีคำว่าจำนะคะแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำมีจริงๆเพราะฉะนั้นจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดดับเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่ามั่นคงจึงเป็นสัญญาวิปลาสเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดใช่ไหมคะว่ามีตัวตนวิปลาสไหมแต่ถ้ารู้เป็นอนัตตาไม่วิปลาสเพราะเป็นความจริงนี่ค่ะต้องฟังทุกคำไตรตรองทุกคำเข้าใจทุกคำซึ่งถ้าไม่ฟังนะคะเราจะไม่รู้จักสิ่งที่เราพูดเช่นตายอะไรตายและตายคืออะไรและทำไมตายเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเกิดมาเนี่ยบางคนอายุสั้นบางคนอายุน้อยมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นอายุยืนนานสักเท่าไหร่ทุกอย่างนะคะถ้าฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองไม่ใช่เราเชื่อแต่ผู้ที่รู้กว่าเราเนี่ยมีไหมและพูดคำที่สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าใจถูกตามความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้าเป็นนามธรรมนะคะเกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่ไปไหนด้วยพอรู้แล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับแต่ละคำที่คิดแล้วก็ดับและทรงแสดงว่าก่อนคิดจะเกิดก่อนเห็นจะเกิดมีจิตประเภทไหนเกิดสืบต่อกันละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกถ้าถามว่าฟังทำไมก็ฟังเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้ความจริงพอได้ยินคำอื่นซึ่งไม่ใช่ที่เราคิดคำนั้นกับคำที่เราเคยคิดมาก่อนคำไหนถูกต้องคำไหนจริงนี่คือประโยชน์ของการฟังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราไม่ได้พูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรต่างๆเพราะเหตุว่าเราต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามนะคะต้องตั้งต้นตั้งแต่ต้นครึ่งๆกลางๆหรือเรียนตอนปลายก่อนไม่ได้เรียนตอนต้นไม่ได้เข้าใจตอนต้นจะเข้าใจจริงหรือเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาปฏิจจสมุปบาทะหรือว่าอริยสัจจะอายตนะธาตุใดๆมาพูดถึงนะคะแต่จะพูดถึงทีละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะคืออะไรที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงและสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยใช่ไหมคะได้แต่จำคำมาเป็นความเข้าใจความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะมีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนค่ะว่าธรรมะคืออะไรต้องมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมีบ้างนะคะที่จะเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิดมิฉะนั้นก็จะรักษาคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้เราได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นและบอกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คือว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เพราะพุทธะคือรู้นะคะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเราไปรู้เองคิดเอง
6: ขออนุญาตครับเราจะทำกันยังไงซึ่งให้ศาสนาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นฟื้นขึ้นก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ
0: มีทางเดียวนะคะคือให้คนเข้าใจธรรมะถูกต้องโดยการพูดความจริงทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นการรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ทำสิ่งที่ทำลายพระศาสนาโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าความไม่ดีทั้งหมดเพราะไม่รู้ค่ะถ้ารู้แล้วเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาจะนำไปในกิจที่เป็นประโยชน์และถูกต้องทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจผิดทำผิดผิดเช่นสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงถ้าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยให้คนไปทำแต่ไม่มีความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ส่งเสริมเพราะไม่เข้าใจจริงๆนะคะ ไปสำนักปฏิบัติกลับมาแล้วก็ทุจริตได้เพราะฉันต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรจะไม่มีทุจริตได้จริงๆเมื่อไรขั้นไหนของปัญญาก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: ญาติแต่กล้าพระธรรมละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจแต่มีความกล้าความอาจหาญที่จะศึกษาธรรมะด้วยความเพียรและความจริงใจหรือไม่เพียงใดเช่นระหว่างลาภยศสรรเสริญกับความเข้าใจธรรมะอะไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตจากการสนทนาธรรมที่ร้านคาวบอยจังหวัดราชบุรี5กุมภาพันธ์2556
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจหรือว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องศึกษาก็จะเข้าใจได้นี่ก็ต้องไตร่ตรองตั้งแต่ขั้นต้นนะคะพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่ศึกษาเพียงแค่ฟังก็จะเข้าใจได้นั่นคือความเข้าใจเผินมากแล้วก็ไม่รู้พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นฟังแล้วนี่นะคะยากหรือง่ายมีใครบอกว่าง่ายบ้างคะยากมากได้ยินคำว่าอาจหาญร่าเริงไหมคะยากแต่ก็กล้าที่จะรู้ความจริงซึ่งแสนยากและก็อีกนานแต่ถ้าไม่มีความกล้าหาญนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าแม้ธรรมะจะมีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายแม้ขณะนี้ฟังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงหรือว่าเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเริ่มเข้าใจได้ตามลำดับคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นอาจหาญที่จะรู้ความจริงซึ่งยากและอีกนานหรือเปล่าคงได้ยินคำว่าบารมีนะคะถ้าปราศจากคุณความดีที่จะทำให้รู้ความจริงจะรู้ความจริงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณความดีหนึ่งก็คือสัจจะความจริงใจเป็นผู้ที่รู้ว่าความจริงมีในขณะนี้แต่ยังไม่รู้แต่รู้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อาจหาญที่จะอดทนต่อการที่จะค่อยๆฟังให้ค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าสามารถที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงคิดหรือว่าฟังมาว่าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณแต่จะรู้พระคุณต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมซึ่งมีมาก45พรรษาที่ทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้สำหรับทุกขณะให้ได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเห็นประโยชน์อย่างนี้ก็จะรู้ตัวเองนะคะว่าอาจหาญพอไหมที่จะมีวิริยะมีความจริงใจมีความมั่นคงที่รู้ว่าวันหนึ่งพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำสามารถรู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นได้แน่นอนแต่จะรู้ทันทีไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรประเสริฐสุดถึงแม้จะมีความรู้มากเป็นศาสตราจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตามสูงที่สุดแต่เป็นคนชั่วหรือว่ามีปริญญามากมายนะคะหลายมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่แต่ว่าเคยคิดไหมว่าก่อนจะถึงเวลานั้นน่ะดีหรือชั่วแค่ไหนแล้วก็ได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากถ้าไม่มีความศรัทธาที่จะรู้ว่าประโยชน์สูงสุดในชีวิตซึ่งแสนสั้นเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงแม้ว่าจะเข้าใจยากเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะก็จะไม่คิดว่าอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าไม่ว่าลาภยศสรรเสริญตำแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หลงแล้วก็ยึดถือแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระเจ้าพิมพิสารสีหเสนาบดีก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าชีวิตที่จะเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่เห็นหนึ่งขณะที่จะเกิดได้ก็ยังต้องอาศัยหลายอย่างเช่นยังต้องอาศัยจักขุประสาทมีตานะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เท่านั้นยังไม่พอต้องมีธาตุรู้คือเกิดขึ้นเห็นขณะนี้ที่เราใช้คำว่าจิตกำลังเห็นมิฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาชั่วขณะที่แสนสั้นก็ปรากฏไม่ไ แล้วทั้งหมดเป็นอย่างนี้ค่ะชั่วคราวแสนสั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รู้ความเล็กน้อยของชีวิตก็จะรู้ว่าเกิดมาที่มีค่าที่สุดก็คือว่าไม่ใช่อย่างอื่นที่ทำให้หลงติดแต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกผู้ที่มีปัญญาในครั้งอดีตท่านกล่าวว่าถ้าท่านจะได้ลาภยศสรรเสริญสักเท่าไหร่แต่หลงติดในสิ่งนั้นก็ขออย่าให้ได้สิ่งนั้นเลยอาจหารไหมคะร่าเริงที่จะรู้ว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีค่าเท่ากับความเข้าใจธรรมะซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่ใครสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ทุกขณะนี้ได้เลยและมีอีกท่านหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าธรรมดาเพศบรรพชิตก็เป็นที่เคารพกราบไหว้ของบุคคลอื่นแต่ท่านซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จะบำเพ็ญคุณความดีที่จะให้ได้สิ่งนั้นเหมือนบรรพชิตได้แต่ในเพศคฤหัสถ์นี่ก็แสดงเห็นว่าคุณความดีนะคะเป็นที่เคารพแต่ไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดแต่ถ้าไม่มีความดีใครจะนับถือหรือใครจะเคารพด้วยความจริงใจก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นลาภอันประเสริฐที่ได้มีโอกาสได้เข้าใจธรรมะแต่ว่ามูลต้นเหตุก็คือว่าการฟังธรรมะนี่เองแต่ละครั้งที่ได้ฟังก็จะนำมาซึ่งการที่จะเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆ

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1057ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: กราบท่านอาจารย์ครับอยากจะทราบว่าจิตคิดนะครับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสเนี่ยครับแล้วเรื่องมันไม่จริงยังไงอะครับอาจารย์
3: จิตในไม่คิดค่ะ
2: จิตเห็นไม่คิดครับจิตได้ยินไม่คิดจิตได้กลิ่นไม่คิดจิตรู้รสไม่คิดแล้วจิตรู้สิ่งที่กระทบกายไม่คิดครับ
3: เพราะฉะนั้นแสดงว่านอกจากนั้นจิตคิดทั้งหมด
2: ใช่ครับ
3: เห็นอะไรคะ
2: เห็นดอกไม้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะไหนเป็นคิดเมื่อกี้บอกแล้วไงคะจิตอะไรไม่คิดจิตเห็นไม่คิดจิตได้ยินไม่คิดจิตได้กลิ่นไม่คิดจิตลิ้มรสรู้รสไม่คิดจิตรู้สิ่งที่กระทบกายไม่คิดนอกจากนั้นเป็นจิตคิดเราจะไม่กล่าวความละเอียดแต่เท่าที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นอะไรคะ
2: เห็นดอกไม้ครับ
3: เพราะฉะนั้นจิตในคิด
2: จิตคิดคิด
3: ค่ะจิตเห็นไม่คิดแต่เห็นไม่คิดใช่ไหมคะ
2: เห็นไม่คิด
3: แล้วเห็นอะไร
2: เห็นดอกไม้
3: เพราะฉะนั้นดอกไม้เพราะจิตคิดใช่ไหม
2: ใช่ครับดอกไม้เพราะจิตคิด
3: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตกำลังคิดตลอดเวลาที่ไม่เห็นแค่เห็นนิดเดียวนอกจากนั้นคิดทันทีนะคะก่อนที่จะเป็นดอกไม้เนี่ยต้องคิดถึงสิ่งที่ปรากฏสภาพที่จำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นขณะที่จิตเกิดขึ้นเห็นสภาพที่จำก็จำสิ่งที่ปรากฏและจิตก็เกิดดับสืบต่อนับประมาณไม่ได้เลยเหมือนเห็นไม่ดับไปเลยแต่ความจริงมีจิตขั้นระหว่างเห็นมากมายนะเช่นคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วคิดเกิดต่อทันทีถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นคิดมีหลายอย่างค่ะไม่ใช่คิดแต่เรื่องแต่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏละโดยไม่มีคำแต่มีรูปร่างสันฐานให้คิดให้จำแล้วก็รู้โดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อเลยว่าเป็นอะไรดอกไม้รู้ใบไม้รู้โต๊ะรู้โดยไม่ต้องมีคำสักคำเดียวเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะนอกจากจิตสิบขณะนะคะก็คือคิดทั้งวัน
2: เราเรื่องราวไม่จริงยังไงครับอาจารย
3: ์ดอกไม้เป็นอะไร
2: เป็นการคิดคำ
3: ค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏหลังจากที่เห็นแล้วจำได้ว่าเป็นสิ่งอะไร

0: ที่เห็นเกิดดับสืบต่อเนี่ยค่ะมากทันทีเหมือนพร้อมกันคิดดูก็แล้วกันนะคะแล้วทันทียังรู้ว่าเห็นอะไรต่อจากนั้นก่อนที่จะมีชื่อว่าดอกไม้ก็รู้แล้วว่าเป็นสิ่งนั้นเพียงแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้เรียกชื่อขณะที่กำลังเรียกชื่อก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นคิดทั้งวันโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเห็นความจริงนะคะเห็นสั้นมากคิดยาวแค่ไหนได้ยินสั้นมากแค่ขณะเดียวคิดแค่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตที่คิดในเรื่องที่เห็นในสิ่งที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏนะคะคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมัวแต่เห็นและคิดก็เลยไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเลยใช่ไหมคะเพราะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนสิ่งนั้นเที่ยงเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเรามีทั้งเขามีทั้งสิ่งต่างๆซึ่งความจริงนะคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีใครเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลา
1: ท่านอาจารย์คะถ้าจะทราบว่าบัญญัติหรือว่าขณะที่จิตคิดเรื่องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบัญญัติเนี่ยไม่มีลักษณะจริงๆเนี่ยค่ะคือหมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพจิตจริงๆเนี่ยนะคะจะเข้าใจได้อย่างไรคะเพราะว่าเหมือนกับแม้สภาพคิดเนี่ยนะคะเข้าใจยาก
0: ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่แล้วคิดเนี่ยเราก็จะไปคิดถึงเรื่องแต่ไม่ได้เข้าใจสภาพจิตที่คิด
0: ดอกไม้อยู่ไหน
1: ดอกไม้ก็อยู่ตรง
0: ชี้ไปที่ดอกไม้ด้วยค่ะแต่เห็นอะไร
1: เห็นจริงๆคือเห็นสี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้อยู่ไหนคิดแล้วใช่ไหมคะ
1: คิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีดอกไม้ที่ไหนหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าคิดเรื่องราว
1: คือหมายถึงว่าถ้าอาจารย์กำลังจะให้เข้าใจว่าเรื่องของดอกไม้หรือว่าแม้กระทั่งคำว่าดอกไม้หรือนิมิตสันฐานที่รวมกันเป็นดอกไม้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีสภาวะลักษณะ
0: แค่เห็นเราจะไม่เอาคำภาษาอื่นมาใช้สภาวะอะไรอะไรพวกนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะเลยมัวแต่ใช้คำแล้วก็ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรแต่ถ้าเราพูดถึงธรรมะในภาษาของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพียงแค่เห็นหมดแล้วแต่ว่าจำสิ่งที่ปรากฏนะคะเห็นนิมิตตารูปร่างสันฐานสีสันต่างๆมากมายหลายสีแล้วก็จำไว้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นคิดแล้วค่ะคิดแล้วถึงสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นสีต่างๆถ้าไม่คิดจะมีคนไหมในห้องนี้มีดอกไม้ไห
1: ม
0: มีโต๊ะไหมไม่มีนั่นคิดแล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้อยู่ไหนก็ยังเป็นเรื่องของดอกไม้แสดงว่าที่เราใช้คำว่าปัญญติเนี่ยนะคะหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นว่านี่ดอกไม้แต่ยังไม่พอค่ะพอจำเสร็จก็คิดว่าดอกไม้อยู่ไหนคุณธิดารัตน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กระเป๋าคุณธิดารัตน์อยู่ไหน
1: พระอาจารย์คะหนูก็คิดเลยค่ะอยู่ข้างหลัง
0: ค่ะคิดละถ้าอยู่ในห้องก็อยู่ในห้องเป็นเรื่องทั้งหมดนะคะแม้ไม่เห็นแต่เพราะเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรต่อจากนั้นก็คิดเรื่องนั้นยาวมากทุกวันพูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกครั้งที่พบกันเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งรู้ยากมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งนะคะฟังเข้าใจได้แต่เดี๋ยวก็เป็นเราอีกละลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะต้องเข้าใจจนจรดเยื่อในกระดูกไม่มีใครเลยสักคนไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีแต่สิ่งที่มีจริงซึ่งปรากฏเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ปรากฏไม่ได้ไม่มีอะไรจะปรากฏแต่พอเกิดแล้วนะคะก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเลยตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่เราไม่รู้จักตลอดเวลาจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านอาจารย์คะอย่างพระสูตรเมื่อวานนี้นะคะก็มีข้อความที่กล่าวถึงสัจธรรมแล้วก็โดยรายละเอียดนี่นะคะสัจธรรมนี่ก็ถ้ากล่าวถึงสัจธรรม7เนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็ในนั้นก็มีความเป็นพหูสูตรอยู่ด้วยนะคะพหูสูตรก็จะมีข้อความที่อธิบายในนครสูตรเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบายว่าสัจธรรม7อย่างเนี่ยนะคะเป็นเครื่องป้องกันนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ท่านกล่าวถึงว่าอริยสาวกเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสะสมสุตตะได้สดับนะคะได้ฟังแล้วเนี่ยขออนุญาตคุณคำปั่นอธิบายคำว่าสุตตะสักนิดนึง

0: นะคะ
1: คำว่าสุตะนี่นะครับก็หมายถึงการปรับฟังซึ่งก็เป็นการได้มีการฟังมีการศึกษาพระธรรมคำสอนที่เป็นวาจาสัจจะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นสุตะในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงการฟังอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมในแต่ละครั้งประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจความจริงเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าผู้ที่เป็นสาวกการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องมีการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
0: คือมีทั้งคำว่าพระหูสูตรทรงสุตตะแล้วก็ยังสั่งสมสุตตะอีกไหมคะ
1: ครับเพราะว่าทั้งหมดนี่นะครับเป็นการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมนี่นะครับปัญญาจะเจริญขึ้นก็ไม่ใช่ฟังเพียงแค่ครั้งสองครั้งนะครับท่านก็แสดงว่าเป็นการได้สลับตรับฟังมากแล้วก็เป็นไปกับด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกด้วยและเมื่อสะสมความเข้าใจไปตามลำดับนี่นะครับความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการค่อยๆสะสมในความเป็นจริงของสภาพธรรมะและเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมนะครับผลจากการที่ได้สลับตรับฟังพระธรรมนี่นะครับก็จะเกื้อกูลให้แทงตลอดในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ครับก็เป็นการฟังเข้าใจไม่ลืมในความเป็นจริงของธรรมะครับ
0: กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะสัจธรรมเนี่ยนะคะมี7อย่างนะคะ
2: สัจธรรมคืออะไรทีละ1คำให้ชัดเจนเรารู้ว่าแต่ละคำก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสัจธรรมคืออะไร
1: คำว่าสัจธรรมนะครับก็หมายถึงธรรมะคือคุณความดีที่ทำให้ถึงซึ่งความเป็นผู้สงบจากกิเลส
2: สัจธรรมะหมายความถึงธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยนะคะเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งค่ะเพราะไม่สงบจึงได้ฟังธรรมะที่เป็นธรรมะที่ทำให้สงบคือสัจธรรมะสงบจากอะไรคะสงบจากกิเลสต้องรู้เลยค่ะไม่ใช่ให้ไปนั่งนิ่งๆในป่าในห้องมืดๆแล้วก็คิดว่าขณะนั้นสงบไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสัจธรรมะคือธรรมะที่ทำให้สงบจากกิเลสลึกซึ้งไหมคะยากไหมล่ะก็มีแต่กิเลสก็มีแต่ความไม่รู้ก็มีแต่ความอยากสงบโดยที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการอยากสงบโดยไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะนำไปสู่การสงบได้เลยต้องเป็นปัญญาเท่านั้นจริงๆค่ะตั้งแต่เริ่มฟังสุตตะถ้าไม่ฟังจะเอาความเข้าใจธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้มาแต่ไหนใครเก่งมากใครสามารถที่จะบอกได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งจิตสงบได้ไม่มีเลยนะคะนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าฟังธรรมะของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาทไม่ได้เลยไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยอย่าคิดเองนะคะเพราะเหตุว่าคนใจร้อนเนี่ยนะคะพอได้ยินแล้วต่อเรื่องเลยพอพูดคำว่าธรรมะที่ทำให้สงบคำเดียวก็กระเจิดกระเจิงไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเรื่องต่างๆแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าทำไมทรงแสดงไว้ว่าสัจธรรม7เห็นไหมคะใครจะไปลดใครจะไปเติมได้ไหมแม้แต่คำว่าพระหุสุตตะหรือพาหุสัจจะคือการฟังอะไรสุตตะคือการฟังคำซึ่งยากที่จะได้ฟังแต่ละคำลึกซึ้งอย่างยิ่งฟังเท่าไหร่ถ้าปัญญาไม่พอก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ฟังเช่นเดี๋ยวนี้มีเห็นแค่นี้ค่ะแค่เห็นคำเดียวยังคงเป็นเราเห็นอีกนานมากแม้จะได้ฟังว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยที่อาศัยที่สนับสนุนให้เกิดนะคะคือต้องมีจักขุประสาทะมีรูปพิเศษที่อยู่กลางตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลย และเมื่อกระทบแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอย่างนี้นะคะแต่เห็นจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมที่ทำไว้แต่อดีตเพราะเหตุว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีทั้งสิ่งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้จะเห็นแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเลือกได้ยังไงอยากเห็นสิ่งที่ไม่ดีไหมคะไม่อยากแต่ก็ต้องเห็นเมื่อถึงเวลาที่เห็นแล้วนี่กรรมทำให้เห็นแล้วใครจะไปเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีแล้วมีมานานแล้วและก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้เลยไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นที่เป็นศัพท์ที่ยากแล้วก็จำคำจำเรื่องจำจำนวนนะคะแต่ไม่เข้าใจเลยว่าพระพุทธประสงค์ก็คือว่าให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีแล้วเพราะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นค่ะเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะคิดคิดก็เกิดแล้วไม่ว่าจะได้ยินได้ยินก็เกิดแล้วไม่ว่าจะจำจำก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาฟังอย่างนี้บ่อยๆมากไหมคะบ่อยไหมพอไหมจนกว่าจะสงบฟังอีกไหมคะถ้าไม่ฟังก็ไม่มีทางจะสงบเลยเพราะว่าฟังมานานก็ยังไม่สงบเพราะยังไม่พอสภาพธรรมะต้องปรากฏกับปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ถึงกาลสมัยที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะรู้ความจริงของสิ่งซึ่งก่อนนั้นก็มีสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีแต่ว่าไม่เคยรู้ความจริงของเห็นของได้ยินเลยแต่เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะธรรมะทั้งหมดก็ปรากฏกับพระองค์ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นและทรงพระมหากรุณาแสดงหนทางเหมือนที่พระองค์ได้เคยฟังมาแล้วเคยค่อยๆเข้าใจมาแล้วเคยอบรมมาแล้วจนกระทั่งถึงเวลาที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้จึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใครจะไปพยายามรู้เห็นสักเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะการฟังเพื่อเข้าใจถูกแล้วละความต้องการเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการเมื่อนั้นคือเข้าใจผิดอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการเข้าใจธรรมะได้จริงๆนะคะต้องอาศัยการเวลาและต้องเป็นผู้ที่ได้ฟังมากและก็ต้องฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี
1: ้ครับกราบท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่มีจริงนี่ก็มีจริงในชีวิตประจำวันครับซึ่งต้องได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมจึงจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าขณะนี้สงบหรือไม่สงบถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าสงบหรือไม่สงบเพราะว่าไม่เข้าใจอะไรเลยครับท่านอาจารย์ครับ
2: เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เห็นปรากฏสักอย่างไหนล่ะผัสสะเจตสิกไหนล่ะเวทนาเจตสิกมีอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ไม่ปรากฏกับอวิชชาและโลภะและความเห็นผิดแต่จะปรากฏแน่นอนค่ะกับปัญญาเมื่อมีปัจจัยพร้อมที่สภาพธรรมะนั้นจะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาต้องเป็นหนทางเดียวนะคะคือหนทางที่รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามิฉะนั้นก็จะเป็นตัวตนไปตลอด
3: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัพธรรมะซึ่งก็คือธรรมะที่ทำให้สงบจากกิเลสแล้วธรรมะที่สงบจากกิเลสก็คือการฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าสงบคืออะไรแล้วส่วนใหญ่จะไปคิดถึงสถานที่ด้วยแต่ก็ไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแม้แต่เห็นในขณะนี้ซึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงมากมายนะคะถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเห็นในขณะนี้ถ้ายังเป็นเราอยู่ไม่สงบใช่ไหมคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะแน่นอนค่ะเพราะเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิด
3: อาจารย์คะ
2: แล้วเกิดแล้วดับแล้วยังว่าเราเห็น
3: แล้วการที่เรารู้ความจริงว่าเห็นไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สงบอย่างไรคะ
2: ค่ะรู้ความจริงขณะนั้นก็ละความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่สงบทั้งหมด
3: แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปหาสถานที่แล้วก็ไม่ต้องการที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้แม้แต่เห็น
2: ค่ะเพราะอยากสงบแต่ไม่รู้ว่าต้องเข้าใจมีแต่อยาก
3: พระอาจารย์คะแล้วก็ไม่ตรงกับพระพุทธพจน์ที่ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วเนี่ยเห็นก็ต้องเป็นธรรมะด้วยแต่ทำไมไม่ใส่ใจที่จะรู้เห็นที่มีจริงในขณะนี
2: ้ต้องถามคนที่ไม่ใส่ใจไม่เห็นประโยชน์ไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วรู้ไหมว่าตราบใดที่นะคะสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่ได้ปรากฏแต่ละหนึ่งให้เห็นความหลากหลายของแต่ละหนึ่งว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ในชีวิตปกติธรรมดาอย่างนี้เองถ้ายังไม่ปรากฏอย่างนั้นนะคะก็ไม่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสได
3: ้ก็เหมือนตอนต้นชั่วโมงที่คุณแสงธรรมถามถึงเรื่องของดอกไม้มีจริงไหมซึ่งจริงแล้วถ้าเราไปยึดในสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องไม่สงบแน่นอนเพราะว่าขณะนั้นต้องมีความติดข้องแล้วก็ความไม่รู้ในธรรมะถ้าจางคะแล้วการที่เราเริ่มจากการฟังและเข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็คือการศึกษาโดยการที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้น
2: ค่ะแล้วไม่คิดเองก่อนฟังธรรมะคิดเองมาเยอะมากฟังแล้วยังคิดเองอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าจะเข้าใจแต่ละคำนะคะคือเรื่องที่เคยคิดเองทั้งหมดทิ้งไปเลยเพราะเราเป็นใครคิดได้อย่างไรมาต่อมาแต่งมาเติมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงได้ยินแค่คำสองคำก็ไปคิดเองซึ่งผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นแทนที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็มีความเข้าใจว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งและเป็นเรื่องของการฟังเห็นไหมคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการคิดเองแสดงไว้เลยค่ะต้องเป็นพหูสูตรฟังมากฟังอะไรฟังพระพุทธพจน์ฟังไม่ใช่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ฟังที่นั่นคือเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในแต่ละคำที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังต้องหมายความถึงการเข้าใจถูกต้องละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นด้วย
3: ถ้าหากไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยก็ไม่เป็นปัจจัยให้สงบจากกิเลสได
2: ้ไม่มีทางเลยค่ะจะไปนั่งที่ไหนทำอะไรสารพัดก็ด้วยความไม่สงบด้วยความอยากด้วยความต้องการด้วยความไม่รู
3: ้แล้วท่านก็กล่าวถึงธรรมะที่เป็นเครื่องเนิ่นช้าก็คือความเป็นเรานั่นเองซึ่งเป็นเราด้วยตัณหาเนี่ยมีมากนะคะเพราะว่าเรายึดหมดเลยว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยังมีความเห็นผิดและสำคัญตนด้วยค่ะ
2: ก่อนจะเนิ่นช้าก็กั้นเสียแล้วเห็นไหมคะกั้นก่อนไปแล้วก็ยังมีเครื่องเนิ่นช้าไปถูกทางรู้หนทางนะคะแต่เครื่องเนิ่นช้าก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นเข้าใจขึ้นเพื่อละไม่ใช่เพื่อพยายามต้องการที่จะให้ไปรู้สภาพธรรมะ
3: ท่านอาจารย์คะแล้วอย่างผู้ที่ศึกษาเนี่ยอย่างคนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนเขาจะพอรู้ความต่างไหมคะว่าอันไหนเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่คำจริงที่ไม่ใช่เป็นคำสอนคะ
2: ไม่มีทางเลยค่ะเพราะเขาเชื่อคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังคำไหนเป็นคำจริงพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แน่นอนเพราะเหตุว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งอื่นนะคะแต่สิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นก็สามารถจะรู้ได้ว่าเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงแต่ถ้าไม่รู้ว่าวาจาสัจจะคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแสวงหาคนอื่นคำอื่นที่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้ฌานหรือว่ารู้แจ้งอริยสัจธรรมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แค่นี้นะคะถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แล้วว่าผู้นี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังแสดงหนทางซึ่งง่ายเหลือเกินไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ไปนั่งแล้วก็จะรู้เอง
3: แล้วที่สำคัญเอาบุญล่อด้วยค่ะท่านอาจารย์ทุกคนไปต้องการบุญค่ะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องการด้วยความเป็นเราแล้วก็เป็นอกุศลด้วย
2: เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำนั้นแล้วเข้าใจค คนอื่นที่ไม่ได้เข้าใจเพราะไม่ได้ฟังก็จะรู้ได้ค่ะว่าเขาไม่มีทางที่จะรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะไม่มีคำไหนที่จะไปแสดงให้เขาเข้าใจนอกจากให้เขาทำแล้วทำได้ยังไงคะก็ค้านกับคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
3: แล้วถ้ามีความเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะธรรมะไม่ต้องแสวงหาแม้แต่ขณะนี้เองค
2: ่ะเห็นเป็นธรรมะแค่หนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่งคิดเป็นธรรมะอีกหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งทางนั้นถ้ายังไม่ปรากฏให้รู้ความจริงเพราะปัญญาได้อบรมแล้วนะคะก็ไม่ใช่หนทางที่ธรรมะจะปรากฏให้รู้ได้
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1058ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559
2: เห็นเป็นธรรมะแค่หนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่งคิดเป็นธรรมะอีกหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งทางนั้นถ้ายังไม่ปรากฏให้รู้ความจริงเพราะปัญญาได้อบรมแล้วนะคะก็ไม่ใช่หนทางที่ธรรมะจะปรากฏให้รู้ได
0: ้ค่ะเมื่อกี้ได้กล่าวถึงความเชื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าลักษณะของศรัทธาจริงๆเนี่ยนะคะคือยังไงคิดว่าเป็นความเชื่อที่บางทีก็เชื่อง่ายซึ่งไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธาเนี่ยนะคะเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตไม่ได้เชื่ออย่างอื่นเลย
2: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าศรัทธาคืออะไรเมื่อคืนนี้สงบต้องไม่มีกิเลสเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มาถึงคำว่าศรัทธาพอพูดถึงศรัทธาเนี่ยคนก็ใช้ผิดศรัทธาในคนนั้นไหมศรัทธาในคนโน้นไหมศรัทธาในที่โน้นไหมศรัทธาที่นี่ไหมเนี่ยค่ะใช้คำว่าศรัทธาแต่ถามว่าศรัทธาคืออะไรไม่มีคำตอบถ้าตอบจะตรงไหมอาจจะเป็นบางส่วนของความหมายของคำว่าศรัทธาเพราะเหตุว่าศรัทธาก็มีหลายระดับที่ละคำจริงๆเพราะฉะนั้นสภาพจิตที่ผ่องใสขณะนั้นรู้ได้เลยไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะจึงจะผ่องใสได้แต่ก็ไม่ใช่ผัสสะเจตสิกแต่เป็นศรัทธาเจตสิกเพราะฉะนั้นสภาพของจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดพร้อมกับเจตสิกอย่างน้อยที่สุด7ประเภทซึ่งเกิดกับจิตทุกประเภทนะคะแต่ถ้าเป็นเจตสิกฝ่ายดีต้องเกิดด้วยกันจะมีเจตสิกที่ไม่ดีมาปะปนไม่ได้เพราะฉะนั้นศรัทธาในนิครนนาตบุตรเขาอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เขาศรัทธาเขาเหมือนกับความเชื่อในบุคคลนั้นใช่ไหมคะศรัทธาในคนนั้นเชื่อในคนนั้นแต่ความจริงขณะนั้นเป็นศรัทธาหรือเปล่าทั้งที่เป็นความเห็นผิดแต่คนก็ยังพูดว่าศรัทธาเพราะฉันต้องเข้าใจจริงๆนะคะเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาสิ่งที่มีจริงซึ่งเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพ พราะไม่ปรากฏเพราะอะไรไม่ปรากฏเพราะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ฟังด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นด้วยความเป็นอนัตตาสภาพธรรมก็ปรากฏไม่มีการที่เราไปกั้นว่าอยากรู้ไปพยายามทำให้รู้แต่ว่าสภาพธรรมที่กล่าวถึงทั้งหมดนี่ค่ะปรากฏแน่นอนกับปัญญาแต่ไม่ใช่กับความไม่รู้เพราะฉะนั้นศรัทธาคือสภาพธรรมที่ผ่องใส
1: กราบท่านอาจารย์ครับความเป็นจริงของธรรมนี่ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้ากล่าวถึงศรัทธาตามคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นจะไม่เป็นอกุศลเลยครับ
2: ค่ะและที่ชาวบ้านพูดเรื่องศรัทธาเขาพูดกันทั่วไปว่าอย่างไรถ้ามีคนกล่าวว่าศรัทธาจะสร้างพระพิฆเนศในวัดเนี่ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
1: ครับอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาแน่นอนครับ
2: ค่ะแต่ก็มีคนคิดว่าศรัทธาก็ไปสร้างร่วมสร้างเพราะเขาเข้าใจว่านั่นคือศรัทธาเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะ
0: ค่ะท่านถึงได้แสดงเหตุใกล้ของศรัทธาไว้นะคะว่ามีโสตาปัตยังคะเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาคือถ้าไม่มีการคบสัตบุรุษไม่มีการฟังธรรมไม่มีการพิจารณาธรรมะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็จะมีศรัทธาที่เจริญขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะของศรัทธาเนี่ยนะคะนอกจากที่ว่าจะเป็นความเชื่อเชื่อในที่นี้ก็หมายถึงเชื่อในกุศลธรรมเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อในพระรัตนตรัย
2: ก่อนจะถึงศรัทธาที่ประกอบด้วยความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นก็ต้องฟังพระธรรมและเข้าใจจริงๆ
0: จึงเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจเลยเนี่ยนะคะก็จะเชื่อผิดด้วย
2: ใช้คำว่าศรัทธาก็ใช้ผิดเพราะฉะนั้นพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม
5: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินท์ค่ะรูปเกิดจากสมุฏฐาน4ค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะก็ต้องทราบว่า4คืออะไรนะคะก่อนแล้วเราก็จะได้พูดทีละสมุฏฐานสภาพธรรมะทุกอย่างเกิดตามลำพังไม่ได้เลยต้องมีปัจจัยที่อาศัยก่อตั้งหรือทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่ารูปหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงเราใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นรูปธรรมสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นรูปคือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคือก่อนอื่นสำหรับผู้ที่ฟังใหม่ได้ยินคำว่าธรรมะอาจจะยังไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือทุกสิ่งที่มีจริงเรายังไม่เรียกชื่ออะไรเลยนะคะเมื่อไรก็ไม่เรียกอะไรก็ไม่พูดทั้งนั้นพูดแต่ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงนะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะก็มีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพธรรมะที่มีจริงต้องเกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏจริงๆมีจริงๆในขณะนั้นแต่สภาพนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเราคุ้นเคยกับธรรมะแต่ไม่รู้จักแล้วก็หาธรรมะเรียกชื่อธรรมะแต่ไม่รู้ว่ามีธรรมะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้ามานะคะก็มีธรรมะทั้งนั้นเลยทุกวันตั้งแต่เกิดจนถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นเริ่มคิดเพื่อที่จะได้เป็นปัญญาของตนเองนะคะว่าสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมีไหมขณะนี
5: ้มี
2: ทุกวันมีนะคะอะไรคะ
5: สิ่งที่มีจริงตอนนี้ก็มีเสียง
2: ค่ะเสียงเกิดขึ้นปรากฏว่ามีถ้าเสียงยังไม่เกิดเสียงก็ไม่มีเสียงเกิดเองได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นทุกอย่างพอพูดถึงอะไรก็รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีแน่นอนเกิดขึ้นปรากฏแน่นอนแต่ต้องมีธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพอจะรู้จักคร่าวๆแต่ขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเห็นมีเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยนี่คือเห็นพอได้ยินเกิดขึ้นเสียงปรากฏได้ยินก็ได้ยินเสียงนั้นเลยไม่ใช่เสียงอื่นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสภาพของได้ยิน ป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เราเรียกว่าอารมณ์หรืออารมณะนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงได้ยินเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมใช้คำว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏและเสียงก็เป็นอารมณะคืออารมณ์ของจิตที่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นคุณสุพิชาสนใจเรื่องสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปนะคะ
5: ขอยกตัวอย่างด้วยค่ะท่านได้ยังมีคนที่หน้าตาสดใสสวยเลยอะค่ะแล้วก็มีการคุยกันคนนี้สวยเพราะว่าทำความดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็คิดเองแต่ว่าคนนั้นสวยเนี่ยหลายรูปเหลือเกิน และก็รูปแต่ละรูปก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปยับยั้งไม่ได้คือศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆแล้วก็จะไม่ลืมนะคะแล้วก็ตามลำดับขั้นด้วยเพราะฉะนั้นรูปก็มีสมุฏฐานที่ทำให้เกิดด้วยนะคะไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นต้องเกิดจากสมุฏฐาน1สมุฏฐานใดใน4สมุฏฐานรูปเดียวนะคะเกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ไม่ได้รูป1ก็ต้องเกิดจากสมุฏฐาน1เพราะฉะนั้นสมุฏฐานธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเดียวเนี้ยปรากฏเป็นอย่างเนี้ยนะคะก็คือกรรมเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิด1จิตเป็นสมุฏฐานให้รูปเกิด1อุตุความเย็นความร้อนนะคะเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูป1แล้วก็อาหารสิ่งที่บริโภคกลืนกินเข้าไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปอีกสมุฏฐานหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแยกเป็นแต่ละรูปแล้วก็แต่ละหนึ่งด้วยเพราะเหตุว่ารูปใหญ่ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ย4รูปธาตุดินอ่อนหรือแข็งภาษาไทยเราใช้คำว่าอ่อนหรือแข็งนะคะก็ทุกอย่างนะคะที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งดินที่ปลูกต้นไม้จานชามสบู่ทุกอย่างที่มีลักษณะที่อ่อนหรือแข็งนะคะคือลักษณะของธรรมะชนิดหนึ่งมีจริงๆกระทบได้สัมผัสได้รูปนี้นะคะเกิดจากกรรมก็ได้เกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้เพราะว่ารูปสี่รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต้องเป็นใหญ่เป็นประธานหมายความว่าถ้าไม่มีทั้งสี่รูปนี้นะคะรูปอื่นแม้เสียงก็เกิดไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจรูปที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากจิตก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากอุตุก็อย่างหนึ่งรูปที่เกิดจากอาหารก็อย่างหนึ่ง
3: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าการศึกษาชั่วโมงของอภิธรรมะเนี่ยจะเห็นถึงความละเอียดของธรรมะนั่นเองแม้แต่รูปซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจถึงรูปที่มีในขณะนี้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือคุณสุวิชาก็ถามถึงสมุฏฐานที่ทำให้เกิดรูปแต่การที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องรู้ในสิ่งที่มี
2: ค่ะแล้วไม่ใช่เรารู้นะคะปัญญาคือความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นทีละคำสองคำจากคำว่าธรรมะจากคำว่ารูปจากคำว่านามธรรมรูปธรรมกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นแล้วจะไม่มีการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
3: ถึงแม้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ารูปเนี่ยต้องมีสมุฏฐานให้เกิดแต่การที่จะรู้สมุฏฐานของรูปนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้สำหรับผู้ที่เริ่มฟังแล้วก็เข้าใจ
2: ไม่ว่าจะเป็นใครนะคะนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์ปรัชญาหรืออะไรก็ตามไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่เว้นเลย
6: ท่านอาจารย์คะแล้วสภาพธรรมที่หิวล่ะคะเพราะมีกายต้องหิวเพราะมีรูปต้องหิวใช่ไหมคะ
2: ดอกไม้หิวไหมคะ
6: ไม่หิวค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหิวเป็นอะไร
6: เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้ค่ะ
2: มีสองอย่างที่จะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสองคือสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่หิวไม่โกรธไม่รักไม่ชังแต่สภาพธรรมะที่มีเนี่ยใครห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เ ห้ามแข็งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ฉันใดห้ามธาตุรู้ไม่ให้เกิดขึ้นรู้ก็ไม่ได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดๆทั้งวันเนี่ยนะคะพอศึกษาธรรมะแล้วก็เริ่มที่จะไตร่ตรองพิจารณาเข้าใจด้วยตัวเองว่าเป็นอะไรเพราะเหตุว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ให้เราไปนั่งฟังแล้วก็ตามไปนะคะแต่ทุกคำเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคือให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาความเข้าใจถูกของตนเองยิ่งขึ้นเพราะฉันหิวเป็นอะไรคะ
6: เป็นนามธรรมค่ะ
2: เป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
2: เป็นทุกข์หรือเป็นสุขคะหิว
6: เป็นทุกข์ค่ะ
2: ค่ะก็รู้จักทุกข์กายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งเจ็บก็ต้องอาศัยกายถ้าไม่มีกายก็ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บก็เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางกายเราจะศึกษาอีกมากนะคะแต่ละคำแต่ต้องด้วยความเข้าใจจริงๆยิ่งขึ้นอย่าเพียงฟังถ้าเพียงฟังแล้วนะคะก็เป็นโทษเพราะว่าเข้าใจผิด
3: ท่านอาจารย์ถึงแม้เราศึกษาในส่วนของอภิธรรมะซึ่งละเอียดลึกซึ้งมากแต่สิ่งที่จะรู้ได้ก็ไม่พ้นธาตุรู้กับธาตุที่ไม่รู้อะไรเลย
2: มีธาตุรู้ก็ต้องรู้จักธาตุรู้มีธาตุไม่รู้ก็ต้องรู้จักธาตุไม่รู้ทุกอย่างที่มีจริงนี่ค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับความรู้สึกที่ไม่สบายก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายกายนะฮะผมพูดถึงอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี่มีคำถามเรื่องหิวหิวก็เป็นความรู้สึกไม่สบายกายทีนี้นะครับความรู้สึกไม่สบายกายเนี่ยบางทีเราก็พูดว่าหิวนะฮะซึ่งก็คือทุกข์ทางกายบางทีก็พูดถึงว่าเจ็บซึ่งเจ็บเนี่ยก็เป็นทุกข์ทางกายแต่เจ็บก็ไม่ใช่หิวปวดก็ไม่ใช่หิวไม่ใช่เจ็บแต่ก็เป็นทุกข์ทางกายหรือว่าเหนื่อยหรือว่าอะไรอีกเยอะเนี่ยฮะเมื่อยอะไรเงี้ยก็เป็นความทุกข์ทางกายทั้งสิ้นแต่ทำไมถึงได้มีความหลากหลายออกมาอย่างนั้น
2: ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งที่กระทบให้เหมือนกันตลอดเวลาได้ไหม
7: หลากหลายไปเพราะสิ่งที่กระทบ
2: ค่ะธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะกระทบเบาแค่ไหนแค่รำคาญใช่ไหมคะเส้นผมที่ตกมาเนี่ยแค่นี้ค่ะรู้สึกไม่สบายแล้วใช่ไหมคะค่ะรำคาญไม่ถึงเจ็บแล้วจะว่าไงทำไมหลากหลายก็ตามสิ่งที่กระทบ
7: เป็นประโยชน์นะท่านอาจารย์เพราะว่าเป็นชีวิตประจำวันที่เราเคยยึดความรู้สึกนั้นที่เราบอกว่ารู้สึกรำคาญรู้สึกคันรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยหรือรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกหิวเนี่ย
2: เจ็บนะคะเข็มแทงกับเจ็บมีดแทง
7: ต่างกัน
2: เจ็บกระสุนปืน
7: ต่างกันครับ
2: ค่ะก็ต่างกันก็คือเจ็บแล้วแต่วัตถุที่กระทบ
7: แม้สภาพธรรมะนั้นคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์กายแต่ก็มีความหลากหลายตามสิ่งที่กระทบแต่ด้วยความไม่รู้เราก็ยึดว่าเป็นเราที่หิวเป็นเราที่เจ็บเป็นเราที่เมื่อยเป็นเราที่ปวด
2: เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งหลากหลายมากไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะมีปัจจัยที่เกิดทำให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้
7: เพราะว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ปวดฟันกับปวดท้องก็ไม่เหมือนกันก็ด้วยความที่มีสิ่งกระทบที่แตกต่างกันนะครับแต่ด้วยความไม่รู้เราก็ยึดว่าเป็นฟันของเราเป็นตัวเรามีฟันเป็นตัวเรามีท้องปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยใช
2: ่ไหมแล้วเราฟังธรรมะทำไมคะเนี่ย
7: เพื่อเข้าใจความจริง
2: เพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราสำคัญที่สุดเลยค่ะฟังไปก็ยังเป็นเราอยู่นั่นก็ลืมแม้แต่ว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเมื่อเกิดเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วจะเป็นเราได้ยังไงคือทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยเพื่อให้จิตซึ่งหนาแน่นด้วยความไม่รู้มากมายเน่าเหม็นด้วยอกุศลทั้งหลายเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะที่จะรักษาแผลจิตด้วยกันเข้าใจธรรมะอย่างเดียววิธีอื่นไม่ใช่จะไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินที่ไหนเดินยังไงนั่งยังไง10วัน15วันไม่ใช่หนทางที่จะรักษาจิต
7: ซึ่งทั้งๆที่สภาพธรรมะนั้นมีอยู่แล้วแต่ความไม่รู้จริง ยึดว่าเป็นเราอย่างเช่นความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกต่างๆนี้ฮะแต่ว่าถ้าค่อยๆเข้าใจความจริงก็เป็นเพียงธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีความหลากหลายไปตามปัจจัยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีจริง
2: มีประโยชน์ไหมคะการฟังพระธรรมเราจะเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานแสนนานแสนโกรธกลับโดยการที่ไปทำให้ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรู้หรือเปล่าคะว่าฟังคำของคนอื่นทั้งนั้นถ้าไม่ใช่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องตามลำดับแล้วฟังคำของคนอื่นทำไมในเมื่อกล่าวว่านับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือพระพุทธศาสนานะคะต้องรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรถ้าไม่รู้แล้วนับถือได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้ทั้งหมดซึ่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกไม่มีสักคำเดียวที่จะให้เพื่อไม่รู้แล้วทำไม่มีใครที่ไปเฝ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปนั่ง15วันหรือว่าให้ไปเดินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎก
7: เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสสรรเสริญความเพียรทั้งหมดแล้วก็ไม่ติเตียนความเพียรทั้งหมดแต่ความเพียรที่พระองค์ไม่สรรเสริญแล้วก็พระองค์ทรงติเตียนก็คือความเพียรด้วยความเห็นผิดต่าง
2: ๆแล้วทำไมเราเนี่ยนะคะ 4-5 คนหรือหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องสำนักปฏิบัติและความเข้าใจผิดเพื่อดำรงรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมิฉะนั้นนะคะความไม่รู้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและจะรู้ได้ยังไงในเมื่อคำของคนอื่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่านี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ไม่ใช่ไปคิดใคร่ครวญหรือว่าไปฟังคำของคนอื่นและกว่าจะรู้ได้เลยค่ะนานแสนนานบำเพ็ญพระบารมีซึ่งใครก็กระทำอย่างพระองค์ไม่ได้นะคะจนกระทั่งถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีคำของคนอื่นมาลบเปลือนคำของพระองค์หมดไม่เหลือเลยแล้วคนที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะไม่มีความเมตตาคนอื่นที่ฟังคำของคนอื่นให้กลับมาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะมิฉะนั้นบางคนก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องเข้าใจพระพุทธศาสนาบางคนก็กล่าวว่าไม่ต้องฟังก็ได้นี่คือผู้ที่ลบล้างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดและก็ทำลายประโยชน์ยิ่งใหญ่นะคะแม้แต่ว่าทำไมพระผู้มีพระภาคจึงทรงพระบารมีที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะให้คนอื่นได้รู้ด้วยก็ไม่รู
7: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับซึ่งผู้ที่ศึกษาตามพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็มุ่งกล่าวตามพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์เนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นกับใครทั้งสิ้นนะครับแต่เพื่อกล่าวคำจริง
2: ดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงไว้เพื่อประโยชน์กับคนต่อๆไปซึ่งได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นประโยชน์เลยบางคนนะคะทำไมต้องเข้าใจทำไมต้องเรียนทำไมต้องฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณหรือเปล่าแค่นี้ค่ะตอบมาสิทุกคนต้องเป็นคนตรงนะคะการที่จะได้สาระจากพระธรรมทั้งหมดต้องเป็นคนตรงถูกคือถูกผิดก็คือผิดบางคนก็กล่าวว่าพระภิกษุที่ดีก็มีก็อนุโมทนาถ้ามีพระภิกษุที่รักษาพระวินัยได้ครบถ้วนแล้วก็ศึกษาพระธรรมด้วยเพราะเหตุว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพราะได้ฟังพระธรรมและเห็นคุณของพระธรรมรู้ความลึกซึ้งแต่ก็รู้ว่าสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศบรรพชิตซึ่งยากกว่าคฤหัสถ์มิฉะนั้นก็ถ้าง่ายนะคะก็ต้องมีพระมากกว่าคฤหัสถ์ใช่ไหมคะบวชกันไปแต่การที่จะเป็นพระภิกษุแสนยากแม้แต่ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีหมอชีวกกุมารภัทรเป็นพระโสดาบันก็ไม่บวชถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วเพราะท่านรู้ว่าชีวิตของท่านไม่ได้สะสมมานะคะที่จะขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตแต่ท่านสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงมีศีล คือภิกษุในครั้งโน้นมีภิกษุณีด้วยแต่ครั้งนี้ไม่มีแล้วนะคะอันตรธานแน่นอนในครั้งนี้ก็เหลือภิกษุแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นอุบาสิกาก็คือผู้ที่เป็นผู้หญิงอุบาสกก็คือผู้ที่เป็นผู้ชายนั่งใกล้พระศาสนาเพื่อฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่นะคะยังไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ศึกษาเลยแล้วโลกเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะทั่วโลกอกุศลมากมายหาทางที่จะแก้ไขแต่ไม่รู้ว่าหนทางแก้ไขคือเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีจะเป็นได้ยังไงถ้าไม่เข้าใจธรรมะนั่งอยู่อย่างนี้ค่ะดีหรือเปล่าขณะไหนดีขณะไหนไม่ดีต้องตรงจึงสามารถที่จะเป็นคนดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะทุจริตทั้งโลกไม่เห็นคุณของพระธรรมทำไมจึงต้องกล่าวถึงพระธรรมทำไมจึงต้องฟังพระธรรมทำไมจึงต้องดำรงรักษาพระธรรมเพื่อโลกจะได้สงบสุขเพราะคนดีแต่ถ้าคนไม่ดีทั้งโลกไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบสุขมีแต่ทางที่จะนำความเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่เห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามไม่ศึกษาเขารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาฟังคำของใครเขาทำตามคำของใครก็คือว่าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นไม่เห็นประโยชน์ว่าทำไมจึงต้องฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงรักษาพระศาสนาไว้เพื่อคนจะได้เป็นคนดีมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้สงบสุขได้เพราะเหตุว่าความสงบต้องเป็นความดี
7: ท่านอาจารย์ครับก็เพราะว่าความไม่รู้เนื่องจากไม่ได้อาศัยการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องนะครับนอกจากกล่าวเองไม่ได้ตรงกับพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังตู่ว่าสิ่งที่กล่าวเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาก็เป็นการกล่าวตู่ด้วยถ้าพูดไปเลยว่าเขาพูดเองไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยผมว่ายังดีกว่าที่จะอ้างหรือตู่ว่าเนี่ยคือเป็นคำสอนของพระธรรมตัสมาสุจ้า
2: ถ้าไม่อ้างว่าเป็นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ทำลายคำสอนเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่คำที่เขาพูดไม่ใช่เขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วว่าไม่ใช่แต่ถ้าเขาบอกว่าใช่แต่ผิดไม่ตรงก็คือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่พูดไม่ตรงและพูดผิด
8: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

ะสมความไม่รู้ไว้ในจิตมามากมายเนิ่นนานแค่ไหนแล้วจะค่อยๆชำระล้างความไม่รู้ที่อยู่ในจิตนั้นได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 กุมภาพันธ์ 2556

0: ที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจจิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้ใครคิดถึงจิตบ้างไม่เห็นมีใครคิดถึงจิตเลยใช่ไหมคะและความจริงจิตที่ไม่ได้คิดถึงเนี่ยสะสมความไม่รู้ไว้มากแค่ไหนเห็นไหมคะเพราะไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะกว่าจะแม้ฟังเข้าใจการที่จิตสะสมความไม่รู้และความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดในแสนโกรธกับในสังสารวัฏแต่ละวาระมากจนกระทั่งไม่มีการที่จะอุปมาได้ให้เข้าใจได้เลยว่ามากแค่ไหนแม้เขาสินเนรู้หรือจักรวาลทั้งหมดมารวมกันก็ไม่เท่าความไม่รู้และความติดข้องเป็นแผลใหญ่เน่าเหม็นมากแล้วก็จะรักษาให้หายได้ยังไงคะเอาความไม่รู้เนี่ยไปรู้ไปเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่ารู้ว่าจิตเต็มไปได้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ทีละเล็กทีละน้อยที่เข้าไปชำระล้างความไม่รู้เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะชำระล้างนะคะเพียงแต่ว่ามีอุปกรณ์เครื่องมือพอที่จะสามารถรู้ว่าอะไรที่จะทำให้จิตนั้นสะอาดขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนปริยัติแต่ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะว่าปัญญายังไม่ได้อบรมที่จะรู้สภาพธรรมะนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือขัดเกลาอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีความรู้ที่เริ่มจะขัดเกลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงนะคะว่าชาติไหนเมื่อไรแต่คิดถึงบารมีของสาวกทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะก่อนที่จะได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระโสดาบันกี่กับมากไหมคะ
1: ก็มากครับ
0: นับชาติไม่ได้เลยนับวาระไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจประโยชน์ที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นลาภานุตตริยะเป็นลาภที่ประเสริฐยิ่งนะคะคือสะสมความเข้าใจจริงๆในความเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาไม่ว่ากี่พระสูตรจะกล่าวถึงโดยไนยะโดยโวหารประการใดๆพระอภิธรรมจะกล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดยิ่งพร้อมเจตสิกโดยฐานะของการเป็นปัจจัยอย่างไรก็เพื่อให้เข้าใจให้ถึงความไม่ใช่เราความเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาจำพระสูตรที่เราฟังทุกเสาร์แล้วพอจะตายเราก็ลึกออกนะฮะว่าข้อไหนหน้าไหนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะแต่ไม่ลืมว่าขณะนั้นเดี๋ยวนั้นคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีสิ่งนี้ที่ปรากฏขณะต่อไปไม่รู้เลยว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาจะตายจริงๆเนี่ยใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้สะสมความเข้าใจมาเรื่อยๆที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่มีขณะนี้ก็เกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาพร้อมที่ว่าเมื่อถึงกาลที่ปัญญาสมบูรณ์อะไรจะปรากฏแม้แต่ถ้อยคำของท่านพระอัสสชิขณะนั้นปัญญาก็สามารถเข้าใจถูกต้องละคลายความยึดถือสภาพธรรมะก็ประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังและก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตก็คือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในความจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่861ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: สิ่งที่เห็นบ้างได้ยินบ้างต้องไม่น่าพอใจแต่ว่าโวฏฐัพพนะสามารถที่จะรู้อารมณ์ได้ทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิบากจึงเป็นกิริยาจิตเพราะว่าจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะชาติคือการเกิดช่วยชาติให้พ้นภัยคือช่วยจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ให้เป็นอกุศล
2: ครับ
1: ไม่ให้ต้องไปรับผลของอกุศลกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จักขุวิญญาณเกิดระดับสัมปติชนะจิตเกิดระดับสันติรณะเกิดระดับเป็นวิบากจบเรื่องของกรรมต่อจากนั้นนะคะโวฏฐัพพนะเป็นกิริยาจิตเพราะเหตุว่าไม่ว่าสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจจิตนี้สามารถรู้ได้ในขณะที่กุศลวิบากรู้ได้เฉพาะอารมณ์ที่น่าพอใจอกุศลวิบากรู้ได้เฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจสัมปติชนะกุศลวิบากก็รู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ที่น่าพอใจอกุศลวิบากก็รู้ได้แต่เฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแต่โวฏฐัพพนะรู้ได้ทั้งอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจและอารมณ์ที่น่าพอใจถ้าเป็นวิบากก็ต้องรู้เฉพาะอารมณ์ของตนใช่ไหมคะเช่นถ้าเป็นอกุศลวิบากผลของอกุศลกรรมก็จะรู้แต่เฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแต่โวฏฐัพพนะรู้อารมณ์ที่น่าพอใจก็ได้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ได้เพราะฉะนั้นโวฏฐัพพนะเป็นกิริยาจิตจิตที่เกิดชาติเกิดแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้เป็นวิบากไม่ได้เป็นกิริยาไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาไม่ได้ถ้าเป็นวิบากก็เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกิริยาไม่ได้ถ้าเป็นกิริยาก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นกิริยาจิตที่คนทั่วไปมีได้มีสองนะคะแต่วันนี้ขณะนี้พูดถึงหนึ่ง

0: เป็นเหตุค่ะ
1: นะ
0: ค่ะต้องประกอบด้วยถ้าเป็นกุศลก็ต้องประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายดีงามถ้าเป็นอกุศลก็ต้องประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นอกุศลแต่โวทัพนะไม่มีกุศลและเจตสิกและอกุศลและเจตสิกเกิดยังไม่ถึงกาละที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้แต่พอสัมปติชนะดาบสันติรณะดาบโวทัพนะดาบเท่านี้ค่ะกุศลอกุศลที่สะสมมาเกิดแล้วยับยั้งไม่ได้เลยแต่ถ้าเข้าใจจริงๆจะลืมไหมอย่างจิตเนี่ยลืมไหมคะ
1: ไม่ลืมนะครับ
0: เดี๋ยวนี้มีจิตไหม
1: มีครับ
0: มีเจตสิกไหม
1: มีครับ
0: มีรูปไหม
1: มีครับ
0: ไม่ลืมเพราะอะไร
1: ไม่ลืมว่าเข้าใจอย่างแน่นแฟ้นในขันธ์ห้านี่เราต้องมีแค่นี้เท่านั้น
2: อาจารย์ธิดารัตน์ครับจริงๆแล้วก็ไม่พ้นจากสภาพจิตเลยนะครับไม่พ้นจากจิตแต่ก็มีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับว่าชำระจิตของตนให้ผ่องใสชำระอะไรแล้วอะไรเป็นเครื่องชำระจิตครับ
3: ชำระจิตนี่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่ต้องชำระจิตเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นอกุศลจิตที่ใช้คำว่าอกุศลจิตเนี่ยนะคะคือจิตที่มีอกุศลธรรมเกิดร่วมด้วยอย่างเช่นโลภะมูลจิตใช้คำว่าจิตนั้นเนี่ยนะคะมีโลภะเป็นมูลหรือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นจิตก็เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่เกิดร่วมด้วยและการที่จะชำระจิตนะคะให้พ้นจากความเศร้าหมองหรือว่าจิตที่จะไม่มีความเศร้าหมองปัญญาเท่านั้นล่ะค่ะที่จะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อดับกิเลสและอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเป็นมูลที่จะไปเกิดร่วมด้วยกับจิตที่จะทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเพราะอกุศลธรรมได้เนี่ยนะคะเมื่อดับกิเลสเป็นขั้นๆไปเนี่ยนะคะจิตก็จะปราศจากกิเลสที่ถูกดับแล้วนะคะกิเลสที่ถูกดับแล้วอย่างเช่นนะคะพระโสดาบันหรือว่าโสตาปัตติมรรคเนี่ยนะคะดับความเห็นผิดก็คือทิฏฐิเจตสิกวิจิกิจฉาเจตสิกเหล่านี้นะคะดับเป็นสมุจเฉทก็คือตัดขาดออกจากจิตเลยนะคะเมื่อไม่มีเหตุเหล่านี้นะคะไม่มีทิฏฐิถูกดับไปแล้วเนี่ยทิฏฐิก็จะไปเกิดร่วมกับจิตอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นโลภะมูลจิตเนี่ยนะคะหรือว่าจิตที่มีโลภะเป็นมูลสามารถจะมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยนะคะแต่เมื่อดับทิฏฐิแล้วนะคะด้วยโสตาปัตติมรรคแล้วเนี่ยโลภะก็จะไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยอีกต่อไปอันนี้ก็คือเรียกว่าชำระไปในระดับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าการที่จะตัดอกุศลธรรมหรือว่าเครื่องเศร้าหมองที่เป็นกิเลสเหล่านี้ต้องด้วยกำลังของมรรคจริงๆที่จะตัดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทได้เลยถ้าไม่มีปัญญาในระดับที่เกิดร่วมกับมรรคจิตนะคะที่จะดับกิเลสแต่ในขณะที่กุศลจิตเกิดเนี่ยนะคะอกุศลไม่ได้เกิดร่วมด้วยผ่องใสหรือว่าด้วยอำนาจของโสภณธรรมเนี่ยนะคะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ก็ยังมีอนุสัยกิเลสเนี่ยนะคะนอนเนื่องอยู่ในจิตเสมอถ้าไม่ได้ถูกดับด้วยอรหัตมรรคก็อันนั้นก็คือสิ้นเลยนะคะหมดสิ้นเลยไม่มีกิเลสใดๆหลงเหลืออยู่อีก
2: ครับเมื่อศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่จะชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีได้นั้นก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญปัญญานะครับก็ขออนุญาตอ่านข้อความจากเถรีคาถานะครับซึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรงนะครับว่าชำระล้างบาปด้วยอย่างอื่นได้หรือไม่นะครับเป็นการสนทนาการระหว่างอุบาสิกาผู้เข้าใจธรรมะกับพราหมณ์ผู้กำลังดำเนินหนทางที่ผิดจากการเกื้อกูลกันนะครับทำให้พราหมณ์ท่านนี้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในที่สุดออกบวชเป็นพระอรหันต์อุบาสิกาท่านนี้นะครับบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกบวชเป็นพระเถรีนะครับในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ก็ลองดูนะครับว่าท่านสนทนากันว่าอย่างไรนะครับอุบาสิกาถามนะครับท่านพราหมณ์ท่านกลัวอะไรจึงลงอาบน้ำทุกเมื่อท่านมีตัวสั่นเทาประสบความหนาวเย็นอย่างหนักพราหมณ์ก็ตอบนะครับว่าดูกระแม่ปุณณาผู้เจริญเจ้ารู้ว่าเรากำลังทำกุศลกรรมอันปิดซึ่งบาปกรรมยังจะสอบถามอยู่หรือหนอก็ผู้ใดไม่ว่าแก่หรือหนุ่มประกอบกรรมที่เป็นบาปแม้ผู้นั้นก็จะหลุดจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำนี่คือความเห็นของพราหมณ์นะครับทีนี้อุบาสิกาก็กล่าวต่อนะครับว่าใครหนอช่างไม่รู้มาบอกกับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าตนจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำพวกกบ

0: ่างูจระเข้และสัตว์อื่นๆที่สัญจรอยู่ในน้ำทั้งหมดก็คงจักพากันไปสวรรค์แน่แท้คนฆ่าแพะคนฆ่าสุกรคนฆ่าปลาคนฆ่าเนื้อพวกโจรพวกเพชฌฆาตและคนทำบาปกรรมอื่นๆแม้คนเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำถ้าหากว่าแม่น้ำเหล่านี้จะพึงนำบาปที่ท่านทำมาก่อนไปได้ไซแม่น้ำเหล่านี้ก็จะพึงนำบุญแม้ของท่านไปด้วยท่านก็จะพึงเหินห่างจากบุญนั้นไปดูกระพรามท่านกลัวบาปกรรมอันใดจึงลงอาบน้ำทุกเมื่อท่านพรามท่านก็อย่าทำบาปกรรมนั้นขอความหนาวเย็นอย่าทำลายผิวของท่านเลยนะครับนี่ก็เป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับให้ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนจะไม่บริสุทธิ์ด้วยการลงอาบน้ำไม่สามารถที่จะลบล้างบาปกรรมด้วยการลงอาบน้ำแต่จะบริสุทธิ์ได้เมื่อได้อาบน้ำในพระธรรมวินัยก็คือการอบรมเจริญปัญญานะครับ
1: ท่านอาจารย์คะลักษณะของโมหะที่ท่านแสดงไว้เนี่ยค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะมีอยู่มากแต่ก็เหมือนกับรู้ว่ามีแต่ก็ไม่ได้เข้าใจนะคะท่านอาจารย์แล้วก็ท่านยังแสดงถึงความเป็นยอดหรือว่าเป็นศีรษะเป็นสิ่งที่ต้องทำลายหรือว่าถูกตัดอีกเนี่ยค่ะท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็เป็นความมืดมนจริงๆนะคะขณะนี้ดูเหมือนสว่างแต่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นต้องมืดแน่เพราะเหตุว่าแม้สว่างอย่างไรก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงอุปมาอวิชชาเป็นศีรษะสำคัญไหมคะทุกคนที่นี่ยังมีศีรษะยังนั่งอยู่ได้ยังไปไหนไม่ได้เพราะมีศีรษะเมื่อวานนี้ค่ะอวิชชาทำอะไรบ้างไม่ได้ถามถึงใครเลยสักคนนะคะแต่ถามถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคือสภาพที่ไม่รู้ค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะถ้าไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพียงชื่อเพียงคำแต่ตัวจริงอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงศีรษะขณะนี้ก็กำลังมีศีรษะแล้วก็เมื่อผู้มีพระภาคทรงอุปมาว่าอวิชชาเนี่ยค่ะเหมือนศีรษะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ยังมีศีรษะเมื่อวานนี้อวิชชาทำอะไรบ้างเรียนแล้วไม่ลืมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยนะคะแต่ทุกคำที่ได้ฟังมีประโยชน์เพราะเหตุว่าสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งในขณะนี้แสงสว่างไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจถูกได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องยิ่งกว่าแสงสว่างเพราะแม้ในความมืดนะคะก็ยังสามารถเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะทบทวนอวิชชาทำอะไรบ้างคะคิดว่าเราทำทั้งนั้นแต่ความจริงอวิชชาและธรรมะอื่นๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอบได้ไหมคะเมื่อวานนี้อวิชชาทำอะไรบ้างทำมากมายทุกอย่างเว้นขณะที่เป็นกุศลและเป็นผลของกรรมที่เป็นวิบากกับกิริยานี่คือกล่าวโดยความละเอียดนะคะแต่ในพระสูตรนะคะไม่ต้องแสดงละเอียดถึงอย่างนี้แต่ก็สามารถที่จะทำให้เห็นความจริงซึ่งขณะนี้เป็นอย่างนั้นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครทำอะไรแต่อวิชชาทำตลอดเวลาบางคนก็อาจจะคิดว่ามือทำต่างหากใช่ไหมคะขาทำต่างหากปากทำต่างหากแต่ว่าตามความจริงแล้วรูปทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยค่ะขณะนี้ก็กำลังเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะรูปเป็นรูปค่ะรูปไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นไม่คิดไม่จำไม่มีเรื่องราวใดๆกับรูปใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค่ะขณะใดที่ไม่ใช่กุศลขณะนั้นอวิชชาทำทุกอย่างไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือว่าทำอะไรนะคะก็เพราะอวิชชานั่นคือเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ล่ะยังมีศีรษะอยู่ก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะโดยอวิชชานั่นแหละก็ทำไปจนกว่าจะมีอะไรที่ตัดศีรษะ ทำต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะอวิชชาทำงานต่อไปอีกไม่ได้แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่จะตัดศีรษะให้ขาดไม่เกิดอีกเลยนะคะอวิชชาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็ทำอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นในขณะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้วผ่านไปแล้วโดยอวิชชาก็ทำนะคะแล้ววันนี้ล่ะอวิชชาทำหรือเปล่าหรือว่าพักผ่อนหรือเปล่าคะจิตเจตสิกไม่ได้พักเลยค่ะไม่ได้พักเหมือนอย่างที่เราคิดนะคะจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเพราะฉะนั้นจากขณะนี้ถอยไปแสนโกรธกลับก็คือจิตเกิดดับสืบต่อจากที่ได้เคยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนะคะแต่ปรุงแต่งให้ขณะนี้ค่ะใหม่ทุกขณะโดยที่ว่าไม่เหมือนเก่าแม้ว่าจะเป็นจิตประเภทเดียวกันนะคะแต่สิ่งที่สะสมก็เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลหรือว่าทางฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะอวิชชาไม่เกิดตอนไหนตอนเข้าใจธรรมะก็สะสมความเข้าใจธรรมะนั้นไว้นะคะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะปรากฏก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่เมื่อวานนี้ก็ได้สะสมปัญญาที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นศีรษะเพราะเหตุว่าตราบใดที่ยังมีศีรษะอยู่ก็จะต้องมีการกระทำต่างๆตั้งแต่เช้ามาอวิชชาก็ทำงานแล้วตอนหลับอวิชชาทำงานหรือเปล่าคะนี่คือความละเอียดค่ะการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเผินถ้าฟังเผินไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลับสนิทเนี่ยอวิชชาทำงานหรือเปล่า
1: อวิชชาก็หลับด้วย
2: ค่ะไม่ได้ทำงานเลยค่ะเพราะเหตุว่าอกุศลทั้งหมดไม่เกิดกับวิบากเพราะเหตุนั้นนะคะอกุศลเป็นชาติเดียวคือเกิดเมื่อไรเป็นอกุศลจะเป็นวิบากจะเป็นกิริยาจะเป็นกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่หลับสนิทจากเกิดมาแล้วก็มีการเห็นการได้ยินสืบต่อมาทุกวันจนถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นผลของกรรมเดียวกับที่ทำให้ปฏิสนธิเป็นบุคคลนี้ยังไม่เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นเลยนะคะจึงเหมือนกับปฏิสนธิจิตคือไม่ได้มีการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่อเป็นผลของกรรมขณะนั้นอกุศลเกิดไม่ได้เลยเว้นชั่วคราวก็ยังดีใช่ไหมคะพักผ่อนตอนที่อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่พอตื่นขึ้นมาเห็นเป็นผลของกรรมจำเป็นต้องเห็นอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นถึงเวลาที่กรรมให้ผลให้เห็นก็ต้องเห็นบางคนก็แทนที่จะเห็นก็ตื่นมาได้ยินนะคะก็เป็นผลของกรรมที่จะให้ผลทางตาหรือทางหูเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะชีวิตตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็มีธาตุที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าศึกษาโดยละเอียดจะรู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรอะไรก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเห็นเนี่ยเป็นการอุปัตติเกิดขึ้นของการกระทบกันของสิ่งที่สามารถกระทบกันได้คือตาเนี่ยจากขู่ประสาทสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะและก็เป็นปัจจัยให้กรรมทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะเพียงเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยอวิชชาก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ใดๆจนกว่าเห็นแล้วนะคะถ้าโดยพระสูตรเนี่ยก็จะไม่แสดงโดยวิถีจิตโดยละเอียดแต่ก็ให้ทราบว่าใครบ้างที่เห็นแล้วเป็นกุศลยากไหมคะถ้ารู้ว่ากุศลเป็นไปในอะไรบ้างและในขณะที่ไม่รู้ความจริงพอเกิดแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยึดถือสิ่งที่ปรากฏสืบต่อโดยนิมิตตะซ้ำจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตเพราะความรวดเร็วนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าการที่ทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบต่อก็ทำให้เป็นเครื่องหมายหรือนิมิตว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างปรากฏเช่นในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้นะคะเห็นเป็นอะไรขณะนั้นนะคะก่อนจะเป็นอะไรนั่นอวิชชาทำหน้าที่แล้วคือไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเหตุที่ได้กระทำไว้ในปางก่อนนะคะทำให้สามารถรู้ว่าสิ่งใดควรฟังอย่างยิ่งควรเข้าใจอย่างยิ่งและก็ยากอย่างยิ่งที่จะเข้าใจได้แต่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีศรัทธา แล้วก็มีความอดทนและมีการเข้าใจถูกต้องว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอนเพราะว่าประโยชน์มากมิฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็ยังคงเป็นผู้ที่มีศีรษะนะคะคืออวิชชาแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นการสะสมอาวุธนะคะที่จะตัดศีรษะแต่ว่าอาวุธนี้แค่ไหนยังตัดไม่ได้แน่เพราะเหตุว่าศีรษะนี่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เหนียวหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเท่านั้นค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่มีเราที่จะทำอะไรได้แต่ว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการฟังแล้วก็ไตร่ตรองขณะนั้นก็เป็นนามธาตุมากมายหลายอย่างซึ่งเราใช้คำว่าเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนะคะทำให้ขณะนี้ค่ะขณะใดที่กำลังเข้าใจขณะนั้นอวิชชาเกิดขึ้นทำงานไม่ได้แต่แล้วก็ทำอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าไม่มีเราก่อนอื่นค่ะอย่าได้คิดที่จะไปละกิเลสอื่นใดๆทั้งสิ้นถ้าตราบนั้นยังคงมีความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะละคลายความไม่รู้คืออวิชชาที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานะคะก็ด้วยปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจากการฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจในขณะที่ฟังตามปัจจัยไม่ใช่เป็นเราไปขวนขวายพยายามเลยเพราะเหตุว่าเครื่องล่อของโลภะมีมากเจ้านายคนนี้หลอกเก่งทำให้หลงผิดคิดว่าขณะนั้นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงหลอกลวงว่าเที่ยงทั้งที่ไม่เที่ยงและก็มีความยินดีพอใจที่จะไม่เข้าใจธรรมะก็มีนะคะสำหรับบางท่านพอใจที่เกิดมาแล้วมีความสุขก็ไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็มีมากมายตามการสะสมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบค่ะอวิชชามีอวิชชาทำงานนะคะแล้วแต่ว่าถึงโอกาสที่อวิชชาจะเกิดขึ้นทำงานเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นเรื่อยๆแต่โอกาสของธรรมะที่เป็นกุศลก็มีนะคะคือเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาแล้วก็ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจคุณธิดารัตน์นะคะแค่ขยับมืออวิชชาทำงานหรือเปล่า
1: ก็ทำร่วมกับโลภะค่ะ
2: ค่ะเห็นไหมคะว่าใครจะหนีพ้นค่ะต้องอาศัยการฟังจริงๆเข้าใจจริงๆและรู้ว่าถ้ายังคงเป็นเราไม่มีทางที่จะละอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้น
1: อาจารย์คะท่านถึงแสดงว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะที่อธิบายลักษณะของโมหะเหมือนกับความเป็นมูลเป็นรากหรือว่าเป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นถึงแม้ขณะที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอวิชชาเนี่ยครับเป็นเหตุเป็นมูล
2: ขาดอวิชชาไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอกุศลประเภทใดทั้งสิ้นนะคะต้องมีอวิชชาเกิดร่วมด้วย
1: อาจารย์คะจริงๆแล้วท่านก็แสดงลักษณะของอวิชชาเนี่ยนะคะโดยความเป็นเหตุทั้งเป็นเหตุโดยการเกิดพร้อมอย่างเช่นเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นมูลอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังอธิบายโดยความเป็นเหตุโดยอีกนัยยะหนึ่งซึ่งเป็นเหตุทั่วไปซึ่งเป็นสาธารณเหตุเนี่ยค่ะจะกว้างขวางกว่ายังไงคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้ากล่าวโดยปัจจัยนะคะเราก็คุ้นหูมาบ้างบางคำเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วขณะนี้นะคะต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดถ้าไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยเนี่ยลึกซึ้งนะคะเช่นขณะใดก็ตามแม้ชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะได้ตรัสรู้ขณะนั้นก็มีอวิชชาถ้าไม่มีต้องดับไหมคะก็ไม่ต้องดับเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะตราบใดที่ยังไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงขณะนั้นก็คือความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชชาเพราะไม่รู้นะคะก็จึงเกิดอกุศลกรรมอกุศลธรรมทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งใจแม้ว่าทางกายยังไม่ได้มีการกระทำใดๆทางใจยังไม่มีการกระทำใดๆนะคะแต่ขณะใดที่ไม่รู้หนีอวิชชาไม่พ้นเลยค่ะเพราะอวิชชานั่นเอง จึงทำให้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมะที่ปิดบังความจริงนะคะส่วนปัญญาตรงกันข้ามเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจเพราะไม่มีอวิชชาปิดบังเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ต้องรู้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอกุศลประเภทใดขณะใดทั้งสิ้นถ้าไม่มีอวิชชาอกุศลนั้นๆเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงเป็นรากหรือใช้คำว่ามูลนะคะด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะที่เป็นมูลรากของธรรมะทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็มีเพียง6ซึ่งเป็นมูลรากที่ใช้คำว่าปัจจัยเนี่ยนะคะทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางฝ่ายอกุศลที่เป็นมูลเป็นรากก็มี3ขาดอวิชชาไม่ได้เลยนะคะโลภะเห็นได้โทสะเห็นได้แล้วโมหะก็ต้องมีอยู่แต่ไม่เห็นว่าเพราะโมหะทางฝ่ายกุศลก็มีอีก3ทางฝ่ายโสภณะนะคะคืออโลภะอโทสะอโมหะได้แก่ปัญญาเจตสิกในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะคะธรรมะที่เป็นรากเหง้าเป็นมูลที่จะทำให้เกิดธรรมะอื่นๆก็มีเพียง6
1: คุณวิชัยคะความไม่รู้เนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้ทำอะไรได้บ้างคะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันเพราะว่าเยอะมากเลย
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่862ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2556
1: คุณวิชัยคะความไม่รู้เนี่ยนะคะเป็นปัจจัยให้ทำอะไรได้บ้างคะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันเพราะว่าเยอะมากเลย
3: ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าชีวิตที่เป็นไปถ้าตอนหลับสนิทเนี่ยก็เป็นจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดดับสืบต่อกันคือเป็นภวังคจิตตามที่เราได้ศึกษามาขณะนั้นนะครับเป็นจิตชาติวิบากซึ่งไม่มีอกุศลธรรมใดๆเกิดร่วมเลยรวมถึงอวิชชาด้วยแต่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นในขณะที่จิตเป็นไปถ้ากล่าวโดยละเอียดก็กล่าวถึงชวนะใช่ไหมครับคือจิตที่แล่นไปคือเกิดดับสืบต่อซ้ำๆกันโดยปกติก็7ขณะซึ่งขณะนี้ก็มีนะครับที่ชวนะจิตนะครับเกิดขึ้นเป็นไปแต่ว่าโดยปกติของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยครับจิตที่เป็นชวนะจิตนั้นไม่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าไม่ศึกษานะครับก็ไม่รู้เลยว่าแม้จิตขณะนี้นะครับเป็นจิตที่มีอกุศลจิตเกิดแล้วหรือมีกุศลจิตเกิดแล้วซึ่งปกติชีวิตประจำวันนะครับจิตที่เป็นไปมีอะไรที่เป็นกุศลมากหรืออกุศลมากเพราะเหตุว่าถ้าเราพิจารณาถึงกุศลธรรมนะครับก็เป็นไปในทานเป็นไปในศีลหรือว่าเป็นไปในภาวนาที่กุศลที่จะเป็นไปแต่วันหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นไปในทานศีลภาวนาไหมถ้าไม่เป็นนะครับจิตขณะนั้นก็เป็นไปด้วยอกุศลแต่ว่าอกุศลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนะครับก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้ปรุงแต่งมีกำลังมากน้อยต่างกันบางครั้งก็เป็นไปด้วยการเป็นปกติในชีวิตประจำวันรับประทานอาหารเดินไปทำกิจการงานต่างๆขณะนั้นเป็นจิตอะไรนั้นถ้าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดในการจะศึกษานะครับก็รู้ว่าขณะนั้นนะครับเป็นไปด้วยอกุศลจิตเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ได้เป็นไปในทานหรือว่าศีลหรือภาวนาแต่อกุศลขณะนั้นนะครับเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าไม่ได้เป็นการถึงกับร่วงทุจริตกรรมใดๆแต่ก็ยังสะสมอยู่ยังเป็นพืชเชื้อที่จะให้อกุศลเกิดขึ้นในภายหลังดังนั้นถ้าพิจารณานะครับถึงอวิชชาที่พระผู้มีภาคกล่าวถึงว่าโดยอกุศลมูลหรืออกุศลเหตุมี3อย่างคือโลภะเหตุหรือว่าโลภะมูล1โทสะเหตุหรือว่าโทสะมูล1โมหะเหตุหรือว่าโมหะมูล1ซึ่งอกุศลธรรมที่เกิดนะครับคืออกุศลจิตทุกๆประเภทที่เกิดเนี่ยจะเว้นจากมูลเหล่านี้ไม่ได้คือโมหะมูลเนี่ยครับแน่นอนต้องเกิดกับอกุศลจิตนะครับทุกประเภทไม่เว้นเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะ ส่วนอกุศลจิตประเภทโลภะมูลจิตเนี่ยครับก็ต้องมีโลภะเกิดร่วมด้วยต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยและประเภทที่เป็นโทสะมูลจิตนะครับก็ต้องมีโทสะเกิดร่วมด้วยมีโมหะเกิดร่วมด้วยดังนั้นนะครับถ้าพิจารณาวันหนึ่งนะครับเต็มใช่ไหมครับด้วยความไม่รู้ที่เป็นไปที่เป็นเหตุให้เป็นไปที่มีการกระทำเป็นไปทางกายทางวาจาต่างๆก็เพราะมีจิตแต่ว่าจิตที่เกิดนะครับด้วยการสะสมมาที่จะเป็นอกุศลมากกว่ากุศลในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าพิจารณานะครับว่าอกุศลเนี่ยมีมากแต่ว่าไม่มีบุคคลใดที่จะห้ามหรือบังคับไม่ให้เกิดได้เลยแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เมื่ออบรมเจริญนะครับสามารถที่จะละหรือว่าดับอวิชชาได้นะครับเป็นสมุจเฉทแต่ว่าไม่ใช่โดยง่ายเลยใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาถึงว่าวันหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปด้วยโลภะเต็มไปด้วยโทสะและจะให้หมดไปหรือไม่มีเลยนี่ครับก็ไม่ใช่เป็นการที่จะอบรมปัญญาซึ่งเป็นสภาพที่ดับอวิชชาได้โดยง่ายเลยก็ต้องเป็นการอบรมในกาละที่ยาวนานค่อยๆรู้ขึ้นนั้นแม้ขณะที่ฟังอยู่ขณะนี้นะครับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ซึ่งก่อนที่ไม่ได้ฟังเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงๆแต่แม้ฟังอยู่เริ่มมีความเข้าใจขึ้นจากคำที่ได้ยินได้ฟังถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่รู้ตรงในลักษณะของสิ่งที่มีในขณะนี้ดังนั้นปัญญานะครับแม้จะกล่าวอยู่แต่ก็ยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้รู้หรือว่าถึงลักษณะของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่ว่าเมื่ออบรมมากขึ้นนะครับเหตุปัจจัยถึงนะครับกาลที่จะให้ความรู้เกิดนะครับความรู้ปัญญาที่จะรู้ในลักษณะของธรรมะก็เกิดได้ก็มีได้ตามเหตุตามปัจจัย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะโมหะโทษมากคลายช้า
2: เพราะเหตุว่ามีมากใช่ไหมคะ
1: แล้วรู้ได้ยากด้วยใช่ไหม
2: แล้วก็เกิดกับอกุศลทุกประเภทแล้วจะให้คลายอะไรในเมื่อโมหะเนี่ยค่ะเกิดทั้งกับโลภะแล้วก็ทั้งโทสะด้วยใครที่โกรธยังมีโอกาสที่จะหายได้ความโกรธไม่เกิดถูกต้องไหมคะ
1: แต่โมหะก็ยังเป็นปัจจัยต่อไป
2: มีใครโกรธทั้งวันทั้งคืนบ้าง
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะคะโกรธแล้วก็มีเรื่องอื่นที่ทำให้ไม่โกรธนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะโกรธหรือไม่โกรธถ้าเป็นอกุศลแล้วก็ต้องมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยมีโมหะเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพอหยุดโกรธอะไรเกิดคะโลภะเกิดแต่ไม่ว่าจะโกรธหรือหยุดโกรธอวิชชาก็เกิด
4: ถ้าจันทาอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้ทำอกุศลกรรมเนี่ยพอเข้าใจได้ว่าเพราะไม่รู้จึงโลภเพราะไม่รู้จึงโกรธแต่ถ้าอวิชชาเป็นปัจจัยให้ทำอกุศลกรรมเนี่ยเข้าใจยากค่ะท่านอาจารย์จะขอความกรุณาว่าเป็นอย่างไร
2: ค่ะขณะนี้เป็นกุศลที่กำลังฟังธรรมะนะคะหมดอวิชชาหรือยัง
4: ขณะที่กำลังฟังธรรมะยัง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาโดยปัจจัยนะคะก็พอที่จะทำให้เข้าใจได้อย่างปัจจัยก็คือสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งที่ทำให้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดสนับสนุนหรือว่าให้ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรก็ตามนะคะคำนั้นนะคะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเช่นในขณะที่ขณะนี้นะคะอวิชชาไม่ได้หายไปไหนเลยขณะใดก็ตามที่มีอกุศลเกิดขึ้นแต่ว่านะคะขณะใดที่กุศลเกิดอวิชชาไปไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะที่เกิดแล้วแม้ดับไปโดยฐานะที่เกิดแล้วเป็นแล้วแม้ดับไปนะคะแต่เชื้อพืชของความเป็นธรรมะนั้นยังเหลือสืบต่อในจิตขณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโกรธหนึ่งขณะนะคะแล้วหมดไม่เกิดขณะนั้นแต่ว่าโทสะซึ่งเกิดแล้วเนี่ยค่ะแม่ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่สะสมอยู่ในจิตที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดอีกได้เพราะฉะนั้นโดยสภาพธรรมะที่มีแล้วเกิดแล้วแม่ดับไปแล้วนะคะก็ยังสะสมสืบต่ออยู่ในจิตนะคะใช้คำว่าปักกตูปะนิสยะปัจจัยนิสยะหมายความถึงที่อาศัยนะคะปักกตะคือธรรมะที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะใดๆที่เกิดแล้วแม้ดับไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นที่อาศัยสะสมอยู่ในจิตที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดอีกเพ ราะฉะนั้นเวลาที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีโมหะเจตสิกหรืออวิชชาเกิดร่วมด้วยก็จริงนะคะแต่อวิชชาและโมหะที่เคยเกิดแล้วมานานแสนนานก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ยังมีอยู่โดยเป็นปัจจุปนิสยปัจจัยแต่ว่าในขณะนั้นนะคะเราจะเห็นความต่างของปัจจัยโดยละเอียดเนี่ยยากมากเพราะเหตุว่าบางคนนะคะทำกุศลเพราะอกุศลไม่ได้หายไปไหนเลยอกุศลที่สะสมแล้วเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่เป็นกุศลค่ะอวิชชาไม่เกิดร่วมด้วยก็จริงแต่ว่าเพราะอวิชชาที่สะสมมาที่ไม่รู้ก็ทำให้มีความยินดีต้องการที่จะทำกุศลได้โดยหวังผลก็ได้ใช่ไหมคะว่าถ้าทำกุศลอย่างนี้ผลของกุศลจะเป็นอะไรจะได้เกิดในสวรรค์จะรูปงามจะมีทรัพย์สมบัติจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลทางฝ่ายดีของธรรมะฝ่ายดีแต่ว่าก็ยังมีอวิชชาความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุแต่ว่าไม่ใช่โดยการเกิดร่วมกันในขณะนั้นนะคะแต่เป็นพื้นฐานที่สะสมมาที่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเป็นพื้นที่จะทำให้เมื่อขณะนั้นเพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องเมื่อมีความติดข้องแม้ทำกุศลก็ยังมีความติดข้องเพราะฉะนั้นในขณะที่มีความติดข้องก็มีความไม่รู้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายนะคะและอวิชชาเนี่ยก็เป็นพื้นเป็นสาธารณเหตุไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นที่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลก็มีอวิชชาหรือความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุ
4: ท่านสารพันธ์นั่นหมายความว่าถึงจะทำกุศลกรรมเนี่ยก็ยังต้องมีอะไรที่อวิชชาที่สะสมอยู่เนี่ย
2: ค่ะเป็นปัจจัยไม่ใช่โดยเหตุปัจจัยแต่โดยปกตูปนิสยปัจจัยหมายความว่าเมื่อเกิดแล้วดับแล้วแต่ก็ยังสะสมสิ่งนั้นอยู่ยังไม่หมดไป
4: ถ้าไม่มีฮิริโอตตัปปะที่รู้ว่าไม่รู้เนี่ยก็จะไม่ศึกษาแต่เมื่อมีความละอายความเกรงกลัวต่อความไม่รู้ก็มาศึกษาในตรงนี้นี่จะเป็นเพราะว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยยังไง
2: ใครและข้าที่ศึกษา
4: ก็ยังมีความเป็นตัวตนเพราะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นกิเลสที่จะต้องดับก่อนนะคะซึ่งเป็นโทษอย่างมากก็คือมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็ไปยึดถือว่าเที่ยงไม่เที่ยงก็ยึดถือว่าเที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก็คิดว่าสามารถที่จะอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้อ
5: าจารย์ครับคือไม่เข้าใจว่าเป็นไปเพื่อวิวิวัตะแล้วทำไมกล่าวว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะถ้ากุศลอกุศลมันจะต้องได้รับผลวิบากขออาจารย์ช่วยอธิบาย
2: ค่ะเดี๋ยวนี้อวิชชามีไหมคะ
5: มีครับมีเต็มเลยครับ
2: กำลังเป็นอารมณ์ของจิตเพราะจิตกำลังรู้ลักษณะของอวิชชาหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรก็ตามนะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังเพราะฉะนั้นรู้ว่าอวิชชามีแน่นอนนะคะแล้วเวลาที่เกิดกับอกุศลก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะว่าสภาพของธรรมะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จะศึกษาต่อไปโดยละเอียดเนี่ยก็จะขาดเหตุ6ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าโดยละเอียดก็จะรู้ว่าขณะไหนมีเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยและขณะไหนไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดร่วมด้วยเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราจึงฟังและเวลาฟังเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่กำลังฟังแต่ว่าเรารู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นสิ่งที่เราฟังเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นหรือเปล่าเช่นเวลาที่เราพูดถึงอวิชชาด้วยนะคะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมคะและทั้งที่อวิชชาก็มีเนี่ยและขณะนั้นน่ะจิตกำลังรู้ลักษณะของอวิชชาหรือว่าโมหะเจตสิกหรือเปล่าก็แสดงว่าขณะนั้นโมหะเจตสิกไม่ได้เป็นอารมณ์ของจิตจึงไม่ใช่อารมณปัจจัยเพราะเหตุว่าอวิชชาเนี่ยก็เวลาที่เป็นปัจจัยเนี่ยนะคะก็จะมีอารมณปัจจัยในขณะที่กำลังเข้าใจธาตุซึ่งไม่รู้อะไรเลยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่ละหนึ่งและเมื่อเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งไม่ใช่สติขั้นฌานไม่ใช่สติขั้นศีลไม่ใช่สติขั้นความสงบแต่เป็นขณะที่ ขณะนั้นเป็นกุศลอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งกำลังเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้แม้อวิชชามีแต่ว่าอวิชชากำลังเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังเข้าใจลักษณะของโมหะเจตสิกหรือเปล่า
5: เปล่าครับ
2: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่รู้ยากหรือแม้แต่ขณะที่กำลังสนใจธรรมะทำกุศลต่างๆทั้งหมดเนี่ยอวิชชาหมดหรือเปล่ายังมีเพราะการสะสมเป็นปกติเพราะเหตุว่าเคยเกิดแล้วกับจิตนะคะที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือโทสะหรือแม้ไม่มีโลภะโทสะก็ยังมีโมหะเกิดได้ในขณะที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคือเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่จิตเนี่ยก็จะเกิดกับจิตหลากหลายเกิดและกระดับสืบต่ออย่างเร็วมากสะสมจนประมาณไม่ได้ว่าขณะนี้ค่ะแต่ละคนเนี่ยสะสมเจตสิกใดมามากหรือว่าสะสมกุศลอกุศลมามากน้อยแค่ไหนแต่กำลังฟังให้เข้าใจว่าตราบใดที่แม้เป็นกุศลเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดความเป็นอวิชชาเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจลักษณะของกุศลนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจขณะนั้นนะคะเพราะปะกตูปนิสยปัจจัยนิสยที่อาศัยอุปะที่มีกำลังสิ่งที่ได้เกิดแล้วคือปกตะนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เคยเกิดแล้วนี่ค่ะดับแล้วไม่สูญหายสะสมอยู่ในจิตเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้สภาพธรรมนั้นเกิดอีกหรือถึงแม้ไม่เกิดนะคะแต่เพราะยังมีอวิชชาอยู่อวิชชาจึงเป็นสาธารณะเหตุสำหรับทุกอย่างที่ตราบใดที่ยังไม่ดับอวิชชาแล้วจะรู้อันนี้ไหมคะถ้าไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาแล้วจะมีอวิชชาหรือโมหะเจตสิกเป็นอารมณปัจจัยได้ไหมก็ยังเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่สิ่งที่เกิดแล้วปรากฏแล้วกำลังเป็นอารมณ์ของจิตก็ยังไม่ได้เห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแล้วจะไปเข้าใจอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือทั้งกุศลธรรมกุศลจิตและอกุศลจิตประเภทต่างๆได้อย่างไรแต่แน่นอนค่ะพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทรงแสดงความเป็นปัจจัยหลากหลายว่าไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะเหตุปัจจัยนะคะแต่ก็ยังเป็นปกตูปนิสยปัจจัยและก็เป็นอารมณ์ณปัจจัยได้ด้วยสำหรับอวิชชา
5: ครับอาจารย์เดี๋ยวถามข้อหนึ่งคือว่าพระโสดาบันซึ่งละสักกายทิฏฐิไม่มีตัวตนแล้วทำไมพระโสดาบันยังมีอวิชชาอยู่ครับ
2: ค่ะพระโสดาบันดับอกุศลหมดหรือเปล่า
5: ก็ยังไม่หมดครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอวิชชาอกุศลเกิดได้ไหม
5: ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีอวิชชาซึ่งยังเกิดกับโลภะโทสะนะคะแต่ว่าไม่มีอวิชชาซึ่งเกิดกับความเห็นผิดหรือโลภะที่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วย
5: คืออวิชชามันจะมีเป็นหลายๆขั้นหลายๆชั้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
5: ถ้าเราฟังธรรมะอย่างเข้าใจว่าเรื่องกรรมผลของกรรมอันนี้ก็ละอวิชชาอย่างหนึ่งคือค่อยๆละทีละขั้นทีละขั้นจนกว่าจะเข้าถึง
2: ถ้ายังไม่รู้จักถ้ายังไม่รู้อวิชชาที่เกิดนะคะว่าเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมะอื่นขณะนั้นก็ละอวิชชาไม่ได
5: ้แต่ว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าขณะที่มีปัญญาเนี่ยมีปัญญาประกอบด้วยในจิตเนี่ย
2: ค่ะปัญญามีหลายระดับนะคะ
5: ค
2: เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานหรือเป็นปฏิปติหรือเปล่าเพราะเหตุว่าปริยัติหมายความถึงความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏจากการฟังและก็ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างเห็นเนี่ยค่ะมีกำลังฟังเรื่องเห็นไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพียงเห็นแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกและก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นนะคะพอจะเห็นว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราเห็นเพราะฟังแล้วเข้าใจเท่านั้นเองแต่สภาพธรรมะที่กำลังเห็นจริงๆนะคะต่างกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นเพียงธาตุรู้ต้องไปหาที่ไหนไหมคะ
5: ไม่ต้องครับ
2: ต้องไปทำอะไรให้เกิดความเข้าใจธาตุรู้ไหม
5: ไม่ต้องครับ
2: ค่ะทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จากการฟังเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาธาตุรู้เพราะธาตุรู้กำลังเกิดแต่เพราะไม่เข้าใจต่างหากสะสมอวิชามานานมากนะคะแม้จะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่สิ่งที่มีจริงคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้จะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นฟังอย่างนี้ค่ะแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราและก็กำลังเห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเป็นปริยัติแล้วขณะไหนล่ะที่เป็นปฏิปฏิคือขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจธาตุที่เห็นโดยไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะแต่เห็นอย่างนี้แหละแล้วก็รู้ว่าไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยความจริงก็เหมือนกับว่าถูกอวิชชาฉาบทาไว้นะคะมิดเลยไม่เห็นเลยว่าธาตุเห็นก็คืออย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้นะคะแต่เพราะไม่เคยรู้อย่างนี้ก็ไปพยายามมากมายเหลือเกินที่จะไปรู้ธาตุที่กำลังเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไรเข้าใจถูกต้องว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าธาตุเห็นเกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วมากแต่มีนิมิตะให้รู้ว่าเห็นคืออย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะขณะนั้นคุณพัชวัตรคิดถึงเรื่องอื่นหรือเปล่า
5: ตอนนี้ไม่ได้คิดครับ
2: ค่ะแล้วกำลังรู้และเข้าใจลักษณะเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
5: ก็พอเข้าใจครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเป็นปริยัติถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
2: แล้วก็ขณะนั้นนะคะที่เมื่อไหร่ที่เริ่มเข้าใจว่าเห็นอย่างนี้แหละก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเหมือนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทีละเล็กทีละน้อยในขณะนั้นก็คือว่าปฏิปฏิเพราะว่าวิตกะก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะเสียงก็มีแข็งก็มีแต่ขณะนั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ต่างจากเห็นที่กำลังปรากฏเป็นเห็นเพราะฉะนั้นขณะใดที่เริ่มเห็นและก็เข้าใจเห็นรู้ว่าเห็นมีจริงๆซึ่งเดี๋ยวนี้กำลังเห็นนั่นคือปฏิปฏิ
5: ระลึกว่าด้วยเหตุด้วยผลว่าเอ๊แล้วจิตมันก็เกิดดับทุกขณะ
2: ค่ะนั่นก็คือตัวตนแล้วค่ะ
5: พอจิตดับทุกขณะ
2: ที่เราไม่ได้กำลังเข้าใจเห็นหรือว่าไม่ใช่ขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีลักษณะจริงๆกำลังปรากฏก็เป็นคิดห้ามคิดไม่ได้ใช่ไหมคะ
5: ครับไม่ได้ครับ
2: แต่เข้าใจไหมว่าคิดก็เป็นคิดไม่ใช่เห็นไม่เข้าใจใช่ไหมคะ
5: ครับ
2: ค่ะก็ฟังต่อไป
1: ค่ะลักษณะของอวิชชาหรือว่าโมหะเนี่ยนะคะปกปิดไม่ให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะก็มีอวิชชาปกปิดอยู่และสภาพของวิชานะคะถึงจะรู้เปิดเผยลักษณะของธรรมะตามความเป็นจริง
6: ท่านอาจารย์คะขอความเข้าใจเกี่ยวกับการมีโมหะเป็นอารมณ์นะคะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรเป็นอารมณ์ขณะเห็นมีอะไรเป็นอารมณ์
6: มีสีเป็นอารมณ์ค่ะ
2: ขณะเห็นจิตเห็นมีอะไรเป็นอารมณ
6: ์มีสีเป็นอารมณ
2: ์มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์นะคะขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นมีอะไรเป็นอารมณ์
6: ก็มีเสียงอะค่ะ
2: ขณะได้กลิ่น
6: มีกลิ่น
2: ขณะลิ้มรส
6: มีรสค่ะ
2: ขณะที่กำลังกระทบสัมผัส
6: ก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็ง
2: ค่ะ
6: วายเป็นอารมณ
2: ์ค่ะไม่มีโมหะเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะ
6: ไม่มี
2: ค่ะต้องมั่นคงนะคะว่าเห็นเกิดขึ้นจะมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยนอกจากสิ่งนี้ที่กำลังถูกเห็นค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นณเวลาที่ได้ยินเสียงเท่านั้นที่ปรากฏอย่างอื่นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นที่ใช้คำว่าเสียงเป็นอารมณ์ก็เพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงใดเฉพาะเสียงนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นได้ยินเพราะว่าต้องได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นในระหว่างขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีโมหะเจตสิกเป็นอารมณ์ถูกต้องไหมคะเพราะจิตเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นเป็นอารมณ์เวลาคิดนึกแล้วคะมีอะไรเป็นอารมณ์
6: ก็มีเรื่องที่คิดนะคะ
2: ค่ะแล้วจะไปมีโมหะเป็นอารมณ์เมื่อไหร่
6: ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะขณะนั้นก็มีโมหะเป็นอารมณ์
2: ไม่ใช่เลยค่ะมีคิดนึกค่ะมีเรื่องราวที่จำได้ เพราะคิดอะไรก็ด้วยการจำในสิ่งนั้นถ้าไม่จำสิ่งนั้นก็คิดสิ่งนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอารมณ์ของจิตเห็นถ้าสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองขณะนั้นจึงจะกล่าวได้ว่ามีรูปารมณ์หรือรูปที่สามารถกระทบตาเท่านั้นปรากฏเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะโลภะก็มีโมหะก็มีอหิริกะก็มีอโนตัปปะก็มีอกุศลมีเท่าที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วจะรู้อะไร
6: เวลาโลภะเกิดบางครั้งก็จะทราบว่ามีโลภะ
2: ค่ะแต่ใครรู้ล่ะคะ
6: เป็นเรารู
2: ้ค่ะเป็นเรารู้ไม่ใช่กำลังมีโลภะเป็นธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่เราจึงจะชื่อว่ามีโลภะเป็นอารมณ์
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: สนทนาธรรมที่เดอะวินเทจเขาใหญ่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2562
1: ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาผู้ที่มาใหม่ๆเนี่ยก็คงไม่รู้ว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้ค่ะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะแล้วก็เป็นคำที่แสดงความเป็นจริงของหนทางนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดสั้นมากใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคงไม่มีใครลืมหรือว่าจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจต้องละเอียดมากเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะตรัสคำไหนคำนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าใจได้โดยง่ายเพราะเรายังไม่ได้บำเพ็ญบารมีถึงการที่จะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระฉันจะเห็นได้นะคะแต่ละคำก็คือคำที่เราพูดภาษาที่เราเข้าใจได้แต่ว่าหมายความถึงปัญญาที่เข้าใจถึงคำนั้นถึงที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าเราถามใครว่าธรรมะคืออะไรต่างคนต่างตอบใช่ไหมคะแล้วก็ตอบได้บางส่วนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงก็คือเป็นธรรมะถ้าไม่มีจะเป็นธรรมะได้ไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะต้องมีจริงนะคะแม้แต่คำนี้ก็ยังต้องคิดต้องมีจริงดอกกุหลาบมีจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะแค่นี้ต้องคิดละดอกกุหลาบจริงหรือว่ามีสิ่งที่สามารถกระทบตาเป็นสีสันต่างๆสิ่งที่จริงคือสิ่งที่กระทบตาและก็ตาก็จริงและเห็นก็จริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงด้วยเพียงแค่หลับตาไม่มีอะไรเหลือเลยแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กระทบตามีจริงใช่ไหมคะเป็นธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่เวลาที่ใช้คำภาษามัคคธีที่เราเรียกว่าบาลีปาละดำรงรักษาพระศาสนามาเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นประจำวันแต่ถึงแม้ชาวมคตได้ฟังเขาก็ยังต้องไตร่ตรองและก็ศึกษาเพราะเหตุว่าอย่างเราบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยแค่นี้พอถามว่าขณะนี้อะไรมีจริงจะตอบไม่ตรงใช่ไหมคะกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แม้สิ่งนั้นมีจริงก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นแสดงว่าเกิดมาในโลกเนี่ยเหมือนตาบอดถ้าคิดว่ารู้นะคะก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ไม่เหมือนกับที่ใครคิดไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะคิดยังไงก็ไม่ใช่การรู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะแม้แต่คำว่าปริญญานะคะไปเรียนมามีปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทรู้อะไรรู้เยอะเลยใช่ไหมคะแต่รู้เดี๋ยวนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลายระดับนะคะไม่ต้องมีใครให้ถูกต้องไหมคะเขาให้ปริญญาเราเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าความรู้ระดับไหนของแต่ละคนที่มาในทางโลกใช่ไหมคะแต่ทาง

พอตายแล้วนะคะโลกนี้ที่เคยผ่านมาเหมือนไม่เคยเกิดเลยเพราะจำไม่ได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยพอถึงวันจากโลกนี้จะจำไม่ได้เลยว่าณกาลครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ตรงนี้และเคยฟังธรรมะเพราะอะไรคะก็ไม่เป็นคนนี้อีกละก็เหมือนกับที่เกิดมาเป็นคนนี้ในชาตินี้แต่ว่าชาติก่อนอยู่ไหนลองบอกสิทำอะไรบ้างคล้ายๆอย่างนี้ไหมยังไงก็ต้องเห็นยังไงก็ต้องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่หลากหลายมากไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้จนกว่าจะแน่ใจมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วเป็นอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วจะเดือดร้อนไหมเป็นแล้วนี่ไม่ได้ทำไม่มีใครทำได้แต่ต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นธรรมะที่จะต้องเป็นไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดแล้วก็วุ่นวายกันไปวุ่นวายนี้สนุกนะฮะแล้วก็บางทีก็ทุกข์สารพัดเรื่องจบละไม่เหลือเลยจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แล้วจะเอาอะไรในเมื่อจริงๆแล้วก็ไม่มีเราเกิดมาเหมือนมีเราพอจากไปก็ไม่ใช่มีเราแล้วก็มีใหม่เหมือนมีเราอีกจากไปก็ที่แล้วมาก็ไม่รู้เลยเหมือนไม่ใช่เราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวทุกอย่างที่มีจริงทุกกาลและสมัยแสนโกรธกลับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็คือว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่นะคะเหมือนมีทุกอย่างพอจากไปก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนฝันก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะเมื่อคืนนี้ใครฝันว่าอะไรแต่พอตื่นลืมตาไม่มีเพราะฉะนั้นพอลืมตาชาติหน้าไม่มีชาตินี้อีกเลยทุกอย่างหมดสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งนะคะมีโอกาสที่จะได้รู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลทั้งโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกทั่วทุกจักรวาลจึงไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พร้อมกันเพราะต้องมีคุณเหนือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้นไม่มีใครเปรียบได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าเข้าใจแล้วอย่าคิดว่าเข้าใจพอแล้วเพราะว่าความลึกซึ้งจะมากขึ้นเมื่อมีปัญญาแต่ว่าตอนที่ยังเพิ่งได้ยินได้ฟังนะคะก็เหมือนกับว่าธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นความละเอียดจะยิ่งมากขึ้นจนกระทั่งทำให้เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราทุกคนกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยตามวัดนะคะแล้วก็กราบไหว้อย่างอื่นด้วยยังไงกันแน่ค่ะนับถือใครกันแน่ไหว้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันด้วยจึงได้ไหว้ไปหมดแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจแล้วเราจะไหว้คนอื่นไหมถ้าไหว้ก็ในฐานะพี่น้องวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงอาวุโสที่สมควรที่จะไหว้ตามฐานะแต่ไม่ใช่ไหว้อย่างการเคารพสูงสุดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะต้องเห็นจริงๆว่าธรรมะที่ตรัสรู้เนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ใครสามารถจะรู้ได้โดยง่ายจะหมดกิเลสได้โดยง่ายไปสำนักปฏิบัติ10วันเดินช้าๆรับประทานอาหารช้าๆนั่งนอนยืนเดินอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หรือในเมื่อไม่ได้บำเพ็ญบารมีอะไรที่จะสามารถที่ทำให้รู้อย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะแล้วก็ไม่รู้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยก็จะหลงทางคิดว่าตนเองเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้านับถือแล้วต้องศึกษาใช่ไหมไม่ใช่ว่านับถือแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคนตรงนะคะด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีแล้วก็ยังสามารถที่จะสนทนากันให้มีความเข้าใจขึ้นด้วยความไม่ประมาทว่านะคะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตัวทุกคนซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเป็นการที่จะสะสมความเข้าใจนะคะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: จ้าได้ทรงตรัสรู้ต้องมีการเริ่มต้นด้วยการเข้าใจแต่ละคำมั่นคงธรรมะตอนนี้มีใครสงสัยไหมคะทุกอย่างที่มีจริงนะคะแต่ต้องมีจริงนะไม่ใช่คิดว่ามีแล้วก็คิดว่าจริงแต่ว่าลักษณะจริงๆของธรรมะก็คือว่ามีจริงเพราะมีลักษณะของตนที่บ่งชัดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะฟังอย่างเนี้ยเข้าใจไหมคะหรือว่าเบื่อละใช่ไหมคะพูดซะยาวใช่ไหมคะแต่ก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละและเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะเห็นคุณของการที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่จะทำให้เข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นได้ยินผิวเผินใช่ไหมคะแต่ละข้อแต่ละหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการตั้งต้นอย่างมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และทุกขณะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและเป็นคนที่ตรงนะคะฟังเพื่อเข้าใจ
1: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นพระผู้มีพระภาคก็คือเป็นภควาผู้ที่จำแนกธรรมะดังนั้นเนี่ยครับธรรมะขณะนี้มีการที่ยังมีความสำคัญว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่มีพระธรรมที่จะแสดงความเป็นจริงของสภาพธรรมะโดยประการต่างๆที่จะให้บุคคลที่ฟังนะครับเกิดความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความเป็นจริงที่สัตว์โลกทั้งหลายที่มากด้วยความไม่รู้แล้วก็ยึดถือในสิ่งที่มีในขณะนี้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของของเรานั้นความเป็นจริงของสิ่งนั้นคืออย่างไรดังนั้นถ้าบุคคลเริ่มมีความเข้าใจธรรมะนะครับจะค่อยๆเห็นความไม่รู้ว่ามากมายเหลือเกินทั้งที่กำลังลืมตาอยู่ขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปแต่ความไม่รู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเป็นอันมากนะครับไม่ใช่คำหนึ่งคำใดเท่านั้นท่านอาจารย์ครับคำหนึ่งที่กล่าวถึงว่าสภาพธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างขันนะครับที่ว่าสิ่งที่มีจริงแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นที่เป็นอุปาทานนะครับจะมีความต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์เห็นทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะธรรมะหรือเรา
1: ความเป็นจริงเป็นธรรมะครับท่านอาจารย
0: ์เห็นไหมคะความเป็นจริงเป็นธรรมะเมื่อได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่เวลาที่ไม่ได้ฟังเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเราเห็นเพราะฉันตรงกับที่คุณวิชัยถามว่ายึดถืออะไรก็ยึดถือสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินก็เป็นเราได้ยินชอบเราชอบไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นธรรมะถ้าไม่ได้ฟังนะคะแต่พอฟังแล้วไม่มีอะไรเหลือที่เป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นแต่ละหนึ่งและไม่ใช่ของใครด้วยปลาเห็นไหมงูเห็นไหมคนเห็นไหมเทวดาเห็นไหมเห็นเป็นปลาเป็นนกเป็นงูเป็นเทวดาไม่ได้เห็นเป็นเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ของเราถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ทำไมมีอะไรเยอะแยะก็คิดสิเยอะแยะน่ะเกิดทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่เกิดก็ไม่มีไม่ใช่สงสัยว่าทำไมเยอะใช่ไหมคะก็เกิดมามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดให้เห็นชัดๆเลยว่าไม่มีใครไปบังคับบัญชาหรือว่าไปทำให้เกิดแต่เกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะที่ไหนมีอะไรก็ตามมีภูเขามีทะเลมีฟ้ามีบ้านมีคนทั้งหมดเกิดแล้วจึงมีแล้วก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยนะคะกว่าจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งนี่ก็แสนนานเพราะเหตุว่าฟังแล้วนะคะขณะที่ฟังกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆให้เห็นว่าถ้าไม่มีตาเห็นไหมแค่นี้ใครบันดาลให้เห็นได้พระฉันเป็นธรรมะหรือเปล่าตามีจริงๆก็เป็นธรรมะใครก็บันดาลให้ตาเกิดไม่ได้สิ่งที่กำลังกระทบตาปรากฏว่ามีเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้น จิตเห็นก็ไม่ใช่ตาและก็ไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาแต่ละหนึ่งเกิดระดับทำไมมากอย่างนี้คะใครห้ามใครไปยับยั้งมีปัจจัยที่จะเกิดทั้งนั้นเลยเพราะฉันจะเห็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งลองคิดดูสิคะว่าเพียงหนึ่งเดียวแยกออกหมดที่รวมกันเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วก็ดับด้วยแล้วจะเหลืออะไรนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงความจริงนะคะไม่ต้องไปแตกย่อยด้วยมือหรือด้วยอะไรทั้งสิ้นด้วยอาวุธใดๆก็ไม่ต้องเพียงคำของพระองค์ก็สามารถที่จะทำให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเพราะไม่รู้ในสิ่งที่เกิดรวมกันที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าจะได้เข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งมีอยู่ในที่ที่รวมกันเพราะฉะนั้นก็เห็นพระปัญญาคุณนะคะว่าต้องบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราฟังแค่เนี้ยท้อถอยหรือยังเบื่อหรือยังหรือว่าคิดว่าเป็นบุญนะคะที่ในชาตินี้มีโอกาสได้เข้าใจความจริงค่ะจะมากจะน้อยก็ได้เข้าใจเป็นการสะสมไปเพื่อว่าแม้ว่าจะพระศาสนาอันตรธานไปนะคะยังไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปสิ่งที่สะสมไว้นี่ค่ะก็มีอยู่ในใจพร้อมที่ว่าพอได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีฉันทะที่จะได้ยินได้ฟังนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าแม้ว่ามีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมายหลายแห่งแต่คนฟังก็ถ้าไม่ได้สะสมมาก็ไม่ฟังเลยบังคับได้ไหมคะไม่มีทางค่ะทุกอย่างอนัตตา
1: ท่านอาจารย์ครับพระผู้มีพระเจ้าตรัสถึงการยากที่ปัญญาที่จะรู้ตรงสภาพธรรมะนะครับก็เหมือนกับปลายขนทรายจดปลายขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็น7ส่วนครับก็มาพิจารณานะครับว่าการที่มีสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับแล้วก็กำลังมีอยู่ในขณะนี้แต่ว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะรู้ตรงความเป็นจริงของธรรมะได้เลยครับอาจารย์
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรรู้เห็นไหมคะไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามที่ได้ฟังภาษาบาลีก็มีหลายคำนะคะปัญญาก็ได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นความยากยิ่งไหมคะและจริงๆจะยากกว่านั้นอีกไหมในเมื่อนั่นพูดถึงขนทรายกับปลายขนทรายแต่นี่พูดถึงธรรมะที่ไม่มีรูปเลยและมีรูปที่เล็กกว่านั้นเพราะเหตุว่าขนทรายประกอบด้วยรูปกี่รูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะว่าประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเข้าใจแล้วจบแล้วรู้แล้วเพราะว่าบางคนนะคะสนใจฟังค่ะแต่ฟังเพื่อเข้าใจเพียงตัวหนังสือหรือว่าเพียงเรื่องราวเขาบอกเขาเข้าใจแล้วเขาหารู้ไหมว่าเข้าใจแล้วอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ใช่ไปเข้าใจแล้วว่าตาเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะจมูกเป็นธรรมะแค่นั้นไม่พอใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะแน่นอนแล้วก็ต้องปลายขนทรายจดปลายขนทรายไม่ใช่ขนทรายหนึ่งนะคะขนทรายที่แบ่งออกแล้วเป็นเจ็ดส่วนพระเชิญก็ฟังพระธรรมด้วยความเคารพและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครสามารถรู้ได้และชาติต่อไปจะได้ฟังไหมไม่มีใครรับรองได้เลยนะคะแต่ขณะเนี้ยมีโอกาสจะได้ฟังพระเชิญก็ฟังเพื่อเข้าใจในความไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดคือเข้าใจเพื่อรู้ความจริงว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราจะรู้เพียงแค่ธรรมะทั้งหลายเป็นธรรมะเท่านั้นไม่พอต้องธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏคิดดูค่ะตั้งแต่เด็กมาในชาตินี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะไม่มีอะไรเหลือตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้ละเพราะฉะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติผ่านมาก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จริงๆนะคะว่าแท้ที่จริงและว่างเปล่าจากความเป็นเราเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าก็ไม่ติดข้องใช่ไหมคะ แต่พอมีนั่นแหละติดเลยใช่ไหมคะเพราะความไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าแท้ที่จริงก่อนมีนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปเหมือนตอนที่ไม่มีแล้วไม่กลับมาอีกก็ลองคิดดูยังจะติดข้องไหมในเมื่อความจริงก็คือไม่มี
2: กับพระอาจารย์สุจินต์การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยกตัวอย่างเช่นของพวงมาลัยพวงเนี้ยค่ะว่าไม่ใช่พวงมาลัยแต่ว่าเป็นเพียงธรรมะอย่างไร
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะพระองค์ได้ทรงรู้ความจริงที่ตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีแน่นอนและก็ต้องเกิดด้วยถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าอะไรเกิดและสิ่งที่เกิดปรากฏเนี่ยเป็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพูดถึงพวงมาลัยนะคะไม่เห็นมีไหม
2: ไม่มี
0: ค่ะพอเห็นเห็นอะไรเห็นไหมคะพูดแล้วเหมือนเดิม
2: ค่ะ
0: แต่กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยเป็นความจริงจริงจริงแค่ไหนก็ต้องอาศัยฟังแล้วฟังอีกนะคะไตรตรองเป็นปัญญาที่ค่อยๆไม่ใช่เราที่กำลังไตร่ตรองยากกว่านั้นอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรากำลังไตร่ตรองนะคะต้องขณะนั้นนะคะไม่มีแม้แต่เรา
1: ขอสนทนาด้วยนะครับอะไรเป็นธรรมะล่ะครับ
2: เห็นเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะ
1: ถ้าไม่คิดจะมีคำว่าพวงมาลัยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะคิดใช่ไหมครับดังนั้นต้องมีธรรมะแน่ดังนั้นต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้ชื่อหรือว่าคำว่าพวงมาลัยแต่ก่อนนั้นก็ต้องมีการเห็นเพราะว่าก่อนเข้ามาในห้องนี้ก็ไม่เห็นว่ามีพวงมาลัยใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาก็มีการเห็นและมีการคิดแล้วก็จากการที่เคยจำหมายรู้ในสิ่งนี้ในนิมิตสันฐานเป็นเหตุให้มีการคิดถึงแล้วก็จำชื่อว่าเป็นพวงมาลัยดังนั้นทุกอย่างนะครับความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็มีปัจจัยนะครับที่จะให้ธรรมะเกิดขึ้นแต่อะไรจริงพวงมาลัยมีจริงๆหรือเปล่าเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตที่จะเกิดขึ้นคิดถึงสิ่งนั้นจะมีคำนั้นได้ไหมดังนั้นก็ต้องมีความเข้าใจนะครับระหว่างสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะนะครับก็มีนามธรรมและรูปธรรมดังนั้นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เมื่อเกิดแล้วบังคับให้ตั้งอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะ
0: การฟังธรรมะนะคะฟังแล้วเข้าใจพอไหมค่ะจนกว่านะคะจะมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าฟังอย่างนี้เหมือนเรื่องใช่ไหมคะในหนังสือแต่ว่าจนกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะบางคนก็ชอบคำเยอะๆใช่ไหมคะคำมากๆปฏิจจสมุปบาทะตื่นเต้นได้ฟังพระธรรมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไปฟังเพื่อความตื่นเต้นเพื่อเข้าใจเรื่องราวแต่ให้รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องรู้จุดประสงค์ของการฟังนะคะฟังเพื่อให้เข้าถึงความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าขณะไหนก็ตามว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟังนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยเป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้เนี่ยฟังแล้วรู้ว่าเป็นธรรมะในห้องนี้ใช่ไหมคะแต่พอออกไปไหนธรรมะเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่จุดประสงค์แต่จุดประสงค์คือให้มีความมั่นคงอธิษฐานะมั่นคงสัจจะบารมีที่จะรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะต้องเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นอนัตตาจะเป็นอะไรได้ล่ะคะไหนของเราแค่เห็นเนี่ยดอกกุหลาบดอกนี้ของใครดอกนั้นของใครดอกโน้นของใครไม่ใช่เลยนะคะแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นในขณะที่เห็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกกุหลาบด้วย พียงแค่เห็นสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นความรวดเร็วของความจริงกว่าจะละความเป็นเราได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเรื่องฟังชื่อจบไปเป็นปริเฉดต่างๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ฟังที่มั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่เมื่อยังไม่เป็นก็ฟังจนกว่าจะมีความมั่นคงโดยที่ว่าไม่ต้องไปเลือกเลยนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ความรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ฟังไปมีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ว่าที่ไหนขณะที่เกิดความรู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็ไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแคบมากจะเล็กมากแค่นี้นิดเดียวถึงละแต่ไม่ใช่ค่ะกว้างใหญ่ไพศาลไปทุกชาติที่จะมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะว่าการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดับกิเลสที่อยู่ลึกนะคะสะสมมานานแล้วก็ละเอียดไม่ปรากฏแต่หยุดตรงนั้นพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลใดๆก็ตามนะคะเกิดขึ้นทันทีที่เห็นขณะนี้ไม่รู้ละเป็นดอกกุหลาบละเพราะเรายังไม่ได้ละความที่ไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนเลยว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยแค่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำนี้เพลินไม่ได้เลยค่ะนี่แหละคือความจริงที่จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองได้ยินคำนี้แล้วนะคะขณะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่ายังใช่ไหมคะขณะเห็นเริ่มฟังบ่อยๆเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้บ่อยได้นานเท่าไหร่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราเคยยึดถือจริงๆเพียงแค่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว 2,500 กว่าปี 2,600 หรือจะต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงสำหรับผู้ที่สะสมมามีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ไตร่ตรองมีโอกาสที่จะเห็นความเหนียวแน่นหนาแน่นของความไม่รู้ซึ่งยากเหลือเกินนะคะที่จะหมดสิ้นไปได้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้ค่อยๆเกิดความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยแต่สิ่งนี้เนี่ยเล็กมากแล้วก็มากมายมหาศาลเพราะทุกชาติก็ไม่รู้แม้แต่ชาตินี้ก็ยังไม่รู้เวลาเห็นถ้าไม่ได้ฟังไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อฟังแล้วนะคะเคารพสูงสุดในการที่แต่ละคำเนี่ยจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆหมดไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางหมดเลยนะคะมีแต่ทางเพิ่มแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เริ่มเข้าใจและเป็นคนที่ตรงใครจะบอกว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์คนนั้นเป็นพระโสดาบันพูดได้ยังไงคะรู้อะไรแค่พูดใช่ไหมคะแต่ทุกคนเนี่ยค่ะสัจจะบารมีตรงต่อตัวเองตรงต่อความจริงว่าเดี๋ยวนี้ที่ฟังเนี่ยมีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ยังเป็นเราที่กำลังได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าเราใส่ใจนะคะฟังแล้วเพื่อถึงความเข้าใจว่าไม่ใช่เราอันนั้นเป็นประโยชน์แต่ถ้าฟังเพราะอยากรู้อยากเข้าใจตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้มายังไงใช่ไหมคะอย่างนั้นเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏไหมว่าไม่ใช่เราที่เคยเป็นเราก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นสัจจะวาจาเป็นอริยสัจจะนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องด้วยปัญญาที่เพิ่งเริ่มและเป็นผู้ที่ตรงแต่ละคำนะคะไม่ข้ามมีใครยังสงสัยเรื่องคำว่าธรรมะไหมคะต้องกระจ่างต้องชัดเจนโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าอายตนะเป็นธรรมะหรือเปล่าธาตุเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ว่าความละเอียดยิ่งของธรรมะที่จะทำให้สัตว์โลกในสามารถที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายพระ ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงจำแนกธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าเราเข้าใจแค่ไหนไม่ใช่เรารู้แล้วอายตนะมีเท่าไหร่คะ6รู้แล้วภายในเท่าไหร่6รู้แล้วภายนอก6เท่าไหร่รู้แล้วนั่นไม่ใช่ผู้ที่ศึกษาธรรมะที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเห็นคุณจริงๆนะคะเป็นผู้ตรงต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแล้วใช่ไหมบังคับได้ไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์นะคะเมื่อเช้านี้รถติดมากบังคับได้ไหมบางคนก็บอกว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะก็อาศัยความเข้าใจเพียงนิดหน่อยที่จะกล่าวคำนั้นแต่อนัตตายิ่งกว่านั้นคือไม่ว่าอะไรที่มีเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจะทุกข์ร้อนจะกังวลใจหรือจะทำอะไรทั้งหมดเกิดแล้วฟังแล้วใช่ไหมธรรมะทั้งหลายก็ต้องเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นนี่คือเริ่มที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่าธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆยังไม่ได้เปิดเผยความเป็นธรรมะถูกปกปิดไว้ได้เพียงความเข้าใจว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมะเนี่ยแต่ตัวเห็นเนี่ยไม่ได้เปิดเผยในความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปแล้วก็มีความเข้าใจยิ่งมากยิ่งเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางเดียวหนทางอื่นที่ไม่รู้และจะละกิเลสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยอาหารกลางวันเมื่อกี้นี้เผ็ดไหมคะเผ็ดมีจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าใครไปทำให้เผ็ดรู้สึกเผ็ดก็มีชอบหรือไม่ชอบเผ็ดก็มีเห็นไหมคะหมดไปแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นธรรมะทั้งวันไม่ว่าจะเห็นตื่นมานะคะตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงหลับจนกระทั่งถึงฝันจนกระทั่งถึงตื่นอีกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะได้ฟังแต่ละคำด้วยความเคารพที่มั่นคงนะคะเริ่มจากคำว่าฟังเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราปลอดโปร่งโล่งใจดีไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราพระเชิญคุณของพระธรรมมากมายมหาศาลนะคะแต่ต้องเป็นการที่ไม่หลงทางและก็เข้าใจจริงๆว่าตรงต่อตัวเองว่าได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ถึงความเข้าใจนั้น
1: กราบท่านอาจารย์ครับขณะที่จับไมโครโฟนก็มีแข็งแล้วก็การที่จะคิดถึงว่ามีสภาพธรรมะที่แข็งแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวเตือนให้รู้ว่าความเป็นเราก็สามารถที่จะอยู่ในธาตุรู้ที่กำลังคิดถึงแข็งที่ปรากฏนะครับดังนั้นความยึดถือเขาเหมือนกับยึดถือโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับท่านอาจารย
0: ์ที่ยึดถือและไม่รู้ตัวนานมาแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพระธรรมจึงมีปริยัติศาสนาปฏิปติศาสนาปฏิเวทศาสนาคำสอนให้รู้ความจริงว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยนะคะสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะแต่เริ่มฟังปริยัติต้องรอบรู้มั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ต้องไปไหนเห็นไหมคะต้องตรงละอยู่ที่นี่ก็เป็นธรรมะจะเข้าใจธรรมะก็คือฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้ถ้าจะสามารถรู้ธรรมะก็คือว่าธรรมะก็ต้องปรากฏเมื่อไหร่ก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะมั่นคงในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้ก็เป็นหนทางที่จะพูดแล้วก็คือว่าไม่ลำบากเดือดร้อนด้วยอกุศลคือความติดข้องใช่ไหมคะแต่ติดข้องไม่รู้หรอกว่าลำบากอุตส่าห์ไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นคิดว่าดีมากเลยสบายใจไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ได้รู้อะไรเลยลำบากไหมล่ะที่จะต้องไปที่จะต้องไปอยากสบายใจเห็นไหมคะความซับซ้อนของธรรมะ
1: คือถ้าไม่มีพระธรรมที่จะแสดงให้เห็นความเป็นจริงละเอียดเนี่ยครับบุคคลนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนั้นเป็นเรื่องของความต้องการเป็นเรื่องของการที่จะอยากจะให้จิตสงบแล้วก็มุ่งที่จะป รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยคิดว่าเป็นสถานที่นั้นที่นี้ที่จะเป็นเหตุให้รู้ได้ครับอาจารย์
0: ด้วยเหตุนี้เมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเราพูดไม่กี่คำแต่ความลึกกว่านั้นความหนาแน่นของอกุศลที่ติดอยู่ในจิตอนุสัยกิเลสเนี่ยมากแค่ไหนกี่ชาติไปแล้วและที่จะค่อยๆหมดจนกระทั่งดับไม่เหลือเลยคิดดูเป็นสิ่งซึ่งได้ฟังแล้วนะคะประโยชน์คือได้เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แม้ได้ฟังก็มีโอกาสแล้วค่ะที่จะค่อยๆนำไปสู่ความไม่หลงทางและความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: กราบสวัสดีท่านอาจารย์สุจินนะคะทีนี้ตัวเองเนี่ยสงสัยประการนั่งสมาธิอะค่ะเพราะว่าก็นั่งตามๆที่เขาพาไปทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและตัวเองก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จค่ะเพราะว่านั่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าขาชาเพราะฉะนั้นชาแล้วก็เราไม่ต้องนั่ง
4: อันนี้ก็คือตัวอย่างของชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรม
3: ใช
4: ่
3: ใช่ค่ะอันนี้เข้าใจยอมรับค่ะ
4: ก็เลยไม่รู้แม้แต่ว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมคืออะไรด้วยและที่สำคัญไม่รู้ว่าธรรมะที่มีจริงในขณะนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเป็นชาวพุทธแล้วต้องรู้ในธรรมะตามความเป็นจริงนั่นก็คือปัญญาที่เห็นถูกในสิ่งที่มีจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธิทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะยังเป็นเราอยู่แล้วก็ไปทำด้วยความเป็นตัวตนก็เต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นสมาธิก็มีจริง
3: ค่ะ
4: เพราะทั้งหมดเป็นธรรมะถ้าจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์นั่นเองอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้แต่ขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วตั้งมั่นในอารมณ์นั้นแต่ข้อสำคัญตั้งมั่นด้วยกุศลหรืออกุศลเหมือนถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้นะ
3: คะ
4: แล้วก็ข้อสำคัญก็คือเห็นผิดด้วยคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญก็จะกราบเรียนท่านอาจารย
0: ์ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือยังคะว่าที่ทำมาแล้วถูกหรือผิด
3: ไม่ถูกค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องตรงนะคะถ้าคำนั้นไม่ถูกก็เป็นคำที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะทำใหมีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไรจึงได้ทรงแสดงธรรมะอย่างนั้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้แต่ก่อนจะดับนะคะก็ต้องมีความเข้าใจถูกไม่ฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดว่าเราดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งค่ะต้องตั้งต้นให้ถูกต้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นอนัตตาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต่างกันแต่ก็ขออนุโมทนานะคะที่ได้เข้าใจถูกต้องว่าผิด
3: และ
0: สิ่งที่ผิดทั้งหมดก็คือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยควรที่จะให้รู้ทั่วกันไหมคะ
3: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลายนะคะก็อย่าให้หลงทางเพราะเหตุว่าถ้าหลงทางแล้วนะคะก็จะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายมากเพราะอะไรคะแต่ละหนึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปทำให้เกิดเพราะเราต้องเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นนะคะธรรมะที่หลากหลายเนี่ยค่ะจะต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆมีจริงแต่อย่างหนึ่งนะคะเกิดมีแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยก็มีจริงใช่ไหม
3: คะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นจะรู้หรือไม่รู้แต่เมื่อมีจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะมีลักษณะแสดงให้เห็นว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นชามีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงค่ะ
0: ต้องเป็นธรรมะแน่นอนเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเรา
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือว่านะคะ ฟังธรรมะแล้วกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เรานะอีกนานแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เคยเป็นเรามานานแสนนานเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดความเป็นเราได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นปัญญาระดับไหนคิดดูนะคะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวค่ะเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนอสงไขยแสนกับมากมายกว่านั้นนะคะและความไม่รู้ที่มากมายกว่านั้นน่ะสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะคิดไหมคะว่าเพียงแค่ฟังอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเอากิเลสคือไม่มีความเห็นผิดอีกต่อไปว่าไม่ใช่เราออกไปได้ต้องเข้าใจและเป็นผู้ที่ตรงด้วยเหตุนี้ต้องละเอียดนะคะที่จะมีการสนทนาให้เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะที่มีแต่ไม่รู้อะไรนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นรูปธรรมรูปะกับธรรมะหมายความถึงสภาพธรรมะที่เกิดมีลักษณะเฉพาะจริงๆแต่ว่าไม่รู้อะไรแต่ถ้ามีแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้โลกก็ไม่ปรากฏอะไรๆก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะยิ่งโต๊ะอยู่ตรงนี้ตั้งนานก็ไม่รู้ว่ามีอะไรคนเข้ามาในห้องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดคือธาตุรู้เกิดแล้วต้องรู้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดในห้องนี้มีอะไรบ้างคะ
3: มีท่านวิทยากร
0: ค่ะนั่นคือรู้ใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะเห็น
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยรู้ถ้าไม่มีการรู้สิ่งที่ปรากฏจะบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีเห็น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แต่เห็นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เราไม่ได้ไปทำให้เกิดเลยทุกคนขณะนี้กำลังนั่งเห็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดแต่เห็นมีปัจจัยเกิดระดับไปก็ไม่มีใครรู้อีกเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะก็เกิดดับโดยไม่รู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปิดเผยว่าขณะนี้มีอะไรนะคะเห็นมีแน่นอนคือเห็นต้องเกิดแล้วก็ได้ยินมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีได้ยินก็ต้องเกิดเห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหนึ่งได้ยินเป็นธรรมะอีกหนึ่งและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าระหว่างเห็นและได้ยินซึ่งเสมือนพร้อมกันเดี๋ยวนี้มีจิตเกิดดับระหว่างนั้นเท่าไหร่ซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างนะคะในโลกเนี่ยที่ไม่ได้ปรากฏเลยปรากฏเพียงเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นได้ยินมีเสียงได้กลิ่นมีรู้กลิ่นนะคะแล้วก็ลิ้มรสมีรสปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งทุกขณะที่รับประทานอาหารแล้วก็มีการกระทบสัมผัสกายเป็นเหตุให้เกิดสุขทุกข์ร้อนเย็นเป็นต้นแล้วก็มีความคิดเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่เห็นนั่นแหละเรื่องที่ได้ยินนั่นแหละไม่เกินกว่านี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ก็คิดแต่สิ่งที่เห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นเรื่องราวต่างๆสืบต่อรวดเร็วเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นธรรมะซึ่งมารวมกันเห็นกับได้ยินลองแยกออกไปสิคะก็ไม่ใช่ใครสักคนแต่พอรวมกันแล้วเป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดเป็นเราเกิดแต่ความจริงธรรมะเกิดและทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะทุกขณะทุกสภาพธรรมะเพื่อให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังนิดหน่อยสั้นๆเล็กน้อยแล้วคิดว่าจะไปละความเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะถ้าคิดว่าต้องไปปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราผิดแน่นอนเพราะเหตุว่าที่พุทธศาสนิกชนนะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะเพื่อประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ตามคนอื่นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างนั้นหรือเข้าไปในห้องนั่งนานๆขาชาอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่คนที่ไม่ศึกษาธรรมะเลยหรือศึกษาธรรมะโดยบางคำหยิบมานะคะแล้วคิดเองพูดเองบอกเองสอนเองหมดไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและก็ใส่ใจในเหตุและในผลขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระองค์ตรัสกล่าวถึงความจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีค่ะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีทุกอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไปแล้วอยู่ตรงนี้เกิดดับไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมทุกอย่างจะถูกปกปิดเหมือนในอดีตกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วแสนโกรธกับแต่พระธรรมนี่นะคะเปิดเผยสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ ให้รู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไรขณะไหนก็โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยความหวังไปที่สำนักหนึ่งสำนักใดไปนั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะรู้อะไรซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและนั่นก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมะนะคะก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรานะคะที่จะไม่ไปสำนักปฏิบัติแต่ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดทำให้ไม่ทำสิ่งที่ผิดอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละหนึ่งคนนะคะก็แล้วแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะสะสมมาในอดีตอนันตชาติเป็นแต่ละหนึ่งใครบ้างก็ไม่รู้ทั้งโลกสะสมมาที่จะสนใจธรรมะหรือไม่สนใจธรรมะสะสมมาที่จะเห็นผิดเชื่อง่ายตามคำที่ได้ยินได้ฟังโดยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำจริงเพราะบางคนนะคะได้ยินคำว่าเป็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันก็เลยไม่สนใจธรรมดาไปสนใจเรื่องอื่นตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ตราบใดที่ไม่รู้สิ่งที่มีเป็นปกติไม่สามารถที่จะละกิเลสได้และไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังโดยประการต่างๆจนสามารถที่จะเข้าใจอย่างมั่นคงกว่าสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่เรานะคะทั้งสติทั้งปัญญาจะสามารถถึงเฉพาะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปตามปกติคำสอนนั้นผิดเดี๋ยวนี้กำลังเพียรหรือเปล่าคะทุกอย่างต้องเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่เรานะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเพียรเกิดกับจิตเพียรไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่เราจะยับยั้งไม่ให้ธาตุรู้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นนามธรรมนะคะแต่นามธรรมมีสองอย่างคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และเจตสิกเป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยคือจิตรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏดอกกุหลาบกี่สีดอกตูมหรือดอกบานใบไม้มีกี่ใบเห็นไหมคะรู้แจ้งหมดเลยแต่เจตสิกเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนะคะเจตสิกหนึ่งก็คือจำขณะนี้กำลังจำใช่ไหมคะจำมีจริงไหมจำเป็นธรรมะหรือเปล่าจำเป็นเราหรือเปล่า
3: จำไม่เป็นเราค่ะ
0: จำเป็นธรรมะค่ะต่อไปนี้คือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดอยู่ในโลกของความจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งที่จะทำให้เป็นความรู้จริงที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจนสามารถที่จะมีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ลืมค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏเป็นเรามานานแสนนานฟังเมื่อไหร่ค่อยๆสะสมเก็บเล็กเก็บน้อยสะสมไปการสะสมเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป
0: ็นไม่เป็นเป็นธรรมะใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในขณะนี้มีสะสมแล้วค่ะพรุ่งนี้ฟังต่อเข้าใจขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะว่าได้สะสมความเข้าใจไปแล้วเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหมดโดยละเอียดยิ่งสงสัยอะไรก็ฟังธรรมะค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกนะคะไตรตรองสนทนาธรรมกันเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องแต่ทั้งหมดก็คือว่าเมื่อไรรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นปกติในชีวิตประจำวันเมื่อนั้นก็จะไม่ไปหลงทำอะไรที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่มีจริงมีลักษณะที่เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นธรรมะแน่นอนแต่ธรรมะมีสองอย่างสภาพธรรมะที่เกิดไม่รู้อะไรเลยเสียงเนี่ยค่ะ ไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่ก็มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเหมือนรูปธรรมใครจะให้แข็งไม่อยู่ตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพนามธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถจะไปบอกว่าอย่าเกิดไม่ให้เกิดเพราะทุกอย่างเป็นอนัตตามีปัจจัยก็เกิดนะคะนามธรรมคือสิ่งที่มีนั่นแหละเกิดขึ้นรู้ทางตาเห็นรู้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คุณวิชัยนั่งอยู่ตรงนี
3: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ขณะที่ได้ยินมีได้ยินไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: เป็นเราหรือเปล่า
3: เป็นค่ะก็เราได้ยินได้ยินอาจารย์พูด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนฟังธรรมะเป็นเราได้ยินแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นแต่ละคนได้ยินแต่พอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยแล้วดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีการรู้การเกิดดับเข้าใจว่ายังอยู่หลงมาในสังสารวัฏจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเปิดเผยธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแม้ในขณะนี้ชีวิตประจำวันว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและก็ทรงแสดงความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงจนกระทั่งความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่อยๆมั่นคงขึ้นแม้ว่าจะเป็นเรามาแสนนานก็ตามนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราต่างหากแต่ความจริงคือไม่มีเราแต่มีธรรมะพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกอย่างมีลักษณะของตนของตนแสดงความเป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะยังเห็นเนี่ยใครจะรู้ว่าเป็นสภาพรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้เลยเห็นเดี๋ยวนี้และเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏให้เห็นให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้และเปลี่ยนเป็นไม่ให้เห็นเวลาที่สิ่งนี้ปรากฏได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเห็นเป็นธรรมะซึ่งต่างกับสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นกำลังเห็นคือกำลังรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่ถูกรู้นะคะคือจิตแต่ก็มีสภาพนามธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ปราศจากกันเลยสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตกลมกลืนสนิทเพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปร่างที่จะไปจำแนกแจกแจงได้เลยถ้าจะกล่าวโดยธรรมะก็สหชาตะปัจจัยหมายความว่าเกิดร่วมกันชาตะคือเกิดสหคือร่วมกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นสหชาตะปัจจัยให้เจตสิกเกิดพร้อมกันกับตนและเจตสิกก็เป็นสหชาตะปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นพร้อมตนไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีทีละเล็กทีละน้อยจนถึงความเป็นปัจจัยว่าไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะที่เห็นขณะนี้เกิดขึ้นนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปนั่งที่ไหนไปทำยังไงก็รู้อย่างนี้ไม่ได้มีหนทางเดียวคือฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เป็นเราที่ได้ยินเพราะยังไม่รู้ว่าได้ยินเป็นสภาพรู้ที่เกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นเห็นไม่ได้เกิดขึ้นคิดไม่ได้นะคะธาตุรู้ชนิดนี้เกิดโดยอาศัยหูรูปที่อยู่ที่ตัวเนี่ยมีรูปพิเศษรูปหนึ่งซึ่งสามารถกระทบเสียงได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงเฉพาะที่กระทบหูเสียงอื่นไม่ได้ยินเพราะไม่ได้กระทบหูทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ค่ะไม่ใช่ไปนั่งคิดไตรตรองแต่ทรงประจักษ์แจ้งเหนือใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวง 45 พรรษาด้วยพระมหากรุณาและพระเถระทั้งหลายนะคะสะสมมาเข้าใจถูกรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็มีสืบทอดมาจนถึงเราได้มีโอกาสได้ฟังคำจริงใครจะบอกว่าไม่จริงบ้างใช่ไหมคะถ้าเขาไม่รู้เขาก็เข้าใจผิด แต่ว่าเมื่อรู้แล้วนะคะไม่ปฏิเสธคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็รู้ด้วยว่าเป็นคำที่ได้ฟังแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีหลายขั้นนะคะขณะนี้เป็นเพียงขั้นฟังถ้ารอบรู้เมื่อไหร่สอดคล้องกันทั่วเมื่อไหร่มั่นคงเมื่อไหร่เป็นสัจญาณเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่จะรู้อย่างที่ได้ฟังเนี่ยในขณะนี้เองเป็นปฏิปฏิไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
5: ลับเรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะร่างกายเนี้ยก็เป็นรูปธรรมเขาไม่รู้อารมณ์ไม่รู้อะไรแต่ทำไมเราถึงบอกว่าทุกกายสุขกายอะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งกำลังสนใจเรื่องทุกกายทุกใจแต่อย่าลืมนะคะศึกษาธรรมะไม่ใช่ธรรมะเปล่าๆแต่ศึกษาหมายความว่าต้องพิจารณาด้วยนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรก็ตามแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นธรรมะไม่รู้จักชื่อธรรมะแต่ว่าพูดคำนี้นะคะแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ถ้าไม่เป็นภาษาบาลีแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังศึกษาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะไตรตรองละจะข้ามไปไหนใช่ไหมคะศึกษาคือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ข้ามไปไหนเลย
5: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วต้องไตรตรองพอไตรตรองแล้วรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยค่ะกระโดดไปไหนไม่ได้ข้ามไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างนะคะเดิมคือดอกกุหลาบต้นไม้คนโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะก่อนนี้
5: ใช่ค่ะ
0: แต่พอศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นทั้งหมดแต่แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะฟังไตรตรองพิจารณาว่าเดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพื่อศึกษาคือฟังแล้วก็ไตรตรองให้เข้าใจความจริงแท้ของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งก่อนนี้ก็มีอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมคะก็ผ่านไปหมดแต่ตอนนี้ได้ยินคำว่าศึกษาธรรม
5: ะ
0: และรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเดิมเราเข้าใจแค่ไหนและฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเดิมไม่รู้เลยคิดว่าเข้าใจธรรมะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ใครเขาพูดธรรมะแล้วก็ไปฟังใช่ไหมคะเหมือนเข้าใจแต่ความจริงเราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเวลาที่มีใครไปเฝ้านะคะพระองค์ก็ตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตามการสะสมของความเข้าใจของคนที่ไปเฝ้าว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเรายุคนี้สมัยนี้เราสะสมอะไรมาสะสมมาที่จะฟังธรรมะเผินๆหรือว่าไม่ใช่ธรรมะก็ฟังแล้วก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามด้วยเพราะฉะนั้นห่างไกลกันมากนะคะกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเราพูดอย่างนี้นะคะเพื่อเตือนให้รู้ว่าที่เราฟังมาแล้วเนี่ยเผินหรือเปล่าเข้าใจแค่ไหนเนี่ยต้องเป็นคนที่ตรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะถ้าคนที่ไม่เคยมาสนทนาธรรมกันเลยเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเขาจะตอบถูกไหม
5: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเลยใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่าดอกกุหลาบโต๊ะตอบไปเรื่อยเลยนะคะตามที่เคยคิดเคยเข้าใจแต่ไม่ใช่ธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รวมกันแต่ว่าธรรมะจริงๆนี่นะคะเป็นแต่ละหนึ่งที่แยกออกจากกันรวมกันไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะอย่างหวานกับเสียงเนี่ยปนกันได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องเป็นแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: หวานก็คือหวานหนึ่งละ เสียงก็คือเสียงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าฟังธรรมะก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเดี๋ยวนี้ใครทำให้เกิดอะไรบ้างคะไม่มีไม่ได้ทำนั่งอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมีแล้วเห็นก็มีไม่ได้ไปทำเห็นให้เกิดขึ้นแต่ก็มีเห็นซึ่งไม่เคยสนใจมาก่อนเลยที่จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ใช่สิ่งที่ล่วงไปแล้วพอหมดแล้วแต่สิ่งนี้เดี๋ยวนี้ที่กำลังมีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ต่อเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะผิวเผินไม่ได้เลยแต่ฟังและเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฟังโทรทัศน์อะไรแล้วก็คิดธรรมะก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการระลึกได้สิ่งที่มีขณะนั้นเป็นอะไรแต่ละหนึ่งนั่นคือเป็นธรรมะที่เรากำลังฟังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ากว่าเราจะถึงระดับขั้นต่างๆของปัญญาเนี่ยต้องอาศัยความละเอียดอย่างยิ่งแม้แต่การเริ่มต้นก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดว่าเราฟังเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าธรรมะมีแต่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังทำไมล่ะไม่ว่าเราจะฟังอะไรเราก็ฟังเพื่อเข้าใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะคนที่สะสมมาก็รู้ว่าไม่มีโอกาสจะได้ยินคำนี้เลยถ้าไม่เคยสะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเพราะว่ามันเป็นธรรมดาทุกคนทุกแห่งทั้งโลกนี้โลกไหนก็ไม่มีใครรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะคือแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะที่มีและก็มีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งไม่ได้รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่ชาวโลกยึดถือเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดแต่ละหนึ่งโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงนะคะจึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายได้ไหมคะรู้แค่นิดเดียวแต่นี่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายหมายความว่าพระองค์ตรัสรู้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยจึงตรัสธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเป็นเรื่องที่ต้องฟังเพื่อที่จะสะสมไว้ในใจจนกว่าธรรมะที่ปรากฏนี่แหละจะปรากฏเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยคิดเคยจำไว้นะคะนานแสนนานแต่เริ่มเข้าใจทีละน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นยากไหมคะพระส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ฟังธรรมะฟังเขาว่าฟังเขาพูดฟังเขาอ้างคำในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ให้เกิดปัญญาของผู้ฟังที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราถ้าใครก็ตามนะคะให้ทำอะไรทั้งหมดแต่ไม่ให้รู้ว่าไม่ใช่เรานั่นก็คือไม่ถูกต้องไม่ใช่ธรรมะพระธรรมะต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราก็ต้องฟังไปเรื่อยๆสาวกคือผู้ฟังไม่ใช่ผู้รีบร้อนจะไปรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยผิดหนทางไปสำนักปฏิบัติเข้าห้องผู้ฟังธรรมะจะอบรมเจริญปัญญาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ใช่หรือและการไปอย่างนั้นน่ะลองคิดดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปไหนไปเดินช้าๆไปอย่างนั้นหรือไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยนะคะแต่คนที่ไม่เคยฟังธรรมะก็ไม่มีหนทางที่จะคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากฟังใครฟังเขาใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่กำลังมีจริงๆนะคะและทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีเราไม่ใช่เราเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะแต่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับไปปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสว่าธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดดับรู้แต่ว่ามีใช่ไหมคะและยังไปยึดถือว่าเป็นเราอีกเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากมายเพิ่มขึ้นทับถมขึ้นทุกชาติที่ไม่ได้ฟังพระธรรมโดยการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นบางคนนะคะก็ฟังมาตั้ง10ปีบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ฟังด้วยการที่จะรู้ว่ากำลังศึกษาธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะแต่สิ่งที่มีจริง

0: การฟังของแต่ละคนนะคะว่าเห็นประโยชน์ของการที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งความเข้าใจนี่ค่ะจะเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงของสิ่งที่มีสามารถที่จะดับกิเลสตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาพระองค์ตรัสรู้ธรรมะดับกิเลสแล้วนะคะคนอื่นยังไม่ได้รู้และยังไม่ได้ดับกิเลสก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏไม่มีทางออกไปได้เลยนะคะแต่เมื่อพระองค์พบหนทางที่จะให้รู้ความจริงปัญญานั่นเองไม่ใช่เราเลยนะคะแต่ปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจค่อยๆนำไปสู่การรู้ความจริงในขณะนี
1: ้เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการศึกษาซึ่งก็มีข้อความในพระสูตรนะครับอย่างเช่นในอนุตตริยสูตรได้กล่าวถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมไว้6ประการด้วยกันตั้งแต่ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะสิกขานุตริยะลาภานุตริยะปาริจริยานุตริยะแล้วก็อนุสตานุตริยะครับในส่วนของสิกขานุตริยะข้อความในพระสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงบุคคลที่มีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศิลปะไม่ว่าช้างม้าหรือว่าดาบหรือว่าธนูก็ตามแต่ว่าการศึกษานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแต่การศึกษาคือบุคคลที่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วก็ศึกษาคือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วซึ่งจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของหมู่สัตว์ทั้งหลายดังนั้นการที่ศึกษาความเป็นจริงคือเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยจะเป็นไปในการศึกษาในไตรสิกขาอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: สิกขาในภาษาบาลีนะคะคือศึกษาในภาษาไทยและไตรก็เป็นภาษาบาลีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไตรสิกขาคือสิกขาสามตามลำดับด้วยจนกว่าจะถึงพร้อมกันทั้งสามเห็นไหมคะความละเอียดลึกซึ้งของเพียงคำเดียวไตรสิกขาศึกษาอะไรพระพุทธพจน์ทั้งหมดบางคนก็บอกว่าควรฟังตอนนี้ไหมควรฟังคำนี้ไหมทุกคำที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรคะทุกคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะประการต่างๆหลากหลายสมควรแก่การฟังทั้งสิ้นนะคะไม่เหมือนกับทางโลกที่จะต้องตั้งต้นตั้งแต่ชั้นนั้นประถมนี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปแต่พระธรรมเนี่ยค่ะสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยนัยยะหลากหลายฟังเลยใช่ไหมคะพระเหตุว่าได้ยินคำนี้อย่างที่คุณวิชัยกล่าวเมื่อกี้นี้ค่ะไตรสิกขาใครจะนึกถึงบ้างคะคำนี้แต่ได้ยินแล้วเป็นไงคะไม่เห็นสนใจอะไรใช่ไหมคะไตรสิกขาก็ไตรสิกขาหารู้ไม่ว่าทุกคำควรค่าอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่เว้นเพราะว่าทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะคะเป็นปัญญาทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ยเริ่มสะสมปัญญาเก็บเล็กผสมน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นนะคะเพื่อเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งที่จะให้กิเลสซึ่งมีอยู่มากเนี่ยนะคะไม่มีโอกาสที่จะเกิดบ่อยมากเหมือนเดิมเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถ้าขณะใดไม่เป็นกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลละถ้าไม่ละเอียดจะไม่รู้เลยค่ะว่าค่าของกุศลหนึ่งขณะเนี่ยถ้าเพียงขาดขณะนั้นไปก็ยากละที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเลยนะคะในกุศลทุกประเภทไม่เลือกไม่ต้องบอกใช่ไหมคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็คือว่าถ้าไม่ทำขณะนั้นก็พลาดโอกาสโอกาสนั้นก็เป็นของอกุศลไปก็สะสมไป
1: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าการที่ได้ศึกษาพระพุทธพจน์หรือพระธรรมคำสอนเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกในกุศลคุณความดีแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เรา
0: แต่เห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพูดคำว่าศีลปัญญาเราแค่ไหนกับปัญญาที่พระองค์ตรัสคำว่าศีลปัญญาแค่ไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องเป็นไปด้วยความเคารพ

0: อย่างยิ่งในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณมีค่าจริงๆค่ะที่ทำให้ความไม่รู้ซึ่งมีมากมายสะสมมาเนี่ยสามารถค่อยๆลดละลงไปได้ซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องละเอียดอย่างยิ่งศีลเห็นไหมคะพูดกันทุกวันศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ถามว่าศีลคืออะไรเห็นไหมคะศึกษาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราคิดว่าเรารู้แต่ต้องคืออะไรก่อนการฟังธรรมะเนี่ยคือตั้งต้นได้คำว่าพอได้ยินคำว่าอะไรเนี่ยคืออะไรอย่างสิกขาเนี่ยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสามารถจะรู้ได้โดยการไตร่ตรองพิจารณาตัวเองไม่สามารถที่จะรู้ได้แน่ต้องคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอบอกว่าสิกขาไม่ใช่ศึกษาทางโลกแต่ต้องศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ว่าจะเรื่องใดทั้งสิ้นอย่างละเอียดด้วยอย่างไม่ประมาทด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทมีคนถามว่าศีลคืออะไรนี่ต้องตอบได้และศีล5คืออะไรก็ต้องตอบได้ศีล8คืออะไรก็ต้องตอบได้ศีล227ก็คือต้องรู้ใช่ไหมคะจะมากจะน้อยก็ยังรู้ค่ะว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่คือการศึกษาธรรมะจริงๆไม่ใช่ว่านะคะเราศึกษาธรรมะปนกับเรื่องที่เราคิดพอได้ยินคำไหนอ้อเราคิดว่าวันนั้นเราเดินไปที่นี่พบไอ้นี่นี่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่โตนะคะแต่ขณะนั้นเป็นธรรมะต่างกับเรื่องที่คิดด้วยความเป็นเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องรู้จริงๆค่ะต้องไม่มีอื่นนอกจากสิ่งที่ปรากฏเป็นจริงที่กำลังฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนั่นคือศึกษาธรรมะตามระดับขั้นของการเริ่มจากการฟังฟังแล้วไตร่ตรองไม่มีเรื่องอื่นมาปนเลยค่ะเรื่องอื่นคือขณะอื่นไม่ใช่ขณะที่ศึกษาธรรมะเรื่องกีฬาเรื่องการแข่งขันฟุตบอลเรื่องอะไรต่างๆก็ตามแต่นะคะนั่นเรื่องอื่นไม่ใช่ขณะที่กำลังศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะถ้าเราพูดว่าเมื่อวานนี้เราไปดูฟุตบอลสนุกมากเป็นอะไรอย่างนั้นเลยค่ะศึกษาธรรมะเห็นไหมคะกลายเป็นศึกษาเรื่องเราไปดูฟุตบอลสนุกมากเป็นอะไรศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมธรรมะคือเดี๋ยวนี้กำลังเป็นธรรมะศึกษาธรรมะคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไปดูฟุตบอลนะฮะสนุกมากเลยเป็นอะไรเงี้ยแปลว่าเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะที่ฟังมาแล้วทั้งหมดโมฆะไหมเพราะไม่เข้าใจว่าศึกษาเนี่ยธรรมะต้องธรรมะเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นทั้งหมดเป็นธรรมะจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งนั้นมีจริงแต่ไม่รู้นะคะก็เป็นเรื่องเป็นเราเป็นอัตตาแต่พอศึกษาธรรมะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าต้องไม่ใช่เราใครจะมาบอกให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าศึกษาธรรมะก็คือศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีและก็ตั้งต้นด้วยคำว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะไม่ว่าอะไรไม่เลือกเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่มีปัจจัยจึงเกิดได้และต้องอาศัยความเป็นปัจจัยด้วยดีด้วยปฏิจจสมุปบาทะต้องด้วยดีที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทำเลยใครจะคิดก็ไม่มีใครทำใครจะเบื่อก็ไม่มีใครทำใครจะง่วงก็ไม่มีใครทำใครจะชอบก็ไม่มีใครทำทั้งหมดอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นด้วยดีที่จะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือฟังธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะแล้วถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะฟังต่อไปก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นด้วยความเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่ง
1: ท่านอาจารย์คะก็น่าแปลกใจมากๆเลยนะคะเราเรียนสิ่งอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจำไม่ลืมยังคิดถึงได้อยู่เสมอแต่คำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะนี่ไม่เคยคิดนะท่านอาจารย์คะเช้ามานี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยเป็นธรรมะ
0: ค่ะความไม่รู้กับความรู้เนี่ยอะไรยาก
1: ความรู้ยากค่ะท่านอาจารย
0: ์ความไม่รู้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะไม่รู้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ความรู้กว่าจะรู้เนี่ยแล้วได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสในแต่ละชาติเนี่ยนะคะที่จะได้ฟังมีมากไหมแต่ละชาติ
1: ไม่มากเลย
0: เพราะฉะนั้นชาตินี้ค่ะจะมีโอกาสได้ฟังอีกนานเท่าไหร่เห็นคุณค่าที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ในเบื้องต้นไม่มีการที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อีกกี่พระองค์เพราะฉะนั้นนี่คือการเตรียมที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจขึ้นโดยการที่ว่าเริ่มฟังด้วยความละเอียดตั้งแต่ต้นและก่อนอื่นต้องลืมว่าต้องเป็นผู้ที่เคารพในแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงศึกษาด้วยการรู้ตัวเองว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจแค่ไหนเข้าใจกว่านี้อีกได้อย่างไรหรือจะพอใจเพียงแค่ได้ยินคำว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยเพราะเหตุว่าเราต่างหากที่เข้าใจธรรมะฟังทุกวันธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ลืมไม่ได้ผุดขึ้นมาเลยเราไปทำให้ผุดไม่ได้ไม่มีเราแต่เมื่อไรมีปัจจัยก็ผุดเหมือนเดี๋ยวนี้ใครจะคิดอะไรนะคะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยก็ผุดขึ้นมาคิดเองโดยอาศัยไม่ใช่เราไปคิดไปเรียกร้องมาว่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทุกอย่างเนี่ยแสดงความเป็นธรรมะสำหรับคนที่เข้าใจนะคะชัดเจนแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ถูกปิดกั้นไว้เปิดออกมานิดเดียวแค่ได้ฟังต้องฟังอีกเท่าไหร่กว่าจะเป็นความชัดเจนขึ้นในความเป็นอนัตตาของธรรมะทุกขณะไม่ลืมเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดจริงๆจากใจนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกิเลสที่ละเอียดคืออนุสยะหรืออนุสัยกิเลสติดอยู่ในจิตเลยนอนเนื่องไม่เกิดแต่เป็นปัจจัยให้พอกระทบแล้วกิเลสเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นเพราะมีอยู่เพียบเต็มที่ค่ะเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก็พอใจได้ยินเสียงก็พอใจได้กลิ่นก็พอใจลิ้มรสก็พอใจกระทบสัมผัสก็พอใจคิดนึกก็พอใจและจะให้หมดจากความพอใจได้ยังไงพระเจ้าต้องรู้นะคะว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะไปทำให้หมดกิเลสเหมือนผู้ที่ได้สะสมมาแล้วในครั้งอดีตเนี่ยมีปัจจัยที่จะได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แม่องคุลิมานนะคะสะสมมาหรือเปล่าถ้าไม่สะสมมาจะสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์หรือทั้งหมดเนี่ยต้องตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะคะเกิดขึ้นดับไปยังไงก็ตามแต่ก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะตัวตนทั้งหมดทุกชาติแต่เอาความเป็นตัวตนออกนะคะธรรมะทั้งหมดเลยที่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกขณะแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะไม่ใช่เราแต่ความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยจนกว่าจะถึงปรินิพพาน
1: ถ้ากล่าวถึงองคุริมานเนี่ยถ้าได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเป็นคนที่โหดร้ายมากนะคะยังได้ฟังคำจากพระพุทธองค์แล้วสามารถที่จะบรรลุธรรมได้
2: คือชีวิตของแต่ละคนก็ต่างกันใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงอุปนิสัยของแต่ละบุคคลนะครับจากการที่เราได้ศึกษาชีวิตความเป็นไปที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเรื่องของชาดกเอาไว้เราจะเห็นถึงว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ได้สะสมความดีไว้ในการก่อนๆแต่ในเมื่ออกุศลที่ยังไม่ดับนะครับก็ยังมีปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นและมีการกระทำในการที่จะประทุษร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นอย่างท่านพระองคุลิมานอย่างเงี้ยครับก่อนนั้นที่ท่านเป็นโจรใช่ไหมครับแล้วก็มีเหตุที่จะให้ท่านเนี่ยได้ไปฆ่าเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้ พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเห็นคุณของพระธรรมนะครับแล้วก็ได้ละจากความประพฤติที่ไม่ดีนั้นได้แล้วก็บวชเป็นบรรพชิตดังนั้นก็เห็นถึงชีวิตที่ต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับแต่ละบุคคลว่าก่อนฟังธรรมะเนี่ยอกุศลมากหรือเปล่าแต่เมื่อได้ฟังธรรมะเริ่มที่จะรู้จักหรือว่าเข้าใจความเป็นอกุศลไหมซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ใครเลยคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสภาพธรรมะที่เมื่อมีเหตุได้สะสมมาอกุศลนั้นก็เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของอกุศลธรรมเมื่อเข้าใจอย่างนี้นะครับแต่ละบุคคลก็รู้ว่าอกุศลเนี่ยมีมากดังนั้นก็มีหนทางเดียวนะครับก็คือการอบรมปัญญาที่จะค่อยๆเกิดขึ้นที่จะเข้าใจความเป็นจริงของสภาพธรรมะเมื่อเข้าใจความเป็นอกุศลจริงๆเห็นโทษของอกุศลจริงๆเนี่ยครับมีหรือที่จะไม่ละอกุศลและความเป็นจริงก็ไม่ใช่เราละด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีงามที่มีปัจจัยค่อยๆเกิดขึ้นจากการที่ได้เข้าใจพระธรรม
0: ฟังเรื่องท่านพระองคุลิมาแล้วเนี่ยประมาทกิเลสไหมคะว่าขนาดฆ่าคนยังรู้แจ้งได้เราก็ทำอกุศลต่างๆก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็รู้แจ้งได้นั่นคือประมาทประมาทปัญญาคิดว่าไม่ต้องมีปัญญาไปฆ่าคนเยอะๆก็จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์อย่างท่านพระองคุลิมาลเพราะฉะนั้นคิดหลากหลายมากแต่ที่ตรงจริงๆก็คือว่าธรรมะมีสองอย่างถ้าเราจะกล่าวโดยนัยยะสองนะคะฝ่ายกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะความประมาทเนี่ยมากมายจนกระทั่งคิดได้สารพัดอย่างแม้แต่ว่าท่านพระองคุลิมาลยังฆ่าคนได้ตั้งอย่างนั้นและยังรู้แจ้งได้นะคะแต่เขารู้ไหมว่าท่านพระองคุลิมาลเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาอย่างเราอย่างเนี้ยฆ่าไปสินะคะยิ่งกว่าพันอีกแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะต้องไตรตรองนะคะว่าแสดงให้เห็นปัญญาว่าระดับไหนแต่ต้องสะสมให้ถึงระดับนั้นไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วก็จะไปเอาตัวอย่างท่านพระองคุลิมาลมาเพลิดเพลินนะคะเป็นกิเลสมากมายทั้งกุศลและอกุศลคิดว่าก็ท่านพระองคุลิมาลยังเป็นอย่างนี้ได้หรือท่านวิสาขามิคารมันดาท่านอนาถบิณฑิกะท่านไม่ได้บวชท่านก็มีชีวิตธรรมดาแต่ท่านเข้าใจธรรมะระดับไหนระดับที่ว่าท่านฟังมานานเท่าไหร่แล้วอย่างของเราขณะนี้นะคะถ้าจะแสดงความละเอียดของการสะสมอกุศลเนี่ยคิดไม่ถึงและก็ประมาทมากเพราะว่าทันทีที่จิตเห็นขณะนี้ดับเห็นนี่หนึ่งขณะจิตนะคะไม่ใช่มากมายอย่างที่ปรากฏเป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรเลยแค่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏระดับหนึ่งขณะจะไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นหลังจากนั้นอีกสามขณะจิตที่เกิดดับอกุศลเกิดแล้วไม่รู้ตัวประเภทอาสวะพร้อมที่จะไหลออกไปทันทีไหนใครจะยับยั้งพอถึงเป็นพระอรหันต์นะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ดับกิเลสแล้วผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วขีณาสกหมายความว่าขีณะเนี่ยดับอาสวะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เห็นนะคะจะต่างกับเราเห็นมากเลยค่ะอย่างเราเห็นจิตเห็นดับไปสามขณะอกุศลเกิดแล้วพระอรหันต์ไม่มีอกุศลใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าที่อยู่ในจิตทั้งหมดนะคะได้ถูกดับหมดด้วยกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้ประมาทนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษจริงๆว่าอกุศลอย่างนี้ค่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงให้เราไม่ประมาทก็คือว่ามากเหลือเกินในวันหนึ่งวันหนึ่งและเกิดมากี่วันละและก็ต่อไปจะเป็นอีกกี่ชาติเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพที่จะเข้าใจที่เป็นปัญญานะคะไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งนอนนิ่งเป็นเชื้ออนุสัยที่จะทำให้กิเลสอื่นเกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจคำนี้ค่ะไม่ใช่เพื่อต่อไปเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพื่อเข้าใจและเข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วย พราะฉะนั้นหนทางนี้ยากเกินที่จะประมาณได้เพราะอะไรคะกำลังฟังขณะนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเข้าใจปัญญาเกิดตามลำดับขั้นก็ต้องไม่ใช่เราที่ไปทำให้เกิดเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าเพียรใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ความแยกคายการพิจารณาไตรตรองความลึกซึ้งก็คือว่าไม่ใช่เราหรือใครจะเพียรถ้าเราเพียรผิดทันทีใช่ไหมคะเพราะเป็นเราแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จิตกี่ประเภทมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยยกมือขึ้นสิคะมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแค่นี้ลืมตาสิมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วยังไงแค่เนี้ยความไม่รู้ของเราเนี่ยมากมายมหาศาลอย่าหวังอะไรที่จะไปรู้แจ้งอะไรเลยนะคะตราบใดที่เป็นเรายังไม่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจขึ้นและความเข้าใจนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะเป็นปัญญาระดับฟังลองคิดดูค่ะแค่ขั้นฟังเนี่ยรอบรู้ในพระไตรปิฎกนะคะสอดคล้องกันทั้งหมดไม่ใช่เราเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นปฏิปัตติยังไม่ถึงขั้นปฏิเวทะแล้วคิดดูไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าใจเมื่อไรขณะนั้นไม่ใช่เราและเป็นบุญอย่างยิ่งสูงสุดเพราะเหตุว่าบุญอื่นไม่สามารถที่จะนำปัญญามาให้ได้เลยแต่ว่าการฟังนี่แหละนะคะเข้าใจเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดค่ะไม่รีบร้อนเลยแต่ว่าพื้นฐานต้องมั่นคงอย่างยิ่งฟังเพื่อเข้าใจถูกต้องเพื่อละความไม่รู
3: ้ดิฉันชื่อชื่นจิตเด่นวอลักนะคะพอดีมีเพื่อนเขาป่วยมากอะค่ะเคยนอนแบบไม่รู้สึกตัวเลยค่ะแล้วก็มีคนเคยแนะนำว่าให้ไปทำสังฆทานอย่างเงี้ยแล้วผู้ป่วยก็จะได้ไปสบายอย่างเงี้ยพี่ทราบว่ามันเป็นคำแนะนำที่ดีไหมคะ
2: ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใช่ไหมครับโดยมากคนก็จะแนะนำโดยคิดว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณกว่าคนนั้นนะครับโดยที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำที่กล่าวอย่างเช่นสังฆทานเนี่ยคืออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยครับไม่มีทางจะเข้าใจได้ดังนั้นเนี่ยครับทานะคือการให้ขณะที่มีจิตใจที่ดีงามที่คิดจะให้ของแก่บุคคลอื่นก็เป็นกุศลเป็นคุณความดีแต่ว่าขณะนั้นถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่รู้จักเลยนะครับว่านั่นเป็นธรรมะที่ดีงามที่เขาเกิดขึ้นต่างหาก mm-hmm. แต่ว่าสังฆะนะครับก็หมายถึงหมู่สงฆ์สูงสุดก็คือเป็นอริยสงฆ์ mm-hmm. เพราะเห็นคุณของหมู่ผู้ประเสริฐก็คือการที่จะให้ปัจจัย4ที่เป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ภิกษุทั้งหมดโดยไม่เจาะจงนี้เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าคิดถึงว่าประโยชน์สูงสุดของบุคคลทุกๆคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดนะครับสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดก็คือปัญญาดังนั้นควรที่จะให้เขาเข้าใจความเป็นจริงให้ถูกต้องจะประเสริฐกว่าหรือเปล่าเพราะว่าจะให้เขาทำเขาก็ทำแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจความเป็นจริงแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะได้เลย
0: คุณชื่นจิตฟังคุณวิชัยแล้วนะคะจะเอาสังฆทานไปถวายกับการเข้าใจเนี่ยอันไหนมีประโยชน์กว่าโดยที่ไม่เข้าใจอย่างที่เขาแนะนำว่าเอาสังฆทานใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาหมายความถึงถังกระป๋องหรือห่อหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มีของสำหรับที่จะถวายแล้วเรียกว่าสังฆทานคิดดูแค่เรียกว่าสังฆทานแล้วเป็นสังฆทานหรือคะถังห่อนั้นน่ะจะเป็นสังฆทานได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นลองคิดไตรตรองจะเอาอันนั้นน่ะไปถวายแล้วก็เรียกถังนั้นน่ะ ห่อนั้นนะว่าสังฆทานกับฟังคุณวิชัยแล้วเริ่มเข้าใจว่าสังฆทานคืออะไรอะไรเป็นประโยชน์อะไรถูกต้องเห็นไหมคะเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าเชื่อใครง่ายๆเขาบอกว่าเราก็ตามเขาบอกเขาเป็นใครแล้วเราเป็นใครเขาว่าอะไรเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยละเอียดมากถ้าขาดการฟังพระธรรมมีหรือจะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมเจ้าตรัสไว้ดีแล้วภิกษุหนึ่งคนแต่ชาวบ้านพอเห็นพระเดินมาบอกภิกษุสงฆ์ยังไงคะเนี่ยสังฆะหมายความถึงหมู่หรือคณะค่ะไม่ใช่หนึ่งถ้าเป็นภิกษุหนึ่งคนก็ต้องถวายอาหารภิกษุไม่ใช่สงฆ์ใช่ไหมคะและนั่นภิกษุเดินมาสองรูปสามรูปก็ตามแต่ใช่ไหมคะแต่ไม่ยังไงก็เห็นภิกษุก็เรียกว่าสงฆ์ละเพราะไม่รู้ว่าสังฆะหมายความถึงอะไรมดหลายๆตัวก็เป็นสงฆ์ค่ะเพราะหมายความถึงหมู่พระเจ้าก็หมู่มดหมู่ปลวกก็พูดได้ในภาษาบาลีแต่คนไทยพอเห็นพระไปเรียกว่าสงฆ์ไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุบุคคลเนี่ยแต่ละหนึ่งทำชั่วภิกษุนั้นเท่านั้นไม่ใช่คณะพระภิกษุทั้งหมดไม่ใช่คณะสงฆ์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนในแต่ละคำทานะคือการให้หวังอะไรหรือเปล่า
3: ไม่ได้หวัง
0: เพราะฉะนั้นสังฆทานหวังอะไรหรือเปล่า
3: ของสังฆทานก็คือหวังว่า
0: เห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมเวลาเราให้สิ่งของคนอื่นเพื่อประโยชน์ของเขาเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังต้องการเนี่ยกับเราสังฆทานไม่รู้อะไรแต่อยากได้บุญละเอาถังไปถวายละเป็นสังฆทานละนั่นก็คือว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเพราะไม่รู้จักสงฆ์ไม่รู้จักคำว่าทานและถ้าคนนั้นที่ถวายไม่รู้จักสงฆ์เป็นสังฆทานไม่ได้จะเป็นได้ยังไงคะกลับไปเรียกชื่อถังนั้นว่าสังฆทานได้ยังไงใช่ไหมคะหรือว่าจะอธิบายว่าให้แก่พระภิกษุก็ไม่ใช่สงฆ์เราให้พระภิกษุรูปใดไม่ได้ถวายแก่หมู่ของพระภิกษุเพราะฉะนั้นสังฆทานต้องไม่ถวายเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเลยทั้งสิ้นแต่ถวายเพื่อมุ่งตรงต่อคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดหลายนัยยะนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าถ้าไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการได้ฟังพระธรรมเพียงเขาว่าเนี่ยไม่ถูกต้องเหมือนอย่างเรื่องท่านพระองคุลิมานก็เหมือนกันใช่ไหมคะท่านฆ่าคนตั้งเยอะท่านยังรู้ได้เราก็ทำชั่วอย่างนั้นก็ผิดหลายคนค่ะฟังธรรมะแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์ในทางที่ผิดธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอ๋อเราเกิดอกุศลเป็นอนัตตาแต่เรานะไม่ได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะหนทางที่ดีที่สุดนะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าเขาสามารถและสนใจที่จะเข้าใจธรรมะนะคะก็ควรที่จะให้เขาได้ฟังและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ค่ะอาจารย์นะคะแล้วอย่างเราอยากจะชักชวนคนที่ใกล้ชิดนะคะมาฟังธรรมนี
0: ้
3: เราควรจะเริ่มจากที่ไหนดี
0: คนใกล้ชิดเราต้องรู้จักเขาดีใช่ไหมเราใกล้ชิดเขาอยากฟังเขาสนใจเขาเห็นประโยชน์หรือเปล่า
3: เขาไม่สนใจ
0: แต่มีหนทางนะคะเราเปิดธรรมะฟังทุกวันในที่สุดเขาฟังค่ะแน่ๆเลยต้องได้ยินได้ฟังแม้แต่เด็กเล็กๆได้ยินได้ฟังนะคะเวลาที่พ่อแม่หรือคนในบ้านฟังวิทยุไม่ใช่ไปชวนแต่การกระทำของเราต่างหากที่เป็นการชวนเหมือนชวนแต่ไม่เอ่ยชวนด้วยปากเพราะว่าถ้าชวนแล้วเขาไม่สนใจพอชวนบ่อยๆเขาโกรธชวนบ่อยๆเขาเบื่อชวนบ่อยๆเขาหนีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่จะรู้ว่าไม่ต้องชวนด้วยปากเลยค่ะแต่การกระทำของเราสิ่งที่เราเปิดใครได้ยินได้ฟังก็เริ่มสนใจเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยถ้ารู้ว่าพอฟังแล้วเขาสนใจทันทีนั่นรู้ว่ายิ่งกว่าไปชวนเพราะว่าเขาสนใจใช่ไหมคะ
4: คุณเชื่อจิตว่าศีลคืออะไรคะ
3: ศีลก็คือธรรมะค่ะคือสิ่งที่มีจริงทั้งฝ่ายดีและไม่ดี
4: ขณะนี้มีศีลไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เมื่อกี้นี้ตอบว่าเดี๋ยวนี้มีศีลใช่ไหมคะศีลอะไร
3: ถ้าฟังธรรมะอยู่ก็เป็นศีลฝ่ายที่ดีอะค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีศีลคือจิตที่ประพฤติเป็นไปยับยั้งได้ไหมไม่ให้เป็นกุศลหรืออกุศล
3: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นตามการสะสมมานะคะหลังจากที่เห็นแล้วซึ่งยับยั้งไม่ได้เลือกเห็นก็ไม่ได้เพราะเป็นผลของกรรมที่จะต้องเกิดให้เห็นให้ได้ยินเกิดแล้วด้วยขณะนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการเห็นการได้ยินแล้วความประพฤติของการสะสมที่มีอยู่ในจิตที่เป็นไปเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เป็นศีลหรือเปล่าเพราะศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตตามการสะสมเดี๋ยวนี้เป็นศีลหรือเปล่าคะ
3: เป็นศีล
0: ศีลประเภทไหน
3: ความสะสมในสิ่งที่ดีค่ะ
0: ค่ะเท่านั้นเหรอคะเห็นแล้วชอบไหมเนี่ย
3: ชอบค่ะ
0: ดีไหมคะที่ชอบ
3: ก็ดีแต่คิดว่าเป็นโลภะ
0: เพราะฉะนั้นโลภะดีไหม
3: โลภะไม่ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีศีลไหม
3: มีศีลค่ะ
0: ค่ะศีลอะไร
3: โลภะค่ะ
0: เพราะเหตุว่าสภาพของจิตเนี่ยค่ะตามที่เราได้ไปฟังสวดตามวัดเวลามีงานศพใช่ไหมคะจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาธรรมะที่เป็นกุศลทุกอย่างไม่ใช่เราใช่ไหม
3: คะ
0: แต่ธรรมะฝ่ายดีที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่ให้โทษเลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นกุศลก็มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลธรรมาอกุศลธรรมาเคยได้ยินไหมคะ
3: เคยได้ยินค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินทั้งกุศลธรรมาตอนนี้ได้ยินอกุศลธรรมาด้วยหมายความว่าอะไรคะอกุศลธรรมา
3: หมายความว่าในสิ่งที่ไม่ดีค่ะ
0: สิ่งที่มีนั่นแหละมีจริงๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นให้ผลเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอกุศล
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: เดี๋ยวนี้มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีกุศลธรรมามีอกุศลธรรมาเป็นคุณชื่นจิตหรือเปล่า
3: เป็นค่ะเป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะมีความเข้าใจมั่นคงไม่ใช่แค่ตอบได
3: ้
0: บางคนนะคะดีใจมากค่ะสอนเด็กเด็กพูดตามได้หมดเลยกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรต่ออะไรแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือไม่ได้เข้าใจตัวธรรมะแต่เขาเรียนเหมือนวิชาอื่นทั้งหมดใช่ไหมคะบอกว่าอะไรเขาก็จำได้เขาก็รู้ในเหตุในผลของวิชานั้นๆเพราะฉะนั้นคนที่หลงดีใจแต่หารู้ว่าเด็กไม่ได้เข้าใจธรรมะเพียงแต่เข้าใจคำที่เขาพูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยเราเข้าใจเพียงคำหรือว่าเราเข้าใจความหมายความจริงของคำนั้นว่าหมายความถึงเมื่อไรขณะไหนอย่างไรเช่นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะหรือเป็นเรา
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะนะคะแต่ก็คุณเบนก็บอกว่าฟังบ่อยๆยังไม่เคยคิดนึกผุดขึ้นมาเลยว่าเป็นธรรมะก็จริงเห็นไหมคะแค่ฟังเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงค่ะว่าฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าใจจนกระทั่งรู้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นกุศลธรรมตลอดเวลาแต่ธรรมะน่ะตลอดแน่แต่หลากหลายมากธรรมะที่เป็นกุศลก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและคำต่อไปไม่คุ้นหูเลยอัพยากตาธรรมาคืออะไรเห็นไหมคะฟังแล้วฟังเลยไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ฟังแล้วรู้ว่าอะไรจึงจะถูกต้องไม่อย่างนั้นเราไปฟังอะไรเราไปฟังคำที่เราไม่รู้แล้วก็นั่งฟังกันอยู่นั่นแหละฟังแต่คำที่ไม่รู้ทั้งนั้นต่อไปนี้ก็คือฟังคำไหนก็เข้าใจคำนั้นเพราะฉะนั้นกุศลธรรมมาเข้าใจแล้วนะคะนกหมูปูปลามีกุศลธรรมมาไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
3: ก็มีเมื่อที่เขาอย่างเขาดูแลลูกเขาก็ไปหนีแล้วค่ะ
0: จิตดี
3: จิตดีค่ะ
0: ไม่ติดข้องไม่โกรธไม่หลงงมงายนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นกุศลไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็มีธรรมะที่ประเทศอื่นมีกุศลธรรมไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอกุศลธรรมไหม
3: มีค่ะ
0: ไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: และอัพยากตาธรรมาหมายความว่าธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลทบทวนที่ได้ฟังมาแล้วพร้อมกับที่เคยได้ฟังบ่อยๆมาแล้วจะเป็นในชาติก่อนหรือในชาตินี้ก็ตามแต่ตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: หูไม่ใช่ธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
0: เพราะมีจริงก็คือสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยนี่แหละใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่เว้นเลยมีจริงมีลักษณะว่าเป็นจริงอย่างนั้นเช่นหวานเนี่ยจะบอกว่าไม่มีได้ไหมในเมื่อหวานเป็นหวานเกิดแล้วหวานก็ต้องมีจริงๆใช่ไหมคะขมมีจริงไหมคะ
3: มีค
0: ่ะแต่ไม่ให้มีขมได้ยังไงก็ขมกำลังมีกำลังริ้นรสอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นค่ะ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: ชอบ
3: เป็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มีจริงแล้วจะไม่ใช่ธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดขึ้นหลากหลายมากแต่ก็สามารถเป็นประเภทที่จำแนกออกได้ต่างกันสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรไม่ชอบไม่เห็นไม่รักไม่ชังไม่เจ็บไม่ปวดทั้งหมดเลยนะคะมีจริงๆไหมคะ
3: มีจริงๆ
0: เช่น
3: โต๊ะเก้าอี
0: ้
3: เขาไม่รู้
0: เราเคยคิดว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะแต่ความจริงถ้าไม่มีแข็งก็ไม่มีโต๊ะไม่มีแข็งก็ไม่มีเก้าอี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นแข็งเป็นโต๊ะหรือแข็งเป็นเก้าอี้หรือแข็งเป็นแข็ง
3: แข็งเป็นแข็ง
0: ค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยใช่ไหมคะจะอยู่ตรงไหนก็ตามที่ดอกกุหลาบมีแข็งไหม
3: มีค่ะ
0: แต่ก็ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งจะอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรใช่ไหมคะ
3: จ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีธรรมะที่เป็นกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: มีธรรมะที่เป็นอกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลไหม
3: มีเจ้าค่ะ
0: คือ
3: แข็ง
0: ค่ะคือแข็งหรืออะไรทั้งหมดที่ไม่รู้อะไรเสียงนะคะก็ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็ไม่รู้แล้วจะเป็นกุศลอกุศลได้ยังไงเสียงนี่จะไปทำกรรมอะไรได้แข็งจะไปทำอกุศลกุศลอะไรก็ไม่ได้หมดใช่ไหมคะพระอาจารย์มีธรรมะทั้งหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ใช่มีแต่เฉพาะธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลแม้ธรรมะที่ไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลก็มีเช่นรูปธรรมไม่รู้อะไรไม่ได้ทำอะไรบาปบุญทั้งสิ้นก็เป็นธรรมะที่เป็นอัพยากตะธรรมเดี๋ยวนี้มีอื่นอีกนะคะแต่ว่าค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีนะคะกว่าเราจะรู้ได้เพียงคำว่าธรรมะคำเดียวก็ลืมใช่ไหมคะวันนี้ก็ได้ฟังละกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอะไรๆก็ธรรมะธรรมะแต่ก็เป็นเราเมื่อไหร่ที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยนัยยะที่ได้ฟังหลากหลายแล้วบ่อยๆจะเห็นไหมคะว่าทรงแสดงโดยนัยยะของธรรมะและก็รูปธรรมกับนามธรรมและยังทรงแสดงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลและธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะกล่าวถึงธรรมะโดยนัยยะใดนะต้องตรงต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงถ้าเราพูดถึง3คือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะก็จะไม่พูดถึงเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่พูดเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
5: กราบท่านอาจารย์ครับครั้งแรกที่ผมฟังท่านอาจารย์ก็เปิดไปเจอคลื่นที่ชุมแพที่ขอนแก่นนะก็เลยฟังท่านอาจารย์มาตลอดผ่านประมาณ2ปีผมก็หยุดฟังเพราะผมไม่เข้าใจครับก็เลยหันไปสนใจธรรมะอย่างอื่นแล้วเข้าไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆครับท่านอาจารย์ครับหลายปีครับก็เลยเข้าใจว่าที่ผมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดผมก็เลยย้อนกลับมาฟังตอนนี้ก็เข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดนะครับเป็นเพียงสภาพธรรมแล้วก็ไม่ใช่เรา เป็นธรรมะทีละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคุณดรีมก็เป็นคนหนึ่งนะคะในอีกหลายคนค่ะที่ฟังแล้วเลิกฟังแล้วก็กลับมาฟังเพราะเหตุว่าดูเหมือนธรรมดาพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่น่าสนใจไม่เหมือนคำอื่นๆนะคะวิธีอื่นๆซึ่งยากก็คิดว่าน่าสนใจกว่าแต่ว่าบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนสามารถที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าเพียงได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะง่ายอย่างนั้นหรือใช่ไหมคะจะมีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปดูนั่นดูนี่แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นหรือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะถึงการตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงต้องเป็นปกติคือเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วใครล่ะก็เรานั่นแหละไปทำใช่ไหมคะด้วยความไม่รู้พระชนธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเราสามารถที่จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลายนัยยะนัยยะหนึ่งทำให้เรารู้ตัวว่ามีกิเลสมากเท่าไหร่เห็นไหมคะแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเมื่อเช้านี่ก็ได้ยินแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะไหนนี่ก็ยังเป็นดอกกุหลาบก็เป็นแต่ว่าไม่รู้ความจริงว่าต้องมีเห็นซึ่งขณะที่เห็นเนี่ยนะคะมีเพียงสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและปรากฏเนี่ยแล้วเราจะยินดีติดข้องหรือเพราะฉะนั้นเพียงเห็นเกิดขึ้นระดับไปยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะคะกิเลสที่สะสมมาสามขณะจิตหลังจากที่จิตเห็นดับก็เกิดแล้วโดยไม่มีใครรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งค่ะว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ชาตินี้นะคะนานแสนนานมาแล้วเต็มแน่นอยู่ในจิตแต่ว่าเพราะจิตเป็นสภาพที่ไม่ใช่รูปธรรมเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วจะอยู่ไหนก็อยู่ในจิตแต่ละขณะนี่แหละพระชนชาตินี้นะคะก็สะสมไม่ว่าดีชั่วแต่ละขณะไว้จนถึงชาติหน้าก็ไม่ได้หายไปไหนจากการที่ได้เคยติดข้องนะคะความติดข้องก็ติดตามไปติดข้องสิ่งอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นชาตินี้เราเกิดมาทำไมเราติดข้องในสิ่งที่เพียงปรากฏเพราะมีเห็นแน่ๆใช่ไหมคะและเห็นจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะเพียงเห็นแต่ก็ติดข้องเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยว่ามากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วจะเห็นความลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามระดับของความเข้าใจเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจก็เหมือนธรรมดานะคะแต่ว่าพอเข้าใจแล้วจะรู้ได้เลยว่าความที่มีความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจึงรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อละมิฉะนั้นตัวตนก็จะตามไปสิใช่ไหมคะแต่เมื่อรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อละคำแรกจนถึงคำสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะโลภะที่สะสมมาความไม่รู้ที่สะสมมาเนี่ยสามารถที่จะหมดสิ้นไปเร็วอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะก็จะมีนะคะอย่างเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะแต่ก็ไม่รู้ธรรมะถูกต้องไหมคะแต่ฟังธรรมะจนกว่าเราจะรู้ตัวเราเองเมื่อไหร่เริ่มมีความเข้าใจมากกว่าที่ได้เคยได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าไม่มีการได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะจะไม่มีขณะที่รู้เลยว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่ต่างจากที่เคยเข้าใจเห็นไหมคะความละเอียดมากค่ะเพียงแต่ว่าได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแล้วก็แปลปริยัติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ธรรมะเป็นอนัตตารอบรู้ไหมแค่นี้ค่ะถ้ารอบรู้เป็นอนัตตาหมดเลยไม่มีใครทั้งสิ้นแต่มีธรรมะเท่านั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะคำเดิมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเหมือนเดิมดอกกุหลาบเมื่อเช้านี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างหรือยัง ถ้าคิดว่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะผิดเลยค่ะเพราะว่าความไม่รู้กับความติดข้องนานแสนนานมากมายมหาศาลเนี่ยจะหมดไปโดยที่ว่าพอฟังแล้วเกิดระลึกได้รู้นี่แค่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนั้นแม้อย่างนั้นก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะกว่าความเป็นเราเนี่ยจะค่อยๆหมดไปเนี่ยไม่ใช่หนทางที่เราพยายามไปสู่ที่หนึ่งที่ใดพยายามเหลือเกินนะคะที่จะเข้าใจธรรมะได้ยังไงเพราะขณะนั้นนะคะก็ไม่รู้แล้วว่าความไม่รู้ได้มากแค่ไหนและไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้หมดตั้งแต่ลืมตาว่าเป็นธรรมะใช่ไหมล่ะวันนี้เมื่อกี้นี้ก็ใช่ไหมล่ะเห็นไหมคะรับประทานอาหารเสร็จก็ไปพักผ่อนมีใครรู้บ้างว่าขณะไหนเป็นธรรมะเพราะไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลให้มีความรู้อย่างนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังแล้วก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและจะรู้ได้ไม่ใช่โดยเราคิดเองผิดถูกแต่ถูกนี่คงน้อยนะคะเพราะว่าถ้าฟังน้อยก็ถูกน้อยและก็ผิดก็ยังคงมากอยู่ด้วยเหตุนี้ค่ะเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งคือว่าไม่ใช่ชาตินี้ไม่ใช่ชาติไหนนอกจากชาติที่ความเข้าใจนะคะเริ่มเพิ่มขึ้นตามลำดับและทีละน้อยไหมเพราะเหตุว่ากิเลสเพิ่มขึ้นทีละน้อยหรือเปล่าเพียงแค่ขณะเห็นดับกิเลสเกิดได้ยินดับกิเลสเกิดทีละน้อยแต่มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็จะต้องค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนปรากฏตามลำดับขั้นนะคะรอบรู้ในปริยัติเนี่ยเรารู้ว่าการรู้ขั้นฟังเนี่ยดับกิเลสไม่ได้เพียงแต่เริ่มเข้าใจถูกต้องเข้าใจแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจะต้องติดตามไปจนกว่าจะหมดความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนโดยปัญญาประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเหมือนเหลือเชื่อเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ว่าคนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ความจริงได้นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนพระองค์ทรงเป็นภควาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำแนกธรรมะนะคะโดยนัยยะที่เป็นธรรมะเตชะหรือเดชเนี่ยค่ะมี5อย่างนะคะตั้งแต่จรณะเดชความประพฤติเป็นไปที่ค่อยๆเริ่มถูกต้องขึ้นเพราะกำลังของความเข้าใจเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องกุศลแม้เพียงเล็กน้อยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่ประมาทเลยว่าถ้าไม่ทำกุศลนั้นเพียงนิดเดียวอกุศลละเพิ่มละทับถมละเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยเป็นการฟังเพื่อเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกคำเป็นประโยชน์ที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่ในใจเนี่ยสามารถค่อยๆลดน้อยลงและปัญญาก็สามารถจะค่อยๆรู้ความจริงนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะสภาพธรรมะปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเราคิดเองไม่ได้เลยค่ะสนทนาธรรมคืออย่างนี้คือเพิ่มความรู้จากการที่เราได้ฟังมานานโน่นบ้างนี้บ้างเดือนนั้นวันนี้เป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยบางคนก็2ปีบางคนก็1ปีบางคนก็30ปีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าการสนทนาธรรมเนี่ยจะทำให้รู้ว่าเราเข้าใจรอบรู้ในคำที่เราได้ฟังพอหรือยังแค่ถามว่าเห็นอะไรเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเพิ่มพูนปัญญาความเข้าใจได้ในหลายแง่หลายมุมนะคะเพื่อให้รู้ว่าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหลากหลายเพื่อให้เราเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราด้วยเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนเกิดไม่มีสิ่งนั้นคิดดูไม่มีนะคะตอนที่เราอยู่ที่ในห้องก่อนที่จะมาที่เนี่ยไม่มีตรงนี้เลยไม่มีเราตรงนี้เลยก่อนเกิดต้องไม่มีแต่เกิดแล้วมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ว่าเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยรู้ได้นะคะแต่ต้องตามลำดับเพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ใช่หวังว่าเราจะรู้ แต่ทรงแสดงว่าความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังจนรอบรู้จนมั่นคงจนเป็นสัจญาณจะไม่เป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นมาได้เลยซึ่งปัญญานั้นคือปฏิปติเมื่อมีปริยัติมั่นคงเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปติเริ่มเกิดเหมือนเริ่มฟังเลยปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะรวดเร็วชนิดซึ่งพอปฏิบัติแล้ว3วัน7วันก็เกิดผลไม่ใช่เลยนะคะแต่เพิ่งเริ่มมีความเข้าใจของตัวเองถูกต้องเพราะว่าปัญญาเนี่ยต้องเห็นถูกค่ะปัญญาที่ไม่รู้เนี่ยไม่มีใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นปัญญาเข้าใจระดับไหนปัญญานั้นรู้แต่ที่จะไม่รู้ต้องไปถามต้องไปสอบอารมณ์ต้องไปอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นไม่ถูกต้องใช่มั้ยคะไม่ใช่ความรู้เพราะฉะนั้นจากปริยัติเนี่ยจะสู่ปฏิปัตติแต่ต้องเป็นสัจญาณมั่นคงจริงๆนะคะไม่ไปไหนก็เดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมะเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ไม่มีใครรู้ว่าธรรมะกำลังเกิดดับแต่เข้าใจว่ามีเรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่ความจริงก็คือว่าที่ฟังมาแล้วก็ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะว่าเพียงเห็นนะคะจะไม่มีใครเลยสักคนเห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาและกี่สีกี่สันฐานที่กระทบตาเห็นไหมคะว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำที่จะรอบรู้เป็นสัจญาณจนเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นถึงเฉพาะหนึ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจทั้งหมดที่ได้ฟังมาแล้วว่านั่นแหละไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่ถึงปฏิเวทะเพราะฉะนั้นฟังนะคะแล้วก็เข้าใจเพื่อละความที่เป็นเราจนกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าเราตั้งแต่เกิดจนตายกี่ชาตินะคะได้ฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญานั้นก็จะทำหน้าที่ของปัญญา
2: ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตชะนะครับเดชก็คือธรรมะที่เผาผลาญธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามข้อความในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคก็แสดงเตชะเอาไว้นะคะว่าคำว่าเตโชความว่าเดชมี5คือจรณเดชคุณเดชปัญญาเดชบุญญเดชและธรรมเดชบุคคลผู้มีจิตอันกล้าแข็งย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ทุศีลให้สิ้นไปด้วยเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปคือจรณะเดชย่อมยังเดชมิใช่คุณให้สิ้นไปด้วยเดชคือคุณคือคุณะเดชย่อมยังเดชคือความเป็นผู้ไม่มีปัญญาให้สิ้นไปด้วยเดชคือปัญญาเป็นปัญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่บุญให้สิ้นไปด้วยเดชคือบุญบุญญาเดชย่อมยังเดชมิใช่ธรรมให้สิ้นไปด้วยเดชอันเป็นธรรมธรรมะเดชบทว่าธรรมะเตโชคือพุทธวจนะเดชอันเป็นหลักแห่งเดชทั้งสี่นั้นจะมีเดชทั้งสี่ได้จะขาดพุทธวจนะอันเป็นธรรมะเดชเป็นไปไม่ได้เลยครับ
0: ถ้าเป็นทีละคำละเอียดขึ้นก็ได้นะคะเพราะเหตุว่าเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็จำได้ว่ามีเดชคือเตชะใน5อย่างและเตชะก็คือเตโชซึ่งเป็นสภาพที่เผาธรรมะที่ตรงกันข้ามแต่เห็นไหมคะละเอียดแค่ไหนตั้งแต่จรณะเดชเนี่ยความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่ถ้าฟังธรรมะก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะความเป็นไปในชีวิตประจำวันให้จากอกุศลเนี่ยเป็นกุศลที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นเพราะธรรมะเตชะใช่ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจในประโยชน์อย่างยิ่งนะคะของแต่ละขณะซึ่งควรที่จะเป็นกุศลกุศลนั้นก็ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะจะมากด้วยกุศลหรือว่าจะน้อยด้วยกุศลก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจและขณะนั้นรู้ในความเป็นอนัตตาถ้าใครก็ตามที่ทำดีอีกคนหนึ่งไม่ทำแต่คนไม่ทำมีปัญญาส่วนคนทำไม่มีปัญญาก็ต่างกันอีกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นธรรมะที่ละเอียดอย่างยิ่งเลย ด้วยเหตุนี้นะคะจรณเดชก็ต้องมาจากธรรมเดชทั้งหมดนะคะธรรมเตชะสามารถที่จะทำให้ชีวิตและความคิดนะคะและปัญญาต่างจากเดิมได้จากที่ไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญาจากที่เคยไม่เมตตาก็เมตตาจากไม่เคยช่วยเหลือแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆก็เริ่มช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆทั้งหมดเห็นไหมคะนำไปสู่การที่จะค่อยๆละคลายอกุศลแต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะละคลายอกุศลจนไม่ใช่เราก็คิดดูนะคะด้วยเหตุนี้เตชะที่สองค่ะ
2: เตชะที่สองคือคุณาเดชเป็นเดชที่เผาผลาญความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตครับท่าน
0: ค่ะเหมือนที่กล่าวไว้เลยใช่ไหมคะเห็นโทษของอกุศลความฟุ้งซ่านไม่มีใครรู้หรอกคิดว่าตอนที่ฟุ้งซ่านเยอะๆนั่นเป็นฟุ้งซ่านแต่อกุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะนั่นแหละไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจะแปลคำว่าฟุ้งซ่านว่าไม่สงบโดยต้องเข้าใจว่าสงบคือกุศลเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่สงบเพราะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้นะคะการที่เราจะเห็นโทษของอกุศลรู้ว่าขณะนั้นนะคะเหมือนไม่ฟุ้งซ่านเหมือนสนุกนะคะเหมือนเพลิดเพลินเหลือเกินอาหารก็อร่อยทุกอย่างก็ดีแต่ว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงขณะนั้นไม่สงบจากอกุศลจึงได้ติดข้องฟุ้งซ่านไปในรสต่างๆรสนี้ชอบไหมเค็มไปหรือเปล่าอาหารนี้มาจากร้านไหนเป็นต้นใช่ไหมคะไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นฟุ้งซ่านไปมากแค่ไหนแต่ไม่รู้เลยแต่ธรรมะเตชะทำให้รู้ได้ว่าอกุศลเนี่ยค่ะมีโทษมากนะคะและกุศลแม้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจความต่างของกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะก็เจริญกุศลตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันขณะใดที่ใครเพลิดเพลินไปในอกุศลมากมายเขาไม่รู้ว่าเขาฟุ้งซ่านแต่เขารู้ว่าเขากำลังมีความสุขมากจากการเกิดมาในโลกนี้นะคะมีชีวิตสะดวกสบายเพลิดเพลินแต่ขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าฟุ้งซ่าน
2: เดชที่สามนะครับปัญญาเดชคือเดชที่เผาผลาญอวิชชาคือความไม่รู้ครับท่าน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะไม่ไกลเลยค่ะถ้าเราจะมีความเข้าใจธรรมะจากความไม่รู้ไม่มีเราเริ่มได้ยินได้ฟังเริ่มค่อยๆพิจารณาเริ่มไตร่ตรองว่าเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งต่างๆนั้นเกิดแล้วเวลานี้ค่ะนั่งเฉยๆก็มีเห็นมีได้ยินไม่ได้ไปทำเห็นไม่ได้ไปทำได้ยินไม่ได้ไปทำคิดไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดขึ้นสักอย่างแต่มีแล้วโดยปัจจัยซึ่งนะคะต้องอาศัยกันด้วยดีจึงสามารถจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นๆในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะคะให้ทราบว่าปัญญาเดชจากที่ไม่เคยรู้เป็นรู้ทุกคำในข่าวเราสามารถที่จะเข้าใจความละเอียดและเป็นประโยชน์ที่ค่อยๆสะสมนะคะเป็นสังขารขันธ์เริ่มเข้าใจความหมายต่อไปอีกเพราะว่าทุกคำเนี่ยต้องสอดคล้องกันหมดที่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่ธรรมะนั่นแหละปรุงแต่งนะคะคุณเรียนฟังธรรมะแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมคะแล้วก็ฟังธรรมะอีกเห็นไหมคะไม่ได้บังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นรู้ว่าไม่ใช่เราในถูกต้องไม่ใช่เราไปเป็นเราขวนขวายจะรู้ธรรมะซึ่งผิดนี่ก็คือทั้งปัญญาเตชะด้วยที่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้อง
2: ประการที่สี่นะครับก็คือบุญญาเดชได้แก่อริยมรรคที่เป็นเดชเผาผลาญกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายครับท่านอาจารย
0: ์ถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้คิดเองรู้ไหมไม่มีทางเลยค่ะพูดบ่อยๆว่าบุญมาจากคำว่าปุญญะภาษาไทยนี่ก็เขียนว่าบุญเดชใช่ไหมคะแต่ก็คือปุญญะเดชขัดเกลากิเลสจนถึงการดับกิเลสเพราะว่าอริยมรรคนะคะคือขณะจิตซึ่งปัญญาถึงขณะที่สามารถที่จะดับกิเลสอนุสัยที่ติดแน่นอยู่ในจิตนะคะมากมายมหาศาลมองไม่เห็นเลยค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรจะเอากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนะคะ แล้วก็เป็นปัจจัยที่อนุสัยเองไม่ได้เกิดเลยแต่อยู่ในจิตเป็นปัจจัยให้ทันทีที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสก็เกิดได้ทันทีสามขณะจิตต่อจะเห็นคิดดูแค่นี้ก็แล้วกันถ้าไม่ลืมนะคะว่าเร็วแค่ไหน

0: คำแรกบอกว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งยังไม่ได้ถึงการที่จะเป็นมรรคจิตที่จะดับใช่ไหมคะแต่ว่าคำนี้จริงไหมเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราแม้แต่คำว่าธาตุรู้ก็ยังไม่ได้ปรากฏฟังจนชินหูนะคะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏกับธาตุรู้เนี่ยแยกกันตรงไหนก็มานั่งคิดว่าธาตุรู้มีแน่ๆใช่ไหมคะจึงมีการรู้ขณะนี้มีสิ่งอย่างนี้ปรากฏแต่นั่นก็คือเราคิดใช่ไหมเพราะว่าเป็นปริยัติยังไม่ถึงปฏิปัติและเมื่อปฏิปัติเกิดก็ใช่ว่าจะรู้อย่างนั้นได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าอาศัยพระธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่านะคะไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยที่เรากราบไหว้แล้วก็ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยและเราพึ่งยังไงถ้าเราเป็นคนตรงสัจจะบารมีนะคะพึ่งธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะใช่ไหมเลยเพ่งไว้ขอเยอะเลยนะคะขอโน่นขอนี่ขอทุกวันอาศัยบุญบารมีที่ธรรมะด้วยอะไรก็แล้วแต่ขอก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเป็นไปแต่ละหนึ่งนะคะที่เกิดระดับไปไม่กลับมาอีกเลยค่ะจะเป็นสิ่งนั้นอีกไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ตลอดแล้วก็ดับไปตลอดเพราะฉะนั้นถ้าจะละคลายนะคะก็รู้ว่าไม่มีสิ่งที่มีเนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นเราไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นตัวตนในสิ่งนั้นเลยแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนเป็นอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเห็นดอกไม้ข้างรั้วใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะบานสักทีไปทำให้บานได้ไหมเห็นไหมคะแล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มเข้าใจจริงๆนะคะก็รู้ว่าถ้าไม่มีปริยัติที่มั่นคงเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตอนนี้รู้จักขั้นฟังแต่พระปัญญาคุณที่ตรัสรู้ยังไม่ได้ปรากฏว่าทรงตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆอบรมไปนะคะถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้ไม่มีทางเลยที่จะดับกิเลสโดยไม่รู้อย่างนั้นเพียงแค่ปริยัติเนี่ยไม่มีทางเลยหรือจะไปเป็นตัวตนปฏิบัตินั้นผิดหลงทางไปเลยทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดไม่ตรงตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะถึง
1: ประการสุดท้ายก็เป็นธรรมะเตชะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีธรรมะฝ่ายกุศลธรรมที่เป็นเตชะก็คือเผาผลาญธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คืออกุศลธรรมตั้งแต่จรณะเดชคุณความดีที่จะเป็นเครื่องเผาผลาญความทุจริตความเป็นผู้ทุศีลด้วยกุศลที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมะเตชะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงคุณาเดชคือธรรมะที่เผาผลาญธรรมะที่ไม่สงบของจิตก็คืออกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้จิตไม่สงบรวมถึงปัญญาเดชนะครับหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการได้ฟังธรรมะเตชะที่เป็นเหตุให้เผาผลาญอวิชชาคือความไม่รู้จนถึงบุญญาเดชก็คืออริยมรรคที่ประหารกิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายโดยสมุจเฉทด้วยบุญญาเดชแต่เดชทั้ง4ทั้งหมดนะครับก็มาจากธรรมะเตชะประการที่5นะครับซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: อีกในยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะกล่าวถึงเตชะ5นะคะก็คือศีลสมาธิปัญญาจนถึงโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ลึกซึ้งและหมายความว่าไกลไม่งั้นไปคิดเองพูดเองก็ผิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆทุกอย่างสอดคล้องกันทั้งหมดจึงเป็นสัจญาณ
2: คือผมเพิ่งได้สนทนากับท่านอาจารย
0: ์
2: ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเป็นปิติรู้สึกมีความสุขเนี่ยครับท่านครับ
0: เห็นไหมคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสลับกันเร็วแต่เร็วกว่าที่คิดระหว่างเห็นกับได้ยิน

0: นี่นะคะมีจิตที่ไม่ปรากฏหลายขณะเพราะว่าเปรียบดูเหมือนกับว่าเห็นกับได้ยินในพร้อมกันและจิตระหว่างนั้นอยู่ไหนเห็นไหมคะแสดงว่าสภาพธรรมะที่เกิดดับเนี่ยมากมายมหาศาลแต่เพียงปรากฏบางสิ่งบางอย่างในชีวิตประจำวันก่อนจิตเห็นมีจิตไหมคะ
1: มีครับ
0: ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตเห็นดับแล้วมีจิตไหมคะ
1: มีต่อไปครับ
0: ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะแต่เหมือนกับว่าเห็นแล้วก็ได้ยินขณะเนี้ยสลับกันไปมาแต่ความจริงจิตเกิดดับมากกว่านั้นมากนี่แสดงให้รู้ว่าอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะที่ทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดคิดเองแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต้องเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่แหละค่ะเป็นที่พึ่งที่จะไม่ไปสู่ความหลงผิดไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรทั้งหมดนะคะหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสามารถจะเข้าใจว่านะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่มีใครไปบังคับไม่ให้เกิดขึ้นบังคับไม่ได้เกิดแล้วจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ตามแต่นะคะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะเดือดร้อนอย่างที่ไม่รู้ไหมถ้าเรารู้ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างรถเสียเครื่องบินจะออกใช่ไหมคะขนาดนั้นอ่ะเกิดแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วไงตื่นเต้นแน่ๆตกใจแน่ๆอะไรแน่ๆก็ตามแต่นะคะทั้งหมดก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยสามารถที่จะไปขึ้นเครื่องบินได้แก้รถได้หรืออะไรก็ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะจะทำให้ค่อยๆสงบจากความฟุ้งซ่านคือขณะนั้นไม่สงบเพราะอกุศลทุกอย่างที่เกิดค่ะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องความจริงเป็นอะไรคะ
1: เป็นรูปธรรมนามธรรม
0: ถูกต้องค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ชาติก่อนมีไหมคะเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง
1: มีครับ
0: เดี๋ยวนี้อยู่ไหน
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับดับไปแล้วครับ
0: ค่ะดับไปแล้วแล้วก็ไม่รู้จักจะรู้จักอีกไม่ได้เพราะไม่มีคนนั้นที่จะรู้จักอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ในความจำเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในโลกของความจำใช่ไหมแม้แต่สภาพธรรมะอย่างเดียวนะคะถ้ามีความเข้าใจก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราสภาพที่จำมีจริงใช่ไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
1: เป็นเจตสิกครับ
0: เก่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเพราะเหตุว่าได้ฟังมาสามารถที่จะรู้ได้แต่นี่คือความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแต่เวลาที่คิดรู้ไหมว่าเพราะจำคิดในเรื่องที่จำกำลังคิดก็จำใช่ไหมคะถ้าไม่จำจะคิดหรือเดี๋ยวนี้เองแสดงว่าธรรมะเนี่ยละเอียดมากนะคะแล้วก็ถูกปกปิดไว้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ค่อยๆเปิดเผยค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะที่ถูกต้องคือความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นผิดเหมือนเดิมคือรู้ความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ปลอบใจแต่เป็นเรื่องตรงจริงเปลี่ยนไม่ได้และความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นค่ะที่จะรับความจริงได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็บางคนก็บอกฟังธรรมะแล้วก็เสียดายไม่มีเรา ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยจะเสียดายทำไมก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามีเมื่อไหร่ละความจริงน่ะไม่มีให้รู้ความจริงซะให้ถูกต้องว่าไม่มีแม้แต่เราก็ไม่มีเกิดมาก็ไม่ใช่เราจะจากโลกนี้คือตายไปวันไหนก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจนกระทั่งดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะจึงรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นและใช้คำว่าธรรมดามาจากคำภาษาบาลีว่าธรรมตาคือความเป็นไปที่ธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ทำให้ธรรมะเตชะเนี่ยไม่โศกเศร้าไม่เสียดายด้วยว่าไม่เดือดร้อนอย่างที่เคยนะคะแต่ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะไปไม่พูดจะไปไม่อ่านหนังสือจะไปไม่ฟังจะไปไม่โกรธจะไปไม่อะไรหมดถูกหรือผิดเห็นไหมคะถ้าไม่อาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งจะรู้ไหมว่าผิดไม่มีทางเลย พราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะควรที่จะให้คนอื่นเขาได้เข้าใจด้วยไหมถ้าสามารถจะทำได้ไม่ใช่ปล่อยให้หลงผิดไปเพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาตกใจไหมคะ
1: ผมก็คิดว่าถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะไม่ถูกแน่ๆครับ
0: ทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
1: ก็ทำลายคำสอนที่จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นคำไม่จริงทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นสัจจะเป็นความจริงวาจาสัจจะทุกคำสงสัยมีจริงไหมคะ
1: มีจริงครับ
0: เห็นไหมคะจนกว่าจะหมดสงสัยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดสงสัยปัญญาระดับไหนโสตาปัตติมัคคจิตดับความสงสัยซึ่งตราบใดที่เป็นปัญญาที่ยังไม่ถึงโสตาปัตติมัคคจิตนะคะก็ยังมีความสงสัยเพราะเหตุว่าอนุสัยอยู่ในจิตนี่ค่ะดับได้ไม่เหลือเพราะฉะนั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอนุสัยกิเลสไม่มีกิเลสอย่างบางที่สุดแม้ที่นอนเนื่องก็ไม่มีนะคะทุกประเภททุกชนิดไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นกับพระอรหันต์เห็นเนี่ยต่างกันทันทีที่เห็นดับไปสำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะก็จะมีกุศลหรืออกุศลเกิดแล้วแต่จิตของแต่ละบุคคลแต่พระอรหันต์เห็นแล้วไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วทำไมเป็นไปได้ล่ะคะธรรมะเตชะ
1: บางทีผมก็ฟังท่านอาจารย์ในเว็บไซต์อะครับทุกอย่างที่ปรากฏเป็นนิมิตนะครับท่านเป็นรูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตแล้วก็วิญญาณนิมิตซึ่งปรากฏทีละครั้งแล้วก็นิดเดียวเองแล้วก็ปรากฏต่อเนื่องจนเป็นนิมิตให้เรารับรู้ได้นะฮะมันสิ่งที่ละเอียด
0: จิตหนึ่งขณะนี้จะรู้ได้ไหมธรรมดาธรรมดาเนี่ยรู้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับไม่รู้ได้
0: ค่ะแต่ว่าจิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีรูปร่างสันฐานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่ก็มีสันฐานเช่นเสียงเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นนิมิตของเสียงก็สามารถที่จะทำให้รู้ว่าเป็นใครที่พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเสียงนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเห็นได้ยินเนี่ยเห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงมีอยู่ตราบที่เสียงปรากฏแต่ความจริงขณะนั้นเสียงก็ต้องดับไปทุกอย่างเร็วมากค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ฟังเพื่อรู้นะคะแล้วละความไม่รู้และวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาพร้อมด้วยปัจจัยก็จะทำให้ปฏิปติเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ได้หวังไม่ได้รอแต่รู้ความต่างกันของปริยัติกับปฏิบัติเพราะเหตุว่าปริยัติเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องของสิ่งที่มีในขณะนี้ความเข้าใจยังไม่พอนะคะเช่นพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้รู้ตรงเห็นและความเข้าใจเห็นเนี่ยยังไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทุกคนสามารถที่จะรู้แข็งใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะก็แข็งฟังธรรมะแข็งก็ไม่เปลี่ยนแต่ได้ยินได้ฟังรู้ว่าแข็งมีจริงแล้วก็แข็งไม่ใช่เราแต่ขณะที่แข็งปรากฏขึ้นอยู่กับปัญญาใช่ไหมคะอย่างคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยอย่างเด็กๆ เนี่ยแข็งไหมเด็กก็ตอบว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะแล้วแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งใช่ไหมคะแต่แข็งไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงแค่แข็งยังเด็กตอบว่าแข็งผู้ใหญ่ตอบว่าแข็งคนที่ฟังธรรมะมาแล้วก็ตอบว่าแข็งแต่ขณะที่แข็งปรากฏกับปัญญาที่เจริญแล้วแข็งนั้นต่างกับแข็งที่คนอื่นไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงเป็นอย่างนั้นฟังไปเรื่อยๆค่ะด้วยความไตร่ตรองนะคะฟังแล้วคิดใจตรองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ความไม่รู้มากไหมครับ
1: เยอะมากครับ
2: ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหมดเลยความไม่รู้เกิดได้ทุกทางไม่เว้นเลยดังนั้นกว่าปัญญาจะค่อยๆเกิด จากความไม่รู้สู่ความค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนฟังขณะนี้ก่อนฟังก็ไม่รู้ว่าเห็นคืออะไรแต่ฟังก็ค่อยๆพิจารณาว่าเห็นมีเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นธรรมะที่เกิดเพราะมีปัจจัยแต่ว่าความละเอียดก็ต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนมั่นคงนะครับว่าไม่มีเราแม้แต่ขณะนี้ก็ไม่มีเราแต่ว่าความหลงลืมความที่อกุศลเนี่ยยังมากก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แต่ก็เป็นปกตินะครับของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปแต่ว่าความเข้าใจนะครับเกิดขึ้นเข้าใจอกุศลได้ไหมครับว่าเป็นธรรมะ
1: เข้าใจได้ครับ
2: เข้าใจได้ด้วยความรู้เห็นไหมครับศึกษาว่าโลภะความติดข้องก็ต้องเป็นโลภะห้ามการเกิดขึ้นของโลภะได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ห้ามการเกิดขึ้นของโทสะได้ไหม
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้แต่การฟังพระธรรมเป็นเหตุให้กุศลเกิดใช่ไหม
1: เกิดเมื่อรู้ว่าเป็น
2: เมื่อเกิดเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจถูกต้องครับเมื่อมีความเข้าใจรู้ไหมว่าอกุศลเนี่ยเป็นโทษ
1: เข้าใจครับ
2: ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะครับว่าอกุศลเนี่ยครับเกิดกับความไม่รู้แน่นอนไม่สามารถจะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้
0: ตอนนี้หลงลืมสติหรือเปล่าคะเห็นไหมคะถามถึงปัญญาระดับไหนขณะนี้หลงลืมสติหรือเปล่าเพราะว่าอกุศลมีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหลงลืมสติไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเข้าใจขณะนั้นไม่ได้หลงลืมในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังและกำลังรู้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงและเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจในความจริงของคำที่ได้ฟังขณะนั้นไม่หลงลืมนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหลงลืมสติคือขณะที่อกุศลเกิดตามลำดับขั้นขณะที่ฟังสติต้องมีแน่ในขณะที่เข้าใจสติไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นสติจึงเข้าใจแล้วก็ดับไปแล้วก็หลงลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะรู้ว่าหลงลืมมากหรือน้อยไปบอกคนอื่นเขาได้ไหมให้คนอื่นเขามาบอกเราได้ไหมแม้เราเองเนี่ยถามว่าหลงลืมสติมากไหมถ้าบอกว่ามากกว่าตอนไหนถ้าบอกว่าน้อยก็ตอนไหนก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่สติอีกขั้นหนึ่งซึ่งขณะนั้นไม่ใช่เรานี่ก็แสดงเห็นว่ากำลังของปัญญาเนี่ยต้องมีเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเห็นในความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นขณะนี้ไม่ใช่เราเพียงขั้นฟังเข้าใจแต่ก็ยังเป็นเรายังเป็นเขาที่ปรากฏยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นขณะที่หลงลืมสตินะคะก็คือขณะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ว่าขณะที่เข้าใจธรรมะด้วยความเป็นเราตรงที่เป็นเราก็คือหลงลืมสติขั้นฐานมีไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะสติเป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกนะคะเกิดแล้วจิตเป็นกุศลเพราะสติระลึกเป็นไปในกุศล
1: ลักษณะที่หลงลืมสตินี่ก็เป็นธรรมะใช่ไหมครับ
0: เห็นไหมคะรอบรู้หรือยังทุกอย่างที่มีจริงค่ะแสดงให้เห็นว่ากว่าเราจะมีความมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะอะไรมีเกิดขึ้นมีเป็นอย่างนั้นก็คือธรรมะทั้งหมด
1: สติเกิดระลึกรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏที่เป็นสติปัฏฐานก็คือเกิดจากการฟังพระธรรมจนเข้าใจใช่ไหมครับ
0: แต่ต้องรู้นะคะว่าขณะไหนเป็นสติขั้นฟังขณะไหนเป็นสติปัฏฐานซึ่งต้องประกอบด้วยปัญญาสำเร็จจากการฟังเพราะเหตุว่าเวลาที่เราฟังเนี่ยนะคะเราเข้าใจแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าเข้าใจนิดเดียวก็ไม่เป็นปัจจัยที่จะถึงปฏิปติแต่ว่าถ้าเรารอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆนะคะเราไม่ได้คอยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้หวังเหมือนอย่างเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นโดยนัยยะนั้นคือต้องเป็นอนัตตาหนทางนี้นะคะเป็นหนทางของอนัตตาโดยตลอดเพราะความจริงคือไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นบางทีบางคนนะคะก็คิดว่าสติเกิดเลยทำสติต่อไปใช่ไหมคะเพราะ ยังมีการคิดว่าเนี่ยเป็นสติเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติต่อไปอีกต่อไปอีกแต่ความจริงต้องรู้ว่าขณะนั้นน่ะโลภะอยู่ไหนโลภะนี่ไม่มีใครเห็นเลยนะคะไปด้วยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ที่ไหนจะนั่งจะนอนจะทำอะไรทั้งหมดนะคะขาดโลภะไม่ได้เลยเพราะว่าแค่หลังจากเห็นก็โลภะแล้วพระฉันจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่านะคะปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าสติขณะที่ฟังไม่ใช่สติที่เป็นสติปัฏฐานที่ต้องประกอบด้วยปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วจากการฟังเวลานี้นะคะทุกคนกระทบแข็งเป็นสติปัฏฐานก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่ใช่ว่าพอรู้แข็งแล้วจะต้องเป็นสติปัฏฐานแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นผู้ตรงนะคะกำลังเข้าใจในความไม่ใช่เราเห็นไหมคะต่างกับขณะที่แค่รู้แข็งธรรมดาเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเกิดในขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏไม่มีใครไปทำให้ความเข้าใจอย่างนั้นเกิดได้แต่ว่าเพราะอาศัยการที่ฟังแล้วนะคะเวลาที่กระทบสัมผัสความเข้าใจนั้นเกิดเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงว่าโดยความเป็นอนัตตามิฉะนั้นแล้วนะคะเวลาโลภะเกิดแทรกก็ไม่รู้ว่าแม้โลภะที่เกิดยินดีบ้างนิดเดียวใช่ไหมคะก็มีปัจจัยที่จะต้องเกิดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าจะเดือดร้อนหรือถ้าจะอยากได้หรือถ้าจะอะไรทั้งหมดนะคะก็คือขณะนั้นลืมว่าเป็นธรรมะแต่สภาพธรรมะเกิดได้ทุกอย่างทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดแต่ปัญญาที่อบรมแล้วต่างหากที่ถึงเวลาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านเขมกะแสดงธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉันไม่เลือกเลยค่ะโดยความเป็นอนัตตาถ้าใครไปนั่งรอนั่งคอยก็ไม่มีวันที่จะเป็นได้เพราะว่าขณะนั้นเป็นโลภะเป็นเราและจะไปเห็นความไม่ใช่เราได้ยังไงถ้าโลภะไม่เกิดมีประโยชน์ไหมคะ
1: ผมเข้าใจว่าโลภะก็เกิดเพื่อให้สติระลึกรู้ได
0: ้ค่ะถ้าโลภะไม่เกิดจะไม่รู้จักโลภะและถ้าโลภะไม่เกิดไม่ได้หมายความว่าหมดโลภะเพียงแค่โลภะไม่เกิดใช่ไหมคะแต่โลภะที่เกิดแล้วปัญญาสามารถที่จะรู้ได้มิฉะนั้นก็ละโลภะไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่โลภะเกิดบังคับบัญชาไม่ได้ก็จริงนะคะแต่ปัญญามีกำลังพอที่จะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็กี่วันก็ยังนึกถึงใช่ไหมคะผ่านไปแล้วตั้งหลายวันก็มานั่งถามว่าตอนนั้นนะวันนั้นนะที่เป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรโลภะใช่หรือเปล่ายังใส่ใจยังจำยังหวังยังอยากที่จะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นโลภะในรูปแบบต่างๆไม่เคยห่างไกลไปเลยเพราะฉะนั้นแม้วิปัสสนาญาณเกิดแล้วนะคะโลภะก็ยังเกิดได้ถ้าไม่เกิดปัญญาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเป็นหนทางที่ละเอียดมากนะคะและก็เป็นเรื่องของปัญญาละเอียดเพราะต้องเป็นเรื่องของการละค่ะและการละจะมาแต่ไหนในเมื่อสะสมความไม่รู้กับความติดข้องมาแสนนานก็ต้องมาจากความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงขึ้น
2: ดังนั้นความเข้าใจในขั้นปริยัตินี่เองนะครับที่จะเป็นผู้ที่มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวที่จะไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามอำนาจของโลภะนะครับอยากให้มีสติไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้จดจ้องนั่นด้วยอะไรทั้งที่สิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้คิดดูนะครับแต่ไปทำที่จะให้รู้นี่ก็คือความต่างกันของปัญญากับโลภะที่เขาขวนขวายแสวงหาที่จะให้ทำอย่างงู้นให้ทำอย่างนี้แต่ว่าความละเอียดของความเป็นสภาพธรรมะนี่ครับที่จะค่อยๆรู้ค่อยๆละอกุศลโดยเฉพาะเรื่องของความติดข้องความต้องการซึ่งสะสมมานานมากแล้วก็ขวนขวายไปแทบจะทุกๆทางเลยใช่ไหมครับโลภะมากในแต่ละวันและว่าการที่จะอบรมเจริญปัญญาเป็นเรื่องของการละโลภะละความติดข้องด้วยความรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจะไปละโลภะได้ยังไงในเมื่อโลภะเกิดเขาก็ทำหน้าที่ของโลภะไปแต่ไม่รู้ก็หลง คิดว่าขณะนั้นเป็นเราที่สามารถจะกระทำได้แต่ปัญญาเนี่ยรู้เข้าใจถูกเป็นสติหรือไม่ใช่สติปัญญาที่เกิดจากการได้เข้าใจธรรมะก็ค่อยๆรู้ขึ้นไม่ใช่จะพยายามที่จะรู้ก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าเมื่อยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ความรู้ที่เกิดจากการฟังการสนทนานี่แหละค่อยๆปรุงแต่งให้เกิดความรู้ว่าสติขั้นฟังก็มีขั้นไตรตรองพิจารณาจนสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะนี่ก็คือความต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งของสภาพธรรมะ
0: ฟังธรรมะเมื่อไหร่เพื่อเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นน่ะรู้ไหมว่ากำลังค่อยๆเอากิเลสออกไม่อย่างนั้นก็ไปหาทางเอากิเลสออกไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่นั่นด้วยกิเลสต่างหากที่ทำให้ต้องการอย่างนั้นนะคะจึงไปทำอย่างนั้นเพื่อหวังอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าฟังธรรมะเมื่อไหร่เรารู้จุดประสงค์ของเราใช่ไหมคะฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังคือขณะที่กำลังเอากิเลสออกทีละเล็กทีละน้อยหนทางอื่นไม่มีค่ะมีหนทางเดียวธรรมะก็เป็นจิตเจตสิกรูปนะคะแต่ทำไมทรงแสดงว่าขัน
1: ถ้าเป็นขันก็จะแบ่งลักษณะเป็น5ขันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอันนี้แบบหนังสือ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ถ้าตามความเป็นจริงก็คือว่าแต่ละหนึ่งเกิดระดับไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นขันก็คือสิ่งที่เกิดดับไม่กลับอีกจึงเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันขันอดีตไม่ใช่ขันปัจจุบันไม่ใช่ขันอนาคตเพราะฉะนั้นจะรู้อดีตได้ยังไงถ้าขณะนี้ไม่มีใช่ไหมคะแต่เพราะขณะนี้มีแล้วดับจึงรู้เป็นอดีตไปแล้วและสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดต้องมีจึงได้เกิดต่อจากการที่ดับไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นละเอียดขึ้นนะคะว่าที่กล่าวว่าขันธ์ไม่ว่ากล่าวว่าเป็นธรรมะแล้วก็เพราะเหตุว่าให้มีความเข้าใจมั่นใจอย่างถูกต้องนะคะไม่คลาดเคลื่อนว่าไม่กลับมาอีกอดีตเป็นอดีตปัจจุบันเป็นปัจจุบันอนาคตก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นการเข้าใจแต่ละคำเนี่ยก็ทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าด้วยเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะโดยไตรยะของขันธ์ให้เห็นจริงๆว่าไม่มีเราค่ะที่ดับไปแล้วจะเป็นเราได้ยังไงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ก็ดับจะเป็นเราได้ยังไงที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดก็ตามเหตุตามปัจจัยจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณาความจริงของแต่ละคำที่ละเอียดขึ้นนะคะก็ค่อยๆน้อมไปสู่การไม่ใช่เราไม่มีอย่างอื่นที่จะน้อมไปสู่การไม่ใช่เราได้เลยนอกจากความเข้าใจธรรมะที่ละเอียดขึ้นและนอกจากนั้นนะคะก็ยังต่างกันเป็นอุปาทานขันไม่ใช่เพียงคำว่าขันนะคะทำไมจึงมีคำว่าอุปาทานขันทำไมมีคำว่าอุปาทานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เห็นว่าความติดข้องเนี่ยติดข้องไม่เว้นเห็นไหมคะไม่ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นจะเป็นอะไรก็ตามความติดข้องไม่เว้นติดข้องในรูปหรือเปล่า
1: ติดครับ
0: มากอุปาทานขันรูปูปาทานขันธ์รูปเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นติดข้องอย่างมั่นคงเลยค่ะอุปาทานนะคะแล้วก็เวทนูปาทานขันธ์นอกจากรูปขันธ์แล้วนะคะเวทนาขันธ์คือสภาพที่รู้สึกดีใจเสียใจสุขทุกข์หรือว่าทุกกายสุขกายนะคะที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขันธ์นี่คือไม่มีทางที่จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นค่อยๆละคลายไหมว่าจะมีเราไม่ได้ถ้าขณะนี้เป็นเราก็หมดแล้วดับแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจละเอียดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าเราติดข้องในรูปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเราก็ติดข้องในความรู้สึกทุกคนอยากจะมีความสุขหาความสุขตลอดชีวิตยึดมั่นในความรู้สึกที่เป็นสุขทั้งๆที่สุขเวทนาก็แค่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่มีทั้งหมดแม้แต่ความรู้สึกเนี่ยค่ะ ป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีใจเสียใจทุกกายทุกใจยังไงก็ตามแต่หรือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะคะก็เพียงแค่เกิดขึ้นดับแต่เพราะไม่รู้จึงเป็นที่ตั้งของความยึดถือถ้าไม่ได้สุขก็ขอเพียงไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมอย่าขอให้ถึงกับทุกข์เลยเห็นไหมคะไม่ปรารถนาเพราะยึดมั่นในความรู้สึกว่าต้องการความรู้สึกที่ดีเพราะความรู้สึกยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นที่เติมคำว่าอุปาทานก็เพื่อให้เห็นว่าเราติดข้องในอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขณะนี้มีความรู้สึกไหมคะ
1: มีครับ
0: ยังเป็นเราเห็นไหมคะว่าจะพ้นไปได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามหาศาลมากมายเหลือเกินที่ได้ติดไปแล้วกว่าจะปลดเปลื้องละวางออกไปได้ใช่ไหมคะค่อยๆเข้าใจขึ้นนอกจากนั้นสัญญาสภาพจำลืมสนิทว่าทุกขณะอยู่ในโลกของความจำถ้าไม่จำจะปรารถนาไหมคะความรู้สึกสุขหมดแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจไม่รู้ก็ไม่ปรารถนาแต่นี่สภาพจำทุกอย่างไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดนะคะพอใจในสิ่งนั้นก็จำสิ่งนั้นไว้อยากจะได้สิ่งนั้นอีกไม่ใช่อยากได้อย่างอื่นอยากได้สิ่งนั้นแหละที่พอใจที่ต้องการเพราะฉะนั้นก็แสวงหาด้วยความยึดมั่นนะคะเพราะจำโดยเฉพาะจำว่าเป็นเราตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะอยู่นั่นแหละทุกขณะไปเลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นเพียงแค่สภาพธรรมะที่เป็นขันธ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือด้วยจนกว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในรูปในความรู้สึกในความจำรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือทั้งหมดนะคะติดข้องและวิญญาณขันธ์ก็เป็นอุปาทานด้วยวิญญูปาทานขันธ์แล้วจะไปไหนคะพ้นจากการติดข้องได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นจำว่าเป็นเราตรงไหนล่ะตรงที่กำลังมีกำลังเห็นนี่แหละใครบอกว่าไม่จำใครบอกไม่ได้จำว่าเป็นเราใช่ไหมคะจำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะสอดคล้องกันทั้งหมดสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วได้โดยนัยยะหลากหลายติดข้องในปัญญาไหมคะไปสำนักปฏิบัติอยากจะได้เหลือเกินใช่ไหมคะแต่ติดข้องไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราและปัญญาก็ไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยค่ะจะเป็นทางที่นำไปสู่ความที่จะละความเป็นเรา
1: เรียนถามท่านอาจารย์ครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตเจตสิกรูปนะครับอาจารย์ครับมีเฉพาะในปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราคิดถึงอดีตก็คือคิดณปัจจุบันถ้าคิดถึงอนาคตก็คือคิดณปัจจุบันก็แสดงว่าสภาพธรรมทั้งหมดมีอยู่ณปัจจุบันเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: พอเกิดแล้วตอนนี้
0: แล้วอะไร
1: เราก็ดับ
0: แล้วไม่กลับมาอีกจึงเฉพาะขณะที่มีเท่านั้นที่จริงดับแล้วสิ่งที่ว่าจริงนั้นอยู่ไหนไม่เหลือเลยค่ะต้องรู้ว่าไม่เหลือเลยจึงสามารถที่จะค่อยๆ คลายความยึดมั่นได้ขึ้นอยู่กับปัญญาที่เข้าใจความว่าไม่เหลือเลยเนี่ยแค่ไหนถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะคะไม่มีทางที่จะเหมือนกำลังประจักษ์การเกิดและดับของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดและดับไม่ต้องไปที่ไหนเลยนี่คือปุญญเตชะมาจากปัญญาเตชะความค่อยๆเข้าใจทีละน้อยจนกระทั่งถึงการที่จะดับความเป็นตัวตนได้
3: เรียนท่านอาจารย์สกินนะครับไม่รู้ว่าต้องมีรูปแบบไหมเวลาปฏิบัติสมาธิครับ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราอยากจะรู้อะไรเราต้องการเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เราต้องการฟังแต่ความจริงฟังแล้วเราจะไม่เข้าใจ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้าเราเริ่มฟังธรรมะเมื่อไรเราจะรู้ทันทีเมื่อได้เข้าใจถูกต้องแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเรายังไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วเราต้องการรูปแบบ ว่ารูปแบบไหนถูกรูปแบบไหนผิดเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เพียงเขาบอกแต่การที่เราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดรูปแบบไหนเป็นยังไงเมื่อเราเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่สำคัญที่สุดนะคะคือเข้าใจธรรมะก่อนไม่ใช่ไปอยากรู้ว่านั่นถูกหรือนั่นผิดแต่เราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ปัญญาของเราที่จะรู้ว่าผิดใครจะมาบอกว่าถูกเป็นไปไม่ได้และสิ่งใดที่ถูกใครกี่ร้อยล้านคนจะบอกว่าสิ่งที่ถูกเป็นผิดก็เป็นไปไม่ได้นั่นคือความเข้าใจที่มั่นคงด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยปัญหาเยอะคำถามก็มากการปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบอย่างที่ว่านะคะแล้วเราจะไปรู้ทุกรูปแบบหรืออยากรู้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้โดยไม่เข้าใจธรรมะไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องได้เพียงคนนี้บอกว่าอันนี้ถูกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้บอกว่าอันนั้นถูกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีความรู้ความเข้าใจที่จะรู้เองไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะไม่ใช่ไปรู้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ไปทำสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้อะไรถูกอะไรผิดเพียงแค่ให้เขาบอกแต่คนบอกไม่รู้จักธรรมะคนฟังก็ไม่รู้จักธรรมะ
3: ไม่รู้จัก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องไม่ลืมฟังธรรมะให้เข้าใจและเมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะนะคะเป็นโอกาสที่หายากในสังสารวัฏเพราะว่ามีธรรมะตลอดเวลาไม่มีสักขณะเดียวที่ขาดธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังนะคะต้องไตร่ตรองและก็ต้องพิจารณาเป็นการเริ่มต้นที่จะมั่นคงนะคะที่จะเข้าใจความจริงที่สามารถจะทำให้ละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายได้ดีไหมที่ไม่รู้แล้วก็มีผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้เห็นไหมคะดีไหมที่ไม่รู้และมีผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้เพื่อจะได้รู้ไม่ใช่ไม่รู้ก็ดีนะเกิดมาชาตินึงจะต้องรู้อะไรไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้อะไรเกิดมาแล้วก็ตายไปเท่าๆกันคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนเกิดแล้วทุกคนก็ตายไปเหมือนกันหมดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้ว่าขณะนี้ที่เกิดมาเดี๋ยวนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยคืออะไรถ้าอยู่ไปทุกวันแต่ละวันแต่ละวันด้วยความไม่รู้นะคะก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคืออะไรและทำไมเกิดและทำไมตายและทำไมต้องหมดแต่ขณะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งเมื่อได้มีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะโอกาสเวลาขณะที่ประเสริฐที่สุดคือได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยความไม่ประมาทนะคะโดยความไม่ประมาทก็เริ่มฟังเดี๋ยวนี้เลยอย่าลืมนะคะ
3: ครับ
0: เริ่มฟังเดี๋ยวนี้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเมื่อวานนี้เราก็ฟังแล้วนะคะทุกขณะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นในครัวหม้อข้าวหม้อแกงนะคะที่สนามฟุตบอลที่ไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะธรรมะเกิดขึ้นธรรมะมีจริงเพราะเหตุว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เว้นเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงถ้าเราจะพูดภาษาไทยซ้ำสองครั้งก็คือสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะฟังธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงปัญญาแค่ไหนไม่เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นอื่นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังและไม่คิดไตร่ตรองนะคะก็ไม่มีโอกาสเดี๋ยวเราก็ไปรับประทานอาหารตอนเย็นก็กลับบ้านสนุกสนานรื่นเริงต่อไปก็ไม่รู้ว่านั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งปิดบังไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าไม่ใช่เราแต่เป็นแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลานะคะไม่มีใครยับยั้งได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องของตนเอง ป็นทรัพย์ที่มีค่าไหมมหาศาลไหมจากการที่ธรรมะเตชะคำของพระพุทธเจ้าเลยทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากนานแสนนานในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวนะคะเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ย 45 พรรษาแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำจากพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้ความจริงทั้งหมดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแต่เราเนี่ยสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีจริงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนจะมาถึงขณะนี้ที่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีจริงจริงเท่านั้นเห็นไหมคะแต่ละคำแต่ละคำเท่านั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะหลับตาไม่มีแล้วอยู่ไหนคะเพราะเห็นเนี่ยคนมากมายเมื่อกี้นี่ก็มีการดูดอกกุหลาบบนโต๊ะนี่นะคะดอกไหนจริงดอกไหนปลอมยากให้คนที่ไม่รู้เนี่ยมาจับดูนะคะถ้าเอาผสมกันหมดเนี่ยตอบไม่ได้ว่าไหนจริงไหนปลอมและอะไรเป็นธรรมะแค่หลับตาไหนจริงไหนปลอมไหนดอกกุหลาบมีไหมไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงซึ่งมีจริงซึ่งเป็นธรรมะได้เนี่ยนะคะฟังด้วยความเคารพว่าปัญญาอย่างเราไม่ใช่อย่างท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยและสามารถจะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะได้โดยรวดเร็วหรือแล้วก็สามารถที่จะหมดกิเลสได้โดยรวดเร็วหรือเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องไตร่ตรองต้องเป็นคนที่ละเอียดมากและต้องเป็นคนที่มั่นคงจากพระชาติต่างๆสี่อสงไขยแสนกับหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมพนาวัตถิปังกรพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีเหมือนอย่างนี้ไหมมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์ทุกอย่างแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์ยิ่งกว่าใครแต่ก็วันหนึ่งก็ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงพูดสั้นๆแค่นี้ค่ะโดยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบร้อนจะไปรู้โน่นรู้นี่รู้นั่นนะคะกลางตำราออกมาแต่รู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังไปอ่านไปคิดไปจำไปถ้าเป็นผู้ที่เผินไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าฟังทำไมไตร่ตรองทำไมคิดทำไมเพื่ออย่างดีคือเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงชั่วขณะที่ปรากฏเวลานี้อะไรมีจริงคะสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไม่รู้ไม่ปรากฏเกิดแล้วดับแล้วหมดถ้ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดอย่างต้นไม้ในป่าเนี่ยค่ะมีไหมคะ
3: เขามีครับ
0: ค่ะไม่เกิดมีไหม
3: ไม่มี
0: ค่ะเกิดแล้วดับไหมนี่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่ความจริงนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือใครทั้งหมดเพราะขณะนี้ไม่มีใครรู้ว่าสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางให้สัตว์โลกนะคะได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมแล้วเราจะอยากไปรู้โน่นอยากจะไปรู้นี่อยากจะไปทำอย่างนั้นอยากจะไปทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะจำคำนี้แล้วแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะหรือยังหรือยังเป็นดอกกุหลาบยังเป็นโต๊ะยังเป็นคนนั้นยังเป็นคนนี้เนี่ยค่ะคือการที่ฟังธรรมะต้องฟังด้วยความอดทนที่จะเข้าใจให้ถูกต้องมิฉะนั้นก็หลงทางเพราะฉะนั้นนะคะได้ฟังว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนไม่เปลี่ยนถามตอบได้เดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วหรือยังหรือยังเป็นเรายังเป็นดอกกุหลาบยังเป็นโต๊ะยังเป็นไมโครโฟนเห็นไหมคะเพียงเท่านี้ค่ะความคิดของเราค่อยๆละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นว่า ได้ฟังแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วหรือยังต้องฟังต่อไปอีกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะว่าแค่ตอบว่าเป็นธรรมะเนี่ยไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะเกินกว่านั้นที่จะเข้าใจความจริงเพราะเพียงแค่จำแล้วตอบแต่เป็นพูดตรงไงคะสัจจะสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นดอกกุหลาบยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เป็นโต๊ะยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เป็นเก้าอี้ยังไม่ได้เป็นธรรมะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นค่ะได้ยินได้ไหมคะไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาต้องปรากฏให้เห็นได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นไปกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ให้ปรากฏตรงกายได้ไหมให้ปรากฏตรงหูได้ไหมไม่ได้แต่กำลังปรากฏตรงขณะที่มีการเกิดเห็นสภาพธรรมนี้จึงสามารถปรากฏได้ว่ามีชั้นใดธรรมะอื่นทั้งหมดที่ละเอียดอย่างยิ่งก็ฉันนั้นคือจะปรากฏให้รู้ว่ามีได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะมีคำว่ายาธาตุแต่ละคำมีธาตุเดียวกันหรือว่าต่างกันประการใดเนี่ยมีคำว่าวิญญาณมีคำว่าสัญญามีคำว่าปัญญายาทั้งนั้นเป็นสภาพรู้แต่ต่างกันวิญญาณคือสภาพรู้นะคะเป็นผีหรือเปล่าคะ
3: วิญญาณผมก็ยังคิดว่าเป็นผีอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลค่ะ
3: ครับ
0: ทางโลกก็มีผีทั้งนั้นเลยไม่ว่าประเทศไหนใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้ว่าคำว่าวิญญาณหรือสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้แต่เพราะเราไม่ชินหูเราได้ยินคำว่าจิตเนี่ยชินหูจิตใจเนี่ยเราชินแต่พอวิญญาณคงจะไม่ใช่จิตนะคะคงจะเป็นประเภทคนตายแล้วมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มานั่นคือเข้าใจว่าวิญญาณเพราะไม่รู้ความจริงว่าความจริงเนี่ยมีสองอย่างสิ่งที่เกิดมานี่นะคะอย่างหนึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนแข็งต้องเป็นแข็งขมต้องเป็นขมเสียงต้องเป็นเสียงเปลี่ยนไม่ได้แต่สภาพธรรมะเหล่านี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นวิญญาณหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นวิญญาณหรือวิญญาณมาหาใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้เลยว่าสองคำนี้ต่างกันพูดไปเถอะหารู้ไหมว่าไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายเข้าใจผิดหมดว่ามีเราและมีสิ่งต่างๆซึ่งเที่ยงและสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ปรากฏอย่างนี้ได้อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงความจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีใครไม่ให้มีได้ไหมเกิดแล้วไม่ให้เกิดได้ไหม
3: เกิดแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ดับด้วยไม่สามารถที่จะไม่ให้ดับไปในเมื่อสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ใครสักคนเดียวนะคะแต่เป็นธรรมะอย่าลืมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้สับสนกันไม่ได้แม้แต่รูปธรรมแข็งก็ไม่ใช่หวานต้องแต่ละหนึ่งเพราะฉันจะเอาแข็งไปเห็นอะไรได้ไหมจะเอาแข็งไปจำอะไรได้ไหมไม่ได้แข็งเป็นได้อย่างเดียวคือแข็งเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะ
0: รู้ว่าไม่ใช่เราหรือรู้ว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เห็นไหมคะกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆเพราะมีแข็งปรากฏแต่ความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแข็งปรากฏเด็กก็รู้ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็รู้คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะก็รู้คนฟังธรรมะก็รู้ว่าแข็งมีจริงแข็งไม่รู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้แข็งกำลังมีความรู้อะไรตรงแข็งมีไหมหรือแข็งก็ดับแล้วไม่รู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยนะคะกว่าจะสามารถค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้สามารถค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆได้ ต้องไปทำอะไรไหมคะรูปแบบ
3: ตามที่ผมเข้าใจมีอยู่หลายแบบฮะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ตอบได้เองเลยไม่ว่ารูปแบบไหนก็ไม่ถูก
3: ก็ยังสงสัยว่าจะต้องมีรูปแบบไหมที่จะต้อง
0: เพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้เข้าใจธรรมะเราจึงสงสัยเห็นไหมคะต้นตอมาจากความไม่รู้และไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบไหนมาก็รู้หมดเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรธรรมะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้ฟังธรรมะนะคะถ้าความเข้าใจยังไม่ถึงระดับนี้ฟังต่อไปจนกระทั่งรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ทั้งที่ได้ยินเสียงก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยได้ยินก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยนี่ก็แสดงว่าเรายังต้องอาศัยการเข้าใจอีกมากกว่าจะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสคำสั้นๆธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่กว่าสิ่งที่ปรากฏจะเป็นธรรมะจริงๆได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าเราก็พูดไปแล้วเรื่องของสภาพธรรมะสองอย่างคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและสภาพรู้ถ้าไม่เกิดขึ้นโลกไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏทั้งนั้นเพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นใครได้ยินใครเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนสภาพรู้ให้ไม่รู้ไม่ได้ไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครจะทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะอะไรเกิดแล้วทั้งหมดแค่คิดขึ้นมาหนึ่งคำคิดแล้วไม่ได้ทำเลยค่ะใครบอกว่าใครทำคิดบ้างค่ะไม่ว่าเมื่อไรขณะไหนผู้ไตรตรองผู้มีความเห็นถูกผู้มีปัญญาก็รู้ว่าคิดเกิดแล้วไม่ได้ทำเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ไม่ได้ทำได้ยินเดี๋ยวนี้เกิดแล้วก็ไม่ได้ทำชอบเกิดแล้วก็ไม่ได้ทำโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำนี่คือความหมายของธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะความจริงเพียงแค่ปรากฏก็ดับแล้วแต่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะคะเดี๋ยวนี้เป็นคนนั่งอยู่เป็นดอกไม้ตั้งกี่ดอกในนับไปใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดหนับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณเห็นกี่คนคะเห็นไหมคะแค่นี้รู้แล้ว
3: ครับ
0: และแต่ละคนมีคิ้วมีตาต่างกันใช่ไหม
3: ครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับของจิตซึ่งสืบเนื่องติดต่อกันแน่นสนิทรวดเร็วไม่ขาดสายก็ทำให้เกิดปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆลืมตาขึ้นมาเห็นอะไรคะ
3: เห็นที่นอนครับ
0: ค่ะเห็นอะไรก็ได้เป็นนิมิตหมดใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉันให้เข้าใจคำว่านิดๆถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่มีจริงคือปรมัตถธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู
3: ้
0: และรูปไม่ใช่สภาพรู้ทุกวันที่เกิดดับก็แค่นี้ค่ะหมายความว่าเป็นจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็มีสภาพธรรมะที่ไม่รู้ทางตาปรากฏว่าสีสันวรรณะต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุว่าจิตเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่ว่าทางไหนทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเราก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงสัจจะบารมีจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาของตนเองจากพระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงสามารถที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจได้เหมือนทรัพย์ที่ประเสริฐมีค่าที่สุดนะคะวางไว้หน้าประตูตอนนี้อยู่ไหนประตูแน่ๆใช่ไหมคะทุกประตูตรงเนี้ยที่มีธรรมะจะรับหรือไม่รับแล้วแต่บางคนก็ไม่รับเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะก็จะต้องมีคนที่พยายามให้อีกคนหนึ่งฟังจนได้ก็แล้วแต่ละหนึ่งคนแต่สำเร็จก็เป็นบุญถ้าไม่สำเร็จก็ช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สำเร็จนะเพราะสะสมมา เมื่อถึงเวลาเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นประโยชน์สนใจรู้ความจริงได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะกำลังรับประทานอาหารปิดธรรมะใช่เดี๋ยวการรับประทานอาหารจะไม่อร่อยเห็นไหมคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเป็นมิตรเพราะจริงๆแล้วค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีใครสักคนหนึ่งอกุศลเกิดขึ้นคนที่เกิดอกุศลก็ไม่ได้อยากจะมีหรอกแต่เขาก็ไม่รู้และใครก็ตามที่อกุศลเกิดก็ยับยั้งไม่ได้เพราะอกุศลเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าคนนี้โกรธคนนั้นดีคนนั้นเป็นอย่างนี้นั้นเพราะถ้าเป็นปรมัตถธรรมธรรมะที่มีจริงจะเป็นใครไม่ได้เลยแต่เป็นการสะสมของแต่ละหนึ่งจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อสะสมทุกอย่างทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเพราะกรรมทำให้มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมฟังธรรมะเนี่ยค่ะ 45 พรรษาไม่มีทางจบเพราะไม่ใช่แค่ฟังแต่รู้ว่านะคะถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ใครไปตั้งสำนักปฏิบัตินั้นถูกไหมไม่มีทางที่จะทำให้ใครมีปัญญาหรือเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรที่หวังดีนะคะก็คือให้คนอื่นได้ฟังคำซึ่งเขาจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นปัญหาไม่เกี่ยวใช่ไหมคะถ้าหวังดีที่จะให้เขาเข้าใจก็คือว่าไม่สนใจเลยว่าใครจะรักจะชังใครจะทำอะไรขอให้เขาได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมวางไว้แล้วนะคะหน้าประตูเปิดออกมาขณะนี้ฟังแล้วก็เข้าใจต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแต่ละคำธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่สัจจะความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะหรือยังถ้ายังจะไปที่ไหนไหมคะที่จะให้เป็นไม่มีทางนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฟังแล้วฟังอีกเมื่อวานนี้ก็ฟังแล้วลืมบ้างจำได้บ้างไม่สำคัญเลยนะคะสำคัญที่เข้าใจเพราะเข้าใจเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เปลี่ยนเข้าใจแค่ไหนก็แค่นั้นเข้าใจแค่นี้จะให้มากกว่านี้ได้ไหมถ้าเข้าใจมากบอกให้น้อยกว่านี้ได้ไหมก็ไม่ได้ทุกอย่างค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้นะคะชีวิตเป็นปกติเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นให้เห็นว่าไม่ใช่เราต่างกันแล้วใช่ไหมคะกับการไปพยายามทำที่จะให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าผู้ที่มีความเข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะมีชีวิตเป็นปกติและมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่เกิดแล้วนั่นแหละมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยเมื่อวานนี้ได้ฟังเพลงมีคนที่ไม่ชอบฟังเพลงหลายคนนะคะเท่าที่เคยพบพอจะมีการร้องเพลงเขากลับบ้านไม่ฟังค่ะแต่ใครจะเลือกได้ล่ะคะเราจะอยู่ตรงไหนใครล่ะกลับบ้านใครล่ะไม่ชอบแทนที่รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเลือกไม่ได้เลยค่ะถ้าใครคิดว่าจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะแฝงไว้ลึกมากไม่เห็นเลยคือความเป็นเราและความต้องการไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะเพราะไม่ได้เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงว่าทุกคำเนี่ยสายกลางใช่ไหมคะถ้าได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก็เลยไปสนุกสนานแล้วก็บอกว่าเป็นอนัตตานั่นก็คือว่าหลงใช่ไหมคะเข้าใจผิดเพลิดเพลินไปบางคนก็บอกว่าทุกอย่างเขาโกรธอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเขาทำอย่างเนี้ยก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เขาก็อีกอย่างนึงซึ่งเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วนั่นคือธรรมะซึ่งหลงยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเราแม้จะพูดคำว่าเป็นธรรมะก็เป็นเรานี่คือความตรงเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีนะคะสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะหรือยังแค่นี้ค่ะทั้งวัน จะรู้ได้เลยว่ากิเลสมากแค่ไหนต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปละกิเลสแต่ความเข้าใจต่างหากว่ามีเท่าไหร่แค่นี้ละไม่ได้หรอกใช่ไหมคะเข้าใจมากกว่านี้ละหรือยังด้วยเหตุนี้นะคะจึงเข้าใจความต่างของการเข้าใจธรรมะ

0: ง่วงเยอะ
1: ค่ะง่วงเยอะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: บังคับบัญชาได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะง่วงเป็นอะไร
0: ง่วงเป็นง่วง
1: ค่ะ
0: รู้แต่ว่าง่วง
1: ค่ะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าง่วงไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราง่วง
0: ครับ
1: แล้วก็เราเห็นและเราฟังแต่ง่วงไม่ใช่เห็นง่วงเกิดและง่วงก็ดับอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ง่วงที่ดับไปแล้ว
0: ไม่มี
1: ไปหาสิในจักรวาลมีอีกได้ไหมสิ่งที่ดับไปแล้วไม่มีทางแต่หลงว่าเมื่อวานนี้เราฟังเราง่วงเห็นไหมคะพรีเซนเตอร์เป็นคนที่ตรงจริงๆค่ะฟังธรรมะที่จะต้องมีความเข้าใจนะคะจะมากจะน้อยก็เข้าใจเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายอย่างง่วงเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดให้รู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่รู้เกิดให้รู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ก็ไม่รู
0: ้
1: เกิดขึ้นให้รู้ว่าเกิดแล้วดับไปก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้ครับ
1: ค่ะความไม่รู้แค่ไหนนี่เฉพาะง่วงอย่างเดียว
0: รู้แต่ว่าหายง่วงแล้วครับฟังแล้วรู้สึกดี
1: ใครหายง่วง
0: ผมครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะแต่ยังไม่เป็นธรรมะง่วงยังไม่เป็นธรรมะจนกว่าง่วงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่จะเป็นผู้ที่ค่อยๆละกิเลสเพราะมีความเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะธรรมะอะไรทั้งสิ้นค่ะโกรธเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ความสุขมากมายมหาศาลเกิดแล้วดับแล้วจะให้เป็นสุขนั้นซ้ำอีกได้ไหมไม่ได้ไม่ว่าชาติไหนทั้งสิ้นแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเพราะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรู้ไหมว่าไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ชอบน่ะหมดแล้วแต่ยังหลงจำหลงคิดว่ายังชอบอยู่เพราะการเกิดดับสืบต่อแต่ถ้าผู้มีปัญญาก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่มีจากขณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วเกิดขึ้นจึงมีแล้วดับไปแล้วไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็หลงอยู่ในความจำว่ายังมีอยู่จนกว่าจะเข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีความเข้าใจพอนะคะสามารถที่จะรู้แข็งด้วยความเข้าใจที่ไม่ใช่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะแข็งเหมือนกันหมดเด็กก็รู้แข็งอย่างนั้นแหละผู้ใหญ่ก็รู้แข็งอย่างนั้นแหละแต่พอฟังธรรมะแล้วความรู้อยู่ไหนแล้วคะก็นี่ไงล่ะลักษณะที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่ใช่เรานี่คือการเริ่มต้นของสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานซึ่งเป็นปฏิปติเพราะว่าขณะนี้นะคะมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดแต่ขณะนั้นกำลังเข้าใจแข็งเฉพาะแข็งที่ปรากฏแต่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งแต่ถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะในเบื้องต้นจะมีขณะที่เดี๋ยวนี้เองปกตินะคะรู้ที่แข็งด้วยความเข้าใจต่างกับอย่างอื่นหมดเลยแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วก็ปรากฏด้วยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นแข็งนั่นคือเข้าใจแล้วทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะค่อยๆเป็นธรรมะค่อยๆเป็นธรรมะแต่ถ้าปรากฏว่าทั้งวันนะคะเราอยู่ในครัวเราก็หยิบกระทะหยิบช้อนหยิบซ่อมก็แข็งทั้งหมดขณะนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะขณะนั้นมีจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยในขณะที่แข็งปรากฏด้วยดีนี่เป็นคำในพระไตรปิฎกถ้าขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏนะคะกับขณะที่สติสัมปชัญญะปรากฏเนี่ยต่างกันเพราะเหตุว่าขณะที่สติสัมปชัญญะไม่ได้ปรากฏนั่นดอกกุหลาบนี่ดอกไม้ไหนดูใกล้ๆสิอันไหนของจริงของปลอมนะคะไม่ได้ปรากฏด้วยดีเลยแต่ปรากฏด้วยดีเมื่อรู้ความจริงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ดอกกุหลาบแข็งเป็นแข็งกำลังมีความเข้าใจแข็งว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่มากใช่ไหมคะเพียงแค่แข็งและอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้แต่เป็นการเริ่มต้นว่า

0: ปัญญาที่ฟังมาเนี่ยนำไปสู่การเข้าใจหนึ่งทีละหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็จึงเห็นความต่างกันของปัญญาและสติขั้นฟังใช่ไหมคะขณะที่ฟังนี้มีสติขณะที่เข้าใจทั้งขณะที่ไม่เข้าใจไม่ได้มีสติและก็ไม่ใช่ปัญญาด้วยแต่ขณะนั้นใครจะรู้ว่าเข้าใจเนี่ยเจตสิกเกิดขณะนั้นเท่าไหร่อาศัยเป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดเพราะฉะนั้นกว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะปรากฏโดยไม่ใช่ไปจงใจไปพยายามนะคะ
1: ครับ
0: จงใจเป็นเจตนาเจตสิกไม่ใช่มรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเจตสิก8ไม่ใช่เจตนาแสดงให้เห็นว่านะคะความจงใจไม่ใช่หนทางแน่นอนที่จะทำให้รู้ความจริงเพราะขณะที่จงใจเป็นเราแต่ถ้าเกิดมีการเข้าใจแข็งทันทีขณะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ได้มีการพยายามจงใจตั้งใจที่จะให้เข้าใจที่จะให้รู้ตรงนั้นเลยแต่เกิดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นหนทางที่เป็นอนัตตาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอมีความจงใจเกิดขึ้นผิดทันทีมีความต้องการใช่ไหมจึงจงใจเป็นโลภะเพราะไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่เราจึงจงใจและยังคงเป็นเราหนทางนี้ละเอียดไหมคะและเป็นหนทางเดียว
2: ก็มีข้อความในอรรถกถานิทานสูตรมีข้อความว่าเล่ากันมาว่าในวันนั้นท่านผู้มีอายุนี้คือท่านพระอานนท์ได้เที่ยวไปโปรดสัตว์ยังนิคมกัมมาสธรรมะดุจว่าวางสิ่งของนับพันอย่างลงทุกประตูเรือนก็จะเห็นถึงการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าหลงมานานใช่ไหมครับคือไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างที่บุคคลที่ได้ฟังธรรมมาแล้วก็ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางแล้วก็ส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีจักษุจะเห็นได้ดังนั้นพระธรรมคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะหลังจากที่อันตรธานแล้วโลกก็อยู่ในความมืดก็คือไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้แต่ว่าเมื่อมีการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมก็เหมือนกับการเปิดของที่ปิดเอาไว้ที่จะให้บุคคลที่ได้สะสมปัญญามาที่จะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็หลงทางมานานด้วยใช่ไหมครับไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมว่าหนทางที่จะให้เกิดปัญญาและรู้ความจริงไม่ใช่ว่าไปทำอะไรโดยความไม่รู้แต่ต้องเป็นเรื่องของการที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจค่อยๆเจริญขึ้นก็จะรู้ว่าหนทางไหนเป็นหนทางที่ถูกต้อง
3: ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องเดินทางไกลบุญที่เราทำไว้เนี่ยทำให้การเดินทางไกลของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นก็ยังเป็นเราอยู่นะคะมันก็ไม่ใช่เป็นบุญที่บริสุทธิ์ใช่ไหมท่านอาจารย
0: ์ค่ะมีเสบียงสำหรับการเดินทางไกลไม่จบจนกว่าปุญญะคือปัญญาถึงขั้นที่จะสามารถดับกิเลสได้คุณพัฒนรีสงสัยเรื่องบุญใช่ไหมคะที่ว่าเหมือนกับเสบียงถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
0: มีเสบียงไว้ทำไม
3: มีเสบียงไว้ทำให้การเดินทางของเราสะดวกขึ้น
0: ค่ะเขารู้ว่าต้องเดินทางใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะไปแสนไกลไม่รู้จบใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพัฒนรีได้ยินอย่างนี้ก็เลยทำบุญใช่ไหมโดยหวังว่าจะได้เป็นเสบียงในการเดินทางใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแต่บุญก็มีบุญญากริยาวัตถุสิบ
0: นี่แหละค่ะหมายความว่าเราจับต้นชนปลายพอได้ยินอย่างนี้นะคะแต่พื้นฐานของเราเนี่ยอย่างมั่นคงที่สุดเนี่ยคืออะไร คือต้องไม่ลืมว่าไม่มีเราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเกินกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ผิดจากนั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องการทุกข์ไหม
3: เราไม่ต้องการแต่ห้ามไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจะนำทุกข์มาให
3: ้อกุศลกรรมทั้งหลาย
0: อะไรจะนำสุขมาให้
3: กุศลกรรมทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นทำบุญทำไม
3: ก็เป็นธรรมะมีเหตุให้ทำนะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ตอนต้นตอบว่าเป็นเสบียงไงพอเราเจอข้อความในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะเข้าใจและเราก็มีความต้องการด้วยพอบอกว่าเป็นเสบียงและเราต้องเดินทางเราก็หาเสบียงละใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีความคิดความเข้าใจเพียงเท่าที่สะสมมาและเมื่อมีการได้ยินได้ฟังเท่าไหร่ก็เข้าใจเพียงในระดับนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะสามารถจะคิดไตร่ตรองให้ละเอียดขึ้นได้แม้แต่เสบียงก็หมายความว่าต้องมีการเดินทางอยู่บ้านต้องมีเสบียงไหม
3: มีค่ะ
0: กลับไปไหนเอาไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นเสบียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องเดินทางอีกยาวนานในสังสารวัฏอะไรเป็นเสบียง
3: ปัญญาค่ะ
0: เมื่อกี้บอกบุญใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเต็มไปได้เหตุผลนะคะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อจะได้ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นคนบางคนพอได้ฟังอย่างนี้นะคะหวังสุขทำบุญเพราะเขารู้ว่าเขาต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็ขอเกิดดีหน่อยนะคะสบายสบายคือทำบุญไว้เพื่อเป็นเสบียงใช่ไหมคะคนที่คิดอย่างนี้มีไหม
3: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะเข้าใจว่าคือการเดินทางแต่ว่าการเดินทางมีสิ้นสุดไหม
3: การเดินทางจะมีสิ้นสุดก็เมื่อมีปัญญาถึงพร้อม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบุญที่ไม่ใช่ปัญญาสามารถจะเดินทางได้สิ้นสุดไหม
3: ไม่สิ้นสุดค่ะ
0: แต่เมื่อมีปัญญาใช่ไหมคะซึ่งเป็นบุญเป็นเสบียงไม่ได้นำโทษมาให้ด้วยแล้วยังนำไปสู่การสิ้นสุดของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นบุญจึงมีตั้งแต่กุศลทุกประเภทเป็นบุญนะคะแต่ว่าบรรดากุศลทั้งหลายปัญญาประเสริฐสุดหรือจะกล่าวว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนมาให้เลยยังทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องยังสามารถที่จะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแล้วจึงดับกิเลสอื่นๆได้ทั้งหมดถึงการที่จะสิ้นสุดการเดินทางถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะทำบุญหวังผลไหมเพราะผลคือต้องไม่มีเราแต่ถ้าหวังคือมีเราเห็นไหมคะความละเอียด
3: แต่ปัญญาก็เป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราไม่ได้การฟังด้วยดีด้วย
0: แล
3: ้
0: วไม
3: ่
0: ใช
3: ่
0: ฟังเผินฟังและไตร่ตรองแม้ว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นเสบียงก็ตามแต่ต้องคิดอีกว่าไปไหนแค่ไปในสังสารวัฏเท่านั้นหรือว่าเดินทางเนี่ยไม่รู้จบสิ้นไม่มีวันจบเลยออกจากสังสารวัฏไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นบุญนะคะแต่ว่าเป็นบุญที่จะสามารถนำออกจากสังสารวัฏสิ้นสุดการเดินทางเพราะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราเป็นธรรมะหมดเลยซึ่งเกิดดับยับยั้งไม่ได้อยู่ตลอดทุกชาติไปไหนเราก
1: ำลังเดินทางอยู่ป่ะคะ
3: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายคืออะไรคะก็คือธรรมะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงในที่นี้นะคะขณะนี้ก็ไม่พ้นธรรมะสองอย่างก็คือนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองแต่ธรรมะสองอย่างในที่นี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นนามธรรมที่เป็นธาตุรู้ก็คือจิตและเจตสิกเพราะว่าจิตเกิดเมื่อไรต้องมีธรรมะที่เกิดกับจิตแล้วก็ดับพร้อมจิตหรือว่าลมเดียวกับจิตนั่นคือเจตสิกเพราะฉะนั้นยังเป็นไปอยู่จิตเจตสิกและรูปซึ่งยังมีอยู่ในขณะนี้มีปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ในสังสารวัฏก็ยังไม่พ้นการที่ยังต้องเกิดแก่เจ็บตาย แต่ข้อสำคัญก็คือถ้าไม่มีปัญญาที่เป็นอริยทรัพย์เพื่อความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงสังสารวัฏนี้ก็ยังยืดยาวอยู่แล้วที่สำคัญไปไหนไปทุคติคืออบายก็ได้หรือว่าถ้ามีเหตุที่ดีที่ให้ทำกุศลกรรมบ้างก็ไปสู่สุคติภูมิได้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องเดินทางอยู่นั่นเองแต่จะสิ้นสุดการเดินทางได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่เห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่ทรัพย์ที่เป็นเครื่องปลื้มใจไม่ใช่โภคทรัพย์นะคะเราจะคิดว่าเรามีเสบียงแต่เสบียงนั้นเป็นเสบียงที่เราคิดว่าเป็นแค่ทรัพย์ในชาตินี้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คืออริยทรัพย์นั่นเองที่จะเป็นปัจจัยให้ถึงการรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้และที่สำคัญปัญญานั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงค่ะ
0: คุณกรกิจค่ะ
4: ครับ
0: สังขารคืออะไร
4: ก็คือร่างกายอย่างนี้หนึ่งอย่างนะครับแล้วสังขารความเข้าใจผมคือเป็นสิ่งปรุงแต่งปรุงแต่งทุกอย่างที่แบบความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าม
4: ีครับ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันจะเกิดขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งหลายใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นสังขารเพราะจะเกิดโดยไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ได้ยินคำว่าสังขารทั้งหลายก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องมีการปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นข้อความนี้ว่ายังไงคะ
1: เรากล่าวแม้ซึ่งสังขารทั้งหลายว่ามีเหตุที่อิงอาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีเหตุที่อิงอาศัย
0: เราพูดแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งจึงสามารถจะเกิดขึ้นได
4: ้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เดี๋ยวนี้ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแล้วก็เกิดโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยแต่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็อ่านตรงนี้ก็เข้าใจ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อว่านะคะดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลาย
4: เหตุอิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลายก็คือมีตาร
0: ู้จักตาไหม
4: สมมติว่าตาอยู่ตรงนี้
0: อย่างนั้นไม่ใช่เลยว่ารู้จักตาเพราะเป็นตาของเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ตาเป็นธรรมะเป็นรูปเดียวที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไม่ใช่ตาดำตาขาวทั้งหมด
4: ครับ
0: เฉพาะส่วนที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏนี้เท่านั้นที่เป็นจักขุปสาทะไม่ให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ทำให้เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเพราะอะไรจึงเกิด
4: วันนี้ไม่รู้ครับ
0: นี่แหละคำตอบเห็นไหมคะคำตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายังไง
1: ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่อิงอาศัยแห่งสังขารทั้งหลายควรกล่าวว่าอวิชชา
0: สังขารเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมหมายความถึงธรรมะทั้งหมดไม่เว้นเลยที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงแต่งถ้ามีปัจจัยปรุงแต่งไม่เกิดได้ไหม
4: ไม่ได้เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีสังขารธรรมไหม
4: มีครับมี
0: อะไรเป็นสังขารเดี๋ยวนี
4: ้เห็นครับ
0: เห็นเป็นสังขารธรรมมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไหม
4: ดับครับ
0: สังขารธรรมที่ไม่ดับมีไหม
4: ไม่มีครับ
0: สังขารธรรมที่ไม่เกิดมีไหม
4: ไม่เกิดก็ไม่มีครับ
0: ต้องตรงต้องไตรตรองต้องคิดถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเราเรียนตั้งแต่ต้นทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคง
4: ครับ
0: เมื่อเข้าใจแล้วมั่นคงแล้วนะคะสามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าฟังอย่างอื่นต่อไปได้เพราะมีพื้นฐานที่เข้าใจมั่นคงแล้วว่าไม่มีเราทั้งหมดทั้งสามปิฎกเป็นธรรมะเป็นอนัตตาทั้งหมดสังขารธรรมมีอะไรบ้างโดยประเภท
4: สังขารธรรมเป็นรูป
0: ทำไมรูปเป็นสังขารธรรม
4: ก็ปรากฏขึ้นเห็น
0: ถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ไหม
4: ไม่เกิดไม่ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏ
4: มีฮะปรากฏ
0: ความจริงดับแล้วแต่ไม่รู
4: ้ครับไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสังขารธรรมคือธรรมะที่เกิดดับ
4: เกิดดับ
0: แน่นอนนะคะ
4: ครับ
0: มีรูปเพราะรูปเกิดดับตอนนี้รู้แค่ไหนคะในเรื่องสังขารธรรม
4: สังขารธรรมก็คือแค่ตาเห็นอะไรพวกนี้ครับ
0: ทุกอย่างที่เกิดเห็นไหมคะต่างกับบอกว่าตาเห็นไหมสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสังขารธรรมหรือเปล่า
4: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นก็ต้องไม่เป็นสิคะคุณกรกิจฟังมาแล้วโดยที่ว่าไม่มีการสนทนาใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อมีการสนทนาเป็นมงคลเพราะเหตุว่าทำให้ความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้น
4: ครับ
0: สงสัยก็สนทนากันและเมื่อสนทนากันแล้วนะคะความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเมื่อฟังต่อไปจะเข้าใจขึ้น
4: ครับ
0: เพราะได้สนทนาจนเข้าใจขึ้นอีกแล้วแต่ต้องทีละคำ
5: สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกสิทธิ์วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2562
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ความเป็นตัวตนความโกรธเนี่ยปัจจัยคลายได้รู้สึกมันยากแสนยากเหลือเกินนะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะ
0: ดีไหมคะที่คุณหมอรู้ความจริงจะเปลี่ยนจากอย่างนี้ให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะหมดแล้วแต่ยังจำไว้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นถึงทุกอย่างนะคะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นที่ตั้งของความเป็นเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะหมดความเป็นเราก็ต่อเมื่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะไปทางไหนนะคะเลี้ยวซ้ายแลขวาอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็มีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่ที่คุณหมอรู้สึกจะเป็นทุกข์มาเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเป็นเราทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความจริงทุกอย่างหมดแล้วค่ะแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่เป็นด้วยจะเป็นอื่นไม่ได้มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยก็เห็นชัดเจนนะคะว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มีจริงๆแต่ว่าหมดแล้วข้อสำคัญที่สุดคือว่าแม้หมดแล้วนะคะความเป็นเราก็ยังคงคิดถึงด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าคำถามจะหมดว่าทำไมโกรธหายยากนะคะหรือว่าอะไรทุกอย่างที่อยากจะให้ไม่มีเนี่ยแต่ทำไมยังมีก็เพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นคนอื่นไม่มีใช่ไหมคะแล้วคุณหมออยากจะให้สิ่งที่คนนั้นไม่มีเนี่ยมาเป็นคุณหมอที่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นตามที่สภาพธรรมนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะให้รู้จริงๆว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยค่ะนอกจากเข้าใจให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริงว่าเกิดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วแต่ความเป็นเรายังคงติดตามไปตลอดจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะและต่อไปนี้พอไม่มีความเห็นผิดว่าเป็นเราทุกอย่างก็ดีกว่าเก่าคือว่าไม่หลงไปเมื่อไหร่จะหมดสักทีหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ที่จะหมดสิ้นความไม่ดีได้ทั้งหมดก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้และอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้เลยสักหนึ่งขณะต่อจากนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าใจความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะทำให้เราเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่เมื่อมีความเข้าใจจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เราไม่กลับไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วไปคิดทำไมแต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมาฟังตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกจนถึงต่อไปอีกก็คือให้มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นค่ะว่าไม่มีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นมีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกก็ว่างเปล่าจะไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อสิ่งนั้นดับไปแล้วแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นแต่พอเกิดแล้วดับก็ไม่ปรากฏไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยแต่เพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังมีอย่างนี้ในขณะนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ให้มีความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเรา ถ้าไม่มีเราอย่างอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
6: แต่ความไม่มีเราเนี่ยมันยากแสนยากนะ
0: ค่ะนี่คือรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้นะคะความไม่มีเราทุกอย่างแสนสั้นเล็กที่สุดไม่มีใครสามารถประมาณได้แต่ก็มีปัจจัยให้เกิดแล้วก็ดับโดยไม่รู้เลยขณะนี้ไม่รู้เลยค่ะจนกว่าจะค่อยๆฟังแล้วก็อ้อเห็นแล้วก็ได้ยินต้องไม่ใช่อย่างเดียวกันพร้อมกันก็ไม่ได้เราเห็นอย่างหยาบๆไปก่อนนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดขึ้นโดยเห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ได้ทำเลยค่ะขณะนี้สิ่งที่มีเนี่ยเกิดแล้วทั้งหมดเห็นก็เกิดแล้วไม่ได้ไปทำเสียงก็เกิดแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสามารถรู้แต่ละหนึ่งขณะจริงๆอย่างนั้นนะคะเมื่อนั้นจะมีเราได้อย่างไรแต่เพราะไม่รู้อย่างนี้จึงยังคงเป็นเราวันหนึ่งก็ต้องเข้าใจขึ้นได้ค่ะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่ฟังเลยก็จะไม่มีทางเข้าใจเลยถ้าฟังแล้วเป็นเราอยู่นะคะก็รู้ว่าถูกไหมในเมื่อต้องมีความเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยตรัสรู้ว่าไม่มีเราอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีแต่เพียงสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดถ้าเห็นไม่เกิดจะไม่รู้ว่ากำลังมีสิ่งต่างๆปรากฏมากมายแสดงว่าเห็นต้องเห็นทีละหนึ่งมากมายกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แล้วก็เป็นตั้งเยอะใครจะไปสามารถรู้การเกิดดับของแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างมั่นคงแค่มั่นคงก่อนนะคะว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีเพราะมีการเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดสิ่งนั้นก็มีไม่ได้เลยและใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้ด้วยนอกจากมีปัจจัยอาศัยกันและการเกิดขึ้นก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะมีแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้หรือจะไปทำให้รู้สิ่งที่ไม่มีแล้วจะทำให้มีนะคะแต่สิ่งที่มีแล้วนี่แหละควรรู้ยิ่งไม่ต้องทำด้วยมีแล้วเพียงแต่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจถูกถ้าเข้าใจผิดนะคะจะทำทันทีนั่นคือเข้าใจผิดแม้แต่ฟังแล้วนะคะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดอย่างที่เข้าใจในขั้นการฟังจนกว่ามีปัจจัยที่อะไรจะเกิดนะคะไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวค่ะเข้าใจสิ่งที่มีแล้วเกิดแล้วจะได้รู้ว่าไม่ได้ทำมีปัจจัยก็เกิดไม่ใช่เราเป็นอนัตตาไม่ให้คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดแล้วคือทุกอย่างเลยค่ะต้องค่อยๆ คล้อยไปน้อมไปที่จะเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้และขณะที่เข้าใจความจริงนะคะก็จะต้องรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวต้องเข้าใจจนถึงอย่างนี้นะคะจึงสามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เข้าใจนิดเดียวครึ่งเดียวก็ละไม่ได้ต้องเข้าใจถึงทุกอย่างไม่ว่าอะไรปรากฏสามารถที่จะรู้ในความไม่ใช่สิ่งนั้นที่ยั่งยืนเป็นแต่เพียงแค่ปรากฏแค่นี้ค่ะเป็นแต่เพียงแค่ปรากฏแค่เนี้ยยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมคะยังไปคิดแล้วจะทำยังไงต่อไปอีกเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏถ้าสามารถรู้ตรงนั้นได้ก็สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าไม่ได้มีใครทำอะไรแต่ว่ามีปัจจัยเกิดแล้วทีละน้อยที่จะต้องมั่นคงไม่ใช่ให้ไปไม่โกรธไม่ใช่ให้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นไปเที่ยวให้สนุกเพลิดเพลินไปจะได้ไม่คิดแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไปสนุกสนานสักเท่าไหร่ก็เป็นเราก็ยังคงมีความเป็นเราเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นกว่าจะนะคะไม่ทำอะไรเพราะเกิดแล้วหมดเลยไม่มีใครไปทำได้เพราะฉะนั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏอย่างเดี๋ยวนี้เป็นต้นถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็ฟังไปไม่มีใครสามารถจะไปบังคับว่าต้องรู้ตรงนี้สิเป็นไปไม่ได้เลยนะคะฟังให้รู้ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีความเข้าใจเพียงพอไม่ให้รู้ก็รู้ไม่ให้เกิดก็เกิดเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราโดยเฉพาะนะคะขณะต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจะไปตั้งใจดูลมหายใจไปอะไรอะไรได้ยังไงคะแค่ขณะต่อไปก็ไม่รู้แล้ว ฟังเพื่อละค่ะฟังเพื่อรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีแล้วทั้งหมดไม่มีใครทำฟังเพื่อรู้ว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเป็นอนัตตาก็ยังคงเป็นเราก
7: ับท้าวท่านอาจารย์สุจินที่เคารพครับพอไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้แล้วมันก็เกิดเป็นโทสะแต่พอระลึกขึ้นมาอีกทีว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันอยู่นอกอำนาจบังคับบัญชาของเราก็ช่วยให้อาการไข้ทางจิตเนี่ยมันหายมันลดลงเยอะเลยอาจารย์ครับ
0: ค่ะต้องมีความมั่นคงนะคะว่ากว่าจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าใครสามารถจะไปทำได้เลยแต่ว่าตราบใดก็ตามนะคะที่การได้ยินได้ฟังและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสามารถที่จะระลึกถึงความจริงของสิ่งนั้นได้ก็ทำให้บรรเทาเพราะเหตุว่ากุศลทุกประเภทสามารถที่จะค่อยๆละคลายความที่ไม่รู้และความที่เป็นอกุศลได้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอกุศลเพราะไม่รู้จึงโกรธจึงไม่พอใจนะคะและการที่ได้ฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้มีการระลึกได้แต่ขณะนั้นก็ยังไม่พอแสดงว่าเริ่มมีการสะสมของความเข้าใจที่สามารถจะเกิดคิดได้ซึ่งก่อนฟังเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่พอได้ฟังมานานๆเข้าไม่ได้ไปบังคับให้คิดแต่เพราะฟังนั่นแหละก็ทำให้มีการระลึกได้ซึ่งขณะนั้นก็เป็นสตินะคะที่ระลึกถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้และสามารถที่จะเข้าใจความจริงขณะนั้นว่าไม่มีเราที่ทำไม่มีเราที่ทำคิดแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะเพราะเข้าใจว่าไม่มีเราที่ทำก็ทำให้ไม่ได้คิดที่เป็นอกุศลต่อไปแต่แม้กระนั้นก็เป็นเราที่กำลังคิดว่าไม่มีเราที่ทำเพราะฉะนั้นก็เป็นการเจริญขึ้นของความเข้าใจแต่ละขั้นนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการคิดอย่างนี้เลยไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่คิดไม่ใช่การประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมนี่ค่ะจึงงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจากไม่รู้อะไรเลยจะไปประจักษ์ว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่แต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับที่จะต้องคิดอย่างนั้นแต่เพราะฟังแล้วจึงเข้าใจได้ว่าขณะนั้นเราไม่ได้ทำอะไรสภาพธรรมนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแม้เพียงคิดอย่างนั้นแต่ถ้าบ่อยๆซึ่งก็บังคับไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างต้องเติมไปตามเหตุตามปัจจัยก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังเป็นประโยชน์ที่ว่าขณะนั้นความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปมากมายโดยที่ว่าไม่มีความเข้าใจว่าขณะนั้นเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนั้นก็คือว่าคิดดีเห็นไหมคะดีแต่เป็นเรายังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นค่อยๆละความไม่รู้จากขั้นสามารถที่จะไม่ลืมคำที่ได้ฟังทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นได้แต่ต่อไปนะคะก็จะรู้ว่าถึงอย่างนั้นก็กำลังเป็นเราที่กำลังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะค่อยๆรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่หยุดอยู่ด้วยว่าเราสามารถคิดได้ใช่ไหมคะเราค่อยๆโกรธน้อยลงหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นค่อยๆลดลงไปไม่มีพอค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ไม่ใช่แค่ฟังถูกไม่ผิดเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาเนี่ยก็ต้องต่างกัน
8: ท่านก็เห็นประโยชน์ของการที่คิดถึงเรื่องธรรมะแล้วยังได้ประโยชน์แต่แล้วจะต่างยังไงกับคิดดีที่ยังเป็นเราแล้วก็เลยติดอยู่ในความดีที่เป็นเราอย่างนั้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ประโยชน์ใช่ไหมคะ
8: ได้ประโยชน
0: ์ตอนได้ประโยชน์เป็นอะไร
8: ตอนได้ประโยชน์พอใจก็เป็นโลภะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดอย่างยิ่งมิฉะนั้นไม่ทรงแสดงจิตต่างกันเป็นแต่ละอย่างนะคะธรรมะละเอียดอย่างนั้นแล้วชีวิตประจำวันล่ะถ้าเรายังคงเผินจะถึงความละเอียดอย่างนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นแม้ชีวิตประจำวันนะคะค่อยๆละเอียดขึ้นเพราะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าไม่มีความละเอียดไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าชีวิตประจำวันที่พอใจแล้วเนี่ย ขณะนั้นน่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่ละเอียดที่เห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลเราก็ยังคงมีอกุศลและก็เป็นอกุศลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจะเกิดนะคะกุศลละเอียดมากสิ่งที่เคยทำนะคะโดยไม่รู้ว่าเป็นอกุศลก็จะค่อยๆเห็นว่าเป็นอกุศลแล้วจึงค่อยๆเลิกนั่นคือยังไม่ได้เห็นว่าไม่ใช่เราแต่แม้กระนั้นปัญญาก็ยังตรงที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลใช้กระดาษห้องน้ำเช็ดมืออะไรก็ตามในที่สาธารณะอย่างไม่คิดเลยเนี่ยเป็นกุศลหรือเปล่าและยังทำอยู่หรือเปล่าเห็นไหมคะความละเอียดถ้าไม่รู้อย่างนั้นเนี่ยเราจะละอกุศลได้ไหมมันก็เพิ่มอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราต้องไปให้เขาบอกเราทำแต่การที่เห็นว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่ควรก็ทำให้รู้ว่าควรเป็นกุศลดีงามคิดถึงคนอื่นคิดถึงอะไรอะไรที่สมควรที่จะทำมากกว่าไม่เห็นคนอื่นเขาทำเราก็ไม่ทำก็คนอื่นเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่หรือแต่เราเนี่ยเห็นไหมถ้าเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไม่เห็นน่ะแล้วจะเห็นว่าไม่มีเราได้ไหมเพราะฉันต้องละเอียดอย่างยิ่งทุกอย่างชีวิตประจำวันก็ต้องเป็นกุศลเพิ่มขึ้นบารมีทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นปัญญานำไปที่จะให้ระลึกได้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นแม้ขณะนั้นจะไม่ถึงความสมบูรณ์ที่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่การสละสิ่งที่ไม่ดีไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้สามารถสละการเหนียวแน่นติดว่าเป็นเราโดยที่ว่าไม่สละอะไรเลยเนี่ยก็เต็มที่หมดเราจะไม่เป็นเราได้ยังไงแต่ค่อยๆสละไปทุกเรื่องอย่างละเอียดอย่างเวลาโกรธนะฮะทุกคนก็โกรธแต่ก็ถ้าได้ฟังธรรมะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยความโกรธนั้นสามารถเป็นปัจจัยให้รู้ได้ว่าไม่ใช่เราหรือมิฉะนั้นก็คิดว่าไม่มีประโยชน์ความโกรธเนี่ยไม่มีประโยชน์ซึ่งแต่ก่อนนี้พอโกรธแล้วไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแต่คิดว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เลยเขาทำไม่ดีแต่เราทำดีได้ไหมหรือเขาทำไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปช่วยไปแก้อะไรทั้งสิ้นถ้าเขาลืมเช็ดโต๊ะเราเช็ดได้ไหมหรือไปเลยไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะแม่นิดแม่หน่อยเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าอย่างนี้ยังทับถมความเป็นเราเพิ่มขึ้นและกิเลสเพิ่มขึ้นและจะไประลึกได้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากแต่เพราะได้ฟังนะคะแล้วรู้ว่าไม่ใช่ใครพยายามจะไปเป็นไม่ใช่เราได้แต่ปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆขัดเราค่อยๆสละความเป็นเราซึ่งขณะนั้นเขาจะไม่รู้เลยว่าสละความเป็นเราที่เคยไม่ดีเป็นเราที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอกุศลก็ไม่ทับถมมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีอกุศลเบาบางกุศลเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ค่อยๆสละได้จนกระทั่งสามารถสละความเป็นเราได้ต้องประกอบกันอย่างละเอียดมากค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆฟังธรรมะแล้วก็จะไปปฏิบัติจะไปหมดกิเลสจะอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นคือผู้ที่ไม่ได้ฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได
8: ้พระเจ้าก็จริงอยู่ที่ว่าเมื่อมีปัจจัยจากการฟังธรรมเข้าใจแล้วนะฮะอุปนิสัยโคจรแล้วเนี่ยก็มีกุศลเกิดรักษาจิตอารักขาโคจรซึ่งตอนที่กุศลเกิดแม้ไม่ใช่สติปัฏฐานแต่เป็นกุศลที่รักษาจิตนั่นแหละดีแต่ว่าอกุศลก็ต้องแสนเร็วที่ก็พอใจในกุศลขั้นที่อารักขาจิตนั้นว่าก็ดีแล้วแค่นี้ก็ได้เราก็ได้ประโยชน์แล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอุปนิสัยโคจรแค่ไหนคะคำแรกที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นหรือยังฟังกี่ครั้งเป็นเราไปหมดเลยแม้แต่จะคิดอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็เป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นอุปนิสัยหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีกำลังจริงๆเพราะความคุ้นเคยในการที่จะเข้าใจสิ่งนั้นซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคจรเป็นอารมณ์นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้เนี่ยเป็นอารมณ์กับจิตที่กำลังระลึกได้เพ พราะฉะนั้นขณะนั้นนะฮะก็จะเห็นได้นะคะว่ามั่นคงแค่ไหนถ้ามั่นคงก็คือว่าขณะที่ทำดีก็ไม่ใช่เรากำลังเช็ดโต๊ะที่เปรอะเปื้อนที่คนอื่นทำไว้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่มั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเรื่องอื่นนะคะมั่นคงว่าไม่มีเราค่อยๆมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยจะตามไปโดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าไม่ใช่เราแต่ในความไม่ใช่เราที่เข้าใจขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเหตุว่ากุศลก็ไม่ใช่เราดีเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าลืมนะคะเรามีกุศลมากเราทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรืออะไรเป็นต้นไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอุปนิสยโคจรเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นอุปนิสัยการได้ยินบ่อยๆเป็นที่อาศัยทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะจะขาดความมั่นคงไม่ได้ตามลำดับขั้นเราจะมั่นคงเพียงแค่ความดีก็แปลว่าเราไม่มั่นคงว่าไม่มีเราแต่ถ้ามีความมั่นคงว่าไม่มีเราแม้กำลังทำดีก็ด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ประมาทในคำที่ได้ฟังว่าเรามั่นคงแค่ไหนที่ต้องมั่นคงจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เราจะเป็นอกุศลก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอกุศลแล้วเดือดร้อนเห็นไหมคะไม่มั่นคงว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าเป็นอกุศลก็ไม่ใช่เราก็จะไม่เดือดร้อนอย่างคนที่ไม่มีความมั่นคงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มั่นคงจริงๆเนี่ยไม่ใช่มั่นคงเรื่องอื่นเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะมั่นคงไหมเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแค่นี้ค่ะจะอุปการะให้มั่นคงไหมว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาจจะกำลังแต่งตัวนะคะเอื้อมมือไปหวีผมหรือทำอะไรก็ตามแต่ขณะที่เข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราก็จะทำให้เกิดแม้ความคิดหรือความรู้สึกว่าไม่ใช่เราได้ทีละเล็กทีละน้อยโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะก็เป็นอุปนิสยโคจรอารมณ์ของจิตที่ไม่ลืมที่ทำให้ระลึกได้ไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีความมั่นคงระลึกไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะรู้ว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ต่อเมื่อสามารถที่จะเข้าใจลักษณะนั้นในความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นจึงกล่าวได้ว่ามั่นคง
9: อาจารย์ครับเหมือนกับมั่นคงนิดนึงก็มีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาตามกำลังของปัญญาที่ก็ต้องเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: เห็นไหมคะแม้แต่เดี๋ยวนี้ชัดเจนไหมที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราต้องทุกอย่างหมดนะคะอนุสัยกิเลสที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทิฏฐานุสัยเนี่ยจึงจะหมดไปได้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเกิดแล้วดับไม่คำนึงถึงเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นแม้จะไม่มีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะแต่เพราะมีความมั่นคงในความที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละจะเป็นปัจจัยให้สติเกิดระลึกสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเดี๋ยวนี้ใครจะรู้ขณะต่อไปคืออะไรไม่รู้แต่ขณะต่อไปก็คือเดี๋ยวนี้แหละเพราะขณะเมื่อกี้นี้ก็ดับไปใครรู้บ้างว่าจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเป็นแล้วขณะนั้นนะคะสามารถจะเข้าใจถูกด้วยใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราที่กำลังรู้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทำเป็นไม่เดือดร้อนเราพยายามคิดถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่เดือดร้อนไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเป็นอนัตตาจึงสามารถที่จะมีความมั่นคงในคำว่าธรรมะไม่มีใครสามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้เกิดแล้วปรากฏเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยให้เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความต่างกันของสภาพธรรมะนะคะที่ได้ยินได้ฟังดับไปแล้วหมดเลยค่ะแต่สะสมสืบต่อเป็นที่อาศัยนิสยะอุปะที่มีกำลังโคจรเป็นอีกคำหนึ่งคืออารมณ์อุปะนิสยะโคจรคำนั่นแหละมั่นคงที่ได้ฟัง
1: ให้กราบเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าได้ยินก็เป็นธรรมะ
0: ฟังธรรมก็เป็นธรรมะแล้วได้ยินกับฟังธรรมเนี่ยต่างกันตรงไหนคะ
10: ได้ยินได้ยินอะไรก็ได้
0: ใช่ค่ะ
10: ค่ะแต่ได้ยินเสียงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะ
10: ที่ทำให้สามารถเข้าใจได้เพราะฉันจึงรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะคือสิ่งนั้นมีจริง
0: ๆ
10: ในภาษาไทยนะคะ
0: ท่านอาจารย์คะแล้วตรงที่รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะหลังจากที่ได้ยินแล้วตรงนั้นคือการฟังใช่ไหมคะ
10: ถ้าไม่ฟังจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: หมายถึงว่าได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความคิดเช่นนั้น
10: ค่ะวิถีจิตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
10: พอเสียงปรากฏกระทบหูเกิดได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วจิตอื่นก็เกิดต่อมีสิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจากฟังก็เป็นคำที่เริ่มเข้าใจความหมายของคำแล้วก็มีความเข้าใจ
0: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้หมายถึงไม่ใช่ฟังธรรมะ
10: ค่ะไม่เข้าใจจะเป็นธรรมะได้ไหมคะ
0: ไม่เข้าใจ
10: ก็เป็นเรา
0: เป็นธรรมะอกุศลและจิตก็เป็นธรรมะ
10: นั่นฟังไปหาค่ะถึงได้เข้าใจว่าเป็นอกุศลและจิต
0: ค่ะ
10: ถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลและจิต
0: ฟังแล้วทราบว่าเป็นอกุศลจิตนั่นคือ
10: ฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟัง
0: ที่กำลังฟัง
10: ถ้าไม่ได้ยินคำว่าธรรมะจะเข้าใจธรรมะไหม
0: ไม่เข้าใจค่ะ
10: เพราะฉันพอได้ยินคำว่าธรรมะไม่ใช่แค่ได้ยินแต่รู้ว่าพูดว่าอะไรสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยก็มีจริงเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงๆใครไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์นับถ้วนไหมคะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยว่าอะไรที่ฟังบ่อยกว่าอย่างอื่นดูโทรทัศน์เนี่ยฟังอะไรบ้างคะทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำมีอารมณ์อะไรที่มีกำลังขณะนั้นมีกำลังมากเป็นที่อาศัยที่จะให้เอ๊ะเดี๋ยวกลับไปก็ต้องเปิดโทรทัศน์อีกละใช่ไหมคะก็เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าที่กล่าวถึงอุปนิสัยโคจระอารักขะโคจระอุปนิพันธาโคจระนี่นะคะใครเป็นผู้กล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอารมณ์อย่างนี้นะคะเพราะฉันเป็นอารมณ์ของบิดาถ้ากล่าวถึงว่าอะไรเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือนี่แหละเพราะว่ากว่าที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็รู้ความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีการฟังเลยฟังเนี่ยเสียงเป็นอารมณ์แต่เสียงนั้นกล่าวถึงอะไรก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้ากล่าวถึงเรื่องอื่นทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ธรรมะก็มีเรื่องอื่นทั้งหมดแล้วในชีวิตของเราในสังสารวัฏเนี่ยเราฟังเรื่องธรรมะมากพอไหมที่จะเป็นอุปนิสัยโคจรจนกระทั่งอารักขะคุ้มครองไม่ให้เราไปในทางที่ผิดหรือในทางอกุศลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าที่เราไม่เกิดอกุศลเห็นผิดเพราะอะไรถ้าเราไม่มีการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงอะไรจะคุ้มครองเราไม่ให้ไปในทางที่ผิดได้เพราะฉะนั้นการคุ้มครองไปในทางที่ถูกจนถึงถูกที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้นะคะอุปนิพันธะเพราะเหตุว่าเราฟังเรื่องเราฟังเสียงแต่เราไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้เสียงดับแล้วจิตที่ฟังก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังอย่างนี้เนี่ยจะมีความเข้าใจได้ไหมว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่มีเราจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องฟังคำของบิดาคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดปัญญาซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนด้วยเหตุนี้นะคะเราต้องรู้ว่าเรากำลังฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัฏที่สามารถทำให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงจนกระทั่งถึงที่สุดคือดับได้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้ประโยชน์รู้คุณค่ารู้การที่จะมีสิ่งนั้นต่อไปว่าทุกคำของพระองค์เนี่ยเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราใช่ไหมคะไม่ใช่จุดประสงค์ให้เราเป็นคนดีเลิศแต่ยังคงเป็นเราอยู่ แต่ว่าให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าไม่มีเราดีเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราอยู่ที่ไหนดีนั้นเป็นเราได้ไหมในเมื่อหมดแล้วเกิดแล้วดับแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามหรืออะไรทั้งหมดค่ะมีปัจจัยจึงเกิดได้ทรงแสดงปัจจัยความเป็นสิ่งที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้โดยละเอียดยิบอย่างยิ่งแม้แต่รูปธรรมจนกระทั่งถึงที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะอย่างเสียงเนี่ยใครมองเห็นและเสียงมีได้ยังไงถ้าไม่มีมหาภูตรูปคิดดูสิคะแม้เสียงหนึ่งเนี่ยก็ยังส่งแสดงความละเอียดอย่างยิ่งถึงความหลากหลายว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากอุตุฟ้าร้องหรือว่าเกิดจากจิตที่เป็นไปตามความคิดที่จะทำให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเป็นไปทุกอย่างนะเป็นสิ่งซึ่งแสดงเห็นว่าไม่ใช่เราและไม่มีเราเพราะฉะนั้นฟังแล้วสงสัยดีไหมคะอยากรู้โน่นอยากรู้นี่ดีไหมก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังสิ่งซึ่งสามารถทำให้ได้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราดีกว่าไปรู้หมดเลยคำนี้ว่าอย่างนี้หมายความถึงอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะเป็นเราทั้งหมดแต่อุปนิสยโคจรมั่นคงหรือยังว่าไม่มีเราแค่นี้ค่ะไม่ว่าจะพูดอะไรกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เราเสียงก็เป็นเสียงได้ยินก็เป็นได้ยินคิดก็เป็นคิดชอบก็เป็นชอบจำก็เป็นจำทุกอย่างเนี่ยทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งเพื่อเป็นอุปนิสยโคจรว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างเดียวจนกระทั่งอารักขาคุ้มครองไม่ให้ไปในทางที่ผิดได้ไม่ไปสำนักปฏิบัติไปทำไมคะพระเชนก็นี่พระอุปนิสยโคจรแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้อะไรก็คุ้มครองไม่ได้ก็ต้องไปตามความเห็นผิดพระเชนก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าทุกคำเนี่ยเป็นคำที่จะให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้ที่กำลังมีว่าไม่ใช่เราแต่เพราะเคยเข้าใจผิดมานานแสนนานในสังสารวัฏและไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชนก็จะได้เข้าใจทุกคำเพื่อรู้ว่าแม้กำลังฟังนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับไม่ใช่เราและไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงเสียงก็ฟังนะคะทุกอย่างหมดไม่ว่าไปทางไหนเกิดแล้วจึงปรากฏแต่ไม่มีใครเห็นขณะเกิดและดับมีแต่การสืบต่ออย่างแนบเนียนมากรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้ปกปิดความจริงว่าขณะนี้ไม่มีอะไรแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปแต่ละหนึ่ง
8: เพราะนั้นกุศลที่จะเป็นอารักขาโคจรที่มาจากในส่วนของอุปนิสยโคจรในพระศาสนานี้จริงๆเนี่ยจะต่างกับกุศลที่เกิดตามการสะสมทั่วๆไปยังไงครับท่านอาจารย
10: ์ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าว่าไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ของบิดาไม่ใช่เป็นการไม่รู้แล้วก็ห้ามไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความจริงขณะที่กำลังดูโทรทัศน์เป็นธรรมะหรือเปล่าพูดได้ตอบได้แต่เป็นขณะที่กำลังดูหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามั่นคงไหมเป็นอุปนิสยโคจรคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงความจริงเนี่ยมั่นคงระดับไหนไม่ใช่ห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้เพราะห้ามไม่ได้แต่ว่าเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาคำสอนของผู้รู้เพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงจะทำอะไรก็ตามแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดแต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันไปหลากหลายแค่เพียงเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะนับได้ไหมว่าเท่าไหร่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะเพราะเป็นเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งนั้นจะกลับมาเป็นอีกไม่ได้เลยหนึ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นดับแล้วไม่กลับมาเป็นหนึ่งนั้นได้แต่ต้องเป็นหนึ่งใหม่ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะอะไรจะเกิดขึ้นจะหวั่นไหวไม่ว่าเกิดแล้วต้องรู้ด้วยว่าเกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำแค่นี้ก็ไม่มั่นคงละเราทำไม่ดีมาละใช่ไหมฮะเราอย่างนั้นเราอย่างนี้หมดเลยเป็นเราทั้งนั้นแต่ไม่ได้มั่นคงว่า เกิดแล้วไม่ใช่เราทำหรือใครทำทั้งสิ้นแต่ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นก็เกิดเป็นอย่างนั้นปัญญาที่เข้าใจนี่แหละอุปนิสยโคจรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดก็สามารถที่จะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏต้องเข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่กำลังคิดว่าไม่ใช่เราแต่ความเป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เราทั้งหมดนี่ค่ะจึงเป็นอุปนิสยโคจรซึ่งถ้ามีมากนะคะก็อารักขาไม่ให้เราเนี่ยเป็นไปในทางที่ผิดเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องใครชวนไปสำนักปฏิบัติไม่มีทางเลยค่ะที่จะไปเพราะว่าสำนักคืออะไรปฏิบัติคืออะไรให้ทำแต่ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่สำนักก็ไม่รู้ว่าอะไรปฏิปติก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ชวนให้ไปไม่รู้แล้วจะไปหรือเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นอุปนิสยโคจรอารักขะโคจรจนกระทั่งถึงอุปนิพันธะเดี๋ยวนี้แข็งมีจริงเกิดแล้วใช่ไหมรู้ตรงไหนเลยค่ะแข็งกำลังปรากฏถ้าไม่รู้ตรงแข็งแข็งดับแล้วไม่มีอีกเลยที่จะกลับมาให้รู้ตรงนั้นแต่แข็งใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมีมากแล้วก็ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้มาตลอดในสังสารวัฏถ้าไม่ใช่ผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและพระองค์จะไปห้ามใครให้ทำอะไรแต่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นโทษอย่างไรให้ผู้นั้นพิจารณาไตรตรองนะคะจนกระทั่งมีปัจจัยคืออารักขะโคจระไม่ทำสิ่งนั้นอีกต่อไปเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ไม่ดีบังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยถูกละไม่ใช่เราก็ถูกเพราะฉะนั้นสะสมความรู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ด้วยค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นสิ่งที่มีเมื่อปรากฏแค่คำนี้คำเดียวนะคะไม่ปรากฏเนี่ยยังมีไหมแต่จำไว้ว่ามีมีบ้านมีเพื่อนมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแต่ความจริงไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเล็กน้อยละเอียดสักเท่าไหร่ก็ตามเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตะรูปร่างสันฐานพอเป็นรูปร่างสันฐานก็จำเลยวิปลาสละว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความเข้าใจพระธรรมทุกคำที่ละเอียดและก็สอดคล้องแล้วก็เป็นประโยชน์นำมาซึ่งอุปนิพันธะโคจรอารมณ์ที่ปรากฏซึ่งทำให้ขณะนั้นสติปัญญาไม่ไปที่อื่นเลยนะคะแต่ผูกพันอยู่ที่ตรงนั้นหมายความว่าไม่ละไปจากการที่จะพิจารณาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นฟังแล้วจนกว่าจะเป็นอุปนิสยโคจรจนกว่าจะเป็นอารักขะโคจรจนกว่าจะเป็นอุปนิพันธะโคจรเห็นไหมคะทุกคำต้องเข้าใจจริงๆค่ะถ้าเราผ่านไปก็จำชื่อแล้วไงล่ะคะจะสอดคล้องกันยังไงตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งอารักขาจนกระทั่งไม่ทำให้เราไปหลงที่จะมีอย่างอื่นเป็นอารมณ์นอกจากเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เรายิ่งยากเท่าไหร่เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ถ้าบอกให้เราทำก็ไปนั่งทำกันเป็นแถวใช่ไหมคะคิดว่าเดี๋ยวก็จะรู้แต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดว่าพระองค์สอนอย่างนั้นแล้วก็หลงบอกให้คนอื่นทำอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัตินะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครส่งเสริมก็ช่วยกันทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญฟังเพื่อละความต้องการและการยึดถือว่ามีเราหรือเป็นเราซึ่งขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องไม่อย่างนั้นดับไม่ได้เลยค่ะก็ยังไปติดที่ความดีบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงทั้งหมดต้องมั่นคงว่าไม่มีเราก
7: ับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าอุปนิสยโคจรถ้าเป็นไปในทางที่เป็นกุศลก็เป็นปัญญาของกัลยาณปุถุชนท่านอาจารย์ให้คำชี้แนะด้วยครับ
10: ค่ะที่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นความจริงถึงที่สุดที่เปลี่ยนไม่ได้ แต่กว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงนั้นนะคะก็จะต้องมีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสถึงโคจรสามซึ่งเป็นหน

0: ากแม้ขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยเหตุนี้จากการฟังมาเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นตามลำดับขั้นนะคะจนถึงขณะที่กำลังเริ่มเป็นสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานถึงเฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะไปประจักษ์การเกิดดับอยู่ดีๆก็วับแวบขึ้นมาเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเหตุที่จะให้เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เลยค่ะว่าขณะที่เกิดอย่างนั้นเป็นเขาที่เห็นเป็นเขาที่คิดเป็นเขาที่จำเพราะฉะนั้นไม่มีอารักขาโคจรเพราะแค่ฟังเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมตูเสร็จเลยว่านี่ไงเสียงดับละเมื่อกี้นี้รู้จริงๆนะเนี่ยเสียงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเสียงไม่มีเสียงแล้วเสียงก็ดับเท่านี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังอย่างละเอียดอย่างยิ่งนะคะว่าแม้แต่การที่จะได้ฟังว่าอุปนิสยโคจรเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเครื่องทดสอบก็คือว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกไม่ว่าอะไรทั้งหมดนี่ค่ะพื้นฐานที่จะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องเปรียบเทียบว่าถึงระดับไหนนะคะแต่ต้องมีตั้งแต่ไม่รู้เลยแล้วก็ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังคำของใครที่จะให้เข้าใจอะไรจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นที่ฟังจนกระทั่งสามารถมีขณะที่ระลึกได้ไม่ใช่เราแต่เป็นสติที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเลยแล้วก็ยังไม่รู้ในความไม่ใช่เราด้วยเพราะเหตุว่าเพียงเพิ่งที่จะรู้ความต่างว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วขณะไหนล่ะที่จะเป็นอุปนิสยโคจรที่จะเป็นอารักขาโคจรในขณะนั้นเลยค่ะไม่ต้องรอขณะไหนที่จะไม่ให้เห็นผิดแต่ว่ากำลังจะเริ่มถึงอุปนิพันธะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดก็ได้ฟังมาแล้วว่าไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งนั้นก็อารักขาคือไม่ให้เราไปคิดถึงสิ่งอื่นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ตรงนั้นคำว่ารู้ตรงนั้นกับคิดถึงสิ่งอื่นเนี่ยก็ต่างกันละอย่างเวลาเนี่ยมีแข็งละใช่ไหมคะยังไม่ได้รู้ตรงแข็งแต่ฟังบ่อยๆขึ้นไม่ใช่ให้เลิกไปรู้ตรงแข็งแต่อารักขาไม่ให้ไปจากแข็งที่ปรากฏไม่ให้ไปจากเสียงไม่ให้ไปจากกลิ่นไม่ให้ไปจากได้ยินไม่ให้ไปที่อื่นแต่ให้รู้ตรงนั้นถึงตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นนะคะด้วยการที่บ่อยๆเนืองๆอุปนิพันธะต้องนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆชินในการเป็นธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งตามลำดับขั้นจนกระทั่งถึงการดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยเป็นการแสดงความเป็นไปอย่างละเอียดอย่างยิ่งซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะไปแทรกไปทำตรงหนึ่งตรงใดได้เลยทั้งสิ้นจะขาดอันหนึ่งอันใดไม่ได้เลยในการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามที่ได้ฟัง
1: กราบท่านเชิญครับกว่าที่ความเข้าใจจะมั่นคงพอเนี่ยมันจะถึงตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับท่านเชิญท่านเชิญเคยพูดว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยความเข้าใจเนี่ยก็จะรู้ว่าเราถึงขั้นไหนแล้วผมก็สงสัยว่ามันขั้นไหนแล้วมันขั้นไหนอะไรอย่างนี้ครับท่านเช
0: ิญถ้าเราถึงขั้นไหนก็คือไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น
1: ครับผมครับ
0: ความเป็นเราเนี่ยลึกแค่ไหนไม่เคยคิดกันมาเลยฟังได้เอ๊ะตรงนี้คงจะเป็นปัญญาระดับที่ไม่ใช่เราละไปถึงตรงนั้นเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยยิ่งฟังเนี่ยยิ่งรู้ไหมว่าความเป็นเราเนี่ยลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงขณะที่จะค่อยๆถอนความเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่ายังเป็นเราที่ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะรู้ความจริงนะครับว่าเราไม่ได้เป็นตัวตนที่มุ่งหวังจะเป็นพระโสดาบันเป็นได้ยังไงครับพระโสดาบันจากการที่เป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสมาในสังสารวัฏมากมายแล้วอยู่ดีๆฟังแล้วนั่นเป็นวิปัสสนาและนี่รู้ชัดและนี่ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นและแล้วก็ยังสงสัยอยู่ล่ำไปเพียงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วนะคะเป็นผู้ที่ตรงว่าเข้าใจไหมเข้าใจแค่ไหนเท่านั้นแหละไม่ต้องห่วงเพราะอะไรคะความเข้าใจต่างหากที่จะเป็นผู้ที่ละความเป็นตัวตนซึ่งลึกมากไม่ใช่เราเข้าใจแค่นี้แล้วพอละเดี๋ยวเราก็รู้ละแค่นี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าลึกจนไม่ต้องไปคิดหรอกว่าจะหมดเมื่อไหร่

0: แต่ขึ้นอยู่กับปัญญาว่าเข้าใจไหมเข้าใจแค่ไหนเข้าใจพอหรือยังแค่นี้พอไหมที่จะเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตื่นมากเลยค่ะแค่พูดแค่นี้เราวิปัสสนาญาณรู้ละฉันกำลังก้าวเข้าไปในห้องน้ำขณะนั้นฉันรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแล้วไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตื่นมากถ้าเป็นเพียงเท่านั้นแต่คิดถึงพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกับแค่นี้ก็รู้ละไม่มีทางหรอกที่ใครจะไปหวังและคิดว่าจะเป็นพระโสดาบันแต่เป็นแน่นอนค่ะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับโดยไม่ใช่เราต้องไม่ลืมว่าโดยไม่ใช่เรานี่เราอยู่ใช่ไหมตรงนั้นที่กำลังก้าวเข้าห้องน้ำแล้วก็มีสภาพธรรมะที่ก็คงจะเป็นวิปัสสนาญาณแล้วละไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่สงสัยว่ามันก็ธรรมดาแค่นี้เองอะไรก็โผล่ขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้เมื่อมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสงสัยมีความต้องการขณะนั้นมันก็เกิดขึ้นมาได้แหละนี่เป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เราแต่ใครคิดล่ะและลึกลงไปแค่ไหนหรือยังยังไม่ลึกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าถ้าลึกจริงๆนะคะต้องมีความมั่นคงว่าไม่มีเราในขณะที่ฟังทุกคำในพระไตรปิฎกเป็นคำที่แสดงความไม่มีเราทั้งหมดชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าสามารถเข้าใจได้แค่ไหนว่าแม้พระองค์จะตรัสว่ามารดาบิดาบุตรมีหน้าที่เลี้ยงดูธรรมะมีหรือเปล่าตรงนั้นแต่เข้าไม่ถึงใช่ไหมไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่มารดาคือใครถ้าเป็นมารดากับเป็นเราเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดไม่ใช่เรายังไงยังไงก็ต้องไม่ใช่เราแต่มารดามีไหมมีผู้ให้กำเนิดเป็นอะไรนามธรรมรูปธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องไม่ลืมค่ะมีแต่จิตสภาพรู้เดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดไปเลยเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเราไปทั้งหมดนะทั้งอร่อยทั้งคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นอะไรจะเกิดก็คือเป็นกุศลก็เกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเป็นความไม่รู้ก็เกิดได้เป็นความสงสัยก็เกิดได้ทุกอย่างนะคะกว่าจะไม่มีเราแล้วก็มีปัญญาที่เป็นเครื่องวัดด้วยถ้ากบอยู่ในกะลาเนี่ยใครมาบอกข้างนอกมีอะไรเนี่ยกบนั้นจะรู้ไหมว่าอะไรคือคนอยู่ใต้น้ำเนี่ยบอกบนบกเขาเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะละเอียดปานใดไม่เหมือนที่เคยเข้าใจต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งยังไม่เคยเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้จริงๆว่าเพื่อละความไม่รู้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงทุกอย่างเลยค่ะต้องมีความมั่นคงชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเครื่องไม่ต้องมีใครมาคุยกับคนโน้นคนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแต่ชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นเครื่องบ่งชัดว่ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแค่ไหนเมื่อกี้นี้นะคะรับประทานอาหารใครรู้แข็งบ้างมีแข็งหรือเปล่ามีก็ไม่รู้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะไหมว่าทั้งหมดเนี่ยเพราะหลงลืมสติแล้วก็รู้ไหมว่าเวลาที่สติเกิดมันไม่ใช่แค่เมื่อกี้นี้เราไม่รู้นะตอนนี้เรารู้ว่าแข็งไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าง่ายๆใช่ไหมคะสติสัมปชัญญะกับสติขั้นฟังสติขั้นเริ่มที่จะรู้ความต่างสติขั้นที่รู้ว่าเกิดน้อยหรือมากไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็ยังหวังยังรอใช่ไหมแต่ขณะที่เกิดเนี่ยกำลังรู้อะไรเข้าใจอะไรอยู่ที่ความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นเสียงหรือจะเป็นกลิ่นมีพร้อมทุกอย่างไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเป็นธรรมดาแต่ถ้ารู้ก็รู้นี่แหละไม่ใช่ไปรู้อย่างอื่นแต่ว่าสิ่งนี้ก็ถ้าไม่รู้ก็คือหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดที่จะให้รู้ได้และสติเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนทางของอนัตตาเป็นเครื่องทดสอบความมั่นคงอุปนิสยโคจระต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้ยินมาแล้วเราก็จำไว้แล้วเราจะได้มาทำดูเนี่ยใช่ไหมฮะพอเกิดขึ้นก็อ้อใช่แล้วอ๋อวันนี้เกิดน้อยเอาอีกนานๆเอาเกิดอีกสักทีก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่เหตุใกล้ให้เกิดสติสัมปชัญญะก็มีทรงแสดงไว้แล้วคนที่ไปสำนักปฏิบัติเนี่ยมีเหตุใกล้อะไรหรือเปล่าที่จะให้สติเกิดเพราะไม่รู้แม้ว่าสติคืออย่างไร อะไรเป็นสติไม่รู้เลยค่ะจึงทำสติเพราะเขาบอกให้ทำแต่ทำแล้วก็ไม่รู้ว่าสติหรือเปล่าไปนั่งทำอะไรก็เป็นเรื่องไม่รู้ทั้งหมดกว่าจะค่อยๆห่างความเห็นผิดมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งตราบใดที่ยังไม่ใช่โสตาปัตติมรรคทิฏฐานุสัยยังมีศีลัพพตะประมาสะนี่ลองคิดดูสิคะเรารู้แต่อย่างหยาบๆไปไหว้พระอาทิตย์บ้างงูบ้างต้นไม้บ้างอะไรๆต่างๆเหล่านี้ค่ะปัญญาอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจจริงๆและความเข้าใจค่อยๆละสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่จริงไม่ถูกต้องถ้ายังไม่กล้าละนะฮะก็หมายความว่าก็ยังมีความเห็นผิดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจตรงจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าความเห็นผิดมีแน่นอนระหว่างที่ยังไม่ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมจงใจนิดเดียวก็ปัญญารู้ว่าไม่ใช่จนกว่าจะละก็ยังมีความเห็นผิดละเอียดต่อไปอีกจนกระทั่งปัญญารู้ว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางที่จะละความไม่รู้เพราะมีความเห็นผิดต่างๆโดยที่ไม่ปรากฏก่อนที่จะได้เข้าใจใช่ไหมคะอย่างไปสำนักปฏิบัติเนี่ยตั้งใจไปใช่ไหมอยากไปใช่ไหมแล้วเจตนาเจตสิกเนี่ยเป็นมรรคองค์ไหนในมรรคมีองค์8หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากค่ะแม้เกิดจงใจนิดเดียวแค่จะรู้ก็รู้ว่าผิดอะไรรู้ปัญญารู้ว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องรู้ไปเรื่อย
1: ๆเข้าใจครับความเป็นเราเนี่ยลึกแค่ไหนจะตอบได้แค่ไหนครับ
0: วิปัสสนาญาณที่หนึ่งนะปัญญาที่รู้แจ้งจะมีอะไรสงสัยในขณะที่แจ้ง
1: ไม่สงสัย
0: แต่เป็นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นเราหมดหรือยังยังเห็นไหมคะแสดงให้เห็นว่าสะสมมามากระดับไหนคะเนี่ยขนาดฟังเนี่ยไม่ต้องไปคิดหรอกนะคะว่าจะเป็นวิปัสสนาญาณเป็นสติปัฏฐานเป็นอะไรนะคะเพียงได้ฟังสิ่งซึ่งยังไม่เคยฟังมาก่อนเพื่อจะได้พิจารณาความลึกซึ้งของพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ลืมเลยค่ะว่ากำลังฟังคำของใครและใครจะชื่อนี้ไม่ได้ต้องเป็นคุณธรรมสูงสุดที่สามารถตรัสรู้ความจริงด้วยพระองค์เองตรัสรู้คำนี้นะคะวิปัสสนาญาณที่หนึ่งยังเป็นเราใช่ไหมแต่ขณะเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่เราเพิ่มความไม่ใช่เราทีละเล็กทีละน้อยแต่รู้ว่ายังมีอยู่และลองคิดถึงนะคะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยระดับไหนนะคะรู้แจ้งฟังอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกก็ได้ยินแค่ว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เชื่อไหมล่ะหนึ่งนิดเดียวเลยค่ะแต่ปรากฏเป็นตั้งหลายอย่างในห้องนี้ประมาณไม่ได้เลยว่ากี่หนึ่งมารวมกันเป็นหนึ่งนี้เป็นหนึ่งนั้นจนเป็นนิมิตรูปร่างสัญชาตต่างๆปรากฏทันทีที่ลืมตาก็มากมายเหลือเกินนั่นคือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วอย่างเนี้ยเข้าใจอย่างเนี้ยเป็นวิปัสสนาญาณไหมไม่เป็นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณรู้อะไรจะต่างกับขณะนี้ไหมเพราะเหตุว่านะคะกำลังเห็นเนี่ยหนึ่งขณะเนี่ยจะน้อยสั้นสักแค่ไหนในเมื่อขณะนี้ก็ประมาณไม่ได้เลยเพียงแค่เนี้ยยังประมาณไม่ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยจะประมาณได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เห็นได้จริงๆนะคะว่าฟังอย่างนี้ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นรู้แจ้งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังมีอย่างนี้ไหมเห็นไหมคะนี่ก็ต่างกันละรู้แจ้งสิ่งที่กำลังมีอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้ไหมและอะไรล่ะที่จะรู้แจ้งได้ตามที่ทรงแสดงไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจขั้นฟังให้ค่อยๆ คล้อยไปว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายสักแค่ไหนก็คือว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นแต่มีจิตก่อนเห็นปรากฏหรือเปล่ามีก็ไม่ปรากฏจักขุทวาราวัชนะหรือจะใช้รวมว่าปัญจทวาราวัชนะจิตต้องเกิดก่อนไม่มีใครรู้และจิตที่เกิดก่อนปัญจทวาราวัชนะต้องมีไหมมีรู้จิตนั้นหรือเปล่าไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณจะไปรู้อย่างนั้นไหมเห็นไหมคะต้องไตรตรองต้องเป็นคนละเอียดไม่ใช่คนหลงทางพอได้ยินแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้ที่ปรากฏยังรู้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครรู้ได้ แต่ต้องรู้ว่าตามความเป็นจริงนะคะปัญญาจะรู้จักขูวิญญาณดับได้ไหมจักขูวิญญาณหนึ่งในวาระหนึ่งเนี่ยรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าต่อจากนั้นต้องมีจิตอื่นซึ่งไม่ใช่ปัญญาสัมปติชนะต้องเกิดต่อตามวาระของจิตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏแม้วิปัสสนาญาณจะไปรู้แจ้งอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าหลังจากจักขูวิญญาณดับปัญญารู้จักขูวิญญาณไม่ได้เพราะต้องเป็นสัมปติชนะทุกอย่างนะคะเป็นความจริงนะคะแต่ความไม่รู้ก็ปรุงแต่งหลากหลายไปต่างๆแล้วแต่ใครจะคิดแต่ความจริงต้องเป็นความจริงและก็ความจริงตรงตามความเป็นจริงก็คือว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วจะไปเปลี่ยนไหมจะเป็นปัญญาที่จะไปเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ปัญญาต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ปัญญาไปเปลี่ยนความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ญาณที่ได้ทรงแสดงไว้ถึงว่าสิ่งใดรู้ได้เพราะปรากฏและเมื่อไม่ปรากฏจะรู้ได้อย่างไรไม่ปรากฏนี้ไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจขณะนี้มีเห็นไม่ใช่มีนะคะแต่ว่าเห็นไหนล่ะนิมิตไม่ต้องไปประมาณหรอกว่าเห็นไหนดับทันทีที่พูดนี่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปเป็นแบบที่ว่าเมื่อเป็นวิปัสสนาญาณรู้แจ้งต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นยังเป็นเราใช่ไหมคิดดูเห็นภัยในสังสารวัฏหรือยังคะเห็นไหมตรงค่ะเห็นหรือไม่เห็นอย่างนี้เรายังต้องคิดแหละแล้วถ้าไม่อาศัยคำของพระเจ้าก็ฉันเห็นเธอเห็นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าต้องตรงจะเห็นภายในสังสารวัฏนะคะหลังจากที่อุทยพยายานดับแล้วยังไม่พอจิตต้องน้อมไปสู่ภาวะที่ดับซึ่งเป็นพังคยานจึงจะสามารถเห็นภายของสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแสนง่ายถึงแล้วหรืออะไรอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะแม้แต่เพียงญาณที่หนึ่งเนี่ยวิปัสสนาญาณเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นับวาระจิตไม่ท่วนว่าเท่าไหร่แต่ก็มีวาระหนึ่งละในภาวะที่เราไปท่วนเนี่ยที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเลือกไม่ได้เลยวันไหนเพราะว่าดับแล้วแต่ปรากฏนิมิตเพราะฉะนั้นจึงแสดงว่ารูปนิมิตทุกอย่างที่มีเนี่ยนะคะปรากฏได้โดยความเป็นนิมิตเท่านั้นไม่สามารถจะปรากฏได้อย่างทีละหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจะว่าเห็นเข้าใจเห็นก็เห็นนั่นแหละที่เป็นนิมิตแล้วจิตก่อนนั้นไม่มีปรากฏจิตหลังนั้นก็ไม่มีปรากฏวาระทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแต่ปรากฏลักษณะที่ไม่ใช่เราเพราะเป็นธาตุรู้และลองคิดดูสิคะเดี๋ยวนี้มีธาตุรู้ฟังเรื่องธาตุรู้เข้าใจเรื่องธาตุรู้แล้วจะไม่เป็นเราเลยในเมื่อวิปัสสนาญาณที่หนึ่งก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งก็ต้องมีความที่เข้าใจมั่นคงพร้อมทั้งการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าทำให้พระองค์ด้อยลงไปจากความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคิดง่ายๆนะคะว่านี่คือพระองค์ตรัสรู้และสอนเรารู้ตามแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งมีความเข้าใจไม่ต้องไปคำนึงถึงว่ารู้อะไรบ้างมากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะแค่คิดทั้งนั้นเลยจึงเป็นปริยัติซึ่งต้องรอบรู้ก่อนนะคะซึ่งถ้าไม่มีความจำสัญญาที่มั่นคงจากความเข้าใจในขั้นฟังสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เข้าใจว่าเป็นสตินั่นดับแล้วอะไรล่ะสติปัฏฐานเลยถ้าไม่ใช่สติปัฏฐานจะไปรู้การดับได้ยังไงและสติปัฏฐานเพียงแค่เกิดตอนต้นๆก็ไม่ถึงปฏิเวทะเพราะเหตุว่าเป็นเพียงความงามในท่ามกลางที่รู้หนทางว่าไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยแน่นอนที่จะทำให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นจะให้มากกว่านั้นหลายๆนามหลายๆรูปก็ไม่ได้ต้องแล้วแต่ว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าแสดงความไม่มีความสงสัยในภาวะที่เป็นรูปธรรมในภาวะที่เป็นนามธรรมเพราะจะจักสิ่งใดจะไม่มีการสงสัยในสิ่งนั้นอีกเลยในความเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั้นหมดกิเลสหรือยังคะไม่เพียงเห็นภัยยังไม่เห็นเลยขนาดอย่างนั้นขนาดอย่างนั้นคือขนาดไหนคะไม่มีโลกอย่างนี้เลยเพราะโลกมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะถ้ามีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ไม่มีเลย เข้าใจความหมายของคำว่าโลกเลยสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นจึงมีถ้าไม่เกิดมีไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่ามีโลกเนี่ยมีทวีปมีแม่น้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างต้องเกิดหมดเร็วมากด้วยแล้วก็เกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้จึงลวงไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะนานเท่าไหร่ในสังสารวัฏผ่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์และแต่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราจะมาประมาทว่าเนี่ยนามรูปละเกิดละดับแล้วแวบมาแวบไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะเหตุว่าแม่สติสัมปชัญญะเกิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้ลักษณะนั้นได้อย่างไรด้วยเหตุนี้พระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาแสดงความลึกซึ้งแค่ไหนจนกระทั่งพุทธบริษัทสามารถจะมีความเข้าใจมั่นคงที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้จึงปรินิพพานพระเช่นก็เห็นจริงๆค่ะอยากคิดนะคะถึงสิ่งซึ่งพอได้ฟังก็ใช่แล้วคิดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีทางค่ะปริยัติแค่ไหนสอดคล้องกันไหมไม่ว่าคำใดทั้งสิ้นต้องสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะพูดคำไหนอย่างเมื่อกี้นี้ที่ถามแล้วเป็นอย่างนั้นไหมใช่อย่างนี้ไหมก็คือว่าต้องเป็นธรรมะโดยนัยยะต่างๆประการต่างๆเพราะฉะนั้นนามะรูปะปริเฉทญาณะจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะมีความเข้าใจในคำว่านามธรรมไม่ใช่ชื่อแต่ภาวะที่รู้เนี่ยโลกก็ไม่มีแต่มีธาตุรู้เห็นไหมคะไม่มีโลกไม่มีอะไรเพราะถ้ามีโลกก็สีอ้าวไม่ใช่นามอ้าวเสียงไม่ใช่นามแม้แต่คิดก็เป็นเราคิดยังมีความเป็นเราอยู่แต่ภาวะจริงๆที่ปรากฏว่าไม่มีหลายหลายอย่างรวมกันอย่างนี้อีกเลยโลกไม่มีเห็นไหมคะมีแต่สิ่งที่มีคือเกิดแต่ขณะนั้นปัญญาไม่สามารถที่จะแทงตลอดหรือระลึกถึงภาวะที่ยังไม่มีแล้วมีเพราะเหตุว่าเป็นญาณแรกญาณแรกไม่ได้รู้อะไรเกินกว่าว่าลักษณะที่เป็นธาตุรู้กับลักษณะที่ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่มีความสงสัยในความต่างกันของนามธรรมกับรูปธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะขณะที่เป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะมืดไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มีธาตุรู้เนี่ยแค่รู้เนี่ยจะสว่างได้ยังไงคิดสิไม่เห็นสว่างเลยจำสิก็ไม่สว่างอะไรใช่ไหมคะทั้งหมดที่เป็นธาตุรู้เนี่ยไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นถ้ามีรูปปรากฏไม่ใช่นามรู้เลยทันทีในความต่างของนามธรรมกับรูปธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมซึ่งจะไม่รู้ไม่มีเพราะฉะนั้นนามธรรมซึ่งเป็นนิพพานไม่ได้ปรากฏเพราะเป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้ทุกอย่างเลยค่ะต้องค่อยๆเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นเรื่องละและเป็นเรื่องรอด้วยความอดทนไม่ใช่รอด้วยความเป็นเรานะคะเหตุพร้อมหรือเปล่าถ้าเหตุไม่ถึงไปนั่งรออะไรคะแต่ว่าที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเนี่ยวันหนึ่งต้องถึงต้องมีความมั่นใจแน่นอนว่าถึงแน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่ถึงลวงลวงหลอกหลอกฉันถึงแล้วฉันรู้แล้วฉันประจักษ์แล้วนี่ใช่แล้วไม่ใช่นะจะบอกว่านี่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเหตุว่าไม่มีเราที่จะนี่ใช่ใช่ไหมคะแต่สภาพทั้งหมดที่ปรากฏที่เป็นนามธรรมเนี่ยขณะนั้นต้องอยู่ในความมืดทั้งหมดแม้วาระที่เป็นทางปัญจทวารแสนสั้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับมโนทวารตามที่เราศึกษานะคะความจริงใช่ไหมมโนทวารตั้งหลายวาระใช่ไหมทั้งที่รูปนั้นก็ดับไปแล้วก็ยังมีวาระแรกรู้รูปนั้นต่อแต่ไม่ใช่โดยการเห็นจึงกล่าวว่าเห็นหนึ่งขณะคิดดูเพียงจิตที่เกิดก่อนรู้เห็นแต่ไม่เห็นสัมปติชนะก็รู้ตามแต่ไม่เห็นสามารถที่จะรู้ได้อย่างเราคิดเนี่ยเราคิดถึงหอยทอดอ่ะใช่ไหมคะมีอะไรบ้างล่ะคะหนึ่งคำละนำไปสู่รูปร่างสันฐานของแป้งของหอยของอะไรอะไรที่อยู่ในนั้นเห็นไหมคะคิดได้หมดแต่ไม่ได้ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏเลยมีแต่ในความทรงจำเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทรงแสดงเนี่ยสามารถจะค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่เราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรียนเพื่อเรารู้นะเราจะได้ถึงนะเราจะได้หมดกิเลสนะไม่ใช่ต้องละไปเรื่อยๆละความติดข้องที่เคยติดข้องในสิ่งที่มีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้ไม่ใช่เราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังเป็นสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่เกิดและดับ แต่ว่านะคะปัญญาจะต้องสมบูรณ์ขึ้นตามลำดับพูดอย่างเงี้ยดูเหมือนง่ายแต่ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่เรารู้แต่ต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่านี่ใช่นี่ไม่ใช่จะไม่ไปกล่าวตัวว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนี่เป็นนั้นขาดเพราะเหตุว่านั่นคือความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะวิปัสสนาญาณทุกวิปัสสนาญาณมืดสนิทแต่รู้เห็นไหมคะเนี่ยเสียงไก่เนี่ยตรงนั้นน่ะต้องมืดแน่ๆใช่ไหมคะมีแต่เสียงไม่มีอื่นเลยกับสภาพที่ได้ยินทั้งสองอย่างนี่ต่างกันทำไมกล่าวว่าวิปัสสนาญาณมืดเพราะประเหตุว่ามโนทวารเนี่ยหลายวาระส่วนทางปัญจทวารเนี่ยแค่หนึ่งเดียวต่อด้วยมโนทวารกี่วาระและทีละหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความมืดเนี่ยจะมากไหมแล้วก็มีสิ่งซึ่งขณะนี้นะคะเหมือนสว่างตลอดเวลาเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยเทียบแล้วนะคะในขณะที่มีความมืดที่เป็นมโนทวารเสียงปรากฏนิดเดียวในความมืดมีสิ่งเดียวที่ปรากฏว่าสว่างแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นรูปร่างสันฐานใดๆทั้งสิ้นแค่แวบเดียวเพราะว่าเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบเรายังรู้ว่าฟ้าแลบใช่ไหมคะนานพอที่จะรู้ว่าฟ้าแลบแต่นั่นเพียงแค่รูปที่กระทบตาเป็นแสงให้รู้ว่าไม่ใช่มโนทวารเพราะว่าไม่ต้องมีชื่อไปบอกนะนี่ไม่ใช่มโนทวารไม่มีการที่จะไปคิดจำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้เหมือนกับที่ได้เข้าใจทุกอย่างตรงตามนั้นแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะเอ๊ะนี่อะไรนะมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นนามธรรมก็ไม่รู้เป็นรูปธรรมก็ไม่รู้แต่ไปบวกกับความคิดปริยัติก็เข้าใจอ๋อนี่ใช่นั่นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งกว่าจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะก็คือเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่จริงแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดไม่จริงแต่ถ้ายังไม่รู้สิ่งที่จริงก็ยังหลงเข้าใจว่าสิ่งนี้แหละจริงใช่ไหมคะอย่างโลกเนี่ยโอ้จริงแน่เลยมีคนนั้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นน่ะเป็นเราใช่ไหมไม่เป็นเราก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแต่นี่ถึงความไม่มีเราไม่ใช่มีนะคะไม่มีแต่มีธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับต้องเร็วขนาดไหนแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดและต้องเข้าใจนะคะวิปัสสนาญาณะตะรุณะวิปัสสนาเทียบกับมหาวิปัสสนาหรือวิปัสสนาที่มีกำลังมากกว่านี้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะถึงระดับไหนและจะมาจากไหนไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นปัญญาให้ได้เลยอย่างนั้นหรือก็เป็นเราที่หลงผิดเพราะฉะนั้นฟังเพื่อละค่ะด้วยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางละแล้วก็หวังต่อไปเดี๋ยวปุ๊บปั๊บโน่นนี่นี่นั่นใช่ไหมคะก็แล้วแต่จะคิดไปแต่มันไม่ใช่ค่ะปัญญาอยู่ไหนและเหตุที่จะให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและทุกอย่างต้องเป็นอนัตตาไม่คิดมาก่อนไม่หวังมาก่อนท่านพระสารีบุตรไม่ได้หวังเลยว่าท่านจะเป็นถึงพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือไม่ประมาททุกคำที่ได้ฟังต้องไตรตรองต้องเข้าใจละเอียดไม่ใช่กล่าวผิดๆแม้แต่ไปทำสติเงี้ยใช่ไหมคะมีไหมที่พระพุทธเจ้าจะตรัสให้ทำสติทุกคำเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่านี่ไงพระสูตรว่าอย่างนี้จงอย่างนี้จงอย่างนั้นแต่พระองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเอาคำนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนและจะไม่สอดคล้องกันได้หรือแต่คนนั้นไม่ได้เข้าใจต่างหากว่าต้องมั่นคงในความไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นทรงแสดงความจริงว่าถ้าไม่มีความเพียรสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมฟังแค่นี้โอ้ยากไม่ฟังดีกว่าก็ไม่มีทางที่จะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์เหมือนพวกเดรัจฉีความเห็นอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับตรงนี้ไปหาครูอาจารย์พระอาจารย์เป็นเรื่องที่ต้องมั่นคงนะคะต้องละเอียดและต้องรู้ว่าคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยแสดงให้รู้ให้เข้าใจเพื่อให้ละถึง 45 พรรษาแสดงโดยละเอียดถึงเจตสิกทุกอย่างจิตทุกประเภทรูปทุกอย่างรูปอะไรล่ะที่จะเป็นรูปที่ทำให้สามารถรู้ความจริงได้ที่ปรากฏหรือที่ไม่ปรากฏเป็นต้นอย่างเสียงจะให้ปรากฏอย่างสีสันวรรณะนี่เป็นไปไม่ได้ใครก็ทำให้ปรากฏอย่างนั้นไม่ได้แต่อย่างนั้นก็ยังเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ

0: เป็นธรรมะใดๆนะต้องมั่นคงไม่แต่คำว่าธรรมะธรรมะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่ใครเป็นสิ่งที่มีจริงทุกคำต้องสอดคล้องและมั่นคงขึ้นจะไม่หลงทางอย่าลืมนะคะนามะรูปะปริเฉทญาณะอย่างนี้หรือเปล่า
1: ช่วงหลังที่ท่านอาจารย์เข้มข้นมากในเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาปฏิบัติทำลายพระธรรมคำสอนอะไรเนี่ยก็เห็นจริงตามนั้นแล้วก็อนุโมทนาผู้ที่ท่านคิดถึงพระศาสนาจริงๆที่ท่านก็มาช่วยกันนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยตาหูสว่างนะครับ
0: ต้องไม่ลืมนะคะหน้าที่ของพุทธบริษัทไม่ใช่คนเดียวนะคะบริษัทที่เข้าใจพระธรรมแล้วก็มีความหวังดีมีความเป็นมิตรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อทำด้วยใจที่เห็นแก่คนอื่นที่ใครเข้าใจถูกเพื่อจะได้เป็นพุทธบริษัทที่ดำรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกลัวอะไรทำไมไม่พูดเพราะเหตุว่าเวลานี้ค่ะคนเข้าใจผิดถ้าเขามีโอกาสได้ฟังสิ่งที่ถูกนะคะก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาจะไม่หลงผิดในชาตินี้ซึ่งต่อไปชาติหน้าคิดดูก็แล้วกันว่าจะหลงผิดอีกสักเท่าไหร่ไม่กลับมาอีกเลยทั้งที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่พุทธบริษัทค่ะที่จะอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันที่จะดำรงพระศาสนาเพราะว่าเราได้ฟังคำที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแล้วก็ถ้าสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้ยินได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมด45พรรษาเขาก็อาจจะค่อยๆละสิ่งที่ผิดแล้วก็ในที่สุดก็จะเข้าใจถูกกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีเลยนะคะเขาจะเข้าใจถูกได้ยังไงถ้าเทียบปริมาณของสำนักปฏิบัติกับคำที่เราพูดเนี่ยน้อยกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นยังไม่พอที่คิดว่าไปพูดทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแต่ประโยชน์มากมายมหาศาลแก่ใครคะแก่ทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะแล้วไม่คิดที่จะให้เขาได้ฟังหรือไม่คิดที่จะให้เขาเข้าใจถูกหรือไม่คิดที่จะดำรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยถ้าเขาคิดว่าผิดหรือไม่เข้าใจก็เชิญสนทนาฟังความเห็นที่ต่างคนก็ต่างคิดนะคะตรวจสอบกับพระธรรมวินัยอะไรถูกต้องก็ต้องทิ้งความเห็นของตนซึ่งไม่ถูกเพราะฉะนั้นนะคะบางคนเบื่อมากเลยค่ะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีหยุดได้ยังไงคะถ้าหยุดเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ปริมาณของความไม่รู้ก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่หยุดนะคะเพราะเหตุว่าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วก็มีพอที่จะศึกษาต่อไปได้อย่างคนที่เข้าใจธรรมะจิตเจตสิกรูปเป็นพื้นฐานเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกเองได้มีคำที่ไพเราะมากนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไปติดที่ตัวหนังสือไม่ใช่หนังสือว่าอย่างนี้เอาคนสี่พวกเป็นยังไงจำไปเอาข้อนี้ห้ามีอะไรจำไปเอาข้อนั้นเจ็ดมีอะไรจำไปไม่มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวนี้สิคะไม่ต้องไปเรียนข้อแต่ก็สามารถรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็อยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกต้องเรียนเพื่อเข้าใจถูกต้องไม่ใช่เรียนเพื่อไปจำแล้วก็ไม่รู้แค่เป็นผู้ตรงนะทุกอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะตรงได้แค่ไหนพูดไปเพื่อให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะให้ตรง
2: สนทนาธรรมที่ร้านโปสเรตรองวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2562
3: วันนี้โปสอยากจะเริ่มต้นว่าธรรมะประจำวันมีความสำคัญกับชาวพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับ
0: วันนี้ก็เป็นวันสบายสบายมากเลยนะคะและก็มีโอกาสได้เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีเกินกว่านั้นอีกนะคะนานมากแต่ใครก็ตามค่ะที่ได้ฟังแล้วมีความสบายที่ไม่เคยได้รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยเป็นธรรมดานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะฟังเพราะเหตุว่าถ้าเป็นคำของคนอื่นเนี่ยเราได้ยินมาตลอดชีวิตในสังสารวัฏแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากที่จะได้ฟังแต่ว่ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงขณะนี้ซึ่งน่าฟังมาก พราะเหตุว่ากำลังมีจริงๆด้วยทุกอย่างหมดนะคะแล้วก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้คิดให้ไตรตรองจนกระทั่งเริ่มเห็นว่าผู้ที่ตรัสคำนี้เป็นผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะเหตุว่าเราเคยได้ยินแต่ชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินมานานนะคะแต่ใครบ้างรู้ว่าพระองค์คือใครได้ยินแล้วก็กราบด้วยก็รู้ว่าเป็นบุคคลผู้สูงสุดซึ่งไม่มีใครเปรียบได้แต่ไม่พอนะคะเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นความเป็นผู้สูงสุดซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้กำลังฟังอย่างนี้ฮะลองคิดดูมีผู้ที่สูงสุดซึ่งใครก็เปรียบไม่ได้แล้วเรากำลังจะได้ฟังคำของพระองค์ในสังสารวัฏไม่รู้ว่าเคยได้ฟังมาก่อนหรือเปล่านะคะแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นผู้ที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นจะไม่รู้เลยค่ะเป็นสิ่งที่ยากประเสริฐเพราะเหตุว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเพื่อใครคะเพื่อคนฟังทั้งหมดนอกจากพระองค์จะรู้ความจริงแล้วก็ยังประกาศแสดงความจริงที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติแต่ไม่เคยรู้เลยให้คนอื่นได้เข้าใจความจริงได้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะคะต้องอาศัยการฟังด้วยความเคารพสูงสุดที่มั่นคงที่ไม่เปลี่ยนว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ไตร่ตรองให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะมีแน่ๆดอกไม้ก็มีอะไรก็มีเสียงก็มีเย็นสบายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธนะคะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่จริงกำลังเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะในภาษาบาลีนะคะมีคำว่าธรรมะแต่ว่าคนไทยเราก็จับคำว่าธรรมะมาแล้วก็พูดธรรมะแต่ก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่วันนี้ค่ะเป็นวันที่จะได้เข้าใจทีละคำให้มั่นคงเพื่อที่จะได้เก็บไว้ในใจนะคะโดยไม่มีใครไปเก็บแต่คำที่ได้ฟังและเข้าใจไตร่ตรองแล้วค่ะไม่สูญหายไปไหนยังคงอยู่ในใจทุกชาติแล้วแต่ว่าชาติไหนมีโอกาสจะได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะไปขวนขวายเป็นพระโสดาบันเป็นคนหมดกิเลสเนี่ยเป็นได้ยังไงเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยถ้าคิดว่านะคะสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้โดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรและง่ายหรือยากที่จะถึงอย่างนั้นเพราะว่าแม้เดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีกิเลสได้ยินคำนี้บ่อยกิเลสมีใครบ้างไม่เคยได้ยินคำว่ากิเลสมีทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็พูดไปสิใช่ไหมคะทั้งวันก็พูดถึงกิเลสได้แต่ตัวกิเลสจริงๆอยู่ไหนเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วสัตว์โลกไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นใครทั้งหมดนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะไม่ลืมเป็นธรรมดาเพราะเหตุว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีจริงๆสิ่งที่มีจริงภาษาไทยเป็นธรรมดาแต่ภาษาบาลีเป็นธรรมตาทีละคำเลยค่ะที่เราใช้อยู่ธรรมตาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
4: ครับท่านอาจารย์นะครับก็คำว่าธรรมตานะครับในภาษาบาลีนะครับภาษาไทยก็คือธรรมดามาจากคำสองคำนะครับก็คือคำว่าธรรมะกับคำว่าตาเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความหมายของธรรมะนะครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ตาก็คือความเป็นไปเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับธรรมตาก็คือความเป็นไปของธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเป็นมีใช่ไหมคะแล้วก็ไปคือไม่มีเพราะฉันมีชั่วคราวแต่ไม่เคยสังเกตเลยสักอย่างเดียวตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไปละมีได้ยินไปละมีเห็นเพราะฉันทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะซึ่งมีปัจจัยจึงเกิดแต่เราก็ไม่เคยสนใจเลยนะคะเกิดแล้วก็เกิดไปหมดแล้วก็หมดไป ไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งค่อยคิดถึงไม่มีใช่ไหมคะก่อนมีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ไปหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นน่าคิดแต่ยังไม่เคยคิดมาก่อนว่าแล้วจะเกิดแล้วก็ดับหายไปทำไมในเมื่อเดิมก็ไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปไม่มีเหมือนเดิมหายไปเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดไม่เคยไตร่ตรองเพราะเหตุว่ามีสิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อทันทีเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ไม่มีระหว่างขั้นเลยทำให้เหมือนกับว่ามีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเริ่มคิดละเริ่มเข้าใจละจริงหรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าประโยชน์ของการฟังก็คือว่าเข้าใจคำที่พูดแม้เป็นความจริงก็ยากที่จะเห็นแล้วก็ยากที่จะรู้ความจริงว่าจากอะไรที่ก็ไม่มีเลยแล้วก็เกิดมีแล้วก็หายไปไม่กลับไปอีกเลยดีไหมเห็นไหมคะเพียงเท่านี้ก็ยากที่จะเห็นถูกต้องว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยอยู่ดีๆก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็หายไปอยู่ตลอดหลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นความไม่รู้และขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เพียงขั้นฟังอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจแต่ไม่เห็นเป็นอย่างนี้จนกว่าความเข้าใจจะมากขึ้นอีกได้เมื่อฟังความละเอียดนะคะของทุกอย่างที่มีว่าเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยแล้วก็ดับไปก็ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนก็เป็นไปไม่ใช่ตามความปรารถนาของใครแต่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปแค่นี้ค่ะก็คือได้เริ่มรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะแน่นอนและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีแต่ทรงตรัสรู้ถึงการเกิดขึ้นของสิ่งนั้นและการดับไปของสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งละเอียดยิบมากจนกระทั่งค่อยๆละการเข้าใจผิดที่ยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราแต่ความจริงไม่มีเราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าแยกกันไม่รวมกันก็ไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่ตัวนี้แยกออกได้ละเอียดยิบไหมคะเรื่องไหนเราบอกมาสิตรงไหนพอละเอียดไปหมดแล้วเนี่ยไหนเราก็ไม่มีแต่พอรวมกันนะคะเราหมดเลยตลอดตั้งแต่เกิดจนตายอะไรถูกอะไรผิดอะไรโง่อะไรฉลาดเนี่ยค่ะต้องเป็นความจริงนะคะถ้ารู้ความจริงก็ถูกต้องถ้าความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจผิดแล้วก็เข้าใจผิดมานานแสนนานด้วยแล้วก็ยังถูกหลอกอีกนะคะให้ไปทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เดินให้นั่งให้นอนแล้วก็จะได้รู้ความจริงเป็นพระโสดาบันบางคนบอกว่าถึงกับเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ค่ะก็ลองคิดดูไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นนะคะใครก็บังคับใครให้เชื่อไม่ได้แต่คำจริงๆอย่างเนี้ยคิดดูสิว่าถูกหรือผิดอะไรถูกอะไรผิดเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นพระโสดาบันพระอรหันต์โดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้ประจักษ์แจ้งความจริงแม้ว่าขณะนี้นะคะเรายังไม่ได้แยกตัวของเราออกไปเลยแต่ค่อยๆพิจารณาขณะเห็นมีจริงๆค่ะถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นเห็นต้องเกิดแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยนั่งอยู่อย่างนี้ก็เห็นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดแต่มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเห็นก็ต้องเห็นไม่เห็นไม่ได้เพราะมีตาเพราะมีสิ่งที่กระทบตาได้และก็มีกรรมด้วยนะคะที่ได้กระทำแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งยากที่จะมองเห็นแต่ที่มองเห็นพอจะเห็นได้ก็คือว่าเห็นต้องมีตาและต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้ทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมาจากไหนเป็นเราหรือถ้าไม่มีการกระทบกันจะมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นยังไม่เกิดเราอยู่ไหนพอเห็นเกิดแล้วก็ต้องเป็นเห็นที่เกิดไม่ใช่เราเกิดแต่เห็นเกิดแล้วเห็นก็หมดไปที่จะให้เห็นทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่มีสิ่งอื่นแทรกขั้น ไม่เป็นไปได้เลยนะคะแต่เราเข้าใจว่าแทรกขั้นแต่ความจริงสิ่งนั้นดับไปจึงจะมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทีละหนึ่งได้พอเป็นทีละหนึ่งแล้วไม่มีเราแล้วค่ะแต่ยังอยากมีใช่ไหมคะจะให้ไม่มีเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอยากมีต้องมีด้วยเหตุนี้นะคะก็คิดผิดไปเรื่อยๆว่าเรากำลังฟังธรรมะเห็นไหมคะผิดเรื่อยเพราะไม่รู้มาตลอดจะให้ถูกได้ยังไงแต่พอฟังแล้วกว่าจะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีเห็นเพราะเห็นเกิดแล้วเห็นก็ต้องดับไปก็มีเสียงก็มีคิดก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะต้องเป็นเฉพาะแต่ละหนึ่งเท่านั้นปะปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครต้องเกิดเมื่อมีเหตุที่จะให้เกิดนั่งอยู่ตรงนี้ให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังสิใครทำได้คะตาไม่ได้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยค่ะที่สิ่งที่มีอยู่ข้างหลังนี้จะปรากฏแต่พอหันไปเห็นละเพราะมีสิ่งนั้นกระทบตาแค่นี้ค่ะทุกอย่างฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อให้ไปทำอะไรนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราฟังไปเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราฟังแต่ถ้าฟังด้วยความเข้าใจว่าไม่มีเราก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจนในที่สุดจริงเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเราแน่นอนขั้นนี้นะคะก็ยังเป็นเพียงขั้นที่ใช้คำว่าปริยัตติหมายความว่ากว่าจะได้รู้จริงอย่างนี้ต้องอีกนานและต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจมากกว่านี้เข้าใจเพียงเท่านี้นะคะสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องทำให้ไม่เข้าใจผิดไปหลงทำสิ่งที่ผิดๆเพราะไม่เข้าใจความเข้าใจถูกสามารถที่จะทำให้ไม่หลงผิดได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะใครๆเข้าไปปฏิบัติไปมีสำนักปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วก็ไปเป็นพระโสดาบันเป็นอะไรกันต่างๆนะคะเป็นได้ยังไงคะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพระโสดาบันคือใครและความรู้ที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยก็อยากจะเป็นก็ไปเป็นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะให้แก่กันได้ในความเป็นเพื่อนคือมิตรที่ดีกัลยาณมิตรก็คือว่าให้สิ่งซึ่งเขาสามารถจะติดตามไปทุกภพชาติคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกพระเช่นเป็นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพต่อความเป็นจริงว่ายังไม่รู้อะไรก็ฟังไปนะคะและฟังไปความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ว่าอะไรชั่วก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังคงทำอยู่รู้ว่าอะไรดีก็มีปัจจัยที่จะทำเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้มีความประพฤติความเป็นไปซึ่งทั่วโลกนะคะกำลังเสื่อมทรามอย่างยิ่งมีความทุจริตทุกวงการเห็นไหมคะมาจากไหนมาจากความไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่สามารถพ้นจากการที่ไปหลงทำสิ่งที่ผิดด้วยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งที่ไม่มีเราแต่เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ฟังแล้วนะคะรู้เลยตลอดชีวิตมีอย่างเดียวนะคะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำก็คือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะเข้าใจถึงที่สุดเพราะอันนี้เป็นแต่เพียงเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นทุกคำต้องศึกษาด้วยความเคารพนะคะปริยัติไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นไม่ใช่ให้ฟังไปให้มากๆแต่ไม่เข้าใจแต่ฟังเพื่อเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังอีกจนกว่าจะเข้าใจไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆทุกขณะแต่ว่าไม่เคยรู้มาก่อนจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศทรงแสดง45พรรษายากไหมที่จะรู้ตั้ง45พรรษาจริงจะรู้ใช่ไหมคะแต่สำหรับบางคนฟังแล้ว45พรรษาก็ยังไม่รู้แต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าถูกต้องเพื่อที่จะได้ฟังต่อไปด้วยความไม่ประมาท พระเช่นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยค่ะทำให้ละคลายความติดข้องต้องการด้วยความเป็นตัวตนที่ต้องการที่จะรู้เพื่อเราแต่ว่านี่เป็นการรู้ว่าไม่มีเราแต่รู้ความจริงซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเรามีเรานี่ทุกข์มากไหมคะแต่ว่าถ้าค่อยๆ คลายความเป็นเราสิ่งนั้นเกิดแล้วก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วก็ดับแล้วด้วยจะเดือดร้อนอะไรถ้ามีคนที่จากไปนะคะจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องก็ตามแต่ใครไม่ให้เกิดขึ้นได้ไม่มีทางเลยเกิดขึ้นแล้วมานั่งเสียใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะพระเช่นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งประโยชน์พระเช่นก็แสดงเห็นว่าการฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ฟังด้วยความสบายใจที่ได้มีโอกาสรู้ความจริงไม่ใช่เดือดร้อนว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่เราจะรู้ทำไงเราจะรู้นั่นก็คือผิดนะคะพระเช่นแม้การฟังยังต้องไตร่ตรองให้ถูกต้องว่าฟังยังไงจึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่เดือดร้อนเลยไม่ว่าจะเป็นการรู้น้อยรู้มากยังไงก็ตามก็เป็นไปตามปัจจัยฟังน้อยให้รู้มากได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปริยัตติความหมายคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์พุทธะคือใครคำของผู้มีปัญญาเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นคำนั้นจะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำที่ตรัสเป็นความจริงนะคะเมื่อตรัสรู้แล้วก็คือว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้ต้องไม่ลืมเลยค่ะคำนี้แต่ว่ารู้ได้แต่ยากที่จะรู้ได้และก็ต้องเป็นสิ่งที่มั่นคงด้วยเพราะเหตุว่าบางคนนะคะฟังก็แหมสนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยกระตือรือร้นทุกอย่างฟังไปฟังมายิ่งละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นนะคะท้อถอยละเห็นไหมคะกำลังของความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนสามารถจะทำให้แม้ได้ยินคำที่ถูกต้องก็ยังท้อถอยพระเช่นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะความเข้าใจไม่ทำให้ท้อถอยแต่กลับทำให้รู้ว่ายังจะต้องเข้าใจมากกว่านี้อีกแต่ไม่ใช่โดยความเป็นเราแต่โดยการเข้าใจขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟังในความไม่มีเราพระเช่นวันนี้ก็คงจะได้เข้าใจนะคะพระพุทธพจน์คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงความจริงซึ่งมีอยู่ทุกกาลสมัยซึ่งใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละคำนี่ค่ะต้องมั่นคงสิ่งที่ไม่ดีนะคะความโกรธมีจริงๆก็เป็นธรรมะความไม่โกรธก็มีจริงๆก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะหมดทุกอย่างไม่มีเราจนกว่าจะไม่มีเราจริงๆเมื่อประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะว่าทุกคำเป็นคำที่ตรัสรู้สามารถรู้ถึงอภิสมัยสมัยซึ่งไม่เคยมีในสังสารวัฏคือสมัยที่สามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟัง
3: ท่านอาจารย์ครับเราทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งพวกนี้นี่เราไม่สามารถที่เราจะห้ามได้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะทุกคำที่คุณโป๊ตพูดจากไม่มีก็เกิดมีขึ้นและก็หมดไปทีละคำเห็นไหมคะถ้าเข้าใจต้องเข้าใจละเอียดจนกระทั่งว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นทั้งหมดนะคะต้องสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแต่คืออะไรและสิ่งนั้นจึงจะหมดไปได้อย่างเสียงเนี่ยที่คุณโป๊ตพูดใช่ไหมคะก็ต้องมีใจที่จะพูดคิดถึงคำคือเสียงนั้นจึงสามารถมีการกระทบกันของส่วนซึ่งกระทบด้วยความต้องการของจิตที่จะให้เสียงนั้นเกิดขึ้นไม่มีการต้องไปคิดเลยว่ากำลังต้องการกำลังทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเพียงคิดก็พูดแล้วและใครรู้ว่าต้องคิดก่อนและคิดแต่ละคำเนี่ยทำให้รูปซึ่งปกติไม่ได้เกิดเคลื่อนไปไหวไปก็เคลื่อนไปไหวไปถูกฟันถูกลิ้นถูกอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นฐานที่จะให้เสียงนั้นเกิดขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เกิดแล้วเป็นแล้วแล้วหมดแล้วนี่ค่ะคือความจริงที่สามารถที่จะพูดถึงบ่อยๆเพราะเหตุว่าถ้าไม่พูดบ่อยๆก็ลืมบ่อยๆลืมนี่แน่นอนค่ะแค่พูดนิดเดียวกำลังพูดลืมแล้วว่าไม่มีเราแต่มีเสียงมีคิดแล้วก็หมดแล้วด้วย พระเซนก็คือทุกอย่างเนี่ยค่ะกำลังมีแต่กว่าจะค่อยๆรู้ไปทีละอย่างอีกนานไหมกว่าจะรู้ทั่วซึ่งถ้าไม่ทั่วก็เป็นเราพระเซนก็เป็นผู้ที่มีความเพียรซึ่งเกิดจากการฟังเข้าใจแต่ไม่ใช่เราเลยค่ะความเพียรเพราะมีปัญญาที่ทำให้เกิดความเพียรที่จะรู้ว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้ฟังทุกอย่างนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างละเอียดมากซึ่งค่อยๆทำให้ความเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยลดละไปแต่ว่าน้อยมากนะคะในขั้นการฟังขั้นปริยัติเนี่ยยังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะรู้จริงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ได้แต่ไม่มีใครไปทำให้ปรากฏแต่ปัญญาค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้ไม่เหมือนขณะก่อนแม้แต่เสียงก็หมดแล้วทุกอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็สามารถจะเริ่มเข้าใจไปนะคะทีละอย่างโดยเลือกไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่ไปเลือกสำนักนี้หรือว่าไปเลือกนั่งก่อนให้เป็นสมาธิหรืออะไรเลยไม่ใช่หรือทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำไม่จริงนะคะก็ทำลายคำจริงคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มั่นคงและก็เป็นผู้ที่ละเอียดและก็รู้ว่าธรรมะลึกซึ้งแต่สามารถเข้าใจได้และก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นจะไม่มีพระสาวกซึ่งในอดีตท่านบำเพ็ญบารมีมานานมากนะคะฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวยังไม่ได้รู้ความจริงเลยเพราะลึกซึ้งมากจนกว่าจะถึงวาระที่ใครก็ไม่สามารถจะยับยั้งได้พร้อมที่จะเข้าใจแทงตลอดความจริงตรงตามที่ได้ฟังสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงได้เป็นท่านพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกผู้เลิศในทางปัญญาตามลำดับขั้นค่ะของการที่ได้สะสมมาจะไปบังคับให้เป็นวันนี้วันนั้นก็ไม่ได
3: ้ท่านอาจารย์ครับก็มีหลายต่อหลายคนมีความรู้สึกว่าการเข้าวัดไปทำบุญทำสมาธิเดินจงกรมอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้บุญจริงๆมากกว่าการมานั่งฟังพระธรรม
0: แล้วบุญอยู่ไหนไปเอามาสิอยากได้นักหนาก็ไปเอามาหน่อยไม่รู้จักบุญใช่ไหมคะแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจถูกทุกคำที่พูดพระเชนพอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเริ่มรู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาปัญญาที่ไหนมารู้ล่ะคะพูดทุกวันเรื่องอะไรก็ไม่รู้คำอะไรก็ไม่รู้ถามแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรพระเชนบุญคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะก่อนอื่นที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณก็คือว่าแม้คำเดียวก็ไม่รู้ต้องไตร่ตรองต้องถามพอพูดถึงบุญนะคะบุญคืออะไรใครตอบสิจะตอบถึงที่สุดไหมในเมื่อไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็พอได้ยินคำว่าบุญก็อยากได้มีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากได้ทุกอย่างแม้แต่บุญอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยหาก็ไม่เจอก็ยังอยากได้เห็นไหมคะความไม่รู้แค่ไหนเพราะฉันจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเมื่อทุกคำของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะได้ฟังแล้วนะคะก็ต้องค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจละความไม่รู้เพราะฉันทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ละสิ่งที่ไม่ดีเรียกสิ่งที่ไม่ดีเป็นบุญหรือเปล่าคะสิ่งที่ไม่ดีเป็นบุญหรือเปล่าแต่บอกสิ่งที่ดีเป็นบุญหรือเปล่าเห็นไหมคะค่อยๆไปทีละน้อยแต่แม้อย่างนั้นคำว่าดีคำเดียวก็ยังไม่ใช่บุญทั้งหมดอาหารไม่เสียไม่บูดไม่เน่าดีไหมดีแต่ใช้คำว่าบุญได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคำที่กล่าวถึงความจริงไม่ใช่คำที่เราไม่รู้จักแล้วก็พูดตั้งแต่เกิดจนตายนี่เป็นความต่างกันมากค่ะระหว่างคนที่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสแล้วอย่าเข้าใจผิดค่ะอย่าคิดว่าง่ายอย่าคิดเองแต่ละคำเนี่ยได้ยินคำว่าบุญก็คิดเองต่อไปละจะไปทำยังไงจะได้บุญ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรไม่เคยมีใครทบทวนเลย
4: จะกราบท่านอาจารย์ถึงความละเอียดของคำว่าบุญ

0: ม่ใช่ตามไปเลยบอกว่าทำบุญก็ทำบุญกันไปเลยแต่ต้องคิดค่ะทำไมจิตสกปรกค่ะ
1: ครับจิตสกปรกเพราะว่ามีสิ่งที่ไม่ดีมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะไม่รู้แน่นอนที่สุดพอไม่รู้ก็มีแต่นำไปสู่สิ่งที่เข้าใจว่าดีแต่ความจริงไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้เมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นบุญไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่หมายความว่าขณะที่เป็นบุญเนี่ยก็สามารถที่จะรู้และก็ชำระจิตด้วยความรู้เพราะสกปรกเพราะความไม่รู้ก็เอาความสกปรกออกเอาความไม่รู้ออกไปขณะนั้นจิตก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นแต่นี้ก็เป็นคำที่เหมือนไปไกลทุกคำนะคะพอพูดอะไรก็เป็นเรื่องยาวไปข้างหน้าแล้วก็ถอยกลับมาบ้างอะไรบ้างจริงๆก็ต้องศึกษาทีละคำและเป็นผู้ที่มั่นคงนะคะไปวัดใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้วัดคืออะไรเห็นไหมคะแค่นี้จะได้รู้ว่าไปวัดหรือเปล่าหรือไปวัดอะไรหรือไปทำไมที่วัดต้องละเอียดมากค่ะวัดคืออะไรเห็นไหมคะวัดคือที่อยู่ของผู้ที่ไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วเป็นที่อยู่ของใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนเพราะอะไรไม่ใช่คฤหัสถ์จึงละอาคารบ้านเรือนละอาคารบ้านเรือนแล้วไปอยู่ไหนคะที่ไหนก็ได้ป่าก็ได้ภูเขาก็ได้ถ้ำก็ได้เพราะที่นั่นไม่ได้มีเครื่องที่จะวุ่นวายคลุกคลีเสียเวลาอย่างอื่นแต่ว่าโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเป็นโอกาสที่หายากใครจะรู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นภัยของสังสารวัฏแล้วก็มีความสะสมที่สามารถจะละอาคารบ้านเรือนได้ด้วยใจที่สละไม่ใช่อยากจะไปบวชแต่ด้วยใจที่สละเพราะสามารถที่จะอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดคือได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจได้อบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นที่อยู่ของผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนและมีผู้ที่เห็นว่าพระภิกษุที่บวชนี่นะคะมีชีวิตยากลำบากอาจจะทำให้ได้มีการเข้าใจธรรมะได้น้อยลงเพราะเหตุว่าอาจจะมีอันตรายต่างๆก็ได้โรคภัยต่างๆที่เกิดจากการอยู่ป่าหนาวไปร้อนไปพวกนี้ก็ได้จึงได้มีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่ให้สำหรับผู้ที่ละอาคารบ้านเรือนจึงมีวัดใช่ไหมคะเราพูดในภาษาไทยว่าวัดแต่ภาษาบาลีไม่มีคำว่าวัดมีคำว่าอะไรคะ
1: ครับท่านอาจารย์ครับมีคำว่าอารามะครับที่มายินดีของกุศลธรรมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรู้คำนี้นะคะว่าวัดก็คืออารามะที่อยู่ของผู้ที่แสวงหาความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่สงบจากกิเลสวัดก็ต้องเป็นที่สงบจากกิเลสเพราะเป็นที่อยู่ของผู้ที่สงบจากกิเลส
2: การให้เงินกับพระอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องซึ่งพระหลายรูปเวลาที่ใส่บาตรก็หวังที่จะได้ปัจจัยตรงนั้นด้วยครับ
0: ค่ะก็ไม่ใช่พระพระคือผู้ที่สละชีวิตคฤหัสถ์ทั้งหมดกิจการงานทั้งหมดในเพศคฤหัสถ์ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครรับเงินทองก็ไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะเหตุว่าในสมัยใดที่มีภิกษุรับเงินซึ่งไม่ถูกต้องก็มีผู้ที่ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติทั้งหมดนะคะก็เกิดจากการที่มีผู้มีความประพฤติไม่ถูกต้องในการขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อคฤหัสถ์เห็นนะคะก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาและมีผู้ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์เพื่อให้พิจารณาว่าเป็นการกระทำที่เหมาะควรไหมที่จะเป็นพระภิกษุอย่างนี้ทุกคนก็เห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจึงทรงบัญญัติเป็นพระวินัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยด้วยความเห็นชอบของภิกษุซึ่งประพฤติปฏิบัติตามพระองค์จึงได้สละอาคารบ้านเรือนก็ต้องประพฤติอย่างนั้นไม่ใช่ประพฤติอย่างอื่นถ้ามิฉะนั้นก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะไปวัดนะแล้วก็ไปทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ไปคิดว่า

0: ได้บุญไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้คือพุทธะสาวกหรือพุทธะบริษัทหรือว่าที่เราใช้คำว่าเป็นชาวพุทธเพราะเหตุว่าพุทธะต้องเข้าใจตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราไม่คนตรงอย่างยิ่งค่ะเรามีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วก็จะจากโลกไปโดยการไม่เป็นคนตรงก็ไม่ได้สาระเพราะไม่ตรงคือผิดจะกลัวอะไรคะกับความเป็นจริงที่ถูกต้อง
1: กราบเรียนถามว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรนะในการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันให้มีความทุกข์น้อยลงค่ะ
0: ก็เห็นหน้าตาสดชื่นดีเลยค่ะและเป็นทุกข์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นทุกข์เมื่อคิดว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ความจริงนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งรับประทานอาหารอร่อยเป็นทุกข์ไหมคะ
1: ตอนที่รู้สึกว่าจะไปทานอาหารอร่อยไม่ทุกข์ค่ะ
0: และกำลังอร่อยเป็นทุกข์ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดเองใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์จริงๆเพราะยังเป็นเราแต่ว่าความทุกข์จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะสามารถที่จะเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปการเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกนั่นแหละเป็นทุกข์ค่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปในสังสารวัฏนะคะตายแล้วก็ต้องเกิดอีกไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยโดยไม่มีเราเลยแต่เป็นสภาพธรรมะซึ่งจากไม่มีเลยนะคะเกิดมาในโลกนี้มีละใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยอะไรกันนะคะทุกวันเลยวุ่นวายหมดอย่างนั้นนี่หลงสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยเหมือนมีหลายอย่างมีเรามีอะไรแต่เสร็จแล้วก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนั่นเป็นทุกข์ที่ว่าแล้วจะเกิดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ดีๆก็วุ่นวายอยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรแต่ก็เกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วก็หายไปหมดไม่เหลือเลยต้องเข้าใจความจริงอย่างนั้นค่ะแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นทุกข์เพราะไปคิดเรื่องทุกข์แต่ต้องรู้ความจริงว่าทุกที่นี่ต้องเห็นด้วยปัญญาในความที่สมควรไหมที่จากไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีไปหมดเลยตั้งแต่เกิดแล้วก็จากไปไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าไปทุกชาติเพียงแต่เกิดมีแล้วก็ไม่มีเกิดมีแล้วก็ไม่มีก็หมดไม่เหลืออะไรเลยต้องมีความเข้าใจละเอียดนะคะต้องตรงว่าขณะที่เป็นสุขก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นชั่วคราวแสนสั้นเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้คือเหมือนกับทันทีที่เกิดก็ดับไปแต่ก็ต่อได้ความสุขใหม่สืบเนื่องติดต่อจนไม่เห็นการเกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุนี้ความรู้สึกเป็นทุกข์นะคะเป็นอย่างหนึ่งแต่สภาพที่เป็นทุกข์คือสภาพที่เกิดแล้วต้องหมดไปไม่เที่ยงไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเนี่ยต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ทุกชาติทุกขณะทุกวันแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ไม่ใช่ขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รู้ก็ไม่ทุกเพราะรู้ความจริงว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ต้องละเอียดมากค่ะไม่อย่างนั้นจะถูกใครที่บอกว่าให้เห็นทุกเราก็เลยไปเห็นทุกทั้งวันให้ละทุกแล้วก็พยายามเป็นเราไม่มีทุกข์ก็ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นเรื่องของความไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากยิ่งรู้นะคะจึงจะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่ะโกรธเกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็หมดไปไม่มีใครสามารถที่จะประยับยั้งให้โกรธอยู่ตลอดไปได้ความไม่โกรธนะคะความสุขสะดวกสบายก็มีเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็นึกถึงแต่เรื่องเพลิดเพลินบันเทิงต่างๆความสวยงามความสุขการท่องเที่ยวสนุกสนานแต่ก็ในที่สุดก็ไม่เหลือเลยเท่ากับเกิดมามีทุกอย่างในวันนี้พอถึงกลางคืนนะคะหลับสนิทหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วก็เท่ากับตื่นแล้วก็หลับตื่นแล้วก็หลับพอหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ญาติพี่น้องวงศาคณะญาติไม่มีปรากฏเลยไม่มีตามความเป็นจริงนะคะเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจึงไม่คิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นแต่ใครก็จะนอนหลับต่อไปไม่ได้ต้องตื่น มีเหตุที่จะต้องเห็นต้องได้ยินแล้วก็หมดไปแต่ละวันก็เป็นอย่างนี้ค่ะซ้ำไปซ้ำมาไม่เหลือเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปก็คือว่าไม่มีอะไรที่จะติดตามไปได้เลยค่อยๆเห็นทุกข์ซึ่งเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่เราแต่ถ้าเราเป็นทุกข์นะคะก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราไปยึดถือว่าเป็นเราก็เป็นทุกข
1: ์ค่ะเราก็ต้องทำจิต
0: ไม่มีเราค่ะเลิกคิดที่จะทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำก็มีหมดเลยเห็นก็มีคิดก็เกิดแล้วไม่ได้ไปทำไม่มีใครไปทำคิดค่ะแต่คิดก็เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเป็นไปชั่วคราวแสนสั้นต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้จึงจะเห็นได้ว่าแล้วประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้โดยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยเป็นแต่เพียงความเป็นไปของธรรมะซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะเพราะอยู่ไปเนี่ยไม่ใช่เราแต่ธรรมะนั่นแหละเกิดขึ้นดับไปสืบต่อจนกว่าจะสิ้นสุดในชาตินี้ก็เป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เป็นคนใหม่มาจากคนนี้แหละดีช่วยยังไงที่สะสมไปก็ปรุงแต่งให้เป็นอีกคนหนึ่งแต่ก็มาจากคนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่ะทุกอยู่ตรงนี้มาบังคับไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ทั้งหมดต้องไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะทำตรงนี้ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นๆนะคะคำสอนอื่นๆไม่ได้ให้รู้ความจริงเลยว่าไม่มีเราให้เป็นเราหมดเลยให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ยินกันบ่อยๆนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะอะคือไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นคนแต่ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปละเอียดยิบแล้วก็รวมกันมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแยกออกได้ถ้าคิดเพียงเท่านี้นะคะก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงเข้าใจความจริงอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่ใช่เราต้องเป็นการฟังค่ะคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงและส่งแสดงหนทางที่จะให้ประจักษ์แจ้งความจริงนี้ได้โดยค่อยๆเข้าใจขึ้นและความเข้าใจต่างหากไม่ใช่เราไปทำความเข้าใจนั่นแหละทำกิจของความเข้าใจรู้ความจริงขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความติดข้องตามลำดับไม่ใช่ดับกิเลสหมดเลยทีเดียว
1: ฉะนั้นถ้าเราจะให้ทุกข์น้อยลงก็หมายถึงว่าต้องลดอัตตา
0: เราจะให้ทุกข์น้อยก็ผิดแล้วค่ะยังคงเป็นเราอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องฟังจนไม่มีเราเข้าใจถูกต้องเพราะความจริงมีเราหรือเปล่าต้องคิดถึงความจริงก่อนความจริงไม่มีเราเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปเมื่อวานนี้ก็เห็นเยอะแยะอยู่ไหนไม่เหลือเลยเมื่อกี้นี้เห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วค่ะเสียงเมื่อกี้นี้ได้ยินแล้วก็ดับไปเสียงใหม่เกิดขึ้นสืบต่อแน่นสนิทรวดเร็วจนไม่ประจักษ์การเกิดดับปกปิดไว้สนิทมากในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องถึงความไม่มีเราก่อนจึงจะสามารถเห็นทุกข์ได้นะคะและทุกข์นั้นก็คือการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา
1: ค่ะอาจารย์พูดเหมือนง่ายมากเลยแต่ว่าทำ
0: ไม่ได้
1: ทำยากค่ะ
0: ไม่ทำค่ะเข้าใจยากกว่าทำ
1: เข้าใจยากใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเข้าใจมีประโยชน์กว่าเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจถูกสำคัญที่สุดคือความเข้าใจถูกนะคะซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าปัญญาแต่ภาษาบาลีมีหลายคำค่ะสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นความเห็นสัมมาถูกเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆฟังนะคะค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นคือหนทางที่ถูกต้องตรงกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงหรือเป็นของใครได้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
1: เบื้องต้นก็ต้องให้เข้าใจว่าไม่มีเราก่อนใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกไหมคะไม่มีเราถ้าถูกก็คือว่าจนกว่าจะถูกต้องยิ่งขึ้นจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราด้วยความเข้าใจสิ่งที่มีจึงสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ยังคงเป็นเราที่ไม่เข้าใจสิ่งนั้นหัวใจของพระธรรมนะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่ว่ากาลไหนก็ แข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเป็นเราได้ยังไงจะเป็นของเราได้ยังไงรูปสมบัติทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงแข็งบ้างร้อนบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างเท่านั้นเอง
1: แล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงคะที่ให้ดิฉันรู้สึกว่าไม่ใช่เรา
0: ให้พิจารณาให้ถูกต้องว่าอะไรถูกมีเราถูกหรือว่าไม่มีเราถูกและความเข้าใจนั้นเป็นของเราเองค่ะให้เกิดความเข้าใจของตนเองปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะเอาไปให้ใครได้แต่คำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ได้ทรงประจักษ์แจ้งสามารถจะทำให้คนฟังเนี่ยเริ่มไตรตรองและก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและการที่เข้าใจถูกต้องก็จะนำไปสู่ความถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยยิ่งขึ้นจนประจักษ์แน่นอนว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้น
1: ปกตินะคะที่ฉันตื่นขึ้นมาปั๊บตั้งสติตัวเองนะคะทุกครั้งว่าทุกวันเราจะคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็รู้จักการปล่อยวางลักษณะการดำรงชีวิตแบบนี้เพียงพอไหมคะที่จะทำให้ทุกข์เราน้อยลงได้ค่ะท่าน
0: ตราบใดที่เป็นเราก็ไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแยกออกละเอียดยิบจนกระทั่งรู้ความเกิดขึ้นและดับไปซึ่งสืบต่อกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะดับตลอดเวลาต้องค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองค่ะไม่ใช่เขาบอกให้ทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าเชื่อที่เขาบอกก็ไม่ใช่เขาบอกถูกหรือบอกผิดให้ทำเนี่ยทำได้เหรอไหนลองทำสักอย่างสิคะทำเห็นทำได้ไหมทำได้ยินกำลังได้ยินอย่างเงี้ยไม่มีใครทำแล้วลองไปทำสิจะทำยังไงให้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเกิดเมื่อมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นก่อนนั้นไม่ได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินเพราะอะไรไม่มีใครทำแต่เพราะมีหูนะคะไม่ใช่ใบหูทั้งหมดแต่เป็นสภาพที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งสามารถกระทบกับเสียงเป็นปัจจัยให้สภาพรู้หรือธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปไม่มีเราสักอย่างเสียงเป็นเสียงหูเป็นหูได้ยินเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เราค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นจึงเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกคำที่ได้ตรัสไว้และคำจริงไม่ได้มาจากคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขาพูดคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเช่นคำว่าธรรมะนะคะมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะนั้นๆแข็งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นแข็งไม่ใช่เราแต่แข็งต้องเป็นแข็งเห็นต้องเป็นเห็นหมดแล้วด้วยค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครไปได้ยินได้ฟังว่าหมดแล้วการเกิดดับสืบต่อซึ่งมีการสืบต่ออยู่ตลอดเวลาทำให้หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเราซึ่งแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแต่ความจริงไม่มีเราเลยค่ะแต่มีความยึดมั่นในสิ่งที่มีว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นจึงมีคำในพระไตรปิฎกนะคะอุปาทานความยึดมั่นในอะไรคะในทุกสิ่งที่ปรากฏด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นละที่นี่ละความยึดมั่นไม่ใช่ให้เราไปละความติดข้องโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยต่อเมื่อใดเข้าใจปัญญาที่เข้าใจนั้นทำหน้าที่ละทั้งหมดค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่เป็นคำจริงไม่ว่าใครจะพูดและจะรู้ได้ว่าเป็นคำของเจ้าจริงหรือเปล่าก็ต่อเมื่อคำนั้นเป็นคำจริงแน่นอนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นเราได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งก็ต้องเป็นแข็ง
2: ท่านอาจารย์ครับพอมานั่งอารมณ์เสียทำไมกับที่เพียงแค่ดอกทิวลิปดอกเล็กมันยังมีดอกลิลี่ซึ่งใหญ่กว่าตั้งเยอะและสามารถจัดที่สวยกว่าด้วย
0: บังคับได้ไหม
2: บังคับไม่ได้เลยครับ
0: นี่แหละค่ะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเริ่มเห็นไหมเป็นเรื่องมาตลอดนะฮะโกรธมาตลอดลืมสนิทว่าบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น พราะฉันจะไม่ให้โกรธได้ไหมโกรธแล้วเห็นชัดๆเลยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้และพอยังไงหายโกรธก็บังคับบัญชาไม่ได้อีกให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยถ้าดอกไม้นั้นใหญ่สวยงามอย่างที่คิดใช่ไหมฮะความโกรธเกิดขึ้นได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่หลงว่าเป็นเราหมดเลยหมดแล้วค่ะหายไปไหนคุณโพสตอนที่กำลังโกรธ
2: ครับ
0: เพราะสิ่งนั้นไม่มีจึงรู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราอีกแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเราแน่ๆและพอไม่มีเราก็เราไม่มีเราอีกแล้วทุกอย่าง
2: น้องบอยขึ้นมาบอกพี่โป๊ดหน้าเป็นนางยักษ์แล้วนะตอนนั้น
0: ค่ะจริงๆทุกคนเนี่ยนะคะไม่รู้เลยค่ะได้ยินใครพูดว่าใครเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าความไม่ดีอยู่ที่ใจเขากำลังสะสมความไม่ดีในขณะที่เขากำลังเพ่งโทษติเตียนคนอื่นด้วยความโกรธไม่ใช่ด้วยความหวังดีใช่ไหมคะยังดุว่าคนในบ้านอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนในบ้านเนี่ยทำอย่างที่เขาต้องการแต่พูดดีๆเขาก็ทำที่ต้องการได้ถ้าพูดซ้ำบ่อยๆมีความเข้าใจมีความเห็นใจลืมสนิทว่ากำลังทำร้ายตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนเพราะทำหายไปหมดใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่เป็นอย่างนั้นและความไม่โกรธถ้าเกิดขึ้นกับความโกรธเนี่ยอะไรสบายใจกว่ากันอะไรดีกว่าลืมทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเป็นเราพยายามที่จะบังคับตัวเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็โกรธอีกแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้โทษของความไม่ดีกลายเป็นผู้ที่เห็นโทษของความไม่ดีแล้วก็ค่อยๆเป็นไปเองนะคะตามปัญญาว่าเสียเวลาเสียประโยชน์คิดว่าทำร้ายเขาดุเขาแต่ขณะนั้นเราเองกำลังสะสมสิ่งที่ไม่ดีลืมโทษทั้งหลายที่จะเกิดกับตนเองมุ่งไปที่จะว่ากล่าวตักเตือนด้วยความโมโหให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลองคิดดูอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กว่ากันผลอย่างเดียวกันแต่ประโยชน์คือไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการสะสมความโกรธใครก็เอาออกไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ใช่เราไปเปลี่ยนนะคะค่อยๆลดน้อยลงตามเหตุตามปัจจัยและวันหนึ่งจะรู้สึกว่าคนรอบข้างก็บอกเออเราดีขึ้นนะแต่ความจริงก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกต้องไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยจะดีสักแค่ไหนคะคนรอบข้างก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่รู้เขาก็ยังคงยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เราค่ะแต่มีเหตุที่จะให้เป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดต่างกับมีเหตุที่จะให้เป็นอีกอย่างนึงเหมือนเดิมสะสมมาเยอะๆก็กลายเป็นมีเหตุที่จะทำให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีและปัญญานั่นเองนะคะก็ค่อยๆทำให้เปลี่ยนแปลงไป
3: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงทุกข์นะครับแน่นอนครับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งครับเมื่อยังไม่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจก็เหมือนกับว่าจะรู้จักทุกข์แต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งของความเป็นทุกข์จริงๆคืออย่างไรครับแล้วก็เมื่อวานซืนที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าเมื่อมีปัญญาเข้าใจความเป็นธรรมดาของธรรมะก็จะทำให้ทุกข์น้อยลงครับจากสองประโยคนี้จะมีความสอดคล้องกันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะทุกอย่างที่ว่ามีใครบ้างคะไม่รู้
3: ครับก็รู้กันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะพอรู้ทีก็บอกว่าเป็นทุกข์แต่ความจริงนะคะทุกอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะเหตุว่าพระองค์ตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดยิ่งกว่านั้นไม่สบายใครบ้างไม่รู้ว่าเป็นทุกข์หิวมีใครบ้างไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็รู้จักทุกข์ประเภทนี้แหละและเข้าใจว่านั่นคือเห็นทุกข์ว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นทุกข์หมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอริยสัจธรรมมีคำว่าอริยสัจ4นะคะประการแรกทำไมต้องเป็นประการแรก พระสัตว์โลกไม่เคยรู้จักว่านี่เป็นทุกข์เลยคือธรรมะทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเป็นทุกข์เห็นไหมคะแค่นี้ไม่เว้นเลยต่างกับที่บางครั้งเป็นทุกข์เดี๋ยวก็โกรธเอาเดี๋ยวก็หายโกรธไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่นี่เป็นทุกข์ที่แท้จริงซึ่งสามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้โดยการที่รู้ความจริงนั้นและทุกข์อย่างนี้ใครเห็นบ้างทุกข์ของสิ่งที่เกิดแล้วดับไม่ใช่เราหมดแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้บังคับไม่ให้เกิดต่อก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่ใช่เราไฟไหม้หญ้าที่พระวิหารเชตวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุว่าใครเป็นทุกข์บ้างไม่มีใครเป็นทุกข์เพราะไม่มีใครไปคิดว่าหญ้าเป็นเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกข์ที่แม้แต่หญ้าเป็นทุกข์ไหมแต่ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะทุกข์โดยสภาพที่เกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดแต่เราไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างนี่คือการเริ่มของการเป็นทุกข์เพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือจะเป็นทุกข์ไหมคะหมดก็หมดไปเหมือนหญ้าที่พระวิหารเชตวันที่ไฟไหม้แต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเดือดร้อนเพราะยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเรานี่ก็แสดงถึงต้นเหตุที่ว่ามาจากความไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวแต่หลงยึดมั่นว่ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญหายพลัดพรากหรือเปลี่ยนแปลงไปก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์แต่นั้นไม่ใช่ทุกข์อริยสัจจะเพราะใครๆก็รู้แต่สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เหมือนมีเพราะเกิดขึ้นแต่สิ่งนั้นไม่ยั่งยืนเลยค่ะชั่วคราวแสนสั้นก็หมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยและเป็นอย่างนี้ทุกขณะลองคิดดูนะคะและความจริงเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆไตร่ตรองถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างหนึ่งมีโลกไหมมีเราไหมมีต้นไม้ไหมมีภูเขาไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีเลยนะคะแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นดับแล้วก็ไม่รู้และก็มีปัจจัยเมื่อทำให้สิ่งเกิดก็ทำให้มีสิ่งที่เกิดซ้ำสืบต่ออยู่เรื่อยๆจนปรากฏเป็นนิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างสันฐานของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะถ้าแตกย่อยออกไปหมดเลยไม่มีที่จะเป็นรูปร่างสันฐานได้เหมือนเราจดปากกาลงไปที่กระดาษหรือดินสอก็ได้ค่อยๆเติมไปก็กลายเป็นคิ้วกลายเป็นตากลายเป็นอะไรอะไรก็ได้ต่อกันเข้าก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดฉันใดขณะนี้นะคะผู้ที่ไม่เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักพระปัญญาคุณของพระองค์ก็จะไม่รู้เลยว่าโลกแตกดับอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกประกอบด้วยส่วนเล็กๆที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่ปรากฏมีแต่การปรากฏสืบต่อจนดูเป็นภูเขาเป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรได้แต่คำจริงของพระองค์ก็คือว่าสามารถที่จะแตกย่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกแต่ถึงกระนั้นนะคะก็ยังมีรูปที่ต้องเกิดดับเล็กกว่าที่แตกย่อยแล้วนี่คือพระปัญญาคุณเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดธรรมะเองตามใจชอบแล้วก็กล่าวง่ายๆเนี่ยหมายความว่าเขาไม่เห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าโลกแตกสลายหรือโลกเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็คือแต่ละขณะซึ่งแสนละเอียดนะคะกำลังเกิดดับสืบต่อปกปิดการเกิดดับไม่มีใครเห็นเลยเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเท่านั้นที่ได้อบรมเจริญปัญญาขั้นฝังรู้หนทางทำให้มีการที่รู้มากขึ้นโดยสติสัมปชัญญะได้ค่ะรู้ตรงหนึ่งทีละหนึ่งถ้ารวมกันแล้วไม่ประจักษ์การเกิดดับแน่นอนเพราะต่อกันละรวมกันละแต่ถ้าเพียงหนึ่งเกิดขึ้นถ้ารู้เฉพาะหนึ่งจริงๆนะคะมั่นคงขึ้นสิ่งนั้นดับไปเมื่อไรก็จะเข้าใจคำที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานั่นคือทุกขะอริยสัจจะเป็นอริยะหมายความว่าทำให้บุคคลนั้นเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ถ้าไม่ถึงการรู้อริยสัจธรรมก็ดับกิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความเข้าใจนะคะลึกซึ้งขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเห็นความที่สภาพธรรมะทั้งหลายเนี่ยขณะนี้กำลังเกิดดับ ย่อมคลายการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้ารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะไม่มีทางที่จะละความยึดมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตาเป็นอะไรก็ได้เป็นโต๊ะเอาไปแตกย่อยก็ไม่มีโต๊ะรวมกันก็เป็นโต๊ะดอกไม้ทั้งเกสรทั้งกลิ่นทั้งหมดนะคะเอาไปแตกย่อยก็ได้ก็ไม่เป็นดอกกุหลาบไม่เป็นดอกไม้นั้นแต่พอรวมกันก็เป็นเพราะฉะนั้นโลกเป็นไปโดยที่ปกปิดไว้ด้วยการเกิดดับอย่างรวดเร็วทำให้ชาวโลกไม่สามารถที่จะรู้แจ้งได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นต้องละเอียดมากนะคะสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาทีละน้อยทีละน้อยค่ะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจความจริงถ้าเป็นเรื่องยาวๆนะคะก็ต้องฟังละเอียดไปก่อนจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้น
3: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยครับก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาความดับไปของสภาพธรรมนั่นแหละคือแสดงถึงความเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดำรงอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ไม่ใช่เราด้วยแล้วจะมีประโยชน์อะไรเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆยังอยากจะเกิดดับต่อไปแล้วก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้จักความจริงเพราะฉะนั้นความจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากธรรมะลึกซึ้งจึงเห็นยาก
4: ท่านอาจารย์คะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแม้แต่สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แต่คำกล่าวที่ว่าแม้แต่สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แล้วหมายความว่ายังไงคะท่านอาจารย
0: ์อยากมีสุขไหมอ
4: ยากค่ะ
0: แล้วก็สุขนั้นก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุขไหม
4: ขณะที่สุขมันเกิดมันก็คือความสุขใช่ไหมคะ
0: แล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เหลือเลยทุกข์ไหมก็อยากสุขเห็นไหมคะอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากนะเป็นสุขไหม
4: ตัวที่อยากนั่นเป็นสุข
0: แล้วก็ดับแล้วยังอยากจะให้มีอีกไม่หยุดความอยากเลย
4: นั่นคือตรงทุกตรงนั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์ที่เน้นให้เห็นเนี่ยตรงตัวอยาก
0: ไม่เกิดดีไหมไม่เกิดอยากอะไรเลยทั้งนั้นดีไหม
4: ดีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีอยากเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะให้ทุกอย่างคงที่ยั่งยืนแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่และก็ไม่ใช่เราด้วยแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเรานี่ก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นจะมีความหลงผิดไปทุกชาติว่ามีเราแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาหารู้ไหมว่าสิ่งที่ชอบเดี๋ยวนี้หมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยเห็นไหมคะชอบอะไรสิ่งที่ไม่มีแล้วยังคงคิดว่ายังอยู
4: ่
0: แค่เกิดแล้วก็ดับแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดต่อเหมือนสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยก็หลงเพลิดเพลินยินดีในสิ่งซึ่งไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าไม่มีเราด้วยที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่มีมีแต่ธรรมะทั้งหมดค่ะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ในสังสารวัฏใครห้ามไม่ให้อะไรเกิดบ้างห้ามไม่ได้เลยสักอย่างเดียวถ้าเกิดแล้วก็ต้องดับไปจะห้ามไม่ให้ดับก็ได้หรือเปล่า
4: ก็ไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้เลยนั่นแหละค่ะคือทุกข์ล่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับทั้งที่ฟังว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอะแต่ก็จะมีเราที่ไม่ใช่ธรรมะตลอด
0: ก็เป็นธรรมดาเป็นเราอีกนานมากค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงตามลำดับขั้นจึงสามารถที่จะเห็นจริงๆว่าไม่มีเราเวลานี้แค่ฟังนะคะเห็นเกิดแล้วก็ดับไม่มีเราพอจะเข้าใจได้แต่ไม่เหมือนกำลังเห็นแล้วเห็นดับชัดเจนกว่าไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจชีวิตเป็นปกติเพราะอะไรคะจะได้เห็นความจริงที่ได้สะสมมาแต่ละคนทุกคนเนี่ยต่างกันมากไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะเห็นว่าคนนี้ก็ไม่เหมือนคนนั้นเพราะอะไรเพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อประการเดียวคือให้รู้ความจริงแน่นอนว่าไม่มีเรากิเลสทั้งหลายจึงจะค่อยๆน้อยลงไปได้แต่ถ้ากราบใดยังมีเราอยู่นะคะกิเลสก็มากเพื่อเราทั้งนั้นทั้งวันเนี่ยเราทั้งหมดเลยขณะไหนไม่ใช่เราบ้างแต่ว่าเมื่อได้ฟังความจริงว่าไม่มีเรา ข้าใจมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นก็จะเป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่จะรีบรวบรัดไปทำเยอะๆให้ได้มากๆให้หมดไปเร็วๆนั่นผิดค่ะนั่นคือเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยจะแอบอยู่ในทุกแห่งนะคะละเอียดมากเหมือนอากาศที่แทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะที่แตกย่อยออกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เห็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะละความเป็นเราได้ประมาทไม่ได้เลยค่ะคิดว่าเดี๋ยวก็ไม่มีเราเป็นไปไม่ได้กำลังนั่งอยู่อย่างนี้เป็นเราหรือเปล่าคะ
1: เป็นอยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วนั่งมานานแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรามาตลอดแล้วต่อไปก็ยังคงเป็นเราต่อไปต้องเป็นคนที่ตรง
1: ขออนุญาตนะคะตัวกิเลสเนี่ยมันคือความอยากมีอยากได้ก็สรุปได้ว่าตัวกิเลสก็คือตัวเราแต่ทำอย่างไรให้กิเลสนั้นมันเบาบางลงให้เราดำรงอยู่อย่างที่มีความทุกข์น้อยที่สุดอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ใช่หนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเราคิดเองว่าหนทางนั้นคงจะอาจจะที่ทำให้ค่อยๆลดลงไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราและทำไมถึงจะเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราได้จะค่อยๆละความเป็นเราจากทุกอย่างซึ่งปรากฏโดยที่ในตอนแรกเนี่ยจะไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปมีแต่ปรากฏหมดทุกอย่างตอนเกิดก็ไม่รู้ตอนดับก็ไม่รู้รู้แต่ตอนมีเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเราที่ทำเองคิดเองจากการที่ได้ฟังเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรไม่ใช่ให้เราไปคิดทำเองหาหนทางอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่คำของพระองค์ทุกคำเลยค่ะจะค่อยๆทำให้มีความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยว่าเป็นเราไม่ได้แต่สะสมความเป็นเราไว้นานมากในสังสารวัฏแสนโกรธกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ตรัสรู้แล้วเราก็ยังมีความเป็นเราอยู่จนกว่าจะเข้าใจขึ้นนะคะในสิ่งที่มีต้องในสิ่งที่มีด้วยและขณะนี้ค่ะเราฟังเรื่องเห็นแต่เห็นก็ดับไปโดยไม่ได้เข้าใจตรงเห็นจริงๆเพียงแต่พูดเรื่องเห็นพูดเรื่องว่าแข็งนี่ต้องเกิดไม่เกิดไม่มีแข็งและความจริงแข็งก็ดับแล้วแต่ก็มีแข็งเกิดสืบต่อซ้ำจนเหมือนเดิมคิดว่าเป็นแข็งเก่าแต่ความจริงนะคะเกิดแล้วดับทันทีและทรงแสดงความละเอียดว่ากว่าจะมีสภาพธรรมะปรากฏเช่นเห็นและก็มีได้ยินเหมือนติดกันเลยใช่ไหมคะต่อกันเลยพร้อมกันเลยแต่ความจริงทรงแสดงความห่างว่าจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเนี่ยจะมีจิตสภาพธรรมะเกิดขึ้นขั้นมากมายหลายขณะซึ่งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้ว่าเราไม่รู้และเราก็รู้น้อยมากถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคิดเองหมดซึ่งคิดเองเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะถูกต้องอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะว่าพระองค์ทรงพระมหากรุณาว่าหนทางนี้หนทางเดียวนะคะคือหนทางเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีต้องสิ่งที่มีด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะเข้าใจอะไรในเมื่อสิ่งนี้ที่ว่ามีเนี่ยดับด้วยแต่ไม่ปรากฏจนกระทั่งปัญญาเนี่ยสามารถเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่จึงค่อยๆปรากฏตามความเป็นจริงทุกอย่างเหมือนปกติเลยค่ะเหมือนอย่างนี้แต่มีความเข้าใจขึ้นมีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นแต่ละนิดเดียวเนี่ยละความที่เคยติดข้องเหมือนการจับด้ามมีดค่ะค่อยๆจับไปในที่สุดด้ามมีดก็สึกได้แต่จับครั้งหนึ่งจะไม่ปรากฏว่าด้ามมีดสึกไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีการจับเลยไม่มีการเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคิดเองทั้งหมดก็ไม่มีทางที่จะรู้ความเป็นจริงก็หลงไปแล้วก็ไม่มีพระรัตนตรัยคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วและพระอริยบุคคลซึ่งสืบต่อความจริงที่สามารถที่จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนอื่นได้เข้าใจว่านี่เป็นคำของพระองค์คำอื่นไม่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะแต่พอฟังเนี่ยแยกออกเลยค่อยๆรู้ว่าต้องห่างกันไม่ใช่ว่าต่อกันสนิทแต่ว่าจะต้องมีสภาพธรรมะระหว่างขั้นซึ่งไม่ปรากฏอย่างระหว่างนี้นะคะ มีเห็นกับได้ยินใช่ไหมคะแต่มีคิดอยู่ตรงกลางตลอดเวลาเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าทำให้เราเนี่ยไม่เห็นว่าความคิดของเราหรือความคิดของคนอื่นจะเทียบเท่ากับแต่ละคำที่ได้ฟังค่อยๆเป็นความจริงขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราไม่มีแน่ๆแต่มีธรรมะนี่แน่นอนและก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำแต่อาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้เกิดขึ้นเป็นไปละเอียดมากค่ะค่อยๆฟังคำของพระพุทธเจ้าเพราะมีพระองค์เป็นที่พึ่งโดยพึ่งคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้เข้าใจขึ้น
1: ฉะนั้นเราดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังตัวเราอยู่ดีค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแน่นอน
1: ไม่มีทางเป็นอื่นเลย
0: ถูกต้องค่ะจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ว่าเป็นเราถ้าไม่มีเห็นจะเป็นเราเห็นไหมถ้าไม่มีคิดต่อจากที่เห็นจะเป็นเราไหมทุกอย่างเนี่ยมาจากการที่ไม่รู้ธรรมะว่าเกิดขึ้นระดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดจนกว่าจะรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นระดับไปจึงไม่มีเราได
1: ้ก็คือความว่างเปล่าน
0: ั่นคือคำที่ทำให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นได้น่าอัศจรรย์คำอื่นไม่เห็นจะทำให้เราได้เข้าใจอย่างนี้แต่คำนี้ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองเพราะเป็นความจริงที่ประจักษ์แจ้งแล้วจึงกล่าวตามความเป็นจริงนั้นได้ก่อนตรัสรู้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้เลยค่ะแต่พอตรัสรู้แล้วนะคะก็ทรงแสดงความจริงทุกคำที่เราได้ฟังสืบทอดกันมาเป็นสามปิฎก
5: กราบเรียนท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นแนวทางที่มีตัวตนที่จะไปละกิเลสเนี่ยก็ไม่มีทางละกิเลสได้ต้องเริ่มต้นเข้าใจก่อนละความไม่รู้หรือละความเห็นผิดก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีเราตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นนะคะแม้แต่ความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยถ้าเข้าใจวันนี้เบื้องต้นว่าไม่ใช่เราเลยแน่ๆลองหาดูสิ่งที่มีนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีเราไปทำให้เกิดแต่ว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งทั้งหมดไหนเราในเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าความจริงเนี่ยสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้คำว่าประจักษ์แจ้งไม่ได้หมายความว่าความรู้เท่าเดิมในขั้นฟังใช่ไหมคะแต่ฟังแล้วเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจนกระทั่งรู้ว่าตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปให้หมดความเป็นเราได้เพราะสภาพนั้นยังไม่ได้ปรากฏอย่างที่ได้พูดเลยแต่ถ้าปรากฏจริงๆว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่เหลือเนี่ยเราที่ไหนขณะนั้นก็เป็นธรรมะเท่านั้นที่เกิดดับเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยก็เป็นขั้นเริ่มต้นที่จะมั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ประจักษ์ได้จริงๆทุกคำซึ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งแล้วจากการฟังนานนะคะเพื่อละแต่ไม่ใช่ฟังแล้วอยากจะทำให้ประจักษ์แจ้งนั่นก็คือไม่ได้เข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้น
3: ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นเพราะปัจจัยมีคำว่าปัจจัยก็คือสิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปเห็นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมีปัจจัยที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีตานะครับไม่เห็นแน่ต้องมีตาและต้องมีสีด้วยแล้วก็ยังมีกรรมที่กระทำแล้วในอดีตด้วยเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นเกิดขึ้นนี่ก็คร่าวๆนะครับในความเป็นจริงของธรรมะที่บังคับบัญชาไม่ได้
0: เหมือนการปลูกฝังใช่ไหมคะไม่มีเลยแล้วก็ปลูกให้เกิดขึ้นฝังให้ลึกจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราและการฟังเนี่ยก็จะฟังด้วยดีเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าปัญญานั้นจะเติบโตนะคะเจริญขึ้นตามลำดับขั้นต้องตามลำดับขั้นด้วยค่ะแต่ไม่มีขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงว่าธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่เมื่อยังไม่รวมกันนะคะก็จะไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราแต่เพราะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ในขณะนี้และรวมกันหมดก็ ต้องยึดถือแน่นอนว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่จากการพิจารณาว่าอะไรจริงอะไรถูกต้องฝังลงไปลึกๆก็จะมั่นคงว่าแท้ที่จริงไม่มีเราแต่ก็เพียงขั้นปริยัติคือรอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ปัญญาขั้นต่อไปคือปฏิเกิดไม่ได้แต่คนไทยฟังธรรมะด้วยความประมาทมากค่ะเขาออกเสียงปฏิปติว่าปฏิบัติและคนไทยก็เข้าใจว่าทำเพราะฉะนั้นจริงไปทำวิปัสสนาหรือว่าไปทำสมาธิหรือไปปฏิบัติก็คือทำไปทำธรรมะได้หรือคะทั้งหมดก็ไม่จริงสักคำเดียวตั้งแต่ต้นแต่คนที่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเราแต่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีการฟังคำของพระพุทธเจ้าเลยจะเข้าใจอะไรไหมก็ต้องหลงทางไปแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความมั่นคงนะคะว่าไหนละเราแข็งก็เป็นแข็งเห็นเกิดเป็นเห็นแล้วก็ดับจำก็ต้องมีไม่ใช่แข็งจำนี่ไม่แข็งเลยนะคะแต่จำว่าแข็งเวลากระทบแข็งก็จำแข็งไว้เห็นอะไรก็จำสิ่งนั้นได้ยินอะไรก็จำสภาพจำก็เกิดดับตามสิ่งที่ปรากฏซึ่งเกิดดับแต่ละครั้งก็ไม่มีเราเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งสัมมาสติที่เราใช้คำว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะเนี่ยแปลง่ายๆเอื้อมือไปก็รู้อย่างนั้นรู้อะไรคะก็เหมือนเดิมไม่เห็นรู้อะไรแต่ขณะนั้นที่รู้ก็คือว่านั่นคือขณะซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนที่เพราะได้ฟังจึงมีการรู้ตรงนั้นปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเวลานี้สภาพธรรมะเกิดดับทั้งหมดถึงอันไหนที่กำลังเกิดดับไม่ถึงเลยจนกว่าสติที่เราใช้คำว่าการระลึกได้นะคะระลึกได้ระลึกอะไรระลึกว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏที่เกิดดับเพราะเข้าใจใช่ไหมคะกว่าจะน้อมมาสู่สิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่เพราะฟังเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเกิดขึ้นเป็นสติเพราะฉะนั้นเห็นความเป็นอนัตตายิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาจึงเป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่าถึงที่สุดก็คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปผิดทาง
2: ท่านอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องจิตกับเจตสิกเนี่ยคืออะไร
0: คะมีก็ไม่รู้กำลังมีอยู่ด้วยเห็นไหมคะทั้งที่มีทุกวันมีทุกอย่างแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ไม่ทรงแสดงอยู่ในความมืดสนิทและเป็นสิ่งที่รู้ยากแม้มีนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเราคุ้นเคยกับคำว่าจิตคนนั้นใจดีบ้างเราใช้คำว่าใจด้วยนะคะบางทีก็ใช้ด้วยกันว่าจิตใจแสดงให้รู้ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเมื่อมีสัตว์บุคคลถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เพราะไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นต้องฟังละเอียดมากกำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแค่บอกง่ายๆบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตจบแค่นี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะก็ได้ถึงแค่จำว่าเป็นจิตถ้าไม่ใช่คำภาษาอังกฤษไม่ใช่คำใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะจิตก็ยังคงเป็นจิตนี่แสดงเห็นว่าการที่เราจำเป็นต้องใช้คำก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจในภาษาของตนของตนว่าคืออะไรเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีจิตถ้าไม่ฟังมาก่อนไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อไรเป็นจิตแต่กำลังเห็นนะคะโต๊ะไม่เห็นเก้าอี้ไม่เห็นเสาไม่เห็นแล้วเห็นเป็นอะไรเห็นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะที่ต่างกับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะถ้าเราตอบว่าก็กำลังเห็นนี่ไงเป็นจิตแค่นี้ก็ไม่สามารถจะรู้ลักษณะของจิตได้แต่ต้องบอกมากกว่านั้นอีกจิตเป็นสภาพรู้ฉะนั้นเห็นว่าสิ่งที่มีซึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะมีแน่นอนแต่ว่าต่างกันไปละเอียดยิบจะรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้เลยนะคะอย่างแข็งกับเสียงเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้แต่เสียงอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอะไรแข็งจะมีเสียงไหมทุกอย่างในการละเอียดมากๆนะคะต้องฟังเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่ง ในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาทั้งที่กำลังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบอกให้รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้ถ้ามีแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีสภาพรู้โลกก็ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏค่อยๆ คิดถึงทีละคำนะคะสิ่งที่มีกำลังมีแน่ๆปฏิเสธไม่ได้แตกต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่รู้นะคะก็รวมกันคิดว่าเป็นหนึ่งอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะไม่เห็นอะไรเลยแต่ธาตุที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้ต่างกับสิ่งนั้นมีด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยต่างกันใหญ่ๆเลยนะคะประเภทใหญ่ๆก็เป็นสภาพที่เกิดมีแต่ไม่รู้อะไรเป็นประเภทหนึ่งแต่อีกสภาพหนึ่งก็เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยอีกประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่ารูปธรรมทิ้งคำว่าธรรมะไม่ได้เพราะมีจริงเป็นธรรมะที่ไม่รู้จึงเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเห็นไหมคะมีมะม่วงก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะรสจะเป็นยังไงจนกว่าจะลิ้มรสสัมผัสกระทบลิ้นเท่านั้นถ้าไม่มีธาตุรู้ลองเอาสิ่งนั้นไปกระทบกับโต๊ะเก้าอี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอกระทบลิ้นก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะลิ้นรสที่กระทบจึงรู้ว่าไม่มีคำใดๆที่สามารถที่จะกล่าวให้ชัดเจนได้ว่ารสนั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่บอกได้คร่าวๆหวานหรือเปรี้ยวแต่หวานแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนเปรี้ยวมาดันเปรี้ยวมาขามเปรี้ยวมาโม่ใช้คำว่าเปรี้ยวแต่ว่ารู้ได้ยังไงว่าต่างกันถ้าคนที่ไม่เคยลิ้มรสมาดันเลยนะคะแล้วบอกว่าเปรี้ยวเขาจะรู้ไหมคะว่าเปรี้ยวแค่ไหนเปรี้ยวยังไงก็เคยทานแต่มะม่วงเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวแต่มาดันเปรี้ยวเนี่ยเขาไม่เคยรับประทานไม่เคยลิ้มรสมาก่อนเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งรู้จริงๆรู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะก็คือจิตมองไม่เห็นเลยค่ะทุกวันเนี่ยมีจิตเกิดดับสืบต่อทีละหนึ่งขณะแล้วก็รู้สิ่งต่างๆจนปรากฏเป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างด้วยสภาพธรรมะที่จำซึ่งไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นสภาพรู้นะคะมีสองอย่างคือจิตซึ่งรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏหนึ่งแต่อย่างที่ได้เคยฟังมาแล้วต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเช่นตาทำให้เกิดเห็นได้หูทำให้เกิดได้ยินได้แต่หูจะไปทำให้เกิดเห็นไม่ได้แล้วก็ตาจะไปทำให้เกิดรู้เสียงก็ไม่ได้เนี่ยค่ะเป็นความจริงของแต่ละสภาพหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าที่เราเห็นเป็นหนึ่งเนี่ยความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งแต่ปรากฏได้ทีละหนึ่งอย่างอะไรที่นิ่มๆ นะคะถ้ากระทบลิ้นรู้รสแต่ไม่รู้นิ่มแต่ที่ลิ้นเนี่ยค่ะก็ยังมีประสาทรูปที่สามารถจะกระทบกับอ่อนหรือแข็งที่เป็นสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีรูปที่ทำให้สามารถที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นลิ้นรสและก็มีรูปที่สามารถทำให้จิตรู้ความนุ่มของสิ่งนั้นซึ่งอยู่ตรงนั้นแต่ต้องอาศัยแต่ละทางทำให้สภาพรู้เกิดขึ้นได้รู้แต่ละอย่างรู้อย่างเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้เห็นแล้วนะคะแล้วก็เห็นนั่นจะมารู้นิ่มไม่ได้ต้องเป็นเห็นต้องเห็นตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะครบต้องกระทบตาพอกระทบตาแล้วจะรู้อื่นไม่ได้นอกจากรู้สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะมีสีสันต่างๆและถ้ากระทบกับแข็งขณะนั้นก็จะรู้ความแข็งความนุ่มความอ่อนซึ่งหลากหลายมากแต่ก็สามารถจะทำให้จิตที่กระทบสิ่งนั้นและรู้เฉพาะสิ่งนั้นได้สิ่งที่แข็งก็มีใช่ไหมคะที่เรารับประทานกรอบๆแข็งๆกับสิ่งที่นุ่มๆอ่อนๆแต่ว่าลิ้นไม่รู้ความนุ่มลิ้นไม่รู้ความอ่อนเมื่อเวลาลิ้นกระทบลิ้นก็ไม่รู้ว่าหวานหรือเผ็ดแต่ว่าจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยลิ้นจึงสามารถที่จะรู้รสที่กระทบลิ้นค่ะ รสต้องกระทบลิ้นอย่างเดียวกระทบแข็งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะรู้สึกว่าหวานหรือเค็มเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพรู้ทั้งหมดเลยเป็นจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานแต่จิตเกิดเองไม่ได้ต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งกันเกิดขึ้นโดยต้องเป็นสภาพรู้เหมือนกันแต่ว่าเกิดพร้อมกันก็จริงอาศัยกันและกันก็จริงนะคะแต่ต่างก็เป็นหนึ่งซ้ำกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏรู้ได้หมดเลยแข็งเท่าไหร่ก็รู้หวานเท่าไหร่ก็รู้เปรี้ยวเท่าไหร่ก็รู้นะคะกลิ่นหอมหรือเหม็นเท่าไหร่ก็รู้หมดจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งพระเชษฐาพูดเรื่องจิตนะคะไม่คิดเรื่องอื่นค่ะไม่ต้องไปสนใจว่าวันนี้เราทำอะไรเป็นยังไงแต่กำลังพูดเรื่องไหนให้เข้าใจเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้เกิดแล้วไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าจิตจะเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทไหนรู้อะไรต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตนั้นๆเพราะจิตนั้นเกิดไม่ได้เอาของแข็งสองอย่างนะคะกระทบกันไม่เกิดธาตุรู้เลยเพราะแข็งเป็นแข็งทั้งสองอย่างกระทบกันแต่พอมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะรู้อะไรก็รู้แข็งแต่แข็งนั้นต้องกระทบกับกายะประสาทะรูปพิเศษที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่เย็นเดี๋ยวนี้ร้อนหรือว่าอ่อนหรือว่าแข็งหรือว่าตึงหรือว่าไหวไม่สามารถที่จะรู้โดยที่ว่าไม่กระทบกายเลยยังเห็นใบไม้ไหวค่ะไม่ได้กระทบกายเพราะฉะนั้นลักษณะที่ไหวไม่ได้ปรากฏที่กายแต่เห็นแล้วก็จำได้ว่าสิ่งนี้กำลังเปลี่ยนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งความจำอย่างละเอียดแต่ละหนึ่งขณะซึ่งทำให้ปรากฏในความคิดว่าเป็นใบไม้ไหวแต่ต้องจากหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะจนกว่าจะปรากฏลักษณะที่ไม่อยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเห็นความน่าอัศจรรย์ของธาตุรู้นะคะไม่มีใครสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ธาตุนี้มีจริงๆทำไมล่ะก็กำลังมีเดี๋ยวนี้จะบอกว่าไม่มีได้ยังไงและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะที่หลากหลายแต่ก็ต้องเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยค่ะเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวซึ่งไม่ใช่คนก่อนชาติก่อนและไม่ใช่คนต่อไปชาติหน้าเพราะฉะนั้นที่เป็นคนนี้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างดีเชื่อบ้างก็สะสมอยู่ในจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้จากขณะหนึ่งดับแล้วอีกขณะซึ่งเกิดขึ้นสืบต่อนะคะก็มีทุกอย่างเหมือนจิตเดิมที่ดับไปเพราะเหตุว่าจิตนั้นเป็นเหตุที่ว่าเมื่อใดที่จิตหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปไม่เหลือเลยเมื่อนั้นการดับไปของจิตนั้นแหละเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีรับทุกอย่างที่มีในจิตก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนยังมีเรานะคะจำได้ว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรเดือนก่อนทำอะไรปีก่อนทำอะไรแต่ก็เป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีจิตหนึ่งขณะใครรู้มีอะไรบ้างในจิตนั้นสะสมอะไรมาบ้างถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏจะไม่รู้เลยนะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นจิตที่โกรธมาจากไหนก็มาจากจิตก่อนที่จะดับไปสะสมทุกอย่างไว้นะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยต่างๆกันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่การชอบถามดูนะคะชอบสีอะไรก็ตอบได้กันทุกคนแต่บางคนก็คิดนานไม่รู้จะยังไงเพราะชอบไปหมดเลยก็ถูกต้องค่ะคือความจริงต้องเป็นความจริงจะเป็นในรูปใดทั้งสิ้นเพราะมีการสะสมมาทุกอย่างละเอียดยิบซึ่งเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าแม้เราเองเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างแต่พอเห็นกายวาจาเกิดขึ้นเป็นไปรู้เลยว่าเขาสะสมมาอย่างนั้นบางคนสะสมมาในเรื่องการพูดนะคะพูดดีมากค่ะพูดน่าฟังพูดน่ารักพูดเพราะจะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนที่กระโชกโคกห้าเขาทำไม่ได้ค่ะไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็สะสมมาที่จะเป็นคนที่กระด้างนะคะเสียงก็กระด้างโทสะก็มีมากไม่มีความเมตตาอะไรเลยทั้งสิ้น พราะฉะนั้นไม่มีเราไม่มีใครเลยแต่มีธรรมะที่เกิดขึ้นแม้ดับไปถ้าเป็นธาตุรู้นะคะก็สะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นมีสภาพรู้สองอย่างเมื่อกี้นี้เรากล่าวถึงธรรมะอย่างเดียวหนึ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่

0: จิตของตนของตนซึ่งไม่ใช่สภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะจิตเกิดแล้วรู้แจ้งแล้วสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตเช่นนะคะความจำมีแน่ๆมีใครบ้างที่ไม่มีคะถ้ามีธาตุรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องมีสภาพจำเกิดด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยเห็นเลยเนี่ยจะจำได้ไหมสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้แต่เมื่อเห็นสิ่งใดจำได้สิ่งนั้นไม่เคยเห็นคนนี้เลยจะให้ไปจำความเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่พอเห็นคนนั้นจำคนนั้นได้เลยว่าเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะคนนี้เคยแล้วแม้แต่เสียงเลยค่ะหลากหลายมากนะคะไม่เห็นก็จำได้ว่าเสียงใครเห็นไหมคะเพราะอะไรเพราะสภาพจำทุกอย่างไม่ให้จำได้ไหมเกิดมาไม่ได้เพราะสภาพนั้นเป็นสภาพรู้ที่ทำหน้าที่จำเกิดแล้วจำเกิดแล้วจำเพราะฉะนั้นสภาพรู้ที่ไม่ใช่จิตทั้งหมดในวันหนึ่งนะคะเป็นเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตไม่เกิดกับจิตไม่ได้เลยค่ะเกิดตามลำพังเจตสิกก็ไม่ได้จะไปเกิดกับอื่นก็ไม่ได้แต่ที่ใดมีจิตที่นั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งอย่างน้อยที่สุดนะคะ7ประเภทใครรู้มาก่อนฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างที่จะค่อยๆเริ่มเห็นว่าไม่มีเราเลยค่ะทุกอย่างต้องเป็นอย่างที่เป็นเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาฟังเพื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะจึงค่อยๆละคลายความเป็นเราซึ่งเมื่อมีเราก็เห็นกับตัวเองคือเห็นกับเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นก็ธรรมะเข้าใจแล้วต่อไปนี้นะคะจิตก็เข้าใจแล้วและเจตสิกก็คือสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดที่เกิดกับจิตซึ่งจิตเพียงเกิดขึ้นรู้แจ้งเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นพอฟังเท่านี้ค่ะเราเข้าใจแล้วง่วงมีไหมเป็นจิตหรือเปล่าคะแต่ก่อนนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่เดี๋ยวในจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งทั้งที่บอกว่าง่วงเนี่ยมีอะไรที่กำลังรู้แจ้งในขณะนั้นแต่สภาพง่วงนะคะเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเห็นดอกไม้เนี่ยง่วงไหมก็ไม่ง่วงใช่ไหมคะแต่จิตเห็นใช่ไหมจิตเกิดขึ้นแล้วรู้แจ้งแล้วทำหน้าที่ของจิตแล้วแต่เจตสิกที่ง่วงไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นจิตที่กำลังเห็นดอกไม้นี่ก็ไม่ง่วงแต่เวลาง่วงก็เห็นไหมคะกำลังง่วงไม่เห็นได้ไหมไม่ได้ก็ยังต้องเห็นแล้วก็ง่วงแต่ว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแล้วก็มีเจตสิกซึ่งง่วงท้อถอยไม่กล้ากล้าเหมือนปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะพอง่วงแล้วก็ไม่อยากทำอะไรละใช่ไหมคะใครจะเอาขนมมาให้เอาอะไรมาก็ไม่เอาละนอนดีกว่านั่นก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งทั้งหมดไม่มีเราฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพราะถ้าไม่ฟังไม่มีโอกาสจะรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆในสังสารวัฏโดยยึดถือสิ่งที่เกิดดับว่าเป็นเราไปเลยแต่ความจริงไม่ใช่
1: ที่ท่านอาจารย์บอกว่ามี7ประเภทอันนี้มีอะไรบ้างครับ
0: เริ่มสนใจแล้วนะคะค่ะตั้งเกิดกับจิตทุกประเภทแต่จิตเนี่ยรู้ยากไหมกำลังเห็นอย่างนี้รู้ยากไหมเนี่ยว่าที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นจิตเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดกับจิตยากไหมคะที่จะรู้เพราะแม้จิตกำลังเห็นอย่างนี้ยังยากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นเห็นแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตเพราะฉะนั้นเจตสิกก็จะต้องละเอียดรู้ยากกว่าจิตเพราะว่าจิตไม่เคยขาดเลยแต่เจตสิก7ประเภทนี้ก็ไม่เคยขาดเพราะต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่เจตสิกอื่นนานๆมาเกิดหรือว่าเกิดต่อก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ประเภทของจิตถ้ากำลังโกรธเนี่ยโกรธเป็นอะไรคะโกรธเป็นธรรมะธรรมะประเภทไหนนามธรรมนามธรรมอะไรเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไปเรื่อยๆถึงจะเป็นการเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ละเอียดยิ่งกว่านี้มากนะคะนี่เพียงไม่กี่คำเพราะฉะนั้นถ้าฟังทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจพร้อมไปเลยพอได้ยินคำว่าเจตสิกก็ต้องเริ่มรู้ละโกรธเป็นอะไรค่ะมีแค่นี้รูปธรรมหรือว่านาม

0: ปธรรมหรือว่าจิตหรืออะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแค่ฟังแค่นี้นะคะยังรู้เลยว่าต้องเข้าใจแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเพียงแค่นี้ต้องเข้าใจแค่นี้ให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะถึงที่สุดได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยฟังแล้วนะคะมีความเข้าใจใครเข้าใจเร็วใครเข้าใจช้าก็ต้องมีเหตุถ้าสะสมมาบ่อยๆเนืองๆเนี่ยมีหรือที่จะรู้ไม่ได้หรือตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าได้ฟังครั้งเดียวต้องมานั่งคิดเอ๊ะมันเป็นอะไรใช่ไหมคะจะตอบผิดหรือจะตอบถูกไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพยายามตอบให้ถูกแต่เข้าใจหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นที่เราพยายามตอบให้ถูกเนี่ยคือความเป็นเราแต่ความเข้าใจที่รู้ว่าเราได้ยินแล้วยังคงเป็นเราไปเพราะยังไม่หมดความเป็นเราแต่ยิ่งฟังก็ยิ่งมีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นบางคนนะคะแค่พูดคำว่าเราก็ขอโทษใหญ่เลยค่ะต้องพูดอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังใช้คำว่าตถาคตพระองค์ไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรไม่ใช่แทนพระมหาโมคคัลลานะและจะไม่ให้เรียกพระองค์เองว่าหมายความถึงพระองค์เองได้อย่างไรด้วยเหตุที่ต้องมีเหตุมีผลและเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะทุกคำถ้าได้ยินและตอบได้หมายความว่าเข้าใจละแต่ถ้าอย่างก็ต้องฟังใหม่ละมันยังไงกันต่างกันยังไงนะคะสภาพรู้มีสองอย่างสภาพรู้ที่เกิดขึ้นคือจิตหนึ่งกับเจตสิกและจิตเนี่ยไม่ยากเลยค่ะสภาพรู้แจ้งเท่านั้นแหละอย่างเดียวอย่างอื่นเป็นเจตสิกหมดหมายความว่าไม่เหลือทีนี้คำถามที่ว่าเจตนั้นคืออะไรบ้างนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบจิตจะเกิดขึ้นรู้ได้ไหมเกิดมาขณะเกิดก็ไม่รู้ละใช่ไหมคะโลกไม่ปรากฏอยู่ไหนก็ไม่รู้เกิดในนรกก็ไม่รู้ค่ะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้เกิดเป็นคนก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้หมดเพราะไม่มีการปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะขณะนั้นเป็นผลของกรรมหนึ่งในบรรดากรรมทั้งหมดในสังสารวัฏที่เป็นปัจจัยให้จิตประเภทหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งด้วยไม่ใช่หลายๆกรรมแต่กรรมนั้นนะคะประมวลกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นไว้ด้วยที่จะให้ผลตามกำลังของกรรมที่จะทำให้เกิดขึ้นแต่แล้วหนึ่งขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเหตุคือกรรมมีผลของกรรมมีนะคะผลในชาตินี้ขณะแรกก็คือทำให้เกิดเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมจะไม่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลาเต่าแมลงทุกสิ่งทุกอย่างหมดนะคะไม่ใช่ผลของกุศลกรรมเพราะว่าไม่สามารถที่จะฟังธรรมะหรือว่ามีความเข้าใจอะไรได้เลยเพียงแต่เกิดมาแล้วก็อาศัยการสะสมมาทำให้เห็นไปได้ยินไปอยู่ไปวันๆเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยจะต่างกับสัตว์ตรงไหนถ้าไม่มีปัญญาก็อยู่ไปวันๆก็เห็นไปวันๆคิดไปวันๆจำไปวันๆเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ทั้งหมดให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่จะไปละง่ายๆนะคะเขาบอกให้ละเราก็ละละไม่ต้องไปติดข้องพูดได้ยังไงคะคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะไม่รู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะก็คิดว่าจะไปละได้ด้วยเหตุนี้การฟังแต่ละคำเนี่ยนะคะขาดสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้กำลังสะสมที่จะให้เข้าใจซึ่งกำลังรู้ว่าไม่มีเราทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะถ้าไปทำปิดกั้นทันทีเป็นอัตตาทันทีแต่นี่กว่าจะรู้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ทำจะโกรธก็ไม่ได้ทำจะหายโกรธก็ไม่ได้ทำทุกอย่างหมดเลยค่ะเป็นธรรมะซึ่งถ้าไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยว่าไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการที่จิตจะเกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนใช่ไหมคะจะกล่าวว่ารู้แล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ได้ค่ะไม่มีเหตุมีผลไม่ใช่คนที่หาเหตุผลหรือมีปัญญาที่จะรู้ความจริงแต่ต้องเข้าใจว่าธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้และเมื่อรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เดี๋ยวนี้กำลังมีสิ่งที่ถูกรู้นะคะพอตื่นขึ้นมาลืมตาก็มีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเดี๋ยวรู้ทางกายแข็งเดี๋ยวรู้ทางตาเห็นเดี๋ยวรู้ทางหูได้ยิน เดี๋ยวรู้ทางลิ้นรสต่างๆเป็นธาตุรู้ทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยขาดเลยแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะผิดไปเรื่อยๆและได้ยินได้ฟังคำผิดก็ยิ่งผิดไปใหญ่เพราะฉะนั้นจึงมีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ต่างกับความจริงจึงเป็นเดียรถีผู้ที่มีความเห็นอื่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องมีเหตุผลละเอียดยิบจิตเป็นธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จิตจะรู้อะไรและก็รู้เฉพาะตรงสิ่งที่กำลังรู้ด้วยโดยสิ่งนั้นต้องกระทบถ้าไม่กระทบนะคะจิตจะเกิดขึ้นรู้ได้ยังไงยังแข็งอยู่บนโต๊ะเนี่ยแข็งไหมคะ
1: แข็งครับ
0: ไม่ได้จับจะแข็งได้ยังไง
1: โต๊ะก็ทราบว่ามันแข็งนะอาจารย์
0: จำได้
1: จำได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรูปร่างอย่างนี้แต่ไม่ใช่แข็งได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะรู้แข็งจริงๆเนี่ยต้องกระทบขณะนั้นรู้ขณะนั้นปรากฏขณะนั้นจึงกล่าวได้ว่าจิตเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ว่าถ้าเห็นน่าจะบอกว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะแข็งกระทบตาไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่มีอยู่ที่วัตถุที่แข็งนั่นแหละต่างหากเป็นอีกธาตุหนึ่งอีกรูปหนึ่งไม่ใช่แข็งแต่อยู่รวมกันสิ่งนั้นสามารถกระทบตาได้และเมื่อกระทบตานะคะถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งกระทบสิ่งนั้นที่เกิดพร้อมจิตให้จิตรู้สิ่งนั้นแต่ต้องเพราะธาตุนั้นกระทบสิ่งนั้นเพราะขณะนี้นะคะบางคนได้ยินเสียงบางคนเห็นบางคนคิดแล้วแต่ว่าจะมีการกระทบอะไรจิตจึงเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสภาพกระทบไม่ใช่แข็งต่อแข็งกระทบกันใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นธาตุรู้ซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้จิตรู้แจ้งสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นอื่นจากจิตเป็นเจตสิกทั้งหมดจึงมีคำว่าผัสสะเจตสิกขณะนี้ค่ะที่เสียงปรากฏนะคะเพราะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงจิตจึงเกิดขึ้นรู้เสียงพร้อมกับผัสสะที่กำลังกระทบเสียงถ้าผัสสะไม่กระทบเสียงจิตจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้นะคะเป็นธาตุรู้ซึ่งมีหน้าที่เดียวคือกระทบกับสิ่งที่ปรากฏที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งนั้นเราที่ไหนคะตรงไหนแล้วจะไปละได้ยังไงคะมาบอกให้ละเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วจะก็ไปละอะไรได้ต้องรู้จึงสามารถความรู้นั้นละไม่ใช่เราละถ้าไม่มีความรู้บอกให้ละเท่าไหร่ก็ละไม่ได้ค่ะพูดไปสิหารู้ไม่ว่าความจริงลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นที่จะละเพียงมีคนบอกให้ละเนี่ยไม่ได้หรือว่าตัวเองพยายามละก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รู้ความละเอียดนะคะจิตเป็นธาตุรู้แต่ต้องเป็นไปตามผัสสะเจตสิกซึ่งกระทบก่อนพร้อมกันนั้นจิตจึงจะเกิดพร้อมผัสสะนั้นถ้าผัสสะไม่เกิดไม่กระทบจิตเกิดไม่ได้เลยแต่เวลานี้ถ้าได้ยินเสียงก็รู้ได้เลยผัสสะกระทบเสียงจิตรู้เสียงเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วก็สภาพจำก็จำเสียงในขณะที่เสียงกำลังปรากฏที่จิตรู้แต่ขณะนั้นหน้าที่ต่างกันหมดเลยนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะผัสสะเกิดขึ้นกระทบสิ่งนั้นจิตจึงรู้สิ่งนั้นและสภาพจำคือสัญญาเจตสิกก็จำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาจำอย่างเดียวค่ะไม่ว่าจิตกระทบอะไรปรากฏสัญญาสภาพจำจำสิ่งนั้นสภาพรู้นะคะสภาพจำเนี่ยเพราะโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็จำอะไรไม่ได้หรอกแข็งก็ต้องเป็นแข็งไปด้วยเหตุนี้แต่ละหนึ่งที่ได้ฟังนะคะเก็บไว้ปลูกฝังลงไปให้มั่นคงที่จะค่อยๆ คลายความเป็นเรามิฉะนั้นแล้วไม่สามารถที่จะถึงระดับอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งยิ่งกว่าฟังเข้าใจแต่ต้องเข้าใจก่อนเพราะกำลังรู้ตรงนั้นเข้าใจตรงนั้นด้วยเวลานี้เราพูดถึงเห็นแล้วก็กำลังเห็นแต่ไม่ได้เข้าใจเฉพาะตรงเห็นเพราะมีอย่างอื่นปรากฏด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นคนที่ตาบอดซึ่งไม่มีจักขุประสาทะก็คงจะเดือดร้อนน้อยกว่าคนที่มองเห็นหรือเปล่าครับ
0: เขาอยากเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราจะไปรู้ได้ยังไงคะ คนนั้นเขาก็พูดเรื่องแหมวันนี้อากาศดีท้องฟ้าสวยมีเมฆมีอะไรอะไรนะคะคนตาบอดอยากเห็นไหมใช่ไหมคะแทนที่จะเห็นและชอบก็กลายเป็นยังไม่เห็นก็ยังอยากเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแล้วจะชอบสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่พ้นไปจากความเป็นจริงค่ะธรรมะที่เป็นความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตาบอดตาดีอยากทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะอยากเกิดขึ้นจริงอยากจะเอาอย่างอื่นมาเป็นอยากไม่ได้ต้องสภาพนั้นที่เกิดขึ้นอยากซึ่งภาษาบาลีมีชื่อว่าโลภะเจตสิกนะคะอยากเนี่ยเป็นความติดข้อง
1: เห็นดอกไม้สวย
0: สงบไหม
1: ชื่นใจครับ
0: สงบไหม
1: เห็นทุกคน
0: รับประทานอาหารอร่อยสนุกสนาน
1: ครับ
0: สงบไหมอร่อยสงบไหมไม่อร่อยสงบไหมเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้รู้ความจริงเลยหลงค่ะคืออยู่ไปโดยผ่านทุกอย่างด้วยความไม่รู้เร็วมากเลยค่ะเป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามการสะสมแต่ไม่ได้เป็นไปตามปัญญาพระเชนพระสัมมาสัมเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ฝืนกระแสของชาวโลกจึงได้ตรัสว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้ใครกล่าวคะพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วตรัสคำนี้หมายความว่ายังไงกว่าจะได้ตรัสรู้ความจริงเมื่อตรัสแล้วยังกล่าวว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นใครง่ายเหลือเกินไปโน่นมานี่เข้าสำนักปฏิบัติไม่กี่วันออกมาสงบมากมีความสุขมากแล้วอะไรคะไม่ใช่ชาวพุทธที่เข้าใจพระธรรมวินัยเลยเป็นแต่เพียงหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่พุทธะต้องรู้เป็นสภาพที่เป็นปัญญาที่รู้ความจริงต้องฟังคำไตรตรองแล้วก็มีความเข้าใจถูกเมื่อไหร่นั่นก็คือเป็นผู้รู้ตามคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้เพราะเลิศประเสริฐไม่มีใครสามารถเทียบได้พระชนมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้นะคะนานเกิน 2,500 ปีแต่มีโอกาสได้ฟังอีกได้เพิ่มความเข้าใจขึ้นอีกได้เริ่มรู้จักพระองค์ว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถทำให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งมีทุกขณะแต่ไม่เคยเข้าใจเลย
1: เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมหรือการสนทนาธรรมแล้วจะทำให้เกิดปัญญามากขึ้น
0: เมื่อเข้าใจต้องมีข้อแม้ว่าเมื่อเข้าใจเดี๋ยวจะไปฟังกันใหญ่แต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะต้องเข้าใจค่ะจะฟังน้อยแต่เข้าใจมากได้ไหมถ้าเคยสะสมมาแล้วเพราะฉะนั้นกว่าเราจะอ่านออกทีละตัวนะคะจนกระทั่งไม่รู้ว่าอ่านออกเมื่อไหร่จนกระทั่งสามารถที่เจอที่ไหนก็อ่านได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะทีละคำแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งคือต้องไตร่ตรองไม่ให้ผิดจากที่พระองค์ตรัสแล้วก็สามารถที่จะฟังอีกก็เข้าใจได้สำคัญที่ความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นใครบอกให้เรานั่งแล้วเขาไม่เห็นให้เราเข้าใจอะไรเลยแล้วเราไปยอมทำตามเขานี่มันแปลกไหม
1: แสดงว่าทุกท่านที่มาฟังพระธรรมในวันนี้ก็จะต้องมีความตั้งใจการฟังและระหว่างการฟังเนี่ยจะต้องมีโยนิโสมนสิการะด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: ถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะที่ดีที่สุดคือในภาษาของเราเองแต่ก็เริ่มรู้คำอีกคำหนึ่งในภาษาอื่นซึ่งเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือทรงแสดงในภาษานั้นเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนแต่ว่าถ้าเราเพียงแต่จำมาพูดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โยนิโสหรือเปล่านั่งเดากันไปใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆทีละอย่างค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยก็จะรู้ว่าอ้อภาษาบาลีใช้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้แต่ไม่มีสักคำที่จะตรงกับความจริงได้เพียงคำเดียวต้องอาศัยหลายๆคำใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้แม้แต่สิ่งที่มีเนี่ยแม้แต่ความต้องการความอยากได้เนี่ยหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่เบาบางที่สุดจนกระทั่งถึงคิดถึงตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อไหร่จะได้มาใช่ไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความจริงโดยลักษณะที่ต่างกันแม้ในสิ่งเดียว ก็ต้องมีระดับของความต่างให้รู้ว่ามันต่างกันจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีคำที่กล่าวถึงคำจริงแต่ประโยชน์คือต้องรู้สิ่งที่มีจริงโดยอาศัยคำนั้นเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการะมนสิการะเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกประเภทเห็นไหมคะกว่าเราจะรู้แล้วมันอะไรล่ะที่เรากล่าวก็แปลไม่ให้เราเสร็จเลยพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายใช่ไหมฮะแล้วมันตัวอะไรธรรมะไหนขณะไหนต้องละเอียดกว่านั้นมากค่ะกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราเลยแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างค่อยๆแสดงความเป็นธรรมะให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีคำที่จะทำให้เข้าใจนะคะสภาพธรรมะนั้นก็ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้และด้วยความไม่สนใจเพียงแค่อนัตตาเราก็ไม่สนใจละตลอดเวลานี่เลยจะไปอ๋อพอไม่สบายขึ้นมาจากปกติก็อ๋อเป็นอนัตตาช่วยไม่ได้แต่ยังไม่ถึงตอนนั้นก็เป็นอนัตตาอยู่แล้วก็ไม่พูดสักคำหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ต้องตรงค่ะแล้วก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะเป็นปกติอย่าไปทำให้ผิดปกตินะเพราะอะไรคะถ้าทำก็คือเราไม่รู้จึงทำแต่ถ้าเมื่อเป็นธรรมะตามปกติเห็นการสะสมที่จะให้หลากหลายเป็นแต่ละอย่างแล้วค่อยๆเข้าใจในความที่ธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจึงไม่ใช่เราไม่ได้บังคับเลยไม่อยากจะคิดเรื่องนี้ยังคิดเลยไปห้ามซิว่าไม่ให้คิดก็คิดแล้วอ่ะห้ามยังไงอ่ะแล้วดับไปแล้วด้วยเอาแล้วจะเกิดมาอีกยังไม่ทันให้เกิดเลยเกิดละใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไม่ใช่อย่างที่ต้องการก็ได้ถ้าเป็นอย่างที่ต้องการก็หลงว่าเราทำได้สำเร็จแล้วแต่ความจริงเพราะมีเหตุที่จะให้สิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปก็ไม่รู้ไม่รู้ตลอดเลยค่ะถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชิญถ้าเอาคำของคนอื่นมาให้เราฟังนะแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจอะไรก็หลงเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะพูดอะไรให้เราไปทำโน่นทำนี่ยังคงเป็นเราอยู่
2: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนี่ครับมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนี่ครับไม่เคยขาดเลยก็คือ7ประเภทผัสสะเวทนาใช่ไหมครับความรู้สึกสัญญาความจำเจตนาความจงใจขวนขวายที่จะทำกิจหน้าที่แล้วก็ให้สภาพธรรมะอื่นที่เกิดประกอบด้วยกันเนี่ยทำกิจหน้าที่ของตนเอกัคคตาสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์มนสิการะที่กล่าวไปเมื่อสักครู่และยังมีเจตสิกประเภทหนึ่งก็คือชีวิตินทรีย์หรือว่าชีวิตินทริยะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ทำให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันดำรงอยู่จนกว่าจะดับไปนี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังนะครับส่องให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆนะครับเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วเมื่อเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจะเป็นเราได้อย่างไรนะครับก็ต้องฟังต้องศึกษาต่อไปจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: ชื่อครบเดี๋ยวลืมละจะมีประโยชน์ไหมคะแต่ครบแล้วยังคิดถึงสัญญาเจตสิกนะไม่ใช่เราเห็นไหมคะเพราะคิดถึงก็ต้องมีชื่อด้วยสิใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเอาสัญญาไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่เพราะจำได้จึงสามารถที่จะคิดถึงคำที่ได้จำไว้ได้ด้วยเหตุนี้เจตต้องครบไม่ใช่เพียงชื่อแต่ขณะไหนที่สามารถที่จะระลึกได้พวกนี้เป็นเจตสิกหมดเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งไปใส่ชื่อเพราะว่าชื่อเยอะมากแต่ว่าสำคัญที่ว่าเข้าใจว่าต้องมีแน่นอนทั้งเจ็ดนี้เพียงแต่ว่าอะไรจะปรากฏหรือไม่ปรากฏยังความรู้สึกเนี่ยมีทั้งวันแต่เราก็ไม่เคยไปสนใจความรู้สึกประเภทเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไปสนใจสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าโสมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนานี่ก็แสดงให้เห็นว่าไปจำชื่อใช่ไหมคะแต่มาต้องเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเฉยๆขณะที่สภาพธรรมะนั้นกำลังเป็นอย่างนั้นเห็นไหมคะยากไหมชื่อครบแล้วเนี่ยแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ทั้งเจ็ดชื่อนี้ไม่ขาดเลยแต่ว่าความเข้าใจแค่ไหนยังไม่เคยระลึกได้เลยว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์ด้วยเฉยๆเห็นไหมคะแต่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีต้องครบ7แน่นอนและจริงๆก็มากกว่า7บ่อยๆก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่จำเพียงชื่อแล้วก็ไปสอบแล้วก็ตอบได้แล้วก็ได้ใบประกาศมาว่าจำได้แล้ว ใช่ไหมคะแต่ต้องเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเพื่อละความเป็นเราจะมีใบอะไรก็สำคัญยังไงอะคะถ้าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆจะมีประโยชน์ไหมได้ใบมาก็เท่านั้นแหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่จริงใจมั่นคงสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานไม่ใช่ขอนะคะแต่ความมั่นคงที่ว่าได้ฟังแล้วประโยชน์คือเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นเลยแล้วก็ถ้ามีปัจจัยพอมีเหตุนะคะพระจำนี่จำเยอะไปหมดเลยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไม่รู้อะไรบ้างแต่ละวันแต่ละขณะเพราะฉะนั้นแค่ได้ฟังไม่กี่ครั้งเนี่ยจะเท่ากับที่ไปจำมาแล้วไหมคะที่ด้วยความเป็นเราก็ห่างไกลกันมากแต่ถ้ามีการเห็นประโยชน์ก็จะสามารถระลึกถึงและก็สามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงคิดก็ยังไม่คิดเลยคิดแต่เรื่องอื่นคิดดูแล้วเมื่อไหร่จะรู้ความจริงได้ต้องเห็นว่านี่แหละจึงสี่อสงไขยแสนกับกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเดี๋ยวนี้สิ่งนี้ที่มีเนี่ยเกิดแล้วดับแล้วไม่อย่างนั้นก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นการละกิเลสไม่ใช่ง่ายด้วยความเป็นเราไปทำแต่ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ความมั่นคงในหนทางก็คือหมายความว่าฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ลักษณะที่กำลังปรากฏแต่ความมั่นคงอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจยังไงถึงจะ
0: แน่นอน
3: สามารถ
0: ทั้งหมดต้องเป็นปัญญาจะให้ไปไม่มีปัญญาเลยคะสอนให้คนไม่รู้เหรอเป็นปาฏิหาริย์ด้วยนะคะจากไม่สามารถจะรู้ได้เลยเนี่ยกลายเป็นสามารถเข้าใจจนประจักษ์แจ้งได้เพราะทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นฟังแล้วต้องไตร่ตรองนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรทุกคำเพื่อให้เกิดปัญญาบางคนก็บอกว่าจงเพียรเลยไปเพียรกันใหญ่เพียรเข้าห้องเพียรนั่ง10ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างแต่หารู้ไหมว่าเพียรที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่เพียรด้วยแต่จะต้องเป็นการได้ยินได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเห็นไหมคะนั่นเพียรที่ยากกว่าอย่างอื่นไหมที่จะเข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเพียรฟังเนี่ยประโยชน์คือเข้าใจขึ้นแต่เพียรไปนั่ง10ชั่วโมงเนี่ยเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีคำสอนที่จะทำให้ทำเพียรไม่รู้เรื่องแต่เพียรที่นี่เพียรที่จะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏเพียรที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างที่ปรากฏในแต่ละขณะจนกว่าจะหมดความเป็นเรานั่นคือความเพียรที่ยากยิ่งแต่เป็นความเพียรที่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเพียรเข้าใจถูก
1: จริงๆนะพจน์คิดว่าเรื่องเจตสิกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าผู้ที่มีปัญญาแล้วก็จะไม่โกรธเรื่องโกรธเนี่ยเร็วมากครับท่านอาจารย์มาแป๊บเดียวเองแล้วก็โกรธแล้วก็เป็นสภาพซึ่งไม่น่าดูเลย
0: เห็นไหมคะเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่เคยฟังมาเลยหรือฟังน้อยกว่านี้ความคิดนี้ไม่มีแต่ทั้งที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งหมดใช่ไหมคะก็รู้ตามความเป็นจริงได้ว่านี่แหละต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นเพราะได้ฟังอย่างนี้จึงรู้ถูกต้องอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ความจริงก็คือว่าปัญญาต้องเข้าใจหมดจึงละได้คิดดูนะคะสัพพะปริญญาหมายความว่าอะไรต้องมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยวิปัสสนาญาณแล้วยังไม่พอเพราะเหตุว่าวิปัสสนาญาณชั่วขณะแล้วแต่จะมีสภาพใดปรากฏไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างปกติอย่างนี้ที่ไม่ได้รู้ชัดอย่างนั้นนั่นทีละหนึ่งแต่นี้ตั้งหลายหนึ่งเนี่ยแล้วก็เห็นทีละหนึ่งแล้วพอไหมเพราะว่าอีกตั้งหลายหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีความเหนียวแน่นของปัญญาที่จะต้องค่อยๆ คลายลงไปนะคะจากที่ได้ประจักษ์แจ้งเนี่ยมาสู่การที่เพราะได้ประจักษ์อย่างนั้นจึงเป็นปัจจัยให้เริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งในชีวิตโดยเลือกไม่ได้ส่องถึงความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้ายังคงไม่มีการรู้ความจริงอย่างนั้นขณะนั้นก็อวิชชาใช่ไหมโลภะใช่ไหมอะไรใช่ไหมก็ยังมีกำลังที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะปรากฏตามลักษณะที่เป็นธรรมะเห็นไหมคะเรารู้แล้วทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะมีหลายลักษณะ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและต้องเป็นในขณะที่กำลังปรากฏไม่ใช่นั้นสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังนะคะทั้งหมดเป็นความจริงที่ประจักษ์ค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงว่าอีกนานไกลแค่ไหนตราบเท่าที่นะคะจะค่อยๆหมดความเป็นเราแทนที่จะยิ่งทำด้วยความเป็นเราเห็นไหมคะฝืนหมดกระแสที่เคยเป็นเราไม่ว่าจะมากสักเท่าไหร่ก็ต้องมีความต่อสู้วิริยะความเพียรสัมมาวายามะในภาษาบาลีความเพียรชอบที่จะมีความเข้าใจว่ายังไม่รู้ยังหลงลืมสิ่งนั้นก็ยังคงปรากฏเป็นสิ่งนั้นแต่ถ้าปรากฏทีละทางได้เนี่ยแล้วค่อยๆมากขึ้นอย่างแม้แต่คำว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะเพียงสิ่งนั้นกระทบตาจึงปรากฏเห็นแต่บ่อยมากจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานความจำก็รวดเร็วเหลือเกินทันทีก็จำได้หมดเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลานึกว่าเอ๊ะใครจำได้เลยและทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อคลายความยึดมั่นซึ่งเหนียวแน่นที่สุดที่มีมาแล้วในสังสารวัฏว่าเป็นเราจนกระทั่งกว่าธรรมะจะปรากฏต่อไปอีกชัดเจนกว่านั้นอีกจนกว่าจะค่อยๆถึงด้วยตัวเองนะคะที่เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ก็ยังคงเป็นเราพระเชนก็รู้หนทางซึ่งหนทางนั้นก็คือรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกต้องปรากฏละยังไม่พอนะคะต้องละสมุทัยเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือความต้องการเพราะเหตุว่าตราบใดยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นที่ตั้งของความต้องการจนกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นอีกต่อไปอย่างเวลานี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่เนี้ยจำละเป็นคนนั่งอยู่ที่นี่คืนนี้ก็ยังนึกได้พรุ่งนี้ก็ยังตามรู้ว่าเออเมื่อวานนี้เราไปที่นั่นที่นี่ยังมีความเป็นเราคนนั้นคนนี้อยู่ในห้องนี้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะเพียงแค่กระทบตาไม่มีอะไรหมดแล้วเห็นไหมคะกว่าจะถึงแก่นที่สุดของความจริงซึ่งสามารถจะประจักษ์จนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นระดับไปสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาแสนนานถ้ามีการฟังน้อยนะคะแล้วอวิชชามากก็เป็นอย่างเงี้ยก็ต่อไปอีกยาวต่อไปอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่พอคิดทีไรก็เพิ่มเข้าไปอีกแต่ละกลับคิดดูเห็นไหมคะพระฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำสอนใดของคนที่ไม่รู้และจะมาพูดให้เข้าใจอย่างนี้ได้เลยแต่ต้องเป็นคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทุกขณะที่ได้ฟังขาดสักขณะหนึ่งก็ไม่ได้ขาดขณะหนึ่งก็ไม่ต่อกันละก็เป็นอวิชชาเข้ามาแทรกกันอีกละเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่เห็นคุณและก็รู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังเลยเนี่ยจะเป็นยังไงทั้งที่มีโอกาสได้ฟังแล้วนะคะบางครั้งก็ยังถูกโลภะพาไปให้ทำสิ่งที่ผิดจึงมีคำว่าสีละพตะประมาสะซึ่งดับได้ด้วยโสตาปัตติมาเห็นไหมคะต้องเห็นต้องรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆปรากฏว่าเป็นความจริงเมื่อปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็อดทนอย่างยิ่งเพราะประโยชน์อย่างยิ่งมิฉะนั้นก็จะไม่ถึงประโยชน์นั้นเลย
1: อย่างคุณปุ๋ยเนี่ยคุณปุ๋ยบอกว่าคุณปุ๋ยไม่เคยฝัน
0: แต่เคยคิด
1: ครับแต่พอนี่ฝันทุกคืนท่านอาจารย์วันหนึ่งหลายเรื่องเชียว
0: ค่ะแต่ว่าคนที่ฝันแล้วจำไม่ได้ก็เยอะคิดว่าไม่ฝันก็มีเพราะฉะนั้นมีทุกอย่างค่ะแต่หมดแล้วเห็นไหมคะสัญญาเขาอุตส่าห์ไปจำเอาไว้แล้วก็พูดถึงจนกว่าสัญญามั่นคงว่าไม่มีจึงเป็นเหตุให้ไม่สนใจค่ะรู้แล้วอ้อไม่มีขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ปรากฏแล้วก็หมดไปเพียงแค่ห่างๆไกลๆยังไม่ถึงขณะที่เกิดดับจริงๆนะคะยังต้องปลูกฝังให้มั่นคง
1: การฟังพระธรรมคงจะต้องฟังไปทุกภพทุกชาติเพื่อที่จะค่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเองออก
0: แต่ต้องมีเหตุคือเห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ในชีวิตในสังสารวัฏว่างเปล่าหมดไม่มีแล้วก็มีแล้วก็เหมือนกับไม่มีไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมีทำไมให้จำ พระฉันสัญญาความจำวิปลาสจำในสิ่งที่ไม่มีแล้วว่ายังมีอยู่เมื่อไหร่จะเข้าใจได้ถูกต้องจนละความวิปลาสถ้าฟังแล้วเข้าใจว่าลึกซึ้งนั่นแหละถูกแล้วค่ะถ้าฟังแล้วเข้าใจว่าง่ายตื้นคือผิดทันทีเพราะการลึกซึ้งทำให้ละความหวังเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่สิ่งที่ไม่สามารถจะหวังได้เลยเหนือความหวังใดๆเพราะว่าไม่เป็นไปตามความหวังก็คือปัญญาที่รู้ความจริงจึงไม่หวังไม่อย่างนั้นก็หวังกันอยู่นั่นแอบคอยบ้างใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นคงจะใกล้เข้าไปแล้วอย่างโน้นอย่างนี้สารพัดอย่างค่ะเป็นเรื่องของความไม่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้จริงๆเนี่ยต่างกับความไม่รู้ปัญญาประมาทไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นประมาทเมื่อไหร่เป็นปัญญาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เลยค่ะมีแต่คนอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้จำได้อยากให้เข้าใจเร็วๆใช่ไหมคะแต่นั้นไม่ใช่ปัญญาเลยนั่นเป็นความประมาทที่คิดว่าจะรู้ได้โดยวิธีนั้นแต่ความจริงไม่สามารถที่จะทำให้รู้ได้เลยด้วยการไม่ฟังเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงนะคะปัญญาไม่พอก็งั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมก็เป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นปัญญาปัญญาเป็นอนัตตาต้องมีเหตุให้เกิดถ้าไม่มีการใส่ใจไม่มีการเห็นประโยชน์ไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะฟังไหมเห็นไหมคะความคิดก็ต้องต่างกันแม้แต่ที่จะฟังหรือไม่ฟังเพราะฉะนั้นปัญญานำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวง
2: ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับพระองค์ก็ตรัสถึงความละเอียดถึงความยากของพระธรรมนะครับซึ่งพระองค์ก็ตรัสด้วยพระองค์เองเลยนะครับว่าธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตอันนี้เป็นข้อความโดยตรงนะครับจากอายาจนสูตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งแต่ก็ไม่เหลือวิสัยใช่ไหมครับที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้เพราะว่าบุคคลผู้มีปัญญานี่ครับสามารถที่จะฟังที่จะศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้ครับ
4: อาจารย์คะทุกข้อความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพธรรมะสมมติว่าเราป่วยมากเลยเราอยู่ในความทุกข์ระทมความป่วยนั้นมันยังไม่ได้หายค่ะยังนอนอยู่โรงพยาบาลยังให้น้ำเกลือยังอะไรอยู่เนี่ยแล้ววันนึงเราหายสนิท
0: ดับหรือเปล่าเนี่ยค่ะฟังไปลืมไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะคะป่วยนานเท่าไหร่แต่ความป่วยนิดนึงเกิดแล้วดับทันทีแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกจนเหมือนไม่ได้หายไปไหนแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยเหมือนฝนตกต่อมน้ำมีใช่ไหมคะแล้วก็แตกง่ายมากเร็วมากทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูเหมือนนานแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งปรากฏว่ามากมายแต่ความจริงแต่ละหนึ่งอย่างที่เกิดดับทันทีแต่ก็สืบต่อกันเพราะฉะนั้นทุกคำเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยสักคำเดียว
4: แต่ตรงที่ว่าทุกเพราะความเปลี่ยนไปของสภาพธรรมะ
0: ค่ะ
4: ตรงนี้
0: ต้องเข้าใจทุกสามอย่างนะคะทำไมเป็นสามล่ะทำไมไม่รวมซะเป็นหนึ่งเพราะแสดงถึงความรู้สึกและสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดด้วยแต่เท่าที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคนแสวงหาอะไรคะ
4: แสวงหาความสุขค่ะท่านอาจารย์
0: เป็นใหญ่เลย
4: เป็นใหญ่เวทนาที่แบบอยาก
0: แต่หารู้ไม่ว่าไม่พ้นเลยสักอย่างเดียวต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสามทุกนี
2: ้ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าทุกสามอย่างนี่ครับก็มีข้อความนี้นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับหนึ่งนะครับก็คือทุกขะทุกขะนี้ก็แสดงถึงความทุกข์จริงๆนะครับก็คือทุกกายและทุกใจเป็นสภาพที่ทนได้ยากอย่างยิ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นทุกข์จริงๆที่เป็นทุกขเวทนาทางกายและโทมนัสเวทนานะครับอันนี้คือทุกขะทุกขะสองนะครับก็คือวิปริณามทุกข์อันนี้แสดงถึงความรู้สึกที่เป็นสุขแต่ก็ไม่ได้สุขอยู่นานใช่ไหมครับก็แปรเปลี่ยนไปติดข้องในสิ่งนี้ที่จะให้ได้เกิดความสุขแต่ก็เปลี่ยนไปละอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าชอบผัดไทยนะครับลองรับประทาน ผัดไทยติดต่อกันสัก7 วันนะครับจะเป็นอย่างไรก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมครับก็แปรเปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นแสวงหาความสุขอย่างอื่นแสดงถึงความทุกข์ของสภาพธรรมะที่เป็นสุขนั่นแหละที่แปรเปลี่ยนไปและความเป็นสุขเนี่ยครับเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงด้วยใช่ไหมครับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนะครับอันนี้ก็แสดงถึงวิปริณามทุกข์และทุกข์ประการสุดท้ายนะครับก็คือสังขารทุกข์สังขารนี้ครับกว้างมากเลยนะครับหมายรวมถึงสภาพธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเป็นทุกข์แต่ถ้ากล่าวถึงเวทนาที่นอกเหนือจากสุขและทุกข์ก็คืออุเบกขาเวทนาหรือว่าอทุกขามสุขเวทนาซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สุขไม่ทุกข์ครับ
4: อาจารย์คะเนี่ยมันไม่เห็นนะว่าความที่เราอร่อยกับผัดไทยแล้วเราเบื่อมันแล้วเราก็ไปแสวงหาอย่างอื่นทานแล้วเราก็เบื่อมันอีกเนี่ยตรงเนี้ยค่ะยังไงก็ไม่เห็นทุกตรงนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกสามเห็นยากขึ้นตามลำดับใช่ไหมลำดับแรก
4: ที่ใคร
0: บ
4: ้าง
0: ไม่เห็นทุกขะทุกขะกายเจ็บใครบอกไม่ทุกบ้างทุกใช่ไหมคะใจเจ็บ
4: ทุกมาก
0: ใครบอกว่าทุกไหมก็ต้องรู้ว่าทุกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ใครก็รู้ใครก็เห็นไม่ยากใช่ไหม
4: ไม่ยากค่ะ
0: แต่ไม่ใช่เรายากไหม
4: ยาก
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต้องสอดคล้องกันจริงๆต้องเข้าใจมั่นคงว่าไม่ใช่เราจะทำให้แม้ได้ยินอย่างนี้ก็รู้ว่าช่วยอะไรได้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยก็ค่อยๆละความเดือดร้อนจะไปหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเบาจากการที่เคยเป็นทุกข์นี่คือทุกขะทุกขะแต่ถึงแม้ไม่ทุกข์อย่างนั้นก็ยังเป็นทุกข์โดยความรู้สึกที่เป็นสุขซึ่งแสวงหาไม่รู้จบสิ้นเพราะเหตุว่าใครจะรู้ว่าสุขนี่แหละเป็นทุกข์ตอนไหนคะตอนที่แปรไปใช้คำว่าวิปริณามทุกข์สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปแปรไปจากเคยชอบสิ่งนี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมไม่ชอบต่อไปเราจะได้สบายสบายไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรมากมาย
4: มันเบื่อค่ะ
0: ก็นั่นสิคะทุกข์ไหมที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นละที่จะเป็นทุกข์ต่อไปอีกคิดว่านั่นแหละดีไม่พ้นจากการแสวงหาความสุขซึ่งแปรไปจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งไม่มีวันจบสิ้นเชื่อสิทำไมมีเครื่องแต่งกายต่างๆตามสมัยนิยมเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมาอย่างนี้อย่างนี้ว่าชอบแล้วอ้าวแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรที่คงที่เลยสักอย่างเดียวรับประทานอะไรที่ชอบมากๆนะคะรับประทานไปเถอะแล้วก็จะรู้ใช่ไหมคะไปหาอื่นละไม่เอาละอย่างนี้และไม่ใช่แต่อาหารไม่ว่าอะไรทั้งหมดแม้แต่คนที่คิดว่ารักที่สุดตลอดชาติได้เลยตายไปก่อนก็ไม่รู้แต่ถ้ายังไม่ตายก็รู้ใช่ไหมคะยังไงก็ต้องเปลี่ยนไม่มีทางหรอกที่จะเหมือนเดิมคงไว้ใช่ไหมคะเพราะฉันเป็นสิ่งซึ่งต้องตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแต่ธรรมะเป็นอย่างนี้คือแม้สุขก็ต้องเป็นทุกข์แน่ๆเมื่อเราติดข้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องหวนการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบนั้นไปเป็นอย่างอื่นจนได้และก็แสวงหาจนได้ทุกข์ไม่ล่ะ
4: ทุกข์ค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉันก็เป็นอีกทุกข์หนึ่งซึ่งไม่รู้เลยแสวงหากันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าความจริงก็คือหาทุกข์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกตาม
4: ทีนี้ทุกที่สองเนี่ยซึ่งยากยิ่งมากๆ
0: เพราะเหตุว่าสุขเวทนาใครจะคิดว่าเป็นทุกข
4: ์ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: ตรงนี
0: ้แต่ทุกที่ยากกว่านั้นคือทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเปลี่ยนให้เป็นถาวรมั่นคงไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกชั่วคราวแสนสั้นหนึ่งขณะไปอีกหนึ่งขณะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นกลับมาอีกไม่ได้ทุกพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นชาดกในอดีตไม่ได้กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกเลยท่านพระอานนท์ก็เคยเป็นคนยากไร้อุตสาห์เอาเงินไปฝังใต้กำแพงก็
4: ยังทุกข
0: ์กลับเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยค่ะมีแต่ไปตลอดเป็นแล้วก็ไปไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นสุขอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเข้าใจว่าสุขก็หมดแล้วหาใหม่อีกเรื่อยๆไปจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสุขหรือทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดับเหตุที่จะให้เกิดดับทุกแน่นอนใช่ไหมคะอริยสัจจะแต่กว่าจะเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าไม่มีเราเพราะถ้ามีเรายังหวังยังต้องการ ยังแสวงหานี่แน่นอนแต่พอไม่มีเราก็จะแสวงหาอะไรมันไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยก็เป็นแต่ธรรมะซึ่งเป็นไปอย่างนี้คนนี้ชาตินี้คนหน้าหายไปไหนละคนนี้ไม่เหลือเลยแต่ตอนกำลังเป็นคนนี้นี่แสนจะสำคัญจะทำทุกอย่างเพื่อคนนี้แหละแต่ว่าความจริงไม่มีคนนี้มีแต่ความต้องการซึ่งไม่หยุดเพราะฉันต้องถึงสังขารทุกข์เพราะฉันทั้งหมดนะคะต
4: ั้
0: งจิตไว้ชอบคือไม่มีเรา
4: ไม่มีเราแม้ทุก
0: จิตสามารถเข้าใจทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นดีกว่าฟังด้วยความเป็นเราก็เป็นเราไปเรื่อยๆที่เข้าใจเพราะฉะนั้นอะไรถูกต้องไม่มีเราแต่มีธรรมะที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
5: ซึ่งเกิดดับขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏเกิดแล้วดับแต่ก็ไม่สนใจในสภาพที่เป็นจริงแต่ละอย่างนั้นเลยเพราะสนใจไปในเรื่องราวตามที่สะสมมาความเข้าใจถูกจากการที่ได้ฟังพระธรรมเท่านั้นจึงจะทำให้สามารถเข้าใจความจริงขณะนี้ได้จากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24กุมภาพันธ์2556
0: ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆกำลังปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่ไม่ใช่จงใจที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏว่าในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่เกิดแล้วก็กำลังปรากฏแล้วก็ความจริงก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วนี่นะคะก็ดับไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะคะแต่มีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีจริงๆนั่นคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งยากนะคะวันหนึ่งที่จะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงค่ะแต่ก็ผ่านไปโดยถ้าไม่สนใจในความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแต่ว่าไปจำเรื่องราวเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดของสิ่งที่ปรากฏสืบต่อกันจนไม่ปรากฏการเกิดดับการที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เราสามารถที่จะคิดเองแต่ต้องอาศัยการฟังคำที่เป็นคำจริงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งผู้ที่จะกล่าวคำจริงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงได้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะเราก็กำลังมีสิ่งที่มีจริงตรงกับพระธรรมที่ทรงแสดงไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเป็นเรื่องเฉพาะแต่ละคนจริงๆว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะความเข้าใจซึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ไกลเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเกิดเพราะได้ฟังแล้วก็ได้ไตร่ตรองจนกระทั่งขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดเข้าใจแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเข้าใจจากการฟังและดับไปจะค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอาจจะทันทีที่ได้ฟังแต่ถ้าไม่มีการได้ยินเมื่อกี้ได้คิดถึงเรื่องอะไรคะก็คิดถึงเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยทันทีไม่ได้คิดถึงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังก็ทำให้ระลึกได้ในขั้นของการฟังนะคะว่ากำลังฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่จะเข้าใจได้แค่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆไม่ใช่ว่าฟังแล้วคิดว่าจะรู้ได้ทันทีอย่างบางคนก็ถามว่าแล้วทำยังไงจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ทำยังไงก็คือไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมะแต่ละครั้งเพื่อให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่เป็นใครไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่ก็ไม่รู้เลยค่ะมีสิ่งที่หลากหลายมากปรากฏทั้งวันตั้งแต่ลืมตาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการฟังก็ไม่พ้นจากการพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเพื่อให้เริ่มรู้ว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ไปเข้าใจอย่างอื่น และสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ต้องมีธาตุรู้มิฉะนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏก็พูดย้ำไปย้ำมาให้รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะธรรมะซึ่งเกิดขึ้นระดับไปซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นจิตของเราหรือว่าเป็นความโกรธของเราหรือว่าเราเห็นเราดีใจเราเสียใจทั้งหมดก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วจริงๆไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงอีกแล้วก็เกิดแล้วดับแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะหมดความสงสัยหมดความไม่รู้หมดการยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและลองคิดดูสิคะวันไหนจะถึงเวลาที่ประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยแม้แต่เห็นขณะนี้นะคะก็เกิดเห็นแล้วก็ดับได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับเห็นเกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับอีกและได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับอีกคิดนึกก็มีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นอีกแล้วก็ได้ยินอีกนี่คือสิ่งที่มีจริงๆนะคะในสังสารวัฏซึ่งกว่าจะเข้าใจตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่ไปทำอะไรไม่ใช่ไปอยากรู้อยากแยกอยากประจักษ์แต่เข้าใจถูกต้องนะคะและความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยเป็นแต่เพียงฟังเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเข้าใจเกิดและก็ดับไปแม้ความเข้าใจก็เกิดดับด้วยจนกว่าจะสะสมนะคะเมื่อไหร่เห็นเข้าใจทันทีได้เพราะสะสมมาพอที่จะเข้าใจได้

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1125ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ต่อวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2525
2: ถ้าเป็นสติขั้นพิจารณาสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยในชำนาญจิตมีสติหรือเปล่าครับ
3: ถ้าเป็นกุศลนะคะต้องมีสติเกิดร่วมด้วยทุกขณะค่ะที่เป็นกุศลเพราะสติเกิดขึ้นและโสภณะเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยจิตนั้นจึงเป็นกุศลได
2: ้ครับในขณะที่พิจารณาสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามปกตินี่แหละครับ
3: ว่าไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมคะขณะนั้นเป็นสติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นมหากุศลเพราะเหตุว่าสติไม่เกิดกับอกุศลและจิตค่ะ
2: แต่ขณะที่พิจารณานั้นก็อยู่ในลักษณะเป็นความสงสัยอยู่นี่นะครับ
3: เกิดสลับกันได้ค่ะ
2: เป็นคุณลักษณะใช่ไหมครับ
3: ค่ะเพราะว่าจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อเร็วมากจนยากที่จะแยกออกได้นะคะว่าขณะใดเป็นอกุศลจิตขณะใดเป็นกุศลจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่มีอกุศลเป็นประจำอยู่เสมอนะคะจนชินเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเพราะเหตุว่ากุศลมีน้อยเหลือเกินและแม้กุศลจะเกิดนะคะสติสัมปชัญญะก็ไม่ทันที่จะระลึกรู้ความต่างกันของกุศลจิตและอกุศลจิตเช่นในขณะที่ทำทานกุศลถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะนะคะก็จะไม่รู้ลักษณะที่ต่างกันของอกุศลและกุศลเพราะเหตุว่ากุศลจิตเกิดน้อยมากเมื่อเทียบกับอกุศลจิตและผู้ที่มีอกุศลจิตเกิดเป็นประจำก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอกุศลด้วยเพราะเหตุว่าชินต่ออกุศลนั้นอย่างโลภะมูลจิตเนี่ยค่ะเป็นประจำถ้าไม่ใช่โลภะมูลจิตอย่างแรงจะไม่ทราบเลยว่าขณะนั้นนะคะเป็นโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นกุศลเพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆไม่กี่ขณะในวันหนึ่งวันหนึ่งย่อมยากแก่การที่จะทำให้เข้าใจว่าลักษณะของกุศลจิตต่างกับลักษณะของอกุศลจิตด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานเท่านั้นที่จะทำให้รู้ความต่างกันของกุศลจิตและอกุศลจิตได้และสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะขจัดอกุศลจิตทีละเล็กทีละน้อยเพราะรู้ในสภาพที่เป็นอกุศลถ้าใครมุ่งที่จะละอกุศลธรรมแต่สติสัมปชัญญะไม่เกิดไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นลักษณะของกุศลหรืออกุศลย่อมไม่สามารถที่จะละอกุศลได้เพราะไม่รู้นี่ค่ะว่าอกุศลขณะไหนก็ย่อมละไม่ได้แต่ที่จะละได้เพราะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศล
4: คำถามอีกเรื่องนะฮะมหากุศลจิตญาณสัมปยุตนี้ถ้าเกิดทางปัญจทวารนี้จะต้องเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นกับเป็นการเจริญสมถภาวนาใช่ไหมครับหรือว่านอกจากนี้ก็เป็นได้คืออย่างเราเดินไปธรรมดานี่เห็นแต่ว่าไม่ใช่สติปัฏฐานกุศลจิตขณะที่เห็นนั้นจะเกิดได้ไหมครับที่เป็นญาณสัมปยุตสัมปยุตนะฮะ
3: ธรรมดานะคะการเกิดดับของวิถีจิตทางปัญจทวารและทางมโนทวารเนี่ยค่ะเร็วจนไม่มีใครที่จะไปยับยั้งหรือแยกได
4: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นในขณะซึ่งกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและก็กำลังรู้อัฏฐบัญญัติของสิ่งนั้นเช่นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพาน
4: ครับ
3: พระสาวกเนี่ยค่ะเห็นพระผู้มีพระภาคท่านเป็นผู้ที่มีสติในขณะที่เห็นและรู้อัฏฐบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ไม่ใช่
3: เกิดความนอบน้อมสักการะในขณะนั้นเป็นกุศล
4: อ๋อแต่ที่ผมพูดถึงนี่ไม่ได้หมายถึงขณะที่รู้ว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะ
3: ปัญจทวารวิถีจิตและมโนทวารวิถีจิตแม้ว่ามีภวังคจิตขั้นมากก็จริงนะคะ
4: ครับ
3: แต่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากจนเกินกว่าที่ใครจะแยกไ ให้เห็นการเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วของทางปัญจทวารวิถีมีภวังคจิตขั้นและมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อเพราะเหตุว่าในขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะทางตาทางตายังไม่ได้ดับไปเลยแต่หูก็ได้ยินเสียงเสียงยังปรากฏทางโสตทวารวิถีด้วยซึ่งถ้ากล่าวถึงวิถีจิตจริงๆแต่ละวิถีนะคะจะปรากฏว่ามากมายหลายวิถีพร้อมทั้งภวังคจิตขั้นอย่างมากทุกวิถีแต่ก็ยังปรากฏว่าเหมือนกับทั้งเห็นและได้ยินด้วยแค่นี้ยังแยกไม่ออกนะคะระหว่างทางตาที่เห็นกับทางหูที่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะไปแยกปัญจทวารวิถีซึ่งดับไปและภวังคจิตเกิดขั้นแล้วมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อทันทียากที่จะแยกได
4: ้เมื่อกี้ผมถามท่านโดย
3: เพราะฉะนั้นมหากุศลจิตนะคะ
4: ครับ
3: ไม่ว่าจะเกิดทางปัญจทวารหรือทางมโนทวารก็เป็นไปสืบต่ออย่างรวดเร็ว
4: ก็แสดงว่ากุศลญาณสัมปยุตเกิดได้โดยที่ไม่ต้องเป็นสติปัฏฐานใช่ไหมคร
3: ับก็แล้วแต่ว่าทางมโนทวารวิถีเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตหรือเปล่า
4: ก็ต้องปัญจทวารเกิดก่อนสิครับ
3: ถูกต้องค่ะแต่ว่าความรวดเร็วนะคะแล้วแต่เหตุปัจจัย
4: ใช่คืออาจจะเกิดสลับกันแล้วกุศลญาณเกิด
3: รวดเร็วจนกระทั่งไม่สามารถที่จะแยกจากกันได
4: ้
3: เช่นพอเห็นก็เกิดการนอบน้อมเคารพสักการะยังไม่ทันที่จะแยกสองวิถีใช่ไหมคะ
5: แต่อาจารย์เคยบอกว่าจะต้องแยกขาดออกจากกันคือทางตาแล้วก็ทางใจแล้วก็ทางหูอย่างเงี้ยคำว่าแยกขาด
3: ด้วยการอบรมเจริญปัญญาตามลำดับขั้นคือพิจารณาลักษณะที่เป็นนามธรรมว่าต่างกับลักษณะที่เป็นรูปธรรมจนกว่านะคะสภาพธรรมะจะปรากฏทางมโนทวารวิถีเมื่อกล่าวว่าสภาพธรรมะปรากฏทางมโนทวารวิถีย่อมหมายความว่าการแยกขาดจากกันของนามธรรมและรูปธรรมจึงปรากฏได้มิฉะนั้นแล้วจะไม่ปรากฏเลยถ้ามโนทวารวิถีไม่ปรากฏเพราะเหตุใดคะขณะนี้นะคะมโนทวารวิถีเกิดสลับกับทางปัญจทวารวิถีอยู่เรื่อยๆทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนกับเป็นทางปัญจทวารวิถีอยู่โดยไม่มีมโนทวารวิถีขั้นแสดงให้เห็นว่าชั่วขณะที่มโนทวารวิถีเกิดขึ้นเป็นไปนะคะไม่ปรากฏเลยแต่เวลาที่มโนทวารวิถีปรากฏเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นจะรู้ลักษณะที่ต่างกันจริงๆของแต่ละทวารเช่นทางตาในขณะนี้ค่ะเวลานี้ทุกท่านนะคะได้ยินเสียงด้วยตามความเป็นจริงนะคะถ้าทางตา

0: ต้องไม่ปรากฏเสียงต้องปรากฏไม่ได้นั่นจึงจะเป็นความจริงคือสภาพธรรมะปรากฏนะคะทีละอย่างจนกระทั่งหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจึงจะเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อขณะนี้ยังไม่เป็นอย่างนี้แต่ทราบว่าต้องเป็นอย่างนี้จึงจะถูกก็จะต้องอบรมเจริญสติปัฏฐานที่จะเริ่มจากระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละทางเสียก่อนแล้ววันหนึ่งนะคะก็ย่อมจะประจักษ์แจ้งได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเป็นจริงอย่างไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆจึงเป็นสัมมาสัมพุทโธคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้น
1: ๆคือผมจะพูดนี่ก็ไม่ใช่จะสงสัยถามอาจารย์คือต้องการอยากจะสนับสนุนคำพูดของอาจารย์ที่ว่าถ้าใครต้องการอยากจะรู้อะไรแล้วก็ให้รีบสะสมตั้งแต่บัดนี้ให้เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่ากระผมได้ประสบมาตัวเองว่าตั้งแต่ได้ฟังอาจารย์ครั้งแรกมาเนี่ยก็ได้ฟังติดต่อมาเรื่อยๆทางวิทยุแล้วก็ปัจจัยนี้ก็เป็นเหตุให้สนับสนุนให้อยากมาเห็นหน้าอยากมาฟังถึงที่วัดที่บรรยายแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจก็ค่อยมีเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งรัดหรือไม่ไปบังคับอะไรจะเกิดเรื่อยๆแต่ขอให้เรามีความสนใจและตั้งใจให้ดีแล้วก็อ่านตำรับตำราหรือฟังที่อาจารย์พูดอาจารย์บรรยายเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสืออื่นๆประกอบเท่าที่จะอ่านได้แต่ความตั้งใจนี้เป็นหลักสำคัญไอ้อย่างที่ท่านอาจารย์เคยพูดเปรียบเทียบถึงพระสูตรหนึ่งที่ว่าเหมือนจับด้ามมีดซึ่งจับทีแรกหรือเดือนหนึ่งบางทีก็อาจจะยังไม่เห็นรอยสึกของด้ามมีดแต่เมื่อมันปรากฏว่าสึกนั่นแหละปรากฏว่าสึกจริงๆเราถึงจะเห็นอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะไอ้ที่เราสะสมไว้แต่ละเล็กละน้อยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์หรือคุณค่าอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อทำไปสะสมไปเรื่อยๆบ่อยๆหนักๆเข้าแล้วความรู้ความเข้าใจตลอดจนถึงที่จะแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นข้อปฏิบัติที่ควรจะดำเนินเนี่ยจะค่อยมีไปเองอันนี้เป็นความเข้าใจของผมที่ขอสนับสนุน
0: ก็ขออนุโมทนานะคะท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าในวันหนึ่งท่านอยู่ในโลกของปรมัตถธรรมคือรู้ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมหรือว่าอยู่ในโลกของอัตถบัญญัติหรือว่าอยู่ในโลกของปุคคละบัญญัติคือบัญญัติสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นบุคคลต่างๆเป็นวัตถุสิ่งต่างๆอยู่ในโลกไหนคะตามความเป็นจริงค่ะการศึกษาธรรมะต้องพิจารณาโดยละเอียดตามความเป็นจริงว่าในวันหนึ่งนะคะเมื่อได้ศึกษาเรื่องปรมัตถธรรมแล้วท่านอยู่ในโลกของปรมัตถธรรมหรือว่าอยู่ในโลกของอัตถบัญญัติหรือว่าทั้งสองอย่างหรือว่าเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเดียวการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องต้องพิจารณาจริงๆนะคะไม่ทราบท่านผู้ฟังมีความเห็นว่ายังไงคะอัตถบัญญัติคือรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าไม่มีอัตถบัญญัติไม่สามารถที่จะทำความสะอาดร่างกายไม่สามารถที่จะบริหารร่างกายไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่ได้คือไม่สามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้เลยถ้าไม่มีขณะจิตซึ่งหลังจากปรมัตถธรรมปรากฏแล้วนะคะก็ยังมีวิถีจิตที่รู้อัตถบัญญัติของสภาพธรรมะที่ปรากฏด้วย

0: พราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะตลอดเรื่อยมาเนี่ยค่ะอยู่ในโลกของปรมัตถธรรมเท่านั้นหรือว่าอยู่ในโลกของอัฏฐบัญญัติด้วยหรือว่าอยู่ในโลกของอัฏฐบัญญัติตลอดเวลาไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นปรมัตถธรรมทั้งสิ้นพอที่จะทราบได้ไหมคะว่าอยู่ในโลกไหนอยู่ในอัฏฐบัญญัตินะคะขณะใดที่สติปัฏฐานไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะอื่นทั้งหมดนั่นนะคะเป็นอัฏฐบัญญัติคือเห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆโดยไม่ได้ระลึกรู้เลยว่าทางตาแท้ที่จริงที่เห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆนั้นนะคะสภาพธรรมะที่ปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นแต่ที่ปรากฏเป็นสันฐานรูปร่างต่างๆเพราะเป็นนิมิตของธาตุดินน้ำไฟลมที่ประชุมรวมกันจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเมื่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานรวมทั้งกลิ่นและรสจึงปรากฏเป็นอัฏฐบัญญัติว่าเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นผลไม้เป็นพืชเป็นผักเป็นบุคคลต่างๆแต่แท้ที่จริงแล้วสภาพที่แท้จริงก็คือปรมัตถธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและดับไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ในปัจจัยต่อไปพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงปุเรชาตะปัจจัยซึ่งหมายความถึงรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นในขณะที่รูปธรรมนั้นยังไม่ดับไปแสดงความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยกันของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุต่างๆนะคะแท้ที่จริงแล้วในขณะที่ปรากฏทางตานั้นเป็นแต่เพียงสีสันวรรณะเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถจะมองเห็นได้คือปรากฏทางตาได้เสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยค่ะทุกท่านก็คงจะมีความคิดตามอัฏฐบัญญัตินะคะว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรและก็ยังรู้อัฏฐบัญญัติจากรูปร่างนิมิตสันฐานว่าใครเป็นผู้พูดแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วนะคะหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้โดยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าขณะจิตขณะหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเห็นก็ตามหรือว่าจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงต่างๆก็ตามรูปธรรมซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปทั้งที่มีอายุเพียงการเกิดดับของจิต17ขณะนะคะก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้นามธรรมเกิดขึ้นในระหว่างที่รูปธรรมนั้นยังไม่ดับความหมายของปุเรชาตะชาตะคือเกิดปุเรแปลว่าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นปุเรชาตะปัจจัยก็คือสภาพธรรมะซึ่งเป็นปัจจัยโดยการเกิดก่อนซึ่งได้แก่รูปธรรมนั่นเองเป็นปัจจัยแก่นามธรรมโดยรูปธรรมนั้นต้องเกิดก่อนนามธรรมและยังไม่ดับไปเพราะเหตุว่ารูปทุกรูปที่จะเป็นปัจจัยได้นะคะต้องเป็นปัจจัยเฉพาะในถิติขณะไม่ใช่ในอุปาทขณะของรูปนอกจากในขณะปฏิสนธิการขณะเดียวเท่านั้นซึ่งหัตถยะวัตถุเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นหัตถยะวัตถุที่เกิดพร้อมปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตในอุปาทขณะหลังจากปฏิสนธิขณะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปใดๆเป็นปัจจัยใดๆก็ตามจะต้องเป็นปัจจัยได้เฉพาะในขณะที่เป็นถิติขณะคือพ้นจากอุปาทขณะของรูปและรูปนั้นยังไม่ดับไปจึงเป็นถิติขณะสำหรับปุเรชาตะปัจจัยคือรูปที่เกิดก่อนและยังไม่ดับเป็นปัจจัยแก่นามธรรมโดยปัจจัยสองอย่างคือวัตถุปุเรชาตปัจจัยหรือปุเรชาตนิสยปัจจัยหรือจะ เรียกว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็ได้นะคะหมายความถึงรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดของจิตโดยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดก่อนจิตและยังไม่ดับอีกอย่างหนึ่งคืออารมณะปุเรชาตะปัจจัยได้แก่รูปซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งรูปซึ่งจะเป็นอารมณ์ของจิตได้นะคะรูปนั้นก็ต้องเกิดก่อนจิตสำหรับวัตถุปุเรชาตะปัจจัยหรือปุเรชาตะนิสยปัจจัยโดยศัพท์ก็ทราบแล้วว่านิสยะหมายความถึงที่อาศัยปุเรชาตะแปลว่าเกิดก่อนเพราะฉะนั้นรูปซึ่งเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดขึ้นโดยรูปนั้นเกิดก่อนชื่อว่าปุเรชาตะนิสยปัจจัยสำหรับปุเรชาตะนิสยปัจจัยมี6รูปได้แก่จักขุปสาทรูปเป็นจักขุวัตถุคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตและเจตสิกที่เกิดกับจักขุวิญญาณจิตโสตะปสาทรูปเป็นโสตะวัตถุคือเป็นที่เกิดของโสตะวิญญาณจิตและเจตสิกซึ่งเกิดกับโสตะวิญญาณจิตคานะปสาทรูปเป็นคานะวัตถุคือเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณจิตและเจตสิกชิวหาปสาทรูปเป็นชิวหาวัตถุคือเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณจิตและเจตสิกกายะปสาทรูปเป็นกายะวัตถุเป็นที่เกิดของกายะวิญญาณจิตและเจตสิกโดยเป็นปุเรชาตะปัจจัยคือรูปซึ่งจะเป็นที่เกิดของจิตต้องเกิดก่อนจิตทั้งหมด5รูปนะคะทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายนอกจากจิต10ดวงคือจักขุวิญญาณจิต2โสตวิญญาณจิต2คานะวิญญาณจิต2ชิวหาวิญญาณจิต2กายะวิญญาณจิต2แล้วจิตอื่นทั้งหมดต้องเกิดที่หัตถยวัตถุเพราะฉะนั้นหัตถยวัตถุต้องเกิดก่อนจิตนั้นจึงจะเป็นปุเรชาตะนิสยปัจจัยของจิตซึ่งเกิดที่หัตถยวัตถุนั้น6รูปแล้วนะคะซึ่งเป็นที่อาศัยให้จิตเกิดขึ้นโดยเกิดก่อนโดยเป็นปุเรชาตะนิสยปัจจัยกุศลจิตเกิดที่ไหนคะหัตถยวัตถุโดยมีหัตถยวัตถุนั้นเกิดก่อนและยังไม่ดับจึงเป็นปุเรชาตะนิสยปัจจัยสำหรับปุเรชาตะนิสยปัจจัยมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ
1: ที่อาจารย์พูดว่าหัตถยวัตถุที่เกิดก่อนยังไม่ดับอันนี้หมายความว่าอะไรครับ
0: รูปมีอายุ17ขณะของจิตจิตเกิดดับไป17ขณะนะคะรูปที่เกิดพร้อมจิตในอุปาทขณะของจิตจึงจะดับไปพร้อมกับพังคขณะของจิตดวงที่17หรือขณะที่17รูปเกิดพร้อมอุปาทขณะของจิตและก็จิตนั่นนะคะเกิดดับไป17ขณะรูปซึ่งเกิดพร้อมอุปาทขณะของจิตขณะที่1จะดับพร้อมกับพังคขณะของจิตขณะที่17ไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นนะคะในขณะที่รูปนั้นเกิดขึ้นไม่สามารถจะเป็นปัจจัยได้ในอุปาทขณะของรูปเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเป็นปัจจัยได้เลยเพราะเหตุว่ายังมีกำลังอ่อนเพิ่งเป็นอุปาทขณะเท่านั้นแต่เมื่อล่วงเลยอุปาทขณะของรูปเป็นถิติขณะคือยังไม่ดับไปเทียบกับจิตแล้วนะคะจิต17ขณะใหญ่เมื่อรวม3ขณะย่อยของจิตทุกดวงทุกดวงนะคะก็จะเป็น51ขณะ3คูณกับ17ได้ขณะย่อย51ขณะอุปาทขณะของรูปคือขณะที่1ถิติขณะคือขณะที่2ถึงขณะที่50เท่ากับ49ขณะขณะสุดท้ายคือขณะที่51เป็นพังคขณะของรูป
1: ธรรมอาจารย์ดูอีกข้อความหนึ่งคือว่าถ้าสมมุติว่าเรานอนหลับไปเนี่ยจักขุ จักขุปัสสะนี่ไม่รับกระทบรูปนี่นะฮะ
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.พลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพของงดรายการสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เฉพาะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.
0: ครั้งที่ 1,126 ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2525
1: ถามอาจารย์ดูอีกข้อความหนึ่งคือว่าถ้าสมมุติว่าเรานอนหลับไปเนี่ยจักขุปัสสะนี่ไม่รับกระทบรูปนี่นะฮะก็ขนาดนั้นจะชื่อว่าจักขุปัสสะนั้นดับหรือว่าจักขุปัสสะนั้นยังไม่ดับ
0: รูปมีอายุ17ขณะของจิตค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเช่นในขณะนี้นะคะรูปทุกรูปที่เกิดนับไปนะคะจิตเกิดดับ17ขณะรูปนั้นดับเพราะฉะนั้นการเกิดดับของรูปก็ทยอยกันเกิดขึ้นและทยอยกันดับไปอุปมาเหมือนกับแถวของมดแดงขาหน้าของตัวหลังๆเนี่ยก็ไปอยู่ตรงท้องของตัวข้างหน้าทยอยกันไปอย่างนั้นค่ะมองเห็นเหมือนกับว่าเป็นสายของแถวมดที่ไม่ขาดเลยหรือไม่มีอะไรขั้นเลยแต่ว่าความจริงแล้วถ้าดูโดยละเอียดจะเห็นมดแต่ละตัวซึ่งกำลังทยอยกันเดินไปดับไปล่วงไปทีละขณะท่านผู้ฟังทราบว่าการที่จักขุวิญญาณจะเกิดได้ต้องมีจักขุปสาทะแต่อาจจะไม่ทราบว่าจักขุปสาทะที่เกิดเนี่ยนะคะมีอายุที่สั้นและเล็กน้อยมากคือเพียงการเกิดดับของจิต17ขณะเท่านั้นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้ความรวดเร็วของ17ขณะของจิตนะคะซึ่งรูปหนึ่งดับไปจึงปรากฏเสมือนว่าไม่มีการดับไปเลยทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่โดยพระปัญญาคุณที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการตรัสรู้จึงทราบว่า รูปทุกรูปเนี่ยค่ะมีอายุที่ไม่นานเลยเพียงจิตเกิดดับ17ขณะรูปรูปหนึ่งก็ดับไปจิตเกิดดับ17ขณะนี่ก็สั้นมาก
1: จักขุภาษาทะกับรูปารมณ์นี่ก็จักขุวิญญาณคือรูปที่เป็นรูปารมณ์มากระทบกับจักขุภาษาทะกับจักขุวิญญาณนี่นะฮะคือรูปในขณะที่มากระทบนี่เกิดดับ17ขณะอยู่ที่จักขุภาษาทะ
0: จักขุภาษาทะนะคะซึ่งจะเป็นวัตถุเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณก็ต้องยังไม่ดับรูปารมณ์ซึ่งกระทบกับจักขุภาษาทะซึ่งจักขุวิญญาณจิตหรือว่าวิถีจิตต่อไปจะเกิดนะคะรูปารมณ์นั้นก็ต้องยังไม่ดับเหมือนกัน
1: อันนี้คำว่า17ขณะมันไปเกิดทางมโนทวารแต่ว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมาขณะเดียว
0: ไม่ต้องพูดถึงมโนทวารหรือทวารใดๆเลยนะคะขณะนี้ค่ะแม้แต่รูปภายนอกจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรก็ตามแต่รูปกลาบใดซึ่งเกิดขึ้นจะตั้งอยู่เพียงแค่การเกิดดับของจิต17ขณะถ้าไม่อาศัยการเกิดดับของจิตเป็นเครื่องกำหนดนะคะจะเอาอะไรวัดความเร็วของการดับไปของรูปแต่สิ่งที่เร็วกว่ารูปซึ่งเกิดดับคือจิตเพราะฉะนั้นก็โดยพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่ารูปซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนั้นนะคะเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะหรือ17ครั้งหรือ17ดวงซึ่งจิตเกิดดับเร็วกว่ารูปหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อยังไม่ปรากฏว่ารูปดับก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ขณะนี้ท่านผู้ฟังทราบว่าที่ร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะมีรูปหลายรูปหลายกลุ่มประชุมรวมกันมีอากาศธาตุขั้นอยู่ทุกกลาบหรือทุกกลุ่มของรูปและแต่ละกลาบบางกลาบเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานบางกลาบเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุฏฐานบางกลาบเกิดขึ้นเพราะอุตุเป็นสมุฏฐานบางกลาบเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานแต่เวลานี้นะคะไม่ปรากฏว่ารูปเกิดดับใช่ไหมคะทั้งที่โดยการศึกษาเนี่ยค่ะทราบว่ากลุ่มของรูปแต่ละกลุ่มแต่ละกลาบซึ่งเกิดเนี่ยค่ะกำลังทยอยกันดับไปอุปมาเหมือนกับงาในกระทะร้อนๆ นะคะซึ่งก็แตกดับอยู่ตลอดเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความจริงว่าถึงแม้ว่ารูปที่กายเนี่ยนะคะจะมีมากมายหลายรูปไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวหรือกลาบเดียวเพราะเหตุว่าถ้าแตกย่อยลงไปโดยอากาศธาตุที่ขั้นอยู่ย่อมมีมากมายหลายพันหลายหมื่นกลาบทีเดียวเพราะเหตุว่าร่างกายสามารถที่จะแตกย่อยลงเป็นส่วนที่เล็กที่สุดได้แต่มีความสำคัญอะไรไหมคะถ้ารูปนั้นๆไม่ปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตรูปทุกรูปกำลังแตกดับไปไม่มีใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะขณะที่ทุกท่านกำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะรูปที่ร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยกำลังทยอยกันเกิดดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครปรากฏว่าเดือดเนื้อร้อนใจเลยทั้งที่รูปกำลังเกิดดับและนามธรรมก็กำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามนะคะซึ่งไม่ปรากฏไม่มีความสำคัญอะไรเลยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ว่ามีรูปนั้นๆและก็กำลังเกิดดับอยู่ก็จริงแต่ถ้ารูปใดไม่ปรากฏเป็นอารมณ์รูปนั้นๆก็ไม่มีความสำคัญอะไรแต่รูปใดซึ่งกำลังปรากฏรูปนั้นนะคะจึงจะสามารถให้ความจริงได้เมื่อรู้อย่างนี้นะคะการที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของรูปตามความเป็นจริงจึงต้องเป็นรูปที่ปรากฏแต่ละรูปแต่ละอย่างไม่ใช่ปรากฏรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ต้องเป็นรูปเดียวที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดจะเป็นทางตาหรือเป็นทางหูหรือเป็นทางจมูกหรือเป็นทางลิ้นหรือเป็นทางกาย เวลาที่ท่านผู้ฟังกระทบสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของกายนะคะท่านรู้รูปอื่นทั่วตัวหรือว่ารู้เฉพาะรูปแข็งหรือรูปอ่อนหรือรูปเย็นหรือรูปร้อนที่ปรากฏตรงส่วนนั้นของกายรู้รูปไหนคะเวลานี้นะคะทั้งตัวเนี่ยค่ะเป็นรูปทั้งนั้นกำลังเกิดดับแต่ขณะใดก็ตามรูปใดที่กระทบส่วนใดของกายสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยค่ะจะรู้เฉพาะรูปที่ปรากฏตรงส่วนที่กระทบกายรูปนั้นซึ่งอาจจะเป็นรูปแข็งหรือรูปอ่อนหรือรูปร้อนหรือรูปเย็นหรือรูปไหวหรือรูปตึงก็ได้จะรู้เฉพาะตรงนั้นตรงเดียวหรือว่าจะรู้รูปอื่นที่ตัวทั่วทั้งกายไปหมดคะตามความเป็นจริงที่ถูกต้องรู้เฉพาะตรงส่วนที่ปรากฏใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นที่จะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนได้ก็ในขณะที่รูปนั้นเท่านั้นที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะต้องเพิกอิริยาบถไม่ใช่รู้รวมทั้งหมดแต่ว่ารู้เฉพาะลักษณะของรูปที่ปรากฏตรงส่วนที่กระทบที่ถือว่าเป็นกายของเราแต่ว่าลักษณะตามความเป็นจริงก็คือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นขอกล่าวถึงข้อความในอัฏฐสาลินีรูปกันซึ่งอุปมารูปนะคะซึ่งรวมกันอยู่แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วแยกออกเป็นแต่ละรูปแต่ละกลาบแต่ละกลุ่มซึ่งมีข้อความว่าข้ออุปมาอุปาทารูปคือรูปซึ่งไม่ใช่มหาภูตรูปนะคะอุปาทารูปไม่ละคนกันอีกนัยยะหนึ่งอีกประการหนึ่งเพิ่งทราบแม้ข้ออุปมาในภาวะที่อุปาทารูปเหล่านี้ไม่ละคนกันดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่าธงห้าสีที่เขายกขึ้นไว้เงาย่อมเป็นเหมือนเนื่องเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่เงาของธงผืนนั้นก็ไม่ละคนกันเลยฉันใดและเมื่อเข้าเอาฝ้ายห้าสีกว้านเป็นไส้ตามประทีปไว้เปลวย่อมเป็นเหมือนเนื่องเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่เปลวแห่งแสงของฝ้ายนั้นๆต่างก็เป็นเฉพาะแต่อย่างละอย่างไม่ละคนกันเลยฉันใดอายตนะทั้งห้านี้ก็เปรียบได้เหมือนฉันนั้นแม้จะรวมอยู่ในอัตภาพเดียวกันก็จริงแต่ก็ไม่ละคนกันและกันเลยอย่าลืมนะคะอายตนะ5คือตาหูจมูกลิ้นกายหรือจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปคานะประสาทรูปชิวหาประสาทรูปกายะประสาทรูปนั่นเองนะคะอายตนะทั้ง5นี้ก็เปรียบได้เหมือนฉันนั้นแม้จะรวมอยู่ในอัตภาพเดียวกันก็จริงแต่ก็ไม่ละคนกันและกันเลยคือไม่สามารถที่จะรวมเป็นอันเดียวกันนะคะแม้ว่าจะรวมอยู่ในอัตภาพเดียวกันก็ตามจักขุประสาทะไม่ใช่โสตประสาทะไม่ใช่ชิวหาประสาทะไม่ใช่กายะประสาทะแต่ละอายตนะก็เป็นแต่ละรูปแต่ละอย่างแม้รูปที่เหลือคือนอกจากอายตนะทั้ง5ก็ไม่ละคนกันเหมือนกันข้อความต่อไปนะคะแสดงสภาพของสรีระคือร่างกายมีข้อความว่าจริงอยู่ในสรีระนี้มีอยู่3ส่วนคือกายท่อนล่างกายท่อนกลางกายท่อนบนในกาย3ส่วนนั้นเบื้องต่ำแต่สะดือลงไปชื่อว่ากายท่อนล่างในกายท่อนล่างนั้นมีอยู่44รูปซึ่งท่านผู้ฟังก็ไม่จำเป็นต้องนับจำนวนโดยละเอียดก็ได้นะคะแต่ให้ทราบว่ามีกายะประสาทะกลุ่มหนึ่งเป็น กลุ่มที่มีรูป10รูปจึงชื่อว่ากายะทัสกะนะคะได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม4รูปสีกลิ่นรสโอชาอีก4รูปเป็น8รูปชีวิตตินริยะเพราะเป็นรูปที่เกิดจากกรรม1รูปและกายะปสาทะ1รูปรวมเป็นกลุ่มของกาย10รูปมีกายะทัสกะนี่นะคะ10รูปในกายท่อนล่างไม่ว่าจะกระทบส่วนไหนของกายท่อนล่างนะคะก็จะมีกายะปสาทะที่จะรับกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีภาวะทัสกะที่แสดงความเป็นลักษณะของเพศหญิงหรือชายซึมซาบอยู่ทั่วกายท่อนล่างหรือว่าทั่วทั้งตัวอีกกลุ่มละ10รูปและก็นอกจากนั้นก็มีรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานมีรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานมีรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยในกายท่อนล่างไม่มีตาหูจมูกลิ้นในกายท่อนล่างเลยนะคะส่วนของกายท่อนล่างเนี่ยก็มีแต่รูปซึ่งเกิดจากกรรมรูปซึ่งเกิดจากจิตรูปซึ่งเกิดจากอุตุรูปซึ่งเกิดจากอาหารและสำหรับรูปที่เกิดจากกรรมก็มีกายะทัสกะและภาวะทัสกะแทรกซึมกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของกายท่อนล่างเบื้องบนแต่สะดือขึ้นไปถึงหลุมคอชื่อว่ากายท่อนกลางที่จะพิจารณาดูนะคะว่ามีรูปอะไรที่กายท่อนกลางและในกายท่อนกลางนั้นมี54รูปซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องจำจำนวนโดยละเอียดนะคะแต่ก็ให้ทราบได้ว่ามีกลุ่มของกายคือกายะทัสกะที่กายท่อนกลางก็มีนะคะและก็มีภาวะทัสกะซึมซาบอยู่ทั่วกายท่อนกลางเช่นเดียวกันแต่ที่กายท่อนกลางเนี่ยค่ะมีวัตถุทัสกะคือหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นนอกจากทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงและนอกจากนั้นนะคะก็มีรูปกลุ่มอื่นๆซึ่งเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานเพราะอุตุเป็นสมุฏฐานและเพราะอาหารเป็นสมุฏฐานแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไปนะคะที่จะแสดงให้เห็นถึงการเกิดดับอยู่เรื่อยๆเบื้องบนแต่หลุมคอไปชื่อว่ากายท่อนบนในกายท่อนบนเนี่ยค่ะจะมีรูปเพิ่มขึ้นคือมีถึง84รูปได้แก่จักขุทัสกะกลุ่มของจักขุปสาทะซึ่งมี10รูปกลุ่มของหูโสตปสาทะ10รูปกลุ่มของจมูกคือคานะปสาทะ10รูปกลุ่มของลิ้นคือชิวหาปสาทะ10รูปและกลุ่มของกายซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วไปอีก10รูปและกลุ่มของภาวะรูปคือเพศหญิงหรือเพศชายอีก10รูปและก็นอกจากนั้นก็มีรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานมีรูปที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานมีรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับตั้งแต่หลุมคอขึ้นไปนะคะชื่อว่ากายท่อนบนเนี่ยค่ะมีรูปมากที่สุดและก็กายท่อนกลางก็มีรูปมากกว่ากายท่อนล่างเพราะเหตุว่ามีหัตถยวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นข้อความในอรรถกถาต่อไปมีว่าในกายทั้งสามส่วนนั้นรูปในกายท่อนล่างไม่ละคนกับรูปในกายท่อนกลางและท่อนบนรูปแม้ในกายสองท่อนที่เหลือก็ไม่ละคนกับรูปนอกนี้เหมือนกันแสดงให้เห็นว่าขาดตอนกันเป็นส่วนส่วนจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่กลุ่มของรูปซึ่งจะเกิดที่กายท่อนล่างหรือว่ากายท่อนกลางหรือกายท่อนบนก็มีจำนวนไม่เท่ากันในกายแม้เหล่านี้ย่อมจะเป็นธรรมชาติดุจเนื่องเป็นอันเดียวก็จริงแต่ก็ไม่ละคนกันและกันเลยเหมือนอย่างเงาภูเขาและเงาต้นไม้ในเวลาเย็นเป็นดุจเนื่องเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่ก็ไม่ละคนกันและกันทีเดียวฉะนี้แหละท่านผู้ฟังเห็นเหมือนกับเงาของต้นไม้และเงาของภูเขาเนี่ยนะคะเนื่องเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะแต่ตามความจริงแล้ว เงาของต้นไม้ก็เกิดจากต้นไม้เงาของภูเขาก็เกิดจากภูเขาและภูเขาก็ไม่ใช่ต้นไม้เป็นรูปแต่ละรูปซึ่งต่างกันฉันใดเพราะฉะนั้นรูปแต่ละรูปที่กายนี่นะคะจากขู่ประสาทะก็ไม่ใช่โสตประสาทะไม่ใช่ชิวหาประสาทะไม่ใช่คานะประสาทะไม่ใช่กายะประสาทะและก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละท่อนของกายไม่ละคนคือไม่ปนกันเพราะฉะนั้นการที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของรูปตามความเป็นจริงต้องรู้ตรงตามลักษณะของรูปต้องเป็นผู้ตรงจริงๆนะคะถ้าจะรู้ลักษณะของรูปก็ต้องรู้เฉพาะรูปซึ่งปรากฏทางทวารหนึ่งทวารใดทีละทวารและแต่จะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ให้ทราบว่าทั้งที่รูปกำลังเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วและนามธรรมก็กำลังเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยเพราะเหตุว่าการเกิดดับนั้นยังไม่ปรากฏและรูปอื่นนะคะซึ่งไม่ปรากฏถึงจะเกิดดับก็ไม่ต่างกันกับรูปภายนอกอื่นๆเพราะเหตุว่าแม้ในขณะนี้นะคะรูปภายนอกเช่นโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ก้อนอิฐทุกรูปหมดก็กำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นรูปที่กายแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะกรรมหรือแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะจิตแม้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะอุตุหรืออาหารก็ตามถ้าตราบใดซึ่งไม่ปรากฏเป็นอารมณ์นะคะตราบนั้นก็ไม่มีความสำคัญอะไรเลยใครจะไปเดือดร้อนหรือใครจะไปสำคัญกับสิ่งซึ่งไม่ปรากฏก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าการเกิดดับของรูปที่จะปรากฏได้นะคะต้องไม่ละคนกันต้องเป็นรูปแต่ละลักษณะแต่ละส่วนที่ปรากฏสำหรับวัตถุปุเรชาตปัจจัยหมายเฉพาะกรรมมัชรูป6รูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตอารมณปุเรชาตะปัจจัยหมายถึงรูปซึ่งเป็นอารมณ์นะคะซึ่งที่จะปรากฏได้ก็ต้องเกิดก่อนนามธรรมซึ่งรู้รูปนั้น
3: คือปกติเนี่ยอารมณ์มันมีอติมหันตารมกับมหันตารมอติมหันตารมแล้ววิถีจิตจะเกิดมากที่สุดทางปัญจทวารนี้ถึง17ขณะเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เกิดก่อนแล้วไอ้วิถีจิตที่จะมี17ขณะก็ไม่มี
0: วิถีจิตจะไม่ถึง17ขณะแน่ค่ะ
3: ก็หมายความว่าไม่มีวิถีใดที่จะถึง17ขณะเลยหรือครับ
0: ท่านผู้ฟังต้องพิจารณานะคะคำที่ว่าวิถีจิตจะไม่ถึง17ขณะเพราะเหตุว่าอายุของรูปเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะแต่วิถีจิตไม่ถึง17ขณะเพราะเหตุว่ารูปซึ่งจะเป็นปัจจัยคือเป็นอารมณ์ต้องเกิดก่อน
3: นั่นสิครับในเมื่อรูปเกิดก่อนแล้วก็จิตเกิดที่หลังรูปมีอายุเท่ากับ17ขณะของจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อรูปดับไปซะก่อนแล้วจิตก็ยังไม่ถึง17เพราะฉะนั้นวิถีจิตที่จะมีถึง17ขณะก็ไม่มีเลยนะครับ
0: วิถีจิตไม่มีถึง17ขณะแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะวิถีจิตคืออะไรจิตใดก็ตามที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตจึงจะเป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นการรู้อารมณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะจะไม่มีวิถีจิตถึง17ขณะแต่รูปหนึ่งเกิดขึ้นจะมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะรูปนั้นจึงจะดับท่านผู้ฟังจะเห็นความน่าอัศจรรย์ของการที่สภาพธรรมะจะปรากฏครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้นะคะเพราะเหตุว่าถ้าย่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตลงอย่างละเอียดที่สุดแล้วก็จะปรากฏว่ามีการเกิดขึ้นของจิตที่กำลังรู้อารมณ์หนึ่งเพียงขณะเดียวขณะเดียวจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะปรากฏเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ยาวนานสำคัญเหลือเกิน แต่ถ้าย่อหรือตัดลงมาแล้วจะเหลือเพียงการเกิดขึ้นรู้อารมณ์ของจิตแต่ละขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางท่านกล่าวว่ารูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเนี่ยนะคะจะแตกกระจัดกระจายลงในขณะใดได้ทั้งหมดคือความตายเนี่ยค่ะง่ายที่สุดเพราะเหตุว่าเพียงไม่รักษาไม่ทนุถนอมรูปนี้ไว้อย่างดีนะคะรูปนี้ก็คงจะต้องไม่สามารถจะเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยให้เกิดจิตได้เพราะเหตุว่ารูปนี้ค่ะบอบบางแล้วก็อันตรายมากเพียงถูกมีดนิดเดียวนะคะเลือดก็ไหลกระทบอะไรหน่อยก็พร้อมที่จะแตกย่อยไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ารูปนี้ไม่ยั่งยืนความตายเป็นสิ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็เมื่อไหร่ก็ได้แต่การที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ต่อไปโดยที่ยังไม่ตายเนี่ยสิคะที่น่าอัศจรรย์

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้มีเงินทุนที่ได้ฝากไว้ณธนาคารต่างๆดังต่อไปนี้คือทุนเริ่มแรกเป็นจำนวน 4,556,854 บาท73สตางค์ทุนเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุเป็นจำนวน 24,905,624 บาท96สตางค์ทุนพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นจำนวน 3,042,101 บาท32สตางค์ทุนเพื่อใช้ซ่อมบำรุงอาคารเป็นจำนวน 37,533 บาท67สตางค์ทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นเป็นจำนวน12,133,877 บาท5สตางค์และทุนเพื่อเผยแพร่พระธรรมในต่างประเทศเป็นจำนวน 15,896,798 บาท89สตางค์ขอเชิญร่วมสนทนาปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.ของงดรายการสนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เฉพาะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.ขณะนี้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุในเขตกรุงเทพทั้งหมด9คลื่นความถี่10ช่วงเวลาในภูมิภาคมีทั้งหมด34จังหวัด52คลื่นความถี่63ช่วงเวลาคือภาคกลางได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์เพชรบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยและลพบุรีภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พะเยาลำปางลำพูนและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาสกลนครอุดรธานีและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีปราจีนบุรีและระยองภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและยะลาท่านที่สนใจหนังสือธรรมะหรือมีศรัทธาจะพิมพ์หนังสือธรรมะของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นธรรมะบรรณาการโปรดติดต่อคณะกรรมการของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพ10600โทรศัพท์024680239และ0927779800หรือทางเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและ

0: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรก็ไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าบาปบุญคืออย่างไรแล้วจะละบาปได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ24กุมภาพันธ์2556
1: คำว่าบาปมีความละเอียดอย่างไรคะ
2: ถ้าไม่ศึกษาธรรมะนะคะเราก็จะไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและก็ละเอียดด้วยเช่นได้ยิน